0: ท่านใดจำได้
1: จำได้ไหมคุณผู้ฟัง
0: ร้อนระอุร้อนระอุควรจะจำ
1: แล้วก็อย่างข่าวของคุณยุ้ยกงไงฟิล์ม
0: ฟิล์ม
1: มันเกรี้ยวกราดมันช่างดุร้ายเหลือเกินมันนะวันนี
0: ้ออกหู
1: ใช่อ
0: ากาศออกจมูกแล้ว
1: คิดถึงเหมือนอะไรนะหม้อน้ำ
0: หรือรถไฟ
1: หัวจากไอ้น้ำ
0: เดือดขนาดนั้นเลยทีเดียวนะต้องมีสติกันด้วยนะคะถ้าความโกรธเราไปถึงระดับนั้นเนาะต้องมี self awareness นะคะการตระหนักรู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเองด้วยอ้าวคุณผู้ฟังทักทายกันมาตั้งแต่เช้าเลยน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณชัยนรงค์คุณชวรีคุณยุทธพงศ์คุณจูดาสนะคะบอกว่าทักทายมาจากโฮชิมินห์ซิตี
1: ้
0: เวียดนามร้อนนะคะบอกว่า
1: ไปเที่ยว
0: hot from early morning ร้อนตั้งแต่เช้านะคะมีคุณกนัทพักคุณสุภชัยคุณชยุทธคุณชาวชาวคุณมนูนะคะคุณเสือและอีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณผู้ฟังเราใน LINE Official ด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์คุณสุภชัยนะคะคุณอรุณโนทัยแล้วก็เมื่อสักครู่คุณณัฐทะไม่แน่ใจเหม
0: ือ
1: นต
0: ั
1: วย่อหน้าแต่เป็นคุณผู้ชายพอเราพูดคำว่าฟิล์มสะกดมาเลยในไลน์แล้วก็ส่งสติกเกอร์มันส่งสติกเกอร์รูปไฟมา
0: อ๋อมันไม่ได้ออกว่าแบบฟูมตรงๆเลยนะ
1: ย
0: ัง
1: ไงคะขออีกรอบค่ะฟิล์ม
0: เป็นสระแบบมันออกเสียงแบบสไลด์ไปสองสระนะคะฟิล์มเหมือนเพอร์ฟิล์ม
1: เหมือน
0: ฟิล์ม
1: เหมือนนะคำสุดท้ายของน้ำหอม
0: เหมือนเสียงสุดท้ายของน้ำหอมเขาจะไม่ได้ perfume มันเป็น perfume
1: นี
0: ่ perfume อ๋อ
1: ใช่คุณณัฐวรา
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: คุณนายพระบอกวันนี้ได้ยินคำว่า reluctant
0: reluctant ก็คือลังเลค่ะลังเลคล้ายๆ hesitate
1: ลังเล
0: คือไม่แน่ใจแบบอย่างสมมุติแทนที่จะพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่คือแบบอึ๊กๆอักๆอย่างเงี้ยคือ reluctant
1: หย
0: ุ
1: ดค
0: ิ
1: ดก่อน
0: ค่ะประมาณนั้น
1: ค่ะขอบคุณคุณณัฐวราด้วยที่ติดตามพวกเรานะคะ
0: มาเกิน10ปีแล้ว
1: ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟัง
0: น่ารักทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะท่านไหนติดตามกันมากี่ปีแล้วก็เล่าให้เราฟังได้ค่ะเช้านี้อาจารย์เกษมสันติดภารกิจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ร
1: อ
0: รับฟังติดตามเรื่อง AI กับราชการไทยเพราะว่าหลายท่านก็บ่นเอ้ยแสดงความเห็นกันมา ทางแฟนเพจของเราและสิ่งสะท้อนนะคะ เดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้าละกันแต่ว่าวันนี้เจาะลึกอาเซียน 7:15 เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องปิดอีกสหรัฐอิหร่านเจรจารอบใหม่อึมครึ
1: ม
0: ยิ่งกว่าสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้อีกเช้าแดดแรงเย็นฝนตกจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาที่ข่าวกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวพัทธิพาไปดูข่าวเรื่องกับ iPhone 18 Pro กันหน่อยดีกว่าค่ะที่เขาจ่อแพงขึ้นเกือบ 10,000 บาทเลยนะคะ
0: จ่อแปลว่ายัง
1: จ่อแปลว่ายัง
0: เตรียม
1: มาดูกันว่าทำไมถึงต้องเตรียมแล้วนะคะก็คือข่าวนี้ค่ะเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าของ Apple แหละเพื่อรับมือกับอะไรกับต้นทุนชิปหน่วยความจำมันมีคือชิป2ตัวนะคะชิปหน่วยความจำกับชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นจากกระแสของ AI เนี่ยแหละโดยทิมคุกนะคะ CEO ของ Apple เนี่ยยอมรับว่าการขึ้นราคามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะทิมคุกกล่าวว่าทางบริษัทพยายามเต็มที่นะคะที่จะบรรเทาภาระต้นทุนมหาศาลที่ถูกผลักมาแล้วก็พยายามปกป้องลูกค้าจากการขึ้นราคามาโดยตลอดแต่สถานการณ์ตอนนี้มันถึงจุดที่ไม่สามารถแบกรับได้ต่อไปค่ะแม้ทีมคุกจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าจะขึ้นราคาเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือว่าสินค้ารุ่นใดบ้างแต่จากการคาดการณ์เนี่ยน่าจะเห็นชัดในเรื่องของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นที่จะมีขึ้นในเดือน9นี้นะคะก็คือ Apple จะเปิดตัว iPhone 18รวมถึงจะบอกว่าจะมีรุ่นจอพับได้ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาน่าจะขึ้นรวมไปถึงน่าจะมีราคาปรับขึ้นของ Mac แล้วก็ iPad แต่ว่า Mac กับ iPad เขาบอกว่าน่าจะปรับขึ้นก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยต้นตอของปัญหามันก็มาจากความต้องการชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจากบริษัท AI นั่นแหละโดยศูนย์ข้อมูลที่เขาใช้ฝึกหรือว่าประมวลผลโมเดล AI เนี่ยยอมที่จะจ่ายราคาแพงกว่าเพื่อแย่งชิงชิปเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตหันไปเน้นผลิตชิปสำหรับองค์กร

0: ใหญ่แทนแล้วก็ลดการผลิตชิปสำหรับสินค้าผู้บริโภคลงนะตั้งแต่ปีก่อนค่ะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างพวก Google, Microsoft, Meta, Amazon เนี่ยเริ่มประกาศเพิ่มงบลงทุนมหาศาลทำให้ราคาของชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าและคาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2027จากการประเมินของ The Wall Street Journal ค่ะที่อ้างอิงข้อมูล Tech Insight นะคะชี้ว่าหาก Apple เนี่ยผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคเพื่อรักษาอัตรากำไรเดิมเอาไว้ iPhone Pro รุ่นใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นราว$300หรือว่าประมาณ 9,800 บาทจากรุ่นปัจจุบันค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็มาจากการที่ Apple เนี่ยต้องใช้ชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆรวมถึงสิริโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือรุ่นใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่มันหวือหวาชิปมันก็ต้องใช้มากขึ้น
1: ซ
0: ี
1: ร
0: ี
1: ส์คือซีรีส์หรือเปล่า
0: ซีรีส์นะคะที่เป็นซีรีส์ใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะต้องมีอะไรแบบวิ้งวาวมากขึ้นในฟีเจอร์มันก็เลยต้องใช้ชิปเยอะขึ้นซึ่งเขาบอกว่าตลาดชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลเนี่ยถูกครอบงำผู้ผลิตนะคะเพียง3รายเท่านั้นก็คือ Samsung SK Hynix จากเกาหลีใต้แล้วก็ Micron จากสหรัฐนะคะอันนี้คือสำหรับชิปหน่วยความจำแต่ถ้าเกิดชิปเก็บข้อมูลเนี่ยนอกจาก3บริษัทที่กล่าวไปแล้วยังมีเพิ่มอีก2บริษัทคือ Kioxia แล้วก็ SanDisk นะคะโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นแล้วก็กำไรของบริษัทเหล่านี้พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะแม้ผู้ผลิตเนี่ยจะเร่งสร้างโรงงานเพิ่มนะแต่ว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะถูกจัดสรรให้กับบริษัทชิป AI คือเหมือนกับโรงงานผลิตพวกนี้ก็จะเน้นไปที่ชิป AI ไอ้หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือเพิ่มความจำเนี่ยจะไม่ค่อยผลิตนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ Apple นะก็คือราคาสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC ในสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราว 15% เหมือนกันนะคะอย่างพวก HP, Dell แล้วก็ Nintendo ที่ได้ปรับขึ้นราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมคุกนะคะก็ระบุว่า Apple เนี่ยพร้อมใช้เงินสำรองของบริษัทเข้าช่วยเพิ่มกำลังการผลิตชิปโดยมองว่าตลาดจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตมากขึ้นแต่ยอมรับว่าจะไม่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำเองเพราะบริษัทรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญด้านใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Apple ใช้เงินซื้อชิปหน่วยความจำแล้วก็จัดเก็บข้อมูลปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์จนเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเคยใช้อำนาจต่อรองกดให้ราคาของผู้ผลิตเนี่ยมันต่ำลงที่สุดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงคือ AI เงินมันหนากว่าแล้วก็ยอมจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เน้นที่จะไปผลิตชิป AI มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย Apple ก็หนักเหมือนกันตอนนี้พยายามพิจารณาหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่จากทุกทางรวมถึงทางจีนก็เป็นทางเลือกแต่มันก็ติดปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปแต่ว่าอย่างล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่าง Mac เนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ดีขึ้นก็ได้เพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี
1: ้ราคาดีขึ้นคือ
0: ราคาดีขึ้นก็คืออาจจะไม่ได้แพงมากขึ้น
1: เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1: ได้มากขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้ดีลของ Intel นะคะแหล่งผลิตชิปในสหรัฐเองมันดีขึ้นแล้วไงมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทรัมป์เปิดเผยใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงกับ Apple ในการเริ่มผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐแล้วที่ส่งผลให้ราคาหุ้น Intel เนี่ยพุ่งสูงขึ้น 9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเริ่มผลิตชิปให้กับ Apple Intelผลิตกันเองในประเทศมันก็จะทำให้ราคา Mac เนี่ยถูกลงก็เป็นได
1: ้ค่ะสั้นๆเป็นเรื่อง AI Data Center เหมือนกันนะคะที่ส่งผลทำให้ Moody's Rating สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับเครดิตของมาเลเซียเอาไว้ที่ระดับA3
0: ว้าว
1: ไม่ใช่วากิว A3 นะไม่ใช่อวากิว A3 นะไ
0: ม่เหมือนกันมันละมุนลิ้นขนาดไหนกันเชียว
1: นะเขาบอกว่ามีแนวโน้มเสถียรภาพค่ะซึ่งมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากเทคโนโลยี AI กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะ Moody's บอกว่าการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกระตุ้นการลงทุนในศูนย์ข้อมูลทั่วเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะแล้วมาเลเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์รวมถึงเกาหลีใต้ไทยอินเดียพร้อมกับระบุว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่ เอื้อต่อประโยชน์การประยุกต์ใช้ AI นะคะจะมีแนวโน้มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยน

0: ฐานทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Moody's บอกว่าตอนนี้นะคะ supply chain หรือว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านภาษีการค้าก็เลยกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเศรษฐกิจที่เพิ่งพาการส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมาเลเซียเวียดนามและไทยเนี่ยยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งค่ะเพราะว่าบริษัทข้ามชาติกำลังกระจายฐานการผลิตและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานก็กระจายมีแถวๆนี้ดูจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ว่าเอที่ผู้นำอาเซียนไปเจอกับคุณปูติน
1: ค่ะ
0: และเดี๋ยวถ้าหายฝุ่นตลบแถวๆอิหร่านแถวๆการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วจะกลับมาตึงกับด้านนี้หรือเปล่
1: า
0: เพิ่มอีกนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ค่ะจาก Moody'sratings ช่วงนี้เดี๋ยว
1: ขอเสริมหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ค่ะที่เกี่ยวกับเขามีการประชุมกันนะคะสปป.ลาวเขาน่ารักนี่ตอนก่อนประชุมเขามีการเป็นดีลที่เขาคุยกันแล้วแหละแต่เขาส่งไปเลยเป็นต้องบอกว่าเป็นแขกที่เดินทางไปที่การประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนพอดีนะคะที่กรุงคาซานเลยนะคะเป็นแขกกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ส่งเชือกเอ้ยไม่ใช่ส่งเชือกส่งช้างช้างน้อย2เชือกนะคะชื่อว่าน้องน้ำตาลแล้วก็โฟวิวส่งเชือกงงปะส่งเชือก
0: มันเป็นคำจำคำ
1: พูดอะไร
0: ระบุจำนวนนับนาม
1: ันนามจำนวนนั่นแหละเชือกนะคะไม่น้องน้ำตาลกับน้องโฟวิวนะคะช้างน้อย2เชือกค่ะส่งตรงไปเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเดินทางถึงคาซานต้องบอกว่าน้องสองคนน้องสองเชือกนี้เป็นแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนนะคะทั้งคู่เป็นช้างตัวเมียมีอายุ4ปีแล้วก็5ปีทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานได้อย่างง่ายได้แล้วก็ตอนนี้กำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์คาซานนะคะซึ่งก็ส่งไปครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนพอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าการมอบช้างเนี่ยเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอาณาจักรล้านช้างนะคะแล้วก็ที่เมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีช้างอยู่จำนวนเยอะที่สปป.ลาว
0: มีช้างล้านตัว
1: ไม่ใช่
0: อย่างนี้หรือเปล่า ให
1: ้
0: จำแบบนี้
1: ก็อาจจะอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะที่เป็นทูตพิเศษจากสปป.ลาวนะคะไปให้กับรัสเซีย
0: นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้เพราะว่าการใช้ลักษณะนามและคำนับช้างในภาษาไทยจะแตกต่างกันไปตามสถานะและแหล่งที่อยู่ของช้างช้างบ้านเรียกว่าเชือกช้างป่าเรียกว่าตัวฝูงช้างรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าโขลง
1: เฮ้ยฉันตอบถูกถูก
0: ช้างสำคัญเช่นช้างคู่บ้านคู่เมืองเรียกว่าช้างจ้ะ special elephant เป
1: ็
0: นแบบ VVVIP ช้างเรียกเป็นว่าช้าง
1: เป็น very important person
0: เช่นช้างพิเศษช้างในวังอะไรอย่างนี้นะคะอ้าวพักสักครู่ค่ะปิดอีกปิดเปิดสหรัฐอิหร่านและการเจรจารอบใหม่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เวลาเห็นข่าวโกงอาหารกลางวันเด็กคุณรู้สึกยังไงครับบางโรงเรียนเด็กได้ข้าวนิดเดียวผักแทบไม่มีเนื้อไม่ต้องพูดถึงทั้งที่รัฐจ่ายงบครบทุกหัวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับแต่มีการร้องเรียนจริงทั้งเรื่องการแจ้งจำนวนเด็กเกินจริงหรือซื้อวัตถุดิบไม่ครบงบประมาณสำนักงานปปช.จึงต้องลงพื้นที่ตรวจจริงถึงก้นครัวไม่ใช่แค่ดูเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่าเงินงบประมาณถึงมือเด็กและเด็กๆได้กินอาหารที่มีคุณภาพตามสิทธิ์ที่ควรได้รับนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางป้อง

0: ันการทุจริตให้รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจนถึงการติดตามผลเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ใครแอบกินส่วนต่างหากคุณพบเห็นความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงการทุจริตอย่าปล่อยผ่านครับแจ้งสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205มาร่วมกันดูแลข้าวมื้อสำคัญของลูกหลานเราสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะต้องคุยกับอาจารย์เลยในเช้านี้เพราะว่าก็ยังอึมครึมอยู่นะคะสำหรับการเจรจารอบใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณสุรีครับคุณอนันตพัฒน์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะขอบพระคุณสำหรับเวลาของอาจารย์นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาเข้าสายกับเราในเช้านี้อึมครึมยิ่งกว่าฟ้าฝนกรุงเทพในตอนเย็นอีกอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะสหรัฐอิหร่านและการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด
6: ์ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเจรจาที่มีความซับซ้อนมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆการเจรจาเนี่ยมีอยู่หลายช่องทางนะครับช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือช่องทางลับก็เป็นที่ยืนยันกันว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีก่อนที่จะมีการลงนามอย่างที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอลงนามกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จก็จะต้องมีการลงนามด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในการเจรจาต่อรองกันที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการลงนามด้วยตนเองของทั้งสองทีมนะครับนำโดยทางอิหร่านทางประธานสภานะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีแล้วก็คณะผู้เจรจาอย่างเช่นที่ปรึกษาพิเศษแล้วก็ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็การเจรจาตรงนี้ก็ยังขุกขักมากเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องเลบานอนก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่ายังตกลงกันไม่ได้และอิสราเอลเองก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับเรื่องคือเป็นเรื่องแรกๆที่สำคัญที่สุดในการเจรจานะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็คาดว่าจะเจรจาไปได้นะครับแต่ว่ามีความผกผันนอกจากจะเรื่องอิสราเอลแล้วก็เรื่องของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างกดดันและข่มขู่นะครับทีมของทางอิหร่านก็ทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าชะงักชั่วคราวครับคุณอนันตพัฒน์ครับคุณสุริครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับซึ่งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยต้องการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการผ่านทางนะครับตรงนี้จริงๆก็คงต้องรอให้ทางอิหร่านไปคุยกับทางโอมานด้วยนะครับตามรายละเอียด4ข้อที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้มากนักก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ยกเลิกการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ซับซ้อนเนื่องจากการคว่ำบาตรเนี่ยมีหลายรูปแบบแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเกือบ50ปีนะครับนับแต่อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วขณะนี้กองทุนก้อนแรกที่ว่ากันว่าจะให้ทางสหรัฐนะครับแล้วก็ทางประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งได้อายัดทรัพย์สินของทางอิหร่านนะครับได้ปล่อยเงินก้อนแรกออกมาก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอื่นๆก็แน่นอนนะครับเรื่องนิวเคลียร์

0: ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมีมาต่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็คาดกันว่าอิหร่านจะถือเป็นกุญแจเป็นไม้ตายขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือในการต่อรองทางการทูตถ้านึกออกถึงเรื่องเกาหลีเหนือที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการทูตที่สมัยหนึ่งเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ดิพลอมาซีแต่ว่าการทูตตามเชิงนิวเคลียร์ก็เอามาต่อรองเพื่อที่จะปิดข้อตกลงที่จะลงนามกันนะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นรายละเอียดทางด้านหลักการอย่างเช่นไม่แทรกแซงกิจการภายในรับรองอธิปไตยแล้วไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของอิหร่านอีกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดว่ากลไกที่จะต้องดูแลข้อตกลงเหล่านี้การควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งข้อ15ที่จะต้องเอาเข้าไปอยู่ในข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันนะฮะคุณปรัญญาแคปหนึ่งสี่ครับไฟค้านหรือว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐก็บอกว่าข้อตกลงเหล่านี้จริงๆต้องผ่านรัฐสภานะครับถ้าเป็นข้อตกลงในเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรมันมีพระราชบัญญัติ2015อยู่นะครับของสหรัฐที่ว่าการคว่ำบาตรใดๆของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดก็จะต้องกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรไปสู่รัฐสภาหรือว่าสภานะครับวุฒิสภาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมานอกเหนือไปจากปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เลบานอนของอิหร่านและของสหรัฐกับนะครับของอิสราเอลนะครับที่สหรัฐหนุนหลังอยู่แล้วก็ที่อิหร่านหนุนหลังฮิซบอลเลาะห์อยู่นะครับแล้วก็มีการเจรจาคู่ขนานกันไประหว่างปากีสถานผู้ประสานงานกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็กับทางซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรนะครับก็ถือว่าเราได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะครับที่ปลายอุโมงค์ว่าจะลงนามกันได้เพราะว่าทีมงานระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นๆจริงๆนะครับพร้อมจะลงนามแต่ก็ต้องมีแง่เงื่อนมีลูกเล่นนะครับให้เราจะหายใจคว่ำทำให้พลังงานแบ่งไปเกือบ 2% นะครับ 1% กว่าหุ้นก็ตกลงมาอีกแต่ว่าก็คาดหวังกันว่าเป็นการเจรจาเขาเรียกว่าในลักษณะของอินเทอริมนะครับเพื่อที่จะไปตกลงกันจริงๆอีก60วันข้างหน้าซึ่งตรงนั้นก็จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งจะผกผันมากกว่านี้ครับ
1: อาจารย์คะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันรู้สึกว่าสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องการคืนเงินที่อายัดเอาไว
2: ้
1: การคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะแล้วก็มันมีรายงานออกมาว่าในเมื่ออิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยเงินเหล่านี้ถ้าหากว่าคืนไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในฝ่ายบริหารและพวกทหาร IRGC อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้คะ
0: ใช่ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับประการแรกคือไม่มีใครทราบเลยครับว่าทรัพย์สินที่อายัดไปนะครับมีเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขที่เป็นทางการถือว่าน้อยนะครับประมาณ20,000กว่าล้านเหรียญ นะครับแต่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปบอกว่าน่าจะมากกว่านั้น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเงินเหล่านี้แล้วก็อยู่ตามธนาคารต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งธนาคารในตัวหนอกกลางหลายแห่งนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับจะแล้วก็เป็นความลับด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้เป็นความลับของทางลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีกฎหมายที่จะไม่เผยแพร่ความลับของลูกค้านะครับซึ่งเป็นอิหร่านแล้วก็เป็นหลายประเทศที่ไปฝากเงินไว้นะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่าจำนวนมหาศาลนะครับอย่างน้อยๆก็มากกว่า 2-3 หมื่นล้านแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังจะทยอยปล่อยออกมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดกันว่าส่วนที่เปิดเผยได้เนี่ยก็จะเริ่มให้อิหร่านเอาเงินเหล่านี้กลับไปฟื้นฟูช่วยเหลือคณะมนุษยธรรมแล้วยังมีกองทุนอีก300ล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นน่ะนะครับที่อาจจะเปิดเผยได้ง่ายขึ้นเพราะอาจจะส่วนนึงเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็เป็นที่หลายรัฐบาลร่วมมือกันตั้งกองทุนฟื้นฟูนะครับรวมทั้งทางฝั่งสหรัฐด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์จากการให้ยืมนะครับจากการฟื้นฟูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนซึ่งส่วนที่ซับซ้อนก็คือว่าส่วนไหนที่ผูกพันกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็คงยังปล่อยมาไม่ได้ในระดับที่1นะครับในการคว่ำบาตรตัวระดับที่2ที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งที่ค้ากับ

0: าเซียนนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็ค้ากับทางตะวันตกผ่านช่องทางที่3เนี่ยนะครับก็อาจจะปล่อยออกมาได้เร็วตรงนี้ทางอิหร่านก็หวังไว้มากเหมือนกันนะครับว่าจะได้เริ่มส่งมอบน้ำมันดิบนะครับได้มากขึ้นเพื่อ นำเงินเข้าไปฟื้นฟูประเทศนะครับสองส่วนนี้ก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนเพราะสหรัฐบอกว่าจะทยอยนะครับยกเลิกจะทยอยปล่อยเงินตามพฤติกรรมของอิหร่านซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่นะครับเห็นผลโดยเร็วนะครับแต่ก็ส่งสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50ปี47ปีนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะยกเลิกได้ครับ
1: ค่ะบอกว่าจะทำตามแล้วแต่ behavior หรือว่าพฤติกรรมของอิหร่านอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้างล่ะคะอาจารย์พอมีข้อมูลส่วนนี้ไหมคะ
0: จะอยู่ในทางเทคนิค60ปันที่จะเจรจากันนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเชิงการเมืองตัวชี้วัดก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเรื่องนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านซึ่งขณะนี้ก็ในหลักการก็ตกลงแล้วว่าจะให้ทบวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปตรวจสอบอีกหลังจากชะงักมาหลายปีนะครับตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สหรัฐตั้งไว้นะครับก็น่าจะทยอยปล่อยออกมาก็อาจจะเป็นผลทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยนะครับสุดเตรียมที่จะปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูเรื่องฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าจะต้องกลับไปสู่สภาหรือไม่อาจจะใช้เวลานะครับในการเซ็นอนุญาตนะครับแต่ก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องเปิดช่องแคบนะครับ 100% นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไปยึดโจมอยู่กับก็ตกลงทางด้านการเงินเพราะมันผกผันกันนะครับคุณอนันทพัฒน์ครับคุณศรีครับว่าถ้าจะเอาเงินก็ต้องปล่อยเงินออกมาก็คือไม่เก็บค่าผ่านทางถ้าจะเอาเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนู้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งอิหร่านก็คงจะไม่พอใจนักนะครับเพราะว่าเขาเองก็คงจะต้องรักษานะครับภาพลักษณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการไปแจ้งกับประชาชนตัวเองว่าได้รับการชัยชนะนะครับตลอดทุกขั้นตอนที่มีการพูดคุยกันซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่มีใครชนะเลยนะครับถ้าดูแล้วนะครับรวมทั้งพวกเราด้วยที่ได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจแต่ว่าในบางเรื่องก็อาจจะอ้างได้นะครับอย่างเช่นอิหร่านก็อ้างได้ว่าต่อสู้กับสหรัฐมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ขณะนี้ก็ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการทำสงครามแบบนี้กับอิหร่านอีกโดยสหรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นใครชนะในเชิงการเมืองระหว่างประเทศในเชิงอธิปไตยดินแดนส่วนสหรัฐก็อ้างได้ว่าได้เข้าไปส่วนให้อิสราเอลนะครับได้เข้าไปทำลายขีดความสามารถของอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ถดถอยไปหลายปีถ้าอิหร่านจะกลับมาพัฒนาอุตุนิยมก็จะยากลำบากมากขึ้นต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเหรียญตามที่สหรัฐหรือประธานรองประธานดีเจดีแวนซ์ได้เคยพูดไปนะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ถือว่าอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเกิดปล่อยเงินออกมาเร็วขึ้นเปิดตลาดเร็วขึ้นนะครับทางอิหร่านกลับเข้ามาอยู่ในระบบการค้าเสรีเร็วขึ้นคร
1: ับค่ะจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์และขอให้คุณผู้ฟังมีวันจันทร์การเริ่มต้นที่สดใสและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

อสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในเช้าวันนี้ครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์ที่22 มิถุนายน2569

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถคร
1: ับ สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามข่าวกันนะคะประเด็นแรกที่เราจะไปดูค่ะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญหวั่นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยเสียงแตกค่ะวันเลือกส.ส.ร.ตรงมีปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตด้วยค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยเรื่องของส.ส.ร.กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของกรรมธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรไปขอเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ข้อแนะนำมานะครับแต่ว่าความเห็นในเรื่องของการตั้งส.ส.ร.นั้นยังคงเสียงแตกอยู่นะครับโดยในส่วนของรัฐบาลก็หวั่นว่ากระบวนการจะแพ้ฟาวคล้ายกับปมประชามติและจะถูกล้มทั้งกระบวนการครับซึ่งเรื่องนี้เองนายกรกวนกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับได้สัมภาษณ์ถึงกรณีตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและฝ่ายค้านเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงสามารถทำได้ 100% แต่ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ว่าจริงๆแล้วครับฝ่ายการเมืองทุกคนอยากเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.แต่ว่าการที่ส.ว.และฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมานั้นก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าทำ2ครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติ3ครั้งซึ่งเรื่องนี้ครับหากประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อมันเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยหากทุกคนเดินตามแนวทางทางนี้นะครับแล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันมันจะกลายเป็นการแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดจะเสียหายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตนเองไม่อยากเห็นความพยายามเดินหน้ากันแล้วแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติแล้วดังนั้นมองว่าสุดท้ายครับต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมน่าจะดีกว่านะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เลยแหละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าซ้ำรอยประชามติชี้คำปรึกษาไม่ใช่คำวินิจฉัยจับตาลงมตินิรโทษประธานวิปรัฐบาลดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญวันความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการเพื่อไทยเสียงแตกวันเลือกส.ส.ร.ทางตรงแล้วมีปัญหาเถงย้อนนิกรอ้างความเห็นตุลาการคือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัยชงชะลอแก้รัฐธรรมนูญทบทวนที่มาส.ส.ร.ให้ยึดโยงประชาชนนักข่าวลุ้นหนักอังคารนี้ได้นั่งยาวหรือเก็บของสว.โหวตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเก็บแกนนำม็อบทุกขั้วรอเฮสภาสูงนัดลงมติกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้ครับ
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงค่ะว่าต้องข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับสีส้มว่าพรรคประชาชนคงไม่ได้พุ่งเป้าไปทำสงครามไปที่พรรคการเมืองใดค่ะแต่สิ่งที่ทำสงครามก็คือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินซึ่งเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐอื่นๆด้วยในขณะที่เรื่องของส.ส.ร.ค่ะนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าส.ส.ร.สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้แต่ขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีมติในที่ประชุมส.ส.แต่ก็สามารถให้ความเห็นได้เลยว่าเราพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของส.ส.ร.นั้นยึดโยงกับประชาชนแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกพรรคการเมืองค่ะให้มีความยึดโยงกับประชาชนด้วยเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นเช่นนี้ก็อยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาส.ส.ร.ให้มีความยึดโยงกับประชาชนมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงก็จะมีการวันนัดประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าสามารถชะลอออกไปได้ค่ะประชาชน

0: นสามารถรอได้หากเราได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชี้เลือกตั้งส.ส.รอได้แค่ความเห็นเป็นห่วงแพ้ฟาวกรวียกบทเรียนประชามติเพื่อไทยเสียงแตกลุ้นเคาะ23มิถุนายนเถ็งขอสภาชะลอทบทวนร่างฝ่ายค้านจัดขุนพลฉลกงบ70ประธานวิปรัฐบาลชี้ผลการหารือกรรมธิการศาลรัฐธรรมนูญเลือกส.ส.รอได้เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยห่วงเดินหน้าแล้วแพ้ฟาวยกบทเรียนจากประชามติเท้งย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์จี้สภาชะลอการประชุมพิจารณาค่ะ
1: ขยายความในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเสียงยังแตกอยู่นะครับก็คือในกรณีดังกล่าวนี้นะครับในส่วนของความเห็นจากพรรคเพื่อไทยนะครับโดยพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังมีความเห็นแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝ่ายมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตุลาการเพียงไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันทุกองค์กรหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้ก็จะเสียเปล่านะครับดังนั้นเช้าวันที่23มิถุนายนทางแกนนำและคณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยครับจะนำเรื่องนี้มาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมส.ส.ที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางคณะผู้ร่างก็ยืนยันว่าขอแนวทางการร่างให้ชัดเมื่อได้แนวทางแล้วจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถยื่นต่อประธานสภาได้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ต้นเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้จากไทยรัฐครับย้ำความเห็นเลือกตั้งส.ส.ร.เท้งซัดนิกรอย่าบิดเบือนภูมิใจไทยชี้ตีความอาจแพ้ฟาวยกไอติมเคยแถลงพลาดเพื่อไทยเสียงแตกปรับแก้ร่างลิซ่าขู่ซักฟอกเขากระโดงนะครับฟัดถึงนายใหญ่ภูมิใจไทยกรวียกอดีตปัญหาทำประชามติเคยถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพอมีคนไปยื่นคำร้องคำวินิจฉัยพลิกไปอีกทางยันแค่ความเห็นของตุลาการบางท่านไม่ใช่คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับ
0: ส่วนเรื่องของไทย AI ค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยพ.ร.บ.หัวประมูลมาตรา14วรรค2เขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมว่าส่อให้มีการหัวประมูลอย่างเช่นการล็อกสเปคการตกลงการยื่นใบเสนอราคามาก่อนหน้าค่ะทำให้เห็นว่าราคามีความใกล้เคียงกันแล้วสามารถล็อกได้เลยนะคะว่าคนใช้ตรงไหนเป็นราคากลางแค่พฤติการค่ะทางคณะกรรมการก็ต้องมีการสอบสวนตามกฎหมายเมื่อสอบสวนออกมาแล้วถ้ามีมูลก็ต้องดำเนินการต่อนะคะถ้ามีพฤติการส่อเขาในทัทโมกนายณัฐพงศ์บอกว่าก็สามารถที่จะให้ปปช.นั้นทำได้เลยถ้าหากไม่ทำแปลว่าเป็นการทำกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เองก็ยืนยันว่าทางปปช.สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีค่ะนะหัวหน้าพรรคประชาชนยังพูดถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นชัดว่าการออกแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงข่าวที่ไม่ค่อยปกติมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่ได้ถูกเปิดชื่อเลยสักคนเป็นเรื่องที่แปลกก็อยากให้ทาง DSI ทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานี่ก็รวมไปถึงคดีที่อยู่ใน DSI นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Forex ด้วยพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเดือดกูฟ้อง DSI แทงอุ้มภาวุฒิโวยป้ายสีคดี Forex เอาคืนจี้ปปช.สอบไทย AI อ้างไม่จำเป็นต้องมีคนร้องเรื่องไกลตามเช็คดินไอหัวหน้าเท้งยังไม่หายแค้นหลังส.ส.ภาวุฒิถูกโยงคดีฟอเล็กขู่ฟ้องกลับมาตรา157 DSI ทั้งจี้ปปช.สอบหัวไทย AI Passport ของรัฐมนตรีพรรคสีน้ำเงินโดยไม่จำเป็นต้องมีคนไปร้องด้านอธิบดีปกครองย้ำไม่ได้ส่งลายช่วยน้ำเงินด้วยหลังโดนอดีตปลัดภูเก็ตเอาผิดด้านประชาชนชวนจับตาการเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาปริญญาสมชัยเจ้าเก่าเกาะติดทียิบฝ่ายอนุชาและพรรคประชาธิปัตย์ชูปราบคอร์รัปชันก็รวมประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็ยังมีในหน้า หนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิม

0: อีกฉบับหนึ่งมติชนนะคะก็มีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมอบนโยบายในพื้นที่ไปเสนอนะคะนำเสนอนโยบายในพื้นที่หาเสียงกับประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสัมมากรค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยโพสต์นะครับเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าช่วงโค้งสุดท้ายชิงผู้ว่าคือคัดตะลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นคือคักกกตย้ำผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมสกนายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งเหตุได้ตามกำหนดป้องกันเสียสิทธิ์ขณะที่ภาคประชาชนชวนจับตาเลือกตั้งให้โปร่งใสด้านสนามกทมแข่งขันเข้มข้นหัวหน้าเท้งน้อมรับผลโพหลังมาริกาแซงชัยวัฒน์ขึ้นอันดับ2ท่ามกลางผู้สมัครหลายพรรคเร่งหาเสียงชูนโยบายปราบโกงครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกไปเปิดประเพณีผีตาโขนที่จังหวัดเลยแต่แพลมเรื่องของไทยช่วยไทยมาอาจจะมีเฮต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดเลยไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนชูพลังซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็แย้มข่าวดีด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกนะครับเดี๋ยวรอจับตาประเด็นนี้นะครับว่าจะขยายหรือว่ายืดอายุโครงการไปอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไปเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายอนุทินได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าผีตาโขนไม่ใช่การละเล่นที่สนุกสนานหรือว่าขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดครับนายอนุทินยังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองถ้าโครงการนี้พี่น้องบอกว่าไม่เอาไม่จ่ายเสียโอกาสทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ขายครับถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปและระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกไม่ให้หยุดต้องหาเงินทองมาให้พี่น้องประชาชนจนได้ตรงนี้ครับเป็นประเด็นว่าโครงการจะยืดอายุต่อไปหรือไม่ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงผีตาโขนด้วยการชูสัญลักษณ์หน้ากากผีตาโขนพร้อมทดลองสวมหน้ากากผีตาโขนด้วยก่อนจะเดินทางทักทายพบปะพี่น้องประชาชนและทักทายขบวนผีตาโขนที่มาร่วมงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยแหละครับก็ในส่วนของไทยรัฐเองนะครับมีภาพประกอบสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมหน้ากากผีตาโขนบนเวทีกลางที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขณะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและก็การเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี69เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประเพณีของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเผยความเชื่อตั้งรูปผีตาโขนจำลองในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับนะครับส่วนประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทย

0: ายค้านตีปี๊บถกงบ70เท้งบอกรอฟังรัฐมนตรีแจงสดแบบไร้สคริปต์ประชาธิปัตย์รอสับกลไกการป้องกันการทุจริตครับ
1: ซึ่งก็มีการปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเปิดไปนะคะมีการยืนยันสิทธิ์ค่ะวันที่4ถึง21มิถุนายนเวลาเที่ยงก็พบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในลงทะเบียนแล้ว12ล้านกว่านะคะก็คิดเป็นร้อยละ 96.1 เหลือผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์อยู่ที่ 500,000 กว่ารายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว1ล้านกว่ารายคิดเป็นร้อยละ 99.98 ก็จะมีการส่งข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยไปให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 23:00 นค่ะกระทรวงการคลังปิดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะมีการขึ้นข้อความหน้าเว็บไซต์ว่ากระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะปิดลงทะเบียนบัตรคนจนยอดพุ่ง19ล้านรู้ผล17กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมคลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติใครพืชยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31กรกฎาคมค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของอาคารถล่มที่แยกหมอมีนะครับเมื่อวานนี้วสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับชี้บอกว่ายังไม่ต้องรื้อถอนทั้งหมดสั่งค้ำยันแล้วก็ตัดกันศาสตร์ออกป้องกันเหตุซ้ำรอยนะครับในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของวสท.เองเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยดร.อิทธิพลพัสสิทธิ์โยธินประธานกรรมการการกฎหมายและจรรยาบรรณพร้อมทีมงานครับลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุเพื่อดูโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะครับจากการเข้าตรวจสอบโครงสร้าง 3-4 คูหาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนได้ขึ้นไปบนระเบียงกันศาสตร์คูหาที่3พบว่าโครงสร้างอาคารเป็นการก่ออิฐถือปูนเพราะมีอายุมากกว่า50ปีส่วนระบบคานเป็นแบบไม้และกันศาสตร์ที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งโครงสร้างอาคารที่ชำรุดเสื่อมโทรมทำให้ความสามารถในการรับแรงน้อยลงไปครับตอนนี้จะต้องทำให้พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยเพื่อรอตรวจสอบโดยละเอียดโดยจะปิดใช้อาคารไปก่อนส่วนโครงสร้างกันศาสตร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและร่วงลงมาแต่ว่ายังไม่ถล่มต้องใช้วิธีค้ำยันชั่วคราวส่วนตัวโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะชั้น2ที่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนและมีคานค้ำโครงสร้างอยู่ไม่มีความน่ากังวลใจครับแต่ผู้ใช้อาคารได้วางสิ่งของที่ชั้น2จำนวนมากจึงต้องประสานผู้เช่าให้ย้ายของลงมาที่จากชั้น2ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของอาคารอีกครั้งส่วนสาเหตุที่กันศาสตร์ถล่มลงมาเบื้องต้นประเมินว่ากันศาสตร์มีลักษณะเป็นคอนกรีตซึ่งอยู่คนละส่วนกับหลังคาที่เป็นไม้ซึ่งกันศาสตร์อยู่นอกอาคารมักจะโดนแดดและก็ฝนครับรวมถึงสิ่งสำคัญในการรับแรงก็คือเหล็กหากใช้ไปนานๆคอนกรีตจึงมีรอยแตกแล้วก็เกิดความชื้นทำให้ความสามารถในการรับแรงดึงลดลงไปได้นะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันยังไม่กระทบโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันว่ายังไม่กระทบโครงสร้างของอาคารโดยรวมครับ
1: ส่วนเหตุการณ์ที่อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะพังถล่มลงมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายค่ะก็มีความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้รับเหมาบริษัทเอกชนเข้าไปเก็บกวาดภายในอุโมงค์ที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บอุปกรณ์บนเหล็กนั่งร้านแล้วก็หินที่ตกลงมานะคะแล้วก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจประเมินพื้นที่ทั้งนี้ค่ะวิศวกรโครงสร้างเคยระบุว่าการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี68ทำให้ต้องรอรองรับปริมาณน้ำฝนมากมันถึง1ปีเต็มๆค่ะส่งผลทำให้ในส่วนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการโปรเทคชั่นเต็มยุบรูปแบบถูกโจมตีด้วยปริมาณน้ำฝนที่สะสมลงมาจนทำให้เกิดความอ่อนความผันแปรทางธรณีหากมีการโปรเทคชั่นอย่างเต็มรูปแบบแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้รวมไปถึงการเปิดให้บริการในอนาคตด้วยนะคะในแนวหน้ามีภาพหัวข่าวพร้อมกับภาพค่ะอุโมงค์ถล่มดับ2เส้นรถไฟดอยหลวงแฉเหตุเจอฝนสะสมเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากเกิดเหตุนั่งร้านเหล็กผนังหิน

0: ถล่มทับคนงาน2ศพสาหัส2รายด้านรฟท.สั่งผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว2วันตรวจสอบสภาพโครงสร้างอย่างละเอียดกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมวันเหตุซ้ำรอยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของการปราบปรามนอมินีกันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะคะอย่างใน Daily News ค่ะแถลงใหญ่ปราบนอมินีนายกเปิดทำเนียบลุยเฟด3ฟัน66บริษัทดังนายกหนูเปิดศึกเปิดตึกสันติไมตรีแถลงใหญ่ล้างปางนอมินีจับตาเฟด3ยังไม่จบนะคะรองสำราญนพศิลเดินหน้าขยายต่อเช่นเดียวกันกับในแนวหน้าค่ะทลายเครือข่ายนอมินีเปิดกลุ่มลับยึดหาดลุยอาบแดดรัฐบาลลุยตัดวงจร3จังหวัดเอาคืนที่ดินกว่าพันล้านรัฐบาลเอาจริงเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนพื้นที่49ไร่มูลค่ามากกว่าพันล้านบาทเร่งขยายผลปราบปรามทั่วประเทศค่ะ
1: ตม.บุกรวบหนุ่มแดนน้ำหอมนะครับคาวิลล่าหรูเมืองชะอำหลังหนีหมายจับตำรวจสากลคดีแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าควบคุมตัวชายสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาคดีช่อโกงโดยการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็หมายแดงของอินเตอร์โพลหลังตรวจพบหลบหนีซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายและก็ข้อสั่งการในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะคนร้ายข้ามชาติที่กระทำความผิดที่ส่งผลเสียต่อสังคมเป็นวงกว้างและเข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามจับกุมอาชญากรข้ามชาติทุกสัญชาติได้สั่งการให้ส่วนที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองและก็ชุดสืบสวนเข้าติดตามจับกุมหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปรากฏตัวของชายชาวฝรั่งเศสอายุ38ปีซึ่งเป็นผู้ที่ทางการอินเตอร์โพลต้องการตัวนะครับรวมถึงทางการฝรั่งเศสและตุรกีด้วยโดยเป็นตัวการใหญ่ในขบวนการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็สามารถตะคุบตัวได้ในที่สุดนะครับโดยมีภาพหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับภาพประกอบก็คือภาพหนีช่อโกงเป็นภาพตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับนายดินแลโทกานะครับอายุ38ปีสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลหลบหนีคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านบาทมากบดานวิลล่าหรูในพื้นที่ชะอำเพชรบุรีนะครับพาดหัวไทยรัฐครับตุ๋นระดับโลกหนีซุกในไทยตม.ตามตะครุบหัวโจกฝรั่งเศสแฉโกง 8,000 ล้านแชร์ลูกโซ่ดูไบครับ
0: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีพาดหัวข่าวตำรวจไซเบอร์ไปกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ทั้งตุ๋นลงทุนหุ้นทิพย์เว็บพนันพบเงินสะพัด700ล้านบาทมีรายใหญ่เว็บปาร์ตี้168 MT and Wins ไซต์นะคะก็เดินหน้าขยายผลจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสินบนทองคำนะครับจากมีรายงานศาลฎีกาแจ้งกรณีคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกาที่นายอดีศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาตั้งขึ้นเพื่อไต่สวนคำร้องที่สว.เข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนกรณีกล่าวหานายเอกวิทย์วัชวันคุกนะฮะกรรมการปปช.รับสินบนทองคำจากบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.ที่ถูกปปช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเช้านี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับสี่รายพันสินบนทองคำเอกวิทย์บิ๊กโจ๊กโคม่าคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกามีมติแจ้งข้อกล่าวหา4ผู้เกี่ยวข้องคดีเรียกรับสินบนทองคำ246บาทคดีเพื่อจะล้มคดีเว็บพนันออนไลน์ครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะก็รวบรวมไปจนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะ

0: ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะคะสวิตพร้อมรับมือเจรจาใหม่อิหร่านกับสหรัฐเตหะรานปิดฮอร์มุสโต้ยิวถล่มเลบานอนค่ะก็ทำให้สถานการณ์ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ผันผวนยาวค่ะครึ่งปีหลังรับมือราคาน้ำมันเงินเฟ้อพุ่งเตือนเศรษฐกิจโลกผันผวนยาวฮอร์มุสป่วนน้ำมันไม่หยุดปมเลบานอนทั่วโลกจับตาช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านสั่งปิดกดดันประชุมสวิตไทยเสี่ยงขาดดุลชั่วคราวครึ่งปีหลังเงินบาทผันผวนก็เป็นพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจอีกฉบับค่ะ
1: ซึ่งคณะผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับทั้งสหรัฐนำโดยรองประธานาธิบดีเจดีเวนส์นะครับพร้อมด้วย2ผู้แทนพิเศษก็คือนายสตีฟวิกคอฟแล้วก็จาเรดคุชเนอร์และคณะผู้แทนอิหร่านนำโดยโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและก็อัฟวาดอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศครับต่างเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับเพื่อเตรียมเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคภายในกรอบเวลา60วันสารต่อข้อตกลงและก็กรอบบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ลงนามกันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีมาซูสเปเชชเคียนของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็มาตรการผ่อนปลนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับสำหรับประเด็นนี้มีอยู่ในพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยครับยิวสยบทรัมป์ยอมหยุดยิงสหรัฐอิหร่านนั่งโต๊ะลุ้นผลเจรจาหย่าศึกโลกจับตาการประชุม4ฝ่ายเพื่อยุติศึกสหรัฐอิหร่านมีตัวแทน2ชาติตัวกลางไกลเกลี่ยปากีสถานกาตาร์ร่วมวงถกในรีสอร์ทหรูครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในไทยและกัมพูชานะคะก็มีพาดหัวข่าวของแนวหน้าด้วยค่ะผอ.ศูนย์ข่าวโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันไทยยึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568อย่างเคร่งครัดหนุนตรวจสอบข้อที่จริงร่วมทุกประเด็นย้ำไม่ต้องการเพิ่มความตึงเครียดชายแดนกองทัพลุยกู้ระเบิดกว่า200ลูกบริเวณเนิน350เตือนอย่าเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดค่ะ
1: เตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน41จังหวัดฝนตกแน่นอนนะครับกรุงเทพเองก็ไม่รอดครับจะมีฝน 60% ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมวันนี้พกร่มเตรียมไว้เลยครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพบกโต้กัมพูชาปมปักธงสร้างรั้วย้ำทำในเขตอธิปไตยไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทยได้กล่าวหาว่ากองทัพไทยนำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาพลตรีวินไทยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิดหรือลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดเนื่องจากพื้นที่ที่มีการดำเนินการอยู่

0: อยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพบกระบุว่าจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเป็นการวางเพลิงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุสำหรับข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายกองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบเรียร์เพื่อเป็นแนวป้องกันด้านความมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่ากองทัพไทยยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศรัฐบาลปลื้มผลจัดอันดับ IMD ปี69ชี้การศึกษาไทยฟื้นขยับขึ้น3อันดับหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความยินดีต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปีนี้พบว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกจากเดิมอันดับ30โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยหลังจากอันดับด้านการศึกษาปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีเมื่อพิจารณารายละเอียดรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาพบว่าหลายด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่อันดับที่48ของโลกสะท้อนความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปรับดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลยังคงตระหนักดีว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก4ด้านประกอบด้วยยกระดับภาษาอังกฤษทักษะแรงงานและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม AI literacy ให้ผู้เรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณและการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทาง screen time ในสถานศึกษาอย่างสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใส

0: เป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะณัฐพงษ์นำทีมสก.ปูพรมคาราวานสายกทม.โซนเหนือขอคนกรุงเทพกาสีส้มทั้ง50เขตค่ำวันนี้ในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรุณพงษ์เทียนสุวรรณรองหัวหน้าพรรคนางสาวศศินันท์ถามนิธินันท์สส.กรุงเทพเขต11นายภูริวัฒน์ใจสำราญสส.กรุงเทพเขต12และผู้สมัครสก.พรรคประชาชนร่วมขบวนแห่คาราวานกทม.เหนือปูพรมลงพื้นที่โค้งสุดท้ายเพื่อปลุกกระแสเชิญชวนชาวกรุงเทพเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ซึ่งพรรคประชาชนส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10พร้อมกับผู้สมัครสก.ครบทั้ง50เขตเส้นทางคาราวานวันนี้เริ่มต้นช่วงเย็นที่เขตสายไหมโดยมีการปราศรัยย่อยที่ตลาดวัดเกาะจากนั้นเดินทางต่อไปยังเขตหลัก4สิ้นสุดกิจกรรมที่เคหะทุ่ง2ห้องบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนโบกมือทักทายเข้ามาขอถ่ายรูปและให้กำลังใจตลอดเส้นทางนายณัฐพงษ์กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างปราศรัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้คนกรุงเทพกล้าเพื่อเปลี่ยนอีกครั้งออกไปเลือกผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้และถ้าอยากได้สก.ที่ทำงานตรวจสอบอย่างจริงจังเข้มข้นเหมือนส.ส.พรรคประชาชนในสภา28มิถุนายนนี้ขอให้เลือกสก.ของพรรคประชาชนบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าเบอร์10บัตรสีชมพูเลือกสก.พรรคประชาชนให้เป็นสีส้มทั้งกทม.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะเช้าวันที่กรุงเทพมหานครมีแดดแล้วก็มีลมอ่อน
1: ๆอืมแต่ว่าพยากรณ์อากาศวันนี้เท่าไหร่ฝน 40%
2: ค่ะค่ะก็ยังพอสมควรอยู
1: ่ก็อาจจะมาช่วง
2: บ่าย
1: เย็นๆนะ

0: ค่ะก็ทำโอทีค่ะเราเลิกงานแล้วเขาก็จะทำโอที
1: โอเคน่าจะมาสักดึกๆนะให้คนถึงบ้านกันก่อนจะได้นอนสบายๆนอนสบายๆไม่ต้องเปิดแอร์
0: อ๋ออันนั้นกะดึกค่ะ
1: ไม่ต้องเปิดแอร์อะไรล่ะเปิดสัก26อะไรเงี้ยนะประหยัดไฟได้นะครับเอ๊ะแต่ค่าไฟเขาตกลงเขาจะยังไงเขายังไม่คุณขิงเขาบอกว่าเขายังเห็นประชาชนเขากำลังจะมีสูตรใหม่อะไรเขาใช่ไหม
0: ดิฉันดูรายการ
1: เขายังไม่บอกว่าที่ประสี่อันเนี่ยประชาชนไม่เอาเลยสักอันนึงก็ยังไม่เคาะ
0: แล้วก็ได้ข่าวว่าจะไปเอากำไรของกฟผ.มาจ่ายค่าไฟแทนประชาชน
1: เฉพาะ200ไม่เกิน200หน่วย
0: ก็ที่เป็นจำนวนมากนะครับพี่เพชร
1: อุดหนุนเนี่ยก็ต้องเอาไปเอาเงินส่วนเนี้ยส่วนที่มันมีกำไรส่วนอะไรของของสามการไฟฟ้าเขาเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะเอาส่วนเนี้ยมาช่วยดูแลประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วย
0: ค่ะก็กำไรของการไฟฟ้าไอ้วันนั้นเราอ่านข่าวดูก็คือกฟผ.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ส่งกำไรเข้าคลังมากที่สุดถูกไหมคะอันดับหนึ่งเลย
1: คือ
0: กฟผ.
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็จะว่าดีใจเสียใจอะไรก็พูดไม่ถูกแต่ทั้งหมดที่จะเอาไปจ่ายมันก็เป็นเงินของเราใช่ไหมล่ะคะถ้าไม่เอาเงินของกฟผ.มาจ่ายค่าไฟให้ประชาชนไม่ว่าจะประชาชนจนมากหรือจนน้อยอะไรก็แล้วแต่กำไรของกฟผ.ทั้งหมดก็คือเข้าคลังค่ะกฟผ.คือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ส่งกำไรเข้ากระทรวงการคลังมากที่สุด
1: ครับ
0: แต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณขิงยังจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าเพราะดิฉันเห็นเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยคุณวีระธีรพัฒน์จัดหนักอะค่ะใส่สูทสีเทาผูกเน็กไทสีเทาจัดหนักอะ9 Mcot ของเราเมื่อ3วันที่แล้วไฮไลท์ฟังหูไว้หูติงรัดเร่งดึงกำไรกฟผ.อุ้มค่าไฟฟ้าต้องคิดให้ดีแล้วก็มีคนแชร์คลิปนี้ไปจำนวนมากมายมหาศาลทั้งเรื่องที่อะไรแอดเดอร์เรื่องแอดเดอร์เรื่องค่าพร้อมจ่ายแล้วก็เรื่องดึงกำไรกฟผ.ด้วยคือเบอร์ใหญ่อย่างคุณวีระธีรพัฒน์พูดเนี่ยคงไม่ได้พูดเรื่องอคติหรอกเพราะคุณวีระก็วิจารณ์ทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าจ้องที่จะวิจารณ์ใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะคิดว่ามีอคตินะฮะคำว่าอคติเนี่ยยังเข้าใจว่ามันน่าจะไม่ว่าทำอะไรก็ด่าไม่มีชมแล้วก็ด่าอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าหากว่ามีตำหนิมีชมแล้วก็ทำตำหนิและชมทุกฝ่ายเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นการทำหน้าที่ของสื่อที่ถูกต้องนะคะคุณระพูดเรื่องแอดเดอร์ที่เข้าใจเลยให้ค่าพร้อมจ่ายเขาไปกู้เงินมาลงทุนแล้วจะใช้จะอะไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วคุณมาบอกว่านี่คือค่าพร้อมจ่ายเอาเปรียบประชาชนจะไปหักเขาตรงนี้มันไม่แฟร์แนะนำให้ท่านผู้ฟังไปชมคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นของ Mcot เรานี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่สื่อไว้อย่างดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อคืนตอน5 ทุ่มก็ปิดการยืนยันสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เรียกตามที่คุณอนุทินเขาขอนะ
0: ไม่ใช่บัตรคนจน
1: คุณอนุทินบอกอย่าไปเรียกบัตรคนจนไม่รู้ว่ากลัวอะไรนักหนาคุณวินนี
0: ่มันอย่างนี้ฮะถ้าเรียกบัตรคนจนแล้วเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเราแก้ปัญหาเรื่องคนจนไม่ได้คนจนต้องหมดไปจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นบัตรเนี้ยเอาจริงนะคะเพราะว่านักการเมืองทุกคนเนี่ยเขามีเป้าหมายต้องให้คนจนหมดไปจากประเทศไทยถ้ายังมีบัตรคนจนอยู่แสดงว่าประเทศเราไม่เจริญคนจนเยอะ
1: โอเคอ
0: ันนี้เป็นเพียงการช่วยเหลือเท
1: ่
0: าที่จะช่วยได
1: ้
0: จนไม่จนก็ช่วยเอางั้นดีกว่า
1: ก็อันนี้ก็ยังถือว่าเขายังหยุดต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่ถูกปะล่ะหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
0: เราก็เพิ่งข้ามมาไม่นานเองพี่ไพศาล
1: ก็ยังมีทิ้งคนอยู่ข้างหลังที่พอสมควรไม่ใช่ข้ามได้หมด
0: ข้ามกลับก็ได้นะ
1: คนนี้มันเท่าไหร่กี่ล้านก็ยังประหลาดอยู่เพราะนักวิชาการเขาบอกว่าน่าจะประมาณสัก8 ล้าน
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับ 13.2 ล้านคนเนี่ยสรุปว่าล่าสุดมีมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยจาก 13.2 เนี่ยมายืนยัน 12.6หรือ 96.1% ยังมีผู้ถือบัตรเดิม

0: ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 500,000 รายนะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมาไม่ได้ยืนยันไม่ได้หรืออะไรยังไงก
1: ็อ้าว
0: 500,000 ราย
1: คิดในแง่ดีค่ะพวกนั้นคือพ้นเส้นความยากจนไปแล้วค่ะ
0: ก็มองในแง่นี้ก
1: ็กระโดดข้ามมาเรียบร้อยแล้ว
0: 519,773 รายนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีข้อมูลแค่นี้ก็มองโอ้ไทยนี้แล้วก็เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเขาก็ลดภาระเรื่องงบประมาณเขาลงได้จาก 13.2 ก็เหลือแค่ 12.6 แต่มันมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อรวมกับที่กระทรวงมหาดไทยเขามีรายชื่อแล้วเข้าไปสำรวจเนี่ยแล้วคิดว่าน่าจะต้องดึงเข้ามาอยู่ในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอีกประมาณ1.5 ล้านคนนะก็รวมเข้าไปในที่ยืนยันซึ่งยังไม่ตรวจสอบไม่รู้จะหลุดเท่าไหร่นะ 12.6 เนี่ยเขาแค่มายืนยันต้องเอามาตรวจสอบดูคุณสมบัตินะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีผู้ที่มาแจ้งว่าตกหล่นก็คือมีฐานะยากจนควรจะได้บัตรแต่ว่าไม่ได้เลยไม่ได้ไปยืนยันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็รอกระทรวงมหาดไทยรอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มาสักทีต้องมาแสดงตนว่าผมเนี่ยจนของจริงประมาณ5ล้านคุณนันรวมเบ็ดเสร็จแล้วในขณะนี้จึงมีตัวเลขผู้ที่กระทรวงการคลังจะต้องไปกันกรองประมาณเกือบ20ล้านคน19ล้านกว่า
1: ๆค่ะ
0: ถ้าสมมติว่ามันตัวเลขมันตรวจออกมาแล้วพบว่าของจริงนะจนจริงเนี่ยไอ้ที่ว่าจะลดลงให้จาก 13.2 ในไปมาเนี่ยอาจจะถึง19นะคุณอันผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปกรองแล้วเหลือสุดท้ายเท่าไหร่แต่โจทย์เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าแทนที่จะลดเนี่ยมันเพิ่ม
1: อ้าวถ้างั้นการแก้ปัญหาคนจนก็ไม่สำเร็จสิค่ะ
0: ก็มันก็ทุกคนก็มีนิยามแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือไปกัดกรองมาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคงจะมีคนหลุดเข้ามาทั้งที่จริงๆแล้วมัน
1: มีฐานะ
0: อาจจะไม่ถึงขั้นที่อยากจนแท้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าโจทย์มันก็ยากขึ้นอ่ะผมกำลังจะพูดว่าแทนที่งานมันจะทำให้กันกรองคนแล้วลดลงแล้วก็ภาระงบประมาณก็ต่ำลงนะก็คงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่ผมว่าดูจากบทเรียนของอินโดนีเซียเนี่ยนะคุณดัน
1: หนักมากนะคะ
0: อินโดนีเซียเน
1: ี่ย
0: สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องตลาดหุ้นนั้นก็เป็นเรื่องของวิกฤตความเชื่อมั่นอะไรของเขานะเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในระบบของเขาซึ่งมองมาแล้วมันก็ของเรามันก็มีแต่ว่าโอเคเห็นก็บอกว่าถ้านักลงทุนต่างชาติเขาประเมินเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยตลาดหุ้นไทยก็ยังดูมีกติกาหรือว่าดูมีการกำกับอะไรที่ดีกว่าแต่ว่าทางนั้นแย่แต่อีกอันนึงที่ถือว่าเป็นวิกฤตทางด้านการคลังเนี่ยนะก็คือการขาดดุลงบประมาณและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพร้อมๆกัน
1: เราใช่ไหมคะ
0: อินโดนีเซีย
1: อ๋อ
0: แต่ของไทยเนี่ยปัญหาเราขนาดนี้เนื่องจากว่าเราก็มีประชานิยมด้วยเราก็มีการใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานไม่ต่างจากอินโดนีเซียครับแต่ขณะเดียวกันที่เรายังดีกว่าอินโดนีเซียก็คือว่าการขาดดุลงบประมาณเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแต่วันนี้ผมเห็นมีสื่อเขารายงานบอกว่าไทยก็จะเจอเรื่องการขาดดุลงบประมาณในเร็วๆนี้แล้วนะ
1: จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีค่ะ
0: เราก็จะมีการขาดดุลงบประมาณในเร็วๆนี
1: ้เพราะว่า
0: เพียงแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์บางท่านก็ยังบอกว่าอาจจะเป็นการขาดดุลชั่วคราวถ้าจะเป็นชั่วคราวแล้วกลับมาไม่ขาดดุลได้ก็โอเคมันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบเหมือนกับที่อินโดนีเซียประสบ
1: ค่ะถ้าหากว่าดูใน The State Timesก็มีการวิเคราะห์เรื่องปัญหาของอินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็คือทุกครั้งไม่ว่าจะ

0: สำนักไหนก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงปัญหาของอินโดนีเซียจะต้องตบท้ายว่าแล้วไทยล่ะมันจะเกิดอะไรแบบอินโดนีเซียไหมในสเตทามรายงานเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าผู้บริหารระดับสูงของธนาคารประเทศไทยได้ประเมินให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยยังห่างไกลจากวิกฤตค่าเงินในลักษณะเดียวกับอินโดนีเซียเนื่องจากไทยมีบริบทและโครงสร้างที่ต่างกันโดยเฉพาะเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยยังอยู่ในระดับที่สูงมากและทำหน้าที่เป็นกันชนที่แข็งแกร่งต่างจากอินโดนีเซียที่มีระดับเงินสำรองที่ต่ำกว่าและมีความเสี่ยงสะสมทางการคลังมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะพี่ไพศาล
1: เนี่ยผมดูนะนักเศรษฐศาสตร์เตือนระยะสั้นห่วงไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดชั่วคราวแต่ระยะยาวมีโอกาสขาดดุลถาวร
0: ค่ะ
1: นะดร.บูรินทร์ อดุลวัฒนากรรมการผู้จัดการและเป็น Chief Economist ของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยให้ความเห็นว่าไทยมีโอกาสเผชิญสภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแบบถาวรโดยมีสาเหตุหลักนำเข้าเทคโนโลยีที่ปัจจุบันลงทุน Data Center มากแต่นำเข้าอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดแม้นำเข้าเพื่อการลงทุนแต่สินค้าส่งออกไทยมีมูลค่าน้อยกว่าสิ่งที่นำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันตัวสำคัญก็คือการขาดดุลการค้านะขณะที่ไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีดังนั้นแม้จะลงทุนสูงแต่ไทยยังไม่ได้อะไรนะเพราะเจ้าของมักเป็นต่างชาติหากรัฐบาลไม่จัดเก็บภาษีหรือมีมาตรการที่เหมาะสมผลประโยชน์และทรัพยากรประเทศอาจถูกใช้โดยประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เลยรวมทั้งที่มีขีดความสามารถการแข่งขันที่ลดลงในอุตสาหกรรมที่ไทยเคยแข็งแกร่งอย่างชิ้นส่วนรถยนต์กำลังเข้าสู่ช่วงขาลงเนื่องจากไทยสู้ประเทศอื่นอย่างจีนไม่ได้จึงต้องพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้นโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนไปทำให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเสี่ยงขาดดุลถาวรได้หากไม่ยกระดับผลิตภัณฑ์ในสินค้าหลักที่สำคัญต่อเศรษฐกิจยุคใหม่ทำให้ดุลการค้าที่เคยเกินดุลกลับมาบวกได้ยากแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยดร.อมรเทพจาวรานะฮะจากสำนักวิจัยของธนาคาร CIMB ไทยเนี่ยบอกว่าประเด็นดุลบัญชีเดินสะพัดจะเป็นการขาดดุลชั่วคราวจากผลกระทบเรื่องราคาน้ำมันทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ได้รับแรงกดดันดังนั้นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดชั่วคราวจึงไม่น่ากังวลเพราะอดีตที่ราคาน้ำมันระดับดังกล่าวไทยไม่เผชิญขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างมีนัยยะสำคัญอีกประเด็นที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบคือนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากช่วงที่ผ่านมาโดยเพราะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เพื่อลงทุน Data Center นี่เขามีความเห็นตรงกันนะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย3ประเภทเนี่ยโดยดร.มอนเทพบอกว่าอดีตเนี่ยเคยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือ Chronic Current Account Deficit หรือขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องนานโดยไม่มีแนวทางแก้หรือปรับปรุงสถานการณ์เคยเกิดช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2040แต่ยังไม่เห็นภาวะแบบนี้ดังนั้นการขาดดุลเวลานี้หลักๆมาจากนำเข้าและการลงทุนขนาดใหญ่นะ
0: เรื่องนี้รายการเราเคยพูดหลายรอบนะคะพี่ไพศาลว่า Data Center 20,000 ล้านเนี่ยเราได้ค่าก่อสร้าง 5,000 ล้านแค่นั้นเลยเท่านั้นเลยจริงๆค่ะแถม 5,000 ล้านเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดมาจากจีนบริษัทก่อสร้างจีนแม้ทั้งระดับพูดไปเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าดูถูกคนงานอีกแม้กระทั่งระดับแรงงานก็เข้ามาจากจีนดูข่าวที่แรงงานไทยกับจีนตีกันที่บ้านค่ายนั่นไหมคะอันนั้นชัดที่สุดระดับคนงานก่อสร้างเนี่ยก็เอาเข้าจากจีนเลยค่ะพี่ไพศาลที่คิดว่า 5,000 เนี่ยเป็นค่าก่อสร้างก็ยังไม่ได้ตกอยู่กับประเทศไทยด้วยซ้ำไปที่ได้ก็คือนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาพื้นที่แล้วก็ขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นเองบริษัทก่อสร้างก็ต้องไทยกับจีนผสมกันค่ะไม่มีหรอกที่ไทยล้วนๆส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดนำเข้าจากจีนทั้งหมดจริงๆมีความพยายามจะทำคนนั้นด้วยซ้ำไปนะไอ้ที่เราคิดว่าบางอย่างจะเป็นของไทยเนี่ยในอนาคตจะเป็นอุตสาหกรรมศูนย์เหรียญด้วยซ้ำไป

0: จะไปวางกฎเกณฑ์เรื่องเก็บภาษีเขาสูงก็ไปขัดกับหลักของการส่งเสริมการลงทุนอีก
1: จริงๆมันมีกำหนดแล้วนะพี่วิสารคะที่กำหนดว่าจะต้องเก็บภาษีเท่าไหร่อะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศไม่ใช่ว่าเอาเรื่องมาตรการภาษีดึงดูดยังไงก็ได้และ BOI ที่จะต้องมารื้อเนี่ยค่ะที่สัปดาห์แล้วที่เราอ่านข่าวไปจะต้องมากำหนดการคืนตรงนี้ของเขาจะต้องเก็บภาษีให้ตรงกับกติกาสากลนะคะแต่จะคืนเป็นรูปแบบอื่นและไอ้เรื่องที่ว่าใช้ไฟก็จะเก็บเขาทันทีที่เซ็นสัญญาจะเก็บเมกะล้านหรือเท่าไหร่อ่ะทีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าออกมาเป็นกฎระเบียบชัดเจนหรือยังคะแต่เราก็จะเห็นความภูมิใจในเรื่องการลงทุนการลงทุนการลงทุนแต่เราแทบจะไม่พูดเลยว่านี่มันคืออุตสาหกรรมศูนย์เหรียญในรูปแบบใหม่ค่ะศูนย์เหรียญในรูปแบบใหม่จริง
0: ๆครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เรียกว่าเป็นขนาดใหญ่เลยนะเป็นทุนเป็นการเคลื่อนย้ายการลงทุนขนาดใหญ่เลยนะ data center นะ
1: งานที่หนักที่สุดก็คืองานเซ็นสัญญาขายที่อะไรพวกนี้ค่ะเช่นคุยกับพวกน้องๆที่เขาทำงานเนี่ยโอ้ขายดีขายดีมากบางทีถามไปทำอะไรอ๋อไปขายชาติครับพี่ไปขายแผ่นดินครับ วันนี้เซ็นสัญญาเอาเซ็นสัญญาขายแผ่นดินกันแนวเนี้ยขายดีที่สุดค่ะ
0: คือที่หยิบยกเรื่องนี้มาเพราะว่ามันมีกรณีของอินโดนีเซียเขาเจอวิกฤตการณ์ขาดดุลไอ้เขาเรียกว่าขาดดุลซ้ำซ้อนขาดดุลแบบสองอันพร้อมๆกันก็คือขาดดุลงบประมาณแล้วขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยยังโชคดีแต่ว่าฟังนักเศรษฐศาสตร์แล้วอ้าวของเราก็ช่วงปีนี้ไปปลายปีหลังกลางปีไปก็จะเจอเรื่องของไอการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเช่นกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังนี่แหละถึงว่าจะบอกว่าเอ๊ะอาจจะช่วงชั่วคราวแหละเพราะมันน่าจะมีผลสำคัญก็คือเรื่องของราคาน้ำมันกับช่วงของการนำเข้าไอพวกไอสินค้าทุนของพวก data center มากก็เลยทำให้ขาดดุลการค้าไปแต่น่าจะชั่วคราวแต่ว่าก็ยังมีความเห็นต่างอยู่ผมไม่น่าจะชั่วคราวน่าจะถาวรนะถ้าถาวรหนักงานใหญ่เลย
1: ค่ะอินโดนีเซียเวลามีคนทักท้วงและเกิดปัญหาเขาก็ถอยนะคะปัญหาอย่างหนึ่งที่เขาใช้ก็ประมาณมากก็คือที่เขาแจกอาหารกลางวันฟรีแก่นักเรียนทั่วประเทศอ่ะตอนนี้ถอยกลับมาจะลดสเกลลงลดขอบเขตการแจกแล้วก็ระงับอย่างน้อยก็ช่วงเนี้ยช่วงที่นักเรียนปิดเทอมค่ะ
0: เขาบอกว่าน
1: ี่คือโครงการจ่ายเงินมากที่สุดอันหนึ่งของอินโดนีเซีย
0: ประชานิยมก็ประชานิยมมาทุกยุคอ่ะประธานดีคนที่แล้วก็มีประชานิยมแต่ว่าไอ้แจกอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนเนี่ยทำกันลดใช้งบประมาณมหาศาลมาก
1: 82.9 ล้านคน82.9 ล้านคนเท่ากับเป็นคน1ใน3ของประชากรน่ะเลี้ยงข้าวคนฟรีๆ1ใน3ของประเทศ
0: อ่
1: ะเด็กและสตรีมีครรภ์น่ะ
0: ครับแต่ว่า
1: เหตุผลมันก็ดีแหละเหตุผล
0: มี
1: แก้ปัญหาภาวะแค่กันในอินโดนีเซียซึ่งมีสูงกว่า120
0: คนอินโดนีเซียเนี่ยยิ่งวัยรุ่นใหม่ๆอ่ะเจนซีตัวเล็กแกรนลงเรื่อยๆเพราะว่าโภชนาการทางอาหารคือยากจนอ่ะปัญหาความยากจนก็ทำให้คือถ้าดูจากสถิติมาแล้วเนี่ยคนอินโดนีเซียจะตัวเล็กลงเรื่อยๆแคะแกรนลงเรื่อยๆอันนี้เป็นที่มาที่เข้าใจได้ว่าเขาจะต้องเหมือนญี่ปุ่นตอนช่วงหนึ่งอ่ะที่เขาต้องให้เด็กกินนมอุตลุดเลยนะแต่ว่าเขาให้เด็กกินนมนะเขาไม่ใช่ประชานิยมเขาส่งเสริมปศุสัตว์เลี้ยงฟาร์มโคนมอะไรกันแบบเป็นล่ำเป็นสันจนกระทั่งได้มาตรฐานโลกแล้วก็มีผลผลิตที่เรียกว่าพอเพียงอย่างเพื่อการบริโภคในราคาที
1: ่ส่งออกมาขาย
0: ให้คนเรือนเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม
1: พี่สายค่ะเดี๋ยวเราต้องพักก่อนนะคะ
0: ครับครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิด

0: วกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: 8:33 นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะฮะคุณนันท์ครับ
4: วันนี้เห็นว่าน้ำมันขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: ก็ตลาดโลกก็ขึ้นมาประมาณ 3% นะก็มาจากที่ทรัมป์เขาขู่ว่าจะถล่มรอบใหม่ผมเข้าใจว่าเป็นแท็กติกในการบีบในการ
4: เจรจา
3: แต่ว่ามันก็มีผลลบต่อการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันทองคำตลาดหุ้นอะไรพวกนี้เพราะว่า JD Vance เขากำลัง
4: เจรจากันอยู่
3: กับทางตัวแทนอิหร่านแต่พวกเข้าใจว่ารูปแบบยังไม่เป็นการเผชิญหน้ากันสองฝ่ายนะยังผ่านตัวกลางอยู่ตัวกลางก็จะมีปากีสถานกับกาตาร์เป็นคนกลางเพราะฉะนั้นแวนซ์เขาก็ต้องเจรจาผ่านทางกาตาร์ปากีสถานแล้วปากีสถานกาตาร์เขาก็จะไปเจรจาทางอิหร่านก็เห็นว่าจะใช้เวลาสัก2วัน3วันก็อาจจะมีวันจันทร์นี้อีกวันนึงแล้วก็มาประเมินผลกันดูก็สรุปว่าเขาไปประชุมกันที่นั่นนะเบอร์เกนสต็อกคุณรันเคยไปไหม
4: เคยไปที่ลูเซนค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปที่โรงแรม
3: ใกล้ๆใกล้กันก็อยู่รอบอยู่ขอบทะเลสาบลูเซนอ
4: ันนี้เหมือนอยู่ในบนเนินนะคะ
3: ใช่มันก็เป็นสกีรีสอร์ทอันหนึ่งเหมือนกัน
4: อ๋อโอเค
3: มันเป็นสกีรีสอร์ทเหมือนกันแถวนั้นน่ะแถวรอบๆลูทะเลสาบไอ้ลูเซนเนี่ยก็จะมีพวกสกีรีสอร์ทเยอะแล้วก็จะมีพวกกระเช้าธุรกิจกระเช้าที่ขึ้นไปบนรีสอร์ทเหล่านี้แต่นี่เข้าใจว่ายอดไม่ถึงขั้นสูงมากยังมียอดสูงๆกว่านี้อยู่
4: อันนี้ดูเป็นเนิน
3: ครับ
4: ค่ะ
3: แต่ว่าก็เป็นพวกสกีรีสอร์ท
4: ตอนที่เรียนไปไม่ได้ไปเที่ยวนะพี่ไพศาลตอนนั้นเขามีความคิดว่าจะเปลี่ยนแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้วก็รัฐวิสาหกิจหนึ่งที่ถูกมองว่าจะแปรรูปในตอนนั้นก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไทยนี่แหละดิฉันเนี่ยไปทำข่าวไปกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไปกับพวกกฟผไปอะไรนี่แหละไปดูเรื่องธุรกิจไฟฟ้าในยุโรปทั้งหมดเลยค่ะไปที่ซูริกตอนนั้นน่าจะเป็นบริษัทเอาสตอมหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดู
3: ก็มีไฟฟ้าพลังน้ำหรือยังไง
4: ไม่ค่ะคือตอนนั้นไปดูเนี่ยก็คือว่าแต่ละประเทศในยุโรปเนี่ยเขามีระบบทั้งแปรรูปแล้วอย่างตอนนั้นอังกฤษแปรรูปแล้วเยอรมันไปสวีเดนไปที่ซูริกก็คือก็ไปดูว่าเขาผลิตยังไงเขาขายกันยังไงไปทำงานนะคะพี่ไพศาลตอนนั้นเนี่ยไปดูเรื่องการแปรรูปลงไฟฟ้าและวิสาหกิจ
3: ไปซูริกแล้วก็มาลูเซิร์นด้วยใกล้ๆกันอีกไม่ไกลกัน
4: ไปลูเซิร์นไปอังกฤษไปดูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่โกเทนเบิร์กไปดูพัฒนาการของเขา

0: ตั้งแต
1: ่สวิตช์เป็นส่วนใหญ่เลย
0: ไม่ค่ะไปสวีเดนก็ไปแล้วก็ไปดูโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่างคนต่างผลิตแล้วก็เนี่ยระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยที่เจ้าของอังกฤษก็คือกฟผ.ต่างคนต่างผลิตเข้ามาเขาทำกันมา 30-40 ปีแล้วค่ะพี่วิชา
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ว่าจะชวนคุณอันคุยเรื่องให้เกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย
0: ของจีนเหรอคะ
2: มันมี2เรื่องนะซ้อนๆกันอยู
0: ่ค่ะ
2: คือเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่ของจีนนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยทำกันอยู่หลายเจ้าแล้วก็ใช้กันอยู่ในหมู่คนจีนที่อยู่ในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวจีน
0: ค่ะ
2: ที่น่าห่วงเลยก็คือว่าหนึ่งไม่รู้ว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องรีบเช็คโดยด่วนนะกระทรวงพาณิชย์เขาตั้งบริษัทเนี่ยอาจจะถูกต้องแล้วแต่ประกอบธุรกิจเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันไม่น่าจะแบบใบอนุญาตเดียวนะแค่ใบจัดตั้งบริษัทไม่น่าจะใช่ถูกไหมมันน่าจะต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยแล้วก็เขารับเป็นเงินหยวนหมดนะ
0: สแกนจ่ายเป็นหยวน
2: อันนี้เราจะมันไม่น่าจะเป็นผลดีหรอกประเทศแน่นอนเลยแล้วแรงงานที่ใช้ก็ยังไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนไทยกับเมียนมาพวกไรเดอร์นะถ้าคนไทยก็ยังพอโอเคถ้าเมียนมาด้วยนี่ก็ต้องว่ากันไปอีกว่าตกลงมีไอ้ใบทำงานถูกต้องหรือเปล่านะมันมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบนะเท่าที่ทราบเขาบอกว่าในขณะนี้เชื่อว่าน่าจะมีอย่างน้อยๆเนี่ย3เจ้า
0: ค่ะ
2: ก็คือ
0: โกคู
2: เนี่ยก็คือไอ้ที่ภาษาอ
0: ัง
2: ก
0: ฤ
2: ษอ่านวูกงอ่ะวูกงก็คือเฮงเจีย
0: ก่อตั้งมาตั้ง6ปีแล้วค่ะไม่ใช่ใหม่เลยมีคนใช้เป็นแสน
2: คนไทยเรียกเฮงเจียนะ
0: ค่ะ
2: คนจีนเขาเรียกหงอคงเนี่ย
0: มีคนใช้เป็นแสน
2: ครับแล้วก็มีอะไรนะ
0: มีหงอคง
2: เฟ่ยเชียงหรือช้างบิน
0: อีเก็ตส
2: ์นะเปิดให้บริการ2018นะเฟ่ยเชียงกับหงอคง
0: มาก่อนอีกไอ้โกคูเนี่ยโกคูที่ทำเมื่อปี2020ค่ะ
2: ครับเขาบอกว่าเฟ่ยเชียงเนี่ยเป็นแอปที่เน้นกลุ่มลูกค้าชาวจีนล้วนๆเนื่องจากไม่ต้องดาวน์โหลดแอปแยกเพราะใช้เป็นมินิโปรแกรมในแอป WeChat ครับคือใช้ WeChat อยู่แล้วอันนี้มันจะอยู่ใน WeChat อยู่แล้วนะมันเป็นมินิโปรแกรมอยู่ใน WeChat ซึ่งคนจีนเขาใช้ WeChat กันเป็นส่วนใหญ
0: ่ค่ะ
2: อีกทั้งอินเทอร์เฟซเมนูและระบบสั่งซื้อทั้งหมดก็เป็นภาษาจีนรวมไปถึงสไตล์การเขียนรีวิวการจัดอันดับและคูปองก็เหมือนกับที่ผู้ใช้จีนคุ้นเคยออกมาเมืองไทยก็เหมือนอยู่ในเมืองจีนอยู่นั่นแหละนะส่วนโกคูเนี่ยหรือว่าหมอคงนะก่อตั้งโดยโกคูออนไลน์2020หลังมา2ปีโดยจากข้อมูลล่าสุด2565มีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 100,000 รายมีร้านพันธมิตรกว่า 25,000 รายโดยให้บริการภาษาจีนเป็นหลักและมีบริการครบวงจรไม่ใช่แค่สั่งอาหารไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและของสด
0: แม่บ้านช่างซ่อมจองร้านจองโรงแรมวีซ่าตั๋วเครื่องบินและรถสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆอยากจะไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคุณจะจองให้ได้แต่คงไม่ไปดูคอนเสิร์ตใหม่อะมั้งคะคงเกิดไม่ทันไม่รู้จักนะ บริการด้านสุขภาพอยากจะไปสปงสปาออนเซนอสังหาริมทรัพย์อยากจะเช่าบ้านเช่าบ้านเช่าคอนโดเปลี่ยนหรืออาจจะซื้อขายครบถ้วนเลยค่ะโกคูค่ะชำระเงินเนี่ยก็มีตั้งแต่ใช้ชำระเงินในระบบเขาเองโกคูเพย์รองรับการจ่ายผ่าน QR code ด้วยเงินหยวนและเงินบาทก็ได้หรือจะผ่าน WeChat หรือ Alipay ก็ได้นะคะแบบฟอร์มโกคูสามารถเลือกไรเดอร์ที่พูดภาษาไทยหรือภาษาจีนได้อีกด้วยถามว่าภาษาจีนเล่าใครมาล่ะก็นี่ไงฮะพวกกองพล93เนี่ย
2: ใช่
0: ก็มาทำขับไรเดอร์กัน

0: ถ้าเป็นสัญชาติไทยแล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่บางทีก็ไปอยู่นู่นนะสัญชาติเมียนมาเขามีอยู่ไม่น้อย
1: จ้างไทยใหญ่ค่ะในตามข้อมูลที่เขาบอกเลยจ้างไทยใหญ่ที่พูดจีนได้แล้วก็อ่านภาษาจีนออกมารับงานถ้าไทยใหญ่พวกนี้ก็ไม่ได้มีประชาชนไทยเขาแล้วเขาทำบัตรใบขับขี่ยังไงแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพสงวนไหมคะเข้าใจว่าวินมอเตอร์ไซค์ยังเป็นอาชีพสงวนอยู่นะคะรับจ้างเนี่ยค
0: ่ะถ้าเข้าใจก็ผมก็คือมันมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบเยอะมากเลยนะแต่ว่าข่าวเป็นขนาดนี้แล้วผมก็ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรยังไงออกมาแถลงนะว่าธุรกิจเหล่านี้ตกลงมีการเข้าไปตรวจสอบอะไรยังไงนะคือนอกเหนือจากโกคูและเฟยเซียงแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มจากจีนก็คืออีเกตส
1: ์ค่ะ
0: ที่เริ่มจากทำตลาดในกัมพูชา2018จนประสบความสำเร็จโดยมีลูกค้าส่วนใหญ่กว่า 70% เป็นชาวจีนหลังจากที่ประสบความสำเร็จในกัมพูชา e-gets ก็เริ่มขยายไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามและไทยโดยในไทย e-gets เปิดให้บริการโดยบริษัท e-get เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดในปี2024อันนี้หลังจากโควิดนะแม้ว่าในกัมพูชาผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนแต่หน้าตาของ e-guest ไม่ได้เป็นภาษาจีนล้วนๆโดยรองรับหลายภาษาเช่นจีนอังกฤษกัมพูชาเวียดนามลาวไทยญี่ปุ่นเกาหลีอินโดนีเซียดังนั้น e-guest จะต่างจากโกคูและเฟยเซียงที่เน้นลูกค้าชาวจีนเป็นหลักตอนเริ่มบุกตลาดไทย e-guest ได้เล่นใหญ่พร้อมโปรทุบตลาด delivery โดยจับมือกับแบรนด์ของหวานสัญชาติจีนอย่างมิกเซอร์เหลือแค่แก้วละ10บาทปัจจุบัน e-guest เริ่มขยายพื้นที่ทั่วกรุงเทพและพัทยาจากที่เริ่มแรกขอบเขตการจัดส่งอยู่แค่ห้วยขวางพระราม9เท่านั้นนี่แต่เขาก็คนจีนมาอยู่เมืองไทยมันก็ไม่ยังไงก็ไม่น่าจะมากมายนะถูกไหม
1: ไม่ยากมากค่ะ
0: ถึงมากยังไงก็
1: ในหมู่บ้านที่ไพศาลมีกี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือน
1: ในหมู่บ้านที่ฉันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: เอออ
1: ันนี้พูดได้เลยว่ามากค่ะ
0: เราก็เอา
1: ตัวเราเอาตัวเราเป็นหลักเนี่ย
0: เอาพวก delivery พวกนี้มาส่งหรือยัง
1: หรือเขาเป็นเจ้าของกิจการนี่ก็ไม่ใช่
0: เ
1: ออเอาแค่ว่าตัวเอาแค่ว่าใกล้ตัวเราเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยในหมู่บ้านในซอยที่เราอยู่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหม
0: ครับ
1: หรือว่าแม้กระทั่งในตึกที่เราทำงานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไห
0: ม
1: ตลาดนัดที่คนทำงานเดินแล้วก็มีคอนโดอยู่ในย่านนั้นน่ะจากเมื่อก่อนนี้ค้าขายกับพนักงานบนตึกคนทำงานเนี่ยเริ่มมีแม่บ้านจีนชัดๆเนี่ยลงมาช้อปปิ้งมันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่ไพศาลแล้วจริงๆแล้วพวกนี้เขาก็ให้บริการตามความต้องการนั่นแหละแสดงว่าปริมาณคนที่ใช้บริการเยอะมากไม่งั้นไม่เข้ามาถึง3เจ้าขนาดนี้หรอก
0: ใช่แล้วคือก็เนี้ยคือส่วนใหญ่แล้วก็เป็นลูกค้าคนจีนแล้วก็ยังไงเนี่ยมันก็คงไม่เป็นล้านๆคนเยอะแยะเหมือนคนไทยอ่ะเพียงแต่ว่าผมสงสัยว่าแล้วทำไมไอ้ฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยแท้ๆเกิดยากเหลือเกินเพราะของจีนเนี่ยมาอยู่เมืองไทยก็มีจำนวนหนึ่งนะแต่ตอนนี้อัดก็ไป3เจ้าแล้ว
1: ฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยก็โอเคอยู่นะคะพี่ไพศาลแต่เพียงแต่ว่าเขาก็แยกตลาดไปเลยค่ะพวกนั้นก็เป็นตลาดจีนไปใช้ภาษาจีนกันเราก็ใช้ภาษาไทยไป
0: แต่ของเรามันเข้าใจว่ามันของไทยที่เป็นบริษัทคนไทยก็ไม่ก็จะมีโรบินฮูดใช่ไหม
1: ปิดไปแล้วใครซื้อต่อไปไม่แน่ใจ
0: ก็ไม่ทางไทยพาณิชย์เขาติดแล้วตกลงสรุปว่ามันทางไงเนี่ยยี่ปินซอยอ่ะ
1: เขาซื้อไป
0: ยี่ปินซอยเขาตัดสินใจซื้อไปแล้วเขาไปฟื้นฟูดูก็ยังเข้าใจว่าไม่ค่อยได้ของจริงเลยก็เนี่ยเที่ยวเนี้ยที่รัฐบาลเปิด60-40เนี่ยโรบินฮูดเข้าร่วมด้วยเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมด้วยนอกจากเจ้าสีเขียวกับเจ้าสีอะไรมันมีสีตอนนี้ที่ใหญ่ๆ
1: สุภูลายมีลายมีแกร็บ
0: มีลายกับมีแกร็บใช่ไหมมีเขียวกับชมพูสู้กันอยู
1: ่แพนด้าใช่ไหมฮะ
0: ฟู้ดแพนด้าม
1: ีสีชมพูมีสีเขียว
0: ครับ
1: มีแก๊ปมีลายมีฟันได
0: ้ผมก็เลยสงสัยว่าแล้วทำไมของคนจีนเขาประชากรเขามาอยู่

0: มันก็คงจะเป็นอย่างมากก็ล้านก็ไม่ใช่ว่าเป็นล้านอะไรมากมายจำนวนล้านคนอะนะแต่ทำไมมันเกิดได้แล้วมันทำธุรกิจอย่างนี้ได้
1: เขาไม่ได้เขาไม่ได้

0: ้างคนตรงคนไทยให้ทำอะไรให้ไหน
1: ต้องการแม่บ้าน
0: จ
1: ั
0: ดการให้หมดนะ
1: ดูแลบ้านต้องการแม่บ้านต้องการไปสปาต้องการไปหาหมอเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาทุกสิ่งทุกอย่างจัดการชีวิตไทยคนจีนในประเทศไทยด้วยภาษาจีนไอ้เรื่องที่ว่า
0: แล้วผมว่าร้านที่ให้บริการธุรกิจที่ให้บริการ
1: ก็เป็นร้านของคนจีน
0: นั่นแหละ
1: เป็นร้านของคนจีน
0: อยู่ในกลุ่มเขาหมด
1: ค่ะก็ต้องถามกรมธุรกิจพาณิชย์ใช่ไหมคะคุณสุภาจีแต่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อาจจะต้องตอบวันนี้แล้วล่ะค่ะยังคิดว่าน่าจะตอบนะฮะ
0: คือในขณะเดียวกันเนี่ยแอปไทยเนี่ยมันก็จังหวะข่าวมาพร้อมกันเลยนะกับเรื่องแอปจีนที่ว่าเออมันโผล่มาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นวิ่งไรเดอร์สวมโลโก้อะไรก็เริ่มวิ่งกันไม่ใช่แถวห้วยขวางพระราม9แล้วมันก็เห็นในพื้นที่ที่ไกลมากขึ้นนะของไทยเนี่ยมันมีข่าวเนี่ยคุณอันร้านค้าโวยแอปฟู้ดเดลิเวอรี่เอาเปรียบนะครับก็คือมีการหักค่า GP สูงแม้แพลตฟอร์มจะช่วยเพิ่มยอดขายแต่การหักค่า GP และ VAT รวมแล้วอาจจะทำให้ร้านค้าได้รับเงินไม่ถึง 60% ของยอดที่ลูกค้าจ่ายแล้วก็มีการไอ้นั่นเองหักไอ้เรื่องค่าส่วนอื่นๆอะไรต่างๆนะอย่างมีร้านค้าหลายร้านค้าเนี่ยเขาส่งมาให้ดูนะแต่ละอันเขาอย่างเช่นว่าสุทธิ200บาทรับจากลูกค้าเนี่ย
1: เขาได้จริงเท่าไหร่
0: เขาได้จริงๆ85บาทจาก200นะมันจะมีหักค่า GP หักค่า marketing อะไรของเขาแล้วก็แต่ละตัวมันจะมี VAT หมดค่า GP ก็แล้วก็จะมี VAT ที่ค่า GP ค่า marketing ไอ้ค่า marketing อะไรของเขาเนี่ยก็จะมีค่า VAT เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีอื่นๆบวกไปนะ
1: เกินแค่80บาท
0: เกิน 60% เกินประมาณ 60% รวมแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าใน100บาทเนี่ยจะเจอพวกแอปฟู้ดเดลิเวอรี่หักไปประมาณ 55-60% อันนี้คือสภาพแล้วคือยอดขายเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าโอ้โหดูเม็ดเงินที่ร้านค้าได้รับแล้วเนี่ยมันน่าตกใจ
1: หนักไปกว่านั้นอีกเวลาที่มีข่าวพวกนี้ถ้าใน Facebook เนี่ยแล้วเขาเปิดให้คอมเมนต์เนี่ยพี่ไพศาลไปดูคนที่เป็นคนขับรถเข้าไปเม้นสิคะ
0: จะอันนี้เขาโดนแล้วเขาบอกเขาโดนแล้วเปลี่ยนมากใช่ไหม
1: ถ้าร้านบอกว่าเขาได้80เนี่ยก็จะมีคนเข้าไปคนที่ขับรถเลยเข้าไปเม้นว่าแล้วพวกเขาเนี่ยลำบากขนาดไหนไม่ได้อะไรได้น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยที่เป็นเจ้าของร้านคนไทยที่เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งของได้แค่เศษเงินค่ะไปอ่านในคอมเมนต์เลยร้อยทั้งร้อย
0: ครับ
1: ถ้าคนขับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เข้าไปเขียนเนี่ยรู้เลยว่าเขาไม่ได้อะไรเขาเหนื่อยมากแต่ก็ต้องทำกัน
0: วันนี้มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องคิดนะเพราะว่าถ้าในระยะยาวแบบนี้ไปเนี่ยมันจะไม่ส่งเสริมให้ธุรกิจมันพัฒนาไปได้บนในแพลตฟอร์มลักษณะนี้นะเพราะว่าร้านค้าเนี่ยคือถ้าทำไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเนี่ยเขาก็ไม่เข้าร่วมแล้วมันก็จะเกิดช่องโหว่ช่องว่างทำให้แบบอย่างเงี้ยเวลามันมีชุมชนของคนต่างประเทศที่มาตั้งถิ่นฐานนะเขาก็ตั้งวงเขาเองเขาไม่มาแชร์ร่วมใช้อะไรกับอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมก็ตั้งประเด็นว่ามันคงจะมีในลักษณะที่เขาอาจจะรู้เขาอาจจะเห็นว่าเออมันมีการได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันที่ดูแล้วมันไม่คุ้ม
1: ไม่เขาถึงแต่พวกคนส่งอะค่ะพวกคนที่เป็นคนขับรถส่งของอะค่ะถึงจะมีไทยช่วยไทยหรือไม่มีไทยช่วยไทยเขาก็บ่นอยู่แล้วค่ะว่าเขา
0: อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว คือมีไทยช่วยไทยเขาก็อาจจะได้จำนวนเที่ยววิ่งรอบมากขึ
1: ้นแต่เงินเขาไม่ได้มากขึ้นโดยอัตราส่วน
0: ที่เขาต่อเที่ยวเนี่ยเขาต่อสู้กันมาเรียกร้องกันมาผมได้ยินอยู่ผมก็ยังคิดเลยว่าเออจัดรายการมีแค่ช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยว่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปหาแบบขี่มอเตอร์ไซค์ลองไปวิ่งดูบ้างแต่ดูแล้วมันอาจจะไม่คุ้มกันเลยสองจิตสองใจอยู่นะคุณนัน
1: บางทีรุ่นเราเขาก็ไม่รับประกันแล้วนะคะค่าเบี้ยสูงไม่คุ้มอะไรไม่มี
0: คุณนันผมเนี่ยเจอเ จอเรื่องจริงกับตัวแล้วทำให้ผมแบบโกงชีวิตเลยนะ

0: เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมจะไปซื้อรถไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: ผมไปดูเรียบร้อยแล้วตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเขาถาม
1: อายุ
0: อายุเท่าไหร่ผมบอกผม76เรารับจัดไฟนานไม่เกิน65ครับเป็นความรู้ใหม่
1: เราก็เอาใบรับรองแพทย์ไปเขาดูสิคะหมอบอกว่าของเราแบบกระดูกแข็งมาก
0: เขาก็บอกว่าอันนี้แต่ว่าเ
1: ซลล์ร่วมอะไรแต่ไม่ได้ไหม
0: แต่ว่าไม่แน่ใจนะคะลองไปอย่างนี้ดีกว่าค่ะลองไปเข้ากลุ่มสีออโต้ดูค่ะถ้าเข้ากลุ่มสีออโต้เนี่ยถ้าเขาเช็คประวัติเราแล้วผ่านมันจะเด้งขึ้นมาเลยค่ะลูกสาวผมก็เข้าให้เลยมันเด้งขึ้นมาเลยเรารับแค่65มากรอก
1: อย่ากรอกให้เสียเวลาม
0: ันกรอกวันเดือนปีเกิดมันต้องเอาสกงสแกนหน้าเลยผมไม่รู้อันเนี้ยก็แสดงว่าผมไปขับไม่ได
1: ้เราก็โมโหแล้วก็ซื้อสดไปเลยหมดเรื่องหมดแล้ว
0: บางทีก็ต้องอย่างนั้นแหละต้องหาทางน
1: ั่
0: น
1: แหละอย่าง
0: นี้เนี่ยว่าในเรื่องเดี๋ยวพวกฟู้ดเดลิเวอรี่นะมันมี2ปัญหาในขณะเนี้ย
1: ค่ะ
0: ก็คือเจ้าที่รู้กันอยู่โดยเฉพาะตอนเนี้ยคงจะบูมมากจากไอ้เรื่องไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่15แล้วนะฮะคือเห็นว่าคึกคักมากเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับร้านค้ากับไรเดอร์อะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เนี่ยมาก็โอ้โหพวกจีนนี่ยังไม่รู้ว่าชุมชนอื่นๆที่เข้ามาอยู่พวกรัสเซียพวกอิสราเอลอะไรพวกน
1: ี้
0: หร
1: ือ บางคนเห็นชุมชนสวีเดนที่ระยองไหมคะที่บ้านเพอ่ะ
0: เขายังไง
1: อยู่เป็นหมู่บ้านจัดสรรเลยค่ะทั้งซื้อทั้งเช่
0: า
1: เป็นสวีเดนทั้งหมดเลยทั้งหมู่บ้านนั่นก็เป็นชุมชนของเขาค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันมีตึกอยู่แถวฝั่งเนี่ยที่มันมี30 40ตึกกับใครทราบบ้างห้องหนึ่งราคาล้านกว่าบาทอ่ะ30กว่าตึกเขาว่ามีแต่จีนอยู่ทั้งหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
0: คือสภาพ
1: แถวบางขุนนนท์หรือว่าแถวนนทบุรีเนี่ย
0: คือ
1: ใครทราบ
0: คือสภาพอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาทั้งนั้นนะทั่วโลกนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยประเทศเรามันคงไม่มีย่านเยาวราชที่เราเรียกชัยนาทาวน์ถูกไหมฮะมันก็ในอดีตก็เคยมีอยู
1: ่แต่อันนั้นเขาเป็นคนไทย
0: แต่ว่าในที่สุดก็มันก็มีภาษากลมกลืนอะไรกันไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่าคนไทยไปอยู่อเมริกาก็จะมีไทยทาวมีโคเรียนทาวมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดทุกเมืองใหญ่คร
1: ับแต่อันนั้นเราทำตามกฎหมายฝรั่งหมดเลยนะคะเราไม่ได้ไปแหกกฎอเมริกันได้นะ
0: บ้านเมืองเขากฎหมายการบังคับใช้เขาเข้มแข็งเนี่ยเราก็ต้องไปยอมรับกติกา
1: แต่ที่เรากำลังพูดนี่คือพวกนี้ไม่ได้อยู่ในกฎหมายไทยเลย
0: เกรงกันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: เกรงกันว่ามันจะแล้วก็อยู่กันแบบคล้ายๆกับมันลอยเหนือจากประเทศไทย
1: แล้วเราไม่ได้อะไรด้วย
0: อะไรที่เชื่อมโยงกับ
1: ค่ะ
0: ประเทศไทยเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ต่อสายเลือดสายออกซิเจนอะไรมาถึงคนไทย
1: ฟังความเห็นแล้วสนุกมากเลยค่ะพี่พิสารค่ะ
0: ครับ
1: คุณกมลบอกว่า2แถวประจำทางที่ลาดกระบังอ่ะยังมีแขกขายโรตีขับรถเลยค่ะจอดอยู่แถวหน้าสนามกอล์ฟรอยัลหน้าสนามกอล์ฟรอยัลมีแขกขายโรตีไปขับรถสองแถวแล้วสนามกอล์ฟรอยัลก็ที่บ้านคุณนั่นเขาจะขายอะค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ทันย่าเหรอไม่ใช
1: ่รอยัลนี่ของ
0: สนามกอล์ฟรอยัล
1: สุรยุทธ์นะ
0: บ้านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็เข้าใจว่ากลุ่มเอ็มไทยนะเจ้าของตึกอะไรตรงวิทยุอะ
1: ค่ะ All Season
0: all season อ่ะยกขึ้นมาเดี๋ยวเขาเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟนี
1: ้คุณพุทธชาติบอกว่าเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆคืออย่างเช่นที่ตลาดนัดข้างออฟฟิศน่ะตอนหลังก็ยังเห็นมีคนอยู่คอนโดแถวนั้นลงมาซื้อของทานกับเราคุณพุทธชาติบอกว่าตลาดนัดทรูไงคะพี่อานลงไปกินข้าวนึกว่าอยู่ฮ่องกงอะค่ะตลาดนัดทรูเหรอส่วนคุณบรรยากาศบอกไรเดอร์เยอะขนาดนี้ไม่น่าน้อยนะครับคุณคนฟังข่าวอยู่ที่ระยองเดี๋ยวมันทราบนะที่ระยองมีชาวต่างชาติรวมทั้งจีนส่วนใหญ่มีธุรกิจแทบจะ1 ใน 3ของพื้นที่แล้วไม่สนคนไทยในพื้นที่เลยปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างทางถมดิน

0: ม่เกรงใจคนพื้นที่ดินเลอะน้ำไหลมาไทยหมดเลยเวลาที่เขาก่อสร้างของเขาเนี่ยเขาจะทำรั้วทึบค่ะพี่ไพศาลแต่ถ้าใครแอบไปส่องดูนะคะรถในนั้นรถเกียร์รถตักทั้งหมดเนี่ยเป็นรถจากจีนที่ไม่มีทะเบียนเลยค่ะ
1: อ
0: ันนี้โครงการแบบไม่ใหญ่มากนะแบบกลางๆอาจจะสัก20ไร่เนี่ยรถเกรดรถปรับรถตักและทั้งหมดไม่มีทะเบียนเลยไม่รู้วิ่งกันมาได้ยังไงไม่มีอะไรเลยที่คนไทยได้พูดกันตรงๆนะคะคุณนิตินัยบอกว่ารุ่นนี้ต้องเป็นไรเดอร์ประจำตัวหลวงพ่อไม่ทราบหมายถึงใคร ช่วยเอ่ยชื่อหน่อยสินิตินัยไม่โกรธหรอกถือเป็นคำแนะนำที่ดีนะค่าแท็กซี่ร้อยหนึ่งโดนหักภาษี31บาทเหลือ69บาทปกติ100บาทบวกค่าเรียกแท็กซี่ก็ได้120นะฮะ
1: อ๋อนี่หมายถึงพวกเดลิเวอรี่ไอ้พวกนั้นใช่ไหมพวกอะไรนะที่แอป
0: เรียกกันเหรอคะ
1: เรียกรถใช่ไหม
0: ค่ะคุณวรงรัตน์บอกหมู่บ้านเดียวแถวบางนามีแต่จีนคอนโดก็มาอยู่เป็นครอบครัวมีเมียมีลูกมีแม่ยายจริงจริงจริงจริงจริงแถวเนี้ยก็เป็นอย่างนี้ที่เข้ามาอยู่กันเนี่ยนะคะเปิดเทอมมาครึ่งเทอมแล้วนมโรงเรียนยังไม่มาเลยนี่ก็เหมือนกันประเทศไทยที่พูดถึงประเทศไทยนั้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถึงไม่เอ่ยนามก็รู้ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนครับเราติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่สอบเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดนางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายภัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกพร้อมดันเที่ยวบิน4เพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปี2569นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รอง

0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางอากาศและทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกรัฐบาลได้ยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งจากผลการดำเนินการล่าสุดกระทรวงดีปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันผิดกฎหมายในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวม18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการและในช่วงเทศกาลบอลโลก2026รัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดท่านี้หากผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอินเดียจะสอบเอนทรานซ์เข้าคณะแพทย์นักศึกษาอินเดียเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ระดับปริญญาตรีรอบใหม่เมื่อวานนี้ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลังจากที่การสอบครั้งก่อนหน้าเมื่อวันที่3พฤษภาคมถูกประกาศยกเลิกอย่างกระทันหันเนื่องจากพบปัญหาข้อสอบรั่วไหลครั้งใหญ่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของนักเรียนผู้เข้าสอบกว่า 2,200,000 คนทั่วประเทศขณะที่กระทรวงศึกษาธิการอินเดียระบุว่ามาตรการรัดกุมด้วยกระดาษในรอบนี้จะเป็นมาตรการแบบครั้งเดียวโดยมีแผนจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในอนาคตเพื่อตัดปัญหาข้อสอบรั่วไหลอย่างถาวรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค

0: 2026ทอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ทอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ตามนาฬิกา9นาทีนะครับนะครับมาติดตามจอดลึกประเด็นร้อนกับคุณอัญชลีพรและผมไพศาลกันต่อนะครับคุณอัญครับ
2: ค่ะกลับมาคุยกันค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็มีความคิดความเห็นให้ข้อเสนอแนะอะไรต่อมีอะไรออกมานะคะก็มีคุณมนตรีบอกว่าช่างซ่อมแอร์คนจีนยังมีเลยค่ะค่ะไทยจีนพี่น้องการจีนคือมหามิตรช่วยซื้อทุเรียนที่จันตราดล่าสุดก็ช่วยซื้อทั้งสวนไปเลยค่ะ
1: มะพร้าวก็เหมือนกันซื้อทั้งสวน
2: ซื้อทั้งสวนซื้อดินไปเลยนะคะ
1: แ
2: ล้วก็คุณกฤตนะคะคอสโมบอกว่าคนไทยทาวในต่างประเทศหรือว่าชนชาติอื่นที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆและเสียภาษีจ่ายเงินถูกต้อง
1: ภายใต้กฎระเบีย
2: บใช่ค่ะภายใต้กฎระเบียบของประเทศนั้นครับแต่มีของไทยแหกกฎทุกอย่างคนไทยที่ทำงานให้ก็แค่เป็นทาสเงินของผู้คนเหล่านั้นแบบยิบย่อยใช่ค่ะเข้าใจไหมอย่างนั้นคนต่างชาติอยู่ไทยแบบผิดกฎหมายได้เพราะอะไรก็ตั้งแต่ก่อนเข้าผ่านมาตั้งแต่ตม.แล้วค่ะถูกไห
1: ม
2: แล้วก็อยู่ในพื้นที่ใครก็รู้พูดไทยไม่ได้อยู่ได้ยังไงอยู่กันเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยออกมาแสดงวีซ่าอยู่ได้ยังไงค่ะค่ารถ90บาทคนขับได้47แอปเขียวได้43ค่ะเกือบ 50% ค่ะ
1: ไม่หมูหรอกกินเขายากธุรกิจเราเนี่ยไอตอนเข้ามาก็ดีนะแต่ว่าพอเพราะส่วนใหญ่แอปเอิบต่างๆนี่ก็ไม่ใช่ของคนไทยต่างชาติมาตั้งบริษัทแล้วก็มาลงทุนทำกัน
2: เดียนรู้สึกมากกว่านี้อีกเวลาที่คนไทยเรามีน้อยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในธุรกิจนี้เป็น delivery เป็น driver เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีความมั่นคงอะไรในชีวิตเลยผู้ชายคนหนึ่งกับแบกคนไว้ข้างหลังกี่คนขับรถรับส่งของ
1: ไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรเลย
2: ล้มลงไป
1: เจ็บป่วยก็ไม่มีรายได้ทันที
2: คนอีกกี่ปากที่อดทันทีเนี่ยอยากจะให้พัฒนาอาชีพเนี้ยให้พูดไปแล้วมันก็เหมือนคนอยู่ในไม่อยู่สวนกระแสชาวบ้านเขาเรียนเป็นคนที่สั่งของพวกนี้น้อยมากนะพี่เมษาคนมีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรใช้รถน้ำมันไปซื้อกาแฟให้เรากินแก้วเดียวอันนี้เรียนเดียวรู้สึกอย่างนั้นค่ะเสียดายทรัพยากร
1: คือก่อนหน้านี้มันมีการแข่งขันกันมากเจ้ากว่านี้นะใช่ไหมแล้วก็ค่อยล้มหายตายจากสู้ไม่ได้ก็พอเหลือเพียงไม่กี่เจ้าแล้วคราวนี้มันก็เป็นปกติฮะอำนาจต่อรองของผู้ประกอบการเขาเจ้าของแบรนด์เขาก็ต้องสูงกว่า
2: ก็เหมือนโทรศัพท์ที่เราใช้อ่ะพวกเราลองถามตัวเองสิว่านานเท่าไหร่แล้วที่ไม่มีค่ายโทรศัพท์อีกค่ายหนึ่
1: ง
2: โทรมาเสนอโปรโมชั่นถูกกว่าดีกว่าดีกว่าราคาลดลงกี่ปีมาแล้วที่พวกเราไม่เคยได้รับข้อเสนอนี้จากบริษัทคู่แข่งเลยอะค่ะแม้ทั้งในบริษัทที่เราใช้อยู่กี่ปีมาแล้วที่เขาไม่เคย

0: มีอะไรมาเสนอให้เราเลย
1: ครับไม่เป็นโมโนโพลีแต่ว่าก็ทางเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นกึ่งผูกขาดนะเป็นโอลิโกโพลีเพราะมันมีผู้ประกอบการน้อยรายมากอย่างโทรศัพท์ก็เหลือแค่2ใช่ไหมจาก3ก็เหลือแค่2
0: ชัดเจนที่สุดเราถามตัวเองเลยไม่มีใครเมื่อก่อนนี้จะมีมาเสนอแย่งเรากันตลอดเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ผลงานสสทช.ค่ะ
1: ก็เหลือสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่วันอาทิตย์นี้ก็จะเข้าคูหาเลือกตั้งท้องถิ่นนะกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาผลโพเข้าใจว่าน่าจะถ้าจะออกมาก็ออกมาหมดละเพราะหลังจากนี้ไป7วันตามข้อกำหนดของกกต.แล้วก็ข้อกฎหมายนี่ก็คือจะเผยแพร่ผลโพไม่ได้ไม่ห้ามทำโพนะแต่ว่าเผยแพร่ไม่ได
0: ้เอาไว้ดูเองใช่ไหมคะหรือเอาไว้พกมาหลังจากที่ผลออกมาแล้วแล้วพูดว่านี่ไงผมแม่นมากๆอะไรเง
1: ี้ยปิดที
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่แม่นขึ้นมาเราจะทำไงฮะ
1: เราก็บอกเราไม่ได้ทำพอดีระหว่างนั้นเขาก็ห้ามทำเราเลยหยุดทำไม่จะได้เซฟค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ต้องเปิดเผย
0: ถ้าอย่างนั้นเราแต่งเองได้ไหมคะเราไม่ต้องทำอะไรครับมันใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากที่สุดเขาจะทราบไหมอะ
1: ผมไม่กล้าวิจารณ์เรื่อง
0: ภายใน
1: ลึกโอ้ทำไมรู้ลึกข้างในเลยว่าเขาไปเปลี่ยนผลให้มันสอดคล้องกับผลการเลือกตั้งหรือเปล่านะจะได้แม่นแต่ว่าที่ออกมาก็เคยก็สุดท้ายเนี่ยผมเห็นสวนดุสิตโพลเลยก็ออกมาก็คุณชัชชาติก็นำขาดนะ
0: ค่ะ
1: ก็อยู่ที่ตอนนี้ก็ลุ้นกันบ้างก็ตกลงคนที่สองเนี่ยจะเป็นใครผลโพลบางสำนักก็แต่ผลโพก็ยังเป็นพรรคประชาชนอยู่นะ
0: 70%
1: แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก
0: ็ลดลง
1: มาไกลกันมากห่างกันจากคุณชัชชาติมากแล้วก็2 3 4เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะใกล้กันคุณติ๋งมาริกาที่3ดร.โจที่2อะไรเงี้ยนะแต่มันเปอร์เซ็นต์มันใกล้กันมากเดี๋ยวรอดูนะไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ว่าก็มันก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วก็อนาคตทางการเมืองของโดยพรรคประชาชนเขาอยู่เหมือนกันในสนามกรุงเทพซึ่งเป็นสนามของเขาอยู่นะแต่ว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันหยุดเนี่ยไอ้ที่ตึก
0: ถล่ม
1: ไอ้ถล่มลงมาที่ตรงแถวว
0: ัดไตรมิตร
1: ใกล้ๆวัดไตรมิตรใช่ไหมเป็นตึกเห็นว่าเป็นที่ดินของวัดไตรมิตรเขาอะสร้างมาผมว่าตอนสร้างเนี่ยน่าจะยังใช้ชื่อวัด 3G เนี่ยมั้งเพราะว่าเห็นว่าเป็น100ปีอ่ะตึก
0: ไตรมิตร
1: ชื่อเดิมไงชื่อเดิมวัดไตรมิตรวัด 3G เนี่ยนะก็คราวนี้อาคารแบบเนี้ยนะอายุ90ปี100ปีกว่า100ปีเนี่ยมันในกรุงเทพมันเยอะมากนะคุณนัน
0: ค่ะ
1: แล้วไอ้ที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าดูด้วยสายตาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเห็นแล้วมันควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรต่างๆนี่ก็ไม่น้อยนะแต่ว่าโดยทางปฏิบัติเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ยื่นขอปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนะมันไม่สามารถที่จะไปแล้วก็ไปบังคับอะไรต่างๆเข้าได
0: ้อย่างกรณีนี้เนี่ยเจ้าของคือวัดไตรมิตรแล้วก็คนที่อยู่อาศัยก็บอกว่ากำลังทำเรื่องได้เสนอเรื่องไปแล้วได้ซ้ำไปและวัดก็กำลังจะมาพิจารณาอย่างเนี้ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบกับชีวิตที่เขาสูญเสียไปฮะวัดหรือว่าใครฮะ
1: วัดก็เป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของตึกผู้อยู่นั่นก็เป็นผู้เช่าก็น่าจะต้องเป็นวัดนะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู
0: ่คือเราตั้งคำถามเนี่ยได
1: ้โดยทางข้อกฎหมาย
0: ใช่ค่ะเราตั้งคำถามเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีคนที่รับผิดชอบเพราะว่าถ้าไม่รับผิดชอบคุณก็เก็บค่าเช่าเก็บแปะเจี๊ยอันนี้ไม่ได้หมายถึงวัดนะคะหมายถึงโดยทั่วไปเก็บค่าเช่าค่าเส้นค่าอะไรกี่ปีก็ไม่เคยไปดูแลว่าจะต้องให้เขาซ่อมแซมบำรุงหรือจะต้องปิดแล้วจัดการให้เรียบร้อยพอมันมีคนเสียชีวิตถ้าเกิดมันไม่เกิดความรับผิดชอบทางกฎหมายแบบนี้ก็เอาแต่ได้อย่างเดียวค่ะ
1: ครับ
0: เรียนชื่นชมนะคะอย่างบริเวณน่าจะเป็นของสำนักทรัพย์สินบริเวณตลาดนางเลิ้งเนี่ยก็น่าจะอายุประมาณเนี้ย

0: สันคงได้เห็นมั้งคะว่าสวยงามทาสีใหม่ปรับปรุงตลอดเวลาอีกจุดหนึ่งเรียนเข้าใจว่าน่าจะเป็นของมหามงกุฎราชวิทยาลัยมั้งคะแถวแถวท่าถนนพระอาทิตย์ทั้งหมดนะคะนั่นก็ทำใหม่ตลอดเวลาสวยงามนั่นก็น่าจะตึก
1: เดีย
0: ว
1: กันเหมือนกันเขาแก้พวกโครงทรงโครงสร้างอะไรต่างๆด้วยไหม
0: ก็ปิดเป็นพักๆอะค่ะดูโอเคมากเลยแถวนั่นแหละแถวจากหน้าวัดบวรมาเลยจนถนนพระอาทิตย์แล้วก็เลยไปทางฝั่งสะพานวันชาติด้วยซ้ำไปหลายจุดทำตลอดเวลามันอยู่ที่เจ้าของค่ะว่าเจ้าของตึกเนี่ยใส่ใจขนาดไหนเราเห็นตึกสวยงามในกรุงเทพมหานครน่ะมันไม่ใช่ว่าคนอยู่นะเป็นเจ้าของตึกนะฮะแล้วก็ไม่มีความแน่นอนในการที่จะเช่าต่อด้วยไม่ซ่อมแม่อะไร
1: ผมฟังที่ผู้รู้หลายคนก็ให้ความเห็นนะเขาบอกว่าคนที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาก็อยู่กับตึกแล้วก็ถ้ามันเขาทำการค้าอยู่ไม่ได้อยู่อาศัยก็อาจจะทำการค้าอยู่อะไรอยู่เนี่ยนะไอ้ความรู้สึกที่จะไม่รับผิดชอบเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอันตรายถึงตัวเขาได้ถ้ามันถล่มมาตัวเขาถ้าวันร้ายคืนร้ายเขาอยู่ในอาคารแล้วมันถล่มมาเขาก็ได้รับเพศภัยนะไม่ใช่เฉพาะไอ้กันศาสตร์แล้วคนเดินเท้าอย่างเดียวมันยังอื่นๆด้วยแต่ว่ามันมีรายละเอียดเรื่องข้อกฎหมายข้อปฏิบัติเลยที่มันยุ่งยากพอสมควรนะผมคิดว่าเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยบางทีในรายละเอียดเหล่านี้บางทีมันต้องไปแก้ทำอย่างไรให้มันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับไอ้ปัญหาหน้างานจริง
0: ๆค่ะคุณสนธิคชวัตเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมค่อยสัมภาษณ์กับมติชนนะคะเขาบอกการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองเก่าโดยกรมศิลปากรเพื่อให้พื้นที่ตรงนั้นสามารถประกาศเป็นโบราณสถานได้แต่ทุกหน่วยงานต่างคนต่างทำไม่ได้ไปด้วยกันค่ะคือขึ้นทะเบียนแต่ไม่มีการตรวจสอบโครงสร้างและป้องกันเพื่อไม่ให้อาคารเหล่านั้นเสื่อมสภาพหรือได้รับความเสียหายต่างประเทศเนี่ยเช่นอิตาลีตรงไหนที่เป็นเมืองเก่าทุกหน่วยงานเขาทำด้วยกันมีการตรวจสอบโครงสร้างปรับปรุงสวยงามปลอดภัยแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมีการละเลยค่ะมีการละเลยคุ้มครองว่าเป็นย่านเก่าแต่ว่าไม่ได้จัดการให้มันมีความปลอดภัยจริงๆกฎหมายควบคุมอาคารโครงสร้างตึกเก่าเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพรบควบคุมอาคารแล้วให้อำนาจกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นและกทม.ในการตรวจตาความมั่นคงนะคะมีหน้าที่โดยตรงในการบำรุงรักษาโครงสร้างให้อยู่ในสภาพปลอดภัยค่ะแล้วก็ 2.3 มาตรการมาตราของกทม.ในหากอาคารเก่ามีสภาพชำรุดเสี่ยงอันตรายสามารถออกคำสั่งระงับการใช้ได้ก็เวลาไฟไหม้เขายังออกคำสั่งห้ามเลยค่ะพี่ไพศาล
1: ก็ไม่ได้ถาวรก็ได้ชั่วคราวพอท่านบาเขาก็มาปรับปรุงมาแก้ไขแล้วก็ขอเข้าอยู่อาศัยหรือขอใช้ประกอบธุรกิจต่อ
0: ก็แต่ก็ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนว่าปลอดภัยไงฮะ
1: โดยข้อกฎหมายเป็นอย่างนั้นแต่โดยทางปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงบ้างมันจะมีการหย่อนยานอะไรต่างๆหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าอย่างนี้เท่าที่ผมทราบนะคือการสมมติว่าอย่างตึกเก่าๆไปร้อยปีเนี่ยเป็นไปได้ที่คุณไปขอให้กรมศิลปากรเข้ามาตรวจแล้วให้เขาขึ้นทะเบียน
0: ค่ะ
1: พอขึ้นทะเบียนปั๊บเนี่ยในการที่จะซ่อมแซมดัดปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันยึดในเรื่องของไอ้การที่เป็นโบราณสถานนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายของทางกทม.นะเกี่ยวกับเรื่องอาคารเนี่ยนะถ้าคุณอันไปยื่นขอซ่อมแซมปรับปรุงเนี่ยคุณจะเจอกฎหมายใหม่ซึ่งคุณจะต้องไปมีที่จอดรถคุณจะต้องมีทางหนีไฟคุณจึงจะได้อนุญาตให้ซ่อมแซมตัวอาคารคุณ
0: อันนี้หมายถึงอาคารพาณิชย์เหรอคะ
1: ถูกต้องถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ร้านค้าพาณิชย์เนี่ยนะถ้าคุณจะชอบซ่อมแซมนะก็คือว่าคุณจะต้องไปจัดให้มีที่จอดรถคุณจะต้องไปดำเนินการให้มีทางหนีไฟของอาคารสมมติว่ามี5 ห้องอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: วัดเป็นเจ้าของเนี่ยนะวัดมายื่นนะ

0: ก็จะต้องไปหาว่ารถจะหาที่จอดรถสำหรับไว้5ห้องนี้ไว้ตรงไหนแล้วทางหนีไฟที่ต้องทำร่วมกันจะทำยังไงไปมาก็เลยว่ามันจะต้องลงทุนอีกเยอะจะไม่มีใครจะไม่มีใครไปยื่นขอซ่อมแซมแก้ไขนั่นทางหนึ่งที่ทำได้ก็คือว่าผมคิดว่าที่มีตึกหลายตึกเนี่ยที่เราเห็นเขาซ่อมแซมทาสีสวยงามเลยนะคือต้องไปขอให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนแล้วก็เอากฎหมายเนี่ยไปขอความร่วมมือทางกทม.ว่าคุณจะต้องยกเว้นไอ้เรื่องข้อกำหนดแปลงคุณอื่นๆเพราะอันนี้มันคือเป็นโบราณสถานนะถ้าเส้นใหญ่พอเนี่ยทางกทม.จะต้องถอยฮะแต่ถ้าไม่ใหญ่พอนะผมบอกเลยไม่มีทางเพราะกฎหมายฉบับเนี้ยเขาออกมาถ้าตึกเก่าเขาอยากให้คุณทุบเขาไม่อยากคุณซ่อมเพราะจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีตึกเก่าหลายตึกที่เจ้าของเนี่ยเขาอยากจะทำเป็นร้านเซเว่นเนี่ยเขาทุบทิ้งเลยนะแล้วเขาต้องซื้อที่ยื่นไปข้างหลังของตึกแถวเสร็จแล้วเซเว่นสมัยใหม่เนี่ยซื้อตึกแถวไปเนี่ยนะซื้อ3ห้อง4ห้องเนี่ยทำเป็นที่จอดรถแล้วร้านขยับไปข้างหลังเพราะกฎหมายใหม่ต้องกำหนดเลยว่าถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ต้องมีที่จอดรถอาคารต้องมีทางหนีไฟถ้า2ชั้นขึ้นไปต้องมีทางหนีไฟเวนคุณทำเป็นชั้นเดียวอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันมีเรื่องรายละเอียดอะไรที่ยุบยิบไปหมดแล้วก็ไอ้ตึกแถวเนี้ยตึกเก่าๆแถวเยาวราชแถวตลาดน้อยแถววัดไตรมิตรแถวอะไรเงี้ยผมว่าเจอเรื่องนี้เยอะมาก
1: ถล่มไปก็หลายที่แล้วนะคะก็ที่ตลาดน้อยที่ฉันกำลังคิดจะไปเลยเอาถล่มละ
0: สำราญราชก็เห็นว่าเมื่อตุลาเนี่ยโอ้โหกันศาสตร์ถล่มลงมาทั้งหมดเลยแต่ดีว่าไม่มีคนบาดเจ็บเสียชีวิตเที่ยวเนี้ยคนเสียชีวิตเป็นหนึ่งนะแล้วน่าสงสารนะจังหวะชีวิตจริง
1: ๆจอดรถเดินเข้าไป
0: จะไปรับภรรยาเป็นลูกเขยเจ้าของห้าง
1: เจ้าของร้าน
0: แล้วก็อายุ67ใช่ไหมเห็นว่าบ้านอยู่รามคำแหง
1: ก
0: ็คงไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วล่ะแต่ว่าเป็นออฟฟิศไงยังเป็นออฟฟิศของครอบครัวอยู่ก็เพราะบางทีเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะผมก็ทีแรกว่าเอ๊ะทำไมวัดหรือว่าคนอยู่อาศัยเขาก็น่าจะร่วมมือกันนะแล้วคานอย่างนี้มันก็ควรจะรบเห็นสภาพอยู่เนี่ยไอ้ปูนสมัยก่อนเหล็กสมัยก่อนอะไรต่างเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพอยู่แล้วมันควรจะซ่อมแซมอ๋อมันติดกฎอย่างเงี้ยคือถ้าคุณซ่อมแซมปั๊บเนี่ยถ้าจะเรียกว่าทุบทิ้งดีกว่าเพราะมันจะต้องไปเจอกฎเรื่องที่จอดรถเจอ
1: มันไม่ใช่ของเขาเองด้วยมันของวัดแต่นี่วัดก็มีกรรมการที่มีความรู้ระดับสูงเยอะนะคะก็น่าจะต้องอาจจะต้องพิจารณาแล้วมันมีคนเสียชีวิตด้วยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: วัดไตรมิตรเนี่ยลูกศิษย์คนดังคนหนึ่งก็อาจารย์วันชัยสอนสิรินี่แหละ กฎหมายระดับไหนไม่ต้องอธิบายถูกไหมคะ
0: อาจารย์วันชัยเป็นญาติกันด้วยนี่
1: เป็นญาติกันชลบุรีเหมือนกัน
0: ชลบุรีด้วยกัน
1: นั่นแหละ
0: ลูกพี่ลูกน้องอะไรต่างๆอย่างที่อาจารย์ชัยเคยเล่าม
1: ีคนที่มีความรู้ลูกศิษย์ลูกหาระดับนี้ละไม่บังอาจที่จะไปแนะนำหรอกค่ะแต่เพียงแต่พอมันมีคนเสียชีวิตมันก็ต้องรับผิดชอบเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ที่ทำเนียบจะมีงานสำคัญนะคะแล้วเราในฐานะคนไทยก็น่าดูค่ะว่าเขาจะไปทางไหนกัน9:30 เนี่ยกำลังจะเริ่มเนี่ยค่ะนายกแล้วก็ในฐานะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เราเรียกกันว่ากรรมเป็นครั้งแรกค่ะจะเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันเป็นการต่อยอดจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับเจ้าสัวเมื่อกลางเดือนที่แล้วที่เราได้ยินมาตลอดก็คือว่าเขาจะพยายามแก้กฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานนะคะคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังเนี่ยบอกว่าจะมีการจัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านหลักประกอบด้วยทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานเชื่อว่าหากดำเนินการเนี่ยเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นภายใน 3-4 ปีนี้ส่วนมือกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกบอกว่าจะหารือถึงแนวทางปรับปรุงข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาประสานกับคณะกรรมการพรรคร่วมเอกชน3

0: สถาบันว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจหรือมีข้อเสนออย่างไรโดยเฉพาะจะทบทวนกฎหมายลำดับรองคือกฎกระทรวงต่างๆ 7,600 กว่าฉบับค่ะและเบื้องต้นก็มีการตั้งคณะกรรมการร่วมแล้วคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ก็ลองดูนะคะว่าคุณอนุทินจริงจังขนาดนี้จะทำให้ประเทศไทยพลิกโฉมมีความมั่นคงพัฒนาสถาวรได้แค่ไหนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คดีสินบนทองคำน้ำหนัก246บาทก็นับหนึ่งแล้วนะครับโดยมีข่าวอ้างแหล่งข่าวสำนักงานศาลฎีกาว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะผู้ไต่สวนอิสระที่ศาลฎีกาท่านตั้งเนี่ยได้มีมติแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้4รายได้แก่1นายเอกวิทย์วัชวรรณคุกรรมการปปช2พลตรีสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบ.ตร3นายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิปปช.ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานงานและ4นายสุรสิทธิ์พลเรือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวของนายเอกวิทย์นะกรรมการปปช.นะครับคราวนี้ที่ว่านับหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่ากระบวนการเนี่ยจะเหมือนกับกระบวนการของปปช.ครับก็คือจะเริ่มจากกระบวนการไต่สวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาจากนั้นก็จะให้ผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนมีการประชุมสรุปสำนวนแล้วก็กำหนดว่าจะชี้มูลความผิดหรือไม่ชี้มูลความผิดถ้าชี้มูลความผิดก็จะส่งไปให้อัยการเพื่อส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป
0: จากนี้ไปคือแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วก็ให้มาชี้แจงกับคณะกรรมการไต่สวนรับทราบนะกล่าวหาอย่างนี้ไปเตรียมข้อมูลมาชี้แจงกับคณะกรรมการไต่สวนจากนั้นพอฟังเสร็จแล้วคณะกรรมการไต่สวนก็ค่อย
1: สนวน
0: สรุปออกมาว่าจะเป็นอย่างไรคณะผู้ไต่สวนทำหน้าที่และมีอำนาจเหนือปปช.ทุกอย่างนะคะฟังแล้วก็ค่อยตัดสินใจค
1: ่ะก็ถ้าสรุปแล้วชี้มูลความผิดก็ส่งไปอัยการส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าไม่เห็นว่ามีความผิดก็ยกคำร้องไป
0: หรือเห็นว่ามีความผิดแต่ไม่รุนแรงก็ยังได้นะคะเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอันนี้จะส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีโดยให้อัยการสูงสุดฟ้องค่ะแต่หากเห็นว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาวินิจฉัยเลยค่ะ
1: ม
0: ี 2-3 อย่างอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวนี้มาคุยกันต่อค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาครับลากันไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: กทม.บางทีอยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Train 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กร

0: รวม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: การรายการ35นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update วันนี้มาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณพิญญาภัทรดานอุตรานะคะสวัสดีค่ะคุณแก้มค่ะ
2: ค่ะสวัสดีพี่นงค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะก็มาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแต่ว่าก็ช่วงปลายเดือนแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่โอ้โหเรียกว่าพลิกผันนะคะแล้วยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะอะไรที่ว่าใกล้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะจบนะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนจริงๆเนาะแม้กระทั่งว่าจะจดปากกาแล้วแม้กระทั่งว่าไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะก็ยังมีภาพของการ walk outได้นะสำหรับการเจรจาพูดคุยกันนะคะว่าจะทำกันอย่างไรในช่วงของ60วันนะคะที่จะต้องพูดคุยกันในประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นก็เจอหน้ากันแล้วก็ walk out ไปนะคะตัวแทนทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นำทีมส่วนทางฝั่งของอิหร่านนะคะโอ้โหจริงๆแล้วก็คือเป็นเบอร์ใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางประธานรัฐสภานะคะกาลิบาฟนะของอิหร่านนะคะก็ไปด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นเจอหน้ากันด้วยซ้ำนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหก็เรียกว่านักเรียนเบอร์หนึ่งของโลกอะ โอ้โหยังคงจู่ๆก็คือกลับมาแข็งกร้าวมีท่าทีที่แข็งกร้าวนะคะแล้วก็จะขู่โจมตีอิหร่านระลอกใหม่นั่นเองนะคะก็เลยทำให้อ้าวตกลงแล้วก็คือยังเป็นเหมือนเดิมนะคะอิหร่านก็เลย walk out ออกจากห้องประชุมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถือว่าสถานการณ์นั้นกลับมา

0: ือนเดิมจะร้อนกว่าเดิมซะด้วยซ้ำหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงช่องแคบฮอร์มุสนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็มีรายงานข่าวนะว่ามีเรือประมาณ20กว่าลำนะคะซึ่งก็บรรทุกน้ำมันประมาณสัก17ล้านบาร์เรลเนี่ยคือผ่านฮอร์มุสออกมาได้นะคะแต่ว่านั่นเป็นข่าวก่อนหน้าช่วงค่ำวันเสาร์นะคะที่บอกว่าทางอิหร่านนั้นกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทางฝั่งอเมริกานั้นปฏิเสธบอกว่าไม่ได้กลับมาปิดนะยังคงแล่นเรือแล่นผ่านได้ตามปกติเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือวันอาทิตย์เจอกันแต่ว่าก็เกิดภาพของการ walk out นะคะมาตั้งต้นในสัปดาห์นี้กันเดี๋ยวมาดูว่าปฏิกิริยาของตลาดเงินตลาดทุนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นความไม่แน่นอนตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์นะคะเมื่อช่วงวันศุกร์ดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็รับไปอย่างฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ปิดลบกันไปด้วยนะคะแล้วก็เช้านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ผสมผสานนะทั้งบวกและลบทางฝั่งเอเชียนะคะเรามาส่องคำพูดกันสักหน่อยดีกว่านะว่าสิ่งที่คุณทรัมป์เนี่ยเขาขู่แล้วก็ผู้แทนของอิหร่าน walk out เนี่ยนะคะมันมีประเด็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะได้มองไปข้างหน้ากันได้ถูกนะคะคือทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาก็เตือนนะเขาบอกว่าจะโจมตีอิหร่านอีกและจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุสถ้าการเจรจาสันติภาพระหว่าง2ประเทศล้มเหลวและอิหร่านไม่สั่งการให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์หยุดการสร้างปัญหาในตอนออกกลางนะคะ ซึ่งทางคุณทรัมป์เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนะบอกว่าสหรัฐอาจจะเข้ายึดครองช่องแคบฮอร์มุสถ้าจำเป็นนะคะแล้วก็เขาเองได้บอกกับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านว่าถ้าคุณปิดช่องแคบแห่งนี้คุณจะไม่มีประเทศเหลืออยู่โอ้โหใช้คำแรงขนาดนี้นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าการเจรจาล้มเหลวสหรัฐจะเรียกเก็บค่าผ่านทาง 20% จากน้ำมันที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะและตัวทรัมป์เองเนี่ยก็โพสต์ในโซเชียลด้วยนะเตือนว่าอิหร่านอาจเจอการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมนะคะอิหร่านต้องสั่งให้กลุ่มตัวแทนที่ได้รับเงินค่าจ้างสูงในเลบานอนหยุดสร้างความเดือดร้อนในทันทีถ้าเขาไม่ทำเราจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งเหมือนอย่างที่ทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่จะหนักกว่าเดิมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมฮัมหมัดบาร์เกอร์กาลิบาฟซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านก็โพสต์ X นะคะตอบโต้นะบอกว่าสหรัฐก็ควรระมัดระวังคำพูดนะและหากสหรัฐสามารถทำได้ตามที่ขู่พวกเขาก็คงไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังเช่นนี้ในขณะนี้หรอกตอบโต้กันไปมาแบบต่างคนต่างก็แรงแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าราคาน้ำมันปรับตัวพุ่งขึ้นเลยนะคะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของความเปราะบางในการเจรจากันนับจากนี้นะคะสำหรับราคาน้ำมันเนี่ยก็พุ่งไปกว่า 3% แล้วนะในเช้าวันนี้อ่ะคราวนี้ภาพรวมประมาณนี้นะคะเรามาไล่ดูในแต่ละตลาดกันนะคะส่งท้ายจากสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆเราจะเห็นทางฝั่งของสหรัฐหุ้นเขาบวกนะตลาดหุ้นเขาบวกนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของดาวโจนส์นะคะบวกมา 0.14% นะคะในส่วนของ S&P 500บวกมา 1.08% Nasdaq เนี่ยบวกมา 1.91% เลยนะคะคืออันนี้เพราะอะไรอันนี้มันเป็นราคาของเป็นดัชนีของวันพฤหัสเนื่องจากว่าวันศุกร์เขาหยุดจูนทีเนี่ยก็เลยยังไม่ได้รับ เรื่องของความไม่แน่นอนตรงนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยังเป็นบรรยากาศของความแบบโอ้เดี๋ยวจะเจรจากันเดี๋ยวจะลงนามสันติภาพกันวันศุกร์จะเกิดขึ้นได้อันนี้คือเป็นทางบวกนะอ่ะแต่ว่าของฝั่งยุโรปเนี่ยเขาปิดวันศุกร
0: ์ค่ะ
1: เป็นลบกันหมดเลยอันนี้คือรับข่าวใหม่แหละนะคะดัชเยอรมนีก็ลบไป 0.16% ฟุตซี่100นะคะลบ 0.35% CAC 40ฝรั่งเศสก็ลบไป 0.55% นะคะส่วนถ้าเรามาดูนะเช้านี้เนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ร่วงไปแล้วนะคะร่วงไปกว่า200จุดนะเพราะว่ารับข่าวนี้นะคะส่วนทางฝั่งของเอเชียเช้านี้เนี่ยที่ว่ามีความผสมผสานเนี่ยของญี่ปุ่นนะคะเขาบวกมา2% นะญี่ปุ่นบวกมา 2% จริงๆตอนแรกเนี่ยค่ะเขาเปิดลบนะเปิดลบมาแท้ๆเลยแล้วอยู่ดีก็พลิกขึ้นมาเป็นบวกขึ้นมาได้นะคะก็นักลงทุนยังเดินหน้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็เลยทำให้ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ก็ทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะส่วนของเกาหลี
0: ค่ะ
1: เกาหลีก็บวกเหมือนกันเกาหลีนี่บวก 1.23% นะคะไต้หวันบวก 2.73% แต่ถ้าฝั่ง

0: จีนเนี่ยห่างเซี่ยงไฮ้ลบ 0.08% นะคะห่างเซ็งลบ 1.2% ค่ะ
1: ใช่ค่ะนะฮะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ทางฝั่งอเมริกาวันศุกร์เขาปิดวันจุนทีนเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าดูรอบสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับS&P 500เนี่ยในรอบสัปดาห์นี่คือยังบวกได้ประมาณเกือบ 1% แต่ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับ S&P 500นั้นบวกไปเกือบ 10% แล้วนะฮะส่วนถ้าไปดู Mag 7นะฮะตัว Magnificent 7หรือว่า7ประจันบาน7มหัศจรรย์อะไรก็ตามแต่นะคะทั้งสัปดาห์ที่แล้วปรับเพิ่มขึ้นไปได้ประมาณ 1% ทั้งสัปดาห์นะฮะในส่วนนี้ยังไม่ได้รวมไอตัว SpaceX เข้าไปใช่ไหม ยังเป็น Mac 7อยู่นะยังไม่ใช่เป็น Mango นะมีคนเขาบอกว่าจาก Mac 7จะกลายเป็น Mango นะฮะเพราะว่าธีมเรื่องของ AI เรื่อง Space อะไรทั้งหลายแหละนะคะตัว Mac 7ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยลบ 0.1% นะคะส่วนถ้าไปดูในฝากฝั่งของเอเชียกันบ้างเนี่ยนะคะสำหรับดูคอสปีก่อนนะฮะคอสปีเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วตีกลับขึ้นมาได้นะนะของเกาหลีนะบวกมา 11.4% แต่ว่าถ้า year to date นะฮะโอ้โหปรากฏบวกไปถึง 114% อันนี้คอสปีนี่นะคือมีสะดุดไปช่วงประมาณนี่แหละก่อนช่วง SpaceX เข้า IPO นู่นนี่นั่นก็มีสะดุดไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ผลตอบแทนยังบวกถึง 114% นะคะดูในส่วนของNifty 50บ้าง Nifty 50เนี่ยวีคที่แล้วบวก 1.6% แต่ว่าถ้าดูต้นปีจนถึงตอนนี้ติดลบไป 8% นะอันนี้ของทางอินเดียนะคะแล้วก็ถ้าดูอินโดนีเซียนิดนึงอินโดนีเซียจะเป็น MSCI Indonesia Index นะอินโดนีเซียก็ถือว่าช่วงระยะหลังก็มีประเด็นว่าเงินเขาไหลออกใช่ไหมแล้วก็นักวิเคราะห์หลายเจ้าของบ้านเราบอกว่าตรงนี้ประเทศไทยอาจจะได้อานิสงส์เพราะว่าเงินจากไหลออกจากอินโดนีเซียแต่ว่าอาจจะไหลวนเวียนอยู่ในกลุ่มทิปซึ่งมีหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยด้วยเนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนั้นผลตอบแทนบวกไป 2.4% แต่ว่าถ้าดู year to date ของ MSCI Indonesia Index นั้นลบไปถึง 33%
0: โอ้ก็ทำผลตอบแทนแย่สุดอันดับท็อปของโลกเลย
1: นี่แหละ last berry เนี่ยตอนนี้ไปอยู่อินโดนี่นะคะส่วน set index set index yearวีคที่แล้วลบไป 1.2%
0: แล้วลบต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อรู้สึกว่าวีคที่แล้วเนี่ยแบบเป็นลักษณะซึมๆคืออาจจะลบนิดลบหน่อยแต่เราก็ลบอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอย้อนดูของวันศุกร์นะคะศุกร์เราปิดที่ 1,572 จุดค่ะลบไป 12.5 จุดคิดเป็น 0.8% เห็นไหมคะคือเราลบแบบไม่ได้คือเยอะนะแต่เราลบซึมนะคะมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่ 68,900 กว่าล้านบาทนะคะก็กดดันโดยหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไงอย่างเดลต้าเนี่ยก็ปิดลบอีกแล้วนะคะแล้วก็เดลต้าเองตัวเดียวเนี่ยก็กดดันตลาดไป12จุดแล้วก็คือแทบจะทั้งหมดนั่นแหละที่ติดลบไปนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เราก็รับข่าวที่ว่าทางคุณ JD Vance เนี่ยเขาเลื่อนการเดินทางไปสหรัฐตามแผนก่อนหน้านั้นเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็เราเห็นแรงขายของต่างชาติที่ขายสุทธิ 3,780 ล้านบาทเม
1: ื
0: ่อวันศุกร์นะคะแต่นอกนั้นเป็นซื้อหมดเลยนะรายย่อยซื้อสุทธิ 3,197 ล้านบาทโปรแกรมเทรดซื้อสุทธิ 227 ล้านบาทแล้วก็กองทุนซื้อสุทธิ 353 ล้านบาทนะคะอ่ะ2 5อันดับกันก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าเดลต้ามีแรงขายเยอะเนี่ยคือมูลค่าการซื้อขายมาเป็นอันดับ1เลยนะคะทิ้งห่างอันดับ2แล้วก็เขาลบไป 3.47% อ
1: ัน
0: ดับ2เป็น Advance 0.28% นะคะติดลบนะอันดับ3 Gulf บวกมา 0.79% อันดับ4ปตท.สผ.ค่ะลบ 0.37% แล้วก็อันดับ5กรุงไทยลบ 1.37% ดังนั้นโดยรวมทั้งวีคของเซตเราก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะลบไป 1%
1: ค่ะก็รอตอนขึ้นมาเรามีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะโดยนำโดยเดลต้าที่ขึ้นมาแต่ว่าพอมีความหวังเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยน้ำมันลงหุ้นพลังงานก็ถูกขายนะคะแล้วก็ปรากฏว่าประกอบไปกับเรื่องของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมก็เลยมีบอกว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วคือเดือนกันยายนอาจจะเร็วกว่านั้นกรกฎาคมก็มีความเป็นไปได้เลยมีโทนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มีเงินเนี่ย

ไหลเข้าไปนะคะสลับเล่นกันระหว่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มแบงค์เริ่มมาในช่วงปลายสัปดาห์นะคะแล้วก็มีในส่วนของกลุ่มโทรคมนาคมอีกด้วยนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นก็อย่างที่บรีฟให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือกลับมามีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นดีดตัวขึ้นไปกว่า 3% ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วขณะเดียวกันก็มีปัจจัยในประเทศด้วย

0: ทุนไทยจากมุมมองของบลทิสโก้นะคะก็คาดว่าวันนี้น่าจะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะคะก็ประเมินว่าน่าจะถูกกดดันจากความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถ้าดูผลตอบแทนของหุ้นไทยอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าเราลบไปประมาณ 1.2% แต่ว่าถ้าดูต้นปีจนถึงตอนนี้เซตอินเด็กซ์เราเนี่ยบวกถึง 24.8% นะ
1: คะ
0: ก็ถือว่าทำได้ดีนะทำได้ดีนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยก็ยังคงส่งต
1: ่
0: อทีละนิดทีละหน่อยนะอาจจะไม่ใช่หวือหวามากนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คือจะต้องผ่านไปให้ได้นะคะกับความไม่แน่นอนในสถานการณ์ต่างประเทศที่ยังคงถือว่านี่ลากยาวมาถึงกำลังจะครบ4เดือนแล้วในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยกลับมาดีนะกลับมาทำผลตอบแทนได้ดีแต่ว่าพอมาเจอเรื่องของสงครามถ้าไม่เจอสงครามนี่เราอาจจะอู้ไปไกลแล้วนะพี่นง
0: หรือว่าเงินก็อาจจะไม่ไหลเข้ามานี
1: ่ไปที่อื่นแทนอาจจะเป็นอีกแง่นึงนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะวันนั้นที่เราคุยกันตอนที่1,600เราอยู่แค่ปากซอยอ่ะ
0: ใช่
1: มันก็เกือบอยู่แล้วเชียร์นะแล้วปรากฏว่าอ่ะด้วยความที่1,600ก็เป็นแนวต้านสำคัญนะคะดังนั้นเราก็ตอนนี้ก็ซึมลงมาเรื่อยๆนะคะ1,570กว่านะขอไปดูราคาน้ำมันกันต่ออีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะสำหรับราคาน้ำมันนะหลังจากที่มีความไม่แน่นอนเรื่องของสถานการณ์เนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าลงมาอ่อนๆแล้วเหมือนกันนะสำหรับ WTI งวดกรกฎาคมนะคะลบมา 0.35% ค่ะอยู่ที่$76.33ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ค่ะงวดสิงหาคมนะคะลงมา 2% นะอยู่ที่$78.96ต่อบาร์เรลนะคะ
0: ค่ะส่วนทองก็เช่นเดียวกันเช้านี้ดีดกลับย่อลงไปนะสำหรับในตลาดต่างประเทศแต่ว่า Gold Spot ตอนนี้อยู่ที่ 4,188 เหรียญวันนี้ทองไทยเปิดราคามาบวก2รอบติดกันได้มา500บาทต่อบาททองคำแล้วนะคะก็ทองแท่งขายออกอยู่ที่ 65,400 บาทต่อบาททองคำโค้ด 4,194 เหรียญเงินบาทอีกนิดนึงจะ33บาทนะคะวันนี้อ้างอิง 32.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณแก้มคุณนงวดีครับฟังครับ
0: อาจารย์ดูเหมือนพอเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สถานการณ์มันจะพลิกไปพลิกมาอีกนะคะล่าสุดโอ้โหก็ไม่แน่นอนอีกแล้วนะคะถึงขั้นว่า walk out แต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงของ60วันนะคะในเรื่องของ MOU หยุดยิงที่ว่านี้นะคะอาจารย์ประเมินสถานการณ์อย่างไรแล้วก็ในมุมของเรื่องของราคาพลังงานสักนิดนึงอะค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ก็ผมคิดว่าต้องวัดใจนะครับที่พูดว่าต้องวัดใจก็คือว่าหนึ่งเอาเรื่องราคาพลังงานก่อนผมคิดว่ามันยังอยู่ในกรอบใกล้ๆ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับตลาดเองก็ยังไม่ได้มีท่าทีตกใจรุนแรงนะครับคือถ้าเราคิดในหัวอกของอิหร่านเนี่ยเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาคือสงครามต้องยุติทุกพื้นที่ในบริเวณอ่าวนะครับซึ่งรวมถึงปาเลสไตน์อิสราเอลเลบานอนนะครับต่อการที่ตัวอิสราเอลโจมตีนะครับมีแนวโน้มว่าอาจจะโจมตีเพิ่มเติมอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไม่หยุดอะไรต่างๆเพราะต้องคิดว่าอิหร่านเองก็ต้องการการการันตีโดยสหรัฐอเมริกาว่าพี่ใหญ่สั่งอิสราเอลได้ไหมแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะต้องให้มีการหยุดยิงอย่างถาวรและก็รวดเร็วอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าอิหร่านก็ทำหน้าที่ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพข่าวบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็ขู่ว่าจะถล่มอิหร่านซ้ำนะทำไมอะไรแบบนี้ไม่เจรจาต่างๆมันก็คือเป็นผมเป็นอิหร่านก็งดเช็คแฮนก่อนนะเพราะยังไม่ได้ดิวเลยฮะนะครับก็ต้องทำอาการงอนไว้หน่อยนะแต่อิหร่านเขาก็เป็นผู้หญิงสวยนะในตาคมนะนะครับก็ยังไงทำก็คงน่าจะจีบต่อแหละนะครับเพราะสถานการณ์ไม่น่าจะเป็นรูปแบบที่จะทำสงครามและเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาโดยเพราะยิ่งใกล้เลือกตั้งนะครับเพราะนั้นผมว่าก็เหมือนกับคือเรียกได้ว่าต่างคนก็ต่างแสดงจุดยืนนะฮะแต่แนวโน้มเองผมว่าตลาดไม่ได้ตกใจรุนแรงนะครับน้ำมันยังไม่ได้มีสถานการณ์ของการที่จะหลุด80ปิ้งไปสู่90ยังไม่มีอาการนั้นต้องตามสถานการณ์
1: ค่ะค่ะเหมือนกับตลาดก็เริ่มชินกับความไม่แน่นอนด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าหัวใจสำคัญคือเรามองปลายทางนะครับคือเหตุการณ์ยุ่งแบบนี้มันมีหลายครั้งหลายครั้งตั้งแต่การที่อาจจะไม่เจรจาไม่เซ็นที่สวิตเซอร์แลนด์จนภาพข่าวการพัฒนาออกมาที่มาเจอกันแล้วก็บอกว่าจะเจรจาต่อเนื่องไปยัง60วันแต่ยังดิวไม่จบยังไม่มีการประชุมอย่างชัดเจนล้มดิวไม่เช็คแฮนด์คือมันเหมือนอาการหนังประเภทตบจูบครับ

0: ากการงอนไปงอนมานะแต่ว่าภาพยังเหมือนเดิมคือไม่ได้ล้มการเจรจาคือพอประกาศปั๊บเนี่ยจีดีแมนไม่ได้พูดว่าเราจะไม่คุยกับอิหร่านแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ทวิสต์นะครับไม่ใน X บอกว่าไม่เจรจาแล้วนะต่อไปจะประกาศสงครามแบบนี
1: ้
0: ไอ้อย่างเงี้ยเราคิดว่ามันจบแน่นอนเจรจาไม่นิ่งแต่ว่าอาการมันจะเป็นลักษณะของการดิวกันไปกันมามีการต่อรองกันไปกันมาด้วยภาษากายด้วยภาษาวาจาแบบนี้ครับ
1: อืมค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าจะมีภาพของการ walk out นะคะแต่ก็ปรากฏว่า อย่างกาตาร์กับปากีสถานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยนะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกับได้คุยกันนะอาจารย์แล้วก็ตกลงที่จะจัดตั้งหน่วยลดความขัดแย้งใหม่สำหรับเลบานอนค่ะก็คือเหมือนกับพยายามจะหาทางอยู่นะคะตั้งดีคอนฟลิกชันเซลล์นะคะก็ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยสหรัฐอิหร่านแล้วก็เลบานอนเพื่อรับประกันเรื่องของปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนดังกล่าวเนี่ยนะอาจารย์ก็ดูเหมือนว่ายังไงก็ตาม60วันมันก็ยังมีเงื่อนเวลาตรงนี้อยู่ทีเนี้ยตรงฮอร์โมสนะคะอาจารย์ก็เหมือนกับเรือก็พอจะไหลผ่านได้ละมันไม่หยุดอยู่ในนั้นเหมือนกับช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานะคะอาจารย์ประเมินทิศทางน้ำมันนั้นน่าจะเป็นอย่างไรหลายท่านบอกว่าอุ้ยมันใช้เวลาไม่เหมือนเดิมหรอกอีก2ปีเป็นอย่างน้อยอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ประเมินยังไงบ้างอะคะ
0: ผมแซวเล่นได้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมแซวเล่นอันแรกนะครับ คือตอนนี้ CNBC เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงการเจรจาล่มเลย CNBC เนี่ยยังเสนอข่าวในโทนบวกว่าการดิวเจรจาภายใน60วันมีการประกาศเรื่องการเดินเรือในเจ้าแค่พอมูสผ่านไปดีนะครับผมคิดว่าเรากำลังดูละครปลอดเปลือยที่สำคัญนะคือถ้าผมเป็นนักดนตรีในทันยูฮูอ่ะผมก็ต้องกล้าไว้ก่อนเนี่ยกล้าแข็งเลยนะบอกผมจะบุกผมจะลบนะเพราะคนอิสราเอลก็รู้สึกว่าผู้นำตัวเองไม่ได้ถอยไม่ได้หงอนะครับปาเลสไตน์ก็ต้องบอกว่าพื้นที่เนี่ยต้องดูนะครับกลุ่มฮิสบอลก็ต้องบอกต้องดูแลทรัมป์ก็ต้องอาการแข็งขันว่าเขาเป็นผู้นำนะเขาไม่ยอมอิหร่านนะอิหร่านเจจาทันทีจะเจดีแวนส์ก็หันไปพูดคุยในเชิงบวกนะครับอิหร่านก็ต้องทำท่าทีเนี่ยผมว่าพอแรงกดดันนานาชาติทุกคนแสดงอาการเข้มแข็งของตัวเองหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีวันเองอะนะอิสราเอลก็จะบอกว่าโอ้โหแม่เพื่อความสงบสุขนะของมวลมหาประชาชนเนี่ยอาจจะเดี๋ยวถอยเองอะนะครับทรัมป์ก็เพื่อความสงบสุขอะเจจาหน่อยอะคือผมคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผมตีความนะครับหนึ่งถ้าสถานการณ์มันย่ำแย่เนี่ยราคาน้ำมันในช่วงส่งมอบในอนาคตเนี่ยสามเดือนเนี่ยมันคงไม่อยู่ที่80
1: คือ
0: คนเนี่ยมันต้องเซอร์เวย์ในพื้นที่ฮะแล้วถามว่านักข่าวหรือคนที่อยู่ในแวดวงพลังงานต้องเซอร์เวย์ในพื้นที่อยู่แล้วว่าซาอุนะครับกระเทือนไหม UAE กระเทือนแค่ไหนกาตาร์เป็นยังไงคือมันคงจะต้องเล็ดลอดออกมาหลุดออกมาในการประเมินราคาน้ำมันนะเพราะเราคิดว่าราคาน้ำมันก็ไม่ควรที่จะคือสำหรับผมเนี่ยหลายคนเนี่ยตีความว่าน้ำมันน่าอยู่ที่90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน
1: ะ
0: แต่ตอนนี้พอน้ำมันมาอยู่ที่80อ่
1: ะ
0: ผมแบบเอาประเภทแบบไม่ผิดนะเพราะว่า70ถึง90แล้วครับ
2: กว้างจัง
0: คือตะกี้มันย่อลงมา70กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นใจผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าน้ำมันจะแพงนะผมว่าโอเปกพลัสเนี่ยยังทำงานได้ยังปั๊มน้ำมันออกมาได้และอิหร่านเนี่ยขายน้ำมันได้โดยเสรีถ้าในอนาคตนะออกมา4ล้านบาร์เรลต่อวันน่ะโอ้ไม่ธรรมดานะใช่มั้ยครับ
1: อ
0: ย่างนั้นนะ
2: คือณตอนนี้มันก็อาจจะยังสถานการณ์ดูเปราะบางก็จริงแต่ว่าเราไม่เห็นลักษณะของการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานแล้วถูกไหมคะมันก็เหมือนกับ อาจจะเริ่มกลับมาทำได้ตามปกติอย่างที่ก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าอาจจะไปชะงักแถวๆช่องแคบฮอร์โมสประมาณนั้น
0: ก็อาจจะนะครับคือผมไม่เห็นการโจมตีแล้วเห็นนักข่าวของครับเข้าไปที่โอมานหรือกาตาร์เนี่ยบอกโอ้โหฉายภาพมีแต่เรือเล็กทั้งนั้นเลยเรือใหญ่ออกจากช่องแคบฮอร์โมสหมดละนะครับและอย่างที่ทิ้งแก้มตั้มเลยคือการโจมตีมันเราไม่เห็นการโจมตีหนักๆแล้วโครงสร้างพื้นฐานไม่เห็นนะแต่มันต้องทำสงครามตัวแทนกันบ้างนะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าสถานการณ์ไม่ควรจะหนักนะครับเศรษฐกิจโลกน่าจะคลายค่อยๆฟื้นผมยังมีมุมแบบนั้นอยู่ณข้อมูลปัจจุบันนะครับ
1: อาจารย์ทีนี้ถ้าเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าอย่างภาพของเศรษฐกิจอย่างเศรษฐกิจไทยอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันอยู่แถวๆ 70-80 เหรียญประมาณนี้นะคะอาจารย์อันนี้เป็นสมมติฐานเดิมที่อาจารย์ประมาณการ GDP ไว้ไหมคะตัวเลขตรงเนี้ยค่ะอาจารย์หรือ
0: ไม่ครับไม่
1: ใช่ไหม
0: ก็คือจริงๆเนี่ยเราก็ประเมินไว้90โดยเฉลี่ยนะถึง100นะแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็เริ่มขยับมีมุมมองคือเศรษฐกิจจะน่าจะโต 2% นะครับและก็มีโอกาสเติบโต 2-2.5 ตอนนี้กำลังปรับประมาณการตัวเลขกันอยู่นะครับผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็ตีความว่าคือ2 S&P ยังบอก2เลยนะครับแล้วบอกใครมีเสถียรภาพเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยโต2แบบนี้ส่วนเรื่องตอนนี้คือสารตั้งต้นอยู่ที่ 2.8% ในไตรมาสที่1นะครับและผมยังไม่เห็นสาเหตุว่าเศรษฐกิจไท

0: จะร่วงจากอะไรหนักหนาสาหัสเพราะ Q3 Q4 ก็น่าจะได้แรงหนุนจากมาตรการของรัฐนะครับแล้วก็ฤดูการท่องเที่ยวเนา
1: ะ
0: แต่ผมเพิ่งเดินทางไปภูเก็ตนะเขาบอกว่าภูเก็ตเนี่ยจริงๆภูเก็ตนี่ไฟล์บินจะน้อยลงนะฮะและนักท่องเที่ยวหายไปเยอะแต่เพียงมันเกิดอาการช็อกจากการที่ราคาน้ำมันแพงถ้าสมมติว่าในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับ2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยน้ำมันถูกลงเพราะได้ยินมาแล้วว่ายอดบุ๊กคิงน่าจะเริ่มกลับมาแต่ว่าข้อมูลยังไม่คอนเฟิร์มนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ Q3 เนี่ยน่าจะดีขึ้น Q4 น่าจะดีสำหรับประเทศไทยนะ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็เรารุ้นกันต่อแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้การเจรจาสันติภาพวันที่2กำลังดำเนินไปนะก็ต้องดูว่าเดี๋ยวจะมีอะไรคืบหน้าหลังจากนี้จะเป็นในทางบวกหรือจะเป็นในทางลบใครจะ walk out อะไรอีกไหมยังไง
1: ค่ะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติจับตาขาดดุลการคลังของภาครัฐหลังจาก S&P Global Rating ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังของประเทศนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวสรุปข้อมูลไทยได้คะแนนระดับสูงจากทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำอีกทั้งยังมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก S&P ให้เครดิตและความน่าเชื่อถือสูงต่อผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธปท.ซึ่งต้องยกเครดิตให้ทีมงานและอดีตผู้ว่าการธปท.รุ่นผ่านๆมาที่วางรากฐานนโยบายไว้อย่างเข้มแข็งระบุปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 2.0 ของ GDP แต่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเร่งตัวของการนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบโดยเฉพาะประเด็นการขาดดุลทางการคลังของภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแบงก์ชาติมีกำหนดจะเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ที่อัปเดตล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพุธนี้อนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงลาดกระบังคลองสามวาชูนโยบายรถฟีดเดอร์จี้ตรวจโครงสร้างอาคารเก่าชั้นในกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรกับนายสัตวแพทย์อนันต์เลือกดีผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังหมายเลข6จากนั้นลงพื้นที่ชุมชน KC1 กับนายมนุนอินช่วยผู้สมัครสก.เขตคลองสามวาหมายเลข5ก่อนจะไปลงพื้นที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรช่วงเที่ยงนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ได้รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดเรื่องการคมนาคมซึ่งพรรคนำเสนอรถฟีดเดอร์หรือรถเมล์เล็กมาวิ่งตามตรอกซอกซอยเพราะหลายพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีหมู่บ้านมีการเคหะที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะมารับส่งสำหรับ

0: ปัญหาระเบียงอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสิ่งที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์มองจากนี้ไปกทม.ต้องมีนโยบายทำงานเชิงรุกอะไรที่มองเห็นแล้วคิดว่าต้องเข้ามาตรวจสอบอาจต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งจะมีการเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต้องให้แต่ละเขตไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมการสู้รบในเลบานอนทำเจรจาอิหร่านสะดุดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบแรกที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ตาม MOU ที่ได้ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องยืดเยื้อเข้าสู่เช้ามืดวันตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปเพราะคณะของอิหร่านได้วอล์กเอาท์ประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านและลักพาตัวคณะผู้เจรจาของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนนั้นอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอยู่ต่อไปล่าสุดวันนี้การสู้รบได้ยุติลงไปแต่ประเด็นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาของการเจรจาต่อไปเนื่องจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนกรานที่จะคงกำลังทหารทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้แกนนำของฮิซบอลเลาะห์ประนามและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ได้ร่วมลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์ลูฟท็อปสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเริ่มนำร่องในโรงพยาบาลจำนวน25แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงและมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระดับสูงโดยในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวมกว่า 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซลาร์ลูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับสถานพยาบาลโดยจะนำร่องในโรงพยาบาล25แห่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมได้ถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีหรือเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีพร้อมช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ารวมกว่า55ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ยแห่งละ 2,200,000 บาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะถูกนำกลับไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกทม.แจ้งเตือนดัชนีความร้อนวันนี้อยู่ในเกณฑ์อันตรายกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อนหรือ Heat Index วันนี้ว่าค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์อันตรายหรือดัชนีความร้อนอยู่ระหว่าง 42.0 ถึง 51.9 องศาเซลเซียสบุคคลทั่วไปให้สังเกตอาการตนเองกลุ่มเสี่ยงหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ที่

0: เว็บไซต์ airbkk.com และแอปพลิเคชัน airbkk ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะกลับมาเบรกที่2ของ Econ News Update นะคะพอดีเมื่อกี้เราก็คุยกันนะคะแก้มกับพี่น้องว่าก็ดูบรรยากาศมันเหมือนตึงเครียดเนาะเพราะว่าทรัมป์ก็ขู่อิหร่านวันก่อนก็มี walk out นะคะแต่ว่าการเจรจาสันติภาพยังดำเนินต่อราคาน้ำมันก็วันนี้ก็ปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วตลาดหุ้นโซนเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันก็บวกนะเกิดอะไรหรือเปล่านะไปส่องดูซิอ่ะเห็น CNN ลงไว้เขาบอกว่ามีทางฝั่งของผู้ที่เป็นตัวแทนตัวกลางทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของกาตาร์และปากีสถานเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าการเจรจาในตอนนี้ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะเป็นลักษณะที่ออกมาเชิงบวกและสร้างสรรค์positive and constructive นะสำหรับการเจรจาล่าสุดตอนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ดูจะเป็นในทิศทางบวก
2: คือก็รับข่าวระยะสั้นแล้วก็สัญญาณที่ต้องเกาะติดตามกันไปใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เวลาบ้านเราก็ยังเช้าวันจันทร์อยู่ใช่ไหมของตรงโซนตะวันออกกลางก็เดี๋ยวต้องรอครึ่งวันหลัง
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือไล่ตามหลังเรามาเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ช่วงบ่ายของบ้านเราว่าเขาเปิดแล้วจะเป็นยังไงนะตามมาด้วยเวลาของยุโรปอีกสวิตเซอร์แลนด์แล้วค่อยตามมาด้วยเวลาของอเมริกาอีกทีนึง นี่แต่ว่าเราเช้าวันนี้หุ้นไทยเราก็เปิดมาเขียวนะอยู่ในโซนเขียวได้นะคะประมาณ6จุดหรือว่า 0.4% ประมาณนี้เซตมาอยู่ 1,578 จุดนะคะแล้วถ้าดูตัวหุ้นเองวันนี้ก็ผสมผสานนะคะมีทั้งโทนเขียวแล้วก็แดงค่ะตัวแรกอันดับแรกวันนี้เป็นกลุ่มแบงค์นะคะคือ BBL วันนี้บวก 3.50 ประมาณ 2% นะคะตามมาด้วยแบงค์อีกตัวคือ KBank ค่ะบวกเกือบ 1%ตัวที่3คือเดลต้าวันนี้บวก5บาท 1.5% นะคะตัวที่4อันดับที่4คือ KTB เป็นอีก1ตัวในกลุ่มแบงค์ค่ะบวกเช่นเดียวกัน25สตางค์ประมาณ 0.7% นะคะถัดมา CPL เป็นสีแดงนะคะ CPL วันนี้ปรับลง 1% ก็ประมาณ50สตางค์มาอยู่ที่46บาทนะคะกราฟวันนี้เปิดมาอยู่ในแดนลบนะคะอ่อนๆ25สตางค์ปรับลง 0.4% มาอยู่ที่63บาท75สตางค์กว่าสายตาดูวันนี้รู้สึกว่ากลุ่มแบงก์จะมานะคะ มีสัญญาณมีทิศทางอะไรอย่างไรนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะเราจะได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูเรียนรู้ในเชิงเทคนิคไปด้วยนะคะใครที่ติดตามรายการอยู่ก็เข้ามาดูทาง Facebook ทาง TikTok ได้นะคะเรามีภาพขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจินนาก็จะเอากราฟมาให้เราดูด้วยนะคะช่วงนี้ไปคุยกันเลยกับคุณจินนาสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่นงครับสวัสดีครับคุณแก้มครับผม

0: หมือนเดิมครับนะสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็ปิดลบไป 19.91 จุดนะครับก็ลงไป 1.25% นะถือเป็นการลงครั้งแรกในรอบที่บวกขึ้นมาต่อเนื่อง7สัปดาห์ติดนะครับตามที่เราได้บอกเอาไว้ว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในเฟสของการพักฐานระยะสั้นนะครับมันทำให้เราเห็นว่ามันมีความอึดอัดเกิดขึ้นในวิกฤตแล้วนะครับแม้ว่าทั่วโลกก็จะขึ้นกันหรือว่าเอเชียก็จะขึ้นกันแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ขึ้นถ้าจับมาได้วันจันทร์ที่แล้วเหมือนจะเขียวด้วยแต่ผมก็บอกว่าเรามันระวังนะมันยังพักฐานอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยจนกว่าที่ผ่าน1615 1625นั่นแหละถึงจะมองว่าพักฐานจบแล้วสุดท้ายก็ทั้งสัปดาห์ก็ติดลบมาคราวนี้สิ่งที่ต้องรู้คือว่าในวิกฤตแล้วนะครับต่างชาติมีการช็อตฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีก 23,465 คอนแทคนะครับทำให้ยอดเน็ตตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือมาสัก 95,000 คอนแทคสำหรับตัวฟิวเจอร์ที่เริ่มลองมาแต่ตอนช่วงที่มีสงครามนะครับอ่ะก็ถือเป็นการช็อตฟิวเจอร์ครั้งแรกในรอบ7สัปดาห์เช่นเดียวกันสำหรับต่างชาตินะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูนะครับแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมานะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็จะพบว่ากลุ่มนะครับที่มีแรงซื้อแรงขายเนี่ยนะครับเนี่ยก็มี3กลุ่มที่ซื้อนะครับซื้อแบงค์ซื้อคอนแมทแล้วก็ซื้อคอมเมิร์ซนะครับนี่คือวิกแล้วนะซื้อแบงค์ไป 3,100 กว่าล้านนะครับซื้อคอนแมทนะครับนะไป 1,400 กว่าล้านแล้วก็ซื้อคอมเมิร์ซไป 1,000 กว่าล้านนะครับนะในฝั่งขายมี3กลุ่มเหมือนกันครับนะก็คือกลุ่ม Energy Electronics แล้วก็กลุ่ม ICT นะครับ Energy ขายค่อนข้างเยอะนะครับขายไป 5,800 กว่าล้านเลยนะครับแล้วก็ Electronics ครับขายไป 3,000 กว่าล้านแล้วก็ ICT ครับขายไป 3,000 กว่าล้านเห็นมั้ยครับว่ากลุ่มแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยฝั่งซื้อ 1,000 กว่าล้านฝั่งแรงขายเนี่ย 3,000 5,000 ตลอดนะครับนั้นก็เหมือนเดิมครับยังคงอยู่ในเฟสของการพักตัวอยู่หรือพักฐานอยู่แต่ย้ำนะครับเราพูดกันมาตลอดหลายสัปดาห์ว่าต่อให้เป็นพักฐานยังไงพักลึกหรือไม่ลึกไงก็เป็นการพักเพื่อจะขึ้นต่อทั้งสิ้นนี่ก็พูดย้ำมาหลายสัปดาห์แล้วนะเพียงแต่ว่าทุกคนก็ทำกันบ้านรอเอาไว้ว่าจะซื้อกลุ่มไหนวิกฤตแล้วนะครับเราแนะนำว่ามันมีกลุ่มแบงก์กับกลุ่ม ICT นะที่เริ่มเห็นแรงซื้อขึ้นมานะครับรู้จักมันได้นะครับแบงก์สัปดาห์นี้นะครับกลับเข้ามาเล่นต่อนะครับก็กลุ่มที่ซื้อเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในกลุ่มแบงก์เนี่ยก็จะมี KTB นะครับ SCB นะครับ2ตัวนี้ซื้อระดับพันกว่าล้านนะครับ KTB เบอร์1น
1: ะ
0: ส่วนแรงขายถือว่าไม่มีนัยยะครับก็ถือว่าวีคที่แล้วเนี่ยแบงก์ก็ซื้อทั้งกลุ่มไม่ว่าจะเป็น KTB แล้วก็ SCB แต่ว่าซื้อทั้งกลุ่มนะแต่เป็นหนัก2ตัวนี้คอนแมทก็ซื้อตัวเดียวเลยครับซื้อปูนใหญ่นะครับ ACC นะครับแล้วก็ตัวคอมเมิร์ซนะครับซื้อ CPO นะครับตัวเดียวเด่นๆเลยนะครับนะตัวอื่นก็ซื้อบ้างแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับมี CPO CRC นะครับที่ซื้อปริมาณพอใช้ได้นะครับ CPO 700กว่าล้านนะครับนะคราวนี้กลุ่มแรงขายว่าละกันน
1: ะ
0: ขายที่เราบอกขายหนักก็มีกลุ่มพลังงานใช่ไหมครับน
1: ะ
0: ขายเป็นเบอร์หนึ่งคือขายปตท.นะครับ 2,000 กว่าล้านนะครับขายกัฟนะครับ 2,000 กว่าล้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขายสผ.นะครับไปที่ 1,500 กว่าล้านอันนี้คือกลุ่มขายก่อนนะแล้วก็ตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับขายเดลต้าครับนะ 2,500 กว่าล้านนะครับนี่คือกลุ่มแรงขายคราวนี้ที่น่าสนใจคือกลุ่ม ICT ครับเพราะว่าวิกที่แล้วนะ ICT เป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกซื้อสวนขึ้นมาพอๆกับกลุ่มแบงค์ที่บอกว่าจังหวะนี้จังหวะพักฐานเนี่ยมี ICT กับแบงค์นะที่เริ่มเห็นแรงซื้อกลับมาแล้วแบงค์เนี่ยไปต่อแล้ว ICT มีแรงขายวิกที่แล้วไปขายอะไรบ้างครับขายแอดวานซ์กับขายทรูเหมือนเดิมเลยพี่ก่อนซื้อแอดวานซ์ซื้อทรูสองตัวนี้ขายหนักขายหนักก็ซื้อเท่าไหร่ขายออกเท่านั้นนะครับสัปดาห์นี้ก็ขายประมาณสัก 1,600 กว่าล้านสำหรับตัวแอดวานซ์แล้วก็ทรูครับขายไป 1,200 กว่าล้านคราวนี้ถึงก็ต้องดูต่อคือว่าไอ้พวกกลุ่มที่โดนขายพวกเนี้ยครับมันโดนขายโดยใครนะครับก็ต้องไปเช็ค NVDR ว่า NVDR ขายไหมหรือว่า NVDR เป็นคนรับซื้อนะครับขออนุญาตไปเปิดชาร์ตขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดหนึ่งนะครับสักครู่นะผมแชร์หน้าจอตรงนี้นะครับเราสังเกตว่าเราจะเห็นนะครับที่เรียกว่าข้อมูลของ NVDR นะครับหรือว่าต่างชาติสะสมอะไรบ้างในรอบ5วันที่ผ่านมานะครับสังเกตดูนะว่าท็อป5เนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มตัวธนาคารนะครับนะปกติเลยนะครับแล้วก็ปูนใหญ่ที่เราพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยรวมทั้ง CPO ด้วยนะครับงั้นแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมานะครับบนหน้ากระดานนะมันจะเป็นตัวแบงค์นะครับตัวคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าตัวคอนแมทเนี่ย NVIDIA ไล่เก็บทั้งสิ้นมีสิ่งนี้ที่ต้องใส่ใจก็คือน่าสนใจคือแอดวานซ์เท่าจะมาได้เมื่อกี้แอดวานซ์มีแรงขายใช่ไหมครับปรากฏว่าแรงขายนั้นเกิดบนหน้ากระดานอาจจะเกิดจากกองทุนอาจจะเกิดจากรายย่อยอะไรไม่รู้แหละขายลงมาแต่คนรับซื้อก็คือต่างชาติซื้อแอดวานซ์นะครับในวิกที่แล้วนะครับนี่ต้องรู้ก่อนนะแต่ว่าเราดูหน้าจอนี่กวาดไปสิอันดับแรกไม่มีทรูครับก็แสดงว่าต่างชาติขายทรูแล้วซื้อแอดวานซ์ครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวิกที่แล้วนะยังไม่เป็นไรครับต้องไปดูรูปทรงของกราฟอันนี้เราเป็นคนเราให้รู้ก่อนว่าโอเคลงมานะใครซื้อใครขายแค่นี้ก่อนนะครับถัดไปครับขออนุญาตไปดูในกลุ่มของอีก1กลุ่มนะครับที่เรียกว่าโปรแกรมเทรดดิ้งเนาะซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างชาติใช้ในการซื้อขายเหมือนกันเขาซื้ออะไรเป็นเบอร์1ครับวีคที่แล้วซื้อมินท์ครับหรือว่าซื้อไมเนอร์นะครับไปประมาณสัก 1,500 ล้านอันนี้คือตัวที่ซื้อนะตามมาด้วย CRC ครับ8,500กว่าล้านครับติดล้อครับ510ล้านครับ KCE ครับ400

0: บีกิม346แล้วก็สเตคอนครับ304ละนี่คือกลุ่มหลักที่เขาซื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอ่ะก็ลองสังเกตดูว่าสิ่งที่ผมพูดขึ้นมาก็จะมีหน้าจอเพราะเนี้ยติดขึ้นมาบ้างอย่างเช่นมินต์ไมเนอร์ก็ติดเหมือนกันก็แสดงว่าโอเคซื้อทั้งโปรแกรมเทรดดิ้งแล้วก็ซื้อทั้ง NVDR ด้วยนะครับอย่างไมเนอร์ก็จะเห็นนะครับมินต์เนี่ยครับก็ติดมาชัดเจนนะครับบีกิมอะไรพวกเนี้ยนะครับนะติดล้อนะใช่มั้ยครับนะก็อยู่ในโซนเนี้ยใช้โปรแกรมเทรดดิ้งซื้อด้วยแล้วก็ใช้ NVDR ซื้อด้วยนะครับนะโอเคอ่ะคราวนี้กลับมาในภาพของเซตเหมือนเดิมนะครับไปดูมุมมองของเซตครับเซตเนี่ยครับที่แล้วเนี่ยบอกทุกคนเอาไว้นะครับว่าระมัดระวังนะแม้ว่ามันจะเห็นว่าคนอื่นเขาบวกกันนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับบ้านเราเองก็อยู่ในโซนของการพักฐานนะครับแล้วก็ตอนนี้เกิดสัญญาณที่เรียกว่า bearish FFVG นะซึ่งเป็นเส้นสีชมพูเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่บ่งว่ามันมีแรงขายเกิดขึ้นกระทันหันนะครับนะสัญญาณกลับตัวกระทันหันเกิดขึ้นนะครับสัญญาณนี้ถูกทำลายได้ก็ต้องไปทะลุ 1,600 จุดเหมือนที่เราได้คุยกันในสัปดาห์ที่แล้วว่าต้องผ่าน 1,600 ให้ได้นะครับจะเป็นสัญญาณยืนยันว่าโอเคไปเล่นฝั่งบนกันต่อซึ่งฝั่งบนถามว่าไกลไหมก็ไม่ได้ไกล1,065 1,625จำได้ใช่ไหมครับตรงนั้นถ้าผ่านได้ถึงจะบอกโอเคทุกอย่างพักฐานจบแล้วทุกคนไปนับแบบขาขึ้นกันเถอะแล้วก็ไปดูกันแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ใช่แต่สิ่งที่บอกทุกคนคือว่าถ้าสัปดาห์นี้นะครับเห็นวันใดวันหนึ่งนะปิดต่ำสัก1,570นะครับปิดต่ำสัก1,570ในวันไหนก็ได้นะครับนะผมมองว่าตอนนี้อาจจะมีโอกาสจะลงไปเล่นกันโซนล่างนะครับหรือว่าดิ่งลงมาแรงนะครับได้นะครับซึ่งอาจจะเริ่มไล่มาตั้งแต่1,550 1,530ไล่ไปทีละ20จุดเลยนะครับนะงั้นจุดสตาร์ทจะเริ่มต้นที่1,570ก่อนนะครับนะแต่จะบอกท่านว่าเหมือนเดิมครับยังย้ำนะครับว่าถอยตัวลงมานะครับลึกไม่ลึกนะเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นโบนัสแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือเป็นการถอยตัวจะขึ้นต่ออันนี้คือเราต้องรู้นะงั้นก็ทำกันบ้านรอไปได้เลยนะครับอ่ะคำถามครับเชิญครับ
1: เมื่อกี้ขอไป ICT หน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าภาพก็มีฝั่งของ Advance ที่บอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาใช่ไหมคะแล้ว True เองเนี่ยก็มีแรงขายแต่ว่าราคานะตรงนี้ค่ะทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่า อยู่ในจุดที่สะสมได้หรือยังหรือว่าควรจะไปแนวรับแถวไหนดีคะ
0: โอเคครับในหุ้นของกลุ่ม Advance ก่อนนะอันดับแรกถ้าเราไปดูใน Time Frame Day นะครับเราสังเกตว่าราคาเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาจริงตั้งแต่วีคที่แล้วจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมี2สัปดาห์ติดนะแอดวานเนี่ยนะครับนะแต่ราคาเนี่ยไซด์เวย์ออกข้างนะเราถือว่าเป็นการสะสมกำลังอยู่นะครับถ้าเราไปดูในชาร์ตราวๆสักภาพของ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้นะครับมันมีสัญญาณที่เรียกว่าเป็นกระทิงอ่อนๆนะครับหรือว่าสัญญาณที่ยังไม่บูลลิชชัดเจนนะครับนะเป็นบูลลิชนั่นแหละแต่เป็นฝั่งอ่อนๆกระทิงอ่อนๆงั้นตอนนี้ที่เราต้องรู้ก็คือว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เรียกว่าน่าสนใจในเชิงของเทคนิคอลด้วยรวมทั้งจริงแล้วหุ้นแอดวานซ์เองนะครับเป็นหุ้นฟันดาเมนทัลที่ดีอยู่แล้วนะครับณตรงนี้เนี่ยผมมองว่าใครที่เล่นพวกกลุ่ม DCA นะครับแล้วมองตัวนี้อยู่นะครับก็อาจจะหาจังหวะนะครับนะที่เริ่มสะสมได้เพราะเราสังเกตด้วยดีนะครับว่าตัวแอดวานซ์เนี่ยมีสัญญาณนะครับในเชิงเทคนิคอลเนี่ยมันเกิดป้ายที่เรียกว่าไอซีโร่ไลน์ตัวนี้ปรากฏขึ้นมาซีโร่ไลน์ตัวนี้นะครับสัญญาณรูปเนี้ยใน1ชั่วโมงเนี่ยถือว่าพักฐานจบทันทีนะถ้าเราเห็นว่าราคาปิดสูงเกิน385อันนี้ถ้าเกิดใครจะเอาโมเมนตัมนะถ้าใครมองว่าโอ้แอดวานซ์จะฟื้นแน่พร้อมที่จะพักฐานจบแล้วนะครับนะไปเล่นโซนด้านบนต่อต้องไปทะลุ385แต่ถ้าใครไม่ได้มองโมเมนตัมมองฟันดาเมนทัลผมมองว่าตรงนี้นะครับนะ PE ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็รวมทั้งปันผลอะไรด้วยก็แอดวานซ์ก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีของบ้านเราตัวหนึ่งเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นครับชูต่อเลยมั้ยครับ
1: ค่ะ
0: โอเคสำหรับหุ้น True นะครับนะก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเทียบกับ Advance นะครับวิกที่แล้วเนี่ยสะสมนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับนะมีแรงขายออกมาโทษครับ2วิกที่แล้วมีสะสมแต่วิกก่อนเนี่ยมีแรงขายออกมานะครับนะแต่ถ้าเราดูให้ดีนะครับหุ้นของ True นะครับนะมันมีตัว Hot Money เข้ามาเก็บสะสมในช่วงนี้นะครับผมมองว่าการพักฐานของเขาเนี่ยก็จะมีแนวรับประมาณสัก 12.4 นะครับก็คือฐานเดิมที่เคยทำเอาไว้ตรงนี้นะครับเป็นจุดแนวรับสำคัญถ้าเราดูใน time frame ของ1ชั่วโมงเราสังเกตดูดีว่ามันมีตัวซีโร่ไลน์ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าตัวหุ้น True เนี่ยนะครับนะก็จะมีแนวรับสำคัญที่ตรงบริเวณสัก 12.4 ตรงกันนะครับกับ time frame day แล้วก็ time frame 1ชั่วโมงด้วยนะครับสำหรับช่วงสั้นนะครับช่วงสั้นคนที่ดูหุ้น True อยู่นะครับก็ดูโฟกัสที่มาสัก 13.5 ถึง 13.4 ก่อนถ้าหลุดตรงนี้อาจจะลงมาเล่นเลเวลที่โซนล่างๆนะงั้นก็มีแนวรับที่ 13.5 13.4 ใกล้ๆนี่เองครับผมเช่นครับ
2: ค่ะไปที่แบงค์หน่อยได้ไหมคะดูเหมือนมีแบงค์จะคึกคักใช่ไหมคะคุณสินะ
0: ครับแบงค์ครับเอาตัวไหนดีครับ
2: สัญญาณแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างอย่างตัวหลักๆวันนี้น่าจะมี BBL ใช่ไหมคะ
0: BBL นะครับ
2: ก็ตัวที่ฮอตในช่วงสัปดาห์ที่แล้วด้วยอย่าง KTB เป็นต้นนะคะ
0: ได้ครับโอเค BBL นะครับก็วันนี้นะครับ ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับมีการแก็บอัพขึ้นมาแต่หุ้นแบงก์เนี่ย

0: จริงแล้วถ้าเราไปไล่ดูไม่จะเป็นไทม์เฟรมไหนก็ตามนะครับเขาเนี่ยอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนมานานและเป็นหุ้นที่พักตัวน้อยครับ
1: uh-huh.
0: แล้วก็เรียกว่ามีเสน่ห์เพราะมันมีปันผลค่อนข้างดีนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะหลบภัย uh-huh. นะครับแนวต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นมาทุกคนก็จะเริ่มโฟกัสหาหลุมหลบภัยที่แบบว่าปันผลสม่ำเสมอแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงแข็งแรงตัวแบงก์ก็เป็นตัวแรกๆที่คนก็จะมองนึกถึงเนาะงั้นเวลาฟันโฟเข้ามาก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมถึงตัวนี้พวกกลุ่มแบงก์หนึ่งเป็นตัวที่แรกๆที่คนนึกถึงกันเอาละคราวนี้ถ้าเรามาดูในเชิงเทคนิคกันบ้างต้องบอกก่อนว่าตัว BBL นะครับตอนนี้พักฐานจบแล้วในภาพ1ชั่วโมงนะครับให้สังเกตดูดาวเราดูนะครับว่าถ้าราคาทำโลวอลโลเมื่อไหร่นะครับแล้วสามารถย้อนกลับมาสูงกว่าตำแหน่งของไฮเดิมของฝั่งที่เริ่มทำโลวอลโลเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็จะมองว่าตรงเนี้ยพักฐานจบแล้วจะนับเป็นเริ่มขาขึ้นของไทม์เฟรม1ชั่วโมงแล้วขณะเดียวกันเดย์ขาขึ้นอยู่แล้วนะครับ1ชั่วโมงก็เป็นขาขึ้นงั้นก็กลยุทธ์ก็มี2อย่างครับ follow แต่แม้ก็ต้องรอย่อซื้อตามป้ายต่างๆที่ตัวระบบมองเอาไว้นะครับสำหรับตัว BBL นะครับผมต่อไปนะครับเป็น KTB ครับ
1: KTB
0: ครับผม KTB ก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าค่อนข้างแข็งแรงนะจริงๆแข็งแรงมากๆด้วยนะครับก็ทำนิวไฮไปแล้วด้วยนะครับสำหรับ Time Frame Day นะครับแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีในภาพของ time frame 1ชั่วโมงเองเนี่ยมีช่วงจังหวะพักฐานน้อยมากเลยถ้าทุกคนดูให้ดีนะครับรูปนี้ในเชิงเทคนิคเรียกว่าพักฐานแบบ strong bear ก็คือว่าถอยตัวลงมาทำ high สูงขึ้นแต่ว่าถอยตัวลงมานิดเดียวแล้วก็ฟื้นกลับเลยอย่างเงี้ยพักฐานจบแล้วนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยต้องนับเป็นแบบขาขึ้นรอบใหม่ของ time frame 1ชั่วโมงแล้วนะ day เป็นขึ้นอยู่แล้ว1ชั่วโมงก็มาเป็นขึ้นด้วยนะครับงั้นตอนนี้ก็มี2แบบก็คือ follow เลยหรือไม่ก็ต้องรอย่อซื้อตามป้ายต่างๆนะครับสำหรับแนวรับสำคัญของ KDB ก็อยู่ที่มาสัก 34.5 ไม่หลุดโซนนี้ก็ถือว่ายังคงเคลื่อนที่อยู่ในสัดส่วนที่ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพต่อไปได้นะครับ
1: ค่ะอีกสักตัวนึงเป็น KBank หน่อยได้มั้ยคะ
0: นิดหนึ่งครับพอดีเราเห็นกลุ่มแบงค์คึกคักมา2สัปดาห์อาจจะเก่งในเรื่องของกนง.ก็ได้นะครับเพราะว่าวันพุธเนี่ยกนง.จะมีการประกาศดอกเบี้ยนะครับแล้วก็หน้าทุกคนเขาคาดการเอาไว้ครับเฮาส์สระเฮาส์บ้านเราเนี่ยคาดการไว้ว่าจะคงดอกเบี้ยที่เดิมนะครับก็1%นะครับงั้นก็ถ้าคงเดิมนะครับลดลงอาจจะยากเพราะว่าลดลงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้เศรษฐกิจการถ้าเราจะกระตุ้นเราต้องลดดอกเบี้ยเนา
1: ะ
0: แต่ว่าเรามีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเรื่องของน้ำมันเข้ามาเนี่ยก็กนง.คงจะลดยากงั้นตอนนี้ก็เป็นแค่คงดอกเบี้ยก็คนก็สบายใจละแบงก์ก็ถ้าคงดอกเบี้ยแบงก์ก็แฮปปี้แต่ถ้าลงเนี่ยเขาก็จะวูบแป๊บเดียวนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ไม่ค่อยชอบนะครับถ้าลงดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มแบงก์นะ
1: คร
0: ับผมคราวนี้เชิญครับ
2: อ๋อต่อกลุ่มแบงก์ก่อนไหมคะ
0: ได้ครับเคแบงก์นะครับเคแบงก์ก็เหมือนกันครับเคแบงก์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใน time frame day ก็เป็นขาขึ้นทำ new high เหมือนกันนะครับแล้วก็ใน time frame ของ1ชั่วโมงนะครับนะก็พักฐานจบแล้วนะครับรอบนี้ก็นับแบบขาขึ้นนะครับใช้หลักการ follow หรือไม่ก็ย่อซื้อตามป้ายต่างๆนะครับสำหรับตัวหุ้นกสิกรไทยนะครับแนวรับสำคัญกสิกรอยู่ที่196นะครับไม่ดูส่วนนี้ถือว่าไม่มีอะไรน่ากังวลครับ
2: กลุ่มชิ้นส่วนสักหน่อยแล้วกันค่ะวันนี้คึกคักเหลือเกินนะคะ
0: ครับคึกคักก็
2: แ
0: ล้
2: วแต่เดลต้ายังนิ่งอยู่แต่ว่าเพื่อนนี่ขึ้นกันนะฮานา KCE นะคะจ
0: ุ
2: ดรับหรือว่าเราควรจะมีกลยุทธ์ยังไงสำหรับกลุ่มนี้นะคะ
0: โอเคต้องบอกว่าเดลต้าวีคที่แล้วโดนขายนะไม่รู้หน้าตาวันนี้ฟื้นหรือยังนะแต่ว่าฮาน่าเนี่ยครับนะก็ต้องถือว่าเขาเป็นขาขึ้นนะครับใน time frame 1ชั่วโมงแล้วก็ใน time frame day ต้องบอกก่อนว่าพวกฮาน่าอะไรพวกนี้ครับมันเหมือนเป็นกลุ่มที่เขาเพิ่งจะมาคือเดลต้าเข้ามานานแล้วเนาะก็เป็นขาขึ้นมานานแล้วแต่พวกฮาน่าไอ้ KCE อะไรพวกนี้มันเป็นขาลงมาก่อนหน้าเอาจริงเหรอในเชิงทฤษฎีเขาเนี่ยเขาเพิ่งจะยืนยันเป็นน้องขาขึ้นชัดเจนใน time frame day เนี่ยประมาณสักวันที่24มีนาเท่านั้นเองนะอันนี้คือโอเคฉันเป็นขาขึ้นแล้วอะไรเนี่ยประมาณสัก24มีนาหรือปลายเดือนมีนาคมนี่เองนะก็ผ่านมาประมาณสัก3เดือนก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพได้อย่างต่อเนื่องนะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่า1ชั่วโมงก็เป็นขาขึ้นด้วยนะครับแนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณสัก33ถึง32บาท3สลึงนะเป็นจุดหมุนสำคัญถ้าไม่หลุดโซนนี้ก็ถือว่ายังคงอยู่ในเส้นทางในการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพต่อไปนะครับต่อไปครับ KCE เนา
2: ะ
0: หรือจะเอาเดลต้าดีครับ KCE ก่อนแล้วกันโอเคทั้งคู่เลยนะ KCE เหมือนกันนะครับก็ในไทม์เฟรมเดย์นะครับเหมือนฮาน่านะก็คือว่าเขาก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก20เมษายนอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มานะครับนะก็ยืนยันว่าเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะครับรูปทรงเดียวกันกับฮาน่าเลยนะครับนะก็1ชั่วโมงตอนนี้นะครับก็ทำนิวไฮสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับจุดหมุนสำคัญนะครับที่ห้ามหลุดก็คืออยู่ที่34บาท3สลึงจนถึง35บาทสลึงสำหรับตัวหุ้น KCE นะครับต่อไปครับไปดูเดลต้ากันบ้างนะครับสำหรับตัวเดลต้านะครับนะก็ในไทม์เฟรม

0: เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นขาขึ้นมายาวนานนะจริงนานมากๆแล้วแหละนะครับแล้วก็รูปนี้ราคาวิ่งขึ้นแต่โมเมนตัมไม่วิ่งขึ้นตามแหละทุกคนก็รู้ละมันคือเวฟ5แต่ด้วยความที่เวฟ5หรือปลายไซเคิลเนี่ยมันเป็นเวฟที่คาดการยากว่ามันจะไปจบตรงไหนอะไรยังไงมันมีทั้งสั้นมันมีทั้งยาวก็ได้เวฟ5มันเป็นคลื่นที่มันเป็นเวฟที่มวลชนเขาไล่ราคากันเนาะคราวนี้ก็ต้องมาดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงแล้วกันถ้า1ชั่วโมงพักฐานเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสจะจบปลายเวฟ5ได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจได้ในฝั่งเวฟเนาะก็ถามว่า1ชั่วโมงพักฐานหรือยังนี่ครับหลุดตรงนี้ทุกคนครับประมาณสัก329ครับหลุดตรงนี้เมื่อไหร่นะครับ1ชั่วโมงจะเข้าสู่การพักฐานแล้วก็อาจจะฉุดให้ไทม์เฟรมเดย์นะครับนะเริ่มเสียทรงด้วยเพราะว่าเขาขึ้นมานานมากแล้วงั้นจุดเริ่มต้นของเดลต้าที่จะเริ่มเสียทรงนะครับดูที่329นะครับทุกท่านครับเชิญครับ
1: ค่ะคุณจินนะลองแวะไปที่กลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมสักหน่อยได้ไหมคะว
0: ่
1: าสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเขาสักเท่าไหร่นะคือเขาไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของพวกกลุ่มหรือว่าเม็ดเงินของต่างชาติหรืออย่างไรนะคะคุณจินนะเปิดอย่างตัวเด่นๆอย่างในกลุ่มนี้คือว่าใช่ไหม WHA แล้วก็ตัวอมตะนะคะ
0: อมตะนะครับคือถ้าเราเห็นให้ดีครับสองตัวนี้ก็แปลกอย่างที่ทางพี่พูดมานะครับก็คือว่าตัวของตัวนิคมเนี่ยแปลกเหมือนกันก็คือถ้าเราไปเช็คดูให้ดีพวก NVDR สะสมเนี่ย มันก็สักครู่นะครับอ
1: ัน
0: นี้หน้าจอเห็นอยู่ใช่ไหมครับโอเคผมกำลังงงๆพอดีหน้าจอมันซ้อนแปลกๆโอเคเห็นหน้าจออยู่เนาะ
1: เห็นอยู่นะคะโอเค
0: ถ้าเราดูให้ดีนะครับก็ในกลุ่มเนี่ยครับถ้าเราไปย้อนไม่ว่าจะเป็น10วันนะครับนะ1เดือนนะครับนะแล้วก็ทางหลาย2เดือนเนี่ยเราจะไม่เจอพวกอมตะหรือว่า WHA เนี่ยโผล่ขึ้นมาในหน้าจอนี้นะทั้งจริงแล้วราคาวิ่งขึ้นดีมากเลยนะก็งงกันแต่เราลองไปดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ย NVIDIA มันเก็บหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูว่าอย่างที่พี่นงได้ทักมาว่ามันเข้ามาขออนุญาตเปิดผมขออนุญาตเปิด WHA นิดหนึ่งน
1: ะ
0: คืออาจจะเก็บแต่ว่ามันไม่เก็บถึงขั้นว่าติดท็อปอะไรเงี้ยก็เก็บอยู่นะ
1: มีบ้างใช่ไหม
0: ไม่บ้างจริงๆเก็บอยู่ครับแต
1: ่
0: มันไม่ติดท็อป10อะไรพวกเนี้ยครับไม่ติดท็อป20ด้วยซ้ำแต่ก็เก็บอยู่นะครับนะก็สังเกตดูนะครับที่ KWHA นะเอ็นวีดีอาร์เก็บถึงอยู่นะครับแม้ว่าช่วงไหนจะขายออกบ้างแต่ว่าเลนส์อยู่ในการสะสมนะครับแล้วก็อมตะขอดูหน่อยๆก็เปิดแล้วขออนุญาตเปิดอมตะด้วยเลยอมตะก็เก็บอยู่นะครับนะแต่ไม่ติดท็อปที่สุดนั่นเนี่ยโอ้อมตะทำนิวไฮด้วยนะครับถ้าดูให้ดีนะเอ็นวีดีอาร์นะเก็บทำนิวไฮด้วยซ้ำนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาดูในชาร์ตบ้างนะครับนะในฝั่งของชาร์ตนะครับก็ตัว WHA นะครับนะตอนนี้นะครับทำไฮสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงขั้นทำนิวไฮในรอบปีที่ผ่านมาหรือปีก่อน2025ที่ทำเอาไว้ที่6บาท20แต่ว่าตอนเนี้ยฟื้นละนะครับในทำเฟรมเดย์ก็ค่อยไต่ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพต่อไปทำเฟรม1ชั่วโมงครับก็อยู่ในรูปทรงนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับตอนนี้ถ้าเราจะดูจุดก็ให้ดูตรงตำแหน่งวอลุ่มสีเขียวที่แน่นๆ นะครับประมาณสัก4บาท50หร
1: ือ
0: จะดู PVS low ประมาณสัก4บาท42อันนี้ก็เป็นแนวรับสำคัญในจุดที่จะเปลี่ยนรูปทรงของราคา WHA นะก็ยังอยู่อีกไกลครับนะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ยังไม่ได้กังวลอะไรนะครับต่อไปครับอมตะนะครับอมตะนะครับก็ถ้าดูใน time frame day นะครับก็จะคล้ายๆตัว WHA เลยนะครับราคาวิ่งขึ้นมาต่อเนื่องนะครับฮอตมันนี่เก็บสะสมเหมือนกันแต่ว่าราคายังไม่ทำนิวไฮของปี2025ซึ่งอยู่ที่ราคา31บาทแต่ว่า1ชั่วโมงก็ค่อยไต่ระดับขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆเดย์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจุดสำคัญที่ห้ามหลุดก็อยู่ที่ตรงบริเวณฐานของตัววอลุ่มที่แน่นๆกันตรงบริเวณนี้นะประมาณสัก24บาทแล้วก็ยึด PVS low ตำแหน่งก็ได้ก็24บาทถึง23บาท2สลึงเป็นแนวรับสำคัญของอมตะไม่ดูโซนนี้ถือว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลครับ
2: ค่ะขออีกนิดนึงแล้วกันนะคะจริงๆอยากถามกลุ่มพลังงานด้วยนะคะแล้วก
0: ็
2: ม
0: ี
2: ข่าวอย่างเรื่องของการบินไทยนะคะที่เขาปลดล็อกนะให
0: ้
2: เจ้านี้ซึ่งแปลงนี้เป็นทุนเนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นในส่วน 75% ที่เหลือเนี่ยค่ะได้ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเป็นต้นไปคือซึ่งพอข่าวออกมาเนี่ยมันก็ลงมานะแต่ว่าจะถามว่าวันนี้ค่ะคือวอลุ่มในการขายเนี่ยมันบางลงไปบ้างหรือยังคะหรือว่ายังไงดี
0: โอเคครับเราไปดูก่อนอันดับแรกที่เราเห็นว่ามีแรงขายขึ้นมาเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่เข้ามารอรับแน่ๆเลยคือฮอตมันนี่นะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวแสบนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวที่เงินร้อนก็ได้นะเขาจะเล่นกันเร็วแล้วก็เล่นกันแรงสังเกตดูว่าพฤติกรรมฮอตมันนี่ถ้าเกิดเขาเก็บอะครับรอบแรกเขาเก็บครั้งแรกแล้วรอบสองเก็บหนักขึ้นเนี่ยเขามีความมั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาถึงกล้าเก็บมากขึ้นนี่จุดแรกกันนะแต่อย่าเพิ่งเข้าตามเขาให้ดูโมเมนตัมก่อนเพราะฮอตมันนี่เนี่ยบางทีนะครับมันลงแล้วมันเก็บเพิ่มแล้วไม่รู้มันจะเอาลงขนาดไหนแล้วไม่รู้ราคาที่มันอยากได้ตรงไหนนั้นเราต้องรอดูในฝั่งของ1ชั่วโมงว่า1ชั่วโมงฟื้นเมื่อไหร่นั่นแหละแสดงว่าตอนเนี้ยเขาได้ของครบแล้วแสดงว่า1ชั่วโมงจะเริ่มเล่นกันแล้วอันนี้อันดับแรกก่อนนะงั้นถ้าถามของวันนี้การบินไทยครับฮอตมันนี่เข้าอยู่คราวนี้ไปดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่านอกจากฮอตมันนี่เข้าแล้วเนี่ย NVIDIA เข้าด้วยไหมถ้าอันนี้เข้าด้วยก็น่าสนใจนะครับนะ ปรากฏว่าเข้า

0: เข้านะถ้ารู้ดีนะเฮนรี่แล้วก็เข้าแล้วก็เข้าแบบทำนิวไฮด้วยนะครับมีบิ๊กหลอดเกิดขึ้นที่เรารู้วันนั้นเกิดที่มีแรงขายบิ๊กหลอดเนี่ยแต่ว่าเอ็นวีดีอาร์นะเข้าสะสมอยู่แล้วทำนิวไฮสังเกตนะครับเอ็นวีดีอาร์ซื้อตรงจุดนี้สูงกว่าจุดนี้ขณะที่ราคายังไม่วิ่งขึ้นไปแสดงว่าเขาก็ทำนิวไฮมีสองกลุ่มนะครับที่เล็งๆการบินไทยคือฮอตมันนี่กับต่างชาตินะคราวนี้ถ้าเรานี้เราก็เอาละถ้าจะเล่นแบบนี้เราก็รอสัญญาณ1ชั่วโมงฟื้นเมื่อไหร่แล้วเจอกันเรามาดู1ชั่วโมงจะฟื้นเมื่อไหร่ครับอันดับแรกก่อนนะถ้าดูจากการวิเคราะห์ของวอลุ่มเนี่ยการบินไทยนะครับณตอนนี้ถ้าดูในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยถ้าจะให้ฟื้นแบบจริงจังราคาต้องทะลุนะครับแนวซีโร่ไลน์ต้มกบเดิมที่เคยทำเอาไว้นะครับอยู่ที่7.30 งั้นจดเลยนะตำแหน่ง7.30นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าพักตัวจบในภาพของ1ชั่วโมงนะครับนะงั้นถ้าใครจะรอการบินไทยรอดู7.30เอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักตัว1ชั่วโมงจบแล้วครับเชิญครับ
1: ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวสรุปสั้นๆ สักนิดนึงนะคะก็วันนี้ภาพของเซตนะคะรวมไปถึงกลยุทธ์ที่คุณเจนาจะแนะนำนักลงทุนวันนี้หน่อยนะคะ
0: ได้ครับก็เหมือนเดิมครับนะที่เราคุยกันมาตลอดหลายสัปดาห์นะครับเส้นนี้เองนะครับพักฐานนั้นตัวพักฐานระยะสั้นอยู่นะครับไม่ว่าจะพักลึกไม่ลึกก็ตามถือเป็นการพักฐานไปจะขึ้นต่อจังหวะนี้ทุกคนยังทางกันบ้านรอไว้นะครับดูหุ้นฟันเดอร์เมนทัลดีเอาไว้นะครับไม่ต้องน่ากังวลไม่ต้องอะไรนะครับเซ็ตบ้านเราถือว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับนะราคาเองก็ไม่ได้แรงมากแล้วผมก็ยังมองว่าไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยน่าจะออกมาดีขึ้นนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงทำกันบ้านแล้วกันงั้นก็ถ้าลงมาลึกก็เป็นโอกาสแล้วกันนะให้คิดอย่างนี้นะครับลงมาลึกเป็นโอกาสนะครับไม่ต้องกังวลครับเช่นครับ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับพี่นงครับ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: คร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ุณจินาสินส่งนะคะเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะก็ถือว่าเซตเองเนี่ยก็ยังคงจะไปต่อได้นะคะเพียงแต่ว่าในระยะสั้นๆอาจจะเห็นในลักษณะของการย่อลงมาบ้างนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคุณจินาบอกว่าลงเพื่อที่จะไปต่อนะคะรับเนี่ย 1,570 1,550 หรืออาจจะไป 1,530 นะคะทีละ20จุดส่วนต้านนะคะก็นี่แหละ 1,600ถัดไปก็คือ 1,615 จุดค่ะ
2: ค่ะจริงๆแล้วแอบอยากถามเรื่องของกลุ่มพลังงานเหมือนกันแต่ว่าแหมสถานการณ์ตอนนี้มันก
1: ็
2: ไม่ค่อยจะแน่นอนเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวไว้ให้มีอะไรที่ชัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่อยว่ากันนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ค่าเงินกันกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
1: สวัสดีคุณหญิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างต้องดูตลาดเงินเนาะว่ารับข่าวที่สวิตเซอร์แลนด์ยังไงบ้างนะคุณหญิงค่ะ
3: ก็ไม่ชอบค่ะคือถ้าจบวันศุกร์จะชอบกว่านี้
1: ค่ะ
3: หรือถ้าเริ่มการเจรจาในช่วงวันศุกร์แล้วไม่รู้เรื่องจริงๆก็อาจจะชอบมากกว่านี
1: ้
3: แต่มันเหมือนกับว่าจุดสตาร์ทนั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะถึงจะมาสตาร์ทหลังจากวันนั้นอีก2วันที่ผ่านมาแล้วก็มีพัฒนาการในทางที่ดีเหมือนกันในช่วงเช้าวันนี้แต่ตลาดก็ไม่เชื่อไปแล้วค่ะรวมๆกันก็คือกลายเป็นว่าสถานการณ์ที่ตลาดมองคือมีความแน่นอนสูงมากค่ะแล้วก็อิหร่านก็ปิดช่องแคบฮอร์โมนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คุณทําก็บอกว่าถ้าคุยจะไม่ดูเรื่องการเจรจาสันติภาพระหว่างสองประเทศไม่ได้ข้อสรุปก็จะโจมตีอิหร่านอีกรอบค่
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นคือตอนนี้คือยังไม่ได้สามารถเทควิวว่ามันจะเป็นภาพโพซิทีฟได้ขนาดนั้นดอลลาร์ก็ได้รับอานิสงส์ในฐานะที่เป็นสกุลเงินปลอดภัยแล้วก็ผสมลงกับแบงก์หนุนในช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เป็นเรื่องการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดรวมๆกันดอลลาร์ก็มาจาก2เรื่องนี้เหมือนเดิมค่ะเราเห็นค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าทดสอบแนว 32.95 บาทต่อดอลลาร์นะคะในช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นโทนอ่อนค่าชัดเจนค่ะระดับปิดตลาดของวันศุกร์ที่ผ่านมาคือ 32.83ก่อนข้ามมาประมาณ10กว่าสตางค์ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ค่ะตลาดรู้สึกว่าการอ่อนค่าของเงินบาทก็ถึงแม้มันจะสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่นในเอเชียแต่ประเด็นก็คือเราเข้าใกล้แนวที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากค่ะ33บาทต่อดอลลาร
1: ์
3: ใช่ไหมคะซึ่งแนวแถวๆนี้ค่ะมันจะมีผู้ส่งออกรอขายดอลลาร์อยู่พอสมควรก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่เบรก33ขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นกรอบด้านบนที่ให้ไปสำหรับวันนี้ค่ะ33ทวนส่วนกรอบด้านหน้าเนี่ยให้ไว้แถวๆระดับปิดเป็นสุขค่ะที่ 32.85 บาทต่อดอลลาร์ตลาดรอติดตามถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นกลง.ช่วงกลางสัปดาห์นะคะแล้วก็ติดตามกันได้เรื่อยก็สื่อประเด็นในตะวันออกกลางค่ะ
1: ค่ะนะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหญิง
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบาทอ่อนนะคะดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าอยู่นะคะจาก2ประเด็นหลักเช่นเคยคือสงครามแล้วก็ดอกเบี้ยเฟดนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยนะมีวิเคราะห์ราคาทองคำแล้วก็การวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศต่อนะคะ
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: ค่ะ 10:40 นาทีนะคะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็ทำให้ในการเปิดราคาทองในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับถ้าเป็น Gold Spot นี่คือบวกขึ้นมาได้พอสมควรนะคะประมาณสัก30เหรียญเห็นจะได้มาอยู่ที่ 1,490 เหรียญสำหรับ Gold Spot นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆย่อลงมาจนล่าสุดอยู่ที่ 4,180 เหรียญสำหรับทองไทยเองนะคะเช้าวันนี้เปิดมาเนี่ยบวก2รอบรวม500บาทต่อบาททองคำแต่ว่าหลังจากนั้นก็ประกาศปรับลงจนตอนนี้ทองไทยบวกเหลือ300บาทต่อบาททองคำนะคะทองแท่งขายออก 65,200 บาทต่อบาททองคำนะคะทิศทางทองจะเป็นอย่างไรกับความไม่แน่นอนที่ยังคงค้างคากันอยู่นะคะไปคุยกันเลยค่ะกับคุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุฒค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณพิมยาพัฒน์ครับ
0: มาอัปเดตล่าสุดกันนะทองรับข่าวก็คือถูกกดลงมาอีกแล้วใช่มั้ยคะคุณวรุฒค่ะ
3: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมีความผันผวนนะครับอิสราเอลเลบานอนมีการโจมตีกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางอิหร่านก็ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยช่องแคบฮอร์มุซก็กลับมาเปิดแล้วก็มีการเปิดเผยว่าจะมีการตกลงแล้วก็เจรจากันภายในระยะเวลา60วันนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ภาพของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะทำให้เสถียรภาพของราคาพลังงานเนี่ยยังคงไม่ได้มีความแน่นอนมากนักนะครับความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับที่ทำให้นักลงทุนมองว่าถ้าสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดไม่แน่ไม่นอนเนี่ยก็น่าจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยยังคงมีภาพของการคุมเข้มนโยบายการเงินอยู่ดังนั้นเนี่ยภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้เรามองว่าอาจจะยังคงเห็นความเสี่ยงที่ตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะยังคงมีภาพของการแกว่งในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวแต่เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันมีความผันผวนไปมานะครับบางช่วงเนี่ยก็ยังสามารถเสี่ยงซื้อเล่นสั้นเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาแล้วก็รีบขายทำกำไรเมื่อราคาเด้งกลับหรือมีการดิดตัวกลับได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นจากภาพของความขัดแย้งในฝั่งของตะวันออกกลางโดยอาศัยข่าวหรือปัจจัยที่จะกลับเข้ามาชี้นำในช่วงสั้นครับ
0: ค่ะทีนี้

0: ล่าสุดช่วงต่อเนื่องจากเมื่อคืนมาจนถึงเช้าวันนี้นะคะทองนี่คือไม่ได้ไหลลงแรงๆใช่ไหมคะคุณรุตก็เป็นในลักษณะเหมือนกับค่อยๆย่อลงมาไหมคะภาพของการลงนี่เป็นยังไงบ้างอะคะค่ะ
1: ครับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทองดิดกลับหรือเด้งกลับก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์การเจรจากันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเริ่มมีการคลี่คลายหรือมีความชัดเจนกันในช่วงคืนวันอาทิตย์นะครับพอเปิดตลาดมาเนี่ยก็ทองคำก็เด้งหรือมีการรีบาวกลับขึ้นมาหรือฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าเริ่มมีทรายหรือมีสัญญาณของสันติภาพเกิดขึ้นอีกครั้งก็ต้องบอกว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนเนี่ยตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะไม่ไปเจรจานะครับไปมาเนี่ยสุดท้ายก็มีการบินไปที่เจนีวาแล้วก็มีการตกลงแล้วก็เจรจากับอิหร่านดังนั้นน่ะพอภาพของการปิดช่องแคบฮอร์มุสในตอนแรกทำให้ทองคำร่วงลงหรือปรับฐานลงแต่พอมีการเจรจาเกิดขึ้นแล้วก็การเจรจาเนี่ยมีภาพของความพยายามในการตกลงกันได้แล้วก็มีทรายหรือสัญญาณว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสในช่วง60วันนะครับทองก็มีการเด้งกลับหรือมีการดิดตัวกลับแต่การเด้งกลับของทองในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยขึ้นไปติด 4,219 เหรียญดอลลาร์ต่อไทส์ออนนะครับแล้วก็เริ่มเห็นแรงขายสลับกลับลงมาอีกครั้ง
0: uh-huh.
1: ทองก็เริ่มอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในช่วงสายๆครับ
0: uh-huh.
1: ปัจจุบันเนี่ยเหลือ 4,175 เหรียญดอลลาร์ต่อไทส์ออนครับ
0: ค่ะโอเคค่ะอ่ะทีนี้กลยุทธ์ก็รับต้านตรงนี้เราให้ไว้ที่เส้นไหนบ้างคะคุณลุง
1: ตอนนี้เนี่ยทองเด้งหรือดิ่งกลับมาแล้วนะครับ
0: uh-huh.
1: ถ้าการฟื้นตัวกลับอีกรอบหนึ่งไม่ผ่าน 4,219 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับ
0: uh-huh.
1: หรือ 65,700 บาทต่อบาททองคำอย่างแนะนำนักลงทุนที่เสี่ยงซื้อเอาไว้แบ่งขายออกมาก่อน uh-huh. ถ้าจะเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งเนี่ยรอดูแถวโลหรือระดับต่ำสุดของตัวราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับ
0: uh-huh.
1: ก็จะอยู่แถวระดับ 4,121 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนถ้าราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ก็ค่อยทยอยเข้าซื้อหรือเป็นการเสี่ยงซื้อเล่นสั้นเนื่องจากตัวทองคำในระดับรายวันเนี่ยเรายังคงเห็นการลดระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดในระดับรายวันลงนะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่แนะนำว่าจะเข้าซื้อมากนักถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยก็เป็นการเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการฟื้นตัวกลับหรือการดิดตัวกลับในช่วงสั้นทางนี้ทางนั้นเนี่ย 4,219 เป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของทองคำ2วันที่ผ่านมานะครับก็คือวันศุกร์กับวันจันทร์ราคาเนี่ยพยายามทดสอบระดับดังกล่าวมา2วันแล้วถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำใกล้ๆกับโซนโลหรือระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าได้นะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยช่วงเช้าวันนี้ทองลงมาโลหรือลงมาต่ำสุด 4,136 ซึ่งใกล้กับโลเมื่อวานมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงจะเสี่ยงซื้อใกล้ๆกับ 4,136 ก็ได
0: ้
1: หรือจะไปรอดูใกล้ๆกับโลเมื่อวานก็คือ 4,121 เหรียญดอลลาร์ต่อออนก็ได้นะครับซึ่งคิดเป็นทองไทยเนี่ยต่างกันแค่ประมาณ200บาทเท่านั้น4,136 ก็ 64,400 4,121 เนี่ยก็ 64,200 นะครับก็ 64,200 กับ 64,400 ถ้าอยากจะเสี่ยงซื้อก็ใช้แนวรับดังกล่าวเนี่ยพิจารณาครับแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดหลุดแนวรับระดับดังกล่าวก็ต้องบอกว่าจะมีแนวรับถัดไปนะครับก็จะอยู่ที่ระดับ4,000กับ23เหรียญดอลลาร์ต่อไทส์ออนเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของตัวทองคำในเดือนมิถุนายนระดับดังกล่าวเนี่ยทองเคยทิ้งตัวลงไปรอบหนึ่งแล้วก็มีการรีบาวกลับนะครับก็ตลาดยังจับตาดูอยู่ว่า4023เนี่ยราคาจะสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ไหมระดับดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทย 62,600 บาทต่อบาททองคำต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทองไทยยังดียังได้อานิสงส
0: ์
1: ของค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมานะครับก็เลยเป็นปัจจัยบวกหรือเป็นปัจจัยคอยประคับประคองราคาทองคำในประเทศเอาไว้ครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะผันผวนมากเลยนี่นะอ่ะก็มีบาทอ่อนมาพยุงไม่กดให้ทองลงไปมากกว่านี้นะคะสำหรับราคาทองไทยนะคะ
1: แต่ว่า

0: ก็โล2ระดับนะฮะ2ระดับก็คือ 4,136 อันนี้รับนะถ้าจะรับก็คือ 4,136 เหรียญ 4,121 เหรียญแล้วก็ถัดไปถ้าเป็นโลของเดือนมิถุนายนคือเดือนนี้ 4,023 เหรียญ นะคะอ่ะเป็นทองไทยบ้างนะ64,400 64,200 บาทแล้วก็ 62,600 บาทต่อบาททองคำนะคะส่วนถ้าเป็นแนวต้านก็ 4,175 เหรียญซึ่งตอนนี้คือ Gold Spot ผ่านขึ้นมาแล้วไง 4,180 เหรียญ นะคะถัดไปก็คือ 4,219 เหรียญค่ะตีเป็นทองไทยก็ 65,700 บาทต่อบาททองคำค่ะ
1: ค่ะนะทองไทยเช้านี้ปรับราคา6ครั้งแล้วนะคะบวกมา300บาทนะคะก็ทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 65,000 บาทขายออกที่บาทละ 65,200 บาทนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: เดือนจันทร์ค่ะโอ้โหผันผวนกันสุดๆเลยนะคะสำหรับน้ำมันเพราะว่าตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะก็คุณครับก็มองว่าเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยเพราะว่ามีการยังถล่มเลบานอนเขาก็โอ้โหเรียกว่ารุนแรงเลยใช้คำพูดกับในแทนเนฮูก็ยังเขาเรียกอะไรลำเลิกทุนคุณเลยที่บอกว่าเนี่ยประเทศอิสราเอลเนี่ยถ้าผมไม่ช่วยจัดการหลายอย่างเนี่ยป่านนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วและก่อนหน้านั้นก็บอกว่าคุณเนทันยาฮูเนี่ยน่าจะอยู่ในคุกนะถ้าไม่ใช่เพราะผมเนี่ยก็สรุปว่าเขาก็ไม่พอใจแล้วก็บอกต้องหยุดได้นะเพราะคุณไปโจมตีพลเรือนในเลบานอนก็สาเหตุก็เพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาไม่นับสัญญาที่อเมริกาไปเซ็นMOU นะคะซึ่งก็เรียกว่า interim accord หรือว่าเป็นสัญญาเบื้องต้นนะคะซึ่งก็ทำระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยทางอิสราเอลก็พยายามจะบ่อนทำลายอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสำคัญกับความอยู่รอดของคุณเนทันยาฮูหรือว่าคะแนนนิยมของเขาใกล้เลือกตั้งแล้วอย่างไรก็ตามคราวนี้ก็มันก็ผันผวนเพราะว่าแต่แรกก็มีการแคนเซิลการเดินทางของคุณอะไรนะเจดีแวนที่กำลังจะไปอยู่แล้วทีเดียวนะจะเรียกว่าอิสลามาบัดแอคคอร์ดหรือเปล่าตกลงในที่สุดเนี่ยเขาก็เดินทางเมื่อวันอาทิตย์นะคะคุณเจดีแวนสำหรับทีมของอิหร่านก็ไปแต่ว่ายังไม่ค่อยเจอกันค่ะเขาไปเจอคนกลางซึ่งกลายเป็นคนกลางสองนะก็คือทางอิสลามาบัดโดยนายกของปากีสถานแล้วก็มีเอื้องจีจากประเทศของอะไรนะกาตาร์ซึ่งก็เป็นมิตรที่ดีกับทางอิหร่านมาตลอดอยู่แล้วนะคะอันนี้โรงแรมที่เป็นของกาตาร์นะที่ตรงลูเซิร์นสวิตเซอร์แลนด์นะคะอย่างไรก็ตามคราวนี้ก็ในที่สุดทีมของอิหร่านก็ไปแต่ไม่ไปพบกับทางทีมของ JD Vance แล้วก็ทาง JD Vance ก็ออกมาปรามว่าสิ่งที่เลบานอนทำเนี่ยไม่ถูกแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้อเมริกากำลังปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านโหเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะไม่ได้ปรับกันมา 4-7 ปีละคุณเดชเจดีแวนซึ่งก็พยายามที่จะวางโพซิชันของตัวเองเพราะว่าอาจจะต้องเป็นแคนดิเดตในปี2028เขาก็วางระยะห่างกับทรัมป์พอสมควรแต่คุณทรัมป์โมโหมากเพราะว่าทางอิหร่านน่ะก็มีการประกาศว่าถ้ามีการละเมิดเลบานอนนี้ฉันปิดอีกช่องแคบเลยน้ำมันก็จะฉูดขึ้นไปนะแล้วก็คุณทรัมป์ก็เอ้าพลาดน้ำมันไปเองก็บอกอุ้ยจะไม่เหลือเลยนะอิหร่านจะไม่เหลืออะไรแต่เจดีแวนก็ออกมาพูดเหมือนกับไม่ได้รู้สัญญาณจากทรัมป์เลยนะสองคนนี้บางทีหรือว่าจะพยายามที่จะอธิบายทรัมป์ในทางโพซิทีฟที่บอกว่าเรากำลังปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีไอ้สองแฟกเตอร์ระหว่างว่าน้ำมันจะขึ้นหรือจะลงแต่ในที่สุดตอนนี้ล่าสุดออกมาเนี่ยทางผู้เมดิเอเตอร์ทั้งสองคือทั้งปากีสถานแล้วก็กาตาร์ก็ออกมาแถลงว่าเขาจัดตั้งทำรถแมพแล้วแล้วก็มีคณะคล้ายๆกับอนุกรรมาธิการนี่เข้าไปดูรายละเอียดในการเจรจา60วันจะมีรายละเอียดออกมาโอ้น้ำมันลงเลยเมื่อเช้ามันขึ้นเบรนท์มัน81กว่าตอนนี้มันหลุด81กำลังจะหลุด80นะนี่ก็เป็นไม่รู้สีก็ต้องดูกันเนี่ยขึ้นลงแบบนี้60วันนี่คงสะเทือนกันหน้าดูเลยนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่อังกฤษซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาช้ากับเรา6ชั่วโมงใช่ไหมฮะกำลังดูว่าจะเป็นอย่างที่คาดกันไหมเพราะสื่ออังกฤษเนี่ยพูดมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วมีการเลือกตั้งซ่อมนั่นก็คือมีส.ส.ของเลเบอร์คนหนึ่งเขาตัดสินใจยอมลาออกเพื่อให้มีที่ว่างแล้วก็เอาท่านนายกรัฐมนตรีอะไรนะเดี๋ยวกันนะแมนเชสเตอร์ไอทีแมนยูเนี่ยแมนเชสเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นคนที่พอบล่ามากของเลเบอร์เนี่ยมาลงเปิดพื้นที่ให้เขาก็ลงเขาชนะอย่างถล่มทลายเมื่อวันศุกร์โดยเฉพาะก็คือไอ้ตรงเขตเนี้ยเมื่อตอนเบรกซิตเมื่อ10ปีเหมือนกันครบรอบพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้10ปีเบรกซิตนะตรงนี้เขตเนี้ยเมื่อ10ปีที่

0: ที่แล้วเนี่ย Brexit ชนะแต่ตอนนี้ปรากฏคือ Labour ในเขาต่อต้าน Brexit เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะตอนนี้เขาชนะหมดเนี่ยเดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรกันBurnham นะคะแอนดี้เบอร์นัมซึ่งเป็นพอปปูล่ามากเลยสำหรับนายกเทศมนตรีแมนเชสเตอร์เพราะว่าเขาช่วงชิงงบประมาณกับคุณบอริส จอห์นสันแล้วเขาชนะเป็นเกรเตอร์แมนเชสเตอร์แล้วนะเหมือนเกรเตอร์อิสราเอลคือเขาได้งบมาหลายๆอย่างเขาเป็นเลเบอร์ที่ซ้ายกว่าเคียร์สตาร์เมอร์เพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดก็เริ่มปฏิกิริยาแล้วว่าวันจันทร์นี้มีข่าวลือมากแล้วก็คุณเคียร์สตาร์เมอร์อาจจะส่งคนที่ใกล้ชิดของเขามานะคะคือรัฐมนตรีบิสเนสนะคนนี้เนี่ยเขาชื่อพีเตอร์ไคล์ก็มาออกรายการแล้วก็บอกว่าวีคเอนด์นี้ทางเคียร์สตาร์เมอร์คงจะคิดอย่างรอบคอบเพราะเขาเป็นอัยการเก่าเขาเป็นมอดเรทเลเบอร์นะคะแต่คุณอะไรอะเมื่อกี้เบอร์นัมเนี่ยเขาเป็นซ้ายกว่านะอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพีเตอร์คายเนี่ยออกมาชี้ว่าเคียร์แซมเมอร์เนี่ยคงจะคิดหนักแต่ก็มีก่อนนั้นเคียร์แซมเมอร์พูดตอกตะปูผมจะสู้นะใครจะมาchallenge ตำแหน่งอันนี้อะไรต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นไปได้แล้วคุณทรัมป์ก็ถล่มบอกว่าเคียร์แซมเมอร์คงจะประกาศลาออกว่าเกิดความยุ่งเรื่องการเมืองของอังกฤษด้วยอย่างไรก็ตามมันมีปฏิกิริยาทันทีนะคะว่าพาวสเตอร์ลิงก็อ่อนเขาไม่ได้อยู่ในยูโรนะแล้วก็ไอ้ยิลของเขาอ่ะไอ้พันธบัตรอันนี้ตลาดนะมันพุ่งขึ้นไปเลยดอกเบี้ยมันขึ้นไปหล่อเพราะว่าถ้าเกิดคุณเบอร์นัมเนี่ยเขามาแทนเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าคุณสตาร์เมอร์เขาจะประกาศลาออกหรือเปล่าหรือเขาจะบอกเรื่องแบบเขาจะออกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเขาคงต้านไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะมีเสียงรุมเร้าในพรรคเยอะแต่ก็มีคนซัพพอร์ตแต่มันน้อยลงแล้วตรีครั้งนี้อยู่กับเขาคุณแอนดี้เบอร์นัมเข้าหาเสียงว่าถ้าเขาได้เข้ามาเป็นนายกเนี่ยเขาจะบอกแล้วคุณตรีครั้งคนปัจจุบันเลยของเคียร์สตาร์เมอร์นะคะการบริหารเรื่องคลังอะไรต่างๆเนี่ยอย่างไรก็ตามทีนี้คุณทรัมป์ก็ถล่มก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วล่ะเคียร์สตาร์เมอร์เพราะอยู่เนี่ยจัดการอิมมิเกรชั่นแย่มากเรื่องพลังงานแย่มากไม่ให้บัตรสัมปทานการขุดพลังงานในทะเลเหนือตกลงคุณทรัมป์ก็ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเขาแต่ใดก็ตามมันมีปฏิกิริยาตอนนี้ก็คือว่าพาวลงนะคะแล้วก็พันธบัตรก็ไอ้ดอกเบี้ยขึ้นอะไอ้ผลตอบแทนเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณนี่เข้ามานะแอนดี้เบอร์นัมเนี่ยเขาจะเป็นสายเด็กเกียร์สแตมเมอร์ก็โอกาสที่เขาจะใช้จ่ายอย่างมากไอ้วินัยทางการคลังที่ทางเกียร์สแตมเมอร์กำลังรักษาเนี่ยมันก็อาจจะพังไปอะไรเหล่านี้แล้วจบท้ายลงที่ชิคาโกและอีกหลายเมืองในอเมริกาไอ้ยานใหม่ที่กำลังใช้พี่อะไรนะคะไอ้ทางเดินเท้าเนี่ยมันเริ่มมันรังควานคนแล้วมันไปส่งโกรสเซอรี่จากร้านต่างๆแล้วคนก็ต้องหลบแล้วก็ในไอ้ทางเท้าที่แคบมากในเมืองใหญ่ๆชิคาโกล้อมด้านหลายๆเนี่ยคนก็ต้องหลบไอ้รถเล็กๆเนี่ยนะที่ขนของมี4ล้อเนี่ยคนก็ต้องไปลงบนถนนแล้วก็โดนรถเฉี่ยวอะไรแบบนี้นะคะไม่มีกฎเลยแล้วก็กำลังเขาบอกว่าเป็นการทดลองแต่มันกำลังมีมากขึ้นไม่มีกฎอะไรเลยนั่นคนตอนนี้ก็เพทิชันแล้วก็บางเมืองก็ห้ามถนนเหล่านี้ใช้ไอ้รถเล็กๆที่ผสมโกสรีประเทศไทยนี่เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวคนเอาไอ้นี่มาใช้นะตอนนี้สีลมสาทรก็มียานแปลกๆอ่ะไอ้รถของล้อที่คนก็ไปยืนในเดี๋ยวก็เฉียววุ๊บวุ๊บวุ๊บวุ๊บแล้วก็ตกใจนะเพราะมันไม่มีใบอนุญาตไม่มีความเป็นไอ้อะไรเลยที่ว่าจะมีความผิดทางกฎหมายอะไรบ้างนะคะอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นคลื่นใหม่ที่กำลังจะต้องอยู่กับสิ่งใหม่ในโลกนี้แต่กฎหมายมันยังตามไม่ทันค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็วันนี้มีหลายๆเรื่องที่ได้จะต้องติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะก็อย่างเช่นวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกอนุทินก็จะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เรียกว่ากรออถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะก็เตรียมจะหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันเป็นการต่อยอดจากการประชุมที่เจอผู้บริหารชั้นนำคือ CEO กับเจ้าสัวรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนี่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรออกมาบ้างนะคะเพราะเอกชนเองเขาก็บอกว่าเออก็อยากจะให้มีการรื้อฟื้นนะตัวกรออนี้นะคะท้ายที่สุดวันนี้นัดประชุมกันละเป็นครั้งแรกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของปุ๋ยนะคะซึ่งทางคุณรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็จะประชุมติดตามสถานการณ์ปุ๋ยค่ะซึ่งล่าสุดก็มีการออกมาแจ้งนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ปุ๋ยนั้นเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะเรือเนี่ยที่ติดค้างสามารถเดินทางได้ตามปกติแล้วก็รวมไปถึงเดินหน้าเจรจาอิหร่านกับรัสเซียเพื่อที่จะหาซัพพลายมาเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะ

0: ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคุณสุภจีบอกว่าล่าสุดนี้มีข่าวดีนะคะว่าเรือปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบนั้นประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำแล้วก็อีก1ลำนั้นปรับเส้นทางการขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงแล้วก็มาที่ไทยค่ะก็ทำให้ซัพพลายนั้นเริ่มดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละก็เดี๋ยวไว้คุยกันเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณแก้มและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกถก OKR ประเทศตั้งสีอนุกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1/2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัสคือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอนอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าวดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนายเทพวิทย์เตียวสุรัตกุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์โมสได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุก

0: ุกจากฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งมายังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูกาลปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะยูเครนเผยคลิปโจมตีคลังน้ำมันรัสเซียในไครเมียยูเครนเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโดรนที่บันทึกภาพการโจมตีทางอากาศต่อคลังน้ำมันในเมืองเคิร์ชและสถานีเรดาร์ในหมู่บ้านคูรอดเน่บนคาบสมุทรไครเมียที่ถูกรัสเซียยึดครองประธานาธิบดีวอโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนรวมถึงผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของยูเครนระบุว่าปฏิบัติการนี้ประสบความสำเร็จในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกพลังงานและระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียในระยะลึกกว่า300กิโลเมตรจากแนวรบส่วนหน้าโดยในส่วนของคลังน้ำมันและท่าเรือเมืองเคิร์ชโดรนของยูเครนได้โจมตีคลังน้ำมันและสถานีถ่ายโอนก๊าซเหลวซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสะพานไครเมียไม่ถึง1กิโลเมตรถือเป็นหัวใจสำคัญในระบบขนส่งพลังงานของรัสเซียทำหน้าที่จ่ายน้ำมันให้แก่เรือรบและเป็นพลังงานหลักที่ใช้ขับเคลื่อนเส้นทางเรือข้ามฟากระหว่างไครเมียคัฟคาชส่งผลให้ทางการรัสเซียต้องสั่งระงับการขนส่งทางเรือข้ามฟากและปิดสะพานเคิร์ชเป็นการชั่วคราวรวมถึงประกาศหยุดจำหน่ายน้ำมันให้แก่รถยนต์พลเรือนทั่วทั้งคาบสมุทรไครเมียทันทีเนื่องจากภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงขั้นวิกฤตนอกจากนี้โดรนของกองกำลังยูเครนยังทำลายสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าที่ประจำการอยู่บริเวณแหลมซูชายฝั่งทะเลอาซอฟใกล้กับหมู่บ้านคูรอดเน่ในไครเมียเช่นกันส่งผลให้เกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ในระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนอกจากนี้ยังมีการโจมตีท่าเรือคาฟคาชในฝั่งภูมิภาคคราสโนดาของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้ที่คลังน้ำมันฝั่งแผ่นดินใหญ่รัสเซียทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:09 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569ค่ะท่านผู้ฟังอยู่ต่อกับคุณนงวดีถนิมมานค่ะและอยู่ด้วยกันกับวันดีวันนเมทางกุลสวัสดีน้องนงค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาเจอกันใน Marketing Newsอัปเดตนะคะก็วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับแวดวงการตลาดนะคะจากความเคลื่อนไหวในหลายธุรกิจเลยทีเดียวแต่ว่าเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์นะคะก็จะได้ไปพูดคุยนะคะแล้วก็รับฟังการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าพอดูหัวข้อแล้วเนี่ยโอ้น่าสนใจมากนะคะก็คือประเด็นเรื่องของการถอดรหัสเซนมาร์เก็ตติ้งเซนZEN Zen Marketing ที่ว่านี้นะคะหมายถึงอะไรแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องการวางกลยุทธ์การตลาดให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณวิทวัฒน์ชัยปานีมาอยู่กับเรามาทางซูมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิทวัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวิทวัฒน์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะญี่ปุ่น
3: เซนมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะ
3: การนำปรัชญาเซนของญี่ปุ่นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการบริหารแบรนด์การตลาดแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะฮะ
1: ค่ะ
3: เขาก็จะเน้นความยั่งยืนความจริงใจเน้นคุณค่าระยะยาวมากกว่าที่จะไล่ล่ายอดขายระยะสั้นนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันดูเนี่ยในตลาดการทำการตลาดยุคแรกๆเนี่ยอเมริกันค่อนข้างโดดเด่นใช่ไหมครับเขาก็จะมีปรัชญาในการทำการตลาดอยู่ว่าโอเคอเมริกันนี่จะแข่งกันขายเน้นการเจริญเติบโตหรือ growth นะครับแล้วก็เน้นการดึงลูกค้าเข้ามาคือ conversion แล้วก็เน้นส่วนแบ่งการตลาดหรือ market share เป็นเรื่องสำคัญใครที่เคยทำการตลาดกับลูกค้าที่เป็นฝรั่งเนี่ยก็จะมาสไตล์นั้นตลอดทีนี้พอตอนหลังเนี่ยญี่ปุ่นเกิดขึ้นมาแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งที่แตกต่างไปนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้แข่งกันที่การขายการเจริญเติบโตหรืออะไรพวกนี้เขามีปรัชญาในการทำการตลาดว่า 1. ต้องสร้างความสัมพันธ์ก่อนคือ relationship เป็นเรื่องสำคัญ 2. ต้องสร้างคุณค่าหรือ values ให้ลูกค้าได้เห็นนะครับพอหลังจากนั้นก็จะเป็นการสร้างความไว้วางใจก่อนก็คือสร้าง trustแล้วก็สุดท้ายนี่เขามีความเชื่อว่ากำไรคือผลลัพธ์นะเป็นผลลัพธ์ไม่ใช่เป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยนะครับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีแบรนด์ที่มีอายุ 50-100 ปีเนี่ยจำนวนมากจะเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาเน้นความสัมพันธ์ตลอดชีวิตมากกว่าการทำธุรกรรมครั้งเดียวนะทีนี้พอมาพูดถึงเซนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็จะมีรากฐานของมันเนี่ยมาจาก3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเซนบุดดิซึมหรือว่าปรัชญาพุทธนิกายเซนนะฮะที่เป็นชื่อของเซนเนี่ยก็คือเน้นเรื่องความเรียบง่ายความพอดีความตระหนักรู้อันนี้ก็คล้ายๆกับพุทธศาสนาทั่วไปที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะครับเน้นความเรียบง่ายความพอดีเดินสายกลางใช่ไหมแล้วก็ความตระหนักรู้คือต้องรู้จริงต้องมองให้ถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆไม่ใช่มองแค่ฉับฉวยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ของเขาเนี่ยมันจะออกมาในสไตล์ที่เขาไม่วิ่งตามความฟุ่มเฟือยหรือว่าความเกินความจำเป็นนะมีแบรนด์หลายแบรนด์ที่ปัจจุบันก็ยังประสบความสำเร็จอย่างสูงอยู่ด้วยความเรียบง่ายความพอดีความไม่ฟุ่มเฟือยเช่นมูจิเช่นบุฟโฟ่ไม่กล่าวว่าตัวนี้นี่คือไม่ใช่แบรนด์เวอร์เลยแต่โอ้แต่แล้วก็อย่างยูนิโคลนี่ถือว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของโลกเลยนะครับคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเศรษฐีอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยคนนี้นะฮะอันนั้นก็คือเรื่องของปรัชญาพุทธนิกายเซนอันดับแรกรากฐานอันดับแรกรากฐานอันดับสองเนี่ยชื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าโอโมเทนาชินะฮะแนวคิดโอโมเทนา

0: ิคือตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นการบริการด้วยใจเป็นสิ่งที่ไม่ต้องให้ลูกค้าร้องขออันนี้จะเห็นได้นะในช่วงต้นๆเลยที่ญี่ปุ่นเติบโตขึ้นมาเนี่ยโรงแรมญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นสายการบินญี่ปุ่นเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากของฝรั่งในช่วงแรกๆนี่ก่อนไหมลูกค้าก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือทุกวันนี้เดินเข้าไปในร้านอาหารญี่ปุ่นยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็น culture เลยคุณจะได้ยินคำทักคำลาคำอะไรนี่ของเขาเนี่ยใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ซึ่งที่อื่นยังไม่เป็นแล้วมันก็เป็น culture หรือเป็นวัฒนธรรมของเขาไปแล้วเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจบริการนะครับลูกค้ามันจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เน้นที่โปรโมชั่นลดราคานะอันที่3ที่เป็นรากฐานเนี่ยเป็นคำญี่ปุ่นเหมือนกันเขาเรียกว่าโมโนซูกุรินะถ้าแปลตรงๆก็คือบอกว่าเป็นศิลปะและจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์สินค้านะเขาจะมีความเรียกว่าตั้งใจมากๆเลยในการทำของให้ดีที่สุดใส่ใจในคุณภาพนะครับและที่สำคัญคือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปรัชญาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกมีชื่อเลยเรียกว่าไคเซนนะฮะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้จากแบรนด์ใหญ่ๆของญี่ปุ่นหลายแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมานะอย่างเช่นโตโยต้าเอ่ยฮอนด้าพานาโซนิกโซนี่เหล่านี้เนี่ยเคยเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อด้วยว่ามันเจอจีนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะยาเซนยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าทีนี้นอกเหนือจาก3รากฐานเนี่ยนะเขาบอกว่าปรัชญาเซนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันยังมี5เสาหลักด้วยนะ5เสาหลักคือความเชื่อที่เขาคิดว่าถ้าจะทำปรัชญาเซนมาร์เก็ตติ้งอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะหรือต้องเชื่อในอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยเขาต้องเชื่อใน customer before sale นะคือลูกค้าสำคัญกว่าการขายนะลูกค้าต้องการอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะต้องการขายอะไรซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดตอนหลังๆของฝรั่งเหมือนกันนะฮะที่ตอนแรกเขาเป็น product driven นะตอนหลังเขาเป็น consumer หรือ customer needs driven นะคอตเลอร์ก็เปลี่ยนจาก 4P มาเป็น 4C เหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ก็คงเห็นความสำเร็จของญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยแล้วก็ปรับตัวตามนะฮะอันที่2เนี่ยถัดจาก customer before sale เนี่ยเขาเชื่อใน simplicity ก็เหมือนกันที่เล่ามานะครับลดฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นลดความซับซ้อนลดการสื่อสารที่รบกวนคืออาจจะไม่ต้องอัดโฆษณาเยอะมากหรืออะไรแบบนี้นะแต่ตอนหลังเนี่ยน่าคิดบอกว่าปรัชญาตัวนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าสมมติบอกว่าลดฟีเจอร์ที่เกินความจำเป็นเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าที่รถญี่ปุ่นจะแพ้รถจีนนะเพราะรถจีนฟีเจอร์เพียบราคา 800,000 สั่งด้วยเสียงได้อย่างเงี้ยรถญี่ปุ่น2ล้านยังทำไม่ได้เลยไม่งอกเลยอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของตลาดนะอันที่3เนี่ยเขาเน้น long term relationship ก็คือมองลูกค้าเป็น lifetime partner ไม่ใช่เป็น one time buyer อันนี้เป็นความเชื่อของญี่ปุ่นนะครับอันที่4ก็คือ authenticity หรือความจริงใจการที่ไม่โอเวอร์เคลมไม่โฆษณาเกินจริงนะไม่สร้างภาพเกินสินค้า
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเขายึดถือกันมาเป็นส่วนใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายที่เป็นเสาหลักของเขาก็คือไคเซนที่บอกเนี่ย continuous improvement การปรับปรุงเล็กๆทุกวันเขาเชื่อว่าการปรับปรุงเล็กๆทุกวันเนี่ยดีกว่าการปฏิวัติใหญ่ปีละครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่บริษัทญี่ปุ่นที่ยึดถือปรัชญาไคเซนจริงๆเนี่ยเขาบอกแม้แต่แม่บ้านของบริษัทเนี่ยก็ต้องคิดนะว่าจะปรับปรุงว่าจะทำความสะอาดยังไงให้ดีขึ้นทุกวันนะเขาจะมีเหมือนโพสต์อิทมาแปะไว้เลยว่าวันนี้จะเปลี่ยนวิธีการยังไงนะคิดทุกวันเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยไปเรื่อยๆจนมันจะดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องไม่หยุดนะฮะไม่ใช่ว่าวันนี้เปลี่ยนแล้ววันหน้าจะไม่เปลี่ยนก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันสรุปได้อย่างนี้ว่าจุดแข็งของเซนมาร์เก็ตติ้งคืออะไร1 นะฮะก็จะมีความจงรักภักดีสูงจากลูกค้ามีแบรนด์ลอยัลตี้นะฮะก็จะมีทรัสต์สร้างทรัสต์กันมาอย่างต่อเนื่องอันที่2ก็คือเขาลดเรื่องของ price war ได้นะไม่กดราคาแข่งขันกันเราย้อนกลับไปดูในอดีตนะครับตรงนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่เคยตัดราคากันนะสมัยก่อนเพื่อนใช้ไฟฟ้านะโซนี่พานาชาร์ปหรืออะไรก็แล้ว

0: ที่ขายกันอยู่เนี่ยราคาเขาใกล้เคียงกันโซนี่อาจจะพรีเมียมที่สุดแพงกว่าด้วยซ้ำไปแล้วก็กลายเป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเขาไม่อยู่ในไพรซ์วอลแต่ตอนหลังเนี่ยยุคนี้ก็เปลี่ยนไปเจอจีนเข้าก็หนาวเหมือนกันเพราะว่าเจอไพรซ์ที่แบบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมาในโลกยุคนี้นะครับอันที่3ก็คือที่เป็นจุดแข็งนะครับเรื่องของ sustainability คืออย่างที่บอกไปว่าเขาสร้างแบรนด์เขาคิดอย่างยั่งยืนจะอยู่กันยาวๆก็เลยมีแบรนด์อายุเกิน100ปีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอันที่4ที่เป็นจุดแข็งก็คือตรงเนี้ยมันเหมาะกับพรีเมียมบิสเนสงั้นโรงแรมร้านอาหารอย่างในอดีตที่อย่างบอกว่าโซนี่ขายพรีเมียมกว่าคนอื่นเครื่องสำอางหลายตัวราคาแพงชิเซโดนะฮะเรื่องของอาหารสินค้าที่เป็นสินค้าอาหารคุณภาพสูงพวกเนี้ยใช้ได้ดีกับปรัชญาเซ็นมาร์เก็ตติ้งทีนี้มีจุดแข็งแล้วก็ต้องมีจุดอ่อน
1: ค่ะ
0: จุดอ่อนของเซ็นมาร์เก็ตติ้งคืออะไรหนึ่งโตช้าเป็น
1: ม
0: าร์เก็ตติ้งเนี่ยคือเหมือนเปรียบเสมือนกับการปลูกต้นไม้แล้วรอการเติบโตแล้วมาเก็บเกี่ยวทีหลังนะมันไม่ใช่ความคิดแบบยิงแอดวันนี้เพิ่มยอดขายพรุ่งนี้ไม่ใช่นะมันต้องค่อยๆโตสองเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปรัชญาเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมไม่ค่อยเป็นรูปธรรมก็คือวัดผลยากนะหลายๆเรื่องที่เซ็นมาร์เก็ตติ้งเขาเชื่อถืออย่างเช่นเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของความผูกพันเรื่องของความไว้วางใจมันวัดไม่ได้เหมือนยอดขายนี่ก็มานะฮะข้อ3สุดท้ายเนี่ยทำดียังไงหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะแพ้ราคาและโปรโมชั่นหนักๆนะก็คือเหตุผลของการที่แพ้จีนในหลายๆเรื่องในวันนี
1: ้
0: นะครับโดยก็อย่างยิ่งตอนเนี่ยเริ่มจากสินค้าพวก FMCG ก่อนในสุดตลาด FMCG มันโปรโมชั่นน่ะนะฮะมันก็อยู่ตรงนั้นยากเพราะนั้นถึงบอกว่าเซ็นมาร์เก็ตติ้งเหมาะกับพรีเมียมบิสเนสนะก็ข้อ4ก็คือมันต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์กรอย่างแรงเลยนะก็คือถ้าอยู่บนนี้เนี่ยพนักงานทุกคนในบริษัทต้องเชื่อในปรัชญานี้นะไม่งั้นถ้าบริษัทพนักงานในบริษัทไม่เชื่อเนี่ยมันก็จะเป็นแค่คำโฆษณาว่าฉันเป็นเซ็นมาร์เก็ตติ้งนะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เป็นจุดอ่อนก็คือในยุคนี้มันเป็นยุคดิจิทัลแล้วถ้ายังใช้เซ็นมาร์เก็ตติ้งแบบไม่ปรับตัวเขาดิจิทัลเนี่ยก็อยู่ลำบากนะครับก็คือต้องพึ่งพาข้อมูลเยอะขึ้นนะต้องเป็น data driven ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเยอะขึ้นหลายเรื่องเทคโนโลยีคือทางลัดและทางลดคอสและสุดท้ายก็คือต้องพึ่งพา AI นะวันนี้หนีไม่พ้นแล้วในหลายๆเรื่องที่จะต้องพึ่งพา AI นะครับ
1: ค่ะก็อาจจะ
0: เนี่ย
1: ค่ะเชิญค่ะคุณวิทวัฒน์ค่ะ
0: ก็สุดท้ายจะสรุปให้ฟังนิดหนึ่งว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทีนี้เซนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเจอชิโนมาร์เก็ตติ้งหรือของจีนนี่เป็นยังไงแต่ต้องบอกเลยใน15-20ปีเนี่ยถ้าเซนมาร์เก็ตติ้งเทียบกับชิโนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันแทบจะเป็นขั้วตรงข้ามเลยนะจีนยุคใหม่แล้วดูได้จากแบรนด์เท่าที่ประสบความสำเร็จนะฮะไม่ว่าจะหัวเว่ยเซี่ยวมี่ BYD ไฮเออร์มีเดียนะครับไฮเซนส์ TCL พวกนี้เนี่ยมี DNA อยู่6 DNA ที่เหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหนึ่งเขาเชื่อว่า speed is king ความเร็วเท่านั้นนะเขาเชื่ออย่างนี้ด้วยถ้าเป็นคำภาษาอังกฤษเขาบอก done is better than perfect คือทำให้มันเสร็จก่อนไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต
1: ์
0: นั้นในความญี่ปุ่นเนี่ยนั่งคิดอยู่ว่าจะทำให้สมบูรณ์แบบได้อย่างไรโตโยต้าจึงไม่ยอมออกรถไฟฟ้าออกมาน้อยรุ่นมากเพราะว่ามันยังไม่เพอร์เฟกต์ฉันก็ไม่ออกเดี๋ยวกลัวเสียชื่อเสียงโตโยต้าแต่จีนสนไหมไม่สนจีนสนว่าจะออกสู่ตลาดได้เร็วแค่ไหนนะครับถ้าเทียบตลาดรถยนต์ด้วยกันเนี่ยการพัฒนารถหนึ่งรุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยรู้กันเลยเวลามี minor change หรือ major change เนี่ยรถ1รุ่นเนี่ยต้องเปลี่ยนเนี่ยต้องใช้เวลา4ปีส่วนจีนเนี่ยใช้เวลา18เดือนเกินครึ่งนะครับข้อ2เลยที่เป็น DNA ของจีนเนี่ยที่มันต่างไปก็คือเขาบอกว่า scale first ก็คือฉันขอครองตลาดก่อนกำไรไว้ทีหลังแน่เล่นอย่างนี้เลยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนึกถึงมือถือนะญี่ปุ่นก็เป็นผู้เล่นอยู่นะมีมือถือ Sony มือถือ Sharp NEC Toshiba Fujitsu ปัจจุบันแทบจะไม่เหลือเลย เหลือโซนี่อยู่นิดเดียว

0: นะครับวันนี้แทบจะไม่เหลือแต่ทำไมเสี่ยวมี่เองหัวเว่ยเองเนี่ยเล่นกำไรต่อเครื่องปรับแต่ฉันขาย10ล้านเครื่องอ่ะนี่ก็โ
1: อ้ย
0: ไอ้ต้องขายได้ล้านเครื่องฉันขาย10ล้านเครื่องความกำไรต่ำไม่เป็นไรนี่พอยึดได้หมดคนอื่นเจ๊งไปหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฉันควบคุมราคาได้แล้วเขาจะแอบขึ้นทีหลังนะก็ตอนนี้จะเห็นว่ามือถือจีนหลายๆตัวท็อปๆเนี่ยก็เริ่มแพงขึ้นมาเป็น 4-5 หมื่นแล้วใช่ไหมก็มีก็เรียกว่ายังตามไอโฟนไม่ทันหรอกแต่ว่าก็ดีขึ้นมามากทีเดียวอันที่3เนี่ยนะครับที่เป็น DNA เหมือนกันเนี่ยเขาไม่เชื่อว่า1แบรนด์เนี่ยจะโฟกัสอยู่1อย่างนะคนญี่ปุ่นที่ทำรถก็ทำรถทำเครื่องไฟฟ้าก็เครื่องไฟฟ้าจีนเขาเชื่อใน ecosystem strategy ซึ่งญี่ปุ่นไม่ถนัดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าไปดูเสี่ยวมี่เนี่ยเข้าไปเดินดูที่ร้านนะมันมีหมดเลยนะมือถือทีวีท่ออากาศพัดลม
1: ไดเป่าผมทุกอย่าง
0: ไดเป่าผมมีโซล่าเซลล์มีอะไรที่แบบสารพัดแล้วทุกอย่างพูดกันได้หมดคือเป็น IoT เป็น Internet of Things เชื่อมกันหมดนะครับเช่นเดียวกัน BYD เนี่ยนึกว่าเขาขายแต่รถยนต์เหร
1: อ
0: ไม่ใช
1: ่
0: BYD มีหมดผลิตแบตเตอรี่รับจ้างนะครับผลิตแบตเตอรี่ให้กับ Tesla ด้วยนะมีชิปมีโรงงานชิปมีโรงงานมอเตอร์มีการขายซอฟต์แวร์มีการทำโรงงานขายนะครบวงจรเลย BYD ซึ่ง Toyota ทำแบบนี้ไหมไม่ได้ทำนะนี่คือความแตกต่างข้อที่4ที่เป็น DNA ของจีนนี่ก็คือเรื่องของ Data Driven Marketing จีนใช้ข้อมูลเยอะมากนะครับเขาเก็บข้อมูลแล้วก็วัดผลได้ทดลองได้ทุกอย่างนะเช่นเชื่อไหมว่าในเมืองจีนเนี่ยเวลาเขาทำโฆษณาเนี่ยเขาทำออกมา100 แบบเขาทดลองวันเดียวรู้ผลเลยว่าอันไหนได้ผลแล้วเขาก็เลือกใช้อันนั้นต่อไปนะแล้วเขามีการเก็บข้อมูลได้ตลอดแล้วก็เขาบอกถ้าเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นหรือฝรั่งเนี่ยเวลาจะตัดสินใจอะไรจากสมมุติ next step ของแบรนด์นี้จะทำอะไรของรุ่นนี้รถรุ่นนี้เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นนี้จะทำยังไงเนี่ยเป็นการตัดสินใจจากการประชุมนั่งประชุมกันแล้วก็โอเคดิสคัสกันแล้วก็ตัดสินใจเสียเวลาไหมเสียเวลาแม่นไหมไม่แม่นทีมเนี่ยตัดสินใจจากข้อมูลนะฮะอันนี้คือความแตกต่างที่จะต้องจับให้ได้ว่าชินโนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยน่าสนใจมากๆนะแล้วก็ข้อที่5ที่เป็น DNA ของเขาเนี่ยคือเรื่องของโซเชียลคอมเมอร์สโซเชียลคอมเมอร์สของเขาเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างนี้จีนเป็นคนทำคนแรกๆเลยก็คือเขาเชื่อว่ามาร์เก็ตติ้งเซลกับการขายหรือคอมเมอร์สเนี่ยมันไม่ใช่คนละเรื่องนะมันเรื่องเดียวกันแล้วมันอยู่ที่เดียวกันได้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมในจีนเนี่ย1เห็นสินค้าจากในโซเชียลมีเดียหรือจากในอะไรก็แล้วแต่นะครับ2เขาก็จะเข้าไปดูรีวิวนะอันนี้พูดถึง
1: ค
0: อนซูเมอร์น
1: ะ
0: 3ก็เข้าไปดูไลฟ์นะว่าโอเคพูดคุยกับผู้ขายเป็นยังไงอะไรแล้วก็4ก็คือสั่งซื้อจ่ายเงินส่งของทั้งหมดอยู่ในแอปเดียวญี่ปุ่นฝรั่งไม่ค่อยมีนะของจีนนี่ไปไหนแล้วอาลีบาบานะเผาเป่าอะไรต่ออะไรโอ้เยอะแยะไปหมดนะTikTok TikTok ไม่ใช่แบบแค่เป็นโซเชียลมีเดียTikTok ขายของด้วยถูกไหม
1: ค่ะ
0: นะฮะกดซื้อของได้เลยนะเพราะฉะนั้นเขาทำมาซึ่งเรื่องนี้ผมพูดมา 5-6 ปีแล้วในแง่ของมุมการทำโฆษณาเหมือนกันการใช้โซเชียลมีเดียของบริษัททั้งหลายเนี่ยยังเป็นการใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อโฆษณาคุณมอง Facebook เหมือนเป็นทีวีช่องหนึ่งคุณเอาสปอตไปลงนะแต่มันไม่ใช่จริงจริงคุณต้องมองว่ามันคือ point of sale หรือเป็นจุดขายคือพอดูแล้วเสร็จคุณต้องคลิกซื้อได้เลยอันนี้จีนก็ทำมานานนะครับจนเขามีสารพัดแอปเต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อ6ที่เป็น DNA ของชาวจีนของมาร์เก็ตติ้งจีนเนี่ยก็คือการ copy อันนี้เป็นเรื่องดังเลย
1: แต่
0: เราอย่าไปดูถูกว่าเขาไม่ใช่copy เฉยๆน
1: ะ
0: หลักการก็คือ copy improve dominate หมายว่าเขาcopy มาเพื่อที่จะเรียนรู้เสร็จเอามาปรับปรุงเสร็จเขาเอามาลดต้นทุนนะแล้วก็พัฒนาให้อะไรที่ดีกว่าในราคาที่ต่ำกว่านะนี่ล่าสุดที่บอกรถตัวใหม่ของ

0: จีนกำลังจะเข้ามาแล้ว
1: ค่ะ
0: ชื่อแบรนด์หงขี้เคยได้ยิน
1: ไหมหงขี
0: ้คนชอบอ่านหงขี้นะแต่ไปดูถูกเขาเนี่ยหงขี้เนี่ยนะครับมันคือโรลส์รอยซ์ของจีน
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาโรลส์รอยซ์มาถอดแบบก๊อปทุกอย่างแต่แล้วลดคอสลงแล้วทำให้เหนือกว่าอีกมีฟีเจอร์เยอะกว่าอีก
1: อ
0: ันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวซึ่งหลายๆแบรนด์ของเขาเนี่ยก็ใช้วิธีนี
1: ้
0: นะครับเริ่มก๊อปแบบก๊อปไม่เหมือนแล้วคือก๊อปตอนแรกๆแล้วพอตอนหลังๆก็ค่อยๆแปลงให้เป็นลักษณะของตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็คือทีเด็ดของมาร์เก็ตติ้งจีนซึ่งเราต้องจับตามองต่อไปญี่ปุ่นก็เสร็จหมดแล้วนะฮ
1: ะ
0: แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นถูกจีนซื้อหมดทุกแบรนด
1: ์
0: แล้วก็วันนี้แบรนด์ Panasonic Sharp Toshiba หรือว่า Sony มีจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หมดแล้วนะแต่ยังคงแบรนด์เหล่านี้อยู
1: ่
0: เป็นลักษณะก
1: ็
0: จับตามองกันต่อไปครับ
2: ค่ะก็เป็นที่มาของปลาเร็วกินปลาช้าแล้วเขาก็คือเขาขอเร็วไว้ก่อนแล้วเขาค่อยใหญ่ทีหลังใช่ไหมคะคืออย่างเซนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอาจจะเน้นคุณค่าประโยชน์ในระยะยาวเน้นความจริงใจทำตลาดแบบนิ่งๆเรียบๆง่ายๆแต่ว่าต้องถูกใจลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรอันนี้ต้องรู้แล้วก็ยึดหลักแบบคนซื้อคนขายยึดหลักโดยองค์รวมของสังคมแต่ว่าการตลาดโดยทั่วไปอาจจะเน้นปิดการขายให้เร็วที่สุดเพื่อเพิ่มยอดขายอัดโฆษณาหนักๆยัดเยียดสินค้าจนบางทีผู้บริโภคอาจจะอึดอัดก็ได้แล้วก็อาจจะนำเสนอแบบว่าเราอยากจะสื่ออะไรอยากจะขายอะไรแล้วก็มุ่งเน้นผลกำไรของบริษัทเป็นหลักแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพอจะมีตัวอย่างไหมคะคุณวิทวัฒน์คะว่าเอ๊ะมันมีแบรนด์สินค้าไทยที่ใช้เซนมาร์เก็ตติ้งแล้วประสบความสำเร็จอะคะ
0: คือจริงๆมันก็ไม่ถึงกับเป็นไทย 100% นะครับแต่เป็นรากฐานญี่ปุ่นนั่นเองแต่ว่าคนไทยก็เอาเข้ามาทำแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คืออย่างที่ใกล้ตัวที่สุดที่รู้จักกันดีเนี่ยก็คือนมเปรี้ยวโยเกิร์ตยาคู
1: ค่ะ
0: ยาคูเนี่ยเป็นปรัชญาเซ็นมาร์เก็ตติ้งเลยของญี่ปุ่นก็คือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนขายกับผู้ซื้อนั่นก่อนนะฮะเป็นสาวยาคูอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นและผมเชื่อว่าตอนหลังๆถ้าให้นึกดีๆเนี่ยแบรนด์ไทยหลายตัวเนี่ยในยุคที่ญี่ปุ่นเป็นใหญ่เนี่ยก็ต้องมองวิธีทางของญี่ปุ่นแล้วก็นำมาเรียกว่าปรับปรุงอะแดปต์ใช้นะครับสร้างคุณค่าของแบรนด์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คน trust ในแบรนด์ก่อนแล้วค่อยๆเติบโตกันไปด้วยกันก็เชื่อว่ามีนะครับจำนวนไม่น้อยทีเดียวแต่ตอนนี้ท่านให้นึกเร็วๆเนี่ยนึกถึงโอเคมันก็ใช้วิธีของญี่ปุ่นเขาเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นมาเดิมนี่นะก็คือยาคูนะฮะ
1: อย่างโตโยต้าอย่างรถค่ายรถยนต์คนไทยอาจจะคุ้นๆมากกว่าใช่ไหมคะอันนั้นก็ยังคงความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอยู่เนาะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นพอเจอจีนเข้าไปอย่างเงี้ยก็อาจจะคนละขั้วจริงๆอย่างที่คุณยุทธวัฒน์ว่าก็ไม่รู้ว่าจะยั่งยืนหรือเปล่าหรือว่าญี่ปุ่นคือเซนอาจจะต้องอยู่ในยุคที่ว่าต้องปรับตัวบ้างหรือเปล่าหรือเขาจะยังคงความเป็นเซนอยู
2: ่ค่ะคือมันแนวคิดการตลาดแบบคนจีนน่ะเขาจะอยู่ได้ในระยะยาวไหมคะหรือว่าเซนมาร์เก็ตติ้งที่เคยอยู่ยั่งยืนยาวมีธุรกิจอยู่เป็นร้อยปีของญี่ปุ่น 50,000 กว่าแห่งเนี่ยอาจจะต้องดรอปลงจากการตลาดยุคใหม่ของจีนแบบนี้ไหมคะ
0: คงดรอปลงนะครับแล้วก็จีนไม่ใช่ว่าเขาจะแบบเขาดูเหมือนเขาจะฉาบฉวยแต่เขาก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลานะยกตัวอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยคือออกมาก่อนแล้วฉันไม่สนใจว่ามันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่แบตไห
1: ม
0: ้ไฟลุกหรือว่าอะไรก็ใช้กันไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวฉันรุ่นหน้าฉันก็แก้นะฮะแก้แต่ความดีของมันมีมากกว่าความเสียเพราะฉะนั้นพอยิ่งแก้ข้อเสียได้เนี่ยมันก็ยิ่งดีนะฮะเขาก็จะโปรโมทว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันแก้เรื่องนี้แล้วนะแก้เรื่องนี้แล้วอย่างกรณีแบตเตอรี่ที่ติดไฟที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับซึ่งรถฝรั่งก็เป็น Volvo ก็โดนใช่ไหมแต่ Volvo ก็โดนจีนซื้อไปแหละนะฮะก็เป็นของกีรี่อยู
1: ่
0: ก็คือแบตรุ่นนั้นมีปัญหาแล้วก็ชอบลุกไหม้ขึ้นมาเองทีนี้เขาออกแบตรุ่นใหม่มาแล้วล่ะ

0: ะที่ไม่มีการลุกไหม้ซึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือเรียกว่าเรียนผิดทำผิดทำถูกไปแล้วก็ออกมาก่อนแหละคลองใจก่อนนะฮะเรียกไม่ใช่คลองใจคลองตลาดก่
1: อ
0: นคลองใจทีหลังแล้วกันต้องโดยการพัฒนาขึ้นมาใหม่เรื่อยๆอย่างตอนต้นรีบออกมานี่ทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดทุกวันนี้ผมยังไม่กล้าซื้ออย่างกรณีที่เรียกว่าเปิดประตูไม่ได้เนี่ยเพราะว่าระบบเปิดประตูเป็นระบบไฟฟ้า
1: ะ
0: นะฮะเขาก็เรียนรู้แล้วผมเชื่อว่ารุ่นหลังๆเขาก็จะแยกระบบประตูว่าประตูไม่ต้องไฟฟ้าเปิดแมนนวลก็พ
1: อ
0: ไม่ต้องเป็นดัตช์บิ๊กมันมากว่าจะต้องเปิดอัตโนมัติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำไปแก้ไปตามสไตล์จริงนะ
2: โอเคค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณคุณวิทวัฒน์
1: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะก็ต้องดูแหละนะแต่ไปเรื่อยๆคือถ้าเทรนมันเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งแบบจีนเนา
2: ะ
1: มากันทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมแบบเนี้ยคือผู้บริโภคเองคอนซูเมอร์เองก็จะคุ้นชินกับอะไรแบบนี้ไม่แน่นะก็ด้านหนึ่งคือชินไปเลยหรือด้านหนึ่งก็อาจจะย้อนกลับโหยหาอะไรแบบมินิมอลแบบแวลูหรือว่าส่งคุณค่าแบบเซนก็ได้นะเออก็แล้วแต่นะก็ทักนักการตลาดก็คงจะต้องนำไปนะแล้วก็เรียนรู้ว่าลูกค้าของคุณเนี่ยคือนิยมแบบไหนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: 11:36 กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับ2ดีค่ะคุณนงวดีและวันดีนะคะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของแวดวงการตลาดกันนะเมื่อสักครู่คุยกับคุณวิทวัฒน์นี่เราก็เทียบเคียงเนา
2: ะ
1: การตลาดแบบเซนกับการตลาดแบบจีนนะคะก็มีการพูดถึงแบรนด์รถยนต์ค่ายหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกเลยน่าจะเป็นรถยนต์สัญชาติจีนที่จีนผลิตเป็นรายแรกนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นรายแรกเลยคำว่าหงฉีเนี่ยหงฉีแปลตรงตัวเลยก็คือแปลว่าธงแดงเป็นธงแดงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ของจีนซึ่งเกิดขึ้นในยุคของผู้นำเหมาเจ๋อตงนะคะภายใต้อุตสาหกรรมภายใต้นโยบายตอนนั้นก็คือสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนเองจำได้น้องเคยไปด้วยนะที่ไปดูโรงงานของหงฉีอ
2: ่ะ
1: ก็บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยท่านผู้นำจีนตอนนั้นก็คือเหมาเจ๋อตงนี่ก็บอกโอ้ทำไมเราไม่มีรถยนต์ของจีนเองเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะหลักเดือนอ่ะพี่พรหลักเดือนอ่ะ
2: ขึ้นเลย
1: ขึ้นเลยจ้า
2: โ
1: อ้เป็นคันออกมาเลยอ่ะเออ
2: สุดยอด
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามที่อย่างเช่นงานสวนสนามที่มีท่านผู้นำของจีน อยู่บนรถในขบวนพาเหรดหรือว่าสวนสนามของจีนนั้นก็จะเป็นรถของหงฉีเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิ

0: ใจแล้วก็เป็นการประกาศนะว่าจีนนี่ก็มีอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นของตัวเองนะคะอย่างที่มีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่ทางท่านประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงอ่
1: ะ
0: อยู่ยืนนะอยู่ในรถที่ว่านั้นก็คือหงฉีแล้วก็ที่มีไมโครโฟนด้วยอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นวันชวนชาติหรือยังไงเนี่ยนั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์นะคะที่เก่าแก่ที่สุดของจีนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โอ้โหถ้าเห็นรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็คือเหมือนที่คุณยุทธรัตน์บอกเลยก็คือเป็น Rolls-Royce แห่งจีนนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ความหรูหราแต่ว่าเพิ่มเติมเรื่องของความปลอดภัยอะไรเข้าไปด้วยนะพี่พรนะคะซึ่งล่าสุดนี่คือมาถึงประเทศไทยแล้ว
1: ใช่เศรษฐีทั้งหลายรอเลยนะคะ คันหนึ่งก็ประมาณอีกประมาณสักไม่ถึง3ล้านดี 2.99 ล้านนะคะหงฉีเนี่ยอย่างที่คุณนงวดีบอกว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงนะคะเติ้งเสี่ยวผิงเจียงเจ้อหมิงนะคะหูจิ่งเทาแล้วก็มาถึงประธานาธิบดีท่านล่าสุดก็คือสีจิ้งผิงผู้นำทั้ง5ท่านใช้รถ5รุ่นต่างกันเป็นรถประจำตำแหน่งนะคะก็แล้วแต่ว่าภารกิจของประธานาธิบดีจีนแต่ละท่านเนี่ยเขาเป็นอย่างไรอาจจะมีรถเปิดประทุนที่บอกว่าใช้ตรวจแถวทหารวันชาติจีนใช่ไหมคะบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมือนแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วหงฉีเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะการรับใช้ผู้นำเท่านั้นไม่ใช่เป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้นำจีนเท่านั้นนะคะยังมีเหตุการณ์มีประชุมสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นเอเปก G20 ก็ใช้รถยนต์รุ่นนี้นี่แหละในการใช้รองรับผู้นำในการเดินทางผู้นำแต่ละประเทศต่างๆที่เข้าไปร่วมประชุมนะคะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมาทำตลาดในประเทศไทยโดยที่ผู้ที่ติดต่อไปนะคะก็คือเมทูกรุ๊ปติดต่ อบริษัทที่ผลิตรถยนต์หงฉีเนี่ยชื่อว่า FAW Group นะคะก็ดีลกันมานานแล้วแหละกว่าที่จะได้มาขายในประเทศไทยนะคะเป็นรถยนต์มีทั้งซีดาน SUV แล้วก็เป็น MPV ระดับ Luxury นะคะที่จะมาทำตลาดในบ้านเราก็แต่ว่าสวยจริงๆสวยทั้งภายในและภายนอกเป็นหงฉีรุ่น ES9 เป็นรถพวงมาลัยขวาคันแรกที่ขับขวานะคะก็มาทำตลาดในประเทศไทยถ้าท่านผู้ฟังอยากจะเห็นเนี่ยลองไปดูเพราะว่าจริงๆแล้วนักออกแบบรถคันนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นอดีตนักออกแบบโรลส์รอยซ์เลยนะคะผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับแบบเส้นสายสมัยใหม่คือเป็นรถ6ที่นั่งแล้วก็ภายในนี่โอ้โหสวยงามมากๆนะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าเพราะมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะคือมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรไวเขาก็จะไม่ได้ใช้เงินจำนวนมากกับการลงทุนซื้อรถไฟฟ้าคันละแพงๆใช่ไหมคะอย่างโรลส์รอยซ์ทำรถไฟฟ้ามาเนี่ยก็ขายไม่ได้ก็พับแผนไปเพราะว่าภาพของคนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าใช้สักคันหนึ่งอ่ะเขาก็มองเรื่องของราคาเรื่องของความคุ้มค่าแล้วถ้าราคามันโดดแรงๆแบบเนี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มันเหมือนคล้ายๆโรลส์รอยซ์มากๆแต่ราคาถูกกว่ารถยนต์โรลส์รอยซ์ไฟฟ้าเยอะเลย
0: ค่ะนะฮะก็อย่างรุ่น EHS9 นะคะของหงฉีนะคะที่นำเข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัทเมโทรที่ว่านี้นะคะในมาในราคา2.99 ล้านนะคะอันนี้เป็นการเป็นราคาเปิดตัวนะคะแต่เขาก็จำกัดสิทธิ์นะผู้จอง400คันแรกนะคะก็ดูสมรรถนะนี่ก็คือขับเคลื่อน4ล้อ AWD แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ค่ะกำลังสูงสุด362กิโลวัตต์ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเทเนรี่ลิเทียมความจุ120กิโลวัตต์วิ่งสูงสุด760กิโลเมตรนะคะซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐาน CLTC ค่ะมีการปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด7รูปแบบนะคะและมีระบบช่วยเหลือการขับนะที่มาพร้อมกับความปลอดภัยแล้วว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นจุดขายของหงฉีนะคะนอกเหนือจาก ความหรูหราแล้วเนี่ยนะคะความปลอดภัยนะคะ

0: แล้วก็ยังมาแบบครบครันแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปด้วยในราคาเนี่ยเนาะไม่ถึง3ล้านที่ว่านี้นะคะทางเมโทรกรุ๊ปนะคะก็บอกว่าคือแน่ละถ้าดูตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าแข่งขันกันสูงใช่ไหมเขาก็วางกลยุทธ์ค่อยๆขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของผู้แทนจำหน่ายของดีลเลอร์นี่น
1: ะ
0: มากกว่าจำนวนสาขาค่ะอันแน่นอนเนาะรถระดับราคาประมาณนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเร่งยอดมากนักใช่ไหมก็เน้นเรื่องของคุณภาพมากกว่านะคะโดยตั้งเป้านะคะก็จะมีผู้แทนจำหน่ายเนี่ยประมาณ10แห่งเป็นครึ่งหนึ่งอยู่ในกทม.นะคะส่วนในต่างจังหวัดก็จะเลือกเฉพาะหัวเมืองสำคัญสำคัญอย่างเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นนครราชสีมาชลบุรีภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่นะเพื่อที่จะได้รองรับทั้งด้านการขายแล้วก็บริการหลังการขายได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยอ่ะนี่แหละก็เรียกได้ว่ามาถึงประเทศไทยแล้วนะพี่พรก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นบนท้องถนนเนา
1: ะ
0: ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะได้เห็นของจริงนะคะก็ถ้าพูดถึงเบื้องหลังการดิวหงฉีเข้ามาขายในประเทศไทยใช้เวลานานหลายปีมากนะคะคือทางผู้บริหารของเมโทรกรุ๊ปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นรู้จักรถยนต์หงฉีมาตั้งแต่เด็กแต่ว่ากว่าจะได้สิทธิ์การเป็นผู้จัดจำหน่าย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องใช้เวลาพิสูจน์หลายปีมากๆนะคะต้องเดินทางไปพูดคุยเจรจาต้องให้เขามีความเชื่อมั่นจริงๆแล้วก็สุดท้ายได้ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้วเขาก็ไม่ได้มองแค่หงฉีไม่ได้มองแค่ขายในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังมองภาพรวมไปถึงตลาดอาเซียนด้วยโดยจะใช้ไทยเนี่ยเป็นจุดที่กระจายสินค้าไปยังอาเซียนด้วยนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหงฉีนะคะเรื่องของรถยนต์นะไฟฟ้าที่มาถึงที่ประเทศไทยนะคะนี่ก็ภาพลักษณ์ของเขาก็คือเป็นรถของผู้นำจีนนี่นะได้เชิงแบบสัญลักษณ์มาเลยอ่ะ
1: คือ
0: แบบแข็งแกร่งมากนะคะสำหรับแบรนดิ้งหรือว่าเชิงสัญลักษณ์ในตัวนี้นะคะทีนี้ขยับมาที่เรื่องของไลน์แมนกันบ้างนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดนี่น่าสนใจนะคะไลน์แมนเปิดบริการเทเลฟาร์มาซีก็คือบริการที่ปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ค่ะซึ่งแพลตฟอร์มออนดีมานด์ของ Line Man ตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการรับรองจากทางอย.นะคะเพื่อให้เป็นเทเลฟาร์มาซีก็คือเป็นระบบบริการเภสัชกรรมทางไกล อย่างเป็นทางการค่ะหมายความว่าประชาชนหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยก็สามารถปรึกษาเภสัชผ่านแอปได
1: ้
0: สั่งซื้อยาหรือสินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆได้ผ่านทาง Line Man Mart นะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอย.ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็คือ Line Man Mart เนี่ยเขาเพิ่มการขายยาเข้าไปในแพลตฟอร์มของเขานะคะแล
0: ้
1: วก็การขายยาเนี่ยตามกฎของอย.จะต้องมีเภสัชอย่างที่ถ้าร้านยาก็ต้องเภสัชประจำหน้าร้านใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าจะมาขายในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็ต้องมีเภสัชที่จะให้คำปรึกษานะคะว่ายาตัวนี้ต้องใช้อย่างไรคือผู้ใช้งานเนี่ยถ้าเกิดจะสั่งซื้อยาออนไลน์เนี่ยก็สามารถพูดคุยกับเภสัชกรแบบเรียลไทม์ได้เลยผ่านระบบแชทนะคะขอคำแนะนำว่าจะใช้ยาตัวนี
0: ้
1: สุขภาพตัวเองมีไอเจ็บคออะไรแบบนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการเลือกซื้อยาเลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพเนี่ยปรึกษาเภสัชก่อนนะคะพอเภสัชบอกว่าโอ้เหมาะกับยาตัวนี้จัดยาตัวนี้ให้อะไรเงี้ยก
0: ็
1: ค่อยไปกดสั่งเสร็จแล้วก็จัดส่งถึงบ้าน
0: ค่ะ
1: นะคะภายในแอปเดียวเลยก็คือผ่าน Line Man นะคะก็บริการนี้ก็จะช่วยให้คนเข้าถึงร้านขายยาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยคือถ้าอยู่ห้องคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวแล้วป่วยอย่างเงี้ยน้องๆใช่ไหมคะไม่มีคนไปซื้อยาให้อ่ะทำยังไงก็ขอให้มีแรงเพียงพอในการแชทถามเภสัชสักนิดหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็บอกว่าช่วงเวลาเนี่ยคืออย่างการแชทก็วันหยุดก็ได้นะคะหรือว่าในพื้นที่ที่หาร้านขายยาได้ยากเนี่ยบ้านตัวเองอยู่ไกลจากร้านขายยาพอสมควรก็สามารถลองไปปรึกษาดูได้นะคะอยากมีอาการแบบนี้อยากได้ยาแบบไหนเพื่อรักษาอาการอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วบอกว่าโอ้เข้าถึงสะดวกมากขึ้นนะคะเช่นกลางค่ำกลางคืนวันหยุดหรือพื้นที่ห่างไกลนี่นะคะ

0: นี้ก็จะมาตอบโจทย์ได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนให้คำปรึกษาเนี่ยที่คุยแชทกับเราอยู่เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นเภสัชกรที่มีใบอนุญาตนะคะมีการขึ้นทะเบียนกับสภาเภสัชกรรมอย่างถูกต้องแล้วก็การจ่ายยาก็เป็นประเภทที่ถูกกฎหมายด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นบริการล่าสุดจากแพลตฟอร์มอย่าง LINE MAN นะคะเป็นแพลตฟอร์มออนดีมานด์ด้วย
1: ค่ะ

0: ดูฟุตบอลตอนนี้เราจะเห็นนักเตะหลายๆท่านเลย
1: ค่ะ
0: ใส่รองเท้าฟุตบอลสีชมพูโอ้โหแล้วพอมันตัดกับสนามหญ้าสี
1: เขียว
0: มันเห็นชัดเจนมากเลยนะคะคือมันทำให้การมองเห็นเพิ่มขึ้นเพราะว่าไอ้รองเท้าเขาเรียกอะไรนะสตั๊ดใช่ไหม
1: คะ
0: สีชมพูสดเนี่ยโอ้โหมันมีความตัดกันอย่างชัดเจนกับสนามหญ้าสีเขียวทำให้รองเท้าของนักเตะเนี่ยโดดเด่นทั้งในสนามจริงแล้วก็บนหน้าจอโทรทัศน์คือนักออกแบบอุปกรณ์กีฬาหลายรายเขาบอกว่าสีนี้เนี่ยโอ้โหมองเห็นได้ดีแม้ว่าภาพสโลโมชั่นน
1: ะ
0: เวลาที่เราดูภาพย้อนหลังแบบว่าฟาวไม่ฟาวภาพสโลโมชั่นทั้งหลายนะคะการถ่ายทอดสดแบบรายละเอียดสูงเนี่ยรับชมผ่านหน้าจอทีวีหน้าจอมือถือโอ้โหเขาบอกว่ามันเห็นเด่นชัดมากๆแล้วก็เป็นที่มาว่าสีชมพูสดเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะเป็นเทรนด์สีของปีนี้เลยก็ว่าได
1: ้นี่นะก็เกิดจากบอลโลกรอบนี้ใช่ไหม
0: ค
1: ือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือมันจะเป็นเรื่องบังเอิญที่แบบเขาคิดเหมือนกันก็ไม่แน่ใจนะคะ เพราะว่าคือตอนนี้ฟุตบอลโลก2026นี่คือมีก็เรียกว่ามีภาพนะหรือว่าบรรดานักเตะทั้งจากยุโรปอเมริกาใต้เอเชียก็สวมสตั๊ดสีชมพูกันแล้วคือถ้าไปดูแบรนด์กีฬาทั้งหลายรายใหญ่ๆอ่ะ Nike Adidas Puma นะคะเขาก็อยากจะให้ product หรือว่าสินค้าของเขาโดดเด่นในมหกรรมกีฬาแบบนี้ใช่ไหมก็ปรากฏว่าก่อนจะฟุตบอลโลกจะเริ่มเนี่ยก็เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ปรากฏว่าเปิดตัวรองเท้าสีชมพูเหมือนกันเลยคือใช้สีชมพูเดียวกัน
0: ใจตรงกัน
1: ใจตรงกันคิดว่าก็ต้องสีชมพูเขาจะได้เป็นการเพิ่มการจดจำแบรนด
0: ์
1: กระตุ้นยอดขายหลังการแข่งขันนะคะก็น่าสนใจว่าทุกแบรนด์ก็เลือกสีเดียวกันใจตรงกันนะคะก็กลายเป็นว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สีชมพูกันไปนะคะทีนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ของเทรนด์ของผู้บริโภคนะคะก็บอกว่าวิเคราะห์ว่าตั้งแต่ปี2024แล้วน
0: ะ
1: ว่าสีชมพูอมม่วงสดนี่นะจะเป็นหนึ่งในสีแห่งปีของปีนี้นะคะนี่แหละอาจจะเป็นอันนั้นก็ได้ที่มีการวิเคราะห์กันไว้เขาก็เลยมาในทางเดียวกันนะคะก็เลยทำให้หลายแบรนด์เนี่ยออกแบบรองเท้านะคะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนื่องในการออกแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าสีชมพูจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่รองเท้ากีฬาหรือเป็นแค่อุปกรณ์กีฬาแต่เน้นนะเป็นการสะท้อนถึงกระแสแฟชั่นร่วมสมัยนะคะซึ่งแน่นอนเนาะกีฬากับแฟชั่นเนี่ยไปด้วยกันอยู่แล้วนะคะพี่พ
0: รค่ะใช่ค่ะก็เอ๊ะแบรนด์ต่างๆใจตรงกันมาออกแบบนี้สีชมพูแบบนี้เหมือนกันเนี่ยคือจริงๆแล้วแบรนด์ต่างๆเขาก็อาจจะใช้ข้อมูลเดียวกันในการวิเคราะห์ตลาดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคู่แข่งธุรกิจถึงเลือกใช้สีเดียวกัน
1: เหมือนกันเลย
0: มันเหมือนกันคำอธิบายก็คือว่าบริษัทผู้ผลิตรองเท้าเนี่ยต่างใช้ข้อมูลการตลาดข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคการวิเคราะห์เทรนด์ในทิศทางที่ใกล้เคียงกันก็เลยสรุปมาคล้ายๆกันว่าสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่ขายดีแล้วก็ดึงดูดสายตาได
1: ้
0: ดีที่สุดในช่วงฟุตบอลโลกปีนี้นะคะแล้วก็ถ้ามามองว่านักเตะระดับมืออาชีพจำนวนมากเลยก็เชื่อว่าคืออุปกรณ์บางทีรองเท้าที่เขาสวมใส่มันโดดเด่นก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในการแข่งขันเหมือนกันนะคะซึ่งสีชมพูปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ถูกมองแค่เป็นสีเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปมันไม่ใช่สีสำหรับผู้หญิงเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าสัญลักษณ์ของความทันสมัยนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวเองตัวของตัวเองนักเตะชื่อดังหลายคนก็เลยไม่ลังเลเลยค่ะที่จะเลือกรองเท้าสีนี้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองบนสนามเตะในเวทีในสนามฟุตบอลโลกปีนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะนะบอลโลกก็ยังไม่จบใช่ไหมใครสังเกตเห็นเหมือนกันหรือเปล่า ว่ามีแต่แบบนักเตะดังๆเนาะใส่สตั๊ดสีชมพูกันเต็มไปหมดเลยจากหลายแบรนด์นะคะก็มีอย่างที่บอกเนาะแบรนด์กีฬาหลายแบรนด์นะคะเขาก็เอาโปรดักต์สีชมพูมาด้วยนะคะ
0: แล้วก็ถ้าดูตอนนี้ลองไปเสิร์ชดูไม่ใช่แค่รองเท้าฟุตบอลอะรองเท้ากีฬาสีชมพู
1: กีฬา
0: เราก็เนี่ยพี่พรก็อุ๊ยอยากได้สักคู่หนึ่งก็เลยลองมาเสิร์ชดูโอ้หลายยี่ห้อแล้วก็ไม่มีทั้งชมพูอ่อนชมพูแบบชมพูแบบเนี้ยชมพู
1: ชมพูม่วง
0: ชมพูอมม่วงชมพูสดใส
1: ใช่
0: แต่ว่าต้อง ต้องแต่งตัวยังไงนะถึงจะต้องใส่รองเท้าผ้าใบสีชมพูสดใสได้แบบนี้อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: นะคะเนาะ

0: ันนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสนะคะของการแข่งขันบอลโลกในรอบนี้นะคะอ่ะเรายังไปต่อกันได้นะคะลองมาดูเรื่องของ Apple บ้างนะคะล่าสุดนี่ปรากฏว่านี่ก็เดือนมิถุนายนแล้วเนาะอีกไม่กี่เดือนใช่ไหมก็จะถึงช่วงที่ Apple เขาจะต้องเปิดตัวสินค้าของเขาใช่ไหม iPhone อะไรต่างๆนานา นะคะปรากฏว่ามีการส่งสัญญาณนะคะเอาอีกแล้วนะเตรียมจะขึ้นราคาสินค้าค่ะรอบนี้นะให้เหตุผลเรื่องของต้นทุนชิปหน่วยความจำที่มันราคาพุ่งสูงเพราะว่าแรงหนุนจากความต้องการใช้งาน AI ทั้งหลายนี่แหละกำลังเปลี่ยนโครงสร้างอุปสงค์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะจึงไปเพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุนกับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือ Apple นะคะเรื่องนี้ทิมคุกนะคะ CEO Apple ที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปน
1: ะ
0: เป็นคนให้สัมภาษณ์ไว้เองนะคะว่าเรื่องการที่ขึ้นราคาสินค้าบางรายการนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: นะคะเพราะว่าอย่างระดับ Apple ก็แบกต่อไม่ไหวแล้วค่ะพี่พ
1: ร Apple ก็ยังไม่ได้เปิดเผยยังเป็นทางการนะว่าการปรับราคาเนี่ยจะครอบคลุมสินค้าใดบ้างจะปรับขึ้นเท่าไหร่อย่างไรแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนว่าการจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple ในเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็น iPhone Macนะคะหรือว่า iPad ทั้งหลายเนี่ยจะได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะ iPhone 18อ่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไว้ประมาณนี้นะคะ
0: ค่ะนะคะอ่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปจบรายการไปนะคะก็ขอมาย้ำเตือนนะคะว่ามีกิจกรรมมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกนะคะมาเฟ้นหา MCOTซูเปอร์แฟนค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันค่ะกิจกรรมนี้ก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะพร้อมมาลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนทำอย่างไรบ้างนะคะก็คือขั้นแรกก็ต้องเข้าลงทะเบียนแล้วก็เข้าระบบหลังจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะไปโหวตทีมฟุตบอลที่ชอบนะบัตร MCOT Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter ราคา20บาทจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวต
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็สุดคุ้มเลยกับบัตร Superfan Diamond 500บาทได้300ใบแล้วก็เอาไปร่วมโหวตทีมที่คุณชื่นชอบนะคะทีนี้อ่ะมาดูรางวัล
1: ค่ะ
0: รางวัลนะเอารางวัลใหญ่ไปเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van 1รางวัลมูลค่า 1,599,000 บาทค่ะลุ้นกันไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลที่2เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อันนี้มี5รางวัลรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์บินในประเทศ24รางวัลส่วนรางวัลที่4นะคะเป็น Gold Gift Voucher อีก5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ MCOT Superfan ก็จะมีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะอันนี้ก็สนุกได้นะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง1:45ของคืนวันที่20กรกฎาคมนี้ร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะโอ้ดูรางวัลแบบนี้คุ้มนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึง iPhone จะขึ้นราคาใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ขึ้นราคาแน่ๆแล้วดูแลสุขภาพเราด้วยเพราะว่ายุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนความสะดวกสบายเราทิ้งไม่ได้ขอแนะนำค่ะชื่อว่ารุ่น RC1804 ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะเขามีไอเทมลับมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะซึ่งแยกน้ำนี้ก็จะทำให้ลดปริมาณน้ำตาลในข้าวได้ด้วยนะคะตัวหม้อด้านในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็มีความทนทานค่ะที่สำคัญก็คือมีให้เลือก6ฟังก์ชันหุงด่วนทำโจ๊กทำซุปนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยมั่นใจในมาตรฐานมอ.ก.รับประกันสินค้านาน1ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้021143390 021143390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ค่ะแล้วปิดท้ายที่กิจกรรมของ Smooth 105.5 นะคะ

0: ก็ชวนไป Smooth Health Insight Longevity Secret นะคะก็เป็นทริปพักผ่อนนะคะที่ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงนะคะท่านที่สนใจนะคะก็ไปได้นะนำทีมโดย DJ ลูกว่าพิจิกาค่ะไปกันช่วง 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะในราคาท่านละ 5,550 บาทค่ะสนใจก็แอดไลน์ไปที่ @smoothfm หรือว่า081-498-6322ค่ะ
1: ค่ะวันนี้2ดีลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ลา 12:00 น.นายกรัฐมนตรีประชุมกรอนัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการพาณิชย์เผยผลปราบนอมินีบริษัทเสี่ยงลด 65% ลุยสอบผู้ทำบัญชีสีเทาและแอปจีนสหรัฐอิหร่านตกลงกรอบเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอโซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus ก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้แถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดี

0: ขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจากพรก.กู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน 5:00 นและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรองค่ะ
1: รัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น world class นะครับaviation hubหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลักผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศและก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่แล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
0: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่มแอดเดอร์ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบิลค่าไฟและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีนึงนับ 10,000 ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาค

0: ที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลครับสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็ประสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและก็สภาพพื้นที่ก่อดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือว่าฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานครับ
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยมาตรการปรับนอมินีเข้มข้นตลอด8เดือนทำบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% ค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1

0: ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ12 น. 17 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศยปนันกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วย

0: ผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปิ่มด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงมีบทบาทที่สำคัญในองค์กรสหประชาชาติจนทำให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
1: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านค้างหุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากกรณีพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระ

0: จกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปีที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระรายจ่ายได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการนี้คาดว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งลดประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกว่า55ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ2ล้าน2แสนบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบิร์นเกนสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหาเรือร่วมต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหนึ่งในคณะเจรจาของอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีชั่วคราวยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลและท่าเรืออิหร่านจะได้รับทยอยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหาเรือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
0: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำใหม่เป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวันนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวันนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไปไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่านายเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่า

0: ใกล้คลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวานเซเปดาผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ็มคอตเวดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6322

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M-COT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานาวิทยาคุณคุณจักรพงษ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิริพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
2: ครับ
1: เมื่อครู่คือสัญญาณสลับสายผิดขออภัยก็เลยทำให้เสียงดังนะคือหูฟังเนี่ยกับช่องเนี่ยมันไม่ตรงกันเราใช้หูฟังหนึ่งแต่ว่าช่องมันไปอยู่อีกช่องหนึ่งก็เลยไม่ได้ยินเสียงก็พอปรับดึงกลับมาปั๊บเสียงก็เลยดังวีดไปดีขออภัยนะคะ
2: คร
1: ับ ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยแต่ว่านี่ถือเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมาก
2: ครับก็จะมีการเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับก็ใครที่มีชื่อมีสิทธิ์อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกที่นึงก็คือที่
1: พัทยา
2: เตรียมตัวนะครับที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์

0: ที่28มิถุนายนพร้อมทั้งเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตด้วยนะครับส่วนที่พัทยาก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับพร้อมกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่อไปเป็นวันตรงกันทีเดียวคือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ก็เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับในคูหาเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครดูไม่ค่อยคึกคักใช่ไหมคะดูเหมือนผลโพลหรือว่าที่เขาสำรวจมาไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้น
0: ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดินกกตแจกใบแดงเรา
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่เขาบอกใช่ไหมก็เท่าที่ติดตามรับฟังกันก็พอจะทราบแล้วว่าใครได้รับคะแนนนิยมนะครับจากผลการสำรวจใช่ไหมแต่ว่าก็มาดูกันวันจริงเลยวันอาทิตย์ที่28ว่าผลการสำรวจกับความเป็นจริงอะไรจะเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ที่น่าสนใจก็คือในช่วงของการหาเสียงที่ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายอันนี้ยังไม่เป็นสามวันสุดท้ายนะมันยังมีเป็นช่วงๆที่อาจจะมีการพลิกได้แต่ก็ถือว่าแต่ละพรรคหรือว่าแต่ละคนที่จะสมัครผู้ว่ากทมแล้วก็คือสมัครแล้วแหละแล้วก็จะชิงชัยกันเนี่ยนะคะก็เรียกว่าลงพื้นที่กันเต็มที่เลยนะคะมีประเด็นจากผู้ที่อยู่ในแวดวงที่ให้ความสนใจเรื่องของการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากที่ออกมาวิเคราะห์กันนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงจากช่วงแรกๆก็เลยทำให้ดูเหมือนจะเงียบๆไปหน่อยอย่างไรก็ตามทางด้านของWeWatch ก็ชวนให้จับตาเลือกตั้งด้วยนะคะ
0: ครับยังไงครับให้จับตายังไงว่าคืออย่างน้อยที่สุดว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถที่จะไปร่วมสังเกตการที่คูหาเลือกตั้งที่ท่านอยู่ใกล้สามารถไปยืนดูการนับคะแนนได้ก็เพื่อความโปร่งใสไปช่วยกันเฝ้าสังเกตการไปดูกันเผื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้ท้วงติงตอนที่กำลังนับคะแนนเลือกตั้งอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะทางด้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนมีการจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่21เนี่ยเรื่องการจับตาความโปร่งใสเลือกตั้งกรุงเทพพัทยานำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดร.ธรรมธีสุขโชติรัตน์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่า data scientistนายพงศักดิ์จันอ่อนผู้อำนวยการ WeWatch นะคะนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือที่เราเคยได้ยินคุ้นหูในชื่อของ iLaw แล้วก็มีผู้ร่วมผลักดันแคมเปญโหวต62และนางสาวกัลยากรสุนทรพฤกษ์จาก iLaw ก็ร่วมแถลงข่าวก่อนการเลือกตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งก็ควบไปด้วยนะคะทั้ง2แห่งเลยเพราะว่าเลือกตั้งพร้อมกันใช่ไหม28มิถุนายนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะแล้วก็ในช่วงหนึ่งดร.ปริญญานะก็บอกว่าเพื่อให้การเลือกตั้งไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆเรื่องความโปร่งใสมีคำถามเข้ามามากนะว่าทำยังไงให้การเลือกตั้งของไทยไม่เกิดคำถามและข้อสงสัยมากเหมือนอย่างวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งมีคำถามแล้วก็มีข้อสงสัยมากมายเนี่ยนะคะในการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษมีการเลือกตั้งแบบพิเศษอยู่2แห่งก็คือกรุงเทพและพัทยานะคะก็มีกำหนดเลือกตั้งพร้อมกันนี่แหละนะคะองค์กรที่เป็นภาคประชาชนที่ติดตามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆในแล้วก็เขาเรียกว่าสังเกตการการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็คือ WeWatch แล้วก็ iLaw พร้อมกับเครือข่ายภาคประชาชนนะคะก็เรียกว่าติดตามสังเกตการเพื่อนำหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนกลับคืนมาเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะกากบาทเลือกใครแล้วก็เป็นเรื่องของคนเลือกนี่แหละต้องว่างั้นนะคะเป็นสิทธิสมบูรณ
0: ์
1: ของประชาชนแล้วก็ประชาธิปไตยโดยการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นต่างคือใครแพ้ใครชนะก็เดินตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักการของเขาที่เขาแถลงนะคะทีนี้ในส่วนของ

0: ประเด็นเรื่องความโปร่งใสนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาการมีส่วนร่วมก็มีน้อยเช่นถ้าเกิดว่าการนับคะแนนก็ต้องนับอย่างเปิดเผยต่อหน้าประชาชนตามพรบ.เลือกตั้งส.ส.มาตรา116เขาก็ยกขึ้นมานะอาจารย์ปริญญาก็ยกว่าการนับคะแนนต้องนับต่อหน้าประชาชนทีนี้ในทางปฏิบัติเราจะเห็นการนับคะแนนอยู่ไกลถ่ายคลิปก็ไม่ให้ถ่ายหลายคูหาหลายหน่วยเลือกตั้งก็ห้ามนะพอมีเรื่องร้องเรียนว่าบัตรนับผิดก็ได้คำตอบไม่น่าพึงพอใจเช่นนับให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้องเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นข้อที่ทำให้ความโปร่งใสนั้นมีปัญหาส่วนคุณพงศักดิ์นะบอกว่าอยากให้ชาวบ้านหรือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสังเกตการเลือกตั้งคุณพงศักดิ์ก็มาจาก WeWatch ใช่ไหมเขาบอกว่าการสังเกตการเลือกตั้งโดยติดตามกระบวนการเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนวันเลือกกับระหว่างวันเลือกแล้วก็หลังการเลือกเนี่ยการเลือกเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังความสุจริตทั้งคำเพราะมันอาจจะเกิดประเด็นปัญหามาได้ในแต่ละช่วงของการเลือกตั้งนะคะเขามีการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สังเกตการแล้วก็เครือข่ายพลเมืองด้านความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสิทธิพลเมืองการเก็บข้อมูลภาคสนามการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะเพื่อติดตามแล้วก็ประเมินภาพรวมของการเลือกตั้งแล้วก็มีการตั้งประเด็นข้อสังเกตในการเลือกตั้งกทม.อีกด้วยนะคะบอกว่าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี65ก็จะมีเหตุการณ์ที่ถูกจับตาหลายกรณีเหมือนกันนะคะ65ก็ปีที่อาจารย์ชาชาติชนะใช่ไหมก็บอกว่าเจอการนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งในเขตบางซื่อการพบบัตรเลือกตั้งชำรุดในเขตหนองแขมเนื่องจากมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เขาเข้าใจว่าหย่อนบัตรผิดหีบก็เลยดึงบัตรกลับหรือว่าการพบผู้ใช้สิทธิ์ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วอันนี้เขตบ้านดิฉันนะราชเทวีนะเท่าที่จำได
1: ้
0: อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นแต่ละประเด็นเนี่ยก็ต้องติดตามคือเขาบอกนี้การเลือกตั้งปี69มีประเด็นที่ต้องติดตามยกกรณีกลุ่มของกลุ่มเต้กรณีกลุ่มกรุงเทพบินได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นกลางในการใช้ข้าราชการของกรุงเทพมหานครมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะที่เขาเรียกว่ากปน.นะคะแล้วก็ประเด็นอีกเรื่องนึงเขาไม่ให้ใช้ข้าราชการใช่ไหมคะหรือไงแล้วก็ประเด็นการใช้ข่าวปลอมในการโจมตี discredit ผู้สมัครเช่นการใช้เทคโนโลยี AI deepfake นะคะซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตาในการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคนสมัครที่มีพรรคพวกหรือว่ามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นพิเศษเนี่ยเขาถูกจับตามองด้วยหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าเขาชี้ประเด็นกลุ่มไหนเป็นพิเศษอันนี้เขาไม่ได้บอกนะคะทีนี้ในส่วนของเมืองพัทยาเขาบอกว่าเปรียบเทียบปี65คนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เพียง 49.96 ก็ปรับแต่นั่นก็คือประมาณ50นะคะ 50% เท่านั้นน้อยมากถ้าเทียบกับกทม.แล้วก็ยังมีกรณีบัตรเลือกตั้งหายหน่วยเลือกตั้งที่1ที่2เขตเลือกตั้งที่4ที่20โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเขาบอกหายไป2ใบแล้วก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าทำไมจริงๆเมืองอย่างเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะอาจจะมีความแตกต่างจากกทม.จริงกทม.เนี่ยเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคนละแบบกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็มีบัตรขยงมีบัตรอะไรต่างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ครั้งที่แล้วเขาเก็บมาแล้วก็มายกเป็นประเด็นที่นำเสนอกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนในการเลือกตั้งอันนี้ก็เปรียบเทียบทั้งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาคุณพงศักดิ์ก็บอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตเพราะฉะนั้นประชาชนอาจเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคือเดิมเนี่ยต้องมีอายุ25ขึ้นไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีใช่ไหมแต่ปัจจุบันกำหนดว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีแล้วจบปริญญาตรีซึ่งมีข้อเสนอว่าจำเป็นต้องทบทวนหรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วนะคือมันก็มีสองด้านที่มีความแตกต่างบอกว่าอีกด้านหนึ่งบอกว่า25ปีขึ้นไปพอมาถึงเหตุการณ์จริงๆเนี่ยอายุมันน้อยเกินกว่าที่จะหรือประสบการณ์ชีวิตอาจจะน้อยเกินกว่าที่จะมาบริหาร

0: เมืองใหญ่ที่เป็นเมืองอย่างพัทยาและกรุงเทพแล้วก็ไม่จบปริญญาตรีก็คนก็ให้ความเห็นว่าคือปัจจุบันเทคโนโลยีมันล้ำไปไกลมากการศึกษาถ้าเกิดว่ายิ่งมากเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งนะมันเป็นเรื่องตั้งแต่ช่วงตั้งแต่มีข้อกำหนดประมาณเนี้ยนะคะว่าไม่เห็นจำเป็นเลยมันก็ตัดโอกาส25ปีก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะไปตั้งนานแล้วใช่ไหมคนเขาก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกับสสนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือจบปริญญาตรีเหรอคนไม่จบปริญญาก็ทำงานเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าของกิจการได้เยอะแยะแต่คืออันนี้ก็เป็นการต่อสู้กันมานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันใช้อันเนี้ยก็คือปริญญาตรีขึ้นอายุไม่ต่ำกว่า35นะคะเพราะนั้นอันเนี้ยก็เขาก็อยากให้กลับมาทบทวนแสดงว่าเห็นว่ามีคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้าสู่วงการการเมืองทั้งท้องถิ่นทั้งระดับชาติมากขึ้นใช่ไหมหรืออย่างไรนะคะมันก็ต้องยกให้เห็นประเด็นว่ามันดียังไงคือหรือว่ามันร้อนสิทธิ์ยังไงมันทำให้คนที่มาเป็นผู้บริหารเมืองใหญ่ขนาดเนี้ยเช่นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกหรือว่าเมืองที่มีประชากรทั้งหลักทั้งแฝงเนี่ย10ล้านขึ้นอย่างเนี้ยนะคะถ้าเด็กไปมีปัญหาไหมแก่ไปมีปัญหาไหมความรู้น้อยมีปัญหาไหมความรู้มากมีปัญหาหรือเปล่ารู้มากไม่มีปัญหาหรอกนะคะแต่ว่าก็คือจำเป็นไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณพงศักดิ์ขยกขึ้นมานะคะก็สรุปขอเชิญชวนประชาชนติดตามการเลือกตั้งแล้วก็เฝ้าระวังการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้แสดงว่ามีข้อติดใจใช่ไหม
1: ข้อสูงติง
0: ใช่มีข้อติดใจ
1: แต่ยังไงก็ตามก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีชื่อมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากๆการที่ท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากๆผลประโยชน์ก็จะเกิดจากพี่น้องชาวกรุงเทพแล้วก็การกรณีที่ข้อสงสัยจะมีการทุจริตการประพฤติไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปเฝ้าสังเกตการโดยเฉพาะช่วงที่เขานับคะแนนหลังจากปิดหีบกันแล้วคือ5โมงเย็นเป็นต้นไปเลยคุณไปที่คูหาเลือกตั้งที่อยู่ใกล้บ้านคุณเลยไปดูเลยว่าเขานับคะแนนกันยังไงบัตรดีบัตรเสียอะไรที่คุณสงสัยถ้าเขานับว่าเป็นบัตรดีและมองเห็นว่าเป็นบัตรเสียก็สามารถที่จะทักท้วงหน้าคูหาเลือกตั้งนั้นได้ทันทีนะครับ
0: ค่ะสุดท้ายคุณพงศักดิ์ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนอกจากเชิญชวนประชาชนติดตามการเลือกตั้งเฝ้าระวังการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งการนับคะแนนการรายงานผลแล้วก็ที่สำคัญการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการเลือกตั้งแม้พูดถึง AI ก็นึกถึง Thailand AI Passport มากเลยแต่อันนี้คุยเรื่องเลือกตั้งก่อนนะเพราะมันใกล้มากสัปดาห์นี้แหละยังพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งในช่วง2สัปดาห์มานี้ดูจะเงียบเงียบ
1: ก็เรียกว่าแม้ผมจะเป็นโค้งสุดท้ายแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามตระเวนเพื่อจะเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมาเลยชื่อเสียงของพรรคประชาธิปไตยเที่ยวนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดในเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมทางผู้สมัครคือคุณอนุชาคุณรมะชัยศรีนี่ก็ควงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เลยก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็กรรมการบริหารพรรคอีกหลายท่านลงพื้นที่หาเสียงโดยเฉพาะในพื้นที่แถวๆเขตจตุจักรเขตบางเขนนะครับก็เลยว่าเป็นการหาเสียงก็เรียกว่าเต็มที่เลยเสนอกลับให้พี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนและก็ให้กำลังใจพรรคประชาธิปัตย์กันให้ได้มากที่สุดนะครับโดยทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยคุณอนุชาบุรพชัยศรีนี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับจากผลโพลที่ออกกันมาเนี่ยว่าคะแนนเหมือนเป็นรองเหมือนตามเข้าอยู่นะครับแล้วก็อยู่ถึงอันดับ3ด้วยนะฮะก็ทำรู้สึกยังไงบ้าง
0: 3หรือ4 3
1: ล่ะฮะ3หรือ4
0: เพราะว่าอันดับแรกเป็นคุณชาติ
1: 4 4อ่ะใช
0: ่ๆมาริกา2
1: ประชาชน
0: แล้วก็ดร.โจ้ใช่มั้ยโจ้หรือโจ
1: แล้วก็โจฮะคุณชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนอันดับ3ส่วนคุณอาจารย์เนี่ยอยู่อันดับ4ก็ถามว่ากังวลใจไหมในการหาเสียงนี่รู้สึกว่าคะแนนเป็นรองเขาอยู่นะครับคุณอาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวลก็มีหน้าที่ก็เดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มที่นำเสนอแนวทางนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะดูแลเรื่องของปัญหาน้ำเสียปัญหาการจราจรอะไรต่างๆนานานี่ก็เป็นแนวคิดที่ท่านผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าถ้าหากมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่าง

0: เป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องเข้ามาจัดการไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการน้ำท่วมการจัดการขยะหรือระบบขนส่งมวลชนก็ตามและสิ่งสำคัญที่ประชาธิปัตย์บอกว่ามุ่งเน้นที่จะเข้ามาดูแลคือเรื่องของปัญหาการ
1: ทุจริต
0: การคอร์รัปชันปัญหาการที่ใช้เงินซื้อเสียงซื้อตำแหน่งข้าราชการของกรุงเทพมหานครนี่บอกว่าก็จะเข้ามาดูแลกวดขันให้เต็มที่

0: แนวคิดออกมานะที่น่าสนใจมากๆซึ่งอันนี้นี่ทีมงานเป็นทีมใหญ่เลยนะของคุณสาธิตนะสาธิตวงศ์เตยใช่ไหมที่ก็ออกมาค่ะแล้วก็ออกมาชูประเด็นเรื่องนี้นะอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนิดหนึ่งคือก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นที่เขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโค้งสุดท้ายหรือว่าประเด็นช่วงที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของการทุจริตซึ่งอันนี้เขาคาดว่าคือคนกรุงเทพเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ทนเรื่องของกระแสการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆภาคการเมืองก็ขุดเรื่องราวต่างๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นในสมัยของผู้ว่าชาติชาติว่าน่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นกริยาโกงเต้าตายใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็อะไรอ่ะการจับถล่มนะการดูแลเรื่องความปลอดภัยยังไม่ดีพออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็มีการกางยุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์ชำระงบด้วยงบประมาณปี70ก็เอามาสวมในช่วงนี้ด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีความคึกคักกันมากในเรื่องของเรียลไทม์การป้องกันการโกงนี่แหละนะคะก็ทั้งสนามใหญ่สนามเล็กก็จะชูนโยบายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ก็ดีอยู่แล้วแหละนะคะทีนี้ในส่วนของหลายๆท่านที่อยู่ในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะบางท่านบอกโอ้โหมีความเงียบๆหรือเปล่าหรืออย่างไรจริงๆไม่ใช่แต่ละท่านเนี่ยเขาก็มีการหาเสียงนะอย่างของคุณมริกา
1: อ๋อก็เต็มที่เหมือนกันมาเมื่อวานนี้ก็ยังลงพื้นที่ไปหาเสียงในเขตประเวศและก็เขตสะพานสูงนะครับดร.มริกาเนี่ยก็ยังชูนโยบายเท่ากับหมายเลขของเธอนะครับคือ 14ข้อเพราะว่าเธอจับสลากได้ไม่ได้จับสลากเธอได้หมายเลขที่14ก็บอกว่านโยบายสำคัญนะครับของเธอก็คือเศรษฐกิจที่ดีต้องเริ่มจากฐานรากนะครับก็บอกว่าจะสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กต้องเข้าถึงทุนได้จริงเมื่อธุรกิจเดินต่อได้ลูกจ้างก็มีงานทำกรุงเทพมหานครก็ต้องเป็นเมืองแห่งโอกาสของทุกคนนะครับแล้วก็จะบอกว่าได้เน้นย้ำนโยบายหลัก14ด้านซึ่งครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการคมนาคมความปลอดภัยการศึกษาการสิ่งแวดล้อมการสาธารณสุขและก็การใช้เทคโนโลยี AI ด้วยนะครับเพื่อที่จะยกระดับการบริหารเมืองให้มันทันสมัยและก็ตอบโจทย์ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจเลือกผู้นำคนใหม่เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยเธอพร้อมที่จะอาสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของเมืองหลวงให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็ตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็บอกว่างบประมาณของกรุงเทพมหานครต้องถูกใช้เพื่อแก้ปัญหากับประชาชนอย่างแท้จริงต้องมีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังอำนาจที่ประชาชนมอบให้ไม่ควรถูกใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือว่ากลุ่มใดแต่ต้องถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะจริงๆในส่วนของคุณมริกาเนี่ยนะจะมาเรียกว่าลงหาเสียงหนักนี่ก็คือต้องเป็นช่วงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหลงพื้นที่หนักมากนะซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นคือคุณมริกาบันมิตรกูลมหาสุขเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมในส่วนที่เรียกว่าอิสระเรียกว่าเป็นในนามของอิสระในครั้งนี้นะแล้วก็ลุยหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายลงพื้นที่บุกไปตลาดใหญ่ๆนะอันนี้ก็คือมีทั้งตลาดจตุจักรฟังทนบางกอกใหญ่นะชุมชนบ้านครัวแล้วก็ชูแคมเปญเด็ดดวงนารีพิฆาตอกงนะนโยบายเศรษฐกิจ24ชั่วโมงแล้วก็การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาบริหารจัดการประเด็นสำคัญอย่างที่คุณจักรพันธ์เล่าไปคร่าวๆเบื้องต้นก่อนหน้านี้ก็คือแนวคิดผู้ทันการเวลาแล้วก็แคมเปญช่วงโค้งสุดท้ายก็คือนารีพิฆาตอกงเนี่ยนะเบียดพื้นที่

0: ิงกับแชมป์เก่านะคะล่าสุดนี้ก็ตลาดดังหลายๆตลาดที่พูดถึงเนี่ยนะนโยบายจริงๆของคุณมาริกาเนี่ยนะเขาบอกว่าในเรื่องของเศรษฐกิจนี่เขาเน้นเป็นพิเศษคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ค้าขายได้ตลอดสัปดาห์จันทร์ยันอาทิตย์ว่างั้นเถอะนโยบายกรุงเทพสว่างปลอดภัยใช้เรื่องของพระราชบัญญัติความมั่นคงบูรณาการหน่วยงานกระนำระบบ AI เข้ามาช่วยจัดการปัญหาเรื้อรังเช่นเรื่องการจราจรแล้วก็น้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาหลักๆของกรุงเทพมหานครที่หลายๆพรรคการเมืองรวมทั้งผู้สมัครทุกยุคทุกสมัยพยายามที่จะแก้ไขแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันยังไม่เป็นที่น่าพอใจและอยากให้กรุงเทพดีกว่านี้เขาว่างั้นเขาว่างั้นทีนี้ในส่วนของโค้งสุดท้ายทั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและการเลือกสก.ก็ดุเดือดนะแต่ละพรรคการเมืองคือถ้าเราดูหน้าข่าวอาจจะรู้สึกว่าดูเงียบๆไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาลงพื้นที่กันเยอะมากนะคะแล้วก็ชูนโยบายและขอคะแนนเสียงนี่อย่างต่อเนื่องลืมไม่ได้ก็คือทีมของพรรคประชาชนคือถึงแม้ว่าในโพล 2-3 ครั้งหลังเขาบอกว่าคนเนี่ยสนใจผู้สมัครอิสระแต่อย่าลืมว่าบางทีก็หักปากกาเซียนว่าในโค้งสุดท้ายเราจะเห็นว่าในครั้งนี้ที่เป็นพรรคการเมืองจริงๆแบบเผยก็คือพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย
1: ์ใช่ๆในส่วนของพรรคประชาชนคือดร.โจนี่ก็ลงพื้นที่หาเสียงอย่างเต็มที่เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์ที่ดีไปแถวย่านสุขสวัสดิ์นะครับก็ควงแขนกับคุณธนาธรไปช่วยหาเสียงกันด้วยนะครับ
0: คุณเท้งไปป่ะ
1: หลายแห่งด้วยกันคุณเท้งก็ไปก็คือเขากระจายกันแต่ก็ไม่ได้รวมกลุ่มกันแต่ว่าจุดสำคัญก็คือที่คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับหรือถ้าเจอผู้สมัครหมายเลข10จากพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงก็ยังชูแนวทางนโยบายนะครับในเรื่องของจะทำหน้าที่นั้นอย่างสง่างามและเต็มภาคภูมิบอกว่าจะอาจได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ไปลงตำแหน่งผู้ว่าก็บอกว่านะครับก็จะพยายามทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนของประชาชนอย่างเต็มที่คือประชาชนเนี่ยเขาส่งหมดนะครับทั้งตัวผู้ว่าทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นใน50เขตนี่นะครับเผื่อเขาได้รับการสนับสนุนเป็นจำนวนมากก็คิดว่าจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับ
0: ค่ะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าดิฉันเคยไปเจอแถวเยาวราชจริงๆก็มีทั้งเยาวราชและฝั่งทนแล้วก็หลายพื้นที่แหละนะเพราะเป็นพื้นที่สำคัญคนเยอะใช่ไหมในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีหาเสียงตามตลาดใหญ่ๆคุณอภิสิทธิ์ก็ไปด้วยคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้นี่แยกร่างไปทั้งไปกับคุณผลิตในสภาแล้วก็อันนี้ก็ต้องมาดูมาช่วยให้กำลังใจหาเสียงให้กับคุณอนุชาบุรพชัยศรีด้วยนะคะก็เน้นเรื่องการอะไรนะปราบคอร์รัปชันแล้วก็หลายๆประเด็นที่เป็นปัญหาในกรุงเทพมหานครนะแล้วขออาจารย์ชาติชาติล่ะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็ลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันเช่นตลาดสัมมกรแล้วก็จะไม่ค่อยได้คุยถึงเรื่องผลโพเพราะแหมผลโพเนี่ยมันเข้าข้างตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่อะไรก็ตามน่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏการณ์มีอะไรถล่มอีกแล้วแล้วก็เรื่องของอุบัติภัยที่มันเกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายแล้วก็ความตกอกตกใจมี2เรื่องงานเข้านะในส่วนที่เกิดขึ้น
1: เดียวกัน2แห่งเลยที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
0: เดี๋ยวกลับมาติดตาม
1: เราคงต้องมาคุยรายละเอียดกันตอนนี้ก็ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่นะครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันธนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE ของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทย์นั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทย์ได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับคดีที่ปูมันธนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประกอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหนีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนฤชาส่ง2นายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็นคนขยันขันแข็งแต่ข้อเท็จจริงคือจากได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านจากมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจากได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่นในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่

0: จักได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเชิญชวนชาวไทยมุสลิมลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจญ์ถึง31กรกฎาคมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570โดยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเปิดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับใบอนุญาตรวม103รายทั้งนี้การลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อผู้มีความประสงค์ได้พิจารณาเลือกผู้ประกอบการแล้วสามารถลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยจากนั้นกรมการปกครองจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปรัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลคนไทยทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาเพราะทุกคนคือคนไทยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ชาวไทยมุสลิมอย่างดีที่สุดประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านก่อนเกมฟุตบอลโลกเบลเยียมอิหร่านกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในเมืองอินเกิลวูดรัฐแคลิฟอร์เนียระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คู่ระหว่างเบลเยียมพบอิหร่านโดยมีการโต้เถียงกันก่อนมีการปะทะเล็กน้อยท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่มาร์กเวนมัลลินรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวว่าชาวอิหร่านได้พยายามส่งคนเข้ามาซึ่งคาดว่าจะเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านและความเชื่อมโยงโดยตรงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวโดยระบุว่าเป็นคำโกหกที่ไม่มีความจริงอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุย

0: กันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของการข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับขอมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะร่วมสร้างสีสันกับอสมทกันเถิดแล้วก็ความสนุกด้วยโดยการเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheers.mcot.net นะคะเพียงคุณลงทะเบียนเข้าระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทก็จะได้รับ10ใบนะคะสุดคุ้มถ้าเกิดว่าเป็น Super Fan Diamond นะราคา500บาทก็จะได้รับบัตรลงคะแนนหรือโหวตเนี่ยถึง300ใบนะคะของรางวัลก็คือ 1. รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์เป็นฟาริซอน MPV EV Super Van นะคะมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัล2จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล3ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ในประเทศนะ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher 5รางวัลแล้วก็ภารกิจอีกเยอะแยะนะคะก็ติดตามได้ที่ cheer.mcot.net ตั้งแต่บัดนี้จนถึง1.45 นาทีวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะอ่ะคุยต
1: ่อกันต่อมาเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์2เหตุการณ์ไปที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไปเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงนะครับถล่มลงมาซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงที่หมู่ที่10ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งบอกว่าตอนนั้นกำลังดำเนินการก่อสร้างติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์นะครับก็ปรากฏว่าเกิดเหตุนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานการก่อสร้างอุโมงค์และก็มีผู้เสียชีวิตด้วย2คนนะครับผู้เสียชีวิตก็เป็นชายชื่อนายอภิเดชแก้วประเคนนะครับอายุ24ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและก็มีชาวต่างชาติเมียนมา1คนเสียชีวิตนะครับชื่อนายตู้ตู้หินอายุ29ปีนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มี2คนเช่นกันนะครับคือนางสาวสุภมาศเขียวสวัยอายุ28ปีเป
0: ็
1: นชาวอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและก็อีกคนหนึ่งคือนายทูนทูนวินเป็นคนสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นคนงานในที่เกิดเหตุนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็สืบทราบว่าขณะเกิดเหตุ
0: ดึงไปเลยไม่เป็นไรค่ะดิฉันมีผู้ดำเนินรายการแทนคุณจักรพันธ์ในห้องส่งคุณพูดไป
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายคุณรณรงค์
1: จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่านะครับขณะเกิดเหตุคนงานกำลังปฏิบัติงานเจาะยึดเหล็กบริเวณผนังอุโมงค์นะครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงก่อนที่หินจากผนังอุโมงค์เนี่ยจะหลุดร่วงลงมาทับคนงานอย่างกระทันหันนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวงบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมร่วมกันตรวจสอบสภาพโครงสร้างภายในอุโมงค์ด้วยครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับดร.กิฟต์ครับ
1: ครับคุณวันเราอยู่ในห้องส่งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อาจจะพูดเสียงเนี่ยชัดเจนกว่าม
2: าเซอร์ไพรส์คุณจักรพันธ์เซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังทางบ้านบ้าง
1: ดีใจครับดีใจได้ฟังเสียงชัดๆได้เห็นหน้าชัดๆกันชัดเจนเลย
2: ผมไม่อยากจะบอกว่าอุบัติเหตุที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันนี่อธิบดีทำหนังสือมาชี้แจงกับผมด้วยนะ
0: จริงเหรอฮะเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะ
2: คุณจักรพัน
0: ธ์มันเป็นยังไงที่อุโมงค์เนี่ยเหรอคะหรือว่าที่กันศาสตร
2: ์ทุกๆอันที่เราวิจารณ
0: ์
2: ตอนนี้ได้รับฟัง
0: แสดงว่าเขาติดตามมอนิเตอร์ฟัง
2: เขาเพิ่งจะตอบกลับมาหลังจากนั้นแหละครับ
0: แล้วท่านว่าไงอ่ะท่านว่าไงอ่ะ
2: เขาก็ตอบมาทุกหน่วยงานแล้วครับเวลาผมถามไปเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นสาธารณะนะครับ
0: ค่ะ
2: เมื่อช่วงที่เกิดเหตุ รถไฟ

0: ไปคอนเทนเนอร์ที่แยกอโศกนั่นแหละ
1: ครับ
0: ทางอธิบดีรักษาการนะครับได้ตอบจดหมายผมมาอธิบายว่า
2: ของการรถไฟใช่ไหมคร
0: ับใช่ของการรถไฟอธิบ
1: ดีผู้ว่าการใช่ไหมผู้ว่าการการรถไฟ
2: เขาเรียกอะไรนะรักษาการ
1: ผ
2: ู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยใช่ไหม
0: รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ออกหนังสือชี้แจงมาวันที่18มิถุนายนปี69ขอชี้แจงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านแยกอโศกเรียนนายรณรงค์แก้วเพชรอ้างถึงวันที่19พฤษภาคม2569เข้าใจว่าผมคงจะไปโพสต์ตั้งคำถามหรือแสดงความเห็นทางกฎหมายว่าการรถไฟต้องมีส่วน
2: รับผิดชอบ
0: ทาง
2: กรมราง
0: ก็เลยตอบมาบอกว่ากรมการขนส่งทางรางพิจารณาแล้วขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวอันนี้น่าจะได้ฟังเป็นครั้งแรกเนาะทุกคนทุกคนนะครับเพราะว่ากรณีดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงด้านการขนส่งทางรางที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่ะเขาอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนะโดยรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยระบบรางได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง2568ที่กำหนดไว้เขาดำเนินการดังนี้นะครับโดยได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนรวมทั้งได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อไปอย่างไรก็ดีคุณจักรพันธ
2: ์
0: อย่างไรก็ดีการพิจารณาว่าบุคคลใดจะมีความผิดทางอาญารวมทั้งการวินิจฉัยยืนยันข้อเท็จจริงอันเป็นรากสำคัญของคดีเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการและศาลซึ่งจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรมกรมการขนส่งทางรางจึงไม่อาจวินิจฉัยและชี้ขาดความผิดของบุคคลใดได
2: ้ค่ะหมายความว่าท่านเองเนี่ยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการชี้ผิดชี้ถูกแต่ท่านเป็นต้องบอกเจ้าของงานที่เป็นล่มใหญ่สุดของระบบอันนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นของเรื่องของรางอ่ะมันต้องอยู่ในกรมราง
0: ถูก
2: ท่านจะต้องมีข้อมูลอันนี้แล้วก็ดูแลคนที่วิ่งอยู่บนรางคือรอฟทหรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
0: ท่านมีหน้าที่กำกับดูแลแต่ไม่ได้มีหน้าที
2: ่ในการชี้ขาดชี้ผิดชี้ถูกเหรอหรือไง
0: ใช่ใช่ใช่อ่านแล้วตอบได้เข้าใจว่าอย่างนั้นเลย
2: เ
0: ป็นหน้าที่ตำรวจ
2: มันก็อึ้งเหมือนกันเนาะ
0: คุณ
1: แต่ท่านต้องรับผิดชอบอะไรบ้างไหมครับหน้าที่ควบคุมกรมราง
0: โอเคคุณจักรพันธ์ในหนังสือเขาบอกว่าต้องไม่ได้มีเขาไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมตำรวจอัยการศาลคือตอนเนี้ยจะมาบอกว่ากรมรางผิดรถไฟผิดเนี่ยเขาไม่ชี้
2: เขาไม่ได้จริงๆแล้วโอเคเข้าใจคือเขาไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครถูกใครผิดเพราะในขณะนี้มันยังไม่มีผลการสอบสวนออกมาถูกไหมแล้วก็มันยังไม่ถึงศาลแต่ในเชิงวิชาการอะในเชิงวิชาการต้องถามก่อนว่าคืออันนี้มันไม่ใช่แบบธรรมดาที่เดินไปเห็นคนหรือโดนรถชนอะไรหรือว่าเราหกล้มหรือของหล่นธรรมดาแต่กรณีนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีการก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ถึงจะเข้าใจแล้วก็มันเป็นลูกน้องของท่านนะถูกไหมมันหน่วยงานในกำกับดูแลของท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องให้ข้อมูลได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยอาจจะเรียกจากทั้งรฟท.หรือว่าวิศวกรรมสถานที่ให้ข้อมูลวิเคราะห์เบาะแสทั้งหลายแล้วประมวลออกมาเพราะถ้าคุณเป็นหน่วยงานที่คุมกรมรางคุณต้องมีข้อมูลหรือว่าความเข้าใจในเรื่องของการวิ่งระบบรางได้ดีที่สุดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเกิดจากเหตุการณ์ใดแต่คุณไม่ต้องไปบอกว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกไหมหรือยังไง
0: จริงๆเป็นหน้าที่เขาต้องบอก

0: คนนั้นผิดคนนี้ถูกนะ
1: นั่นสิ
0: เพราะว่าหน่วยงานเขาเป็นหน่วยงานกำกับดูแล
1: ถูก
0: เกี่ยวกับรถไฟที่วิ่งบนราง
1: แล้วคุณมีเขาเรียกอะไรอ่ะคุณต้องมีความรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สูงกว่าประชาชนธรรมดาเพราะคุณดูแล
0: อย่างน้อยๆควรจะอธิบายโดยหลักการได
1: ้
0: ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะตรงไหนที่มันผิดพลาด
1: ถูก
0: คือถ้าไม่ผิดพลาดไม่มีคนเสียชีวิต
1: ถูกแล้วมันจะไม่เกิดเหตุการณ์
0: แต่การบอกว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจสมมุติเราเป็นผู้โดยสารนะอันนี้เอาใจของผู้โดยสารมาใส่หรือว่าญาติที่ได้รับผลกระทบ
1: แล้วตายแบบกระจัดกระจายแบบบางท่านหาต้องพิสูจน์ศพอ่ะ
0: คือถ้าตอบอย่างเงี้ยแปลว่าการรถไฟยังไม่ได้ผิดเมื่อไม่ผิดทำไมต้องจ่ายค่าเสียหาย
1: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบ
0: ถูกมันจะไปต่อเลยว่าถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าตอบกลับมาหารณรงค์ว่าผิดก็ต้องจ่าย
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
0: ทีนี้แต่ว่าคำถามคื
1: ออันนี้มันบาดใจมากนะเวลาตอบแบบนี้ก็คือมันเหมือนขออภัยนะคะไม่ได้โทษว่ากลมรางอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าอย่างชาวบ้านก็จะมีความรู้สึกว่าอ้าวคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ปัดความรับผิดชอบก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบแล้วก็ยังไม่ใช่ตัวเองที่จะมาระบุว่าใครถูกใครผิดหรืออะไรแบบเนี้ยแม้กระทั่งสาเหตุก็ยังไม่ได้สรุปมาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
0: แต่เรื่อง
1: ก็วางเวงกันเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทางกรมรางเขาไม่ตั้งคณะกรรมการหรอ
1: เออดิฉันก็สงสัย
0: ในคณะกรรมการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นความเห็นภายในของกระทรวงอ่ะ
1: กระทรวง
0: ทำไมถึงไม่เผยแพร่ออกมาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: มันเกิดอะไรข
0: ึ้
1: น
0: มันเกิดอะไรขึ้นต้องแก้ตรงไหนและที่สำคัญไปกว่านั้นหากบ้านฉันมีจุดตัดการรถไฟ
1: เ
0: มื่อฉันเห็นตัวอย่างที่อโศกฉันจะได้ไปเดินไปถามว่าบ้านฉันทำหรือยังมีครบไหมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเห็นไหมครับว่ามันเป็นประเด็นสาธารณ
1: ะ
0: จึงต้องมีการพูดถึงและติดตามถ้าลำพังเราบอกว่ารอตำรวจชี้โอ้โห
1: จบนะชาวบ้านไปไม่เป็นนักข่าวก็ไปไม่เป็นถามตอบไม่เป็นเหมือนกัน
0: รอตำรวจชี้แต่ก็พูดถ
1: ูกก็ถูกในขั้นตอนการดำเนินคดีอ่ะมันใช่
0: ถูกหมดทุกอย่างเลยครับไม่มีอะไรผิดเลยครับ
1: แต่ว่าด้วยวิธีการและกระบวนการที่ตอบออกมาแบบเนี้ยไม่ค่อย
2: สวย
1: ไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าไหร
2: ่ก่อนเรียนถามคุณตรงนี้ก่อนว่าตกลงเนี่ยกรมการขนส่งทางรางกับการรถไฟใครมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องของนี้มากกว่ากันหร
1: ือ
2: หน่วยงาน2หน่วยงานทั้ง2อย่างต้องรับผิดชอบร่วมกันยังไงบ้างครับในแง่ของกฎหมายอะนะ
1: เป็นล่ม
0: กรม
1: เขาเขียนล่มใหญ่อะ
0: กรมเขาเขียนแล้วว่าเขามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ตามกฎหมายเลยหน้าที่ในการกำกับดูแลแต่ไม่ได้มีหน้าที่ชี้ผิด
1: ไม่ได้มีหน้าที่พิสูจน์แล้วก็ชี้ผิดอย่างนั้นหรือเปล่า
0: เราต้องเขียนไปในกฎหมายไม่รอบหน้าถ้ามีการแก
1: ้ว่าคุณ
0: นอกจากกำกับดูแลเวลาเกิดเหตุช่วยบอกด้วยว่าใครผิด
1: คุณ
0: ต้องมีมั้ยหน่วยงานกลางแบบเนี้ยคืออันนี้เรียกร้องนะครับเรียกร้องเลย
2: ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมารับผิดชอบอ่ะฮะเพราะทั้ง2หน่วยงานก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมทั้งคู่คือต้องขนาดนั้นป่ะ
0: คือเหตุการณ์มันเกิดมานานแล้วนะคุณจักรพันธ์
1: นานแล้วเหรอ
0: มันนานแล้วนะสำหรับความเห็นผมนะ
1: ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องอื่นซ้อนขึ้นมาอีกแล้วไง
0: ถูกในระหว่างที่ไปสนใจเรื่องอื่นเนี่ยควรจะมีความเห็นเบื้องต้นแล้วว่าผิดถูกเนี่ยการรถไฟคือการรถไฟปกป้องตัวเองเนี่ยผมไม่ได้ว่าเพราะผมก็คิดว่าการรถไฟน่าจะไม่ผิดอันนี้ความเห็นผมนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นการรถไฟควรจะต้องออกมาเปิดเผยว่าตัวเองไม่ผิดอย่างไร
1: เ
0: พื่อจะได้กลับไปหารถเมย
1: ์คือไปหาสาเหตุที่แท้จริงว่าร
0: ถเมย
1: ์ในวันนั้นเนี่ยใครประมาท
0: ถูก
1: หรือมีบกพร่องอะไร
0: คำถามคือถ้าผมเป็นผู้บริโภคหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยว่าผมควรจะต้องไปเอาเงินค่าเสียหายกับขสมก.หรือกับการรถไฟ
1: ค่ะ
0: ผมทำยังไงต่อครับ
1: ลองนึกถึงถ้าเกิดว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใหญ่สุดเนี่ยถ้าใหญ่สุดกว่านั้นก็ต้องเป็นกระทรวงคมนาคมแต่ก็คือเขาควรจะต้องมีข้อมูลที่ชี้แจงต่อสาธารณะในเนื้อหาที่เป็นเหตุเป็นผลในเชิงวิชาการแล้วก็ถูกต้องอ่ะเนาะมากกว่านี้ไหมสั้นมากเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวก็นี่ค
1: ือตัดบทแล้วนะ
0: คือน่าจะอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยเพื่อจะได้เป็นความรู้แล้วก็เป็นการเข้าใจร่วมของสังคมคือการที่พอเวลาเกิดอุบัติเหตุรถไฟตัดทีนึงสื่อมวลชนทำข่าวทีนึงรถไฟชี้แจงผมเข้าใจว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่การรถไฟชี้แจงน้อยที่สุด
1: ค่ะ
0: ในความเห็นที่ผมติดตามเรื่องปัญหา

0: ารถไฟมานะอยากให้ชี้แจงมากไปกว่านี้คือเข้าใจได้ว่าต้องมีคนรับผิดชอบแต่อย่าไปกังวลว่าเอ๊ะ
1: คนมันเงียบไป
0: ขสมกของกระทรวงไหนรับผิดชอบนะ
2: ก็กรมนาคม
1: หันซ้ายหันขวากระเป๋ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาท่านเดียวกัน
2: อยู่ในร่มกระทรวงคมนาคมทั้งสิ้น
0: แล้วทำไมเขาถึงไม่คุยกันว่าจะให้ใครเป็นคนจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเขาค่อยไปไล่เบี้ยกันภายหลังทำไมถึงไม่ทำแบบนั้น
1: ซึ่งอันนี้น่าจะง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดสำหรับประชาชนที่เป็นผู้เสียหายคนตายคนเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็ภายในก็ต้องเหมือนกับไปคุณก็ต้องไปสะสางกันเองว่าใครผิดมากผิดน้อยความรับผิดชอบเป็นยังไงแต่จริงๆเนี่ยมันต้องเผยแพร่ให้กับสาธารณะมันต้องเรียนรู้ไปด้วยกันต้องเข้าใจต้องมีการป้องกันไม่ใช่เป็นเงียบๆแล้วก็ไปป้องกันกันเองซึ่งจริงๆประชาชนก็มีสิทธิ์จะรู้เพราะว่าเราได้รับผลกระทบนะ
0: เราจะได้เดินไปบอก
1: ไม่เราจะได้รู้ว่าไอ้รอบหน้าเนี่ยให้ถ้ารถเมล์เนี่ยมันคล่อมแบบเนี้ยเราจะได้บอกว่าเฮ้ยยาหรือว่าตรงนี้เป็นเส้นขาวยาเราขี่มอเตอร์ไซค์หรือเราซ้อนเป็นสกอยเนี่ยเราต้องบอกมอเตอร์ไซค์ว่ายายาออกยาล้ำเส้นนึกออกไหมคือเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาเขียนอันตรายแล้วนะต้องนึกถึงระฆังมีไหมไม้กั้นล้มเปล่าคนออกมาไล่หรือยังอะไรแบบเนี้ยถูกไหมในครั้งหน้ามันจะได้ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกดิฉันไม่อยากจะพูดจนตั้งแต่เป็นสาวน้อยจนแก่งัก
0: คือรถไฟเนี่ยนะปีนี้เกิดเหตุบ่อยซึ่งจริงๆแล้วการเดินทางด้วยรถไฟควรจะเป็นมาตรฐานความปลอดภัย
1: มันวิ่งอยู่บนราง
0: ที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดอะคุณจักรพันธ
1: ์ไม่นับเกี่ยวกับเรื่องช้าหรือว่าอะไรที่มันตกหล่นที่มันเป็นเรื่องความบกพร่องของรถบกพร่อง
0: แต่กลับกลายเป็นว่าพอเกิดอุบัติเหตุกระบวนการในการตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นและชี้แจงต่อสาธารณะกับยังไม่มากพอ
1: เอที่เขาก่อสร้างแล้วมันร่วงลงมารางบนที่มันหล่นลงมารางล่างเนี่ยจบไปยังไม่ทราบเนาะเราลืมไปแล้ว
0: อันนั้น
1: อันที่โคราช
0: ยังไม่จบ
2: ที่โคราช
0: อันนั้นก็ยังไม่จบ
1: เหมือนมันซ้อนกันอยู่หลายงานจนไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างกรณีนี้ก็เป็นอุโมงค์แต่ยังไม่แน่ใจนะอุโมงค์นี่ดอยหลวงถล่มนี่มันแต่นี่ก็เป็นช่วงก่อสร้างใช่ไหมคุณจักรพันธ
0: ์ในความรับผิดชอบ
2: ใช่ใช่ก็จะเป็น
0: ในความรับผิดชอบของส่วนราชการเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นควรจะมีกลไกที่เป็นกองทุนมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนแล้วค่อยไปไล่เบี้ยกันภายหลัง
1: ค
0: ือถ้าเรามารอกระบวนการเนี่ยถ้าถามว่าถ้าผมวันนี้ผมเป็นหนึ่งในคนที่ต้องรอผลกระทบอ่ะ
1: คือ20-30ปีที่แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกๆไม่เคยเกิดมาก่อนเลยโอเคมันเข้าใจได้แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ควรจะมีกองทุนที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ตั้งนานแล้วนะ
0: รถไฟตกรางที่ชุมพร
1: เมื่อต้นปี
0: ผมก็มีอะไรกับการรถไฟเยอะเหลือเกินนะเนี่ยคนผู้บริโภคเวลาเขาเกิดเหตุเขาก็ส่งมาให้ฝากอ่านหน่อยบางทีเขาส่งเรื่องไปหาการรถไฟไปหาประชาสัมพันธ์การรถไฟเขาบอกไม่ใช่หน่วยงานไม่ใช่หน้าที่ต้องรับเรื่องร้องเรียน
1: อันนี้ก็ไปไม่เป็นอีกเหมือนก
0: ัน อันนี้ฝากถึงผู้บริหารด้วยว่าถ้าเขาจะร้องเรียนเขาควรต้องไปตามตรงไหน
1: หรือไม่ก็ต้องแปะป้ายบอกว่าฝ่ายรับร้องเรื่องร้องเรียน อุโมงค์ดอยหลวงเนี่ยก็เป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่เชียงรายตอนที่เขาติดตั้งระบบกันซึมแล้ว waterproofing เนี่ยในอุโมงค์มีคนเสียชีวิต2คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วย2คน
0: อันนี้มันสะท้อนอะไรรู้ไหมคุณศิริพร
1: เรื่อง
0: สะท้อนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างเนี่ยคือการก่อสร้างวันนี้กว่าจะรู้ว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยคือต้องใช้งาน
1: ต้องมี
0: ทีนี้พอใช้งานแล้วมีปัญหาแล้วเรามีการติดตามกลับไปหาผู้รับเหมาที่ก่อสร้างสิ่งนั้นๆไว้ไหมมีการกลับไปตรวจสอบไหมแล้วตรวจเจอไหม
1: แล้วก็เมื่อมันเกิดเหตุในที่หนึ่งมันต้องมีมาตรการเหมือนเพิ่มเติมแล้วก็ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ถูกไหม
0: คำถามคืออ่ะเนี่ยโคราชเพิ่งจะลงถล่มไปแล้วมาเกิดที่กรุงเทพอีก
1: กทมแล้วก็นี่เชียงรายยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้รับเหมานะเดี๋ยวก็คงติดตามกันต่อนะ
0: คือสิทธิ์เหล่านี้นะครับเป็นสิทธิ์บริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญที่รัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องจัดเป็นสวัสดิการให้ราคาค่าโดยสารจะต้องอยู่ในราคาที่เราจ่ายได้สมเหตุสมผลเราจะเห็นได้ว่าการรถไฟเนี่ยเจตนาสร้างมาคือบริการสาธารณะทุกอย่างครับรถไฟรถ

0: เ
1: ค่ะ
0: เจตนาเพื่อให้ขาดทุนเพื่อให้ขาดทุนเพื่อให้ประชาชนใช้ได้ราคาถูกที่สุด
1: ยังไม่ได้บอกว่าเจตนาให้ขาดทุนอ
0: ันนี้คือหลักการไง
1: หลักการ
0: หลักการคือบริการสาธารณะเนี่ยเจตนาเพื่อให้ขาดทุนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสวัสดิการในราคาที่ถูกที่สุด
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้ารัฐสวัสดิ์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยไหนที่หรือผู้ที่รับสัมปทานคนไหนหรือโครงการไหนที่มีกำไรเยอะจากสัมปทานหลักคิดก็จะผิดกัน
1: ค่ะอ๋อมาตรฐานความปลอดภัยมันจะสูงขึ้นหรอหรือมันมีเงินที่จะมาปรับปรุงตรงส่วนนี้หรือว่ามาบำรุง
0: โอเคพอเราพูดถึงมาตรฐานความปลอดภัยเรากำลัง
1: เขาถูกต้องห่วยเหรออ
0: ่านี่นะพอเราพูดถึงมาตรฐานความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าแล้วใครล่ะครับที่มีหน้าที่ให้มาตรฐานความปลอดภัยให้กับรถไฟทั้งประเทศ
1: เออก็ต้องรถไฟสิ
0: ใช่หน่วยงานพี่นั่นแหละ หน่วยงานพี่นั่นแหละ
1: น้องไปไม่เป็นน้องสงสัย
0: หน่วยงานพี่จะต้องตอบมาหน่อยว่าในบริการสาธารณะที่กำลังให้บริการอยู
1: ่
0: เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยท่านลงทุนไปกี่บาทกับงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณในหน่วยงาน
1: มันจะมีแยกเป็น2 ส่วนนะน่าสนใจคือ1ในช่วงของการออกแบบก่อสร้างแล้วก็การก่อสร้างถูกไหมแล้วก็มาตรฐานที่การรถไฟเนี่ยตั้งเกณฑ์เอาไว้ที่เป็นมาตรฐานสากลถูกไหมถึงแม้ว่าในส่วนของการให้บริการประชาชนนั้นมันจะเป็นนโยบายของภาครัฐที่เรียกว่าอุดหนุนให้ประชาชนซึ่งอาจจะต้องใช้เงินอุดหนุนในส่วนต่างที่ขาดทุนน่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะใช้บริการได้เนี่ยก็ตามแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยทั้งของเกณฑ์ตั้งของรฟม.เองกับในตอนที่มีการก่อสร้างมันก็ต้องมีเหมือนกันถูกไหมในส่วนของมาตรฐานของหลวงเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่แล้วมันต้องมีมาตรฐานสากลอ่ะเป็นขั้นต่ำอยู่แล้วส่วนไอตอนที่เขามีการก่อสร้างมันจะอยู่ในอะไรในส่วนความรับผิดชอบของผู้รับจ้างรับเหมาหรือว่าน
0: ี่แหละครับ
1: รฟม.
0: นี่แหละครับที่เรายังแก้ปัญหากันมาเป็น10ปีอยู่มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างนี่แหละครับส่วนหนึ่งแล้วบังเอิญว่ามาตรฐานความปลอดภัยจะไปอยู่กับคมนาคมที่กำลังทำถนนทำรางรถไฟทั้งหลายทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: เราเห็นข่าวไหมครับว่าไม่กี่วันเนี่ยไอปูนแผ่น
1: เนี่ยกันศาสตร์ถล่มที่แยกหมอมี
0: อ่านอีกรอบสิ
1: กันศาสตร์ถล่มที่แยกหมอมีแต่นี่กำจะเรียนถามจะเปรียบเทียบแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นบ้านเรือนประชาชนส่วนหนึ่งนะแล้วก็บางคนสงสัยว่าอันนี้เป็นของกทม.รับผิดชอบหรือว่าเป็นเจ้าของอาคาร
0: เวลาเรามองว่า
1: ตรงศาล
0: เรามอง
1: เจ้าเฮงเกีย
0: เรามองว่ากันศาสตร์ถล่มเราก็จะมองถึงกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยจะให้อำนาจกับกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักงานเขตเข้ามาตรวจสอบเพื่อจะอนุญาตว่าก่อสร้างได้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: ถ้าถล่มมาแบบนี้เข้าใจว่าไม่ได้มาขออนุญาต
1: อันนี้เป็นบ้านเก่าอ่ะทีนี
2: ้
1: นี่สงสัยอยู่
2: 16ปีแล้ว
1: บริเวณนี้ตรงแยกหมอมีตรงศาลเท่งเจียเนี่ย ขออภัยมันเป็นอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์แต่ก่อนดิฉันวิ่งเล่นแถวเนี่ยมันจะมีบาง ขออภัยบางส่วนที่เป็นของเอกชนเลยที่เป็นเจ้าของแต่บางส่วนดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะอาคารเช่าหรือเปล่าเหมือนของหลวงที
0: ่ที่ธนารักษ
1: ์ที่ธนารักษ์แบบนี้ดิฉันไม่แน่ใจแยกกันไหม
0: คือไม่ว่าเราจะอยู่อาศัยโดยการซื้อขาดสิทธิ์หรือเราจะเช่าเขาอยู
1: ่
0: เรากำลังพูดถึงมาตรฐานในการติดตามการก่อสร้างที่ปลอดภัยซึ่งจะอยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
1: แต่มันเก่าก่อน
0: พระราชบัญญัติควบค
1: ุ
0: มอาคารก็สามารถที่จะออกประกาศเพื่อให้บังคับใช้ใหม่ๆได
1: ้ค่ะ
0: อยู่ที่ว่าจะมีการสำรวจตรวจสอบไหมเช่นสมมติว่าทำไมซันติก้าผับกทม.ต้องจ่ายเขาครึ่งหนึ่งในสี่ในหนึ่งในสี่ของความเสียหายทำไมซันติก้าผับต้องจ่ายทำไมซันติก้าผับก็เป็นผับเอกชนไฟก็ไหม้คนก็เสียชีวิตทำไมภาครัฐถึงต้องไปร่วมจ่าย1ใน4
1: เพราะกทม.เป็นผู้ที่ออกใบอนุญาต
0: เพราะกทม.
1: ควบคุมอาคาร
0: เป็นผู้มีหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: เมื่อไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายได้เขาเลยไปฟ้องศาลปกครองเลยต้องมีส่วนรับผิดชอบอยู่1ใน4คำถามต่อไปคือที่เราเห็น
1: อาคาร
0: ที่ถล่มมาก
1: ัน
0: ศาสตร์ที่ถล่มมาถ้าไปโดนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ไม่รู้อิโนอิเน่เขามีสิทธิ์ฟ้องใครบ้างเจ้าของบ้านเนี่ยแน่นอนโดนอยู่แล้วผู้ปลูกสร้างผู้เป็นเจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
1: ผู้ครอบครอง
0: ผู้ที่ครอบครองโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ทำของตกหล่นต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ต่อมาคือ

0: สำนักงานเขตได้ทราบไหมว่าเขาต่อเติมหรือได้มีการป้องกันแก้ไขยังไงไหม
1: มันมี2ความเห็นตรงส่วนเนี้ยคือมันจะมีอาคารแบบเก่ามาก
0: ๆเก่าที่อยู่มาก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
1: ถูกแล้วก็ในอาคารที่อยู่หลังจากพรบควบคุมอาคารซึ่งถ้าเป็นอาคารเก่าในลักษณะที่เก่ามากๆมาตรฐานในเรื่องของการก่อสร้างมันอาจจะยังเป็นคนละฉบับกับปัจจุบันแล้วอาคารเดิมแบบเนี้ยถล่มเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในความรับผิดชอบเขาหรอ
0: ต้องอยู่ที่ว่ากฎหมายให้อำนาจเข้าไปกำกับดูแลไหมถ้ากฎหมายพรบควบคุมอาคารไม่ให้อำนาจแล้วกฎหมายอื่นล่ะที่มีอำนาจหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ไหมมีการร้องเรียนมาหรือเปล่าว่าเรื่องของสุดสมมติว่าอาคารนี้สร้างมาก่อนกฎหมายพรบควบคุมอาคาร
1: หยุดก่อนขอ2นาทีขอขายของก่อน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซีลึ่ง804ม

0: 4ที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันนะคะคุณรณรงค์เมื่อกี้ตอนขับรถผ่านมาทางอโศกป่ะ
5: ใช่แล้วครับ
4: ตรงจุดเดิมนะดร.กิ๊ฟสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์สัมพันธ์คุณรณรงค์ด้วยค่ะ
4: เสียงสุดยอดเสียงเป็น
7: เนี่ยเห็นมั้ยคุณรณรงค์มาถูกวันเลย
4: เลยต้องขอเชิญเข้ามาคุยระหว่างที่รออ่ะเมื่อครู่คุณรณรงค์ถามเรื่อง UFO ใช่มั้ย
5: คือไปสหรัฐมา
4: ไปอเมริกามา
5: ประธานาธิบดีเขาเปิดไฟล์
4: ร
5: ับ UFO
4: รับ UFO
5: คนที่นั่นเขาคือฮาไหมครับอยากรู้ครับ
7: โอ้
4: ทันป่ะตอนนั้น
7: เมืองที่ไปไม่คือฮาเรื่อง UFO นะคะเพราะว่ากำลังเชียร์กีฬาอยู่ตอนนั้นมั้งคะ
4: อ๋อบอลโลกเหร
7: อบอลโลกแล้วก็มีบาสเกตบอลด้วย
4: บาสเกตบอล
7: NBA ใช่ค่ะแต่คิดว่าโซนอื่นอาจจะฮือฮาได้นะคะเพราะว่าอเมริกาที่เขา50รัฐเนาะมันก็ใหญ่มากใช่ไหมคะบางทีบางโซนเขาอาจจะฉลองกับบางอย่าง
4: ย้อนกลับเข้าประเด็นวันนี้คุยเรื่องของอุบัติภัยที่คุยกันเนี่ยนะคือเขาบอกว่านายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าลงพื้นที่ไปตรงช่วงของการสาดถล่มที่พระราม4ตรงแยกหมอมีอ่ะแถวๆสายเที่ยงเจียแล้วตะกี้ตาคุ้นๆไหม
7: คุณมากเพราะว่าบ้านอาม่ากับอากงสมัยก่อนอยู่แถวนั้น
4: ใช่ไหมคะเดินก่อนที่นั่นก็วิ่งเล่นแถวนั้นเขาบอกว่าคือที่ถล่มเนี่ยมันจะเป็นกันสาดคอนกรีตตรงชั้น2ที่ยื่นออกมาไม่ใช่โครงสร้างแบบถล่มลงมาทั้งหลังนะคือมันหลุดออกมาเพราะว่ากันสาดแบบบ้านตึกแถวชาวจีนเนี่ยบางทีเราปีนลงมาแล้วก็ลงมาเดินเล่นได้นะไอ้ตรงนั้น
5: อ
4: ะมันหลุดออกจากตัวอาคาร
5: สมัยเด็กๆเคยปีนมีพ่ออยู
4: ่ดิฉันนั่งปีนไป
5: กันสาดที่แบบเด็กวิ่งได้ใช่ไหม
4: ใช่แล้วก็ปีนข้างบ้านไปได้
5: เคยหนีเหมือนกันเหร
4: อดิฉันปีนมาเก็บของเก็บเวลา

0: เล่นเล่นว่าวคว้างลูกอะไรเนี่ยอะไรตีแบ
1: ตแสดงว่ามันแข็งแรงนะ
0: มันแข็งแรงเราปีนเล่นมาประจำแต่ตอนที่เราปีนเล่นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่มันยังใหม่แต่ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยรอยต่อเขาบอกงี้อาคารเก่าเหล็กเป็นสนิมรอยต่อไม่แข็งแรงทีนี้มันอยู่ตรงฟุตบาทที่มีรถจอดได้คือมีคนสัญจรไปมานึกออกไหมมันจะอยู่ใกล้ๆศาลแห่งเจียเพราะนั้นบางทีคนก็จะมาจอดตรงนี้คนที่เสียชีวิตก็คือคนที่มาจอดรถตรงบริเวณเยื้องอาคารพอดีแล้วลงมาจากรถแล้วก็เดินเข้ามาตรงใต้กันศาลนั่นแหละคือจะเดินไปทำธุระอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่ามันหล่นลงมาช่วงนั้นพอดีทำให้ชายคนที่เป็นเจ้าของรถคันนี้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะคะซึ่งระเบียงหรือว่ากันศาสตร์ปูนถล่มแบบนี้จริงๆเคยเกิดขึ้นนะแล้วก็มักจะเกิดในเขตเมืองดิฉันเคยสมัยก่อนเนี่ยรายงานจราจรรายงานอุบัติภัยอะไรต่างๆในกทม.มันมีถล่มมีหลุดคือมีบางแห่งจำได้ว่ามันหลุดมาทั้งแผงเพราะว่าเวลาเราสร้างตึกแถวเนี่ยมันจะไม่ใช่ห้องเดียวถูกไห
2: ม
0: บางทีมันจะเป็น4ห้อง6ห้อง8ห้องแล้วก็มีเว้นวรรคตามกฎหมายแล้วก็เป็นแถวอ่ะเป็นแผงมีจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมันหลุดลงมาทั้งแผงอ่ะมันหลุดลงมาแบบ6ห้อง4ห้อง8ห้องจำไม่ได้ละแล้วก็บางแห่งเนี่ยมันจะหลุดลงมามักจะเป็น2ห้องเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับเวลาเขาก่อสร้างจะมีซ้ายขวานะมันเป็นคู่แต่อันเนี้ยเท่าที่ดูไอ้โครงสร้างส่วนยื่นออกมา
1: ไม่มีเสาครับยัน
0: เออเป็นอาคารเก่าอ่ะแล้วก็คอนกรีตและเหล็กเสื่อมสภาพอายุเกือบเขาบอกเกือบร้อยปีมีเหล็กก็ผุกร่อนเป็นสนิม
1: จริงๆเรื่องเนี้ยเขาก็แค่เจ้าของบ้านมาจ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าเสียหายแล้วก็ไปติดคุกซะหน่อยก็เท่านั้น
0: แล้วในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือเขตสัมพันธวงศ์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขามีหน้าที่รับผิดชอบเช่นต้องคอยตักเตือนอาคารเก่าหรือว่าอะไรแบบนี้ไหม
1: เราต้องแยกเป็น3ส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องแพ่งอาญาแล้วก็ทางปกครองที่ทางกทม.มีหน้าที่ดูแลทางแพ่งเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา434ความรับผิดชอบของโรงเรือนชำรุดถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดีหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดีท่านว่าผู้ครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
0: อ
1: ันนี้จะไม่เถียงเลยว่าสร้างมากี่ปีจะสร้างมากี่ร้อยกี่พันปีถ้ามันพังไปโดนคนอื่นกฎหมายบอกเลยคุณต้องจ่ายเงินค่าเสียหาย
0: ค่
1: าเสียหาย
0: อันนี้คือหลักใช่ไหม
1: อันนี้คือหลักเลยนะมาตรา434หลักการเลยส่วนว่าถ้าเกิดทำให้เสียชีวิตก็ว่ากันไปตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา291
0: มันเทียบได้กับเหมือนประมาณกระถางหล่นแล้วโดนคนแบบนั้นเสียชีวิตไหม
1: มันเป็นการกระทำที่ประมาทเพราะประมาทถึงได้มีเหตุถึงได้มีอุบัติเหตุทำให้ผู้เสียชีวิตไม่ได้เจตนาเพราะประมาทถึงแจ้งข้อหาประมาทได้เมื่อมีผู้เสียชีวิตจากเดิมที่เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสั่งปรับสั่งลื้อกันไปพอไม่ทำตามจนเกิดความเสียหายจึงต้องเกิดความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็สามารถฟ้องเจ้าของอาคารได้โดยตรง
0: บางคนดอกตะกิบบางคนเขาบอกว่าเก่ารุ่นอาม่าอากง
2: อ
0: ะถูกไหมใช่แล้วเราอยู่ต่อเราจะไปรู้ได้ไงเราไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก
2: ็
0: เฮ้ยมาเดินใต
1: ้
0: กระจาดบ้านเรา
1: คนมักจะถามว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ไปรับรู้มาก่อนว่าเจ้าของบ้านเข้าต่อเติมอะไรมาดิฉันแค่เพิ่งมาซื้อที่ซื้อบ้าน
0: แล้วคุณเดินผ่านใต้บ้านดิฉันเองนะ
1: กฎหมายเขาดูอย่างนี้ครับเขาดูวันที่เกิดเหตุใครเป็นชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์
2: เจ้าของ
1: เขาไม่ได้ดูว่าใครเป็นคนก่อสร้างเขาดูว่าใครเป็นคนครอบครองอยู่ณปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมีหลายคนที่ซื้อบ้านแล้วมันถล่ม
0: เ
1: ขาก็จะมาถามผมว่าเขาต้องรับผิดชอบไหมผมก็เลยบอกครับพี่ต้องรับผิดชอบ
2: ค่ะก็อย่างที่คุณรงบอกแล้วค่ะว่าจริงๆมาตรา434เองเนี่ยถ้าพูดง่ายคือเขาต้องการคุ้มครองผู้ที่เสียหายเนาะเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ากันศาสต่างๆเสื่อมสภาพขาดการบำรุงรักษาต่างๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของอาคารเนี่ยยังไงก็ปัดความรับผิดชอบตรงนี้ไปไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่คุณเอิงพูดอีก2ประเด็นคืออาญากับทางปกครองด้วยนะคะคือเราอยากจะเสริมตรงนี้สักนิดนะคะ

0: ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขาเนี่ยได้ทำตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ครบถ้วนไห
1: ม
0: มันจะเกิดความสำคัญตอนที่เจ้าของบ้านไม่มีเงินจ่าย
1: ค่ะ
0: เมื่อเจ้าของบ้านไม่มีเงินจ่ายเมื่อเอกชนผู้ก่อเหตุไม่มีเงินจ่ายประชาชนที่สัญจรไปมาบนทางสาธารณะอย่างเราต้องหาคนรับผิดชอบมันจึงเป็นที่มาที่ไปของสันติกาผับไงถ้าเราเข้าใจว่ารัฐมีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายแล้วละเว้นจะต้องรับผิดชอบ
1: ถึงไม่ใช่ความผิดรัฐ
0: ต้องมีสิรัฐต้องผิดให้ได้
1: ต้องผิดให้ได
0: ้ต้องผิดให้ได้ครับ
1: เพราะไม่งั้นก็จะไม่รับผิดชอบ
0: ไม่งั้นจะไม่รับผิดชอบและหลายอย่างนะครับที่คนคิดว่ารัฐไม่ได้มีหน้าที่ต้องทำแต่พอไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองบอกว่านี่คือการละเลยไม่ได้บอกว่าเป็นหน้าที่นะบอกนี่คือละเลย
1: การที่จะบอกว่าละเลยเนี่ยแสดงว่าต้องมีหน้าที่มาก่อนถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: นี่เรียนถามหน่อยคือนอกจากอาคารนี้เนี่ยที่มันถล่มลงมาแบบเนี้ยแล้วก็ยังบอกอีกว่ามีอาคารที่อายุมากมายที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ก่อนพรบควบคุมอาคารใหม่ออกมาเนี่ยนะมันจะมีบ้านรุ่นเก่าเยอะแยะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงหลวงมีหน้าที่ต้องไปเดินเคาะหรอหรือว่าต้องไปเตือนหรือว่าต้องปรับปรุงรื้อทุบใหม่หรือยังไง
0: คำถามคือบ้านรุ่นเก่าคุณจะต้องมีการต่อเติมอาคารไหมคุณทำบ้านมาก่อนกฎหมายก็ใช่แต่ว่าณปัจจุบันคุณต้องมีการซ่อมบำรุงหรือต่อเติมไหมเมื่อต้องมีการซ่อมบำรุงหรือต่อเติมต้องมาขออนุญาตโยธาในเขตก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อต้องมาขออนุญาตแปลว่ามีหน่วยงานกำกับดูแลนี่มีนี
1: ่
0: แล้วถ้าฟังอย่างนี้มีแล
1: ้
0: ว
1: จะเริ่มเห็น
0: ไอตอนที่ก่อสร้างเนี่ยกฎหมายยังไม่มี
1: ค่ะ
0: แต่พอสร้างไปเป็นร้อยปีแล้วคุณต้องซ่อมบำรุง
1: มาซ่อม
0: คุณต้องไปขอเขาก่อนไหม
1: ค่ะ
0: ว่าเรากฎหมายเขาเขียนไว้ว่าถ้าคุณจะต่อเติมคุณต้องไปขอแยกส่วนกับการสร้างที่มีความผิดที่ไม่ได้ขอนะครับไอ้ตอนสร้างเนี่ยอยู่ก่อนกฎหมายก็ทำไมกฎหมายลักษณะนี้ชอบไปอยู่อุทยานหลายที่จัง
1: หมายความว่า
0: ชอบไปสร้างบ้านไว้ก่อนพรบควบคุมอาคารอย่างเช่นเกาะพังงานเกาะสมุยที่เราบอกนอมินีเยอะเนี่ยแล้วในกทมก็จะใช้กฎหมายตัวเดียวกันคุณผู้ฟังก็ยังงงว่าไปเชื่อมโยงอะไรขนาดนั้นมันพิสูจน์สิทธิ์หลายอย่างพิสูจน์สิทธิ์หลายอย่างความเป็นเจ้าของในที่หาดมูลค่าเป็นพันล้านก็มาจากพรบควบคุมอาคารด้วย
1: ค่ะดูแล้วเรื่องมันใหญ่ขึ้นแล้วนะ
2: งั้นผมเรียนถามทั้งอาจารย์ประภาพรกับคุณรงค์สมมติผมเป็นเจ้าของตึกหลังนี้และการสานมันหล่นเนี่ยผมว่าคือผมก็ดูแลของผมดีพอสมควรแต่ผมบอกว่าสาเหตุที่มันร้าวหรือมันถล่มเนี่ยอาจจะเกิดจากการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มาทำมาขุดมาเจาะหรือแม้กระทั่งทำรถไฟใต้ดินทำรถไฟใต้ดินเนี่ยมันถึงจะวิ่งไปหลายวันหลายปีมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมากระทบกระเทือนโครงสร้างของผมอยู่เดิมก็ได้อย่างนี้พอจะเป็นข้อแก้ต่างได้ไหมครับ
1: ต้องไปพิสูจน์ไหม
0: แก้ได้เนาะแต่คุณจักรพันธ์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารถไฟทำให้ถล่ม
1: เพราะว่าแถวบ้านดิฉันก็มีก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
0: อ้าวคุณเสียความต้องพิสูจน์ให้ได
1: ้บ้านดิฉันยังอยู่ในซอยยังไม่ถล่มแต่ว่าอันนี้อยู่ในเห็นแนวทางมันเริ่มเห็นแนวทาง
3: แล้วจริงๆเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่คุณรงค์บอกนั่นแหละว่าท้ายที่สุดแล้วเราดูเรื่องของผู้เสียหายเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุ้มครองสิทธิ์ตรงนั้นรัฐเองก็พูดง่ายก็คือปฏิเสธไม่ได้หรอกหลายๆเรื่องรัฐเองก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะตามพรบต่างๆแต่เนี่ยเสริมนิดนึงว่าประเด็นน่าสนใจมันเยอะอยู่เพราะว่าประเทศเราหรือย่านเมืองเก่าเราเนี่ยจริงๆมีหลายย่านนะคะไม่ใช่แค่ตรงหมอมีอย่างเดียวนะคะตรงโซนนั้น
1: เ
3: นี่ยเป็นย่าน50-100 ปีเยอะมากเลยนะคะ
1: เป็นดง
3: เออใช่แล้วถ้าเทียบกับประเทศหลายประเทศที่พูดง่ายคือมีบ้านโซนเก่าๆแบบนี้เหมือนบ้านเรานะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็
1: น
3: กฎหมายเป็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนะคะพื้นฐานเนี่ยฉันยกตัวอย่างอย่างเช่นสิงคโปร์กับญี่ปุ่นนะแล้วกันแล้วก็อย่างบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็ฮ่องกงแบบนี้นะคะเขามีระบบในการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเนี่ยเป็นระยะเพราะว่าบ้านเมืองเขาก็ในว่าก็ไม่ได้แตกต่างนะคือระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยทุกอย่างมันก็พังได้ง่ายนะคะอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยกำหนดมาตรฐานการตรวจอาคารเก่าเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากนะคะคือไม่อยากให้มองว่าอุ๊ยแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วค่อยมาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกันอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าตรงนี้มันก็ไม่คุ้มหรอกค่ะเราเห็นคลิปเนี่ยเราก็รู้สึกสลดใจระดับนึงนะแต่คุณสุพรคุณจักรพันธ์คุณณรงค์อย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นญาติเป็น
1: คนรู้จักเรา

0: เป็นเพื่อนเรา
1: ใช่เออของท่านที่เห็นในภาพในคลิปเนี่ยค่ะมันไม่ไหวอะค่ะคือ
0: ทำใจไม่ได้
1: ทำใจไม่ได้นะคะดังนั้นการตรวจสอบอาคารเชิงป้องกันเองเนี่ย

0: เน้นตรงนี
1: ้เน้นตรงนี้ด้วยดร.กิฟต์ขออีกทีซิยังไงนะ
0: คือในบางประเทศเขาจะมีเขาเรียกว่าโครงการบูรณะเขตเมืองเก่า
2: เขาเรียกตรวจสอบอาคาร
0: ตรวจสอบอาคาร
2: กันด้วยเน
0: า
2: ะใช่ค่ะอย่างสิงคโปร์นั้นยกตัวอย่างคือเราอะไปเดินเที่ยวต่างๆเรารู้สึกสบายใจถูกไหมตอนเนี้ยเวลาถ้าเราไปเที่ยวที่ต่างๆที่เป็นเขตเมืองเก่าเราก็รู้สึกว่าใจตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อาคารที่อายุเกินเกณฑ์เนี่ยถ้าในประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะที่ไม่ดำเนินการเนี่ยหรือว่ามันยังไม่ถล่มลงมาเนี่ยก็ถูกรัฐเนี่ยเหมือนกับ
0: ถ้า
2: เขา
0: จ
2: ะเข้าไปซ่อมใช่แล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะอันเนี้ย
0: ไม่งั้น
2: ถือว่า
0: ต้องทุบ
2: ใช่เป็นแนวคิดสำคัญนะคุณอย่าลืมว่าคือเรามองว่ามันเป็นของเราก็จริงแต่ท้ายที่สุดเวลามันลงมาเกิดความเสียหายมันเสียหายต่อสาธารณะนะคะรัฐก็เลยมองว่าเข้าไปกำกับดูแลได้อีกประเทศนึงที่น่าสนใจเพราะว่าเผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้งถูกไหมคะเขาก็เลยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของอาคารมากๆอย่างญี่ปุ่นแบบนี้นะคะอาคารบางประเภทเนี่ยต้องตรวจสอบตามระยะเวลาผนังต่างๆระเบียงส่วนที่ยื่นออกมาต่างๆตรวจเสร็จต้องรายงานด้วยเจ้าของเนี่ยต้องรายงานผลต่อหน่วยงานของรัฐนะคะถ้าเกิดมีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเวลาเราเห็นนะเรามักจะเห็นว่ามันถล่มมาแล้วบ้านเราเนาะแล้วเราก็ไปตรวจถูกไหมคะ
0: ค่ะ
2: แต่อันเนี้ยเขายังไม่ถล่มนะเขาดูแล้วเขาเข้าไปสั่งซ่อมเลย
0: เขาวางโซนนิ่งทีนี้มันอย่างน
2: ี้วางโซนนิ่ง
0: บางคนบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมาบังคับบ้านคุณรณรงค์คุณรณรงค์บังคับบ้านดิฉันให้ซ่อมเพราะบ้านดิฉันเก่าอย่างเงี้ย
2: ม
0: ันก็บอกไม่มีตังค์ทีนี้เขาดิฉันเคยดูนะในเขต
1: มันมีกฎหมายเด้อแล้วมีกฎหมายบังคับไง
0: แต่ว่ามันมีบังคับในลักษณะที่ให้ค่าใช้จ่าย
1: คืออย่างนี้ตัวอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
0: ถ้าสร้างแล้วดีถ้าสร้างอนุรักษ
1: ์การก่อสร้างมีมาก่อนพรบควบคุมอาคารกฎหมายก็ไม่ได้ไปจับแต่กฎหมายเขาบอกว่าถึงเก่าก็ต้องมีการซ่อมบำรุงพรบควบคุมอาคารมาตรา46เขาบอกว่าให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปสั่งการได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอหากเห็นว่าไม่ปลอดภัยไง
0: แสดงว่าคุณต้องมีหน้าที่เข้าไปตรวจก่อน
1: แล้วหน้าที่ตรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะดร.กิฟต
2: ์อย่างที่บอกค่ะถ้าเปลี่ยนแนวคิดไปได้เนี่ยอย่าเพิ่งไม่ต้องรอร้องเรียนถูกไหมคุณรณรงค์นะคะแต่ตอนนี้เอามีคนไปร้องเรียนซ้ำบางทีไม่เกิดการตรวจสอบแบบจริงจังมันก็กลายเป็นสาเหตุสำคัญในการที่มันถล่มลงมาแบบนี้นั่นแหละนะคะบางประเทศเขาบอกว่าตรวจสอบเชิงรุกแต่จริงบ้านเราจริงมีกฎหมายเรื่องนี้อยู่แล้วตามพรบควบคุมอาคารนะคะสามารถที่จะเดินไปตรวจสอบเชิงรุกได้เลยนะคะแต่เนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าแนวคิดเนี่ยมันกลายไปว่าการตรวจสอบเชิงรุกเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่หรือจริงๆมันมีกฎหมายวางไว้อยู่แล้ว
0: บางคนอาจจะมองในแง่ว่าเอ้ยถ้าเป็นลักษณะตรวจแค่เดินไปจิ้มๆแบบเนี้ยเหมือนทุจริตหรือเปล่าหรือเชิงรีดไถหรือเปล่าไปบังคับเรียกผลประโยชน์หรือเปล่าแต่จริงๆในบางแห่งเนี่ยคือเขาทำเป็นโซนนิ่งแล้วก็คือเขตเมืองเก่าพูดง่ายๆแล้วก็จะเริ่มมีการตรวจสอบแล้วก็มีการออกค่าใช้จ่ายบางส่วน
1: คุณเชียวพรรู้ไหมว่าทำไมพรบควบคุมอาคารถึงเขียนล็อกเอาไว้ให้ข้าราชการในพื้นที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจ
0: เพราะอะไร
1: ถ้าไม่มีใครที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจเลยก็แปลว่า
0: ไม่มีใครรับผิดชอบ
1: จะไม่มีสภาพใช้บังคับเมื่อเขียนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจแล้วละเว้นหรือไม่ละเว้นอยู่ที่ว่าร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียน
0: ค
1: ือมีคนร้องเรียนมาก่อนถล่มไหมถ้าร้องเรียนมาก่อนถล่มผมว่าสมควรต้องโดนละเว้นแต่ถ้าเกิดอยู่ๆมันถล่มขึ้นมาสิ่งแรกที่เจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างมักจะอ้างก็คือเหตุสุดวิสัย
0: ค่ะ
1: แต่ในเหตุสุดวิสัยเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เขาบอกว่ามันต้องเป็นเหตุที่ป้องกันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คำถามคือถ้ามีการซ่อมบำรุงป้องกันได้ไหม
0: โอ้
1: มันจะเป็นหลักวิศวกรมันจะเป็นหลักวิศวกรว่าวิศวกรยืนยันว่าถ้าแก้ปัญหาด้วยการบำรุงวันนี้อุบัติเหตุผู้เสียชีวิตไม่เกิด
0: อันนี้โดยหลักการเน
1: า
0: ะ
1: คือถ้ากฎหมายเขียนว่าอย่างเงี้ยมีหน้าที่ต้องทำทุกพื้นที่มันจะเกิดความปลอดภัย อย่างเช่นในเคสที่กันศาสตร์ถล่มมาผมเชื่อว่าทั้งซอยตอนนี้โดนกทม.ตรวจแล้ว
0: ค่ะ
1: หลังจากถล่ม
0: เริ่มทำหน้าที
1: ่หลังจากถล่
0: ม
1: เพราะถ้าเกิดถล่มรอบสอง
0: มันจะต้อง
1: ถ้าถล่มรอบสอง
0: เป็นหน้าที่ของกทม.รับผิดชอบเต
1: ็มๆไม่รู้จะด่ายังไงช่วงเลือกตั้งด้วย
0: ก็ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทุกท่านเนี่ยลงพื้นที่หมดเลยนะซึ่งเห็นปัญหาแล้วก็ได้มีคิดว่าไม่ว่าจะหาเสียงเรื่องอะไรก็ตามมันก็ดีอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่สมัครผู้ว่ากทม. น่าจะได้ประเด็น

0: ที่หาเสียงหมายขออภัยนะหาเสียงหมายว่าถ้าคุณได้เป็นผู้ว่ากทม.คุณจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้ไหมหรือว่ามันจะป้องกันเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีไหน
1: หรือมันหรือต้องถามกลับไปหาผู้ว่าปัจจุบันว่าทำไมเกิดเหตุขึ้นได
0: ้ค่ะ
1: มีสองอย่าง
0: ผู้ว่าปัจจุบันตอนนี้ก็มีแต่รักษาการนะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: แต่ตอนนี้นะเรามีนายกเป็นทั้งวิศวกรฝ่ายค้านหัวหน้าฝ่ายค้านก็เป็นวิศวกรนะคะแล้วก็หูเยอะนะทั้งฝ่ายค้านแล้วผู้ว่ากทม.ก็เป็นวิศวกรถูกไหม
1: แต่อุบัติเหตุก็เกิด
0: ก็ยังเกิดขึ้นแต่ก็ทำให้ดิฉันคิดในเชิงบวกนะก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านที่มีความรู้ด้านบริหารเศรษฐกิจบ้านเมืองการปกครองอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงที่เป็นวิศวกรเลยเนี่ยน่าจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างระบบหรือว่ามาจัดการกับระบบที่มันบกพร่องไปในอดีตแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ง่ายกว่าพวกเราไหม
1: เป็นกำลังใจให้
0: น่าจะเก่งกว่าเราไหมเรียก
1: ต้องเก่งสิครับไม่งั้นจะมานั่งตำแหน่งได้ยังไง
0: อ๋อเหรอ
1: เรานี่เชียร์อย่างเดียวครับ
0: ในบางประเทศนะในบางประเทศมันจะมีการสำรวจแล้วก็อาคารที่มีความสำคัญหรือสวยงามหรือว่าอยู่ในจุดที่เขาดูดีๆเนี่ยเขาจะทำเป็นเขตอนุรักษ
2: ์แล้วก็เป็นเซฟโซน
0: yes yes
2: ค่ะ
0: แล้วก็ทั้งให้สตังค์ด้วยนะแล้วก็บำรุงบูรณะให้มันสวยงามให้อะไรต่างๆว่าไงนะคะเวลาใช่ไหมเชิญคุณสรุป
1: ก็ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าย
0: ังไม่ถึงโมงเลยนะ
1: เจ้าของบ้านเอกชนที่เขาละเว้นเนี่ยในการซ่อมบำรุงเนี่ยเขาจะมาชดใช้ได้จริงไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ว่ากฎหมายบังคับใช้หรือเปล่าเลยครับมันไม่ต่างจากวันดีคืนดีเราขับรถหรือเราเดินข้ามถนนแล้วมีคนฝ่าไฟแดงมาชนเราผมมักจะตั้งคำถามกลับไปหาผู้สูญเสียเสมอว่าคนชนมีเงินจ่ายหรือเปล่า
0: ประกันที่เขารับประกันบ้านเนี่ยเขารวมตรงนี้ไหมเป็นวินาศภัยใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเราประกันไฟไหม้อะไรแบบเนี้ยมันรวมไหม
1: ถ้าอยู่ในเงื่อนไขประกันต้องรับผิดชอบถ้าอยู่ในเงื่อนไขแต่ถ้าบ้านเก่าเป็นร้อยปีจะมีประกันไหมเนี่ย
3: ครับ
0: โดยตะกี้ว่ามีไหม
3: คดีปีที่แล้วก็ยังไม่เห็นสำเร็จเป็นไหนเลยที่พังถล่มแถวสำราญราษฎร์เป็นเก่างี้เหมือนกันผมก็เห็นยังเงียบๆอยู่เลยนะ
2: ก็บ้านเก่าขนาดนี้คือคิดว่าอาจจะเรื่องประกันนี่อาจจะไม่ค่อยชัดมากนะคะในยุคนั้นน่ะมันยังไม่ต้องมีไงค่ะ
0: ไม่ได้แบบบังคับให้มีการประกันใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เดชินเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
4: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับ
2: จ่าประภาพรศิริรัตน์ค่ะ
1: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: จ้า
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุล

0: นายกรัฐมนตรีผบตร.นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบากรัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วนหนึ่งปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทาง5เปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคน

0: รุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผบตร.ยันเตรียมทำความเห็นแย้งหลังอัยการสั่งไม่ฟ้องอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนปมถูกกล่าวหาเชื่อมโยงคดีฟอกเงินและยาเสพติดพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายบุญยฤทธิ์ เรารุ่งเรืองอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนในคดีฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดจะอุทธรณ์คำสั่งหรือไม่ว่าเป็นไปตามวิธีพิจารณาความอาญาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องพิจารณาทำความเห็นแย้งในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจะทำความเห็นแย้งการขยายผลหรือการจับกุมการสอบสวนเป็นไปตามหลักกฎหมายตามพยานหลักฐานส่วนความเห็นที่สั่งไม่ฟ้องของอัยการเป็นไปตามกระบวนการเมื่อแจ้งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดูว่ามีประเด็นอะไรที่เห็นสมควรแย้งหรือไม่ตนยืนยันว่าทำตามความเห็นแย้งอย่างแน่นอนแต่ไม่สามารถเปิดเผยประเด็นได้ทางนี้ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีมีการโยงไปถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ถูก DSI ระบุมีความเกี่ยวพันเครือข่ายฟอเร็กซ์เพราะเป็นตำรวจไม่แกล้งแกล้งใครอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องการเมืองและตำรวจมีหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายกองทัพเรือสอบตรวจปมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมบนโซเชียลกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษลักษณะไม่เหมาะสมพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือระบุว่ากองทัพเรือได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรมหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นรายงานข่าวจากกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากข้อมูลการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีสาเหตุมาจากการรับน้องภายในหน่วยระหว่างทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการมาก่อนกับทหารกองประจำการที่เพิ่งเข้ามาประจำการใหม่อย่างไรก็ตามต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 นถึง 7:30 นกับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็เจอกันต้นสัปดาห์นะคะวันนี้วันจันทร์22มิถุนายน2569ค่ะ
0: พี่เก๋ก่อนเข้ารายการอุ้มคุยกับพี่เก๋ในประเด็นเรื่องของค่าไฟที่แบบกรีดร้องตาโตกัน2คน
1: ค่ะ
0: คือต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่อุ้มว่า 99% ในประเทศไทยไม่ทราบนี่อุ้มเผื่อเหลือไว้ 1% นะเผื่อบางทีมีคนทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรืออะไรว่าไป
1: ลองคุยกันหลังไมค์บอกว่าอุ๊ยเราต้องนับย้อนไปตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็เรื่องของค่าไฟสาธารณะที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ณเวลานี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันเก็บกันตอนไหนอย่างไรแต่ว่าทำไมเราเพิ่งมารู้จากคำพูดของทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอย่างคุณเอกนันท์ที่ออกมาเปิดประเด็น
0: ตั้งต้นก่อนก่อนที่จะตกใจกันไปใหญ่โตเดี๋ยวคนฟังสงสัยตกใจอะไรกันสองคนยังไม่ตั้งหัวเรื่อง หัวเรื่องคือไฟทางไฟสาธารณะค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่เวลาเราขับรถผ่านแล้วก็มันก็จะส่องแสงสว่างมากบ้างน้อยบ้างเหล่านั้นไม่มีใครทราบเลยว่าไม่ใช่มีน้อยมากที่จะทราบว่ามันถูกนำมาคิดรวมกับค่าไฟบ้านของเราค่ะ
1: แล้วมันก็รวมอยู่ในบิลค่าไฟของเราค่ะ
0: ความหมายก็คือไฟที่มันส่องสว่างตามพื้นที่สาธารณะต่างๆพวกเราต้องช่วยกันจ่ายด้วยค่ะ
1: เออเอาจริงๆนะเพิ่งรู้เหมือนกัน
0: คือพอเรื่องนี้มันถูกแชร์ออกไปอ่ะอุ้มสำหรับอุ้มค่ะพี่เก๋อุ้มทราบตอนที่คุณขิงเอกนัทให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธสุทัศนจินดาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี
1: ้
0: ก็ตีเป็นประมาณสัปดาห
1: ์
0: ตอนที่เขาคุยน่าจะสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เขาคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟเนาะเพราะว่าเหมือนทิศทางของสหรัฐอเมริกาของอิหร่านเหมือนจะดีในตอนนู้นอะตอนที่เขาบอกเขาจะเจรจาสันติภาพกันเขาจะลงนามกันอิเล็กทรอนิกส์อะไรใดๆกันว่าไปเหมือนทิศทางจะดีแล้วค่าน้ำมันมันก็ลดลงใช่ไหมคะพอน้ำมันลดลงเนี่ยเขาก็ลามไปถึงค่าไฟว่าเราตกลงค่าไฟมันจะยังไงแล้วมันก็โยงไปถึงเรื่องที่บอกว่าจะคิดตามอัตราของคนที่อยู่บ้านที่ใช้กำลังไฟเยอะอ่ะแล้วก็ต้องจ่ายเยอะ อะไรนั่น
1: แต่ว่าเปลี่ยนแล้วนะ
0: ต้องทบทวนนะ
1: แต่ว่าเปลี่ยนแล้วไม่ได้เป็นประเด็นนั้นแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจากการให้ไปประชาชนไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยประชาชนก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นด้วยที่คนที่ใช้ไฟตั้งแต่400หน่วยขึ้นไปจะต้องมาแบกรับภาระในส่วนของ200หน่วยแรก
0: ไม่ได้แปลว่าเขารวยไง
1: ใช่
0: แต่ไม่ดีนะที่รัฐบาลเขาก็ฟังความคิดเห็นนะ
1: ไม่พี่แล้วพี่เก๋เป็นคนกลุ่มนั้นน
0: ะ
1: พี่เก๋ก็ไม่ใช่คนรวยนะ
0: เออแต่ฉันก็ต้องจ่ายก็ในเมื่อจำนวนคนที่อยู่ในบ้านกำลังไฟที่ใช
1: ้
0: มันก็มาจากความจำเป็นซึ่งตรงเนี้ยค่ะพอมาบวกลบคูณหารแล้วโอเครัฐบาลยอมรับฟังแต่ระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์ในเรื่องของเรทอัตราการคิดค่าบริการค่าไฟฮะไม่เคยทราบเลยค่ะเราต้องจ่ายตังค์เราต้องจ่ายตังค์ค่าไฟให้กับสาธารณะต่างๆเสาไฟที่อยู่ตามถนนหนทางต่างๆด้วยเหรอคะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยคุณเอกนันท์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์นะคะคุณสรยุทธ
0: ์
1: แล้วก็มีการออกมาเปิดเผยบอกว่าตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเรื่องของต้นทุนค่าไฟส่องสว่างสาธารณะทั่วประเทศเนี่ยมันซ่อนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจะต้องจ่ายโดยไม่ได้แยกรายการให้เห็นอย่างชัดเจน
0: ใช้คำว่าซ่อนจริงๆแล้วก็เห็นภาพของคำว่าซ่อนเลยเพราะว่าเราเข้าใจว่าภาษีเราก็จ่ายแล้วนะ
1: เมื่อวานถึงขนาดไปดูบิลค่าไฟเลยนะมีค่าบริการค่า FT ค่านู่นค่านี้เอ๊ะแล้วมันอยู่ตรงไหนยังไงพยายามจะดูเหมือนกัน
0: ก็น
1: ี่
0: ไงถึงได้บอกไงว่าเหลืออีก 1% ก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนรู้เห็นว่ามันมีอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ต้องย้อนกลับไปว่ากี่ปีที่มีนโยบายนี
1: ้แต่ว่าทางเนี่ยข้อมูลที่คุณเอกนันท์ออกมาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเป็น10ปีแล้วที่มีแฝงอยู
0: ่คำว่าเป็น10อะค่ะคือ10ปีหรือ15ปีหรือ20ปีหรือกี่ปีกันแน่ที่พวกเราต้องจ่ายไปแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นี่เป็นในส่วนที่คุณขิงเอกนัทออกมาพูดนะที่เราถึงได้ทราบและยังมีอื่นใดที่เราไม่ทราบอีกหรือเปล่าแต่ว่าอีกมุมนึงก็มีคนที่ตั้งป้อมเหมือนกันว่าทำไมจะต้องมาเปิดเผยตอนนี้ล่ะแต่นี้ในมุมชาวบ้าน
1: เขากำลัง
0: เปิดเผยก็ดีแล้วค่ะ
1: เพราะที่ผ่านมาอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะคือข้อมูลจากหน่วยงานด้านไฟฟ้าค่ะเขาบอกว่าค่าไฟบ้านอ่ะมันจะประกอบด้วยค่าไฟพื้นฐานค่า FT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: แต่มันไม่มีการเรียกเก็บชื่อค่าไฟทางแยกไง
1: คุณ
0: ก็เลยอยากรู้ว่ามันแฝงอยู่ตรงไหน
1: คุณขิงบอกว่าคือคำที่เขาใช้เนี่ยในกระทรวงพลังงานเนี่ยที่เขาบอกว่าปัจจุบันค่าไฟของประชาชนที่มีต้นทุนส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยที่มันแฝงอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบไฟฟ้าหมายความว่าอะไรหมายถึงการสูญเสียทางเทคนิคเช่นพลังงานสูญเสียจากการส

0: ไฟผ่านสายไฟหรือหม้อแปลงก็เป็นศัพท์เทคนิคของเขาอย่างเช่นก็คือค่าไฟฟ้าสาธารณะไฟถนนไฟทางหลวงไฟส่องสว่างหน่วยงานรัฐอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมารวมอยู่ในต้นทุนดังกล่าวเนี้ยแล้วก็กระจายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศร่วมกันจ่าย
1: อย่ามาสับเทคนิคค่ะ ก็ในเมื่องบประมาณของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นมันมีอยู่ไม่ใช่หรอคะ เราเข้าใจว่าเขาใช้งบประมาณตรงนั้นนะในการที่เอาไปทำไฟอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ประชาชนก็จะคิดแบบนั้นว่าใครใช้ก็คือคนจ่าย
1: อ้าวก็เวลาที่ไฟถนนเส้นบ้านเราไม่ติดไม่มีไม่พอเราก็ไปเรียกร้องกับหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ในบ้านเรา
0: ค่ะ
1: ทำไมคุณถึงไม่จัดสรรงบประมาณมานั่นนู่นนี่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นกระเป๋านั้นไงคะ อยู่ๆมาเกี่ยวกับกระเป๋าเราเฉยเลยค่ะคุณผู้ชมฟัง
0: แล้วต้นทุนมันจะแฝงอยู่ที่ประมาณสัก10สตางค์ต่อหน่วยนะ
1: ค่ะ
0: ตามที่คุณเอกนัทให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านต่อปีแฝงอยู่ในค่าไฟฐานที่คิดเฉลี่ยประมาณ 3.7 บาทนะคะ 3.78 สตางค์จากค่าไฟรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งคุณเอกนัทก็บอกว่าวิธีนี้เนี่ยทำให้ประชาชนไม่เห็นชัดว่าเงินส่วนหนึ่งที่จ่ายไปคือค่าไฟทางสาธารณะก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในหมวดอย่างที่บอกไปก็เป็นศัพท์เชิงเทคนิคนะคะก็คือความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคทีนี้แนวคิดใหม่คุณเอกนาก็บอกว่าเดี๋ยวจะรื้อระบบแยกคนใช้แยกคนจ่ายก็คือใช้หลักการที่ว่าใครใช้คนนั้นจ่ายเดี๋ยวเห็นบอกว่านะคะเดี๋ยวจะมีการสั่งให้แยกบัญชีค่าไฟสาธารณะออกจากค่าไฟประชาชนอย่างชัดเจนแล้วก็ติดตั้งมิเตอร์ให้ครบทุกจุดนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่รู้นะว่าไฟมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มยังไงนะคะก็1มันจะเป็นไฟทางหลวงอันนี้เนี่ยเราเข้าใจกันอยู่นะคะว่าก็กรมทางหลวงนั่นแหละก็เห็นว่าแนวทางใหม่เดี๋ยวจะมีการแยกบัญชีค่าไฟออกจากค่าไฟประชาชนใช้งบประมาณของกรมทางหลวงมาจ่ายเองเปิดให้ตรวจสอบต้นทุนจริงได้ไฟทางหลวงชนบทอันนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันก็จะแยกต้นทุนให้ชัดเจนใช้งบของหน่วยงานสังกัดที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็จะมีไฟทางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เนี่ยละค่ะเช่นเทศบาลอปต.เมืองพัทยาหรือองค์กรท้องถิ่นอื่นๆก็จะใช้แนวคิดนี้ทีนี้ปัญหาสำคัญนะคะหลายคนก็ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่แยกออกตั้งนานแล้วอะทำไมถึงเอามารวมทำไมถึงไม่ทำตั้งนานแล้วนะคะทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีมติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตั้งแต่ปี2566ค่ะคุณผู้ฟังให้ปรับโครงสร้างค่าไฟแล้วก็แยกค่าไฟสาธารณะเนี่ยออกจากค่าไฟพื้นฐานแต่ที่ยังทำไม่ได้ยังติดตั้งมิเตอร์ไฟทางไม่ครบข้อมูลระบบยังไม่พร้อมแล้วก็ยังแยกต้นทุนจริงไม่ได้ชัดเจนฉะนั้นเองเนี่ยหลังจากนี้ไปก็ต้องมีการแยกบัญชีในอนาคตสิ่งที่เขาจะทำนะ
1: คือเรื่องนี้มันต้องถกเถียงกันในเชิงนโยบายอะค่ะว่าค่าบริการสาธารณะมันควรจะเป็นภาระของผู้ใช้ไฟทั้งประเทศ
0: ค่ะ
1: หรือมันควรจะใช้งบประมาณแผ่นดินโดยตรงเราเพิ่งทราบเรื่องนี้แล้วคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ออกมาเทคแอคชั่นโดยคุณเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเท่านั้นนะคะยังมีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สมัครสกเขตราชเทวีพรรคประชาชนคือคุณเอกวินโชคประสบรวยเขาก็ตั้งคำถามประเด็นนี้เหมือนกันคือเขามีการแชร์ข้อมูลว่ามันมีเอกสารของรัฐพบว่าไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะมีระบบสิทธิพิเศษยกเว้นคิดเกินสิทธิ์อยู่จริงโดยเฉพาะในเขตอปท.คือเขตอะไรพี่เก๋แล้วก็ทางหลวงที่มันโอนที่ถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่การจ่ายแบบภาษีตรงอย่างเดียวอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันจะมีอะไรแฝงอยู่เต็มไปหมดที่เราไม่รู้เรื่องอะว่ามันคืออะไรอะแล้วก
0: ็อปท.ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ใช่ใช่
0: ก็อย่างที่บอกไปก็อย่างเช่นเทศบาลอปต.เมืองพัทยาหรือองค์กรท้องถิ่นอื่นๆนะคะ
1: เนี่ยแหละเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเรื่องนี้ต้องติดตามจริงๆเพราะมันเป็นเงินในกระเป๋าของเรานะคะเพราะว่าในอดีตอ่ะรัฐมีระบบสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะในท้องถิ่นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ดีๆมันก็มีเอกสารมติด้านพลังงานว่าเนี่ยสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่เกินร้อยละ10ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าบางประเภทในพื้นที่ถ้าใช้เกินสิทธิก็ให้คิดค่าไฟในอัตราส่วนราชการคือตัวอักษรมากมายความหมายคือฉันต้องจ่ายเพิ่มอ
0: ่
1: ะ
0: ต้องจับตานะคะเพราะว่าก็กำลังรื้อโครงสร้างเรื่องของพลังงานกันอยู่นะคะท้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็

0: แล้วที่สำคัญน่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยถ้าสมมติว่าไม่ให้ประชาชนจ่ายร่วมแล้วเนี่ยหน่วยงานไหนจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าถ้าตามหลักการที่คุณเอกนัทให้สัมภาษณ์ก็ใครใช้ใครก็จ่ายอ่ะคือมีการหยิบยกมาเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของทางด่วนมอเตอร์เวย์จริงๆเขาก็ดำเนินการเองอยู่นะตามข้อมูลเนี่ยอย่างมอเตอร์เวย์เขาบอกว่าคนรับผิดชอบก็คือกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการเองก็กรมทางหลวงก็จ่ายไฟเองรวมไปถึงด่านเก็บเงินพื้นที่เชิงพาณิชย์ถ้าเป็นระบบสัมปทานเอกชนก็จะเป็นผู้จ่ายแต่ว่าถ้าเป็นทางหลวงสัมปทานเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็จ่ายเองทางด่วนอย่างเช่นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการทางพิเศษก็รับผิดชอบค่าไฟเองทั้งหมดนะคะ
1: ก็จริงๆเจ้าภาพมันควรจะเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แหละกรมทางหลวงเลยกทม.เทศบาลอบต.อบจ.
0: ค่ะ
1: เนาะหรือไม่ก็หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบถนนในพื้นที่นั้นๆน่ะพี่เก๋
0: คือถ้าทำได้จริง
1: มันไม่ใช่ประชาชนทุกคนควรจ่ายมาทุกอย่างนะคะ
0: ใช่คือกำลังจะบอกว่าถ้าทำได้จริงอ่ะมันก็จะเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญเลยที่ไปลดต้นทุนแฝงในบิลของประชาชนนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเนาะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะก็เป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็พูดในโซเชียลมีเดียเยอะมากสำหรับประเด็นนี
1: ้สัญญาค่ะว่าเราก็จะเกาะตามเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันมีผลกับเงินในกระเป๋าของเราจริงๆแล้วก็จริงๆวันนี้มีเรื่องร้อนหลายเรื่องอยู่พอสมควรเลยนะพี่เก
0: ๋
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสสร.เนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นมาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นแหละคือปมขัดแย้งล่าสุดเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์น่ะคือเรียกว่าถ้าเราจะตัดส่วนที่ตัวที่แบบจี๊ดๆอ่
0: ะ
1: ก
0: ็
1: คือ2ท่านนี้ล่ะค่ะที่ถูกยกระดับเป็นการโต้เถียงในทางการเมืองไปละมันเถียงกันเรื่องของหลักกฎหมายแล้วก็อำนาจการตีความของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน่ะคือเกี่ยวกับเรื่องนี้นักข่าวก็เดี๋ยวจริงๆแล้วช่วงหน้าเรามีสัมภาษณ์คุณนิกรด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณพลดอนปริศนานันทกุลคุณพลดอนเนี่ยเขาย้อนเหตุการณ์ไปตั้งแต่ปี67อะว่าคุณไอติมอะเคยอ้างว่าอ้างความเห็นจากการหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอาจทำประชามติได้แค่2ครั้งแต่คำวินิจฉัยของศาลในเวลาต่อมาเนี่ยมันกลับกำหนดให้ต้องทำ3ครั้งซึ่งคุณพลดอนบอกว่าความเห็นส่วนบุคคลของตุลาการหรือการหารือนอกรูปคำวินิจฉัยอ่ะมันไม่ใช่ข้อยุติทางกฎหมาย
0: ค่ะ
1: แล้วทุกฝ่ายก็ต้องยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็มีการถกเถียงกันมาว่าเอาตกลงแล้วเราสามารถที่จะเลือกสสร.ได้ด้วยวิธีการรูปแบบไหนถูกไหมคะพี่เก๋
0: แต่ว่าอย่างประเด็นนี้เนี่ยคือก็ทางกรรมาธิการของสว.แล้วก็ฝ่ายค้านนะคะเขาก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาไปหาตรือกับทางตุลาการนะแล้วก็มีผลสรุปออกมานะคะก็คือทางศาลเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายนะคะสิ่งที่มีการถกเถียงกันอยู่นะคะประเด็นสำคัญก็คือการให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เนี่ยไม่ได้ขัดคำวินิจฉัย
1: แต่นี่มาจากการหารือต้องบอกอย่างนี้ก่อน
0: ต้องมาจากการหารือ
1: ว่ามันไม่ใช่การที่ออกมาว่ามันเป็นคำวินิจฉัยของศาล
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตุลาการที่เข้าร่วมเนี่ยก็มีแค่3ท่านมีคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์มีคุณสราวุธทรงศิวิไลนะคะแล้วก็มีอาจารย์อุดมนะคะซึ่งก็เลยบอกว่าไม่ได้แบบว่าเป็นคำวินิจฉัยเป็นการเข้าไปเพื่อที่จะขอคำชี้แจงคำอธิบายเพื่อเป็นแนวทางในการไปปรับแล้วไม่ให้ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีนี้อย่างที่บอกไปว่าศาลเนี่ยก็พยายามที่จะแยกให้เห็นความต่างของสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.กับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคือศาลพยายามจะอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสร.เลือกตั้ง 100% ที่มาจากประชาชนสามารถทำได้แต่ว่าในส่วนของคณะกรรมการยกร่างเนี่ยอันนี้เป็นผู้ร่างโดยตรงอันนี้เลยมองว่ามีบทบาทค่อนข้างที่จะชัดเจนคือคนที่เป็นกรรมการลงมือเขียนเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะต้องถูกแต่งตั้งอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเลยทำให้เหมือนกับทางกรรมาธิการสว.แล้วก็ฝ่ายค้านเขาก็เลยมองว่าอ่ะถ้าสมมติว่าสสร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้เนี่ยแล้วเป็นโมเดลที่เขาคิดว่าเขากำลังวางแนวทางไปในแบบนั้นเนี่ยอ่ะมันก็เดินต่อได้สิมันปลดล็อกได้สิแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคุณนิกรอ่ะมองเห็นแล้วก็มองมุมต่างนะ
1: คือมองย้อนกลับไปว่ามันสามารถที่จะ

0: ที่เขาไปหาดูกับวันที่19ที่พี่เก๋เล่าให้ฟังอ่ะแล้วเขาบอกว่ามันสามารถที่จะมีคูหาให้ประชาชนเข้าไปเลือกสสรได้หลายฝ่ายอ่ะเขาก็เลยไปตีความจากตรงนั้นอ่ะที่มันเป็นการหารือนะคะยังไม่ใช่คำวินิจฉัยนะคะว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเปิดทางให้สสรมันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมันเหมือนกับมันไปเข้าทางของที่พรรคประชาชนเขาต้องการ
1: ก็ตอนที่พอหารือเสร็จเนี่ยคุณไอติมก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยชี้ว่ามันเหมือนเป็นการปลดล็อกเหมือนกันคำอธิบายของศาลในครั้งนี้เนี่ยของตุลาการเนี่ยบอกว่าไม่ได้ห้ามการมีสสรที่มาจากการเลือกตั้ง 100%
0: แต่อย่างที่บอกว่าในฝั่งของคุณนิกรจำนงซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแล้วท่านทำงานเป็นคณะทำงานด้านรัฐธรรมนูญของพรรคอ่ะท่านเบรกทันทีเลยเพราะท่านคิดว่าการหารืออันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่แนวทางการดำเนินการ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ได้มีผลผูกพันกับองค์กรใดเลยท่านบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ่ะมันต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ2560และบรรทัดฐานคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเดิมโดยเฉพาะคำวินิจฉัยที่18/2568เนี่ยคุณนิกรบอกว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
1: ค่ะ
0: เหตุผลสำคัญคือรัฐสภามีอำนาจเพียงแค่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามกระบวนการและขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดถ้ารัฐสภาไปกำหนดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงอาจจะถูกมองว่าเป็นการสร้างองค์กรอื่นขึ้นมาใช้อำนาจสถาปนาแทนรัฐสภา
1: ค่ะ
0: ซึ่งรัฐสภาไม่อาจส่งมอบอำนาจในลักษณะนี้ได้แล้วก็ท่านก็จริงๆอ่ะท่านมีคำวินิจฉัยเดิมอีกหลายฉบับเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลึกในรายละเอียดเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้น่าจับตาตรงที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเองอ่ะตอนนี้เสียงก็ไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะ
1: ยังกล้าๆกลัวๆอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายเลยคือฝ่ายหนึ่งมีความเห็นคล้อยตามกับทางประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ให้แนวทางเอาไว้แล้วก็อธิบายแนวทางแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองว่าโอ้ความคิดเห็นดังกล่าวเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตุลาการเพียงไม่กี่คนแล้วก็ไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันกับทุกองค์กรคือถ้าหากยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงอาจจะถูกร้องอีกแล้วก็คำวินิจฉัยก็อาจจะออกไปในทางตรงข้ามด้วยคืออย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณกรวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะบอกว่าอย่างประเด็นนี้เนี่ยคือ เคยมีบทเรียนมาแล้วยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการทำประชามติที่เหมือนกับว่ามีการถกเถียงกันสรุปเนี่ยทำ2ครั้งก็พอหรือทำ3ครั้งแล้วก็เหมือนกับมีความเห็นว่าทำ2ครั้งก็ได้แต่ว่าพอมีการไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่าต้องทำถึง3ครั้งซึ่งคุณนิกรเนี่ยก็หยิบยกประเด็นนี้มาเทียบเคียงเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกเลยบอกว่าคือณเวลานี้เนี่ยคืออยากให้กระบวนการเนี่ยมันเดินหน้าเหมือนกันอย่างคุณกรวีบอกว่ากระบวนการเนี่ยคือถ้ามันเดินไปไม่ได้แล้วเหมือนกับมีคำวินิจฉัยอะไรออกมาแบบนี้อีกมันจะกลายเป็นแพ้ฟาวแล้วก็อาจจะทำให้กระบวนการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะเกิดการสะดุดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วย
0: จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เดี๋ยวจะหารือเพราะว่ามันเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดที่คุณนิกรจำนงได้ออกมาพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการใช้ความคิดเห็นของประชาชนน่ะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: มันมีอีกจุดนึงที่หลายคนน่ะไม่ทราบว่าระหว่างที่กำลังหากระบวนการแล้วก็รวมไปถึงวิธีการในการหาสสรเพื่อที่จะมาอยู่ในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีส่วนที่ประชาชนจะสามารถที่จะเข้าไปเขาเรียกอะไรอ่ะเขาใช้คำว่าภาคประชาชนภาคประชาชนคือรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้ประชาชนอ่ะเข้าเสนอชื่อในการร่างกฎหมายแล้วก็แก้เสนอแก้รัฐธรรมนูญได
1: ้
0: พอมันมีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาคุณนิกรจำนงก็พูดถึงไทม์ไลน์ด้วยพี่เก
1: ๋
0: บอกว่าถ้าจะใช้อันเนี้ยขั้นตอนแรกมันต้องไปตรวจสอบรายชื่อก่อนนะสำหรับประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย30วันแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปเปิดรับฟังความคิดเห็นก็จะกินเวลาไป45วันแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่3คือส่งกลับเข้ามาสู่กระบวนการของรัฐสภามันถึงจะเริ่มพิจารณาได้รวมๆแล้วอ่ะยังไม่ทันเริ่มอภิปรายในสภาเลยเวลามันก็ปาเข้าไป 2-3 เดือนแล้วอะค่ะหมายความว่าเดิมทีที่รัฐสภาวางแผนว่า 7-8 กรกฎาคมที่จะถึงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญกันถ้าจะเปลี่ยนเป็นรอร่างประชาชนภาคประชาชนที่เล่าให้ฟังเนี่ยไทม์ไลน์ทั้งหมดมันจะเลื่อนออกไปหมดเลยนะ

0: คือจากเดิมเนี่ยอาจจะคาดว่าปลายปี2572อาจจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันแต่ถ้าเลื่อนออกไปก็นู่นกลางปี2573หรือยาวนานไปกว่านั้นอีก
1: ก็วันนี้คุณนิกรออกมายกตัวอย่างเลยนะคะบอกว่าเนี่ยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะทำให้เสียเวลาหรือเปล่าคือถ้าย้อนไปดูในอดีตเนี่ยอย่างเหตุการณ์ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี64ที่ระบุว่าตอนนั้นเนี่ยการทำประชามติเนี่ยทางพรรคของคุณณัฐพงษ์ที่สังกัดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือพรรคประชาชนนั่นแหละบอกว่าทำได้2ครั้งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณนิกรบอกว่าเคยออกมาเตือนละว่ามันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงสุดท้ายก็ต้องทำ3ครั้งจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยก็บอกว่าพอท้ายที่สุดคำวินิจฉัยออกมาว่าต้องทำประชามติ3ครั้งเนี่ยคุณนิกรหยิบยกบอกเลยว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยทำให้เสียเวลาไปเกือบ3ปีเลยทีเดียวนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักเบรกแล้วก็มาคุยกับคุณนิกรแบบยาวๆกันนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมผู้ฟังที่สนใจใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะคะแนะนำคาชิว่าอาซีรุ่นขออภัยค่ะคาชิว่ารุ่น RC1804 นี่เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ฟังก์ชันเยอะๆในอุปกรณ์ชิ้นเดียวคาชิว่าตอบโจทย์ให้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่กระทั่งทำเค้กก็สามารถทำจบได้ในหม้อเดียวค่ะเพราะว่าคาชิว่าเขามีไอเทมลับของสายเฮลตี้คือเป็นซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยจะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้และมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยนะคะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทวันนี้ช็อปมาเนี่ยใจดีค่ะลดเหลือให้เพียง990บาทให้มา 1,000 มีทอนนะคะ990บาทค่ะสั่งซื้อตอนนี้ของแถมเพิ่มเลย2รายการที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300แล้วนะคุ้มมากค่ะโทรมาได้เลยค่ะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะกลับมาคุยประเด็นการเมืองเรื่องของทางออกการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดตั้งไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับไปอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะผู้ชมผู้ฟังคะหลายคนอาจจะมองนะคะว่าการเลือกส.ส.ร.ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเกิดมาโดย เลือกมาโดยตรงจากประชาชนเนี่ยมันอาจจะเป็นรูปแบบที่มีความชอบธรรมที่สุดแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกฝั่งนึงที่ไม่นับฝั่งว่าไม่อยากแก้

0: ้นะและฝั่งที่แก้ก็ได้แต่กระบวนการที่ได้มาเนี่ยจะเลือกโดยตรงไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เคยวินิจฉัยเอาไว้แล้วแล้วอย่างที่บอกไปแล้วว่าหลังจากที่มีข้อสงสัยแล้วก็ข้อวิจารณ์กันมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้นี่ใช่ไหมพี่เก๋มันคือแบบมันมีช่องทางการเปิดทางให้ได้นี่อันนี้เนี้ย
1: ก็คืออ้างอิงจากแนวทางของศาลตุลาการที่ไปหารือกันนั่นแหละ
0: ใช้คำว่าหารือแต
1: ่
0: ไม่ใช่คำวินิจฉัยทีนี้ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะพอมันไม่ใช่คำวินิจฉัยแล้วเอาคำที่หารือกันมาแล้วก็มาบอกว่ามันเปิดทางได้เนี่ยคุณนิกรจำนงท่านบอกว่ามันจะมีปัญหาที่คุณนิกรได้วิเคราะห์เอาไว้มันคืออะไรวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะคณะทำงานด้านรัฐธรรมนูญของพรรคคุณนิกรจำนงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณนิกรค่ะ
2: นี่ครับคุณพุ่งคุณเก๋ครับเชิญครับ
1: คุณนิกรมีมุมมองในแง่ของข้อกฎหมายหรือจะมีอะไรที่จะอธิบายเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับผลการหารือที่ทางคณะกรรมการของสว.แล้วก็ฝ่ายค้านเขาไปหารือกันมาค่ะ
2: ผมเป็นกังวลนะว่ามันถูกเขียนแล้วก็ซึ่งยิ่งดูไปก็ยิ่งสงสัยมากเพราะว่าประเด็นคำวินิจฉัยเนี่ยบอกว่าอย่างนี
1: ้รั
2: ฐบาลมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนตรีได้แต่รัฐบาลไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนตรีได้โดยตรงทีนี้ไอ้คำว่าผู้ร่างรัฐมนตรีได้โดยตรงเนี่ยหมายถึงใครเรากำลังจะเลือกสภาร่างรัฐมนตรีใช่ไหม
1: ค่ะ
2: สภาร่างรัฐมนตรีเองเนี่ยในอดีตมาเนี่ยเป็นผู้ร่างรัฐมนตรีมาตลอดก็มีสมัยครั้งที่หนึ่งเนี่ยเมื่อปี2490นั่นก็มีสภาร่างรัฐมนตรีชุดที่หนึ่ง
1: คร
2: ับก็มาร่างรัฐมนตรีชุดที่สองจัดตั้งขึ้นตามองค์การปกครองปี2502ก็มาจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับชุดที่สามก็คือช่วงปี40นะครับปี40ก็คือกชบ39นะครับก็เป็นสภาร่างนั้นก็มายกร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกันมาทำรัฐธรรมนูญแล้วก็สุดท้ายชุดที่สี่ก็คือมันช่วงคราวปี49ที่เป็นที่มาของปี50ก็สสรมาทำรัฐธรรมนูญทีนี้ขณะนี้ข้อท้าของสสรคือผู้ที่มาร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองถูกไหม
1: ครับ
2: แต่ทีนี้ประเด็นที่ว่ามีการไปหารือกันแล้วก็มีความเห็นออกมาแถลงว่าตุลาการไม่ได้ออกมาแถลงเองนะเป็นฝ่ายการเมืองที่ออกมาแถลงว่าได้ 100% เนี่ยเป็นไม่ใช่ท่านประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาแถลงไม่ใช่
1: ค่ะ
2: เอามาแถลงว่าสามารถเลือกสสรได้ 100% ประเด็นปัญหาคือสสรที่ว่าคืออะไรในความเห็นผมเนี่ยถ้าตีความจากไอ้4คณะที่สภาร่างมาเนี่ยถ้ามีการร้องเนี่ยเขาต้องตีความว่าสสรคือผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญแน่นะครับเพราะว่าแล้วเรามาดูในพิธีปฏิบัติจริงว่าถ้าหากว่าเราจะเลือกสสรมาเลือกกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเราใช้เงินไป 3,500 ล้านนะครับเพื่อจะเลือกคนมาเลือกกรรมาธิการแล้วเพื่ออะไรแล้วประชาชนจะอยู่ตรงไหนประชาชนก็เข้าไม่ถึงอยู่ดีก็เป็นคนที่สสรเลือกสสรตามที่ว่านี้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นปัญหาคือสสรที่ว่านะครับฮัลโหล
1: ค่ะ
2: ที่ยกม
1: าค่ะเชิญเชิญค่ะ
2: คือกรรมาธิการยกร่างที่สสรจะตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสับเซ็ตถูกไหมมันเป็นคือเท่ากับเป็นบริวารของสลใช่ไหมก็คือเลือกขึ้นมาเพื่อไปยกร่างรัฐธรรมนูญถ้าเขาเสนอขึ้นไปแล้วสลไม่เห็นด้วยก็ตีตกได้ก็เท่ากับว่าคนที่รับผิดชอบเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญก็คือสลนั่นแหละดังนั้นเนี่ยหลบไม่พ้นหรอกเราจะไปอ้างว่าให้เลือกสลมาเลือกเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมผมมองไม่เห็นคือในคำวินิจฉัยไม่ได้บอกว่าไม่สามารถเลือกสลได้แต่สามารถเลือกนะครับกรรมการยกร่างและสังโดนก็คือว่าก็คือกรรมธิการนั่นแหละตามความเป็นจริงเพราะเนี่ยผมถือว่าเป็นอันเดียวกันคือสสรก็เป็นผู้ยกร่างหมดดังนั้นเนี่ยการไปเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยผมมองว่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะขัดพอสุ่มเสี่ยงที่จะขัดเนี่ยการออกมาชี้แจงแบบนี้ก็เหนียวนำทำให้ประชาชนเนี่ยมองเห็นว่าเลือกตั้งได้ก็ดีเหมือนกันใช่เราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าผู้ติดที่ว่าไอ้คำวินิจฉัยเนี่ยคือบางทีเราลืมไปนะต่อการสุดเก๋น
1: ะ
2: เราลืมไปว่าเรายังอยู่ภายใ

0: ร่วมปี60นะคือเราไม่ได้อยู่กลางหาวแล้วเราจะคิดอะไรก็ได้ไม่ใช
1: ่
0: สารรัฐธรรมนูญชุดนี้ตั้งขึ้นมาโดยอำนาจของรัฐธรรมนูญปี60รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยให้อำนาจในการจัดทำแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยใช้รัฐสภาเท่านั้นดังนั้นเนี่ยบทความทางวิชาการที่ผมไปตรวจพบมาก็คือในสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่าหลักการตัวนี้เท่ากับรัฐสภาเองไม่สามารถที่จะไปจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใช้อำนาจเท่าตัวเองดูได้ก็คือว่าการไปเลือกมาเนี่ยเท่ากับว่ามีอำนาจเท่ากับรัฐสภาเนี่ยเท่ากับสภาผู้แทนราษฎรเท่ากับสสรเนี่ยเป็นไปเลือกไปมีอำนาจเท่ากับสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าอำนาจมันจะยันหนึ่งไง
1: คุณนุกันค่ะ
0: หลักการตัวนี้ก็เลยไม่ได้
1: ค่ะ
0: อุ้ม
1: ขออนุญาตถามเป็นความรู้ได้ไหมคะเพราะว่าอุ้มได้ยินคุณนิกรยืนยันมาตลอดว่าสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยมันอาจจะขัดกับแนวคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญที่เราคุยกันมาตลอดนะคะทีนี้มันมีคำวินิจฉัยไหนของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุชัดเจนเลยไหมคะว่าห้ามเลือกสสรโดยตรงอะคะจริงๆมันมีไหมคะ
0: เลือกเขาใช้คำว่าอย่างนี้เขาใช้คำว่าคำที่เขาใช้คำว่า
1: ค่ะที่ครั้งที่แล้วที่เคยแถลงออกมาอันนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่คือซึ่งรัฐบาลมีอำนาจแก้แต่รัฐบาลไม่อาจได้ไปจนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงทีนี้คำว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องตีความว่ามันคือสสรหรือกรรมธิการยกร่าง
1: ค่ะ
0: แล้วกรรมธิการยกร่างสสรตั้งกรรมธิการยกร่างได้แล้วตรงไหนที่บอกว่าไม่สามารถให้มาเลือกกรรมการยกร่างได้โดยตรงไม่มีเขาบอกแต่ว่าผู้เลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญส่งความเห็นผมก็คือสสรคือผู้ยกร่างผู้ร่างรัฐธรรมนูญท
1: ั
0: ้งองค์กรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยแม้ว่าเราอยากจะให้เป็นแต่กรรมการก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเท่ากับว่าสสรเพราะที่ผมเรียนให้ดูแล้วตั้งแต่ปี2502แล้วไล่มาเรื่อยๆสสรคือผู้ยกร่างหมดถูกไห
1: ม
0: แล้วอันนี้มันจะต่างตรงไหนสสรชุดนั้นเนี่ยเช่นชุดปี40ที่เป็น40ก็มีสสรแล้วสสรก็มาตั้งกรรมธิการขึ้นมายกร่างอยู่ข้างใต้เป็นเหมือนกับบริวารของสสรอีกทีแค่อันเนี้ยในความเห็นก็คือสสรก็คือผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะว่าต้องมาติดต่อตัดสินใจว่าเอาตามกรรมธิการไหมแล้วก็ไปฟังประชาชนมาแล้วก็ให้คณะกรรมธิการเป็นองค์กรที่สสรตั้งขึ้นใหม่ทีนก็เท่ากับตัวแม
1: ่
0: องค์กรต
1: ั
0: วแม่ก็คือสสรถ้าสสรมาจากรัฐบาลโดยตรงก็เท่ากับรัฐสภากำลังไปให้มีองค์กรที่ใช้อำนาจเข
1: ้
0: ากับตัวเองมาซึ่งมันขัดแย้งในเรื่องตรรกะของอำนาจ
1: แต่ว่าทีนี้เนี่ยในเมื่อเหมือนกับกลายมาเป็นประเด็นเนี้ยค่ะกับกลายมาเป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งในแง่ของการตีความนะคะคุณนิกรมองว่ามีแนวทางในการเสนอหรือทางออกที่จะเดินหน้าเพื่อความเหมาะสมสำหรับประเด็นนี้ยังไงอะคะ
0: ผมก็ให้ความเห็นไปว่าเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อของแต่ละพรรคใช่ไหมคุณมีเสียงร้อยหนึ่งเนี่ยของพวกนี้จะมีการคณะกรรมการกฎหมายที่จะตั้งขึ้นไปของพรรคภูมิใจไทยจะมีการเป็นคุณผมจะเสนอและผมจะยืนความเห็นว่าเรายืนตามหลักการเดิมเพราะว่าของเราเองเนี่ยจะมาจากคือเหมือนปี40ก็ไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นชาวประชาชนก็ฟังประชาชนเยอะของเราเองเนี่ยก็จะให้สมัครเข้ามาแล้วรัฐสภาเป็นคนเลือกจากที่สมัครเข้ามาไม่ได้โดยตรงแล้วก็เลือกเข้าไปแล้วก็จะเป็นไปตามใช้สัดส่วนตามที่จำนวนที่นั่งในสภาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรับรองตามกรรมธิการอะไรแบบนี้เขาก็จัดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไปตามที่ประธานรัฐสภากำหนดขึ้นไปคุยกันว่าเพื่อหลักประกันเนี่ยชัวร์แน่ๆว่าฝ่ายค้านก็มีของวุฒิก็มีของรัฐบาลก็มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่จะเลือกได้ทีนี้ไอ้ประเด็นตรงเนี้ยถามว่าประชาชนมีส่วนร่วมตรงไหนของร่างของพรรคภูมิใจไทยเราให้ฟังประชาชนเนี่ยคือมีกรรมการรับฟังความเห็นที่เป็นสสรนี่แหละด้วยออกไปรับฟังความเห็นจากประชาชนเนี่ยเป็นปีเลยเหมือนรัฐมนตรี40เป็นรัฐมนตรีประชาชนเพราะฟังประชาชนเยอะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนยกร่างมา

0: ใช่ไหมมันเกี่ยวเพราะว่าเนื้อหาเป็นรัฐธรรมนูญโดยจากประชาชนไม่ครับเพราะมีความเห็นที่เพราะนั้นเนี่ยหลักการก็คือว่าในเมื่อท่านเชื่ออย่างนั้นท่านก็ยื่นไปเลยไม่มีปัญหาคืออย่ามาติงว่าของเราถ้าไม่ทำแบบนั้นเราไม่เป็นประชาธิปไตยท่านก็ว่าของท่านไปของเราก็ว่าของเราไปแล้วไปเจอกันในสภาเลยแล้วก็ไปพิจารณากันในโน้ตดิ่ง
1: คือ
0: ขนาดนี้มาจริงๆว่าถ้าไม่เห็นด้วยอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ยอมประชาชนก็มามีส่วนร่วมแบบพูดแบบนั้นแต่ก็เราเห็นว่ามันขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยหลายลำดูนี่เราก็เป็นกังวลเพราะว่าการไปดำเนินการตามนั้นเนี่ยมันผิดเท่ากับเราไปทำต้องในแต่ว่าสุดเราอาจจะถูกร้องได้เราอาจจะถูกเห็นว่าขัดแย้งกับจริยธรรมในการเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แล้วก็กังวล
1: ก็คือความกังวลของคุณนิกรเนี่ยเหมือนกับที่คุณนิกรพยายามที่จะหยิบยกว่าในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเหมือนมีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติทำได้2ครั้ง3ครั้งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่าต้องทำ3ครั้งก็กลัวว่าประเด็นนี้มันจะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆกับไปซ้ำรอยในอดีตอย่างนี้หรอคะ
0: คือการที่ไปคุยกันในห้องนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทอดด้วยเนี่ยแล้วออกมาแถลงอย่างนั้นเนี่ยแล้วชี้นำประชาชนไปว่าได้ 100% เนี่ยผมเห็นว่าไม่รู้ถูกหรือผิดและไม่รู้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วความเห็นที่ได้มาไม่ใช่คำวินิจฉัยศาลมูลแน่ๆนะครับแล้วคราวที่แล้วเนี่ยผมทักไปทีแล้วว่าต้องทำ3ครั้งแล้วผมเคยเรามีสรุปตรงนั้นเมื่อปี63
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ปรากฏว่าก็คิดว่าทำ2ครั้งได้ก็ยื้อไปยื้อมายื้อไปยื้อมาเสียเวลาไป 2-3 ปีบอกกล่าวแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ไปคุยกันแล้วออกมาแถลงแบบเดียวกันเด้เลยว่า2 ครั้ง 2 ครั้งแล้วตุลาการเนี่ยทั้ง6คนที่เห็นไปทางนี้ว่าอย่างนั้นครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็น3ครั้งเหมือนเดิ
1: ม
0: มันก็เสียเวลาไปตั้ง2-3 ปีเหมือนกันในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบต่อความเห็นนี้เลยคือคนที่ออกมาแถลงต้องรับผิดชอบกันหน่อยเพราะว่ามันทำให้เวลาประชาชนมันเสียไปนะครับทีนี้ผมก็ออกไปทักตามความเห็นของผมว่าตรงนั้นน่ะที่ผมที่จะต้องหาว่าผมปิดคำพูดอ่ะปิดคำเนี่ยก็คือผมบอกว่าไม่ใช่วินิจฉัยศาลและตำรวจผมเชื่อผู้ถูกแม่แล้วผมก็ทักว่ามันจะสุ่มเสี่ยงตรงไหนผมก็มีสิทธิ์จะให้ความเห็นได้ว่าไอ้ร่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันยืนอยู่บนอะไรแล้วยืนอยู่สิ่งที่จะทำได้แล้วผมก็บอกว่าถ้าเรานำประชาชนไปให้ประชาชนมีความหวังเนี่ยเราต้องมั่นใจที่เราพูด
1: เข้าใจว่าเป็นความห่วงใย
0: ใช
1: ่ก็แสดงว่าท่าทีของภูมิใจไทยก็มีความจริงใจในการที่จะเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะ
0: ท่าทีของเราที่เป็นไปได้จริงภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลอยู่เราต้องรับผิดชอบต่อนิติรัฐเพราะว่าเราจะทำผิดไม่ได้ทำผิดถูกร้องก็เผื่อเราก็หลุดจากรัฐบาลไปเลยไม่ใช่เรากลัวแต่ว่าภารกิจของเราแหละใช่ไหมเราคือเราต้องทำเข้าตามตรอกออกตามประตูตามที่กฎหมายกำหนดส่วนฝ่ายค้านเขาจะเดินแบบไหนก็ว่าไปครับแต่ว่าผมก็ยังเป็นหัวก็ยังเปลือนไปด้วยว่าไอการไปเซ็นคราวนี้ถูกร้องแน่แล้วก็มันจะเป็นประเด็นนะก็เป็นห่วงสสด้วยกันนะไม่ว่าเขาจะอยู่ฝ่ายค้านหรือไม่ก็ตามก็แค่เป็นห่วงแต่ว่าเราก็จะทำอะไรได้มันลู่ใครลู่มันว
1: ิ่
0: งไปที่รัฐธรรมนูญนู่นไม่ใช่มาขัดแข้งขัดขากันเองไปคือเล่นการเมืองกันมากไปหรือเปล่า
1: คุณนิกรคะอย่างนี้เนี่ยในส่วนของวาระแรกนี่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรคะในส่วนของทำลายการแก้ไขกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญนะคะแล้วตัวส่วนตัวคุณนิกรคิดว่าร่างของจากหลายๆพรรคเนี่ยค่ะจะผ่านสภารับหลักการทุกฉบับหรือไม่อย่างไรคะ
0: ผมไม่กล้าล่วงเลยล่ะแต่ว่าประเด็นที่คือเดิมเนี่ยมีการกำหนดว่าก่อนปิดสมัยประชุมตามแผนที่คุยกันแล้วนะว่า7-8ใช่ไหมท่านประธานสภาก็เคยพูดว่า7-8กรกฎาคมจะมีการเจรจา
1: คร
0: ับทีนี้ตอนนี้มีความเห็นมาว่าจะรอร่างของประชาชนไหมว่ากำลังล่าอะไรชื่อก็คุณบริษัทก็ออกไปพูดว่าให้มารวมตอนนี้ได้23,000แล้วมันต้อง50,000ผมก็ทักว่าถ้างั้นก็7-8ก็ไม่ทันแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็มาคุยกันเสียจะอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าคิดว่าจะอย่างนั้นแต่มันจะแล้วสภาชุดชุดนี้ไม่ทันเลยนะต้องไปชุดหน้านะครับเพราะว่าในหลักการที่ยื่นรายมีรายชื่อมา50,000ทางสภาเนี่ยจะต้องตรวจสอบ

0: ื่อว่าชื่อนั้นเนี่ยเคยไปลงเลือกตั้งไหมมีสิทธิ์ครบไหมอะไรน
1: ั่
0: นประมาณเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยในเมื่อร่างของประชาชนเข้ามามันไม่ใช่ร่างของสมาชิกรัฐสภาจะต้องไปทำเยอริงก็คือไปแขวนเพื่อขอความเห็นประชาชนทั่วไปนะที่ไม่ใช่คนที่ 50,000 ชื่อเนี่ยอีกประมาณเดือนกว่าก็สองเดือนแหละสองเดือนกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทันก็ต้องไปเลือกรัฐ

0: ลื่อนไปประธานสภาก็เป็นมาจากพรรคภูมิใจไทยเลื่อนไปเพราะว่าต้องการจะยื้อเหมือนคราวที่แล้วอ
1: ่
0: ะเพราะว่ากันอีกเพราะฉะนั้นเด็กกันไม่ว่าแบบไม่ไปทำก็ตกลงกันเสียถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องบอกประชาชนนะว่ามันจะต้องยืดเวลาไปแล้วถ้าคำนวณเวลาเดี๋ยวมันจะตอนเนี้ยเสร็จชุ่มเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยผมนับถูกเพราะว่าผมตามมาหลายสิบปีแล้วมันก็จะไปเสร็จประมาณปี72ประมาณต้นปีหรือถ้าอย่างเงี้ยมันก็เลยไปอีกประมาณ 3-4 เดือนนะครับก็ไปประมาณกลางหรือปลายปี72แล้วปี73สภาชุดนี้ก็หมดอายุแล้วไหนจะเราจะต้องทำกฎหมายลูกอีก11ฉบับใช่ไหมต้องทำมันเป็นมีเรื่องที่รออยู่อีกเยอะถ้าเราต้องการหวังผลหรือถ้าเราต้องการแค่ได้เสนอแก้รัฐธรรมนูญแล้วได้ภาพทางการเมืองไปว่าเรา
1: ทำแล้วนะ
0: ถ้าเราทำแล้วนะแต่นั้นเนี่ยก็มีประโยชน์มันต้องไปให้มันสุดทางให้มันได้เกิดผลจริงไม่มีผลสำเร็จนะคร
1: ับ งั้นไง
0: คะ
1: ค่ะเพื่อความเป็นธรรมของพรรคภูมิใจไทยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยมีการคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคือพอมันเดินหน้าไปแล้วเนี่ยกลับเป็นภูมิใจไทยเองที่ขอชะลอขอรอความชัดเจนหรือว่าขอศึกษากฎหมายเพิ่มเติมก่อนให้ความเป็นธรรมกับพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะว่าจะบอกสังคมยังไงให้เขาแยกให้ได้ระหว่างเนี่ยตอนนี้กำลังรอบครอบนะมันไม่ใช่การดึงเวลาค่ะ
2: ภูมิใจไทยไม่ได้มีธงอะไรยังไงใช่ไหมคะ
0: คือสมัยท่านบรรหารผมอยู่ท่านบรรหารตอนทำก็คือขนาดนี้ผมพูดเดินทางกันเล็กน้อย
1: ค
0: ือรัฐการเมืองเนี่ยมีความคิดในใจว่าอยากจะแก้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วคุณไปเอาประชาชนมาทำไมหรอกไม่ใช่เหรอฮะ
1: คือ
0: เราต้องให้สามารถทำได้จริงแล้วก็ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญปี60ที่มีไว้นะครับแล้วก็ทีนี้การทำตรงนี้มันต้องด้วยความระมัดระวังแล้วก็เส้นทางมันไปทางไหนที่ทำแต่ไม่ใช่พูดไปเรื่อยแล้วก็ทำไปแบบไหนก็ได้แล้วไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเพราะประชาชนที่ยี่สิบเอ็ดล้านที่เขาให้ความเห็นมาเนี่ยออกเขียนประชาชนเขาอยากได้มันจะแบบใหม่แต่พอมาเดินตามคุณแล้วคุณก็พาไปชนกำแพงชนแล้วชนเล่าล้มไปสองหลังดีล้มอยู่นั่นแหละมันไม่รับผิดชอบเป็นเพราะถ้าจะทำเนี่ยเราเป็นผู้นำเราเป็นพรรคการเมืองที่เราเดินนำประชาชนอยู่ด้วย
1: คร
0: ับก็เราก็ต้องพิจารณาเส้นทางให้มันดีต้องรับผิดชอบกับเส้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูที่มันอย่างของภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ขัดแน
1: ่
0: สองได้ฟังความเห็นประชาชนไหมได้ฟังแน่ไม่ใช่คิดเอาเสร็จว่าเราจะไม่เอาวุฒินะเราจะยกเลิกวุฒินะในใจเราแล้วก็ไปแล้วก็อยากจะมีสสรที่มาจากทีมที่เราชดส่งไปอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมาแก้ตามจริยธรรมนะเอาออกไปอะไรต่างๆอะไรนี้มันแบบนั้นเนี่ยมันจะไปมันจัดการแทนประชาชนที่หมดไป
1: นะวันนี้ค่ะคำถามสุดท้ายคือตั้งต้นไว้ยังไงเพื่อที่จะให้ประชาชนยังเชื่อมั่นได้อะค่ะว่าโมเดลของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยประชาชนก็เป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญจริงๆเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนเลยอะค่ะไม่ใช่ว่าเป็นการยื้อเป็นการดึงเวลาอย่างเดียวแล้วก็ประเด็นที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกก็คือเราต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของจริงๆไงแล้วของภูมิใจไทย
0: ก็ใช้สโลแกนของพรรคภูมิใจไทยก็ได้พูดแล้วทำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต่ออีกคำพลัสก็คือทำไม่สำเร็จด้วยถ้าทำไม่สำเร็จแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรต่อไป
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยใช้การกระทำมาวัดกันดีกว่าไม่ใช่ปากไม่ใช่คำพูดคำพูดเราไปว่าใครก็ได้โทษฟ้าโทษดินโทษโน่นโทษนี่เดินพาประชาชนไปทางไหนเดี๋ยวผมก็วันนี้ผมเรียกร้องว่าให้รับผิดชอบต่อความหวังของประชาชนทุกคนไม่ใช่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เอาแบบนี้เอาไม่ได้แบบนี้มันหลงไปเห็นว่าไปแบบนู้นดีกว่ามันไม่ได้เ
1: พรา
0: ะเขาเดินตามหลังมาแล้วก็มีความหวัง
1: คือ
0: พาไปในเส้นทางที่มันไปได้
2: คือคุณนิกรกำลังจะบอกว่าทางภูมิใจไทยเองก็พยายามเดินในแนวทางที่จะเชื่อว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่สุ่มเสี่ยงในการถูกร้องแล้วก็สามารถทำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นได้จริงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ของประชาชนได้จริงของประชาชนได้จริงฟังเสียงประชาชนแล้วฟังประชาชนตั้งปีหรือไม่ร่างของภูมิใจไทย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไว้ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำของพรรคการเมืองมันจะพิสูจน์พรรคการเมืองเอง
1: ได้ค่ะ
0: ใครพูดเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือหวังผลแย่เกิดรูปธรรมต่อประชาชนจะไปใครวัดกันดู
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณนิกรมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณนิกรจำนงนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อ

0: พรรคภูมิใจไทยอยู่ในคณะกรรมการด้วยเวลาจำกัดจริงๆตั้งใจจะถามเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของประชาชนที่เขาไปรวบรวมชื่อ
1: ค่ะ
0: อีกเวนึงอะนะคะที่ไม่ใช่แค่รอจากฝั่งของสสอย่างเดียวแต่ว่าเวลามันจำกัดจริง
1: ๆ
0: ก็ได้คำตอบในเบื้องต้นว่าจริงภูมิใจไทยก็ไม่ได้คือต้องการจะดันให้เดินหน้าเหมือนกันมันมีความแตกต่างตรงที่ต้องการที่จะไปให้มันถูกหลักที่ศาลได้วินิจฉัยเอาไว้ก่อนหน้านี
1: ้ค่ะก็เหมือนกับที่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างคุณกรวีอ่ะก็บอกว่ากระบวนการเนี่ยอยากให้เดินหน้าจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มีการแพ้ฟาวแล้วก็ไปซ้ำรอยเหตุการณ์เดิมๆเหมือนเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อ่ะไหนๆมุมของทางพรรคประชาชนกันบ้างอย่างคุณพฤทธิ์นะคะวัชริขออภัยคุณพฤทธิ์นะคะวัชรสิทธุหรือคุณไอติมเนี่ยวันนี้ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามเหมือนกันนะคะถึงเรื่องของเนี่ยค่ะแนวทางในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือสาระสำคัญของโพสต์เนี่ยก็คือตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีธงอยู่แล้วหรือไม่ว่าไม่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องของการเลือกสสรแล้วก็อาศัยความคุ้มเคือของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเหตุผลนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะคือคุณพฤทธิ์เนี่ยพยายามจะอธิบายเพิ่มเติมว่าจากการไปหารือเนี่ยศาลก็ไม่ได้ห้ามการเลือกตั้งสสรโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่ห้ามก็คือการให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงก็คือยังสามารถมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งได้หากให้สสรเนี่ยไปแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการยกร่างอีกชั้นหนึ่งจึงเป็นช่องทางใหม่ที่อาจจะทำให้เกิดแนวคิดเรื่องของสสรเดินหน้าเลือกสสรเลือกตั้งเนี่ยเดินหน้าต่อได้นะคะเนี่ยก็เป็นมุมมองนะคะที่ทางคุณพฤทธิ์เนี่ยก็ออกมาโพสต์ในวันนี้นะคะแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรีบออกมาปฏิเสธแนวทางดังกล่าวนะคะก็ควรที่จะมีการพูดคุยแล้วก็หารือกันสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะอ่ะก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะวันนี้ใครให้สัมภาษณ์อะไรก็ออกมานะคะอ่ะจะได้แบบว่าทั้งสองฝ่ายแล้วก็บาลานซ์ด้วย
0: ตกลงวันนี้นี่เขากำลังหากันอยู่ว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจริงๆที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนคืออะไรหรือใครจะเป็นคนถือปากกาเขียนฉบับใหม่กันแน่นี่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงเนื้อหาเลยนะคะยังอยู่กระบวนการอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อแต่ว่าจะเป็นเรื่องของที่กันสาดถล่มในกทมนะที่เป็นข่าวใหญ่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่เดียวค่ะตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอนุทินลั่นชาร์จปมกัมพูชาขอคืนพื้นที่ชายแดนไทยไม่หลงเกมยั่วยุนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกเพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

0: เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งมีเสียงระเบิดอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยแม้จะมีการยั่วยุแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเท่งนัทพงศ์ป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ปมเอี่ยวคดี Forex ยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดย2กรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒินฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอินดีแอร์พอร์ตพบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผบตร.ยืนยันเดินหน้าสางผู้มีอิทธิพลภูเก็ตเข้มข้นปัดตอบจ่อออกหมายจับข้าราชการหรือไม่รอดูขยายผลพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตว่าได้มอบหมายผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปทั้งนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้ร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงผู้บังคับบัญชาหลายคนได้รวบรวมข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาอย่างเข้มข้นและจริงจังเมื่อถามว่าจะมีการออกหมายจับข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตบ้างหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าต้องรอดูการขยายผลว่าจะเป็นอย่างไรสหรัฐและอิหร่านตกลงกรอบการเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์การเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบอร์เกนสต็อกเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้ว หลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหารือเริ่มต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไป80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์

0: ตามผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติการสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่มูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและย้ำว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติอย่างถาวรต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบระยะเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรองรับความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6400

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเหตุการณ์กันศาสตร์อาคารเก่าอายุกว่า100ปีที่ถล่มใกล้วัดไตรมิตรเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่อุบัติเหตุที่คร่าชีวิตประชาชน1ท่านนะคะแต่มันกำลังกลายเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ของกรุงเทพมหานครเพราะว่าคุณชาชาติอดีตผู้ว่าต้องใช้อดีตผู้ว่าแล้วเนาะท่านออกมาบอกนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีอาคารเก่าลักษณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงเกือบ 100,000 หลังเลยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ระบุออกมาด้วยว่ามีย่านไหนบ้างนะคะวันนี้คำถามสำคัญคือมันไม่ใช่แค่ว่ากันศาสตร์มันถล่มเพราะอะไรแล้วค่ะแต่มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่เฉพาะจุดนี้หรือกำลังสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างของเมืองทั้งเมืองวันนี้เราจะพูดคุยกับดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงของตึกเก่าทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ตอบคำถามที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดเลยนะคะว่า
2: ค่ะ
1: เรายังปลอดภัยแค่ไหนกับอาคารที่เราเดินผ่านกันทุกวันแบบนี้ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีดร.อมรค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์อมรค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณจุฬาลัตน์คุณกระจรกิจครับผมอมรครับ
2: ค่ะอาจารย์อมรคะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของแนวทางนะคะในการแก้ไขเรื่องของตึกเก่าๆที่ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราดูโครงสร้างเดิมของการศาสตร์ที่มันถล่มลงมาเนี่ยมันมีปัจจัยไหนที่ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ทำให้เกิดเหตุอะคะ
3: ครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมอมีเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะฮะผมเนี่ยรีบตรงไปดูพื้นที่นะครับเพราะว่าผมต้องการไปดูว่าซากปูนที่มีอยู่เนี่ยมันจะมี

0: แสอะไรที่เราเห็นได้ว่าอาการต่างๆที่มันเป็นสาเหตุหลักจริงๆเลยเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าอันเนี้ยอาจจะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงระบบมันแปลว่ามันเป็นปัญหาที่มันมีจริงแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะเพียงแต่ว่าที่เกิดขึ้นวันเสาร์เนี่ยก็เป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งและเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยให้เรารู้ว่าเรามีระเบิดเวลาแบบเนี้ยซ่อนตัวอยู่อีกจำนวนมากในกทม.ด้วยกันนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คืออะไรครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆผมต้องเรียนคุณจุฬารัตน์และคุณประจรจิตก่อนว่าส่วนที่ถล่มไปเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นโครงสร้างส่วนที่เรียกว่าก็คือเป็นส่วนที่มันเป็นโครงสร้างยื่นออกไปจากตัวอาคารนะไม่ใช่อาคารถล่มทั้งหลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าพวกระเบียงหรือว่ากันศาสตร์เนี่ยมันเป็นส่วนที่ยื่นแขนออกไปโดยลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างลักษณะเนี้ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่ามันมีจุดยึดแค่จุดเดียวนะครับเราลองนึกถึงพวกโครงสร้างทั่วไปเนี่ยถ้ามีเสาค้ำสองด้านอันเนี้ยจะไม่ค่อยเสี่ยงแต่ว่าลักษณะของโครงสร้างกระสานระเบียงเนี่ยมันยืดออกจากตัวอาคารนะครับข้อสองก็คือว่ามันเป็นอาคารที่เก่านะอาคารเก่าที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยอาคารหลังเนี้ยอายุ100ปี100กว่าปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโครงสร้างเก่าวัสดุปูนก็จะย่อมเสื่อมสภาพไปตามเวลาเหล็กเส้นด้านในก็เป็นสนิมเพราะมันโดนฝนมาทุกปีนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือเป็นเรื่องของความไม่แข็งแรงของการยึดโดยตัวของโครงสร้างมันเองเพราะว่าส่วนที่พังเนี่ยมันเป็นกันศาสตร์ที่อยู่ชั้นหลังคานะครับหลังคาไม่มีพื้นปูนด้านในที่จะมายึดกับตัวกันศาสตร์มันเป็นโครงไม้เป็นโครงหลังคาเก่าก็แปลว่ามันเป็นแผ่นปูนกันศาสตร์ที่มันไปแตกเข้ากับผนังเพราะนั้นไอ้จุดยึดตรงเนี้ยที่ผมไปสังเกตดูเนี่ยมันยึดแค่ไม่กี่จุดแล้วมันยึดโดยใช้เหล็กกลมเส้นเล็กๆนะซึ่งก็จะไม่แข็งแรงเพียงพอทั้ง3ปัจจัยเนี่ยฮะมันรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดการถล่มลงมาครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้ามองจากโครงสร้างทั้งหมดนะคะมันไม่ว่าจะเป็นกันศาสตร์ระเบียงป้ายใหญ่ๆหรือว่าโครงสร้างหลักของตัวอาคารเลยเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของอายุการใช้งานว่า80ปี100ปีตอนเนี้ยในมุมของวิศวกรคิดว่าอันไหนที่น่ากังวลมากที่สุดอะคะ
0: จริงๆผมจะเรียนนะฮะว่าโครงสร้างทุกอย่างมีอายุของมัน
1: ค่ะ
0: นะครับโครงสร้างที่มันอยู่มาได้50 60ปีเนี่ยก็เรียกว่าม
1: ัน
0: จะถึงอายุไขของมันแล้วนะนี่มันอยู่มาได้ถึง100ปีก็ต้องถือว่าตัวมันเองเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับทีนี้จริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าปัจจัยไหนผมถือว่าทั้ง3ปัจจัยเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักที่มันมีส่วนผสมกันเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการถล่
1: ม
0: แต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยรองอีกเช่นรถบรรทุกที่วิ่งผ่านทำให้เกิดแรงสะเทือนการกระตุ้นหรือว่าบางสภาวะการมีฝนตกหนักนะครับทำให้ความชื้นสะสมมากขึ้นหรือว่าในบางเหตุการณ์ที่มันมีการเอาของหนักๆไปวางนะฮะบนกันศาสตร์หรือระเบียงท
1: ั้
0: งหมดเหล่านี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยอีกทั้งเรื่องของการต่อเติมโดยวิธีด้วยนะครับซึ่งปัญหาที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เราเห็นได้ทั่วไปเลยครับเป็นปัญหาที่เรียกว่าตรวจพบได้เจอได้ทั่วไปกับอาคารเก่าๆในกรุงเทพซึ่งจริงๆครับมีอยู่นับเป็นหมื่นๆหลังครับผมก็เลยบอกว่าเราเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเหมือนมีระเบิดเวลาซ่อนอยู่จริงๆณเวลานี้มันจะร่วงวันไหนเราก็ไม่รู้โดยพ้องที่อาคารอายุมากๆครับ
1: อาจารย์คะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเกดขอไล่ถามในส่วนของจุดที่เป็นที่เกิดเหตุก่อนนะคะอย่างที่ถล่มลงมานะคะแล้วก็อาคารที่อยู่ใกล้เคียงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีลักษณะการสร้างคล้ายๆการโครงสร้างคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะมันจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงไหมคะหรือมีความเสี่ยงยังไงไหมคะ
0: ใช่ครับตอนนี้เราเห็นแล้วครับดีที่ผมไปถ่ายรูปเก็บไว
1: ้ค่ะ
0: ทำให้ผมเห็นจุดยึดนะเพราะผมรู้ว่าถ้าเราไม่รีบเข้าไปเก็บพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์ทราบแล้ววิศวกรโครงสร้างก็จะไม่รู้ว่ามันยึดกันยังไงนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกกับหน่วยงานที่หน้าที่เกี่ยวข้องนะครับผมเข้าใจเรื่องการเคลียร์ซากเร็วแต่ว่ามันเคยเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครับอย่างเคสสตง.ถล่มเนี่ยการไปหรือทำลายก็ไม่มีวิศวกรโครงสร้างเข้าไปเก็บตัวอย่างในระหว่างนั้นเคสนี้ก็เหมือนกันครับแต่ผมเนี่ยทำงานในฐานะที่ผมได้รับเชิญจากสส.ในพื้นที
1: ่
0: ผมเลยรีบเก็บเข้าไปผมเลยเห็นว่าจุดต่อหรือว่าคอนเนคชั่นระหว่างตัวระเบียงเข้ากับตัวโครงสร้างด้านในเนี่ยมันไม่ปลอดภัยจริง
1: ๆ
0: มันไม่อะไรจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันยังมีโครงสร้างนะเอาแค่ตรงจุดที่ถล่มเนี่ยฮะยังมีอีกหลายสิบหลังเลยอะที่เป็นแถวต่อเนื่องกันไปเนี่ยแล้วดูจากลักษณะทางภายนอกแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบเดียวกันกับที่มันถล่
1: มมันก็มีความเสี่ยง
0: เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รีบแก้ไขปัญหาเรื่องของ

0: การ
1: แล้วเราจะแก้ยังไงอะคะ
0: ค่ะ
2: จริงๆผมต้องเรียนนะครับว่าในทางวิศวกรรมเนี่ยมันแก้ได้ครับนะเราเพิ่มจุดยึดได้ครับหรือว่าเราทำโครงเหล็กไปค้ำได
0: ้ค่ะ
2: นะครับอันเนี้ยแต่ว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับอย่าลืมนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเราใช้กลไกทางกฎหมายได้ผมเข้าใจว่าเนี่ยเป็นอาคารเก่าจริงแต่ว่าเรามีกฎกระทรวงปี63นะซึ่งมาทดแทนกฎกระทรวงฉบับที่47เป็นกฎกระทรวงที่ออกอยู่ภายใต้พรบควบคุมอาคารกฎกระทรวงตัวเนี้ยมีความมุ่งหมายว่าถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือนายช่างโยธาหรือว่านายตรวจเนี่ยตรวจพบอาคารที่มีสภาพไม่ปลอดภัยเนี่ยสามารถสั่งให้เจ้าของอาคารเนี่ยแก้ไขได
0: ้อ
2: ันเนี้ยผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเจ้าของอาคารก็มีหน้าที่ต้องดูแลอาคารตัวเองสิไม่ให้สัมปทานออกไปคนอื่นแต่ว่าเรื่องทางโครงสร้างเนี่ยเอาตรงๆชาวบ้านต่างๆไม่รู้หรอกครับว่าโครงสร้างที่อยู่มา80 90ปีเนี่ยมันจุดต่อมันเป็นยังไงมันใส่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันเกินปัญญาที่เราจะไปรู้เรื่องเหล่านี้ได
0: ้
2: เพราะนั้นต้องเอาคนที่รู้คนที่รู้ก็ต้องผมถึงบอกว่าต้องเอาเจ้าหน้าที่รัฐโยธาจังหวัดโยธาเขตนายช่างนายตรวจเนี่ยเข้าไปตรวจเลยอาคารไหนที่อายุ 70-80 ปีเนี่ยถึงอายุแล้วนะโดยต้องยิ่งบริเวณที่มีความเสี่ยงก็คือแผ่นคอนกรีตที่ยึดเข้ากับพวกชั้นหลังคาแบบเนี้ย
0: เสี่ยงทุก
2: ที่คือสภาพการก่อสร้างแล้วเนี่ยการยึดให้แข็งแรงทำได้ยากเพราะไม่มีพื้นด้านในเป็นแผ่นเดียวกัน
0: ค่ะแต่ทีนี้มันจะมีอีกกลุ่มนึงค่ะดร.มอนเขาบอกว่าเวลาที่มันจะมีการรีโนเวทอาคารเก่าอ่ะกฎหมายบางส่วนมันทำให้ทุกอย่างมันยากไปหมดเลยอ
1: ่
0: ะอันนี้ที่เกี่ยวกับชาวบ้านโดยตรงอะค่ะตรงนี้ค่ะมันเหมือนเป็นจุดที่มันเหมือนไม่ลื่นไหลในการแก้ปัญหานี้
1: คือจะซ่อมแซมจะดัดแปลงจะต้องมีเรื่องของการสร้างที่จอดรถทางหนีไฟระบบอัคคีภัยอะไรต่างๆที่จะต้องให้เจ้าของต้องปรับปรุงรวมไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเลยดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นเรื่องยากพอสมควร
2: เรื่องนี้แบ่งเป็นสองประเด็นนะครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าเราต้องการที่จะรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงตึกเก่าถ้ามันเป็นความประสงค์ที่มาจากเจ้าของอาคารเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่อยากที่จะปรับปรุงเพราะว่าพอปรับปรุงแล้วเนี่ยมันต้องไปดูกฎหมายณปัจจุบันเช่นมันมีเรื่องอัคคีภัยมันมีเรื่องระยะบันดงบันไดอะไรบางอย่างที่มันทำไม่ได้แต่ว่าที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นการใช้อำนาจที่มาจากต้นทางก็คือทางเจ้าหน้าที่โยธาเองที่ออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารปรับปรุงการปรับปรุงแก้ไขจุดชิดลังให้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องไปใช้กฎหมายในปัจจุบันเลยมันเป็นเรื่องการแก้ไขโครงสร้างแบบที่เรียกว่าจิตให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต้องไปว่าต้องไปทำเรื่องของระยะต่างๆให้เป็นปัจจุบันมันอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขอาคารด้วยซ้ำนะครับเพราะมันทำให้จุดต่อในแข็งแรงขึ้นผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐมองในประเด็นนี้ครับแล้วก็ทำใหเรื่องนี้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันต้องไปเข้าเกณฑ์ว่าเป็นการดัดแปลงอาคารนะครับ
0: ค่ะทีนี้
2: จริงๆเราก็มองประเด็นนี้ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับเราไปเสริมตัวค้ำอะไรให้มันมากขึ้นหรือว่าไปยึดอะไรให้มันมากขึ้นเนี่ยนะครับเหมือนกับบ้านเราเนี่ยฮ
0: ะ
2: ถ้าเสามันโอนเอ็นไปมาอย่างนี้ครับแล้วเราก็เอาอะไรไปดึงมันไว้อย่างเงี้ยไปค้ำมันไว้เงี้ยแต่ว่ามันทำได้เลยนะมันไม่ต้องรอกฎหมายอะไรแล้วนะ
0: อาจารย์ดมอนแต่ว่าประเด็นตึกอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มีการคาดการณ์กันบอกว่าเป็นอายุเก่าแก่เนี่ยมันเป็นแสนคูหาเลยแบบนี้ค่ะมันจะมีหน่วยงานไหนเข้าไปตรวจให้ครอบคลุมหรือมีระบบยังไงที่จะทำให้เจ้าของเห็นว่ามันควรจะต้องซ่อมแซมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยกตัวอย่างนะครับเป็นดินไหวปี68 28มีนาคมตึกเป็นพันตึกสมาคมโครงสร้างเรามีวิศวกร 4-5,000 คนครับเราก็แฮนเดิลปัญหานั้นได้เช่นเดียวกันครับนะฮะเคสนี้ก็เหมือนกันครับผมเข้าใจว่าโยธาหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เป็นราชการเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอแต่ว่าเราขอความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพจากกลุ่มวิศวกรอาสาได
0: ้
2: นะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่องทางเลยจริงๆแล้วสมาคมโครงสร้างเราเนี่ยเราอยากช่วยเนี่ยผมก็เพิ่งสั่งให้กับกรรมการสมาคมเราเนี่ยบอกว่าให้เปิดนะครับเรียกว่าโครงการไขปัญหาดังศาสตร์อาคารนะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาสอบถามได
0: ้
2: ส่งรูปถ่ายมาให้เราดูว่าไอ้สนิมแบบนี้เป็นยังไงการยึดแบบนี้ถูกต้องไหมนะแต่ผมว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นภาคเอกชนที่จะต้องเป็นต้นเรื่องมันควรจะต้องเป็นฝั่งประสานงานมา

0: องแสดงให้เห็นว่าเอ้ยเราอยากที่จะแก้ปัญหาตรงนี้จริงๆนะครับขอความร่วมมือมานะอันดับแรกเลยเราต้องการอะไรครับเราต้องการฐานข้อมูลอาคารเก่าทั้งหมดในกทม.และอย่างที่ผมบอกครับว่าเราไม่ต้องดูทุกจุดยึดเพราะจุดยึดบางจุดมันไม่ค่อยอันตรายอย่างเช่นจุดยึดชั้นล่างๆเนี่ยมันเป็นแผ่นปูนที่มันมีพื้นอาคารด้านในอยู่แล้วมันต่อเนื่องออกไปจนถึงกันศาสตร์เปิดระเบียงอย่างนี้อันตรายน้อยกว่าเราก็พุ่งเป้าไปที่อาคารเก่านะครับแล้วก็ตรงจุดยึดตรงชั้นหลังคาแล้วก็ไปดูรายละเอียดตรงรอยต่อจริงผมคิดว่าถ้าเราใช้ความรู้เนี่ยมันจะสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับแล้วเราต้องทำครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยผมอย่างเช่นผมบอกเลยครับว่าหน้าฝนปีหน้ามามันก็จะมีแบบนี้อีกนะคร
1: ับ อันนั้นคือหลักการที่ถ้าทำได้จริงก็จะเป็นพระคุณมากๆแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะตัวมอญมันทุกอย่างมันล่าช้าไปหมดแล้วประชาชนเองเนี่ยพอยิ่งเห็นข่าวพวกนี้ใจก็ไม่ดีคราวนี้ขออนุญาตถามแทนหลายๆคนที่เขาต้องอยู่ในอาคารเหล่านี้ค่ะว่าโอ้ยอาคารของฉันก็ 40-50 ปีแล้วนะได้รับมรดกตกทอดมาควรสังเกตยังไงหรือมีช่องทางอะไรที่จะสามารถติดต่อไปกับสมาคมหรือทำในเชิงแอคทีฟเองก่อนนะคะทำอะไรได้บ้างอะคะ
0: อย่างนี้ครับผมเข้าใจเลยเจ้าของอาคารเนี่ยนะ อยู่มานานแล้วนะบางคนอยู่มา 50-60 ปีนะครับเราก็คือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคนหนึ่งเลยถ้าเกิดมันเกิดถล่มมานะถล่มมาแล้วใส่ตัวเองเราอาจบาดเจ็บเสียชีวิตได้ถ้าลงไปส่งกระทบกับคนเดินเท้าไปล้ำด้วยมีความผิดทางอาญาด้วยในฐานะที่เราไม่ได้ดูแลอาคารเราให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจนกระทบกับบุคคลอื่นแต่ก็ต้องเห็นใจชาวบ้านว่าเขาไม่ใช่วิศวกรเขาดูไม่ออกหรอกว่าเราทำแบบนี้เป็นยังไงนะฮะผมถึงต้องบอกว่าจุดตั้งต้นอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าเจ้าของอาคารเนี่ยจะไม่ทำอะไรเลยนึกถึงสภาพเราอยู่กับบ้านเรามาตลอดเนี่ยเราเห็นทุกส่วนทุกตรงของตรงบ้านเราเนี่ยเราเคยสังเกตไหมครับว่าโอ้ยสนิมมันขึ้นเยอะขนาดนี้แล้วเห็นคราบน้ำสนิมมันไหลลงมาเราเห็นปูนมันกระเทาะหลุดออกเราเห็นรอยร้าวที่มันขนาดใหญ่ขึ้นทุกวันเรานิ่งนอนใจไม่ได้แล้วครับแบบนี้เนี่ยก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางที่จะแจ้งเรื่องมาให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐถ้าภาครัฐไม่รับเรื่องก็ปรึกษามาที่สมาคมได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าต้นทางมันก็ต้องอยู่ที่เจ้าของบ้านด้วยครับที่ต้องดูข้อมูลเบื้องต้นก่อน
1: ค่ะอยากติดต่อขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะว่าติดต่อคิดว่าคงจะมีคนสนใจอยู่แล้วล่ะตั้มสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนล่ะคะดร.มอญคะ
0: เรามี Facebook ของสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยครับเรานัดทุกเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนในการจัดโครงการไขปัญหาโครงสร้างอาคารเนี่ยก็จะเป็นที่เรียกว่าประชาชนเนี่ยถ้าไปเจออย่างที่ผมพูดนะครับสนิมเจอรอยแตกร้าวแล้วก็มีความสงสัยแล้วก็อยากจะมาขอแนะนำจากกรรมการสมาคมซึ่งสมาคมเราเนี่ยก็มีวิศวกรอาสาอยู่แล้วเราก็จะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือได้นะจากที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: ค่ะอาจารย์อมรคะอย่างจุดที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงแล้วก็ยังจะต้องเฝ้าระวังมีจุดไหนที่มีความกังวลหรือน่าห่วงไหมคะในมุมมองของอาจารย์อมรนะคะ
0: หมายถึงว่าทั่วไปใช่ไหมครับ
2: ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็อย่างนี้นะครับหนึ่งแผ่นปูนกันศาสตร์ตรงชั้นหลังคาสองอาคารที่มีอายุเยอะๆตั้งแต่60-70ปีขึ้นไปสามมีการเอาของหนักๆไปกองไปวางไว้นะครับแล้วก็สี่ก็คือว่าไม่มีการจัดการเรื่องระบบระบายน้ำทำให้เกิดน้ำขังเป็นการเพิ่มน้ำหนักอาคารเหล่านี้ครับคือกลุ่มที่ผมบอกได้เลยว่ามีความเสี่ยงเพราะนั้น4ปัจจัยต่างๆเหล่านี้อยากจะให้ชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนลดน้ำหนักอย่าให้น้ำขังเจอสนิมเจอการกระเพาะของปูนแจ้งมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจะมีเรื่องเดียวจริงๆที่ชาวบ้านอาจจะดูยากก็คือเรื่องของวิธีการเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคชั่นซึ่งอันนี้ต้องเป็นวิศวกรเข้าไปดูครับ
2: ก็มีหลายพื้นที่เลยนะคะในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเยาวราชพระนครสัมพันธวงศ์เขาบอกว่าอาคารในพื้นที่ย่านนี้เนี่ยอายุแบบเป็นร้อยปีจำนวนมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับผม
2: ค่ะทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมคะสำหรับในมุมของวิศวกรนะคะว่าเราจะรักษาความเก่าแก่ไว้พร้อมๆกับความปลอดภัยได้ยังไงเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวค่ะดร.มอญเคยได้มีโอกาสได้เจอกับทีมงานต่างชาติที่เขาเข้ามาในประเทศไทยเพื่อถ่ายทำซีรีส์ถ่ายทำหนังแล้วกลายเป็นว่าเสน่ห์ของไทยที่เขาชอบอ่ะมันคือตึกเก่าๆเหล่านี้แล้วเขามองว่าโหมันเป็นสมบัติที่มันล้ำค่ามากที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่มันก็ต้องค

0: ควบคู่ไปกับความปลอดภัยยิ่งมีข่าวแบบนี้เยอะๆมันก็ไปมีผลกับเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยซ้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะรักษาให้มันไปพร้อมๆกับความแก่และความปลอดภัยไปด้วยได้ยังไงอะคะ
1: เพราะว่าตึกเก่าๆมันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มันเป็นโบราณสถานเป็นโบราณวัตถุต่างประเทศก็ต้องอนุรักษ์ไว้เหมือนกันครับเพราะมันคือประวัติศาสตร์ที่พวกเราเห็นมีเสน่ห์ของมันในขณะเดียวกันเรื่องของการบาลานซ์ให้เข้ากับความปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญผมยังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนไม่ว่าจากภาครัฐตรงไหนเลยครับว่าเราจะทำให้มีกลไกอะไรที่จะรักษาตึกเก่านี้ไว้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่างานวิศวกรรมเนี่ยเราแก้ปัญหาได้เราปรับปรุงด้านในให้แข็งแรงในขณะที่เราอยากรักษากรอบของเปิดตึกเอาไว้ก็คือเปลือกอาคารเนี่ยเป็นรูปแบบเดิมมีหลักวิศวกรรมซึ่งทำได้เป็นหลักปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากลไกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟันดิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายต่างๆระเบียบต่างๆที่จะออกมาตรงเนี้ยผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันไม่แค่เฉพาะท้องถิ่นครับมันเป็นเรื่องระดับชาติเพราะมันไม่ได้มีตึกแถวแบบเนี้ยแค่ในกทม.ต่างจังหวัดมันก็มีเพราะนั้นผมว่าเรื่องนี้ต้องยกระดับไปคุยกันในระดับชาตินะครับเรื่องวิศวกรรมเป็นเรื่องรองครับเพราะว่าสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้แต่ว่ากลไกในการสร้างสมดุลตรงนี้เนี่ย มันอยู่ที่ว่าจะต้องมีให้เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านระเบียบการออกพระราชบัญญัติการออกกฎหมายต่างๆนะครับ
0: ค่ะโอ้ยอย่างไรก็อุ่นใจค่ะวันนี้ได้คุยกับดร.อมรเพราะว่าดูจะมีความหวังไม่ใช่ว่าตายแล้วปักเก่าแล้วก็ต้องทุบทิ้งเท่านั้นมันมีอันตรายที่จะเกิดขึ้นอีกเป็นแสนๆตึกไม่ใช่เลยนะคะมันยังมีทางแก้ไขอยู
2: ่ค่ะ
1: ครับผมยินดีนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะดร.อมรคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ดร.อมรนะคะพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรนะคะโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะ
0: เป็นสิ่งที่เราเบาใจได้ว่าอย่างน้อยๆในแง่ของเชิงวิศวกรเนี่ยมันสามารถทำได
2: ้
0: เพราะว่ามันไปดูแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วแก้ไขแล้วพูดง่ายๆว่ามันดามได้อะส่วนที่มันอาจจะมีความอันตรายอยู่มันจะมีบางจุดบางส่วนที่สามารถที่จะไปฟิกซ์แก้ไขแค่บางส่วนได้ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ยตายแล้ว
2: ทั้ง
0: อันตรายแต่ทีเนี้ยมันต้องดูที่นโยบายของภาครัฐนั่นแหละที่เราต้องช่วยสนับสนุนด้วยเพราะว่าลำพังประชาชนทั่วไปพี่เก๋ใครจะไปรู้เรื่องของวิศวกรโครงสร้าง
2: ดูไม่เป็นแน่นอนนะคะถ้าไม่ได้เห็นแบบว่าเป็นภาพชัดๆออกมาอย่างลอยแล้วเนี่ยพอรู้นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าล้าวขนาดนี้เนี่ยแล้วมันไปกินถึงโครงสร้างจะทำให้ถล่มลงมาหรือไม่อย่างไรหรือว่าแค่เป็นรอยแบบว่ากระเทาะแบบนี้นะคะก็ดูไม่ออกจริงๆในส่วนของประชาชนแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าปัจจุบันกรุงเทพมีตึกแถวมากกว่า 400,000 คูหาเลยนะที่เป็นตึกเก่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นในเยาวราชสัมพันธวงศ์พระนครมีหลายอาคารมากๆเลยค่ะอายุตั้งแต่50ปีถึง100ปีล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงจากโครงสร้างเสื่อมสภาพนะคะขณะเดียวกันคุณชัชชาติบอกว่าตอนดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยเคยผลักดันร่างแก้ไขเรื่องของบัญญัติเพื่อให้เจ้าของตึกเนี่ยสามารถซ่อมแซมอาคารได้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างที่จอดรถทางหนีไฟเพิ่มเติมตามกฎหมายใหม่เคยเสนอเข้าสภากทมเมื่อปี68นะแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่ทันเสร็จก่อนที่จะหมดวาระฉะนั้นเองเนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความสำคัญก็คือเหมือนกับว่าเราจะเห็นตึกล้างๆใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับเจ้าของเนี่ยก็ปล่อยทิ้งแล้วก็ไม่ซ่อมแซมเพราะว่าติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าประเด็นนี้เนี่ยแนวคิดดังกล่าวที่จะมีการเสนอเรื่องของการผลักดันแก้ไขข้อบัญญัติเนี่ยก็คืออยากให้เป้าหมายเนี่ยลดภาระต้นทุนของเจ้าของอาคารเพื่อไม่ให้เกิดตึกเก่าถูกปล่อยร้างหรือถูกขายให้กับทุนเอกชนพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมหรืออสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่นแทนนะคะก็คือเหมือนกับว่าอยากจะเปิดโอกาสให้อาคารเก่าๆเนี่ยกลับมาเป็นทั้งที่อยู่อาศัยร้านค้าพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในเมืองได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นในแง่ของกฎหมายที่เขามองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรือเปล่าที่เจ้าของจำนวนมากเนี่ยปล่อยทิ้งแล้วก็ไม่ซ่อมแซมแล้วก็ไม่ปรับปรุงก็ไปติดเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาคารฉบับปัจจุบันที่กำหนดให้ต้องมีที่จอดรถทางหนีไฟระบบป้องกันอัคคีภัยนั่นเองนะคะก็อาจจะรับต้นทุนไม่ไหวก็จะเห็นเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีตึกแถวล้างๆเนี่ยเยอะมากนะน้องอุ้มนะคุณผู้ฟัง
0: ก็นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยบอกแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าเบื้องต้นอันดับแรกคือเอาฐานข้อมูลอาคารเก่าที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมาก่อนแล้วตรวจเช็คว่าตรงไหนที่มันจะมีความเสี่ยงเช่นกันศาสตร์ระเบียงป้ายโฆษณาอะไรที่เสี่ยงเป็นพิเศษเรามาดูกันแล้วที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายที่ให้เจ้าของอาคารสามารถเข้าถึงการรีโนเวท

0: ันนี้มันก็ตรงกับที่คุณชัชชาติบอกนั่นแหละว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีความคิดที่การควบคุมอาคารในปัจจุบันมันกลายเป็นอุปสรรคต่อการรีโนเวทเพราะว่าถ้าจะปรับปรุงอาคารเก่าเจ้าของเขาต้องทำตามมาตรฐานใหม่ไงแล้วรายละเอียดมันเยอะเพราะฉะนั้นพอมันยากปุ๊บเนี่ยบางคนก็มันเกินกำลังพอเกินกำลังปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือระเบิดเวลาอย่างที่นายกสมาคมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ปฏิเสธเลยว่าอาคารเก่าทั้งหลายที่ไม่ได้รับการตรวจและไม่ได้รับการซ่
1: อม
0: นั่นแหละคือระเบิดเวลาที่เราก็ไม่ทราบค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครแล้วเมื่อไหร่
1: นะคะแล้วก็รวมไปถึงฐานข้อมูลความเสี่ยงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะจะรวบรวมออกมาได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะเพราะว่ามีอาคารเก่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสำรวจด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุง

0: ที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะคะพี่เก๋จริงๆแล้วมันยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นมหากาพย์แล้วก็ยังหาจุดสิ้นสุดไม่เจอก็คือประเด็นทับลาน
6: อ
5: ะ
6: คือถึงขนาดแบบว่าติดแฮชแท็กนะคะเซฟทับลาน
5: ตอนนี้มีคนดังในหลายๆวงการออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ติดแฮชแท็กเซฟทับลานอย่างเช่นอย่างในวงการบันเทิงก็มีอิงฟ้าวราหะก็ออกมาติดแฮชแท็กนี้ซึ่งมันปะทุขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ใช่แค่ข้อพิพาทระหว่างคนรักป่ากับชาวบ้านนะคะ
6: ค่ะ
5: มันคือความขัดแย้งที่โหสะสมมากกว่า40ปีแล้วอะบางคนก็บอกว่ามันคือความผิดพลาดของรัฐในการกำหนดแนวเขตที่ดินแล้วก็อุทยานเนาะพี่เก๋เพราะว่าฝั่ง อนุรักษ์กับฝั่งของสิทธิชุมชนน่ะเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาก็ต้องการปกป้องป่านะแล้วเขาก็ต้องการช่วยชาวบ้านเหมือนกันแต่ความขัดแย้งคือความเชื่อมั่นในกระบวนการการพิสูจน์สิทธิ์พี่เก๋เห็นด้วยไห
6: ม
5: คือพอถึงเวลาปุ๊บบอกว่าวันแมปอะวันเดียวกันหรือเปล่า
6: ค
5: ะวันกันนะ
6: คือพูดง่ายๆว่าในส่วนของคนที่เขาเป็นแนวอนุรักษ์เนี่ยเขาก็มองอาจจะมีเรื่องของการสวมสิทธิ์ที่ดินอะไรแบบนี้ไงแล้วก็มีความกังวลออกมา
5: คือตอนนี้รัฐเดินหน้าเพิกถอนพื้นที่กว่า 155,865 ไร่คืนให้กับสปก.แล้วเขาก็เตรียมที่จะพิสูจน์สิทธิ์ประชาชนอีกประมาณ 5,000 กว่าราย
6: ค่ะ
5: เขาบอกว่าเขาตั้งกรอบเอาไว้นะคะว่าภายใน6เดือนนี่แหละจะได้คำตอบแต่มันก็มีข้อสงสัยมาตลอดระยะเวลาจนถึงวันนี้ว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวบ้านตัวจริงใช่ไห
6: ม
5: แล้วมันมีในทุนที่ซ่อนอยู่หลังชาวบ้านเนี่ยเราจะแยกออกใช่ไหมมันจะสแกนเจอใช่ไหมคือชาวบ้านดั้งเดิมในพื้นที่รับลา

0: ทับลานเนี่ยค่ะเขาก็ได้รับการจัดสรรที่ดินที่ทำกินจากรัฐบางกลุ่มอ่ะพี่เก
1: ๋
0: เขาได้ก่อนที่อุทยานแห่งชาติจะประกาศอ
1: ่
0: ะนึกออกไหมคือก็ตั้งอยู่ดีๆอ้าวอยู่ดีๆก็มาประกาศว่ามันเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติอะไรเงี้ยแล้วหลายๆรายก็ถูกกล่าวหาว่าคุณไปบุกรุกป่าซึ่งทีเนี้ยมันไม่สามารถที่จะแยกได้อย่างชัดเจนขาวกับดำเพราะมันมีความเทาเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: คือมันจะมีนายทุนมีกลุ่มธุรกิจต่างๆที่เข้ามาสอดแทรกแล้วกลุ่มเนี้ยเขาก็ถูกกล่าวหาว่าคุณใช้ช่องโหว่ของระบบสิทธิที่ดินน่ะแล้วคุณก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าคุณใช้ชาวบ้านมาเป็นนอมินีในการครอบครองที่ดิน มันถึงได้กลายเป็นสีเทาน
1: ี่ยังไม่นับรวมเรื่องของปัญหาเรื่องของสัตว์ป่านะที่หลายคนค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันว่าอาจจะกลับมาเผชิญหน้ากันระหว่างสัตว์ป่ากับคนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาแต่ว่าที่แน่ๆนะคะในมุมณเวลานี้เนี่ยที่มีการหยิบยกประเด็นเรื่องของทับลานเกิดขึ้นนะแล้วก็กำลังร้อนแรงมันเริ่มมีกระบวนการในเรื่องของการฉวยโอกาสแล้วนะมีการปั่นราคาที่ดินตรงนี้ค่ะนะคะปั่นว่าป่าถูกเพิกถอนแล้วก็เหมือนกับมีการหลอกขายที่ดินในเขตอุทยานแล้วมีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการเก็งกำไรล่วงหน้า
0: ทำเลดีนะมาเร็วมาเร็วใครได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อน
1: แล้วก็ใช้ความสับสนจากประเด็นตรงนี้เนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่กระบวนการมันอยู่ขั้นตอนไหนอย่างไรนะคะก็เพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหัวหน้าอุทยานนะคะของทับลานเนี่ยออกมาเตือนเลยนะว่าพื้นที่ทุกส่วนตอนนี้ยังเป็นเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายพ.ศ. 2562เตือนเลยว่าการซื้อขายการโอนสิทธิ์การแลกเปลี่ยนการทำนิติกรรมใดๆในพื้นที่ป่านะคะยังไม่มีผลทางกฎหมายและถ้าทำในขนาดนี้ที่มีการไปปั่นราคาแล้วเกิดการซื้อขายการโอนสิทธิ์กันถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดค่ะแล้วก็ประกาศเข้มเลยนะคะบอกว่าถ้าหากมีการลักลอบซื้อขายจะดำเนินคดีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ค่ะมันมีจุดแตกหักรอบใหม่ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้คือฝ่ายอนุรักษ์ที่เขาคัดค้านอ่ะเขาบอกว่าการเพิกถอนพื้นที่จำนวนมากแบบนี้อย่างที่อุ้มเล่าให้ฟังไปแล้วว่าประมาณแสนกว่าไร่อ่ะค่ะมันอาจจะเปิดช่องทางให้นายทุนนำมาสวมสิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นแฮชแท็กเซฟทับลานที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ตอนนี้ล่ะค่ะแล้วก็รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของคนดังหลายๆท่านด้วยเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้มันจะมีพื้นที่ที่ยังไม่ถูกเพิกถอนอีกอ่ะพี่เก๋ในรายละเอียดเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวรัฐเขาจะใช้มาตรา64มาตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชน 5,000 กว่ารายนะแล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมหลักฐานต่างๆก่อนปี2524อันเนี้ยที่เขาจะตั้งเป้าว่าเขาจะทำให้เสร็จภายใน6เดือนซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มของมูลนิธิสืบนะคะเสถียรเขาก็ออกมาตั้งคำถามเหมือนกันว่า6เดือน
1: อ
0: ่ะมันเสร็จจริงหร
1: อ
0: ก็ที่ผ่านมาคุณใช้เวลาตั้งเท่าไหร่อ
1: ่ะ
0: มันยังไม่เห็นได้คำตอบที่ชัดเจนเลยอะค่ะก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าวันก่อนที่ได้มีโอกาสได้คุยกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติอะท่านก็บอกว่าพื้นที่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ 100% แล้วเราเข้าไปรุกรานแต่มันคือพื้นที่ที่มันถูกเป็นใช้เป็นพื้นที่ทำกินไปแล้วอะก็แค่จะจัดสรรให้มันถูกต้องเป็นสัดเป็นส่วนแล้วขณะเดียวกันอ่ะมันเหมือนมีการคืนพื้นที่บางส่วนด้วยนะพี่เก๋เหมือนว่าอ่ะพอวัดดูแล้วมันจะมีพื้นที่ที่กินเข้าไปตรงนี้แล้วมันยังเป็นป่าอยู่ก็จะไปนับให้มันมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่มันยังคาอยู่พี่เก๋คือมันจะมีพื้นที่บางส่วนที่มันมีคดีบุกรุกป่าที่คาอยู่
1: หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงว่าอ่ะพอมีแนวทางมีแนวคิดออกมาแบบนี้เนี่ยเรื่องของคดีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกนิรโทษกรรมไปยกไปหมดเลย
0: อยู่ๆก็โมฆะหรือเปล่าสำคัญที่สุดอ่ะเขากลัวว่าทับลานโมเดลอันนี้ค่ะมันจะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานให้กับป่าอนุรักษ์อื่นๆทั่วประเทศหรือเปล่า
1: สำคัญมาก
0: แล้วมันกลายเป็นว่าเราจะสูญเสียป่าไปไห
1: ม
0: ในส่วนที่ตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าสถานการณ์ของโลกและรวมไปถึงประเทศอ่ะที่มันมีมาหาอุทกภัยอะไรใดๆต่างๆอ่ะมันก็เกี่ยวโยงกันหมดว่าป่ามันมีน้อยลงนะคะซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะว่าแต่ละฝั่งเนี่ยเขาจะได้รับความเป็นธรรมในลักษณะไหนเพราะว่ามันมีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วมันมีทั้งฝั่งของชาวบ้านมันมีทั้งฝั่งของนายทุนอย่าลืมว่านายทุนน่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแนวนายทุนเทานะแบบที่เขาถูกต้องจริงๆก็มีอยู่แต่มันต้องแยกให้ออกไงว่าคุณได้มาด้วยความถูกสุจริตยังไงแต่ไอ้มาตรฐานไม้บรรทัดที่มาจะวัดความสุจริตนั่นแหละที่ยังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้การกันพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติทั้งหมดเนี่ยมันคือการแก้ความ

0: ผิดพลาดของรัฐที่ผ่านมาไม่ใช่การแจกป่าให้ใครใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งฝั่งของรัฐบาลนะเขาก็ยืนยันนะว่าเมื่อกี้ที่พี่เก๋บอกมาว่ามีการนิรโทษกรรมหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมคดีบุกรุกป่านะ
1: ค
0: ดีเดิมเนี่ยยังเดินหน้าต่อแล้วก็การพิสูจน์สิทธิ์ก็จะใช้หลักฐานในเชิงประจักษ์เนี่ยแหละเอามาพิสูจน์กันไม่มีการยกเลิกคดีอย่างที่หลายคนคาใจแน่นอน
1: ใช่ค่ะก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยหรือสคทช.เนี่ยก็ออกมายืนยันว่าคดีบุกรุกป่าที่เกิดขึ้นก่อนการปรับแนวเขตยังคงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็ถือว่าเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะเปิดช่องเรื่องของนิรโทษกรรมทางอ้อมหรือเปล่าเนี่ยที่หลายฝ่ายค่อนข้างที่จะกังวลอันนี้ก็ยืนยันนะคะแล้วก็มีเรื่องของสัตว์ป่าอะไรอันเนี้ยก็เรียกได้ว่านะคะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องช้างป่าออกมากินหาอาหารนะคะ
0: มันไม่ใช่แค่หาอาหารนะสิบางทีมันมาทำร้ายจนเสียชีวิตด้วย
1: แล้วมันเข้ามาอยู่ในชุมชนแบบนี้มันจะเกิดการเผชิญหน้ากันขึ้นระหว่างช้างระหว่างสัตว์ป่าแล้วก็คนแล้วมันจะมีเหตุการณ์การเผชิญหน้าที่รุนแรงขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อสงสัยแล้วก็เป็นความห่วงใยนะคะขณะเดียวกันวันนี้มีความคืบหน้าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะคุณอัธพลเจริญชันสาออกมาให้สัมภาษณ์นะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังจะเตรียมออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2คณะทำงานค่ะเพื่อที่จะทำงานพร้อมกันก็คือคณะทำงานพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็คณะทำงานบังคับใช้กฎหมายในกรณีของกลุ่มที่4จำนวน 5,200 รายพื้นที่แสนกว่าไร่เนี่ยย้ำว่าใครถูกได้รับการช่วยเหลือใครผิดถูกดำเนินคดีหรือถอนต่อนะคะแล้วก็ยังบอกว่าการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของป่าทับลานอย่างเช่นกลุ่ม2ตามมติครม.ของปีพ.ศ.2520เพื่อความมั่นคงเนี่ยอันนี้เป็นไปเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ชุมชนดั้งเดิมที่เขามีหลักฐานมีภาพถ่ายทางอากาศก็ยืนยันว่าอยู่อาศัยมานานแล้วการดำเนินการครั้งนี้ก็พยายามที่จะยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้กระทำความผิดหรือกลุ่มทุนเนื่องจากสปก.เนี่ยเขามีระบบคัดกรองมีคุณสมบัติมีการพิสูจน์สิทธิ์ของผู้ครอบครองอย่างเข้มงวดทำให้ผู้ที่ทำผิดกฎหมายไม่สามารถเข้าสู่ระบบจัดที่ดินได้นะคะแล้วก็อีกทั้งกลุ่มคนที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้ท่านก็ออกมาย้ำสำหรับประเด็นนี้ว่าจะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าถือว่าขาดคุณสมบัติแล้วพื้นที่เดิมเนี่ยเขาก็มีสถานะเป็นเขตอุทยานซึ่งศาลก็จะพิจารณาไปตามกระบวนการกฎหมายเลยไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำผิดแต่อย่างใดนะคะก็ออกมาย้ำในประเด็นดังกล่าวด้วยค่ะ
0: ก็ที่เขากังวลอีกเรื่องอย่างที่บอกแหละว่าพอไปดูจริงๆอ่ะพี่เก๋พื้นที่แถวนั้นอ่ะมันเต็มไปด้วยรีสอร์ทหรูบ้านพักตากอากาศธุรกิจท่องเที่ยวมูลค่าสูงมากมันมีใครที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแล้วสามารถที่จะดำเนินการไปได้เต็มที่แค่ไหนต้องเกรงใจใครไหมนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะก็วันนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนที่อุ้มบอกอะค่ะก็มีทั้งคนที่เป็นแนวอนุรักษ์แล้วก็เป็นดารานะคะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ห่วงใยสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับการเป็นอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรเป็นได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใช่ไหมจากยูเนสโกนะแล้วก็ถือว่าเป็นป่าธรรมชาติที่พื้นใหญ่ที่สุดของไทยเลยแหล่งต้นน้ำสำคัญเชื่อมต่อเรื่องของสัตว์ป่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่งช้างป่ากระทิงแล้วก็สัตว์ป่าหายากมากๆนะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยมีการหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันแล้วก็ร้อนแรงในโลกโซเชียลอย่างมากเลยค่ะ
0: ค่ะเอาคุณผู้ชมผู้ฟังเกี่ยวกับคดีที่หลอกลงทุน Forex นะคะมันก็เชื่อมโยงกับโครงการ THAI Passport นะเพราะว่าหลายคนก็จับตาดูว่ามันเป็นเพราะว่าคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะเจาะลึกเกี่ยวกับที่มาที่ไปความโปร่งใสของโครงการนี้หรือเปล่าก็เลยทำให้มีการโยงใยว่าหลังจากที่ DSI ออกมาแถลงแล้วแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ต้องหาแม้ว่าจะยังไม่มีความผิดแต่เปิดชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีการตั้งคำถามกันในวงกว้างเยอะมากเลยว่าอ้าวก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีนะยังไม่ได้อยู่ในสถานะไหนใดๆเลยแต่ว่ามีการเปิดชื่อมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอีกฝั่งนึงอ่ะเขาก็มองเหมือนกันว่าอ้าวก็

0: ร้อนอะไรก็ในเมื่อจริงๆไม่ได้มีแค่สองชื่อนะที่ถูกเปิดไม่มีแค่ชื่อเดียวนะที่ถูกเปิดมีอีกคนนึงที่อยู่ในวงการบันเทิงคุณฟิล์มรัฐภูมิก็ถูกเปิดเหมือนกันไม่เห็นจะออกมาร้องแร่แหกกระเชิงเท่ากับคนนี้เลยอะไรอย่างนี้ก็อ่ะก็ว่ากันไปในสองมุมนะคะแต่ว่าอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ DSI เขาออกมาประกาศตามหาผู้เสียหายคดีหลอกลงทุน Forex เถื่อนนะเขาตั้งใจจะลุยปราบแก๊งโบรกเกอร์และแม่ทีมคนดังพี่เก๋ซึ่งอุ้มจะบอกว่าอุ้มเห็นมีภาพโฆษณาตกใจเหมือนกันเพราะมีคนที่เป็นที่รู้จักอยู่แต่ขอยังไม่เปิดเผยละกันให้มีข่าวอย่างเป็นทางการเปิดเผยก่อนแต่ต้องบอกก่อนว่าคนนี้อุ้มว่ามากกว่า 80% ของประเทศนี้รู้จักโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโลกออนไลน์รู้จักคนนี้แน่นอนตกใจเหมือนกันว่าเขาเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของการโฆษณาชักชวนให้เข้ามาลงทุนด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: คืบหน้าล่าสุดของ DSI เนี่ยเขาประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้วว่าขอความร่วมมือค่ะใครที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนหรือที่เรียกว่า IB อะค่ะแล้วก็รวมไปถึงบริษัทช่องทางการชำระเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงลงทุนเงินตราต่างประเทศ Forex นอกระบบให้เข้าติดต่อเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ DSI สอทธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จับมือกันในการเข้าไปค้นหาเป้าหมายทั้งหมด24จุดทั้งกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร
1: ค่ะ
0: ก็ไปเจอหลายบริษัท15แห่งบ้านพักที่เป็นบ้านของคนอีก9แห่งแล้วก็มีการอายัดทรัพย์สินบัญชีธนาคารเอาไว้ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากลุ่มที่จะเป็นกลุ่มของโบรกเกอร์ค่ะก็จะเป็นกลุ่มโบรกเกอร์เถื่อนเขาจะทำหน้าที่ในการเปิดแพลตฟอร์มในการลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศแล้วเขาก็มักจะอ้างความน่าเชื่อถือด้วยการแบบไปจดทะเบียนกับบริษัทในต่างประเทศหมู่เกาะนอกชายฝั่งเพื่ออะไรเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของกฎหมายไทยค่ะก็มีหลายชื่อเลยที่เขาพบนะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มที่เป็นผู้ชักชวนที่เขาเรียกว่าแม่ทีมอ่ะกลุ่มนี้คืออยู่ในกลุ่ม IB เขาก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นนายหน้าหาเหยื่อบุคคลที่จะมาสถาปนาตัวเองเป็นโค้ชเป็นอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้อะค่ะกลุ่มนี้ค่ะเขาจะสร้างภาพลักษณ์ที่มั่งคั่งโชว์รถหรูวิถีชีวิตที่อู้ฟู่ผ่านสังคมออนไลน์แล้วก็เปิดคอร์สสอนเทรดเพื่อจูงใจให้ประชาชนนำเงินมาร่วมลงทุนคนที่อุ้มหมายถึงว่ารู้จักทั้งประเทศก็อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยแหละแต่ต้องให้เขาออกมา
1: ให้ความเป็นธรรมอย่าง
0: ทางการก่อนใช่และอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม Payment Gateway ที่เกี่ยวข้องกับคุณต้อมพาวุฒิเนี่ยแหละใช่ไห
1: ม
0: เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นช่องทางผ่านของกระแสเงินจากนักลงทุน
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะนำกลับไปฟอกหรือว่าแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอุ้มไม่ได้หมายถึงว่าคุณป้อมทำนะแต่หมายถึงว่าจัดอยู่ในกลุ่มนี้ที่หลายคนเขาโยงกันว่าเกี่ยวหรือเปล่า
1: ก็เป็นข้อมูลเทียบเคียงกับทาง DSI ที่เขามีการแถลงนั่นแหละนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยเขากำลังจะยกระดับสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเหมือนจะนำไปสู่เรื่องของคดีพิเศษเลยนะฐานแชร์ลูกโซ่เต็มรูปแบบเลยนะคะคือแต่เดิมเนี่ยแนวทางในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยอันนี้เป็นรายงานข่าวที่เข้ามาเขาบอกว่าแนวทางในการสอบสวนเนี่ยจากเดิมเนี่ยมุ่งไปที่เรื่องของพ.ร.บ.หลักทรัพย์พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็การทำธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะยกระดับแล้วก็อาจจะทำเป็นเรื่องของคดีแชร์ลูกโซ่เพราะคำให้การของผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยมีรูปแบบเดียวกันเช่นถูกชักชวนผ่านโซเชียลมีเซลล์หรือโค้ชดูแลใกล้ชิดมีการโชว์กำไรสูงมีการสอนเทรดมีการฝากเงินเข้าพอร์ตแล้วก็มีการถอนช่วงแรกว่าได้เงินจริงๆแต่ต่อมาเนี่ยถอนเงินไม่ได้ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มถูกชวนลงทุนเพิ่มเรื่อยๆ DSI ก็เลยมองว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอาจกำลังจะเข้าองค์ประกอบในเรื่องของแชร์ลูกโซ่มากกว่าการลงทุนทั่วไปนี่คือความเคลื่อนไหวที่ DSI ออกมาแล้วก็มีข่าวออกมานะคะขณะเดียวกันเนี่ย DSI บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันเข้าข่ายเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยสิ่งที่จะทำให้DSI เข้าไปตรวจสอบได้หลังจากนี้เนี่ยก็คือขยายผลในเรื่องของคดีฟอกเงินตรวจเรื่องของเส้นทางการเงินย้อนหลังยึดและอายัดทรัพย์แล้วก็ไล่ทรัพย์สินที่ถูกโอนออกไปแล้วก็จะมีการเอามาเฉลี่ยคืนผู้เสียหายที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะคือตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่า อย่าง DSI เนี่ยกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดเลยว่าผู้เสียหายบางรายเนี่ยเคยเป็น IB ไหมเคยถูกชวนลงทุนแบบไหนในลักษณะ

0: แบบไหนได้ค่าคอมมิชชั่นแบบไหนแล้วเคยสอนเทรดแล้วปิดการขายหรือเปล่าเหมือนกับว่ามันมีเส้นบางๆอะค่ะคุณผู้ฟังคือบางคนเนี่ย
1: มองว่าเป็นเหยื่อจริต
0: เป็นเหยื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นผู้ชักชวนด้วย
1: ในกระบวนการ
0: อะไรแบบนั้น
1: โอ้ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าที่แน่ๆนะคะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยบอกแล้วว่าตอนนี้

0: แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์นี้คุณภาวุฒิบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนมันเลยจำเป็นที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆก็เริ่มจากการดำเนินการขอข้อมูลจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: เพื่อจะนำไปใช้ประกอบการชี้แจงกับ DSI แล้วก็พรรคการเมืองตามขั้นตอนต่อไป
1: แล้วก็ตามรายงานข่าวนะคะบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ย DSI จะเตรียมออกหมายเรียกพยานให้หลายกลุ่มเข้ามาชี้แจงด้วยนะกล
0: ุ
1: ่มแรกก็จะเป็นโบรกเกอร์ของ Forex นั่นแหละแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่ม IB ซึ่งเป็นโค้ชสอนเทรดแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็น Payment เรื่องของระบบรับส่งเงินนะคะคืออ่ะทีเนี้ยก็ต้องดูแหละว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าคือถ้ารับเป็นคดีพิเศษฐานเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยอำนาจการสอบสวนมันก็จะกว้างขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็เรื่องของการยึดทรัพย์แล้วก็ขยายเป็นรูปแบบอะเนี่ยเป็นรายงานข่าวนะคุณผู้ฟัง
0: คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของคดีในเรื่องของการหลอกลวงใช่ไหมคะแต่อีกมุมนึงอย่างที่บอกไปแล้วว่าคนเขาก็อดไม่ได้ที่จะจับโยงเกี่ยวกับการเดินหน้าในเรื่องของการเมืองว่ามันเป็นกลยุทธ์อะไรหรือเปล่าปรากฏวันนี้นายกรัฐมนตรีตอบคำถามนี้กับนักข่าวด้วยนะบอกว่าผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคจะทำไม่ทำเรื่องสับปะรังเคคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะบอกว่าได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่ถูกถามย้ำว่ากรณี DSI ที่ไปแถลงข่าวกรณีคดี Forex เนี่ยพูดชื่อภาวุฒิสสพรรคประชาชนเนี่ยมันเป็นวิธีการดิสเครดิตทางการเมืองใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ท่านบอกเลยไม่ทำเรื่องสับปะรังเคหรอกแล้วบอกว่าการใช้อำนาจกลั่นแกล้งทางการเมืองก็ไม่ทำแล้วทิ้งท้ายคมขโมยว่าไงรู้ไหมพี่เก๋
1: ค่ะ
0: ถ้าแกล้งนะโดนหลายคนแล้ว
1: อุ้ยอะนะคะอะพักอารมณ์เบรกอารมณ์คุณผู้ฟังนิดนึงนะคะพาไปดูกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะคะเป็นทริปพักผ่อนนะคะที่ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่าโอ้โหไปเที่ยวเรียกว่านอนโรงแรม5ดาวเลยทีเดียวนะคะเป็นสูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงค่ะกลับมาแล้วนะคะกับกิจกรรมนะคะของทางสมูท 105.5 ค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายค่ะแล้วก็ถ่ายรูปมุมไหนก็ปังนะคะเพราะว่าโรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยาค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่ชื่อว่า Smooth Health นะคะ Insight Longevity ค่ะ Secret เป็นการอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรมนะคะ Body Composition ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้มองเห็นสมดุลของร่างกายด้วยปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายค่ะด้วย Sound Healing นะคะพร้อมไปกับฟินนะคะมีเรื่องของซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะได้กินซีฟู้ดแล้วนะคะบุฟเฟ่สุดพรีเมียมแล้วก็จะพาไปเต้นแอโรบิกริมชายหาดด้วยค่ะก็นำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกานะคะกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้น 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะใครสนใจนะคะสำหรับแพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงแล้วก็ได้เรื่องของสุขภาพด้วยเพียงท่านละ 5,550 บาทนะคะ 5,550 บาทนะคะก็สามารถที่จะติดต่อนะคะเข้าไปสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะจองนะคะสำหรับทริปดังกล่าวได้ก็ที่ LINE @smoothfm นะคะหรือว่าจะโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ0814986322 0814986322นะคะก็สำหรับทริปนี้ก็จะรับเพียง30ท่านเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังก่อนหน้านี้ที่เรากังวลเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอคางดำอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าล่าสุดมันมีเพิ่มขึ้นมาอีก2ประเด็นประเด็นแรกคือปลาหมอคางดำที่เราเคยตกใจว่ามันอยู่ตรงชายหาดพี่เก๋จำได้ใช่ไหมคะนี่ล่าสุดมันมีข่าวว่าคนที่เขาเป็นไต่เรือที่เขาต้องไปตกหมึกอะ
1: ค่ะ
0: เขาได้ปลาหมออยากได้หมึกแต่ได้หมอ
1: ในอันนี้คือ
0: ในทะเลคุณพี่เขาลามไปอยู่ในทะเลแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเรื่องใหญ่นะคะมันคือเอเลียนสปีชีส์นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งตระกูลนั่นคือกุ้งกล้ามแดงที่เขาเรียกว่ากุ้งเครฟิชอันนี้มันปกติมันจะมีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: เข้ามาในไทยเพราะว่าเอามาเลี้ยงเพื่อความสวยงามและเชิงพาณิชย์ใช่ไหมคะปรากฏว่าล่าสุดมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายพื้นที่ค่ะพบกุ้งเครฟิชแล้วมันเลยทำให้ทุกคนกังวลเพราะว่าอุ๊ยตอนแรกพอเห็นกุ้งอุ๊ยน่ากินเอาไปปรุงสิทำต้มยำนู่นนั่นนี
1: ่ค่ะ
0: แต่มันไม่ใช่นะคะมันเป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์แล้วค่ะว่ากลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เราเคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอคางดำเนี่ย

0: คือมีกุ้งเข้ามาผนวกบวกเพิ่มเข้าไปอะค่ะมันคือความเสี่ยงในระดับพื้นที่อยู่นะตอนนี้เพราะเขาเจอเฉพาะในพื้นที่นั้นนะคะหลายคนที่จับตาเรื่องปลาหมอคางดำทราบไว้เลยตั้งแต่ตรงนี้เราแจ้งให้ทราบเลยว่ามันมีกุ้งที่เป็นเอเลียนสปีชีส์เข้ามาในประเทศไทยแล้วกุ้งกล้ามแดงคือมันหลุดไปอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติหลายพื้นที่แล้วพี่เก๋เขามีความกังวลว่าไอ้เจ้าตัวกุ้งที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่ากุ้งฝอยกุ้งอะไรใดๆต่างๆนานาที่เขาควรจะเจริญเติบโตค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้หลายพื้นที่คือหายน้อยลงเป็นคุณพี่กุ้งเทฟิชเขาก็เข้ามาแทนที
1: ่
0: ซึ่งมันมีความน่ากังวลตรงที่มันจะไปทำลายระบบนิเวศอีกคือมีผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกเลยพี่เก๋ว่าถ้าเจอกินค่ะทำลายค่ะ
1: ก็เหมือนปลาหมอคางดำ
0: เหมือนปลาหมอคางดำเลยผู้เพาะเลี้ยงบางส่วนเนี่ยเขามองนะว่าตอนนี้มันยังมีศัตรูถ้าเฉพาะของกุ้งอย่างเดียวเนี่ยนะมันยังมีศัตรูของธรรมชาติอ
1: ่ะ
0: ช่วยกำจัดอีกเยอะแต่ขณะเดียวกันเราเองต้องตั้งรับนะคะเพราะถ้ามันมาเยอะขึ้นมาไอสัตว์ที่มันควรที่จะเป็นสัตว์ที่เอาไว้เลี้ยงเอาไว้ขายมันก็จะสูญพันธุ์ไปนะเพราะมันโดนเอเลี่ยนสปีชีส์เหล่านี้ไปกินเน
1: ี่
0: ยเป็นขโมยหมด
1: เหมือนพวกปลาหมอคางดำที่คนที่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรแล้วเขาได้รับผลกระทบอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: อัปเดตทิ้งท้ายนิดนึงพี่เก๋ค่ะสำหรับกรณีที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกุ้งไทยที่โดนล็อกโดยมาเลเซียค่ะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ให้สัมภาษณ์และว่าเดินทางไปแล้วตอนนี้รอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับกระทรวงเกษตรของมาเลเซีย
1: ค่ะ
0: สรุปก็คือคุณพี่เขาก็ยังดึงเชงอยู่เดี๋ยวไม่แล้ว
1: ปิดท้ายด้วยข่าวนี้แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็เรียกได้ว่านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะคะเห็นทุกข้อความจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกลางรถแมพตันไทยสู่ประเทศรายได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% ภายใน

0: ปี2573ซึ่งเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 2.7% โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน4ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22% ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามารี3ครั้งกองทัพภาคที่2แจงไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต3เจ็บ7รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลปันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ9:00 นตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาด .38 สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แน่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผบ.ตร.เผยผลสำเร็จปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันธุ์เพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเ อร์หรือการช่อกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568การทำงานเป็นแบบเรียลไทม์

0: ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีส่วนการสวมสิทธิ์ให้คนไทยเป็นนอมินีได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลาพอสมควรเริ่มเปิดยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยการปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องคลิปโผล่พาวุฒรีวิวคลาสเทรดระบุได้ความรู้เศรษฐกิจระดับโลกลงทุนได้ทั้งมือถือและทริปฝรั่งเศสผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเส้นเงินเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ระบุความเชื่อมโยงนายภาวุฒพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุได้ปรากฏคลิปเชิญชวนลงทุนโดยนายภาวุฒพูดในหัวข้อเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นเจ้าของธุรกิจสู่การเป็นนักเทรดเริ่มต้นกระจายพอร์ตการลงทุนอย่างมืออาชีพซึ่งบอกเล่าประสบการณ์เข้าคลาสการเทรด 2-3 เดือนความประทับใจในทีมงานมีวิทยากรหลังจากเข้ามาในวงการไม่นานสามารถประยุกต์ใช้กับการเทรดอื่นๆได้รวมทั้งความรู้เศรษฐกิจระดับโลกนายภาวุฒยังระบุในคลิปว่าได้รับโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการสะสมแต้มแรกและยังกล่าวถึงการแลกทริปไปฝรั่งเศสได้อีกหลายรอบด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะก็มาพบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนโอ้โหวันนี้ประเด็นข่าวต้องบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็ประเด็นนึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการพูดถึงนะคะเรื่องของกรณีที่ทางอัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องอดีตส.ส.พรรคประชาชนในคดียาเสพติดซึ่งทางพรรคประชาชนเองเขาก็นำมาเชื่อมโยงกันกับกรณีของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ที่มีการแถลงเปิดชื่อคุณภาวุฒินะคะพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงคดีฟอร์ลิกซ์เนี่ยนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองนายกค่ะก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะคะว่าเขาเนี่ยคงจะคิดไปเรื่อยถ้าตนกลั่น

แกล้งจริงเนี่ยคงโดนไปหลายคนแล้วและผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้ค่ะวันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นลีดข่าวเป็นพาดหัวเลยล่ะนะคะกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ออกมาประกาศลั่นเลยว่าไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆนะคะก็เป็นการตอบโต้ไปที่พรรคประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่ามีการเชื่อมโยงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณภาวุฒิเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องของ THAI Passportนายกก็บอกเลยค่ะบอกว่าวันนี้เราจะไม่พูดอะไรที่ไปย่ำยีซ้ำเติมหรือว่าจะไปบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกเพราะว่ามันมีกระบวนการในทางกฎหมายค่ะคนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากันแล้วก็หาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาก็เท่านั้นเองหากทุกอย่างเนี่ยหักล้างได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรเราก็จะไปทำอะไรได้ผมมีเรื่องอื่นที่ถนัดที่ผมสนุกที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองกับประชาชนเนี่ยให้ทำเยอะแยะไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอกหลุดพูดไปเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็ไปอะไรกันอีกผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำเลยนะคะว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่ไหมนายกก็บอกเลยค่ะบอกว่าผมไม่ทำเรื่องสปารังเคพันนี้หรอกเพราะว่าเนี่ยรัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทหารตำรวจ DSI ปปส.ปปง.นายกจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นน่ะนะคะนี่แหละค่ะเป็นคำยืนยันออกมาจากนายกรัฐมนตรีนะคะว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งนะคะแล้วก็จะไม่ทำเรื่องอะไรที่แบบสับปะรังเคให้ DSI ออกมาดิสเครดิตพรรคประชาชนนะคะหลังจากที่มีการตรวจสอบนะคะThAI Passport จากทางพรรคประชาชนอย่างแน่นอนนะคะในขณะเดียวกันค่ะพบตร.ค่ะพลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรนะคะก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ทางพนักงานอัยการเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องคุณบุญยฤทธิ์นะคะเหล่ารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนในคดีฟอกเงินนะคะที่เชื่อมโยงกันกับเครือข่ายยาเสพติดซึ่งเนี่ยนะคะทางพบตร.ก็ออกมาบอกเลยค่ะนะคะเพราะผู้สื่อข่าวเขาถามว่าจะอุทธรณ์คำสั่งหรือไม่ว่าก็เป็นไปตามวิธีพิจารณาความอาญานะคะโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องพิจารณาทำความเห็นแย้งในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการจัดทำความเห็นแย้งอยู่นั่นหมายความว่าบิ๊กต่าเองเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะทำความเห็นแย้งหลังจากที่อัยการสูงสุดเนี่ยสั่งไม่ฟ้องอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาชนในคดีฟอกเงินแล้วก็ยาเสพติดค่ะและพอผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่าเป็นเพราะตำรวจเนี่ยทำสำนวนมาไม่ดีหรือเปล่าในขณะที่พรรคประชาชนเองเขาออกมาเคลื่อนไหวในทำนองว่ากรณีนี้มันเป็นการกลั่นแกล้งผบ.ตร.ก็บอกเลยค่ะบอกว่าคิดว่าการจะขยายผลหรือว่าจับกุมใครเนี่ยการสอบสวนเป็นไปตามหลักกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็เป็นไปตามพยานหลักฐานส่วนความเห็นนะคะที่สั่งไม่ฟ้องของทางอัยการเนี่ยก็เป็นไปตามกระบวนการและเมื่อแจ้งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็จะดูประเด็นว่ามีประเด็นอะไรที่เราเห็นสมควรแย้งหรือไม่อย่างไรซึ่งอำนาจชี้ขาดเนี่ยเป็นของอัยการสูงสุดก็ยืนยันเลยนะคะผบ.ตร.ยืนยันว่าจะทำความเห็นแย้งอย่างแน่นอนค่ะส่วนจะทำความเห็นแย้งประเด็นไหนเนี่ยยังไม่สามารถจะเปิดเผยได้แล้วก็เรื่องนี้นะคะก็เป็นการจับกุมแล้วก็ขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานค่ะและทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกนะคะคุณผู้ฟังคะว่ามีการโยงไปถึงกรณีของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ถูก DSI เนี่ยระบุว่ามีความเกี่ยวพันกันกับเครือข่ายของ Forlex ซึ่งถูกมองว่าถูกกลั่นแกล้งในทำนองเดียวกันเลยผบ.ตร.ก็บอกว่าไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ดีกว่าค่ะเราเป็นตำรวจไม่มีการกลั่นแกล้งใครอยู่แล้วโดยเฉพาะกับเรื่องการเมืองและตำรวจก็มีหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยในขณะที่ทางด้านของพรรคประชาชนเองนะคะคุณผู้ฟังคะทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถ้าหากว่าทาง DSI เนี่ยทำหนังสือเชิญคุณภาวุฒิเนี่ยไปชี้แจงพรรคประชาชนหรือว่าฝ่ายค้านจะมีมติยังไงเรื่องนี้ทางคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าขอแบ่งเป็น2ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือความสมัครใจของตัวคุณภาวุฒิเองก็เชื่อว่าคุณภาวุฒิเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานนะคะแต่ว่ารอความชัดเจนค่ะจากทาง DSI ก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาที่มีต่อคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้คุณภาวุฒิยังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัยอยู่ส่วนอีกประเด็นก็คือเรื่องของกระบวนการภายในพรรคประชาชนเองก็มีมาตรฐานในการกำกับดูแลกระบวนการภายในเช่นเดียวกันในขณะที่ทางด้านโตของคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะคะเลขาธิการพรรคประชาชนค่ะก็บอกว่าถ้าเราพิจารณาจากสิ่งที่ DSI เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงก็คิดว่าสังคมตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือเปล่าจากการติดตามการแถลงของ DSI ก็ทราบว่าจะมีการแถลง3ประเด็นแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าแถลงประเด็นเดียว
็คือการแถลงที่พาดพิง

หนึ่งตัวคุณภาวุฒิก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ชี้ด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ต้องสงสัยยังไงแต่กลับสร้างความเคลือบแคลงให้กับสังคมรู้สึกต่อตัวของคุณภาวุฒิซึ่งเนี่ยนะคะคุณพิจารณ์การเลขาธิการพรรคประชาชนเนี่ยก็บอกเลยว่าผมเองเนี่ยต้องตั้งคำถามเลยล่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่มันคือความพยายามที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือของตัวคุณภาวุฒิและของพรรคประชาชนในการตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลหรือเปล่าเป็นความพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นในการตรวจสอบของเราเนี่ยลดลงหรือไม่และคุณพิจารณ์ยังบอกอีกนะคะว่าการชี้แจงต่อสังคมนั้นก็เป็นหน้าที่ที่คุณภาวุฒิค่ะต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมได้รับรู้ในข้อกล่าวหาที่มันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าว่าติดตามในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าข้อกล่าวหาอาจจะรุนแรงถึงขั้นนะคะเป็นอาชญากรข้ามชาติหลอกลวงฟอกเงินหรือไม่ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งคุณภาวุฒิเองก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กับตัวเองถึงขั้นบอกว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.และสำหรับพรรคเองก็ไม่ดิ้นนิ่งนอนใจทางพรรคก็จะมีคณะกรรมการวินัยที่จะตรวจสอบเป็นการภายในของพรรคเช่นเดียวกันก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็วัฒนธรรมที่พรรคเนี่ยยืนยันเลยว่าเรานั้นไม่มีการปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบันเนี่ย DSI ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับตัวคุณภาวุฒิค่ะและผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าการแถลงที่มันผิดวิสัยแบบนี้ถ้าสุดท้ายคุณภาวุฒิไม่มีความผิดมีโอกาสที่จะฟ้องหรือว่าเรียกร้องไหมอันนี้คุณพิจารณ์เองก็บอกนะคะว่าต้องถามแล้วค่ะว่าการแถลงของ DSI ได้อะไรประชาชนได้อะไรเราอยากเห็นบทบาทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งทำงานแบบตรงไปตรงมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนจริงๆเราอยากเห็นการทำงานที่ตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศและสำหรับกระบวนการทางกฎหมายตรงเนี้ยก็ยังคงไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดหรือว่าลงรายละเอียดแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจกับข้าราชการทุกคนมากกว่าถ้าทำงานแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการณ์และผลประโยชน์ของประชาชนก็เชื่อว่าสังคมนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าพรรคประชาชนเนี่ยตั้งข้อสังเกตหรือเปล่าว่าในการแถลงข่าวเนี่ยนะคะมีการเอ่ยชื่อนามสกุลเต็มของคุณภาวุฒิพร้อมกับบอกว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองอันนี้ทางเลขาธิการพรรคประชาชนเองก็บอกว่ารู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการนะคะก็ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเนี่ยเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองค่ะที่มันสอดคล้องกันกับการตรวจสอบโครงการ THAI Passport โดยเนี่ยนะคะ2กรรมธิการของพรรคประชาชนเนี่ยมีความพยายามในการสร้างกระแสแล้วก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อพยายามที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบของพรรคประชาชนซึ่งก็คิดว่ามีความรู้สึกเห็นใจต่อข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองทางการเมืองหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องที่คงต้องรอตามติดกันต่อแล้วค่ะนะคะกับประเด็นคุณภาวุฒิที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของ THAI Passport แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของผู้ฟังเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นทางด้านตัวคุณภาริศวัชรศิลป์ค่ะในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านก็มาแถลงเนี่ยนะคะหลังจากการประชุมครม.เงาเนี่ยนะคะถึงความคืบหน้าในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าพรรคประชาชนนะคะมีจุดยืนต้องการให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมาจากส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบ 100% ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ 18/2568 เนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนั้นและก็สร้างข้อจำกัดในการเดินหน้าส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาและรวมไปถึงคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าหารือนะคะกับทางประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยนั้นและเพื่อทวงคืนสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งส.ส.ร.ซึ่งคุณภาริศก็บอกเนี่ยนะคะว่าสำหรับผลการหารือเนี่ยประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงว่าประชาชนนั้นสามารถเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ซึ่งในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 เนี่ยก็เป็นแค่เพียงการห้ามไม่ให้ประชาชนเลือกตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงซึ่งนั่นหมายความว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเลือกตั้งส.ส.ร.ได้โดยตรงโดยที่ส.ส.ร.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งซึ่งอาจจะมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการยกร่างและมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทางคณะกรรมการยกร่างนั้นได้จัดทำขึ้นคือคุณภริศเนี่ยนะคะก็มองความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ไปเข้าพบมาเนี่ยนะคะว่าเนี่ยเมื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาระบุว่าสามารถที่จะทำได้ก็มองว่ามันคือความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ

ละเพราะนั้นคุณพฤทธิ์เนี่ยก็ต้องการที่จะให้ทางพรรคภูมิใจไทยนั้นได้เดินหน้าในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยให้สสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบ 100% เพราะสามารถที่จะทำได้คืออย่ามาอ้างคำวินิจฉัยที่มันคลุมเครือออกแบบว่าสสรเนี่ยผูกขาดนะคะก็มีการมองกันว่าเป็นการผูกขาดโดยระบอบน้ำเงินหรือเปล่านะคะกับการเลือกผู้ร่างแล้วก็ชี้ขาดในเนื้อหานั่นเองนี่ก็เป็นข้อสังเกตของคุณพฤทธิ์เนี่ยนะคะที่ออกมาแสดงความวิตกกังวลกันเอาไว้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะยังไงก็ตามคุณพฤทธิ์เองเนี่ยนะคะมองแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะผู้ฟังคะมาอีกด้านนึงค่ะก็มาทางด้านของคุณนิกรจำนงคุณนิกรจำนงเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นคณะทำงานด้านรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาแถลงเลยนะคะกับกรณีที่ทางคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยมีการระบุถึงแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่สามารถให้มีคูหาเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรได้เพราะว่ามีผลการหารือจากตัวแทนของ2คณะกรรมการกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะทางคุณนิกรก็บอกเลยว่ากรณีเนี้ยเป็นความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มันมีผลผูกพันกับทุกองค์กรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตนให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ได้บิดเบือนคุณนิกรบอกเลยค่ะบอกว่าความเป็นนักการเมืองที่เดินนำประชาชนไปในทางใดทางหนึ่งนั้นต้องรับผิดชอบการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือว่าพิจารณาเห็นชอบรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางการเมืองและการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาหากผิดพลาดเนี่ยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงและนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะทางฝ่ายกฎหมายของพรรคค่ะในช่วง 11:00 นเนี่ยฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยจะมีการหารือนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะพิจารณาเนี่ยนะคะว่าจะปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยื่นไปแล้วหรือไม่แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อเลยว่าจะยืนตามเดิมค่ะเพราะว่าเนื้อหาที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยหวังได้และคุณนิกรเองยังบอกอีกด้วยนะคะว่าผมเนี่ยมองว่าหัวหน้าพรรคประชาชนมีปัญหาเสมอทั้งการทำ MOA แล้วก็ยกร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256รอบที่แล้วเนี่ยที่เกือบจะแล้วเสร็จแต่กลับบอกเองว่าไม่ยอมรับทำให้คว่ำร่างแก้ไขจนนำไปสู่การยุบสภาและทำให้เรือเนี่ยจมไปอีกลำเท่ากับตัดความหวังของประชาชนการเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยคือเป็นกัปตันเรือลำใหญ่ระวังการพาเรือที่บรรทุกความหวังของประชาชนทั้งที่ความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ระวังลูกเรือตัวเองด้วยเพราะที่บอกว่าเลือกตั้งได้ 100% เนี่ยมันยังมีปัญหาสุ่มเสี่ยงผิดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก่อนปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยต้องปฏิญาณตนถือว่าเป็นข้อผูกมัดที่ต้องทำให้ถูกต้องนี่คือความรับผิดชอบของกัปตันเรือที่ดีที่ต้องดูแลทั้งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือของตัวเองเพราะถ้าหากว่าสุ่มเสี่ยงทำไปเนี่ยก็จะถูกร้องแล้วจะรับผิดชอบไหวไหมผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะถามถึงการชะลอการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภานะคะเพื่อรอร่างแก้ไขของภาคประชาชนค่ะที่อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อคุณนิกรก็บอกเนี่ยนะคะว่าก็อยู่ที่กรรมการประสานงานรัฐสภาหารือร่วมกันนะคะซึ่งไงก็ตามเนี่ยก็ทราบว่ามีการพูดคุยกันว่าจะรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนแต่ในมุมเนี่ยนะคะของตัวคุณนิกรเองเนี่ยก็มองว่าถ้าว่ารอเนี่ยมันจะทำให้ต้องใช้เวลาในการได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจากที่ตั้งใจพิจารณาวาระแรกนะคะในวันที่7-8กรกฎาคมเนี่ยหากรอฉบับประชาชนเนี่ยจะทำให้ต้องรอเข้ารัฐสภาสมัยประชุมหน้านู่นเลยเพราะว่ากระบวนการของภาคประชาชนเมื่อยื่นต่อรัฐสภาแล้วต้องตรวจสอบรายชื่อนะคะ30วันค่ะและต้องนำไปรับฟังความเห็นเนี่ยประมาณอีก45วันก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้เพราะฉะนั้นหากจะรอก็ต้องรับกันให้ได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมันจะช้าออกไปอีกสมัยประชุมหนึ่งแล้วก็จะทำให้เวลาทำรัฐธรรมนูญเนี่ยจากเดิมที่คำนวณแล้วจะได้ในปลายปี72ก็ต้องขยับไปอีกอย่างน้อย6เดือนและจากนั้นก็จะทำให้กฎหมายลูกเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาอีก8เดือนแต่ถ้าว่าช้าไปอีกเนี่ยอย่ามาโทษรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้ทราบว่ามีการดึงร่างออกไปเพื่อปรับแก้ไขกันใหม่อย่างรอบที่แล้วเนี่ยเสียเวลาไป3ปีฟาวไป 2-3 ครั้งทั้งที่พยายามทำให้เสร็จในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินแต่ก็ไม่มีใครรับผิดชอบเมื่อทำไม่ได้อย่ามาโทษรัฐบาลเพราะมันไม่แฟร์อย่าเห็นการเมืองเป็นหลักซึ่งเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ควรจะนำมาเล่นการเมืองทั้งนี้ประชาชนที่ออกเสียงประชามติ21ล้านเสียงก็คาดหวังกับรัฐสภาหากจะทำใ
เดินไปถึงเป้าหมายเนี่ยก็อย่ามาเล่นการเมืองและอย่าทำให้ประชาชนฝันค้างนี่ก็เป็นมุมของคุณนิกรจำนงแล้วค่ะที่มองเอาไว้เนี่ยนะคะว่าถ้ายังคงทำกันแบบนี้เนี่ยนะคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่วางกันเอาไว้นี่ก็ต้องล่าช้า

0: ากันออกไปโอ้โหคือจากเดิมเนี่ยคำนวณกันไว้จะได้ปลายปี72ก็ต้องขยับออกไปอีกนะคะดีไม่ดีนู่น73แล้วค่ะคุณผู้ฟังผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามองว่าเรื่องที่เห็นแย้งกันเนี่ยจะมีผู้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกหรือไม่คุณนิกรบอกมีแน่นอนค่ะแต่ว่ารอบนี้จะมีการยื่นผิดจริยธรรมด้วยเพราะฉะนั้นการทำเรื่องนี้อย่าลืมว่าบางอย่างเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการวิ่งใส่กำแพงเพราะจะทำให้ประชาชนที่ตามหลังเนี่ยชนกำแพงไปด้วยคืออย่าคิดว่าติดตรงไหนแล้วไม่สนใจการทำหน้าที่เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบกับความคาดหวังต้องทำให้สำเร็จไม่ใช่ขอแค่ให้ได้ทำเพราะนั้นเรื่องนี้นะคะคุณนิกรบอกเลยว่าเราจะยืนในสิ่งที่ทำได้ค่ะไม่ขัดและต้องพิจารณาบนนิติรัฐด้วยต้องนำเรือไปในที่ที่ปลอดภัยไม่ใช่ชนแล้วจนคือชนจนล่มนะคะคือถ้าหากว่าจะเอาแบบนั้นเนี่ยก็เอาพักใครพักมันว่ากันไปเลยเมื่อเสียงครบแล้วเนี่ยก็ยื่นแล้วก็ไปว่ากันในรัฐสภาไม่ใช่เอาขาเนี่ยไปขัดลูกของคนอื่นตามความเชื่อของตัวเองหากเขียนเลือกสสรโดยตรงเป็นความสุ่มเสี่ยงมีปัญหาก็ไม่เอาจากนั้นก็ทางใครทางมันเป้าหมายอยู่ที่รัฐธรรมนูญไม่ใช่ล้มคนที่อยู่ข้างๆค่ะอ่ะก็เป็นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่ก็รอตามกันนะคะซึ่งทางประธานสภาเองค่ะนะคะคุณโสพลชาลามประธานรัฐสภาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการประชุมร่วมรัฐสภาในวาระพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะในวันที่7แล้วก็8กรกฎาคมนี้ว่าไทม์ไลน์ยังคงเป็นเหมือนเดิมเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าเหมือนเดิมไหมทางคุณโสพลเองก็บอกว่าวางไว้แบบนั้นก็ต้องดูว่าหากเสด็จน้ำแล้วก็สามารถบรรจุหรือว่าเลื่อนขึ้นมาได้ก็ไม่ขัดข้องค่ะเพราะว่าเราก็อยากเห็นรัฐธรรมนูญถูกแก้ไขเร็วๆผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีบางฝ่ายอยากให้ชะลอเพื่อรอร่างของภาคประชาชนทางคุณโสพลก็บอกว่าไม่ชะลอหรอกครับถึงการอันควรก็จะดำเนินการประชาชนเขารออยู่ค่ะและก็มาต่อกันกับนะคะในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือประเด็นความเคลื่อนไหวของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะที่วันนี้เนี่ยนะคะผบ.ตร.ค่ะนำทีมแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ตัดวงจรโนมินีข้ามชาตินะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็นายกค่ะที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนแล้วก็ปฏิบัติการโดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการ2ด้านด้วยกันก็คือตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าสปอสตรนะคะซึ่งมีพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์เนี่ยรองผบ.ตร.นะคะเป็นผู้อำนวยการสปอสตรเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้จัดตั้งนะคะศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ด้วยซึ่งก็นับเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลา68เนี่ยก็ทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งในและก็ต่างประเทศทั้งกระทรวงมหาดไทยสถาบันการเงินกสทช.ผู้ให้บริการเครือข่ายแล้วก็นำเอาข้อมูลมาติดตามขยายผลแล้วก็ปรากฏว่าในหลายคดีนะคะก็สามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้เป็นที่ประจักษ์นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกลวงเสียหายทรัพย์สินเงินทองกันไปหลายวิธีด้วยกันทั้งหลอกซื้อ call center ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจครัวเรือนและประชาชนเองก็เสียเงินเสียทองกันไปนะคะเป็นจำนวนมากยังไงก็ตามเนี่ยนะคะผบ.ตร.เนี่ยตอนนี้ก็กำลังเร่งเอาเป็นว่ากำลังเร่งขานรับกับนโยบายของรัฐเนี่ยนะคะก็มีการแจกแจงเรื่องของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติเนี่ยนะคะก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็จะลุยกวาดล้างผู้กระทำผิดค่ะก็จะมีการล้างบางพวกโนมินีต่างชาตินะคะใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะใน3เฟสด้วยกันก็คือยึดคืนที่กว่า130ไร่จะดำเนินคดีโนมินีน่ะ107คดีแล้วก็ส่งกระทรวงยุติธรรมและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อดำเนินการกับพวกบรรดาบริษัททนายบริษัทบัญชีที่ร่วมมือในการกระทำผิดนะคะอ่ะว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะย่อๆสำหรับในช่วงเวลาเบรกแรกเดี๋ยวมาว่ากันต่ออัปเดตกันต่อในเบรกหน้านะคะเพราะว่าได้เวลาต้องพักกันละพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลือกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Train 2026โดยผู้

0: ชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: 16:32 นะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาเบรกที่2ค่ะอ่ะเบรกที่2นี้นะคะคุณผู้ฟังก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปตามกันกับนะคะประเด็นข่าวคราวต่างๆกันต่ออ่ะดูเหมือนว่าเดี๋ยวนะ อ่ะมาแล้วนึกว่าจะเปิดไม่ได้ซะแล้วมาที่คุณธนบูรณ์นะคะคุณธนบูรณ์ค่ะนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าขยันแก้จังเลยครับรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เคยยอมใช้ของใครกันเลย10รัฐบาลก็คงแก้กัน10ครั้งละครับนี่แล้วก็ถามว่าคุณเล็กกลับมาหรือยังวันนี้เดี๋ยวคงได้มาพูดคุยกันละกลับมาแล้วค่ะนะคะกลับมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทักทายกันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวได้ทักกันกลางอากาศนี่แหละคุณเทียนท่าฉลอมค่ะแดดส่องแสงแรงร้อนซ้อนทับซวงคนมีดวงเด่นชัวชั่วโมงข่าวexclusive มีดีที่ยืนยาวไม่มีหนาวเล็กเด้งเก่งคุยข่าวนะคะแล้วก็มาต่อที่คุณชิคเก้นคุณชิคเก้นก็แหมทักทายกันเข้ามานะคะกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยแล้วก็คุณสุประชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็มาที่คุณอ้วนคุณอ้วนบอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งตรงกันศาสตร์ถล่มอยู่ตรงข้ามทางเดินผมเลยโอ้โหเหรอคะโอ้คุณอ้วนโชคดีนะเนี่ยแล้วก็มาต่อที่คุณออดนะคะคุณออด59ค่ะก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เด้งรอฟังอยู่นะคะวันนี้มีข้อความเท่านี้แหละที่ส่งเข้ามาเอามีคุณชนกอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารับฟังอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งข้อความกันมาแล้วก็บอกว่าเย็นนี้ฝนน่าจะตกเหมือนเดิมด้วยจริงหรอคุณใบเตยนะคะคุณใบเตยค่ะก็ส่งสวัสดีวันจันทร์เข้ามานะคะสติกเกอร์สวยเลยอ่ะมาต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ยังมีข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของสวยที่ภูเก็ตเนี่ยโอ้โหส.ส.ของพรรคประชาชนนะคะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาออกมาพูดถึงเรื่องของสวยภูเก็ตค่ะว่ามันกำลังฝังรากลึกแล้วก็มีการพูดถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคงจะจำกันได้นะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยนะคะที่ลงพื้นที่กันไปเนี่ยนะคะทางส.ส.พรรคประชาชนค่ะนั่นก็คือคุณเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเป็นการลงพื้นที่แค่เพียงการสร้างภาพนะคะก็อยากจะให้มีการรวบรวมรายชื่อแล้วก็ตรวจโครงขายผู้มีอิทธิพลเลยโดยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยโหเขายังคงโอดโอยกันอยู่ทุกวันนี้นะคะว่ายังมีการเก็บสวยอยู่เลยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตโดยคุณเฉลิมพงษ์ได้บอกเลยบอกว่าตนได้กลับลงไปในพื้นที่ก็มีตำรวจที่โทรศัพท์เข้ามาเตือนว่าให้ระวังตัวแล้วก็บอกว่าคำพูดสั้นๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่หมายถึงภาพสะท้อนของผู้มีอิทธิพลที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและตำรวจที่เคารพรักเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีเรื่องของอำนาจเรื่องของการเมืองและผลประโยชน์ในพื้นที่ที่แอบแฝงอยู่ซึ่งเป็นผลประโยชน์มหาศาลมีความเชื่อมโยงกันกับข้าราชการระดับสูงที่มารีดไถประชาชนจนถึงนักธุรกิจและผู้ประกอบการเนี่ยก็เริ่มบ่นเริ่มเบื่อในเรื่องของการจ่ายโดยที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่ทำกันมาอย่างยาวนานในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเพราะนั้นการที่นายกเนี่ยลงพื้นที่ไปที่หาดฟรีดอมรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการลงพื้นที่ที่หาดฟรีดอมกับหาดบางเท่าเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าภูเก็ตเขากำลังเผชิญปัญหาอะไรการลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรเลยในการโยกย้ายข้าราชการก็เป็นแค่เพียงการลงไปสร้างภาพถ่ายภาพหรือว่าไปพบปากกลุ่มของพวกตัวเองเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีการประกอบธุรกิจกินดีอยู่ดีหรือไม่ มีการส่งเส้นทางต่างๆถึงพวกเขาอยู่หรือไม่ซึ่ง

องเนี้ยก็พูดมาตั้งแต่สมัยที่เป็นส.ส.ที่แล้วนะคะเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือไปรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีรายชื่อของจำนวนประชากรประเทศไทยอยู่แล้วก็เชื่อว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีข้อมูลดีว่าผู้ใดเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลและผู้ใดเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ชายหาดสาธารณะเพราะเรื่องของคดีความมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ทำไมไม่เร่งรัดในเรื่องของการปราบปรามแต่กลับประวิงเวลาให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นเนี่ยยังสามารถทำมาหากินได้นะคะอ่ะก็ส.ส.พรรคประชาชนเขามองว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่รัฐบาลนั้นจะต้องทำค่ะไม่ใช่การแสดงในเชิงสัญลักษณ์นะคะแล้วก็มาในอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เอาไว้ที่ออกมาสวนคุณไอซ์รัชนกสีนอกนี่แหละค่ะก็ท่านนายกพูดถึงเรื่องของการประเมินผลงานรัฐมนตรีแล้วก็กรรมธิการของพรรคภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีว่ามองแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยคุณไอซ์รัชนกเองเนี่ยนะคะออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเสียดสีว่าเป็นการกระตุ้นให้ส.ส.ภูมิใจไทยเนี่ยออกมาปกป้องโครงการของพรรคว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งโดยเนี่ยนะคะพอถามว่ากรณีที่มีการโพสต์ข้อความเหมือนเป็นการเสียดสีนายกว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งเนี่ยให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกนายกก็บอกเลยบอกว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศเนี่ยก็ล้างเท้าให้สะอาดด้วยแล้วพอถามย้ำว่ามองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยในตอนนี้ยังทำงานได้ดีใช่ไหมนายกก็บอกว่าประเมินอยู่เรื่อยๆและขณะเดียวกันก็ต้องดูด้วยว่าทุ่มเทและมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามเลยว่าการให้เวลาในการประเมิน1ปีเนี่ยถือว่านานไปหรือเปล่ากับการที่จะวัด KPI รัฐมนตรีนายกก็บอกแค่เพียงว่าวันหนึ่งเนี่ยก็นานไปแล้วและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะพอพูดถึงประเด็นที่ท่านนายกออกมาตอบโต้คุณไอซ์รัชนกค่ะซึ่งดูเหมือนว่าคุณไอซ์เองเนี่ยนะคะก็ดูจะไม่เลิกแล้วค่ะกับการเปิดโหวตนะคะคนปกป้อง THAI คุณชัยชนกเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์นะคะข้อความผ่าน Facebook ค่ะระบุเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมกันโหวตเพื่อให้คะแนนบุคคลที่เรียงหน้ากันออกมาปกป้องโครงการ THAI Passport นะคะ 1,600 ล้านแล้วก็โอ้คุณชัยชนกโอ้โหแล้วก็มีการตารางออกตารางเป็นโพลแล้วก็คะแนนโหวตเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยมีตั้งแต่ปลัดกระทรวง DE นะคะที่คุณไอซ์รัชนกบอกว่ายอมพลีกายนอนให้รถเหยียบแทนยังไหวยังไงก็ไม่มีทางยกเลิกกับตัวเลือกที่2คุณอลงกตมณีกาศนะคะที่ชี้ว่าประชาชนเนี่ยต้องการ AI สูงซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายกับของที่ปกติไม่ได้ใช้จะลดกี่โมงแล้วก็ตัวเลือกที่3นะคะก็เป็นคุณอัศพลศรีสะเกษนะคะแล้วก็มีตัวเลือกที่4คุณบุญธิดาสมชัยคุณแนนบุญธิดาเนี่ยแหละแล้วก็ยังมีตัวเลือกที่5คุณพิชานนท์อิงประสานนะคะแล้วก็มีตัวเลือกที่6คุณสุประชัยใจสมุทรตัวเลือกที่7คุณชาดาไทยเศรษฐและตัวเลือกที่8คุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณค่ะที่ป่วนประชุมร่วมกับมาธิการนั่นแหละและพร้อมกันนี้นะคะทางคุณรัชนกเองยังโพสต์ในคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าคนนี้ใหม่ล่าสุดเลยเพิ่มไม่ทันเลยเพิ่งมาเมื่อเช้าก็พูดถึงนายกค่ะที่ลงมาแบกเองอ่ะก็เรียกว่างานนี้นะคะคุณไอซ์รัชนกนั้นก็จัดเต็มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวของการหารือระดับสูงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าการเจรจารอบแรกนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นจบลงแล้วนะคะในวันนี้ค่ะตามการเปิดเผยของประเทศผู้ไกล่เกลี่ยหลังจากเริ่มต้นนะคะก็ว่ากันว่าบรรยากาศนั้นตึงเครียดเลยทีเดียวจากการที่อิหร่านเนี่ยประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนึงแล้วทรัมป์เองก็ออกมาขู่ว่าจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งนึงนั่นเองยังไงก็ตามเนี่ยนะคะแถลงการร่วมของกาตาร์กับปากีสถานนะคะซึ่งเป็นประเทศคนกลางเนี่ยก็ออกมาบอกเอาไว้ว่าสหรัฐกับอิหร่านนั้นได้ตกลงกันแล้วค่ะในหลักการเกี่ยวกับโรดแมปนะคะเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันข้างหน้าด้วยการหารือนะคะทางเทคนิคเนี่ยจะดำเนินการต่อไปนะคะตามในประเด็นนะคะที่มีการหารือกันตลอดสัปดาห์ที่รีสอร์ทนะคะบนภูเขาในสวิตเซอร์แลนด์ที่กาตาร์ก็เป็นเจ้าของเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะคะยังตกลงกันเกี่ยวกับกลไกด้วยนะคะเพื่อที่จะยุติการสู้รบในเลบานอนแล้วก็จัดตั้งช่องทางการสื่อสารโดยตรงค่ะเพื่อช่วยรับประกันความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทได้อย่างปลอดภัยทางเจดีแวนส์นะคะรองประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยก็เริ่มต้นการหารือกับเจ้าหน้าที่อิหร่านตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วนะคะภายใต้กรอบของบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่บรรลุเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งก็มีเป้าหมายในการขยายเวลาหยุดยิงราคาที่เปราะบางนะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษาก็มีการเลื่อนนะคะการ

0: หยุดยิงเนี่ยออกไปอีกอย่างน้อยเนี่ย60วันโดยการเจรจาก็ดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันนี้โดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะก็มีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านได้รับการยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตรสำหรับการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีการปลดล็อกทรัพย์สินบางส่วนที่ถูกอายัดเอาไว้แล้วก็การเริ่มต้นในแผนฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ทำเนียบขาวเองนะคะก็ยังไม่ได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเกี่ยวกับการสิ้นสุดการเจรจาระดับสูงในครั้งนี้แล้ววันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของคุณยิ่งลักษณ์ออกมาด้วยนะคะว่าทางคุณทักษิณนะคะแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งค่ะพร้อมกับครอบครัวเตรียมที่จะเดินทางไปที่ฮ่องกงเพื่อร่วมในวันคล้ายวันเกิดนะคะปีที่59ของคุณยิ่งลักษณ์ค่ะที่เกิดในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานความเคลื่อนไหวแล้วค่ะของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะว่าการจัดงานวันคล้ายวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์ในปีนี้ไม่ได้จัดใหญ่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาก็มีแค่เพียงคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันค่ะที่เกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยคุณทักษิณนะคะแล้วก็คุณแพททองทานคุณปิดกสุขสวัสดิ์คุณพินทองทานนะคะคุณากรวงคุณณัฐพงศ์คุณากรวงในขณะที่คนนอกครอบครัวเนี่ยที่ไปร่วมรับประทานอาหารครั้งนี้ก็มีเพียงคุณคีรีกาญจนพาสค่ะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTS ขณะที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยนะคะไม่ได้ไปร่วมงานเหมือนกับทุกปีค่ะเนื่องจากว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตั้งใจที่จะจัดงานเป็นการภายในและสำหรับภาพนะคะบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กันกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นภาพเก่านะคะที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้นเองยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณยิ่งลักษณ์และคุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่24-25นะคะ24-25นี้ก็ประมาณวันพุธนะคะวันพฤหัสนี่แหละค่ะอ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของตระกูลชินวัตรที่มีกันออกมานะคะและมาต่อกันกับประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาคุณผู้ฟังก็ปรากฏว่าท่านนายกนะคะออกมาพูดถึงกรณีที่มีการเชิญน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็หน่วยงานทางด้านความมั่นคงเข้าไปหารือนะคะว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องอะไรนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามเลยนายกก็บอกว่ารู้ได้ยังไงผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากว่าทางกัมพูชาเนี่ยได้ขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วนายกก็ปฏิเสธค่ะบอกไม่มีหรอกตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงเข้ามาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะว่าช่วงนี้มันมีหลายประเด็นแม้จะมีข้อเสนอมาตนก็จะมาถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคือบางทีเนี่ยมันก็มีเสียงระเบิดอยู่ทางฝั่งกัมพูชาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคำตอบมันก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยซึ่งเมื่อเกิดนอกเขตแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เขาจะยั่วยุหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีความอดทนไม่ไปทำผิดซะเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอธิปไตยใครอธิปไตยมันนี่แหละค่ะนายกก็ออกมาพูดถึงปมประเด็นที่เขมรขอคืนพื้นที่ชายแดนนะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยไทยจะไม่หลงเกมยั่วยุนะคะก็ยึดหลักอธิปไตยใครอธิปไตยมันนะคะก็ต้องอดทนแล้วค่ะไม่ทำผิดซะเองนั่นเองในขณะที่ทางทหารกัมพูชาเองนะคะผู้ฟังคะก็มีความเคลื่อนไหวกันออกมาด้วยสมสถานการณ์นะคะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านบ้านหนองจานที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะคือกลับมาสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พบความเคลื่อนไหวนะคะของกำลังทหารกัมพูชาค่ะที่นำเอารถแบ็คโฮแล้วก็เครื่องจักรกลหนักนี่แหละเข้ามาดำเนินการขุดคูสนามเอาเป็นว่าเราไปตามจากคุณเล็กวาสนากันดีกว่านะคะกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเพราะว่าเข้าสายมาแล้วไปกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: สวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: กลับมาแล้วใช่ไหม
2: กลับมาเมื่อวานถึงเมื่อวานนะ
0: เป็นไงได้ข่าวว่าร้อนนี่ที่ฝรั่งเศสอ่ะ
2: โคตรเลยไม่ใช่ร้อนธรรมดา 37 องศาแล้วพอกลับมาเนี่ยก็ฮีทเวฟก็เข้าเลยคือจริงก่อนหน้านี้ฮีทเวฟมาละลอกหนึ่งก่อนแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่เนี่ยประมาณวันที่3ฝนตกตรงนิดเดียวมันก็เย็นเฉพาะช่วงเช้าเย็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าหนาวนะก็คืออากาศลดลงนิดนึงแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ร้อนแล้วแดดแรงมากพี่เอาเป็นว่าเสียงเหงื่อเดินแล้วเดินคือไปอยู่นู่นน่ะคือเขาไม่ได้มีรถให้ใช้เขาเชิญไปร่วมงานก็จริงแต่ว่าเราก็ใช้บัตรเขาเรียกว่าอะไรบัตรใช้รถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าคือระบบฝรั่งเศสก็โอเคพี่เราซื้อแบบ วันเดย์ทริปตอนแรกก็จะซื้อแบบทั้งวีคมันก็จะเยอะเกินไป

0: ราก็ซื้อแบบวันต่อวันนะก็ใช้นั่งรถแล้วมันต้องเดินเยอะมากพี่แล้วแดดร้อนโอ้โหต้องบอกว่ากลับมาน้ำหนักลดเลยพี่เด้ง
1: เพราะเห็นข่าวไงว่าโอ้โหอุณหภูมิ40อะไรแบบเนี้ย
0: ใช่แต่ว่าวันช่วงที่เล็กอยู่อ่ะคือ37องศาพี่คิดดูไอ้ตอนแรกอ่ะห่วงก่อนเดินทางก็ถามไอ้น้องทีมกระทรวงการต่างประเทศกับที่ขึ้นไปกับนายกมามันก็บอกอุ้ยพี่วันนึงมันมี3ฤดูร้อนฝนหนาวครบเลยพี่ต้องเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยเราก็ติดเสื้อกันหนาวไปเพื่อแบบเผื่อหนาวขึ้นมาปากหมดเป็นครั้งแรกที่ไปแล้วเสื้อกันหนาวไม่ได้ใช้เลยค่ะพี่เอกนานแต่ว่าก็กลับมาประจำการเหมือนเดิมแล้วนะก็มากับพร้อมๆกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจริงๆมันก็ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ตึงเครียดขึ้นมาจริงๆนะพี่แดงแล้วหลายอย่างเนี่ยเราต้องคอยสังเกตว่ากองทัพเนี่ยไม่ค่อยที่จะเปิดเผยแล้วก็ชี้แจงเท่าไหร
1: ่
0: คือหนึ่งเข้าใจได้ว่ากองทัพเองอ่ะก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกแต่ในความที่มันไม่ตื่นตระหนกความที่ตื่นตระหนกเนี่ยคือเนื่องจากว่าเพจหลายเพจซึ่งเป็นเพจที่เขาเป็นคนในพื้นที่เวลาเขาโพสเนี่ยมันก็มีผลพอสมควรเพราะว่าสื่อเราเนี่ยก็ไปตามเนี่ยปรากฏว่าบางอย่างเนี่ยกองทัพก็ไม่ได้ชี้แจงคือกองทัพเนี่ยจะชี้แจงเฉพาะที่กองทัพอยากจะชี้แจงแต่บางเรื่องเนี่ยกองทัพก็ปล่อยให้คิดไปว่าจริงหรือไม่จริงอย่างเช่นอย่างตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้มันมีการแชร์คลิปว่ารถถัง T-59D ที่เขมรเพิ่งได้รับมาจากจีนเนี่ยคือมาวิ่งอยู่ชายแดนแล้วมาซ้อมอยู่ที่ชายแดนแล้วแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยทางกองทัพเนี่ยก็ยังไม่ได้ชี้แจงชัดเจนนะว่าเป็นยังไงแต่วันก่อนเนี่ยก็ทัพภาค2มีแค่บอกว่ากำลังทหารของกัมพูชาเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ก็คือเป็นตามปกติและอย่างวันนี้เนี่ยเศรษฐศก็บอกว่าอาจจะมีการขยับกำลังบ้างอาจจะมีการเผชิญหน้ากระทบกระทั่งกันด้วยวาจาแต่ในเชิงลึกแล้วเนี่ยยังไม่มีสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าจะเกิดการปะทะรอบที่3
1: อ
0: ันนี้คือกองทัพเขาประเมินแบบนั้นนะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายเขมรเนี่ยคืออย่างล่าสุดเนี่ย2วันเนี้ยก็มีข่าวแบบเอาทหารเข้ามาเต็มเลยพี่แดงในคลิปเราก็เห็นแต่ตรงนี้เนี่ยกองทัพเนี่ยชี้แจงนอกรอบนะว่ามันเป็นการสับเปลี่ยนกำลังคือฐานเขมรเขาก็จะเหมือนเราอ่ะเขาก็จะสับเปลี่ยนกำลังคือเอาชุดเดิมไปพักแล้วก็เอาชุดใหม่มาแต่เพียงแต่ชุดใหม่เนี่ยมันจะเป็นทหารใหม่ที่เขาฝึกที่เราเห็นแน่ที่เขาฝึกแต่ว่าเขาจะฝึกไม่นานบางทีก็ฝึกไม่ถึงเดือนก็ส่งไปตามชายแดนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เลยถูกนำไปเชื่อมโยงกับเมื่อเช้ามันเกิดเหตุเสียงมีเสียงระเบิด3ครั้งไล่เลี่ยกันที่ห้วยตามาเรียนะตรงศรีสะเกษแถวๆเขาพระวิหารซึ่งปรากฏว่าอะไรล่ะพี่เขมรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็สุดๆนะคือฝั่งเราเนี่ยอันนี้เป็นข่าวอย่างไม่เป็นทางการในพื้นที่นะบอกว่าฝั่งเราเนี่ยคาดว่าฝั่งนู้นน่ะเขมรน่ะน่าจะเหยียบระเบิดหรือว่ากู้ระเบิดแล้วเกิดระเบิดเพราะว่าฝั่งห้วยตามาเรียเนี่ยเขมรเนี่ยวางทุ่นระเบิดไว้เยอะมากเพราะกลัวว่าทหารไทยจะบุกในสักวันหนึ่งแต่พอดีว่าทหารชุดใหม่มาเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนวางระเบิดอาจจะรายงานไม่ทั่วเพราะว่าเขาวางไว้เยอะมากก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่า1เกิดเหตุระเบิดจากอยู่ระหว่างการเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วเกิดระเบิดขึ้นกับอันที่2คือในพื้นที่บอกว่าเป็นการเหยียบกับระเบิดของทหารกัมพูชาเองนะอันนี้เป็นข้อมูลภายในที่ทัพภาค2เขารายงานมานะแต่อย่างไรก็ตามเขมรเนี่ยกลับประท้วงเป็นการภายในคือพอเกิดเสียงระเบิดขึ้นปรากฏเขมรเนี่ยประสานมาทางฝั่งไทยว่าเอ้ายิงอะไรยิงปืนใหญ่ใช้ระเบิดเหรอคือกล่าวหาเราทันทีทั้งที่ข้อมูลฝั่งเราเนี่ยคือไอเสียงระเบิดเนี่ยมันอยู่ที่เขตพื้นที่ที่เขมรมาวางกำลังอยู่คือเขาบอกทางฝั่งไทยก็เฮ้ยทำไมเขมรมันใช้แบบนี้เรากองทัพบกก็เลยยืนยันว่าไอเสียงระเบิด3ครั้งเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าฝั่งเรายิงหรือว่าใช้อะไรแต่มันเป็นเหตุเสียงที่มันเกิดอยู่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีการระเบิดหินหรืออาจจะมีการเหยียบกับระเบิดหรืออาจจะมีการใช้วัตถุระเบิดอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ทางในพื้นที่ทัพภาค2เนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เขมรเนี่ยเหยียบกับระเบิดเองก็ไม่กล้าที่จะยอมรับว่าเหยียบกับระเบิดเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอ้าววางระเบิดเองเหยียบเองแต่ทหารไทยเนี่ยบอกว่ามีโอกาส

สูงที่อยู่ระหว่างการเก็บกู้หรือว่าการเข้าไปวางเพิ่มแล้วก็ไปเหยียบที่ไอทหารชุดเก่าวางเอาไว้แล้วอาจจะรายงานได้ครบว่าเวลาเขาส่งมอบพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่า

0: ายิงอะไรเข้าไปหรือเปล่านะวันนี้กองทัพบกก็เลยต้องมีการชี้แจงนะแต่ว่าอีกประเด็นนึงนะเรื่องของกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้ววันก่อนเนี่ยแม่ทัพภาค2เนี่ยก็ได้ชี้แจงกับสื่อที่ลงพื้นที่ปราสาทคณาไปแล้วว่าไม่ได้ห้ามทหารไม่ให้ตอบโต้กัมพูชานะเวลาโดนยั่วยุอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ทั้งในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกซึ่งผบ.ทบ.เป็นประธานและเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสตอสเนี่ยก็มีการแถลงเนี่ยคือเหมือนแหมพี่ก็เห็นใจทหารชายแดนนะคือที่ผ่านมามันถึงมีเสียงบ่นออกมาอย่างไม่เป็นทางการว่าเขามันมีความอึดอัดว่าเหมือนทำอะไรไม่ได้อะมันต้องอดทนอดกั้นอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเราอะมีกฎเหล็กเยอะอย่างวันนี้ก็มีกฎเหล็กเพิ่มอีกข้อนึงนะพี่แดงคือต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกถ่ายภาพแล้วในเชิงลบแล้วให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน
1: ์
0: อ่ะพี่อย่างเวลาลาดตระเวนเจอกันอย่างเงี้ยต่างฝ่ายต่างถ่ายคลิปกันอยู่แล้วใช่ไหมเราจะไปห้ามฐานเขมรไม่ให้ถ่ายมันก็ไม่ได้อันเนี้ยเรียกว่าเป็นโจทย์ที่ลำบากที่สุดนะที่มีการเพิ่มเติมวันนี้เสตอสมีการแถลงเรื่องนี้เพิ่มเติ
1: ม
0: ไอ้เรื่องอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุการอะไรนะต้องยึดสันติวิธีต้องอดทนอดกลั้นอย่าอะไรนะอย่าทำอะไรที่ทำให้เกิดแบบนำไปสู่เหตุการณ์การใช้กำลังคืออันเนี้ยมันยิ่งทำให้ทหารเกรงพี่คือเล็กเลยเข้าใจเลยว่าก่อนหน้านี้ทำไมถึงมีข่าวว่าเราต้องใช้ประทัดแทนเพราะว่าอะไรป่ะในพื้นที่อ่ะบางทีอยากจะยิงปืนตอบโต้พอยิงปืนตอบโต้ไปกลายเป็นเขมรเอามาโจมตีเราว่าเรายิงอีกก็เลยต้องมีการใช้ประทัดเพื่อเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนเฉยๆคืออันนี้มันเป็นการแสดงออกว่าทหารไทยเองอ่ะต้องระมัดระวังตัวเองอ่ะคืออยากจะยิงเตือนนะแค่ยิงเตือนก็ยังต้องระมัดระวังก็เลยบางทีก็ต้องใช้ประทัดแทนพี่เด้ง
1: อ
0: ันนี้เป็นความที่น่าเห็นใจของทหารไทยเรานะแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าในภาพรวมเนี่ยเราก็รู้ว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะหาอะไรใดๆก็ได้เพื่อที่จะไปประท้วงแล้วก็โจมตีทุกเรื่องฮะกับเราตอนนี้เราจะเห็นว่าสถานการณ์มันเหมือนวนกลับมาสู่เหมือนตอนก่อนการสู้รบรอบสองแล้วนะทั้งการเจอหน้ากันแล้วก็ซัดแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้อะไรกระทะกระทบกระทั่งกันด้วยวาจาทั้งการยั่วยุด้วยรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่ทางกองทัพก็บอกว่าให้สื่อระมัดระวังด้วยเพราะบางทีเนี่ยคลิปที่ออกมาจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันก็เป็น IO เหมือนกันนะพี่เด้งบางอย่างเนี่ยเขมรก็ IO อย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเอาเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เช่น PSL-03 เนี่ยซึ่งทหารเนี่ยเขาตรวจไม่ตรวจทุกครั้งนะที่มีข่าวแต่เขาไม่เคยเจอเลยว่าเอามาในพื้นที่ชายแดนแต่ปรากฏว่าคลิปที่เขมรเอามาแชร์และสื่อเราโดยเฉพาะสื่อที่เขาเกาะติดเรื่องคลิปของฝั่งเขมรเนี่ยเขาก็จะเอามาออกว่าเฮ้ยเอามาชายแดนนะมันก็เกิดความตื่นตระหนกในพี่น้องประชาชนชายแดนแต่ก็แปลกทุกครั้งที่ถามไปเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีการยืนยันว่าเขมรเอามาจริงนะแต่ว่าไอ้รถถังรถเกาะอะไรอย่างเงี้ยก็มีประจำการอยู่ที่ชายแดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยนะเหมือนกับว่าพอกองทัพบกไม่ชี้แจงทุกเรื่องไม่ทำความเข้าใจคือจะชี้แจงเฉพาะบางเรื่องเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนประชาชนอ่ะก็ต้องไปฟังเพจพวกเพจที่เป็นเพจในพื้นที่แล้วจะจริงจะเท็จอะไรเนี่ยมันก็มีผลอยู่พอสมควรพี่แดงเพราะฉะนั้นการที่กองทัพบกจะมาบอกว่าให้ติดตามข่าวสารเฉพาะสื่อของที่เป็นทางการเท่านั้นน่ะในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ไงพี่แดงเพราะว่าโอ้โหสื่อเดี๋ยวนี้เราก็รู้ในโซเชียลมีเดียมันก็เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพต้องขยันชี้แจงมากขึ้นและต้องชี้แจงให้ครบทุกประเด็นที่เป็นประเด็นที่อยู่ในโซเชียลนะเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยได้คลายความกังวลด้วยนะพี่แดงใช่ก็วันนี้อย่างเหตุระเบิดที่ห้วยตามาเรียเนี่ยนายกก็ยังเรียกรัฐมนตรีกลาโหมของบังสุดไปพบเลยว่าเฮ้ยมันตกลงว่าเหตุอะไรมันเกิดขึ้นอะไรกันแน่ใช่ไหมซึ่งในรายงานเนี่ยก็บอกว่าเขาก็ประเมินให้นายกทราบเหมือนกันว่ามันอาจจะมีการใช้ระเบิดฝั่งเขมรหรือว่าจะเหยียบกับระเบิดก็คือประเมินเหมือนที่ทางกองทัพประเมินนะแต่ว่านายกก็มาสัมทับอีกรอบนะว่าทหารไทยต้องอดทนอดกลั้นอย่าไปทำผิดซะเองถ้าอะไรที่มันเกิดในฝั่งเขาเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องของเขาเราไปทำอะไรไม่ได้นะอธิปไตยใครอธิปไตยมันประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้

0: มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการที่ต้องทหารไทยเราเองอ่ะต้องระมัดระวังคือประมาณว่ากฎเหล็กนั่นแหละต้องยึดเกาะกฎเหล็กเป็นหลักเลยพี่แดงนะฮะแล้วก็อีกประการนึงวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของทางชายแดนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางผบ.ทบ.ประชุมหน่วยขึ้นตรงนะประจำเดือนนะก็มีการกำชับเลยว่าให้เตรียมความพร้อมแม้ว่ากองทัพจะจะชี้แจงว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะมีการรบรอบ3หรอกแต่คำสั่งของผบ.ทบ.เนี่ยก็คือต้องเตรียมพร้อมในทุกมิติและพร้อมทันทีก็คือพร้อมทุกด้านคือผบ.ทบ.เนี่ยก็สั่งว่าต้องไม่ประมาทติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราทางกองทัพบกจะบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่มีสัญญาณการรบรอบต่อไปหรอกแต่มันก็ต้องไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นทหารถึงณเวลานี้เนี่ยบางครั้งเราก็คิดถึงคำพูดของท่านแม่ทัพภาค2นะพลโทวีรยุทธบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องรับรองพลางคือเหมือนไม่สนใจไม่ไปโฟกัสหรือไม่ไปพูดถึงเพราะว่าบางอย่างมันเป็นการปฏิบัติการทางการทหารนะเพราะฉะนั้นส่วนนึงเราก็ต้องเชื่อมั่นในกองทัพบกว่าคงพร้อมที่จะรับมือแล้วล่ะแต่อีกมุมหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะที่ชายแดนเนี่ยมีชาวบ้านที่ชายแดนที่เราเคยมีคอนแทคไว้อ่ะก็ไลน์มาถามพี่แดงว่าโอ๊ยจะรอบ3หรือยังเนี่ยเตรียมเก็บของแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเตรียมเก็บไว้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะแจ้งเองประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนว่าชาวบ้านที่ชายแดนเขาก็ยังตื่นตระหนกอยู่นะพี่แดง
1: ผมจะว่าได้ตรงนี้แหละเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

เวลา 17:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานโอท็อปมิดเดีย2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนทำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนัชนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเดีย2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและมีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตากใบออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำ

0: ความผิดทางศุลกากรในพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็นมีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาตาร์เอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาตาร์เอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพลพี่สวนแรงส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนอยากเก่งแต่ค้านแบบสร้างภาพขอหลักฐานด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนออกมาระบุรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงภูเก็ตแค่สร้างภาพผู้ประกอบการโอดยังมีเก็บสวยว่าตนและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการถึงสวยที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแก้ไขปัญหาตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้สร้างภาพหรือหิวแสงตามที่นายเฉลิมพงษ์กล่าวมาอย่างไรก็ตามขณะนี้ความคืบหน้ากรมการปกครองได้ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกรับคำขอแก้ปัญหากฎหมายโรงแรมและสถานบริการเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวเร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคขณะนี้มีผู้ประกอบการโรงแรมกว่า700รายยื่นคำขอเปิดบริการที่ค้างอยู่ได้มอบให้รองผู้ว่าภูเก็ตเร่งดำเนินการจะได้ประกอบธุรกิจแบบถูกกฎหมายไม่ต้องหลบซ่อนๆการตรวจสอบดำเนินการต่อไปขณะเดียวกันการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการเดินควบคู่กันไปด้วยขอให้ส.ส.พรรคประชาชนเปิดหลักฐานออกมาว่าใครเรียกรับสวยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่จะได้ดำเนินการต่อไปอย่ากล่าวหาลอยๆเต้ควงหน่องลุยหาเสียงมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า

0: 9โค้งสุดท้ายเลือกผู้ว่ากทม.ขอบคุณทุกโพนักศึกษานายภัสพงษ์ชัยสารผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงเทพบินได้พร้อมนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ลงพื้นที่พบปะนักศึกษาและประชาชนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งท่ามกลางบรรยากาศเปิดการศึกษาที่เป็นไปอย่างคึกคักมีนักศึกษาจำนวนมากมาร่วมพูดคุยถ่ายภาพร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองโดยนายมงคลกิจยังร่วมวิดพื้นสร้างสีสันเรียกเสียงเชียร์และเสียงหัวเราะจากนักศึกษาที่มารอต้อนรับนายภัสพงษ์กล่าวว่าขอบคุณนักศึกษาให้การตอบรับและให้คะแนนในผลสำรวจความคิดเห็นที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายผลโพลสะท้อนว่ากลุ่มกรุงเทพฯเป็นได้มีตัวตนในสายตาประชาชนมากขึ้นด้านนายมงคลกิจกล่าวว่าในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความผูกพันกับสถาบันแห่งนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่เรียนเตรียมวิศวกรรมไทยเยอรมันศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทำงานกิจกรรมนักศึกษารวมถึงทำงานในพื้นที่ย่านนี้ร่วม10ปีจึงมีความผูกพันกับชาวพระจอมเกล้าและชาวเลือดแสดดำเป็นอย่างมากทางนี้สิ่งที่นักศึกษาสะท้อนมามากที่สุดคือปัญหาคลองบางซื่อระยะทางกว่า11กิโลเมตรซึ่งอยากเห็นการฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นจนสามารถกลับมาเป็นคลองที่สะอาดได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: นะเราพบกันวันนี้นะครับก็คือว่าเย็นวันที่22แล้วนะครับวันจันทร์เนี่ยเด้งนะแต่ข้อมูลข่าวสารที่อยากจะรายงานเพิ่มเติมจากเด้งคุยกับเล็กเมื่อสักครู่นี่ครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ชายแดนนะเด้งนะโอ้เราได้เห็นภาพนะอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจาน

0: ที่โคกสูงสะแก้วเด้งโอ้พี่น้องประชาชนนะครับเขากังวลครับเพราะว่าอะไรครับความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาเด้งที่นำรถแบคโฮแล้วก็เครื่องจักรกลหนักเข้ามาดำเนินการขุดโคสนามหรือโคเล็ดนะแล้วมันอยู่ตรงบริเวณนะครับห่างจากแนวป้องกันของเราเนี่ยครับเด้งกับประมาณสัก10กว่าเมตรนั่นเองที่เขาทำลักษณะคล้ายๆกับบังเกอร์ถือว่าประชิดครับบางจุดนี่นะอยู่แนวรูลวดหนามนะครับก็บางจุดไม่ถึง20บางจุดก็10กว่านี่เด้งนะมันก็หวั่นเกรงสิครับมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะรวมทั้งพื้นที่อื่นด้วยนะครับก็ทำให้หลายคนก็วิตกวิจารหลายคนก็วิตกกังวลครับซึ่งท่านผู้บัญชาการทหารบกวันนี้ก็ได้สั่งกำชับให้ทุกพื้นที่นะครับปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงให้ดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมทุกมิติด้วยครับทางด้านกำลังพลยุทธโธปกรณ์ส่งกำลังบำรุงการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและก็ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญเนี่ยเด้งผมก็เลยเกรงเหตุการณ์ว่าเอ๊มันจะเกิดอะไรขึ้นรอบ3หรือเปล่านั่นแหละครับ
1: เห็นในเพจดังเพจนึงนะเพจเลยเนี่ยไทยเบอร์มาเรียลเวย์ทางรถไฟสายมรณะปรากฏว่าเขาออกมาแสดงความเป็นห่วงที่บริเวณปราสาทตาเมินทมเหมือนกันบอกว่าฐานเขมรเนี่ยยังคงปักหลักประชิดอยู่แค่ประมาณสัก30เมตรซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่สุดเลยที่กองทัพเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะคะก็ดูเหมือนว่าตอนช่วงเนี้ยกัมพูชาเองเขาจะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ
0: ตั้งแต่ผิดสังเกตตั้งแต่ได้ไอ้รถถังมาจากประเทศจีน
1: อ
0: ่ะจากจำนวน93ได้มา 3.9 คันก่อนนะเด้งนะดูเขิมครับดูมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยนะครับตั้งแต่ฮุนเซนโน่นจนกระทั่งกำลังพลเขานี่น
1: ะ
0: พวกเสืออยากลองของอ่ะพูดภาษาง่ายๆนะเด้งนะ
1: นายคุณสั่งอ่ะฮุนเซนเขาคงไม่น่าก็น่าจะมาจากฮุนเซนนั่นแหละจะมีใครที่สั่งการได้ก็เนี่ยแหละฮุนเซนนั่นแหละ
0: ใช่ใช่ใช่เด้งนี่นะ
1: ครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ระวังกันเอาไว้หน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรของเขาก็ไม่รู
0: ้นะบอกไม่ได้แหละครับประเทศนี้นะเด้งนะครับ
1: ก็วันนี้อุ้ยถ้าพูดถึงนะสภาพอากาศวันนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่มีฝนตกนะอย่างน้อยฟ้าก็โปร่งนะตอนแรกยังคิดเลยนะว่าตอนเย็นเราจะมีฝนตกอีกหรือเปล่า
0: แล้วจะมีไหมล่ะเด้ง
1: นี่ยังมานั่งเปิดไล่หาดูกรมอุตุนะมันก็มีอ่ะไม่เห็นข่าวกรมอุตุเลยแสดงว่าวันนี
0: ้ครับ
1: ทำไมพี่สวิตมีหรอ
0: วันนี้ยังปลอดโปร่งอยู่ด้วยนะ
1: แต่วันพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: ครับนี่นะวันพรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่มรสุมตอนนี้อ่อนกำลังนะเด้งนะ
1: หรอ
0: ครับถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครนะตอนนี้มองไปเลยเด้งนะท้องฟ้าแจ่มใสครับปลอดโปร่ง
1: เมื่อกี้ออกไปดูอย
0: ู่เห็นตึกรามบ้านช่องชัดเจนหมดเลยนะครับไม่เหมือนวันศุกร์ที่แล้วนี่นะพันผวาครับ
1: ขนาดฝนหยุดไปแล้วเนาะ
0: ใช่บรรทุกแข่งชาติจริงๆนะครับขับรถในนามพระบิรุณนะครับก็เอาละทำงานเก่งเหลือเกินนะครับบรรยุดด้วยวันช่วงเย็นๆด้วยนะครับแต่วันพรุ่งนี้ครับกรมอุตุนิยมคาดการณ์เลยครับฝนลดลงเด้งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลน้ำมันแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยครับมีกำลังอ่อนก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอยู่นะครับฝนฟ้าคะนองมันก็คงจะมีอยู่แต่ก็บางพื้นที่ครับ
1: อ
0: ย่างเหนือนี่ฟ้าฝนจะประมาณสักร้อยละ 30% ของพื้นที
1: ่
0: ก็ถือว่าน้อยนะครับอย่างอีสาน20เองเด้งโอ้ร้อนต่อไปนะครับภาคกลาง 120% ของพื้นที่ครับนะครับภาคตะวันออกเท่าไหร่ครับร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ40แล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ไม่ได้ทำนาเท่าไหร่แล้วครับยังร้อยละ30ไปเด้งนะนี่วันพรุ่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับพูดถึงอากาศแล้วเด้งเห็นภาพต่างประเทศนะครับผมนั่งดูข่าวนะเด้งโอ้โหประเทศสเปนฝรั่งเศสนะโอ้ฝรั่งเศสนะครับบอกว่าคนฝรั่งเศสออกมาถอดเสื้อออกมาเลยเด้งนะ
1: ก็นอนไง
0: ออกมากระโดดน้ำ
1: ก็เนี่ยเมื่อกี้เล็กก็บอกอยู่ไง
0: เออเหรอครับเด้งเข้าไปเอ้ยเล็กเข้าไปฝรั่งเศสมา
1: ก็เล็กเข้าไปฝรั่งเศสมาไงบอกว่าตอนช่วงที่เล็กไปเนี่ยคือ37แต่ว่าตอนช่วงขากลับเนี่ยดูเหมือนว่าเนี่ยคลื่นความร้อนมันเข้าแล้ว40
0: ตอนนี้40แล้ว
1: ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็น40สำหรับที่ฝรั่งเศสกับที่สเปนหนักเลยแล้วลองคิดดูดีย ุโรปอ่ะเขาไม่มีแ
0: อ
1: ร
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: อ
1: ะไรจะเกิดอ่ะ
0: ครับเรา
1: ต่อไปเนี่ยพวกที่ผลิตแอร์ไปขายซะ
0: ถูกต้องนะครับ ผมยังคิดในเด้งนะถ้าผมมีตังค์นะถ้าผมมีตังค์ผมลงทุนนะ

0: อนนี้คือ
1: ไปขายยุโรป
0: ผมจะปั้นน้ำเป็นตัวเด้งจะเปิดโรงทำน้ำแข็งกับเด้งนะเพื่ออนาคตนะครับ3ปีข้างหน้าเลยนะ
1: เออแล้วพวกทางยุโรปเขาไม่ค่อยชอบกินน้ำแข็งนะสังเกตด
0: ิต่อไปนี่เขาต้องกินแล้วคร
1: ับ เวลาไปเที่ยวเดือนนึงคือเขาไม่ค่อยกินน้ำแข็งกัน
0: เห็นไหมฝรั่งเศสนะครับถอดเสื้อเด้งบางคนนี่ถอดกางเกงเลยนะถ้าเป็นเด็กจะเด้งนะแต่ผู้ใหญ่นะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะอย่างผู้ชายนี่ครับถอดหมดเลยอย่างผู้หญิงนะครับก็ยังใส่เสื้อยกทรงหรือเสื้อสั้นใหญ่อยู่เด้งนะมาอยู่ตามแม่น้ำแสนนะครับเด้งนะอยู่ตามสะพานนะครับก็โดนเด็กนะตีลังกาเหมือนบ้านเราเลยสมัยเก่าเลยเด้งนะเห็นภาพนะโอ้ฝรั่งไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนนะครับมันหนาวเหน็บใช่ไหมแต่ได้เห็นแล้วอ่ะสเปนนะครับต้องเป็นประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติอ่ะครับ
1: ว่าไปมีรุ่นมาเร็วไหมเนี่ยเพราะมิถุนาเนาะ
0: ครับ
1: ไม่น่าจะมาเร็วได้ขนาดนี้เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะม
0: ี
1: คำเตือนกันออกมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยเนี่ยด้วยความที่มันติดลมบนนะสำหรับไทยช่วยไทยปรากฏว่าตอนนี้นะเขาออกมาเตือนค่ะว่าใครก็ตามนะที่ได้รับข้อความเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยเขาออกมาเตือนเลยข้อความนี้มันเป็นอะไรนะไทยช่วยไทยท่านได้รับสิทธิ์วงเงินเพิ่มเติมจากโครงการไทยช่วยไทย plus กรุณาตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์นี่แหละถ้าเกิดว่าได้รับข้อความนี้ห้ามกดลิงก์ที่ไปเด็ดขาดมาแล้วค่ะพวกเมลจากมิจฉาชีพน่ะซึ่งเมลนี้มันเป็นเมลที่ระบุว่าจะได้รับวงเงินเพิ่มไงในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วไม่มีแน่นอนเพราะนั้นก็เลยออกมาเตือนประชาชนเลยนะคะที่ใช้ไทยช่วยไทย plus ห้ามกดเด็ดขาดเพราะอันตรายมากค่ะ
0: โอ้คนไทยนี่เก่งนะประเภทที่ว่าทำมาหากินนะเด้งนะ
1: เขาก็ใจคิดไง
0: ทำอะไรก็ได้แต่
1: หาวิธีหลอกคน
0: เ
1: พื่อได้เงินทำสารพัดทุกวิธี
0: ใช่พูดถึงเงินพูดถึงทองแล้วนะได้นะโอ้วันนี้เห็นทาง Next New นะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเด้งนะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าโอ้โหทำไมรวยกันขนาดนี้เด้งนะพันกว่าล้านครับเด้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับโดยปปช.ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมครับนักการเมืองทุกท่านนะครับนี่นะพอพ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับจากการเป็นรัฐมนตรีเขาก็ต้องประกาศแจ้งนะครับอันนี้เป็นตามหลักการอยู่แล้วครับปรากฏว่าปปช.ครับแจ้งออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับได้มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและก็หนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งส.ส.รายร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับหัวหน้าพรรคการทำนี่นะอันนี้จากกรณีของพ้นตำแหน่งเมื่อ12ธันวาคมปี68นะเด้งนะแจ้งออกว่าร้อยเอกธรรมนัสพร้อมคุณอริสราพรหมเผ่าคู่สมรสนางสาวธนพรศรีวิราชผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าท่านก็อยู่กินกับสองคนกับภรรยาเด้งนะคนหนึ่งก็คือจดทะเบียนอีกคนหนึ่งไม่ได้จดทะเบียนนี่แก่ว่าจดทะเบียนสมรสนะครับต้องคนเดียวใช่ไหมเด้งนี่นะอันนี้ก็อยู่กินสามีภรรยานะครับแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,145 ล้านกว่าบาทครับเด้งแจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้นนะครับ4ล้าน6แสนกว่าบาทอ๋อ46ล้านครับ46ล้านกว่านี่นะแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสนะครับแจ้งว่ามีทรัพย์สินนี่นะโอ้ทำไม695ล้านกว่าบาทนะครับประกอบด้วยครับเงินฝาก273ล้านเงินลงทุนในสลากออมสิน11ล้านกว่านะครับที่ดิน92แปลงในจังหวัดกรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมลพบุรีโคราชอุบลพะเยารวมมูลค่า164ล้านกว่าบาทครับเองโรงเรียนแล้วก็สิ่งปลูกสร้าง21หลังนะครับในกรุงเทพอุบลปทุมพะเยานนทบุรีรวมมูลค่า50ล้านล้านเศษนะครับรถพาหนะรถยนต์21คันมอเตอร์ไซค์1คันรวมมูลค่า36ล้านกว่าครับสิทธิแล้วก็สัมปทานนะครับ40กว่าล้านเด้งนะทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะพระเครื่อง6องค์นาฬิกา12เรือนแหวนแล้วก็กำไล9วงปืน7กระบอกรวมมูลค่า116ล้านเศษนะครับเด้งนะอย่างกรณีของภรรยาคู่สมรสคุณอิสรานะครับก็เอาแค่ท่านก็แล้วกันทรัพย์สินก็คือคล้ายๆกันนะเด้งนะนะครับแล้วก็ตามนะครับข่าวสารแจ้งบอกว่าเอ๊ะแล้วชุดนะครับที่ท่านเอาไปถ่ายรูปนะครับขณะที่ไปดูแสงเหนือเด้งนะโอ้โหแจ็คเก็ต

0: แบรนด์ดังมากเลยตัวนึงครับก็บอกเป็นล้านนะเด้งนะไม่เห็นมีแจ้งในบัญชีทรัพย์สินว่าอย่างนั้นนะโอ้รวยขั้นก็รวยจริงจริง
1: ก็บอกว่าแจ็คเก็ตที่มีข่าวคือหากันมาว่าราคาเป็นล้านบอกจริงๆไม่ได้ราคาขนาดนั้นหรอก
0: เอาเหรอ
1: เออคือราคาก็แบบหลักแสน
0: อ
1: ะ
0: เออ
1: เห็นตอนหลังเนี่ยมันเป็นประเด็นกันออกมาว่าไม่ได้ราคาตาม
0: ที่บอกมันอยู่ที่ไม้แขวนนะเด้งนะนะครับไม้แขวนเรธรรมนัสใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับโอ้โหราคามันจะได้ไง
1: ไม่พอพอแกกับภรรยา
0: อ
1: ยู่ที่บ้านแบรนด์อยู่แล้วคือทั้งคู่เนี่ยคือใส่แบรนด์ตั้งแต่หัวจรดเท้า
0: ครับนี่นะ
1: ก็เห็นเนี่ยได้ตามไอจีอยู
0: ่
1: เพราะส่วนใหญ่ข่าวของร้อยเอกธรรมนัสมาจากไอจีภรรยาเนี่ยแหละ
0: แต่ส่วนของเรานะครับแต่ใส่ไปเลยยังผมไม่ได้นะนะครับบอกว่าโอ้ยไม่ประตูน้ำก็โบเบครับเด้ง
1: ไม่เพราะเอกธรรมน
0: ัสสงสัยตอนเนี้ย
1: ร้อยเอกธรรมนัสเขาไม่เปิดเผยตัวตอนนี้คือเงียบ
0: เ
1: ก็บตัวเงียบมากเลยคือเราจะเห็นข่าวได้จากเราเห็นข่าวได้จากภรรยาไงเพราะแกก็จะไปเที่ยวนะตอนนี้ก็ไปเที่ยวที่นู้นที่นี่อะไรเงี
0: ้
1: ยได้ข่าวจากพวกน้องๆนักข่าวอยู่ที่เขาโทรไปคุยอะไรเงี้ยก็บอกว่าตอนนี้ชีวิตมีความสุขมากเลยแบบได้มาเที่ยวกับครอบครัวจากที่เมื่อก่อนไม่มีเวลาได้เที่ยวอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็ได้แบบท่องเที่ยวไปที่นู้นที่นี
0: ่เอาเต็มที่ก่อนนะอนาคตการเมืองไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมีการร่วมรัฐบาลหรือปะไม่รู้นะครับแต่การเลือกตั้งก็ยังไม่มีตอนนี้เพราะฉะนั้นเที่ยวอย่างเดียวคนมีตังค์
1: อ
0: ่ะ
1: นี่พอพูดถึงเรื่องของเงินกับทองพี่สวิทปรากฏว่ามันจะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนั่นก็คือข่าวที่วัดพระธาตุสิริชัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขามีการเก็บกระดูกอ่ะเก็บอัฐิอ
0: ่
1: ะหลังจากที่ทำพิธีชาปนกิจศพปรากฏว่าสัปเหร่อเนี่ยไปเจอทองคำปนอยู่กับกระดูกของผู้ตาย
0: โอ้โหอะไร
1: นี่ที่พอถามนะทางสัปเหร่อเนี่ยแหละสัปเหร่อเป็นผู้หญิงด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยเขามาเก็บกระดูกเพ
0: ื
1: ่อส่งมอบไปกับเจ้าภาพปรากฏว่าในขณะที่เก็บเนี่ยกระดูกเนี่ยนะคือมันจะมีแบบวัตถุคล้ายๆกับทองคำหลายชิ้นเลยรวมอยู่ในกระดูกอ่ะมันสีทองอร่ามมากเลยพี่สวิตดูสิสีทองแบบอร่ามคือรู้เลยว่าเป็นทองอ่ะคือก็คาดว่าทองคำทั้งหมดนั้นจะมีน้ำหนักประมาณ1บาทนะคะซึ่งเจ้าภาพก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ตัวของผู้ตายเนี่ยคือมีการฝังตะกรุดทองคำเอาไว้ในร่างกายหรือเปล่ามันก็เลยเป็นที่มาที่แบบพอเผาแล้วมันจะมีทองออกมาจากเหตุการณ์นี้เจ้าภาพก็เลยได้มอบรางวัลเพื่อเป็นสินน้ำใจให้กับสัปเหร่อด้วยโอ้โหชาวโซเชียลพอทราบก็แบบชื่นชมน้ำอบน้ำใจของสัปเหร่อใหญ่เลยว่าโอ้ยเนี่ยเป็นคนอื่นนะอาจจะนะแต่ว่าไปปกติมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าพอเผาศพเสร็จปุ๊บอะพอเช้ามาญาติพี่น้องต้องไปเก็บกระดูกอยู่แล้วเนาะ
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ก็น่าเห็นอยู่แล้วล่ะคือจะไปคัดออกก็ลำบากนะเพราะดูเนี่ยเพราะทองมันเยอะมากเลยในกระดูกเนี่ย
0: ครับนี่นะพี่น้องลูกหลานที่อยู่ก็ดีใจกันเด้งนะ
1: ดูสิเผาไปเผามาแล้วแบบเจอเป็นกระดูกอ่ะแล้วก็เป็นทองออกมา
0: เป็นทองนะครับอย่างว่านะทองมันไม่ใหม่ยังไม่เด้งนะ
1: ทองครับโอ้เห็นว่า
0: ครับพูดถึงข่าวชาวบ้านข่าวหนึ่งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สัตหีบนะครับจังหวัดชลบุรีเด้งนะที่นะครับร้าน
1: ที่รถพุ่งก็ไปชนใช่ไหม
0: โอ้เจพีเด้งนะโอ้คุณตาอายุ82ปีนะครับชื่อคุณตาพกแซ่ตันปรากฏว่าวันนี้ท่านขับรถไฟฟ้านะครับ MG เด้งนะรถใหม่อยู่เลยนะครับไปทำบุญที่วัดครับแล้วก็จะกลับบ้านไปอย่างนั้นนะพอจะกลับบ้านนะครับก็แวะซื้อของก่อนไปอย่างนั้นนะครับรถที่จะเข้าซองเด้งนะแต่ดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับรถก็คือว่าขึ้นเข้าซองนะครับแต่พอจะเบรกเข้าซองเด้งนะที่ตรงจอดนะปรากฏว่าพุ่งเลยครับโอ้โหเข้าไปในร้านเต็มๆครับปรากฏว่าขณะนั้นนะครับสายๆหน่อยนี่นะคุณลุงนะครับอยู่ในร้านอายุ62ปีกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเด้งก็ยังโชคดีนะครับที่บอกว่ามันมีเคาน์เตอร์ของกาแฟเด้งบังเอาไว้น
1: ะ
0: ไม่อย่างนั้นนะครับคุณลุงคนนี้อาจจะบาดเจ็บหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้ครับแต่บาดเจ็บนี่นะคือเจ็บแน่นอนแหละครับแต่ไม่ได้มากมายครับหัวเข่าแล้วก็ขาแต่ครับเนื่องจากว่าล้มมาเด้งนะแล้วคุณยายคนนึงนะครับมาซื้อของเหมือนกันเด้งอายุ62ปี
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ได้ยินเสียงเหมือนว่าระเบิดไปอย่างนั้นนะก
1: ็
0: หนีไม่ทันสิครับนี่นะก็ถูกเฉี่ยวไปเหมือนกันนะครับบาดเจ็บนี่นะรวมทั้งคนขายของคนนึงนะครับก็คือว่าบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมดไปเลยเอ้าจะไงครับคุณตาบอกงี้เด้งนะนะครับบอกว่าพอจะเข้าซองไปปั๊บนะครับคือจะเหยียบเบรกอะเด้งนะแต่ปรากฏว่ามันเหยียบคันเร่งไปเลยอ่ะมันก็เลยพรวดเข้าไปเลยเอาละความสูญเสียนะครับเรื่องของทรัพย์สิน

0: นะครับไม่ต้องห่วงครับแต่ชีวิตก็ยังปลอดภัยอยู่ไม่ถึงแก่ความตายแต่มันก็จะเป็นอุทาหรณ์นะเด้งน
1: ะ
0: คืออายุเจอครับ
1: ก็เป็นข่าวอยู่เลยแล้วว่า
0: 82อ่ะ
1: 82อ่ะคนขับอ่ะ
0: เออครับ
1: พี่แต่ว่าแต่ละคนเออก็แปลกเนาะคือแต่ละคนนะที่เนี่ยบาดเจ็บอ่ะอายุมากๆทั้งนั้นเลยพี่สุวิทย
0: ์
1: นี่ดูนะเนี่ยมานั่งไล่ดูนะคนที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะ
0: เออ62
1: นี่แปลกเนาะพนักงานชงกาแฟอยู่เท่าไหร่รู้ป่ะ
0: 60กว่าครับ
1: 61
0: อ่า61เนี่ยผมจริงจังอยู่2
1: แล้วก็และอีกคนนึงก็เป็นพนักงานชงกาแฟอีกคนนึง
0: ครับ
1: ผู้หญิงอ่ะอันนี้อาการหนักเลยนะที่บอกว่ามีอาการทางกระดูกฟกช้ำข้างในแล้วก็ขาซ้ายมีบาดแผลจากการถูกชนกระแทกอย่างแรงเนี่ยอันนี้ก็เป็นพนักงานชงกาแฟเหมือนกันอายุ68
0: อ้าวนายเห็นม
1: ั้ยแล้วอีกคนนึงเนี่ย
0: นี่
1: อันนี้ก็เป็นลูกค้าอายุ58
0: เอาละ
1: มีอาการทางกระดูกแล้วก็ขาทั้งสองข้างมีบาดแผลถูกกระจกบาดเนี่ยคือแต่ละคนเออก็แปลกเนอะอายุมากๆแบบนั้นเลยอะ
0: ครับที่เด้งรายงานข่าวเรื่องอายุไม่ได้บอกใบอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
1: ที่จะบอกว่าแปลกดีในช่วงเหตุการณ์น
0: ึ
1: งนะแต่ละคนที่ไปรวมตัวกันนี่คืออายุมากๆทั้งนั้นไล่มาตั้งแต
0: ่
1: คนที่ขับรถแล้วก็คนที่อยู่ในร้าน
0: ครับ
1: เนี่ยก็เนี่ยอย่างเนี้ยพนักงานที่เขาได้รับบาดเจ็บนะคุณมาสันก็บอกว่าคือมารู้ตัวอีกทีเหมือนตัวเองไม่ได้รู้สึกตัวอะไรเลยมารู้ตัวอีกทีคือตอนช่วงที่กระเด็นไปคนละทิศคนละทางแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้เคาน์เตอร์กาแฟนะครับก็คือว่าชนก่อนเคาน์เตอร์ก็กระแทกไปนะไปเลยนะถ้าไม่มีเคาน์เตอร์นั่นเองนะคือกระจกพวดไปกับตัวคนเลยเนี่ยนะโอ้ย
1: เนาะถ้าเคาน์เตอร์ขวางไปที่ตัวคนอันนั้นจะหนักหน่อย
0: อย่างไรก็ตามนะครับพูดถึงเรื่องตัวเลขอายุไปปั๊บเนี่ยนะผมนึกถึงประเทศญี่ปุ่นเลยเด้งนะอนาคตบ้านเรานะครับตอนนี้ก็จะคล้ายๆทางญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่ถึงญี่ปุ่นเต็มที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นนะครับส่วนใหญ่นี่นะก็คนอายุทั้งนั้นนะครับเด้งมีอายุทั้งนั้นนะครับอยู่ในร้านขายของอยู่เป็นครับเป็นคนขายบ้างเป็นคนทำความสะอาดบ้างครับเด้งนะสมัยดูรปภ.สิครับตรงนี้เด้งนะโอ้โหอายุเยอะๆกันทั้งนั้นแหละครับถ้าสมมติว่าโจรมาท่านจะวิ่งทันโจรหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะ
1: อ
0: ันนี้เป็นการส่งสัญญานะครับว่าอนาคตเนี่ยรับรองนะครับผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมากขึ้นเอาดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าครับอายุครับเด้งนะถ้าเป็นอะไรไปก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะถ้าไอครับต้องไอเฮิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิบครับ
1: ค่ะแล้วก็พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิบ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซุ้มสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่

0: www.thaiasiacheer.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: เอาละค่ะถ้ามาในช่วงนี้นะคะพูดต่อยอดกันเลยนะถ้าไอต้องไอเฮิร์บเนี่ยแหละเพราะว่าช่วงนี้นะคะเริ่มเข้าหน้าฝนกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะอากาศก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆเนี่ยนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะคะจากไอเฮิร์บนั่นเองนะคะไอเฮิร์บสมุนไพรค่ะที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดเลยคือถ้าใครเนี่ยอยากจะชุ่มคอนะคะดูแลคอกินได้ทุกวันก็แนะนำนะคะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินเลยล่ะนะคะแถมยังชูการ์ฟรีอีกด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้ดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC นะคะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆนะก็คือชุ่มคอทุกวันเลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ดนะคะ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำคือทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายสุดๆเลยนะคะจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้ก็ง่ายนะคะคือสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปใกล้ที่ไหนก็แวะกันไปได้เลยค่ะแต่ว่านี่น่าสนใจนะเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะถึงร้าน CJ เนี่ยคุณทอมมี่คุณทอมมี่ศรีราชาเนี่ยเขาออกมาบอกเอาไว้ว่าร้าน CJ เนี่ยเขารับคนสูงอายุมาชงกาแฟเนี่ยนี่ก็เลยเปิดดู
5: เหรอครับเ
4: ปิดดูในกูเกิลเขาบอกว่าร้าน CJ Mall เนี่ยนะคะเขาจะมีโครงการ CJ Senior Plus คือวัยเก่าจะรับผู้สูงอายุเข้าทำงานโดยให้ค่าตอบแทน50บาทต่อชั่วโมงและหน้าที่หลักนะมักจะเป็นพนักงานร้านกาแฟเบาคาเฟ่หรือว่าจัดเรียงสินค้าภายในสาขานี่แหละก็เกณฑ์ของเขานะอายุ55ปีขึ้นไปหรือว่า60ปีขึ้นไปขึ้นอยู่กับรอบการเปิดรับเพราะฉะนั้นเราผ่านเกณฑ์ทั้งคู
5: ่โอ้เด้งมีเป้าหมายนะครับนี่นะคุณสมบัติถูกต้องหมดเลยยังไม่เด้งนี่นะข้อสำคัญคุณสมบัติมันจะเลยมากเกินไปหรือเปล่าเขาอาจจะไม่รับก็ได้เด้งนี่นะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะบริษัทนี้ดีจังเลยอ่ะรับผู้สูงอายุไปทำงานนะเด้งนะเออครับอยากให้มีแบบนี้เยอะจริงนะใช่ใช่เด้งนะ
4: ถ้าพูดถึงคนที่อายุแบบ60ขึ้นไปเนี่ยคือยังมีศักยภาพที่ทำงานได้เลยอย่างเราสองคนเห็นไหมคุย
5: ตัวเองเด้งเนี่ยเด้งยิ้มแบบมีความสุขมากเลยหน้าตาแดงด้วยโอ้ยหัวร้อนนี่นะเด้งเนี่ย
4: เพราะนั้นเนี่ยรับเยอะๆเนี่ยรับคนแก่ทำงานกันหน่อยคนแก่ก็ยังทำงานได้อยู่
5: ครับคุณแก่นะครับนี่นะอย่ามาเรียกคุณแก่นะเด้งนะถ้าไม่แก่จริงไม่อยู่ถึงขนาดนี้หรอกผู้มีประสบการณ์ดูจากริ้วรอยสิดูจากริ้วรอยสินับแข่งกันแม่เด้งนี่นะโอ้โหมีประสิทธิภาพนะครับทรงพลังก็สวทั้งนั้นเด้งนะครับนี่นะ
4: นี่คุณหนึ่งพันช่างก็บอกว่าในรถผมเนี่ยหลับตาคลำก็เจอแต่ไอเฮิร์บครับพี่อะแล้วรถเฮียล่ะ
5: อ๋อเหรอ
4: มีเปล่าม
5: ีครับมีนะมีหมดครับ
4: มีของแจกไงก็แจกไว
5: ้ใช่ใช่ไอเฮิร์บมอไปนะครับใช้สบายครับนี่นะครับผมแล้วชุ่มคออ
4: ่ะคุณบึ๊ดจำบึ๊ดนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยบริษัทเหล่านี้รับผู้สูงวัยเขาทำงานก็จะมีคาเฟ่อเมซอนมีโลตัสมีบิ๊กซีมีซีเจมอลมีซีเอ็ดแล้วก็มีอีเกียด้วยหรอแล้วก็โฮมโปรอ๋อเหรออุ้ยดีค่ะดีดีจัง
5: เลยเป้าหมายเราละ
4: ค่ะ
5: เด้งนะ
4: คุณเบิร์ดเขาแจ้งมา
5: ครับ
4: มาคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดบอกอะไรเนี่ยคุณเด้งบอลโลกครั้งนี้ไทยรัฐมีทายผลบอลทางไปรษณีย์อยู่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะ
5: ครับ
4: เราก็ไม่ได้เล่นบอลซะด้วยสิไม่ได้ดูบอลด้วยบทนี้ไม่ค่อยได้ดูอ่ะเพราะด้วยความที่เมื่อก่อนนี้ยังมีเมากับพวกน้องอะไรพวกนี้

0: ไอ้บ้านจะมาเดี๋ยวนี้ก็ว่าเออขาดคนเมาส์มอยเรื่องบอลก็เลยไม่ได้แบบสนใจดูสักเท่าไหร
1: ่
0: อ่ะแล้วก็คุณรัฐเอ็นรอยนะบอกว่ารับหลายที่ครับกาแฟพันธุ์ไทยก็รับเหมือนกัน
2: โอ้เลยครับเอ๊ะกาแฟพันธุ์ไทยแต่แถวบ้านผมนะครับ
0: เนี่ย
2: น
0: ะตรงข้ามวันหลังสังเกตดูนะ
2: มีแต่สาวๆหมดเลย
0: อ้าวเหรอ
2: เออเออแต่เขาไปผมไปซื้อกาแฟปั๊บนี่ครับ
0: วันหลังลองถามพี่สุย
2: เรียกผมลุงทุกทีเลย
0: แล้วเป็นไงสะดุ้ง
2: เหรอเดี๋ยวเรียกลุงดีนักบอก
0: แขน
2: เดี๋ยวมีเรื่อง
0: แล้วก็มาที่คุณชนิวัฒน์ใหม่ค่ะสวัสดีครับพี่เด้งสังคมเข้าสู่อายุเยอะจริง
2: ๆครับ
0: แต่ดูดิหน่วยก็น่ามีต่อเลยบอกว่าเซเว่นรับผู้สูงวัยอายุ 60-75 ปีรายได้วันละ400
2: เออครับผสมผสานกันอีกเซเว่น
0: 400นี่ก็พอดีเกณฑ์เลยใช่ไหม
2: เ
0: กณฑ์ของแบบเนาะ
2: ครับค่าจ้างขั้นต่ำ
0: เดินค่าต่ำ
2: ครับ
0: รีบบอกพ่อแม่เช็คเงื่อนไขอายุที่สมัครได้บางทีนะเบื่อๆนะว่างๆไปสมัครเซเว่นนะช่วยขายของขายของอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: อนาคตเรานะครับอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเรื่องนะ
0: ไม่มีได้ทำเนี่ย
2: ครับเราทำงานนะครับก็คือว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านเป็นนักข่าวนะต่อไปนี้นะครับอนาคตอาจจะเป็นบาริสต้าอย่างนี้เนาะโอ้เท่จังเลยนะบาริสต้าได้ไหม
0: แต่พอจะใส่อะไรเครื่องปรุงเครื่องปรุงไว้หน่อยนึงแก่แล้ว
2: แกเราอย่าพูดบ่อยสิเด้งนะกาแฟดำขนาดไหนนะครับแกขนาดไหนแกเท่าหน้าพี่เนี่ยคุณสั่ง
0: อ่
2: ะ
0: ก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลย
2: ไม่ต้องใส่นี่นะ
0: มาคุณพูนสุคุณพูนสุบอกว่าชิงเต่าอนุสาวรีย์ประวานว่าพี่เที่ยวหรอคุณพูนสุอิจฉาจังเลยเด้งอยากไปมากเลยเนี่ยชิงเต่าเนี่ย
2: ครับชิงเต่า
0: ชิงเต่าชิงเต่าเบียร์ชิงเต่าอะคือเยอรมันก็เคยอยู่ที่เนี่ยเขาไม่ยิ่งหลอกที่ตรงนี้หรือไงเนี่ยคุณมาขำน้อยนะคะเทศกิจสนามเป้าฉวยจังหวะไม่มีผู้ว่าตกลงกับผู้ค้าจ่ายเดือนละ1,000 บาทจ่ายไปแล้วแบ่งกันไม่ลงตัวแล้วอะไรเนี่ยกลับมาก็มาสั่งผู้ค้าห้ามขายไม่เป็นธรรมเลยคุณชิคเก้นไงคุณชิคเก้นคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะ
2: ครับ
0: แล้วก็คุณใบเตยคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีวันจันทร์เข้ามาคุณติ๊กคุณติ๊กก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวกดดันเพื่อที่จะให้เราประชุม JBC ว่าเราไม่พอใจที่กัมพูชาเนี่ยใช้การประนอมภาพบังคับ
2: ครับ
0: เราก็เลยประกาศเอาไว้ว่าจะหยุดการพูดคุยทุกอย่างเขาก็เลยเคลื่อนไหวกดดัน
2: ครับ
0: คุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุดกับเด้งค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็คุณปองพลนะก็บอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งแล้วก็คุณสุวิทย์ครั้งที่รอบ3กองทัพอากาศช่วย
2: ช่วยเป็นไงฮะไปพนมเป็น
0: จัดการบ้านคุณเส้นออกจากแผ่นที่โลกไปเถอะจะได้จบสักที
2: ครับคนไทยสุดใหญ่ก็คิดอย่างนั้นนะเด้งนะ
0: คุณฟุกรถตู้คุณฟุกรถตู้ค่ะบอกว่าป่วยหนักอุ้ยจริงป่ะป่วยหนักเป็นอะไรอ่ะคุณฟุกบอกป่วยหนักเกือบตายคิดถึงประวิตรกับพี่เด้งนึกว่าจะไม่ได้กลับมาฟังแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นใกล้ปกติแล้วครับเป็นอะไรอ่ะ
2: เอาขอให้หายไปขอให้หายไป
0: เขาบอกว่าการดีขึ้นเป็นปกติแล้วพี่สวิต
2: อ๋อเหรอฮะครับ
0: บอกเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าป่วยเป็นอะไรแล้วหายได้ยังไงป่วยอยู่นานไหมคุณตู้เล่ามาเลยอยากรู
2: ้ครับ
0: เรื่องแบบนี้คนแก่คนสูงวัยอยากรู้คุณแววดาวค่ะคุณสวิตใกล้เกษียณหรือยังคะโอ้โหใกล้เกษียณ
2: ใกล้เกษียณแล้วคร
0: ับ เลยเกษียณค่ะต้องบอกว่าเลยเกษียณอย่าบอกใกล้เกษียณฟังตั้งแต่สาวๆตอนนี้อีก2ปีกว่าก็จะเกษียณแล้วค่ะนี่คุณแววดาวที่ไม่เกษียณเลยหัวเราะคุณ WH รับผู้สูงอายุทำงานจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้รับทุกสาขาเอาหรอ
2: ครับ
0: แล้วคุณอบดินบอกว่าพี่เด้งเป่าวิทย์สนใจสมัคร CJ สาขาคลองจันบ้างไหมครับ
2: อ๋อคลองจันเลยไก่บ้านไปหน่อย
0: คลองจัน
2: แถวดอนเมืองแถว
0: เราได้50 บาทต่อชั่วโมงถ้าเราทำงานกี่ชั่วโมงถึงจะได้
2: 50 20 200ครับ
0: ก็4ชั่วโมง
2: สี่ชั่วโมงควงกลับไปอีกนะครับเบิ้ลไปสอยจะเป็น8ได้ไหมเด้งวัยนี้นะน่าจะได้นะเด้งนะโอ้โลภมากไปหน่อยละมั้งเนี่ย
0: ทำแถวบ้านได้ไหมอ่ะถ้าแถวบ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางก็คุ้มอยู่นะ
2: ใช่ใช่
0: คุณโจมิเตอร์ก็บอกว่าคุณฟุกรถตู้ป่วยกับเขาเป็นเหมือน

0: กันเหรออ้าวก็ต้องป่วยเป็นสิคุณมาสเตอร์เล็กนะคะบอกว่าทองใกล้หมดเวลาต่ำแล้วครับทยอยซื้อได้ครับคุณเบิร์ดบอกว่าดูซีรีส์จีนแนวตั้งบ้างไหมมีเรื่องไหนตลกตลกแนะนำไหมดูจนแบบจำชื่อไม่ได้เลยอะกุลโดมแบบบ้าซีรีส์แนวตั้งมากจนตอนนี้เลิกบ้าแล้วกลับมาดู Netflix เหมือนเดิมแล้วคุณฟลุ๊กรถตู้บอกว่านอนน้อยวูบครับด
1: ี
0: ที่ไม่ได้ขับรถ
1: โอ้ระวังระวังนะครับ
0: นอนน้อยนอนเนี่ยใช่เรื่องนอนน้อยเนี่ยเป็นปัญหาของบุรดมเหมือนกัน
1: ครับ
0: เออนะว่าต่อเลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณด้วยนะครับพี่สมใจจากบ้านนานครนายกนะครับก็แจ้งข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าโอ้แดดแรงมากว่าอย่างนั้นนะนะก็นะครับพี่เดี๋ยวนะครับพี่วาทีครับพี่วาทีทองคำคงแก้วครับโอ้โหขับรถครับนะครับกลับบ้านฟังทุกวันครับเองกันนะโอ้ขอบคุณมากนะครับนี่นะทันสมัยนะครับพี่วาทีนี่นะเอาวันนี้ข่าวใหญ่ของโลกข่าวนึงก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับที่ทางด้านนายกอังกฤษนะครับได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเองนะ
0: ร้องไห้ด้วย
1: เออครับนี่นะคริสตาเมอร์ครับประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษครับผู้นำพรรครายงานยอมรับนะครับว่าเหตุจากว่าพรรคเนี่ยไม่เชื่อมั่นครับไม่มีรัฐมนตรีส่งเสียงหุนด้วยเด้งคาดกันว่านะครับกันยานี้นะครับจะได้นายกผู้นำพรรคคนใหม่ด้วยครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่ของโลกนะครับที่ทาง BBC ของอังกฤษนะครับรายงานข่าวเรื่องของนายเคสตาร์เมอร์ครับประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกอังกฤษแล้วก็ผู้นำรายงานอย่างเป็นทางการครับโดยการประกาศที่ว่านี้เกิดขึ้นจากหน้าบ้านพรรคนายกเลขที
0: ่
1: 10ถนนดาวนิ่งนี่เป็นฉลากของเขาเองนะนะครับท่ามกลางการจับตาของสื่อมวลชนและก็สมาชิกคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเดวิดแลมมี่ครับรองนายกอย่างนี้ครับแต่เหตุผลเบื้องหลังในการตัดสินใจคราวนี้นะครับสตาร์เมอร์บอกว่านะครับในช่วงการแถลงข่าวนี่นะเขาตัดสินใจลาออกตำแหน่งนะครับยอมรับว่าพรรคของเขาไม่เชื่อมั่นว่าเขาเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่จะนำพาประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปได
0: ้
1: ผมได้ยินคำตอบแล้วนะครับและก็ยอมรับคำตอบนั้นด้วยความเข้าใจนะครับเรื่องการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง2ปีหลังจากที่พรรคแรงงานคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลายเมื่อปี67ครับซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่น่าจดจำรายงานระบุว่าในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนการประกาศนะครับสตาร์เมอร์ได้ใช้เวลาในการพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ท้าทายแล้วก็มีข้อมูลว่ารัฐมนตรีในคณะได้แจ้งให้เขาทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ยังไม่ยั่งยืนยิ่งไปกว่านั้นไม่มีรัฐมนตรีคนไหนออกมาสนับสนุนเขาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยพูดง่ายๆว่าโดดเดียวเด้งนะซึ่งเป็นสัญญาณนะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ภายในพรรคแล้วนะครับซึ่งในใจความสำคัญของสุนทรพจน์สุนทรพจน์การลาออกนะครับนายคนนี้ก็ได้อำลานะครับเชื่องถือว่านี่ครับบางช่วงบางตอนนะว่าเป็นช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของเขานะครับที่ลาออกจากตำแหน่งคราวนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าเขาเสียใจเด้งแล้วก็จะกลับไปทำหน้าที่นะเป็นสามีแล้วก็พ่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆแล้วก็ภรรยาของเขาก่อนที่จะมีการสวมกอดภรรยาแล้วก็เดินทางกลับเข้าไปในบ้านพักเลขที่10ถนนดาวนิ่งซึ่งสถานการณ์ต่อไปนี้ครับเด้งนะน่าจับตามองนะครับว่าพักของเขานะครับพักแรงงานเนี่ยจะได้ใครนะครับมาเป็นหัวหน้าพรรคใหม่เพื่อจะต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเอ๊ะพูดอย่างนี้นะเขาก็ฟังคนอื่นเมื่อคนอื่นเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยหมดเลยเขาก็เลยไปเลยนะเด้งเนี่ยเรา
0: ไม่ก็คือเขาบอกมันเป็นปัญหากบฏภายในพรรคอ่ะ
1: ครับ
0: คือไม่ได้มีปัญหาอะไรในสภาเป
1: ็
0: นปัญหาภายในพรรคของตัวเองก
1: ็
0: เลยทำให้ตัวเองต้องแบบปิดฉากการเป็นนายกรัฐมนตรีในการแค่เป็น2ปีเท่านั้นเองค่ะก็นายกอังกฤษก็จะเปลี่ยนกันแล้วนี่ไงใครก็บอกว่าบ้านเราเปลี่ยนนายกบ่อยประเทศอื่นเขาเปลี่ยนนายกบ่อยเหมือนกัน
1: บ่อยนะ
0: ไม่ได้แตกต่างไปจากกัน
1: แต่ญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เปลี่ยนบ่อยนะแต่ผู้หญิงคนนี้ท่านก็อยู่ดูท่าทางจะยาวเหมือนกันนะเด้งนะ
0: อ
1: ืมครับ
0: เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ถูกพูดถึงกันเยอะนะเพราะว่ามี2เยาวชนนะคะที่ก่อเหตุอายุ15เท่านั้นเองค่ะ
1: 15กับ14อ่ะเด้ง
0: ก่อเหตุยิงในโรงเรียนมัธยมนะคะของฟิลิปปินส์แล้วก็มี ผู้เสียชีวิตเนี่ย3 รายแล้วก็บาดเจ็บ5 รายและตำรวจก็สามารถควบคุม

0: ตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะคะและเยาวชน2รายนี้นะคะก็ก่อเหตุยิงนะคะในโรงเรียนมัธยมทางภาคกลางนะของฟิลิปปินส์เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะคะแล้วทางสำนักข่าวสินหัวเองเขาก็รายงานว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตอนประมาณสัก9โมงก็ในช่วงในขณะที่กำลังมีการเรียน
1: กำลังเรียนเลย
0: ตามปกตินั่นแหละภายในโรงเรียนนะคะแล้วตำรวจเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยรายแรกได้คืออายุ15ปีเป็นนักเรียนเทียบเท่าแล้วก็ชั้นม.3 ก็ถูกจับกุมตัวได้ในโรงเรียนเลยค่ะส่วนผู้ต้องสงสัยอีกรายเนี่ยเป็นเยาวชนเหมือนกันก็ถูกจับกุมตัวได้ในขณะที่พยายามจะหลบหนีซึ่งในคลิปวิดีโอนะคะบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขาจะเปิดเผยให้เห็นเลยในช่วงนาทีที่เกิดเหตุในการกราดยิงเนี่ยมันจะมีเสียงดังขึ้นหลายนัดเลยนะคะภายในห้องเรียนก็ทำให้นักเรียนเอ่ยครูเอ่ยเนี่ยต่างพากันหมอบลงกับพื้นนะคะเพื่อหาที่กำบังเบื้องต้นนะคะทางการฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่เปิดเผยนะคะแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุในขณะที่ตำรวจเองก็กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะก็สื่อต่างประเทศนะปกติเนี่ยเวลามีเหตุการณ์แบบนี้เขาไม่ค่อยลงรายละเอียดถ้าบ้านเราเนี่ยโอ้โหลงรายละเอียดกันถึงกึ่นเลย
1: ครับไม่ค่อยได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เท่าไหร่นะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยปกติแล้วนะครับเหตุการณ์อาชญากรรมใช้ปืนนะครับคล้ายๆบ้านเรานี่แหละแต่ประเภทการยิงในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมเด้งนะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบได้นะครับแนวทางการสืบสวนนะครับ
0: ก็คงแบบพวกลัทธิเอาอย่างแหละ
1: แต่ปืนก๊อกนะเด้งนะเด็ก2คนนะครับมีปืนก๊อกด้วยนะโอ้ปืนก๊อกนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมเด้งนะเอามาได้อย่างไรรวมทั้งนะครับปืนจุด38กระบอกหนึ่งนะครับที่ยึดมาได้นี่นะโอ้น่ากลัวนะครับเอาแต่บ้านเรานะครับพ่อบ้านแม่บ้านไข่เป็ดปรับขึ้นราคาอีกนะครับ6บาทต่อแผงนะเด้งนะครับเริ่มมาวันนี้แล้วครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่นะครับได้แจ้งสมาชิกชมรมแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ครับเรื่องของการปรับขึ้นราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มเกษตรกรโดยปรับราคานะครับเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองครับหรือเทียบเท่าก็6บาทต่อแผงนั่นเองนะส่งผลให้วันนี้นะครับราคาใหม่อยู่ที่4บาท60สตางค์ต่อฟองเด้งนะครับซึ่งการปรับราคาดังกล่าวนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งถ้าหากเปลี่ยนแปลงนะครับราคาชมรมผู้เลี้ยงเป็ดก็จะแจ้งให้สมาชิกแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดได้ทราบต่อไปนะครับเหตุผลก็เอาต้นทุนนะเด้งนะนะครับต้นทุนสูงรวมทั้งอะไรครับตอนนี้หน้าฝนด้วยนะครับเอ้าเป็ดจะชอบหรือไม่ชอบไม่ทราบได้นะครับเพราะอะไรครับฝนก็จริงแต่มันร้อนนะเด้งนะอารมณ์เป็ดก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับก็เอ้ามีปัญหานะครับไข่เป็ดก็ราคาเพิ่มส่วนตัวเป็ดนะครับถ้าอายุมากมากแล้วเป็ดนะครับแทนที่จะร้องกราบกราบกราบกราบก็ต้องร้องลาบลาบลาบลาบลาบแทนนะเด้งนะ
0: และที่หลายคนนะสงสัยนะว่าในหลวงพระราชินีจะเสด็จฝรั่งเศสหรือเปล่าตกลงเนี่ยมีการยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังคงกำหนดการเดิมค่ะนั่นก็คือจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะคะในฐานะอาคันตุกะระหว่างวันที่28มิถุนายนนี้นะคะจนถึงวันที่3กรกฎาค
1: ม
0: ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามคำทูลเชิญค่ะของมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศนะคะโดยสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการครั้งนี
1: ้
0: มีความพิเศษตรงที่ว่าจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะคะที่มีกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยมีรายงานหมายกำหนดการเสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานผลิตเครื่องบินของบริษัท Airbus ในที่เมืองตูลูสด้วยแล้วก็ทางการฝรั่งเศสเนี่ยเตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติค่ะนั่นก็คือการจัดทหารม้ากองเกียรติยศและถวายกุญแจนครปารีสก็รอติดตามเชื่อแน่ว่าจะเป็นข่าวที่ทุกคนรอเฝ้าติดตามกันแบบ
1: ใจใจครับเด้งเนี่ย
0: คือคนชอบชอบอยู่แล้วว่าในการติดตามเนี่ยคือหมายกำหนดการเนี่ยคร่าวๆกันออกมาเนี่ยนะคะจะมีพิธีถวายเหรียญพระยาข้ามด้วยเนี่ยนะคะที่ทางประธานาธิบดีมาครงกับพระยาเนี่ยจะจัดขึ้นค่ะที่ทำเนียบประธานาธิบดีและนะแน่นอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆรวมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการค่ะราชภัตราสุสากลนะคะส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยสืบสานพระราชปณิธานนะคะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสและบริษัทโรงงานผลิตอากาศยานแอร์บัสอย่างที่

0: เอาให้ฟังเลยนะคะก็เนี่ยเป็นรายละเอียดคร่าวๆที่มีกันออกมา28มิถุนายน3กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: โอ้นะครับอากาศก็ร้อนด้วยในฝรั่งเศสนะเด้งนะกับท่านผู้ฟังสนใจมากนะครับเรื่องของอายุเยอะๆนะครับไปทำงานนะได้นะสถานที่หลายแห่งนะครับเขาก็เปิดรับนี่นะก็ขออนุญาตนะครับแจ้งข่าวสารอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้นะ

0: เพราะว่าได้กับกรมกิจการผู้สูงอายุครับจับมือกับ CPO เด้งนะเปิดรับสมัครทำงานที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นนี่แหละครับรายได้วันละ400บาทครับรับหลายตำแหน่งด้วยนะทำงานไม่นะครับเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนะครับมีงานทำแล้วก็มีรายได้เสริมในวัยเกษียณนะเด้งนะโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับร่วมเดินหน้าเขาใช้คำว่าโครงการนี้เด้งนะโครงการผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันนะครับเปิดให้ผู้สูงอายุนะครับไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุที่บอกว่าแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่นะเด้งนะแต่เป็นผู้ที่มีศักยภาพครับนะไม่ใช่มนุษย์ลุงมนุษย์ป้านะครับต้องมีศักยภาพครับแล้วก็ต้องการสร้างรายได้เข้าทำงานเพื่อส่งเสริมการมีทำแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเปิดรับ2ตำแหน่งงานครับคือพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถเออเล็งไปก่อนนะครับผมเนี่ยลานจอดรถนะเด้งนะ
1: ได้ติดด้วย
0: เออครับคุณสมบัติถึงเกณฑ์เลยเด้งนะของเรานะเด้งนะคุณสมบัติผู้สูงผู้สมัครครับอายุระหว่าง60ถึง75ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวสามารถทำงานได้6วันต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ทำงานจังวันละ8ชั่วโมงอ่ะเด้งนะเห็นไหมค่าตอบแทนนะครับรายได้400บาทต่อวันครับซึ่งโครงการนี้เป้าหมายนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่ได้ใช้สุขภาพตนเองนี่แหละประสบการณ์ในการทำงานนะครับทำงานมาแล้วนะครับประสบการณ์ที่ได้มาเรียนรู้ต่อไปแล้วก็สร้างต่อไปเด้งนะครอบครัวก็จะได้มีความสุขด้วยครับช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นพลังสำคัญของสังคมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่ฟังอยู่ตอนนี้ท่านสามารถนะครับติดต่อได้เลยนะนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกให้ดึงเอานะครับจดไหมนะครับพร้อมประกานะครับดินสอโอ้โหไม่รู้ประกานะครับกระดาษมานะครับสายด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์ครับโทรศัพท์ 1,300 ตลอด24ชั่วโมงหรือโทรไปที่ CPO ก็ได้ครับนี่นะนะครับ CPO หมายเลขเอาบอกให้กันดีกว่าครับ063-226-2565ครับอีกเบอร์หนึ่ง089-126-9929ผมเมมไว้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากเลย
1: นี่คุณผู้ฟังนะคุณใบเตยก็บอกว่าอย่างพี่สวิตกับคุณเด้งเนี่ยต้องเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นผู้จัดการค่ะ ผู้จัดการก็จะรับไหมล่ะ400
0: ครับ
1: นี่เห็นข่าวนี้แล้วน่าตกใจไม่น้อยอ่ะพี่สวิตเป็นข่าวที่ร้านไก่ทอดในญี่ปุ่นเขาบอกว่าเบื้องหลังความอร่อยของร้านไก่ทอดญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลระดับประเทศความลับของเขาก็คือน้ำมันมีอายุ66ปีคือถูกนำกลับมาใช้ซ้ำจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: น้ำมัน
1: ใช้ซ้ำอย่างไรมันซ้ำได้หรอ
0: เออนั่นน่ะสิเออเออมันตรงข้ามนะได้เลยใช่ไหมคุณภาพ
1: เออแล้วก็บอกเป็นไก่ทอดที่แบบเป็นแชมป์ด้วยนะของญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะ
0: เออแปลกดีอ่ะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยร้านเนี่ยคือแบบเป็นร้านชื่อดังที่จังหวัดที่ซูโอกะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ากำลังกลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์เลยเพราะว่าเขาออกมาเปิดเผยเคล็ดลับความอร่อยที่ทำให้ร้านได้รับรางวัลระดับประเทศคือไม่ใช่สูตรหมักหรือว่าเครื่องปรุงอะไรนะแต่ว่าเป็นน้ำมันทอดค่ะน้ำมันทอดที่แบบสืบทอดต่อเนื่องมานาน16ปีโอ้โหเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะถูกเปิดเผยกันออกมาเนี่ยแหละจากเจ้าของร้านรุ่นที่3ด้วยสัมภาษณ์เอาไว้บอกหัวใจสำคัญของไก่ทอดประจำร้านคือน้ำมันทอดที่ได้รับการดูแลและส่งต่อมาตั้งแต่ร้านเปิดกิจการในปี2503เลยคือทั้งร้านไม่เคยทิ้งน้ำมันทอดทั้งหมดแล้วเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดแม้แต่ครั้งเดียว
0: เก็บเอาไว
1: ้ตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษนี่แหละแต่ว่าจะใช้วิธีเติมน้ำมันใหม่และดูแลคุณภาพอย่างต่อเนื่องมันจะดูแลไงเนี่ยทำให้รสชาติและกลิ่นหอมเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
0: เลยครับ
1: แล้วเจ้าของร้านก็เชื่อว่าน้ำมันเก่าที่ผ่านการใช้งานและดูแลมาอย่างยาวนานเนี่ยมันจะช่วยสร้างกลิ่นหอมที่ซับซ้อนและรสชาติเฉพาะตัวซึ่งไม่สามารถทำซ้ำได้ด้วยน้ำมันใหม่เพียงอย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ร้านเนี้ยแตกต่างไปจากร้านไก่ทอดทั่วไปน่ากลัว
0: อย่างนี้ต้องพาดหัวนะครับว่าของเก่าอย่าทิ้งใส่มิ้งดีกว่า
1: อะไรอ่ะ
0: พาดหัวให้ฟังเรื่องน้ำมันนิดเดียวนะครับอยากจะไปดูประเทศมาเลเซียไหมเขาจะลดราคาน้ำมันดีเซลนะครับเหลือ16บาท 65สตางค์เริ่ม1กรกฎาคมนี
1: ้ที่ไหน
0: มาเลเซียได
1: ้
0: เออใช่นี่นะ
1: เดี๋ยวคนแถวหาดใหญ่เนี่ยลงไปเนี่ย

0: ิมแน่เลยเด้ง
1: ก่อนจะลากันไปนะคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บนะคะ
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับไพศาลคร
0: ับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
0: ่
1: ะ
0: มาพบกันช่วงค่ำนะครับเมื่อเช้าคุณอัญกับผมคุยกันเรื่องแอปส่งอาหารของจีนย่านห้วยขวางแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะรอฟังเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นหน่วยงานไหนก็ไม่ทราบได้ล่ะแต่เดาๆว่าน่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการชี้แจงหรือแถลงอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าวันนี้คุณภูมิพงษ์ไดยนาภากรนะคุณอันอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่ากรมทะเบียนการค้าเดิมนะฮะก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับบอกกรณีแอปส่งอาหารของจีนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี3แอปพลิเคชันซึ่งจดทะเบียนบริษัทในไทยเป็นธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการน
1: ะ
0: ดังนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการถือหุ้นซึ่งพบ1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทยังสถานะเป็นการลงทุนของคนไทยทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่องแต่ยังพบเป็นการเปิดบริการตามปกติอยู่นั้นย้ำว่าในกระบวนการมีช่วงเวลาการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนกฎหมายจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้การปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีที่ขยายผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีลงลึกไปตรวจสอบกลุ่มวิชาชีพทนายความผู้ทำบัญชีเป้าหมายระยะแรกเนี่ยตรวจสอบไปยังสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว8จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาอ้าวเลยไปไกลนู่นเลยที่เขากำลังคุยกันนี่กรุงเทพนี่เองนะ
1: ก็จะปรับโนมินีฮะก็จะปรับโนมินีทีนี้คนที่จะจัดการเรื่องโนมินีให้แบบ one stop service เนี่ยก็ต้องเป็นพวกนักกฎหมายอะค่ะผู้สำนักงานกฎหมายที่รับทำมันจะมาญาตินี่เลยค่ะถ้าตะวันออกกลางสำนักนี้ถ้าจีนสำนักนี้ถ้าเยอรมันถ้าพวกรัสเซียบริษัทนี้ชำนาญจะไปแนวนั้นค่ะพิศาลเขาจะมีความชำนาญคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพวกนี้โนมินีพวกนี้โนมินีสายจีนนะคะถ้าอยู่ชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาพบผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติถึงร่วมลงทุนเดี๋ยวนะฮะผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักเข้าไปถือหุ้นเลยล่ะคือจัดคนในสำนักเข้าไปถือหุ้นด้วยเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: 2,040 บริษัทเป็นธุรกิจหลากหลายประเภทมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาทเฉพาะมีบางคนนะคนของบริษัทเนี่ยไปถือหุ้นให้ลูกค้าถึง212บริษัทเฉพาะคนคนนี้คนเดียวเนี่ย247ล้านค่ะมันไม่ใช่ปกติของนักทำบัญชีที่ต้องเข้าไปถือหุ้นแต่เขาตามใดที่เขาก็รับจ้างถืออะแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจค่ะถามว่าแล้วพวกนักบัญชีพวกเนี้ยเขามีจรรยาบรรณมีกฎหมายอะไรไหมมีค่ะวันที่30มิถุนายนนี้จะเชิญนายกสภาทนายความและนายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานกรรมการมารยาททนายความคณะกรรมการจรรยาบรรณบัญชีและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี7สมาคมเพื่อหาแนวทางดูแลผู้ทำบัญชีที่มีอยู่กว่า 80,000 คนทั่วประเทศจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยึดใบอนุญาตทนายความก็ยึดไปยึดใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีก็ยึดไปแล้วก็ไปถือหุ้นไป
0: มันก็มีแนวทางมีหลักว่าจะทำยังไงได้แต่ว่าปัญหาคือว่า

0: ะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าทำได้หรือเปล่า
1: ถามว่าระหว่างเป็นนักบัญชีเป็นทนายความกับไปเป็นนอมินีให้ต่างชาติอะไรได้อะไรได้ดีกันนะก็สื่อเวลาทำผิดน่ะเขายังลาออกจากสมาคมผู้สื่อข่าว
0: คร
1: ับใช่ไหมคะสมาคมประเทศอะไรจะเป็นนักบัญชีเป็นทนายความรายได้ก็โอเคเท่านั้นเป็นนอมินีให้ต่างชาติดีกว่า
0: คือมันต้องยอมรับว่าเราระบบที่เราวางไว้เนี่ยมันหลาหลวมอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำยังไงให้มันขันนับให้มันดูจริงจังแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นกลไกโดยฝ่ายการกำกับดูแลกันเองโดยวิชาชีพต่างๆเขานะวิชาชีพด้านกฎหมายวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรกันได้จริงจังหรอกนะพอธุรกิจมันก็ความเป็นธุรกิจมันก็ยังเป็นด้านหลักอยู่นะเพราะว่าเขายึดมั่นในวิชาชีพเขาแต่ว่าเขาก็ต้องทำมาหากินนะพูดง่ายๆคราวนี้ถ้ายึดมั่นมากแล้วมันทำมาหากินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ใช
1: ่คือจริงก็เลือกแล้วล่ะจะมายึดอะไรก็ยึดไปเถอะมันมีดีถ้าทางจะได้รายได้ดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มา
1: พอหลังๆเราก็ไม่เห็นบทบาทของสภาทนายความสมาคมทนายความในเข้ามาพูดมาเตือนเรื่องอะไรพวกนี้นะคะยังมีอยู่ไหมคะ
0: ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เนี่ยเขาบอกเรื่องนอมินีแล้วก็มีบริษัทสำนักงานทนายความผู้ตรวจสำนักผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์เกาะสมุยเกาะพังงาที่ภูเก็ตพังงากระบี่ที่มันมีชาวต่างชาติมาลงทุนทำรีสอร์ททำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากมายเนี่ยแล้วใช้คนไทยเป็นนอมินีอยู่ก็รู้กันอยู่นอมินีแน่ๆแล้วก็สำนักงานทนายความสำนักงานบัญชีเนี่ยก็เป็นคนทำให้เขาดูเรื่องข้อกฎหมายดูเรื่องการจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเพราะว่าเขารับจ้างทำรูปแบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก
1: ็ไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลยนะคะที่ไพศาลเตือนบรรดาทนายความด้วยกันอย่าทำเช่นนั้นนะเป็นการไม่มีเกียรติ
0: เราจะตรวจสอบอ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: เราต้องมีการตรวจสอบภายในเราอะไรเงี้ยด้วยไม่มีนะครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ก็อยู่ที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะเข้าไปเล่นงานในทางคดีได้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้ถ้าไปฟ้องสำนักงานทนายก็ไม่กลัวเลยเพราะชีพเขาสู้ดีไปฟ้องสำนักงานบัญชีเขาก็มีสำนักงานบัญชีเขามีสำนักงานทนายเขาพร้อม
1: อยู่ด้วยกัน
0: เพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าคุณก็เหมือนผมอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าคุณไปล้อมจับมือปืนอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ต้องเตรียมตำรวจที่มีฝีไม้ลายมือที่เอาให้อยู่อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถที่จะตั้งรับหรือตอบโต้คุณได้หนักหน่วงนี่ก็สรุปว่าเนี่ยก็กรมธุรกิจการค้าเขาก็ทำได้ระดับที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการจดทะเบียนนะแต่ว่าเขาจดทะเบียนมาเขาก็จดมาเนี่ยก็เห็นอยู่ละสองบริษัทนี่ก็มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อีกหนึ่งบริษัทเนี่ยต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กันแล้วเข้าไปตรวจสอบดูแต่ว่าในส่วนว่ามันจะมีนอมินีอะไรหรือไม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นส่วนอื่นละมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาทั้งหมดนะ
1: ค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะพี่ไพศาลวันนี้ได้ฟังบรรดาผู้ว่าคนที่เขาเป็นไรเดอร์ให้สัมภาษณ์เขาทำมาเป็นปีแล้วนะคะและแอปพวกนี้ก็เปิดมานานแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อวานเมื่อเช้าพี่ไพศาลบอกจะไปทำอะไรนะที่เรียนบอกว่าไม่คุ้มหรอกมัน
0: ก็จัดรายการมันช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันว่างก็เลยว่าจะไปขับเป็นไรเดอร์คราวนี้เราสั่งสงสัยก็ไม่รับอ่ะเพราะว่าแม้กระทั่งจะไปซื้อรถเนี่ยจะไปกู้ไฟแนนซ์เขาบอกไม่ได้เกิน65แล้วไม่ให้กู้แล้วก็เลยคิดว่า

0: ไปรับจบรับไปทำอะไรเงี้ยก็อาจจะควบคุมไหมอายุเยอะๆคงไม่ยอม
1: รายได้ดีด้วยค่ะวันนี้ฟังที่ให้สัมภาษณ์เสือนะคะ
0: ค
1: ไม่รู้โม้หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่แบบไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเขามีรายได้อาทิตย์สัปดาห์หนึ่งอะประมาณหมื่นหนึ่งอะค่ะ
0: อาชีพอะไร
1: ก็คือตัวเนี้ยขับไอ
0: ้ Rider.
1: สีเหลืองเนี่ยค่ะไรเดอร์สีเหลืองของจีนเขาเนี่ย
0: โอ้ยโกคู
1: เขาบอกเขามีรายได้อะแบบก็เหนื่อยหน่อยแต่เขาได้แน่ๆน่ะอาทิตย์หนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งถ้าอย่างนี้เขาก็ได้เดือนประมาณ40,000นะคะที่ในสารเขาบอกดีมากเลยเขาบอกดีมาก
0: ไอ้บอกดีมากเลยคนย้าย
1: ใช่ค่ะเขายังชวนให้คนอื่น
0: จากชมพูย้ายไปอยู่ไอ้เท่งเจียนี่หมดเลย
1: จะพูดจีนได้หรือพูดจีนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาทำได้ค่ะเออชวนให้ย้ายมาอยู่ได้ซ้ำไปก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าอันดับแรกก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นไรเดอร์ก็มีรายได้ดีประมาณอาทิตย์ละหมื่นนะคะแล้วก็ถ้าอายุเดี๋ยวนะมีเซเว่นนะคะวันนี้เขาเปิดรับอยู่นะคะงานผู้สูงอายุวันนี้ทำงานที่ร้านเซเว่นรับวันละ400บาทสำหรับวัยเกษียณค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออายุ60ไปแล้วเข้าไปทำได
1: ้รับหลายอัตราทำงานไม่หนักค่ะ
0: เขาให้ทำอะไรบ้าง
1: ก็กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัทซีพีออเดินหน้าโครงการผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยนะตั้งชื่อโครงการนะผู้ใหญ่ที่ไหนจะจำได้ผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเก
0: ิน
1: จำไม่ได้ละ
0: ก็บอกช่วยคนแก่กันนั่นแหละเอาตรง
1: ๆใช่ไหมฮะ
0: ม
1: ันมาก้าวไปพร้อมๆกัน
0: ตุ้มชูผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะหรือว่าสังคมยังต้องการท่านดูฟังดูรู้สึกปลุกระดมกันหน่อย
1: หรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพระดับไหนให้ไพศาลก็เราก็มีศักยภาพพอสมควรและยังต้องการสร้างรายได้เข้าไปทำงานในร้าน 7-Eleven เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยค่ะเปิดรับนะคะ2ตำแหน่งก็คือพนักงานดูแลพื้นที่ขายกับพนักงานดูแลลานจอดรถดูแลพื้นที่ขายหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าเรียงของหรือว่าคอยเก็บเงินขายด้วยนะแต่เขาใช้คำว่าดูแลพื้นที่ขายก็แล้วกันและอีกคนหนึ่งคือดูแลลานจอดรถลานจอดรถไม่ไหวเราเป็นปูนด้วยร้อน
0: ร้อน
1: อยู่ข้างในดีกว่านะฮะมีแอร์
0: คือจะไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูริมหน้าต่างก็สุนัขเขาก็จองไว้แล้วไปยืนอยู่ไปเหยียบหางมันกัดตัว
1: ไม่ไหวอ่ะถึงจะเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่เกษตรกรอยู่บนดินแต่พอมาอยู่ร้านจอดรถมันเป็นปูน
0: อ๋อแสดงว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นผมเห็นในร้านอะไรเนี่ยที่ของคาราบาวเขา
1: อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าCJ อ่ะฮะ
0: คือผมไม่ได้เคยเข้าไปร้านเขาหรอกแต่วันนี้มันมีข่าวที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยมีคุณปู่ท่านหนึ่งขับรถไฟฟ้าแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในร้านเลยฮะภายในร้าน CJ เนี่ยปรากฏว่าคนที่รับบาดเจ็บเนี่
1: ย
0: เป็นคนชงกาแฟกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเลยก็ทั้งลูกค้าและคนชงกาแฟบาดเจ็บทั้งคู่เลยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยบอกจะเหยียบเบรกก็เห็นกล้องวงจรปิดมาเลยนะเลี้ยวรถมาแล้วพวดตูมเข้าไปเลยอัดเข้าไปในร้านเลยตรงที่เขากำลังชงกาแฟอยู่
1: เคาน์เตอร์กาแฟ
0: เคาน์เตอร์กาแฟเขาชื่อบาวคาเฟ่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าคนชงกาแฟที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะว่า
1: เจ็ดสิบ
0: คนขับแปดคนขับเนี่ยที่บอกเหยียบ
1: ที่ขับรถไฟฟ้า
0: จะเหยียบเบรกไปเผลอเหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้อายุเขาจะว่า80แต่ผมยังขับรถเองนะแล้วก็คนชงกาแฟนี่ก็อายุ70ก็ผมก็เลยรู้อ๋อแสดงว่า JC ของเนี่ยคาราบาวเนี่ยเขาก็รับผู้สูงอายุนะเอาไปทำงาน
1: ค่ะใช่ค่ะเขาไม่ใช่ถามมาก่อนแล้ว
0: ไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่เซเว่นเจ้าเดียว
1: ค่ะก
0: ็ของคุณเสถียรของคุณเสถียรเขาก็รับด้วยครับ
1: เสถียรทำใช่ไหมคะคุณเสถียรอายุต้องระหว่าง60-75
0: อ๋อ70-75ด้วย
1: ใช่ค่ะ

0: ต่อรองพอได้ไหมคะ76
1: ผมเอ้จริงๆผมยังไม่ถึง7ผมยังไม่ถึง75ด้วยซ้ำแบบเป็น
0: โอเคโอเค
1: เคยได้ไงไม่รู้ยังได้พอได้
0: ยังได้อยู่นะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ละพี
1: ่ใช่ได
0: ้หัวใจมาขนาดนี
1: ้
0: สามารถทำงานได้6วันต่อสัปดาห์โอ้โหเราอายุก็60ถึง75จะให้ทำ6วันอีก
1: วันละ400
0: วันละ400เพื่อเงินเอาก็ได้
1: ไม่เหงา
0: วันละ8ชั่วโมงค่ะ
1: คือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ถ้ายังแข็งแรงกันเลยนะไม่เหงาเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยที่มันเฉาไปทำนู่นทำนี่400ไม่ได้เป็นเรื่องนะผมเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมดูในสารคดีนะ
0: ค่ะ
1: เป็นรองประธานบริษัทเกษียณน่ะแล้วมาทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกียวโต
0: ค่ะ
1: ลูกค้าไปกินมองดูเห็นคนเสิร์ฟอาหารดูบุคลิกแล้วก็โอเคมันช่วยเสิร์ฟแล้วก็อัธยาศัยไม่ตีดีเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นตำแหน่งก็อยู่ในระดับสูงมากเขาก็คนที่ทำสารคดีก็ไปถามเขาบอกอยู่บ้านมันก็คือมันก็เงียบเหงาไม่มีอะไรเพราะว่าลูกก็แยกบ้านไปแล้วภรรยาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยมาทำร้านอาหารมาทำร้านอาหารแล้วก็
0: เป็นพนักงานเสิร์ฟอะฮะ
1: เป็นพนักงานเสิร์ฟมาเป็นพนักงานเสิร์ฟ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เรื่องค่าลงค่าแรงก็ได้ตามอัตราปกติแต่ว่าไม่ได้ประสงค์อยากจะได้เป็นอะไรลงรายได้เลยเพราะว่าไอ้เงินที่มีอยู่แล้วก็พวกไอ้มันบำรุง
0: ประเทศ
1: ต่าง
0: ๆ
1: ของเขาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้มีอะไรทำ
0: ค่ะ
1: ได้มีกิจกรรมได้มีงานทำได้พบปะผู้คนก็อันนี้กรณีที่ญี่ปุ่น
0: มีคนเป็นห่วงพี่ไพศาลมากเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก่อนคุณสุดาการบอกใช่ค่ะพนักงานขับรถแต่เลิกงาน5โมงก็ไปขับแก๊ปมอเตอร์ไซค์ได้ประมาณ500บาทขับถึง3ทุ่มเสาร์อาทิตย์พันกว่าบาทโอเคมีขนาดขับไปบ่นไปนะเดี๋ยวเห็นเข้าไปบ่นกันไม่ได้น้อยคุณเทสุยะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อกี้บอกแล้วนะคะที่ทำหน้าที่จัดการพื้นที่ในร้านก็คือทำหน้าที่จัดของในร้านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณอะไรนะบอกว่าเพิ่งมีข่าวไม่นานคนติดยาเข้าไปปล้นเหล้าและพนักงานแทงพนักงานสาวในร้านจนเลือดโชคอ๋อทีนี้เขาก็บอกผู้สูงอายุที่เข้าที่คิดว่าจะเข้าไปทำงานนะว่าอาจจะต้องเจอกับลูกค้าหลากหลายประเภทนะคะถ้ามีความรู้ทางหมัดมวยมาสักหน่อยก็ยังดีค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ารับสมัคร 1,000 ตำแหน่งตกอำเภอละ1คนหรือเปล่าเขาพันตำแหน่งเลยได้ยินในข่าวยังไม่เขียนแต่รู้แต่ว่ารับ2หน้าที่นี้แหละ
1: ของ CPO เหรอ
0: ค่ะคุณชุศนาบอกไม่ไหวมากผมอยู่17แล้วทำอาทิตย์ละ3วันตอนบ่ายก็ทำได้แต่ไม่เหงาอยู่กับเด็กๆสดชื่นนะอ๋ออยู่มาลูกหลานโอเคค่ะนะคะ
1: สอนหนังสือ
0: สวัสดีค่ะ
1: จะไปช่วยสอนหนังสืออะไรนะเป็นไปได้
0: ค่ะค่ะผมโทรหาที่ทำไม่เห็นมีเลย6วันทำได้ลานหน้า 7-Eleven ก็แข็งแรงอยากจะทำแต่ไม่มีให้ทำ
1: เขารับอยู่ไปสมัครได้เลย
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วดิฉันผ่านไปเห็นปูนร้อนดิฉันไม่ลงหรออยากจะซื้ออะไรก็ไม่ลงร้อนน่ากลัวมากเลยไอ้ลานปูนหน้า 7-Eleven เนี่ย
1: เออจัดสินค้าอะไรต่างๆนะเพราะบางทีลูกค้าก็หยิบแล้วก็วางอีเลคเคขายใช่ไหมแล้วก็จัดวางเรียงอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่งานยุ่งยากอะไรครับ
0: มันละ400ก็โอเคค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณอันสักครู่เดียวครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่

0: cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา24นาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะฮะคุณอันครับ
6: ค่ะเดี๋ยวขออ่านข่าวนี้หน่อยนานๆอ่านข่าวแล้วมันทำให้เรารู้สึกโอเคเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเวลาดูทรัพย์สินของพวกนักการเมืองแล้วอะเขารวยมากอะค่ะรวยจนเรามีความรู้สึกว่าศักยภาพของเรามันถดถอยอะ
5: ก็ต้องดูบางคนดูถ้าดูอยู่บางคนอย่างถ้าไปดูคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยโอ้โหคุณธรรมนัสเพิ่งจะเห็นว่า
6: แค่1,200 ล้านเองค่ะ
5: พันกว่าล้านครับ
6: 1,200 ล้านแจ้งภรรยาคนหนึ่งแล้วก็อยู่กินฉันสามีภรรยาคนหนึ่งก็
5: แจ้งกี่คนสองคน
6: สองคนสองคนภรรยาที่ใช้นามสกุลพมเผ่าคนหนึ่ง215 ล้านแล้วก็คุณจุกจิกก็ศรีวิลาสใช่ไหมคะ170 ล้านแล้วก็คุณธรรมนัสเองก็ที่เหลือก็เป็นคุณธรรมนัสเกือบ1,000 ล้านแต่บ้านนี้ทั้งหมดนิยมเก็บเงินสดเฉพาะคุณธรรมนัสเงินสด200 กว่าล้านค่ะ
5: แจ้งว่าเก็บเงินสด200 กว่าล้าน
6: เงินสด
5: สองร้อย
6: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินสดเงินในบัญชี
5: อ๋อเงินฝาก
6: เงินในบัญชีเงินฝากผิดคือปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเขาจะเก็บเป็นเงินลงทุนเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณธรรมนัสเนี่ยมีทั้งหมด1,100 ล้านแจ้งว่าเก็บเป็นเงินในบัญชีเงินฝากเนี่ยค่ะ273 ล้านลงทุนในสลากออมสินพิเศษ11 ล้านที่ดิน92 แปลงในจังหวัดกรุงเทพปทุมสุทธิ์ปราการนครปฐมลพบุรีโคราชอุบลพะเยา114 ล้านเอาหลักๆนี้ก็แล้วกันสิทธิสัมปทาน40 ล้านส่วนภรรยาที่คู่สมรสใช้คำว่าคู่สมรสก็แล้วกันนะ209 ล้านค่ะเงินฝาก14.5 ล้านคุณจุกจิกนางสาวธนพรศรีวิราชผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไปดูแสงเหนือไปคุณจุกจิกแจ้งว่ามีทรัพย์สิน170 ล้านเฉพาะเงินฝาก31 ล้านเพราะฉะนั้นคู่สมรสเนี่ยเงินฝาก14 ล้านส่วนคุณจุกจิกเนี่ยเงินฝาก31 ล้านบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็ทรัพย์สินเยอะนะฮะบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของคุณจุกจิกเนี่ยมีทรัพย์สิน57 ล้านค่ะ
5: ไม่มีลูก
6: น่าจะ3 คน
5: โอ้เพราะว่าที่เอาไปดูแสงเหนือนะ
6: คุณธรรมนัสพูดเองว่าม
5: ีเด็กเล็กๆอยู่หลายคน
6: ค่ะคุณธรรมนัสพูดเองว่ามีลูกทั้งหมด8 คนค่ะ
5: ม
6: ีลูก8 คนค่ะแต่ข่าวเมื่อกี้ไม่สนุกฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้เอาข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะมีการเปิดเผยทรัพย์สินของคุณนิกรโสมกลางคุณนิกรโสมกลางที่มา

0: เป็น
1: รัฐมนตรี
0: รัฐมนตรีแทนคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกหวังสุภกิจโกศลเนี่ยค่ะแล้วก็คุณสุดาวันก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแฟนกันมีความตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
1: สื่อบางสำนักก็บอกว่าเป็นคู่ชีวิตบางก็บอกว่าเป็นสามีว่าเป็นแต่ว่าเอาจริงแล้วคือแสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้อยู่กินยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยสรุปว่างั้นใช่ไหม
0: ก็คิดเอาเอง
1: เพราะว่าเวลาเขาแจ้งทรัพย์สินเนี่ยคนมันจะบ่งบอกตามกฎหมาย
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีอยู่7ล้านค่ะไม่มาก
1: 7ล้านนี่ปกติ
0: ไม่ปกติค่ะน้อยไปค่ะ
1: ก็เห็นเวลาเขาแจ้งกันถ้าสมมติว่าไม่ได้มีบอลตกจากครอบครัวอะไรประมาณนี้แหละ
0: 8ล้าน8ล้าน2
1: ประมาณนี้ถ้าไม่มีมรดกครอบครัวไม่มีอะไรนะประมาณอย่างคุณไหมสิริกัญญาอะไรพวกนี้ก็คือเป็นสอสอมาประมาณ5ปี6ปีอะไรเงี้ยแล้วก็
0: มีที่ดิน4ล้าน5โรงเรือน3ล้าน
1: ก่อนหน้านั้น
0: มีเงินสดอยู่ 200,000 เงินฝากไปอยู่ 500,700 ค่ะ 57,000 ค่ะลงทุน 200,000
1: ไม่ถือว่ามากนะไม่ถือว่ามากนะ
0: น้อยเกินไปค่ะในความคิดของดิฉันนะคะน้อยเกินไป
1: คุณพ่อเป็นสสเก่านะคุณพ่อของคุณในสมกลางพ่อไม่เป็นสสหรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่น่าใจแต่เป็นตระกูลการเมืองอยู่นะเล่นการเมืองกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาละ
0: อย่างพวกไหมคุณไหมที่พ่อเขาเป็นเจ้าของรถสัมปทานวิ่งรถแถวเมืองชน
1: ไอซ์เขามีรถคันเดียวนะ
0: อ๋อเหรอคะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของสายอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อเนี่ยคุณไหมเขาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรรถยนต์เสร็จแล้วก็ออกเพราะว่าบริษัทปิดกิจการหรืออะไรไม่ทราบคุณพ่อก็รวบรวมเงินแล้วมาซื้อรถบัสแล้วเอามาวิ่งเป็นรถประจำทางเข้าใจว่าชลบุรีไปบ้านบึงเนี่ยวิ่งสายเนี่ยนะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ทำมาอยู่สองคนคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็เก็บตังค์คุณพ่อขับรถ
0: อ๋อขับเองอย่างนี้เลยเหรอคะ
1: ใช่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์รถเมย์อะไรต่างๆเลยเขาซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วก็มาวิ่ง
0: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซล
1: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลขายพวกอะไหล่เครื่องจักรพวกรถแท็กเตอร์พวกรถอะไรเงี้ยเครื่องจักรไอ้พวกไอ้เครื่องจักรหนัก
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาสัมภาษณ์เองนะก็ทีแรกผมยังนึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นลูกข้าพอดีอ๋อไม่เขาเป็นลูกคนชั้นกลางธรรมดาทั่วไป
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเรียนเก่ง
0: ก็ได้ไปเรียนฝรั่งเศสนะคะ
1: เป็นนักเรียน
0: ปริญญาโทที่ตูลูสค่ะ
1: ใช่เป็นนักเรียนทุนได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ไปเรียน
0: อย่างรักชนกเนี่ยไอซ์เนี่ยแจ้งเมื่อ2ปีที่ปี66อ่ะมีอยู่5ล้าน8แล้วก็ที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาตั้ง2เกือบ2ล้านนะมีอยู่7ล้าน1 5ล้าน6ล้านเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าบาทสะสมหนังสือ917เล่ม
1: หนังสืออ
0: ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดิใช่ค่ะเขามีหนังสือ600 967รายการมีหนังสือ900กว่าเล่มเท่นะเวลาแจงว่าเราแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยดิฉันก็แจงได้อ่ะมีหนังสือเยอะแต่ไม่เคยอ่าน
1: เอาก็บางคนก็แจงว่ามีพระเครื่องเต็มไปหมดเลยไงต้องการจะบอกว่าหยุดมั่นไหนพระธรรมหรือเปล่ามีอะไรนะเบญจภาคีครบอะไรต่างเลย
0: ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอกฎหมายใหม่พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะ
3: ค่ะ
2: นี่คุณเพชรกรุณพลนี่รวยตั้ง75 ล้านนะ
3: เขาเป็นดารามาก่อนฮะ
2: ผมเพิ่งทราบว่าผมน่าจะเคยเห็นเขาตอนเด็กๆนะ
3: คุณแม่เขาเป็นนางงามอะค่ะ
2: คุณแม่เขาก็คือคุณประพัฒน์สอนพาณิชกุล
3: ค่ะ
2: คือ
3: เป็นรุ่นน้องของคุณอภัสราใช่ไหมคะคุณประภัสส
2: รรุ่นน้อง
3: รุ่นน้องหนึ่งปีหรือยังไงเนี่ยหนึ่งหรือสอง
2: รุ่นน้องอยู่ไม่ใช่ติดกันอะ
3: ค่ะค่ะ
2: คือคุณประภัสสรเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกค้าร้านของคุณประภัสสรเขาตั้งแต่เขาอยู่ที่ราชบุรีนะ
3: ที่ร้านอะไรอะคะ
2: ครัวประภัสสร
3: อ
2: าหารที่เด่นของเขามากเลยก็คือแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองครัวประพัฒน์สอนผมเนี่ยเคยทานเขาตอนที่เขาอยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าสามีเขาเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ราชบุรีเป็นนานมากสามีคือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมทราบว่าพอเขาได้เป็นนางสาวไทยแล้วเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเป็นนายตำรวจหนุ่มแล้วเขา
3: เป็นนางสาวไทยเมื่อปี2509แล้วเขาเป็นนางสาวไทยในขณะที่เป็นสาวน้อยอายุ16ปีค่ะตอนปี2509น่ะอายุแค่16ปีเองค่ะ
2: นี่แล้วก็เขาอยู่ในวงการอะไรสั้นๆแล้วเขาหายเงียบเลยนะก็ทราบว่าไปแต่งงานแล้วก็ไปเป็นคุณนายของนายตำรวจเนี่ยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยที่เขาชื่อเล่นเพชรเพราะคุณพ่อเขาเป็นผู้กองอยู่ที่เพชรบุรี
3: อ๋อ
2: เขาได้เกิดคุณเพชรเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าคุณเพชรต่อมาเนี่ยย้ายไปอยู่ราชบุรีแล้วคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านครัวประพัฒน์สอนที่ราชบุรีนะน่าจะเป็น10ปีแล้วก็พอลูกโตแล้วต้องมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยที่กรุงเทพเขาก็ย้ายร้านแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังน่าจะยังอยู่ที่ราชบุรีนั่นแหละยังไม่ได้ย้ายมาแต่ตัวคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาย้ายร้านอาหารเขามาเปิดที่ถนนสุโขทัยชื่อร้านครัวประพัฒน์สอนเป็นร้านดังเลยนะที่ถนนสุโขทัยแล้วเขาอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยประมาณสักผมว่าสัก10ปีแล้วเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาคงจะขอเขาจะขอคืนนะเขาเลยย้ายมาอยู่ผมเข้าใจว่าแถวพงเพชรนะปัจจุบันเนี้ยนักอย่างน่าจะอยู่ที่แถวพงเพชรแถวพงเพชรซึ่งมันเป็นซอยที่เข้าไปแล้วสามารถเข้าไปธุรกิจบัณฑิตเลยได้พวกเนี้ย
3: อ๋อค่ะ
2: เป็นร้านถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยตามไปทานที่พงเพชรอยู่เป็นร้านอาหารเ
3: ป็นคนจังหวัดอะไรทราบไหมคะ
2: คุณพระสอนจังหวัดอะไร
3: ลพบุรีค
2: ่
3: ะ
2: เป็นคนลพบุรีนะ
3: เป็นคนลพบุรีค่ะ
2: แต่ว่า
3: เป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนค่ะ
2: เขามีฝีมืออ๋อเหรอบ้านหมี่ด้วยเหรอ
3: เป็นนางงามบ้านหมี่รางวัลชนะเลิศเนี่ยทราบมาแต่เด็กๆละคนลพบุรีจะพูดถึงคนสวยลพบุรีอยู่สองคนก็คือคุณประพัฒน์สอนแล้วก็คุณอรัญญานามวงค่ะคุณอรัญญานามวงก็คนลพบุรีก็จะพูดกันถึงสองท่านเนี้ยว่าเป็นคนลพบุรีแล้วชนะเลิศลองเป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาประกวดนางสาวไทยอายุ16เองค่ะนะฮะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวยดาวรุ่งได้รับตำแหน่งนางงามเวทีแรกคือนางงามบ้านหมี่ตอนที่ได้ไปประกวดนางงามบ้านหมี่เกิดจากการที่ไปแต่งหน้ากับผู้เข้าประกวดและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดเอ๊ะเธอเป็นคนบ้านหมี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเธอประกวดนางงาม

0: บ้านหมีอ่ะทำเป็นคนพูดตรงเนี้ยแล้วก็ไปแต่งงานให้ไปแต่งหน้าให้เขาแล้วมีคนชวนว่าหนูนั่นแหละน่าจะประกวดเองก็เลยเข้าประกวดและเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าประกวดนางสาวไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านหมีไปประกวดนางสาวไทยจนได้รางวัลเนี่ยแหละค่ะ
1: แสดงว่าตอนที่ได้บ้านรางวัลนางงามบ้านหมีนะอายุ
0: สิบหก
1: ต่ำกว่าสิบหกอีกนะ
0: ตอนเป็นนางสาวไทยอายุ16ตอนคุณพัชราอายุ17ถูกไหมคะ
1: คุณพัชราปีละ207ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้09ก็อ๋อคุณจีรนันท์ เสวตนันท์ท่านคนหนึ่งคุณพัชราหงสกุลแล้วก็มาคุณจีรนันท์คุณจีรนันท์นามสกุลเดิมอะไรเสวตนันท์ป่ะยังเป็นเสวตนันท
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วเนี่ยแล้วก็มาคุณประพัฒน์สอนปานิชกุลยุคนั้นนางสาวไทยนะฮะ
0: สวยๆทุกคนก็อ๋อคุณเพชรแกเมื่อกี้เราที่เรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคุณเพชรได้อะไรคะ
1: 75 ล้านแจ้งว่ามีทรัพย์สิน75ล้านครอบครองที่ดินกลางกรุง 49.4 ล้าน
0: โอ้
1: นะจะตรงไอ้ตรงเป็นล้านครัวบอสสอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าที่ก็เยอะมากนะไอ้ตรงร้านครัวพัชสอนอ่ะที่จอดลงจอดรถที่ร้านอะไรก็ที่ก็เยอะทีนึง
0: ค่ะ
1: ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวร้านครัวพัชสอนเนี่ยครับ
0: อาจจะเป็นตรงนั้นก็เป็นได้นะคะค่ะก็มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเวลาที่พวกนักการเมืองเขามีเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเฉยๆแต่เวลาที่มีน้อยจะรู้สึกเอ๊ะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ม
0: ีความรู้สึกส่วนตัวดิฉันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีว่าในเรื่องทรัพย์สินเลยว่าซะยาวเลย
0: ค่ะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งขึ้นมาภูเก็ตยังไม่ไปไหนนะคะภูเก็ตยังอยู่กับเรานะคะมีรายงานว่าขณะนี้นักธุรกิจชื่อดังของภูเก็ตอายุ58ปีได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องกลุ่มข้าราชการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นครศรีธรรมราชเนี่ยมีอำนาจศาลมาถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งก็รวมถึงภูเก็ตด้วยไปร้องเพื่อขอให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะในภูเก็ตเนี่ยนักธุรกิจวัย58ปีคนนี้ฟ้อง4คน1ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง2ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต3ข้าราชการอีกหน่วยงานหนึ่งโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บุกรุกสถานที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค.1แปลงหมายเลข9ในท้องที่หมู่ที่2ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้ข้าราชการที่ถูกฟ้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงประมาณสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องนะคะถามว่าตกลงตรงไหนเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าหาดอะไรต่อมีอะไรดังๆหาดนุ่งหาดนุ้ยหรือเปล่า
1: หาดกำมะลาหาดอะไรหรือเปล่า
0: ตรงนี้ค่ะว่ากันว่ามิสเตอร์คนนี้ที่อายุ58ปีเนี่ยเขาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานบันเทิงริมชายหาดซอยตรงกันข้ามกับบางเทาที่เป็นแหล่งบันเทิงชื่อดังและให้ทนายความฟ้องข้าราชการรายอื่นๆก็คืออดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองอดุลค่ะไม่ใช่รองกุ้งไม่ใช่รองซีฟู้ดรองอดุลชูทองที่ปัจจุบันย้ายไปสงขลาฟ้องในรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตคนนี้ต่อการที่เพิ่งเปิดแชท
1: ช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะ
1: คู่กรณี
0: ปัจจุบันเนี่ย
1: คู่กรณีของท่านอธิบดีกรมการปกครองช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะปัจจุบันถูกย้ายไปช่วยราชการที่วิไลการปกครองข้อหาอะไรรู้ไหมคะพัวพันสวยสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองก่อนที่ต่อมาจะออกมาแชร์เรื่องแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะนายชัยพรยังจีนปลัดปกครองและอำเภอและป้องกันอำเภอถลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแชทหลุดของเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ตที่ออกตัวสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยโดยแจ้งข้อหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่บุกรุกพร้อมอาวุธเข้าไปในสถาน

0: ที่ที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองมาก่อนหน้านั้นจำนวน6ไร่ที่ริมหาดบางเทาค่ะแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าที่จัดกำลังหลายหน่วยเข้าไปตรวจค้นสถานที่ตามมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเหตุการณ์ตั้งแต่30เมษายนค่ะก่อนที่คุณอนุทินจะเดินทางไปหลังจากนั้น10วันตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจึงถูกฟ้องรวมไปด้วยฐานทำลายทรัพย์สินพร้อมยืนยันว่ากิจการเอกชนใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมของบริษัทแล้วก็มีรายงานเพิ่มนะคะว่าเจ้าเนี้ยไม่ฟ้องเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดับ10คนเท่านั้นแต่ฟ้องไปถึงแอดมินเพจโดยมีการฟ้องหมิ่นประมาทแอดมิน Facebook ข่าวโหดจังต่อศาลอาญากรุงเทพมหานครเรียกค่าเสียหาย5ล้านค่ะและล่าสุดไปร้องเรียนต่อกรรมธิการพัฒนาการเมืองสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ข่าวในมติชนบอกว่าคนฟ้องเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มานานเคยถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตรวจค้นตั้งแต่ปี51แล้วข้อหาค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วก็เคยถูกควบคุมตัวสอบปากคำ10คนแล้วก็ยังมีประวัติบุกรุกครอบครองที่สาธารณะหลายพื้นที่เช่นที่หาดบางเทาเป็นต้นค่ะตกลงพี่ไปศาลเชียร์ใครคะเรียนอ่านจบแล้วค่ะตอนแรกเหมือนจะเชียร์นักธุรกิจนะคะที่ฉันดูจากสีหน้านะ
1: คะก็คงไม่ธรรมดาข้ารายการก็ไม่เบาหน้าจะแบบหน้าจะแบบถูกคู่เป็นฝรั่งเหรอ
0: แต่จะเป็นคนไทยอ่ะฝรั่งไม่กล้าขนาดนี้หรอกค่ะ
1: เอา
0: ฝร
1: ั่
0: งจะอยู่ได้ไงฮะ
1: โดนมิสเตอร์นี่อะไร
0: อันนี้ก็พูดดูเป็นภาษาอังกฤษ
1: อ๋อโอเค
0: คนไทยคนไทยโดนตั้งแต่ปี51รอบนึงนี่ปี69โดนมา18ปียัง
1: ไม่ไม่ผมก็เห็นเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้เป็นผู้กว้างขวางอะไรเขาเคย
0: ทราบเลยเหรอคะว่าเป็นใครอะคะ
1: ไม่เขาเคยเปิดตัวมาเขาเคยให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอยู่เพราะว่าเขา
0: ถูกถามว่าคนนี้หรือเปล่าที่จัดม็อบอะค่ะ
1: ทราบ
0: เพราะมันมีม็อบอะค่ะ
1: แต่สื่อที่เขาฟ้องเนี่ยเคยมาร้องที่สภาอยู่กันว่าถูกฟ้องปิดปากถูกเนี่ยถูกพวกมาเฟียพวกเหล่านี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาเลยครับก็เขาก็คงจะไม่อยู่เงียบๆหรอกเขาคงจะพร้อมชนอยู่ครับ
0: แต่เวลาภูเก็ตเนี่ยที่ฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนสู้ตายหมดเลยนะพี่ไพศาลมันเหมือนเดิมพันสูงมากอะข้าราชการก็สู้ตายพวกทำธุรกิจก็สู้ตายผิดถูกไม่รู้แต่ที่ฉันเห็นสู้ยิบตาเลยอะไม่มีอะไรจะสรุปนอกจากว่าเดิมพันสูงด้วยกันทั้งสองฝ่าย
1: ครับ
0: ไม่รู้เดินผ่านผลประโยชน์ประชาชนหรืออะไร
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันครับ
2: พี่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรอฟังเราอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ไพศาลก็คือเรื่องตกลงว่าไฟตามถนนหนทางทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนจ่ายหรือไม่มีส่วนจ่ายอย่างไรบ้างคะ

0: น่าจะอย่างที่คุณเอกนัทเขาเปิดข้อมูลออกมานะว่าไอ้ค่าไฟทางมันถูกทำให้หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
1: บอกว่าปีนึงเป็นหมื่นล้าน
0: ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่สื่อถามคุณเอกนัทบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปหากแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงจากการที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาทก็ต้องรีบจัดการแก้ไขแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่าไฟทางเนี่ยมันก็จะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพูดถึงค่าไฟทางสาธารณะที่ถูกคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนทุกบ้านซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยว่าเรื่องรายละเอียดอยากให้ถามทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคนะกรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้าและที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED เพื่ออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยทันพรมสอนก็บอกว่าที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยส่วนในกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ไฟเองหรือไม่นั้นเนี่ยปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าในอดีตเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงสร้างค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างไรก็ตามหากมีการปรับลดค่าไฟลงก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดโดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณการใช้จ่าย
1: คุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าปัจจุบันทางหลวงเนี่ยจะคำนวณอัตราค่าใช้ไฟส่องสว่างตามถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงตามกำลังวัตต์ของหลอดไฟซึ่งปัจจุบันก็ใช้หลอดโซเดียมกับระยะเวลาการใช้งานประมาณวันละ12ชั่วโมงจะออกมาเป็นอัตราค่าใช้ไฟแกก็ได้โอกาสจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ม
0: ัน
1: ก็จะช่วยประหยัดพลังงาน
0: ใช้งบเท่าไหร่นะ
1: แสนมันเป็นแสนหลอดอะค่ะน่าจะเป็นพันล้าน
0: มันรู้สึกจะน่าจะไม่ใช่พันล้านแพงกว่านั้นถือว่าใช้งบมากอยู่แต่ว่าก็คงจะทยอยค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปนะ
1: คือเมื่อกี้ที่ฟังแต่ละคนอธิบายอะเรียกเข้าใจว่าอย่างเงี้ยยังไม่มีใครอธิบายไปถึงที่มาที่ไปคือถ้าเราจะดิ้งมีความคิดว่าถ้าเราจะเอาแบบถูกอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงเลยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มันจะต้อง

0: ดูที่มาที่ไปของวิธีคิดด้วยค่ะพี่ไพศาลมันไม่มีหรอกที่เราผ่านถนนหนทางแล้วเราจะไม่จ่ายเราจะไม่จ่ายค่าไฟอ่ะมันต้องจ่ายภาษีรถยนต์ของเรามันก็เป็นจากการจ่ายค่าถนนบำรุงถนนทั่วประเทศถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เราถึงต้องเสียภาษีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยใครผ่านถนนเส้นไหนอ่ะต้องมีป้ายหยอดเงินมาทุกที่อ่ะค่ะไม่ใช้ไม่

0: มันต้องมีหลักคิดมีวิธีการมันต้องมีที่มาที่ไปมีคนอธิบายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณนัทมงคลนาวินเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะอธิบายจริงก็มีหลายๆคนอธิบายดิฉันก็พยายามฟังดูคนนี้เขาก็อธิบายเข้าใจง่ายดีเหมือนกันคือข้อเท็จจริงในกลไกการคำนวณค่าไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งออกเป็น2มิตินะคะหนึ่งก็คือไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนจะต้องร่วมจ่ายก็คือตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลมีการกำหนดพิเศษเป็นสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลนะองค์การปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลเขาให้ฟรีไม่เกิน 10% ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆเช่นใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วยก็แล้วกันเขาให้ฟรีไม่เกิน100หน่วยคือ 10% และถามว่าแล้ว10ไปเกิด 10% นั้นน่ะที่เขาให้ฟรีน่ะเขาไปเอาคืนจากอะไรซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานของประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นนั่นแหละค่ะพี่ไพศาล10% ที่เขาให้ฟรีนั่นแหละเอามาหารเฉลี่ยถามว่าตรงไหนบ้างที่เอามาหารเฉลี่ยไฟส่องสว่างตามตรอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองที่มีคำพูดว่าถนนรพช.ค่ะถนนเชื่อมเมืองที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวเลยคือไฟของสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะปิดที่มีรั้วกั้นไฟประดับเทศกาลและไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานเช่นมอเตอร์เวย์ทางหลวงเชื่อมของจังหวัดเนี่ยส่วนนี้จะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่นำมาคิดในระบบโควต้านี้ค่ะทีนี้ถามว่าหลักคิดยังไงที่เข้าไป 10% ของพวกไฟที่ใช้ในทางรองต่างๆเนี่ยมาคิดเขาบอกในทางพฤตินัยอ่ะค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเป็นให้ท้องถิ่นเนี่ยจะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะค่ะพี่ไพศาล operational expense แล้วนำไปคำนวณเฉลี่ยอยู่ในโครงสร้างอัตราไฟฟ้าฐานอัตราก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT
1: เขาไม่ได้อยู่ใน
0: ค่าไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT แล้วตัวเลขเม็ดเงินแฝงหรือว่าปริมาณไฟฟ้าสาธารณะเนี้ยคิดแล้วมันจะประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะพอเมื่อหารเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ 10-15 สตางค์ต่อหน่วยก็คือไฟในทางรองต่างๆเขาให้ฟรี 10% และเอา 10% นั่นแหละมาหารเฉลี่ยคุณขิงถึงบอกว่าเป็นหมื่นๆล้านทีนี้มันเป็นเรื่องวิธีคิดนะคะพี่ไพศาลวิธีคิดเรื่องเนี้ยต้องให้คนที่มีความเข้าใจจริงๆวิธีคิดเรื่องเนี้ยเขาคิดมาจากฐานอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ให้ฟรี 10% ให้อบต.ให้เจ้าของอุโมงค์ได้จ่ายเองเป็นไปได้ไหมไม่ต้องมาแบกให้คนทั่วประเทศรับหรือว่าอบต.คุณก็ต้องมีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเองอันนี้ทำได้ไหมต้องคุยกันเป็นวงอะค่ะว่าหลักคิดมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของแนวคิดเป็นยังไงแล้วในสากลเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วถ้าเอาออกไม่เอาเลย 10% นี้ให้จ่ายเต็มเป็นไปได้ไหมแล้วทำไมมันถึงเป็น 10% ตรงนี้ค่ะที่ฉันสนใจอยู่ค่ะ
1: คือมีผู้อธิบายว่าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานะของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายอีก2การไฟฟ้าเนี่ย
0: นครหลวงกับภูมิภาค
1: สถานะเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็ง
0: ค่ะ
1: ก็เลยตัดในส่วนค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยให้ทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยรับผิดชอบไปแทนที่จะต้องจัดงบประมาณไปให้แต่ละหน่วยงานไปจ่าย

0: โดยให้ถือเสมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นค่าใช้จ่ายของ
1: การไฟฟ้า
0: ของการไฟฟ้าอยู่นะฮะก็มันก็คำนวณดูแล้วมันก็ไปรวมเหมือนกับเป็นต้นทุนอะไรของเขาอยู่แล้วคุณขายไฟให้ชาวบ้านแล้วก็เนี่ยก็มีไฟเอาไปติดส่องสว่างอะไรด้วยเนี่ยก็รวมอยู่ในต้นทุนของพวกคุณไปพร้อมจะมีส่วนที่คุณก็มีกำไรอยู่แล้วใช่ไหมจากการเก็บก็เลยให้การไฟฟ้าทั้งสามเนี่ย
1: รับ
0: เฉลี่ยกันแต่ปรากฏว่าการไฟฟ้าทั้งสามเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไปคิดค้นว่ามันมีสิ่งที่เขาสามารถเรียกเก็บได้จากครัวเรือนทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าเสื่อมทางเทคนิคอะไรทำนองเนี้ย
1: พี่แสนเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมคะถ้าจะยาว
0: พักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับ
2: โอเคมาคุยกันต่อค่ะ
1: คือเมื่อมีมติครม.ให้การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยไปเฉลี่ยกันดูแลเพราะให้ถือเสมือนว่ามันเป็นต้นทุนในการดำเนินการของทั้ง3การไฟฟ้าปรากฏว่าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเขาไปคุยกันแล้วก็เขาคิดขึ้นมาว่าอันเนี้ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงเขากำหนดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นมาแล้วไปเรียกเก็บจากประชาชนก็คือค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงซึ่งอธิบายว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปตามสายส่งและหม้อแปลงขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องนำมารวมในสูตรคำนวณใช่ไหมคือผลิตมาเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องรับไปมันจะบวกเข้าไปในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมาให้กับการไฟฟ้าแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือนอกจากค่าความสูญเสียในระบบแล้วมันจะมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงเนี่ยประกอบไปด้วยไฟถนนและไฟทางหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่การไฟฟ้านำมาคิดเนี่ยเขาคิดว่าตรงนี้คือต้นทุนแฝงที่เขาต้องไปคิดกับครัวเรือนนะในนี้อธิบายไว้เลยนะจะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนทางหลวงซึ่งจะถูกนำไปรวมไว้ในหมวดความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักภาระมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัว

0: ลี่ยราว10สตางค์ต่อหน่วยฮะหรือประมาณหมื่นล้านบาทต่อปีเนี่ยอันนี้เป็นการอธิบายว่าที่มาที่ไปของไอ้ตัวค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างไรคือจะโยนในการไฟฟ้าเขาบอกโอเคมันเป็นต้นทุนแฝงก็เอาไปคิดกับประชาชนอีกทีหนึ่งเขาก็ไม่รับเอง
1: แล้วทีนี้ที่คุณขิงพูดนะคุณถ้าสมมติว่าถอดตรงนี้ออกแล้วใครจะควรจ่ายคะจะบังคับให้การไฟฟ้าเขาจ่ายเขาก็ไม่ยอมจ่ายแล้วค่ะมันเรื่องอะไรอยู่ๆมาบอกว่า 10% ของไฟที่ใช้ตามนี้ให้เขามาจ่ายให้นะมันไม่ใช่เรื่องเอาพูดตรงๆนะคะการไฟฟ้าของผมมันไม่ใช่เรื่องอยู่ๆให้เขามาจ่ายค่าไฟให้ประชาชน
0: คุณขิงก็บอกว่าก็เนี่ยก็จะเอางบประมาณแผ่นดินมาจ่ายแทน
1: ก็ใช่สิคะก็แค่นั้นเอง
0: ครับก็เนี่ยก็ถ้าตามข้อเสนอของคุณขิงก็คือบอกว่าให้แยกตรงนี้ออกมาให้ดึงอันนี้ออกมาจากค่าไฟของประชาชนแล้วก็มันมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตั้งงบประมาณไปจะเป็นงบประมาณของกระทรวงคมนาคมหรือของอะไรต่างก็ให้ครม.ไปว่ากัน
1: คือเอาเป็นว่าให้ประชาชนรู้สึกค่าไฟถูกลง
0: ก็อย่างน้อยก็ถ้าแฉแบบนี้ผมว่าก็ไม่มีใครก็พอใจที่จะเสียก็จะเก็บเขาต่อเขาคงจะด่าใช่ไหมถ้าแฉกันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องถอดออก
1: ก็ต้องไปให้สุดซอยนะกระทรวงการคลังว่ายังไงอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าไฟ
0: ก็นาทีนี้คุณขิงก็เปิดประเด็นมาแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างคมนาคมเขาก็โบยไปแล้วก็บอกไม่เกี่ยวเขา
1: ก็คลังก็ไปจัดเงินมาจ่ายสิ
0: พลังงานก็ไปว่ามาปลัดก็บอกว่าอ๋อแต่เดิมมันเป็นของคลังเขาอยู่ของคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นของพลังงานแต่ปลัดเขาบอกว่าเดิมเนี่ยคลังเขาเป็นคนจัดการก็คือสรุปว่าคมนาคมเขาก็ไม่เกี่ยว
1: ถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ก็ดับไฟไปก่อนถูกไหมฮะเพราะยังไม่มีคนจ่าย
0: ก็เห็นมีก็ดับบางเส้นแล้วแต่ว่าเขาไปดับประหยัดพลังงานชาวบ้านเขาก็ด่ากันอยู่เนี่ยมืดมองเขามืดตื้อเลย
1: มาดับไฟไปก่อนก็แล้วกันประหยัดถ้าอย่างนั้น
0: เนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้จะได้ประหยัดไป
1: แต่ว่าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนหลอดที่ฉันเห็นด้วยนะพี่ไพศาลในหมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนหลอดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลดระดับของเสาไฟลงมาด้วยบางทีมันสูงใช่ไหมฮะถ้าเป็นไฟอย่างสมัยก่อนที่เป็นหลอดแบบเดิมที่มันกินไฟอ่ะมันอยู่สูงมันก็โอเคมองลงมาก็พอเห็นแต่พอเราเปลี่ยนเป็นหลอดอีกแบบนึงก็แล้วลดต่ำมันก็ประหยัดค่าไฟได้มากจริงๆค่ะเรื่องเทคโนโลยีมันทำให้ประหยัดไฟได้เยอะมันเหมือนกับพวกโซลาร์เซลล์ที่เอามาไว้ตามหลังคาบ้านมันก็ประหยัดเรียนเห็นด้วยกับเทคโนโลยีค่ะแต่คนมักจะเรียนเองก็วิตกคือเวลาที่เราซื้อหลอดไฟโซลาร์เซลล์มาติดมันจะติดนะคะแต่เรียนเห็นราชการซื้อมามันจะไม่ติดเท่านั้นเองค่ะ
0: อย่าซื้อแพงนะถ้าไม่ซื้อแพงเนี่ยผมเห็นมันก็ติดถึงว่าเสียมันก็โอเค200 300มีอยู่อย่างเงี้ยมีสว่างมั้ย200 300
1: ราชการซื้อก็ไม่กล้าพูดอะค่ะมันแล้วแต
0: ่ราชการถ้าของถูกมันก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพ
1: แต่ที่ฉันเห็นโซลาร์เซลล์ของราชการไม่ค่อยติดอันนี้มั่นใจใครคิดตายเดี๋ยวฉันช่วยบอกมาหน่อยพาไปดูก็ได้จะพาไปดูก็ได้มันไม่ติดจริง
0: ๆโอ้นี่คุณยิ่งรักเขา
1: ไปเดินเล่น
0: จัดวันเกิดนะฮ่องกงเห็นว่าฮ่องกง
1: เห็นไปเดินเล่นนุ่งเกงสีขาวอยู่นั่นนะฮะ
0: กับมดดำมาหร
1: ือเปล่าตอนเดินอยู่คนเดียวอ่ะ
0: เออกับมดดำนี่เป็นงานนี้ไหมที่ฮ่องกงที่เขาไปรวมกันหรือว่าเป็นงาน
1: กันจะมั้งคะแกก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายพวกขายแป้งเลยด้วยนะเปิดกระเป๋ามาต้องใช้แป้งยี่ห้ออะไรที่เป็นของไทยเนี่ยค่ะค่ะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้จัดงานคล้ายวันเกิดปีที่59เมื่อวานนี้นะ21มิถุนายนซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีเพียงคนในครอบครัวและญาติพี่น้อง

0: ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่เกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองทานชินวัตรนายปีดกสุขสวัสดิ์นางสาวพินทองทาคุณากรวงและนายณัฐพงศ์คุณากรวงโอ๊กไม่ได้ไปนะขณะที่คนนอกครอบครัวที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยมีเพียงนายคีรีกาญจนภาคประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTS ขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปร่วมงานแต่อย่างใดเหมือนทุกปีเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งใจจะจัดงานเป็นการภายในสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นภาพเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้นไม่มีภาพใหม่เลยไม่มีภาพใหม่เลยภาพเก่าภาพเก่ามาโพสต์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็บอกว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณได้เดินทางออกจากฮ่องกงมาแล้วจะเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่24-25มิถุนายนนี้ยังไม่แน่ว่าจะไปไหนก็แสดงว่าคุณทักษิณออกไปต่างประเทศละเนี่ยอันเนี้ยจะเป
1: ็
0: นสิ่งที่คุณทักษิณบ่งบอกคุณทักษิณก็จะไม่เหมือนเดิมกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมานะ
1: มันไม่มีคนเชิญมาแล้วแบบขายหาสปอนเซอร์50
0: ตัวไม่น่าจะมีภาพแบบนั้นแม้กระทั่งอย่างนี้เห็นไหมคุณทักษิณเนี่ยจู่ๆ
1: เงียบๆเลย
0: ออกไปอย่างเงียบเลยไปจัดงานวันเกิดที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่เป็นข่าวอะไรเลยแต่ว่ามาทราบอีกทีก็ออกไปร่วมงานวันเกิดกับคุณยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วก็จองจากฮ่องกงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลับไทยหรือเปล่าด้วยซ้ำแบบ
1: จริงๆแล้วมันดีก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลในตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นนายกนะคะนี่คนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณทักษิณถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลก็ไปอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวเด่นที่สุดของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ก็คือคุณยศชนันคุณยศชนันยังเงียบๆเลยแต่ก็โอเคถือว่าคุณอนุทินก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็คงเป็นคนเก่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลเวลาที่จะไปไหนแล้วก็มีคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถยืนข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็ค่อนข้างที่จะยกให้เกียรติคุณยศชนันอยู่มันคนละเรื่องเลยค่ะแล้วคุณทักษิณจะออกมาพูดนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมาให้คำแนะนำเรื่องเศรษฐกิจอีกหรือเปล่ามันแนะนำเล่นๆได้ยังไงอะคะเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วมันต้องปฏิบัติด้วยนะคะข่าวแล้วที่คุณทักษิณพูดแต่ละเรื่องเนี้ยคาสิโนอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่ทำได้ไทยคำเบนให้เตะตะก้อด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะเป็นเท่าไหร่แล้วของคุณอุ้งอิงเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคดีจะจบนะคะไอเรื่องคลิปอังเคิลเนี่ยควรนะไม่คุณคลิปมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะดูเงียบๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่จะพูดอะไรบนเวทีมันก็มีค่าตัวสปอนเซอร์40-50ตัวยังหาได้หรือเปล่าสื่อก็เป็นก๊กเป็นข้างด้วยมันไม่ใช่ว่าจะเอาคุณทักษิณไปออกทีวีเป็นจัดรายการแล้วคุณอนุทินก็จะแฮปปี้นะเขาไม่ก็ดูแล้ววิสาหกิจไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าจะมาจัดงบไปซื้อดูซื้อนี่กันสบายๆนะคะมันก
0: ็
1: มีที่มาที่ไปอยู
0: ่
1: ค่ะแล้วก็คงเป็นลักษณะนั้นแหละมันคงไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะอันนี้พูดเหตุผลนะไม่ได้พูดแค่ว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็แสดงเห็นแล้วว่าทิศทางลมมันเป็นยังไงถ้าคิดแค่เรื่องที่ว่าต้องตกอยู่ในเรือนจำแค่นี้ก็หนักแล้วค่ะไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะเมื่อกี้ที่ยังพูดกันค้างไว้ก็คือว่าทางปปช.เนี่ยเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะบรรดาคนที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วอ้างว่ามีเหล็กไหลไฟ
2: มีพักเครื่องทั้งหลายใช่ไหม
3: เขาให้แยกบัญชีเลยค่ะพี่ไพศาลให้แยกบัญชีเลยแยกบัญชีการศิลปะแยกบัญชีพวกของมีค่าพวกพักเครื่องแบบเนี้ยแล้วก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาประเมินราคาค่ะเพราะว่าแทบทุกระดับเลยอะเวลามีการแสดงบัญชีขึ้นมาจะมีพระเครื่องมีงานศิลปะซึ่งมันไม่มีราคากลางกำหนดอย่างชัดเจนแล้วก็บางคนก็หัวใสยื่นบัญชีทรัพย์สินเหล่านี้แสดงราคาไม่ตรงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงจำได้ไหมคะที่คุณเต้หรือไงแกมีอะไรอยู่นะ
2: ไม่รู้ว่าเคยมีใครเป็นบอกว่าเป็น
3: เหล็กไหลก็มี
2: เหล็กไหลเป็นพันล้านเลยมูลค่า
3: คุณเต้นี่ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยที่มีหาอยู่ของประเภทประเมินค่าไม่ได้อะค่ะของขันพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินพวกนี้ขึ้นมาให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการให้แสดงที่มาที่ไปหากจำไม่ได้ให้ใช้ราคาโดยประมาณและแนบภาพถ่ายที่มีความละเอียดชัดเพื่อให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตรวจสอบได้ง่ายเบื้องต้นคือจะดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สินพวกนี้แล้วก็ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าแล้วถ้าพบว่าแจ้งราคาสูงเกินจริงอาจเข้าข่ายยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จค่ะทางนี้ก็เพื่อสกัดช่องโหว่ที่พอจะทราบกันดีนะเป็นในระดับสูงเรื่อง
2: ทำให้เป็นมาตรฐานก็ดีนะเพราะแยกไปเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอะไรนะเป็นพวกวัตถุโบราณพวกอะไรเงี้ยนะใช่แยกไปส่วนหนึ่งตอนราคามจะได้กำหนดไปก็เป็นในส่วนที่เขาแจ้งแยกออกมา
3: เห็นดูคุณจำไม่ได้อ๋อเมื่อปี62คุณเต้มงคลกิจเนี่ยเขาชี้แจงเขามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด184ล้านมีพระเครื่อง10รายการด้วยค่ะนะ
2: ฮะคุณเต้ก็แกส่งคน
3: เฉพาะพระเครื่องเนี่ย50ล้านค่ะพี่ไพศาล
2: แกส่งคนลงสมัครแล้วก็แทบจะไม่จะหาเสียงช่วยเลยมั้งใช่ไหม
3: จะพูดมากกับคุณสมัครอะฮะวันแรกที่มาไปสมัคร
2: ก็พามาวันนั้นแล้วก็วันหลังๆก็ไม่มีข่าวเลยนะจนกระทั่งไปมานี่แกไปเคลื่อนไหวเรื่องคดีคุณแตงโมตกน้ำอีกละเห็นไอ้อาจารย์ปานเทพอะไรเขากำลังเอาข้อมูลละคุณเต้แกก็ไปทางนู้นละแสดงว่าแกคงพอละหมดแต่แพชชั่นละไอ้เรื่อง
3: วันแรกมันยังไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยใช้เงินหมดเลยค่ะวันหนึ่งหลายหมื่นนะคะต้องจ้างคนไปเดินหาเสียงค่าน้ำมัน
2: ค่าสมัครห้าหมื่น
3: แล้วก็น้ำมันนี่เขาลงมาให้37 บาทนี่ยังดีนะถ้าหาเสียงตอนน้ำมัน45 บาทนี่หนักมากเลยนะคะดีเซลเนี่ย
2: ใช่
3: อ๋อสมัยคุณเต้ที่เขาชี้แจงเนี่ยนะคะพระร่วงหลังรางปืน12ล้านพระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านค่ะ

0: พักกลิ่น
1: เฉพาะใช่ค่ะพักกลิ่นปวเรศทองคำ50ล้านพระร่วงหลังรางปืน12ล้าน
0: อืมไม่มีหลวงปู่โตนะ
1: อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจะ
0: พูดรุ่นที่นิยมที่สุดก็ผมมีเพื่อนมีหลายคนหลวงปู่โตรุ่นปลดหนี
1: ้ค่ะ
0: โด่งดังมาก
1: พระรอดพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1บาท10ล้านมีอะไรอีกสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2บาท30ล้าน
0: อันนี้ประเมินโดยบอยท่าพระจันทร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ประเมิน
1: ไม่ใช่ค่ะคุณนี่ต้องเป็นคนประเมินเอง
0: กตีกันเองใช่ไหม
1: กตีของแกเองพระกรีนเปาเรศทองคำน้ำหนัก3บาท50ล้านพระร่วงหลังรางปืนพร้อมทองคำน้ำหนัก2บาท12ล้านสมเด็จพระสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2บาท30ล้านพระพุทธชินราชใบเสมาพร้อมทองน้ำหนัก2บาท2ล้าน5พระสมเด็จวัดระฆังพร้อมทองน้ำหนัก1บาท40ล้านพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1บาท10ล้านพระคงลำพูนเลี่ยมทอง1บาท302ค่ะนี่แหละมีคนแจ้งพวกเนี้ยเยอะทีนี้ปปช.เขาก็เลยจะวางกฎระเบียบแล้วว่าเบอร์ไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้ชำนาญมาดูซิแล้วก็จะให้แจ้งที่มาด้วยนะคะ
0: อันนี้
1: ยกตัวอย่างเฉยนะไม่ได้ว่าคุณเต้นะแต่ว่ามีคนที่แจ้งอย่างเง
0: ี้ยเขาจะจัดระเบียบเพราะว่ามันมีนักการเมืองเขาก็
1: ใช่ค่ะ
0: มีพวกทรัพย์สินเหล่านี้กันอยู่เยอะก็ดีแล้วผมก็เห็นด้วย
1: สมมุติว่าดิฉันแจ้งว่าดิฉันมีงาช้างคู่หนึ่งเนี่ยดิฉันก็ต้องแจ้งว่าดิฉันไปตัดมาเองอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แรกเลยต้องไปดูว่าเขาขึ้นทะเบียนขออนุญาตเรียบร้อยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะถามที่มาด้วย
0: อ่ะมันเป็นของผิดกฎหมายอยู่
1: ฮะ
0: เขาจะต้องดูว่าไปขึ้นทะเบียนอะไรต่าง
1: ๆงาช้างหนึ่งคู่ดิฉันก็ต้องแจ้งว่าหนึ่งคู่ยาวกี่เมตร
0: ได้มา
1: ทะเบียนเรียบร้อย
0: ได้มาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ก่อนจะมีกฎหมายเรื่องการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรด้วยนะ
1: เราก็บอกว่าดิฉันไปตัดมาเองดิฉันก็ต้องหาคลิปตอนนี้ไปตัดมาเอง
0: ถ้าตัดมาเองนี่ก็นอกจากได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วได้คดีด้วยนอแรดเนี่ยวะมันมีงาช้างอ๋อลืมแจ้งอีกอันหนึ่งหอดเอาโดนสองคดี
1: นอนแรดได้เป็นไงตัดมาเอง
0: ตัดมาเองอีกโอเค
1: ค่ะ
0: นะฮะเลือกตั้งของกองทุนประกันสังคมก็น่าจะสนุกเลยนะเที่ยวนี
1: ้ค่ะ
0: นอกจากกลุ่มอะไรนะของกลุ่มอะไรก้าวหน้
1: าประกัน
0: สังคมก้าวหน้าเขาเนี่ยเขาจะส่ง
1: ของพวกสีส้มเขาเนี่ยแหละพวกประชาชน
0: ก็พวกสภาแรงงานสายสภาเขาเรียกกรรมกรขุนนางนะพวกกลุ่มเหล่านี้เขาจะอยู่กับระบบราชการระบบนักการเมืองกันมายาวนานมาก
1: เลยค่ะนาน
0: ใช่คุณมนัสไทยล้วนเนี่ยแต่ผมยังหนุ่มๆเลยเป็นผู้นำแรงงานตั้งแต่สมัย
1: แกเป็นคนทำงานแบบเป็นชนชั้นกรรมอาชีพจริงเหรอคะหรือแกเป็นเจ้าของ
0: ผมเข้าใจว่าแกคุณมนัสก็น่าจะเป็นสายรถไฟเหมือนกันนะแต่ว่าสหภาพรถไฟที่ถือว่าเป็นตัวจักรคนจริงก็คุณอะไรที่เป็นพันธมิตรอ่ะคุณอะไรชื่อคุณอะไรนะ
1: สมศักดิ์โกสัยสุข
0: คุณสมศักดิ์โกสัยสุขอันนั้นแหละเป็น
1: คุณสุวิทย์แก้วหวาน
0: อันนั้นสุวิทย์นี่รุ่นหลังมาทีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นตั้งแต่สมัยเขายังอยู่หาดใหญ่นะเขาเป็นประธานสหภาพแรงงานรถไฟโดยที่ยังทำงานอยู่ที่หาดใหญ่แล้วตอนนั้นผู้นำแรงงานคนดังมากหลังปี19มาเนี่ยพวกสหภาพแรงงานเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วเขาแยกพยายามไม่ให้มีสิ่งที่เป็นพวกฝ่ายซ้ายเข้ามายุ่งเขาแต่แนวคิดเขาเนี่ยเน้นไปเรื่องของสหภาพจริงจังนะมีคุณไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นผู้นำเนี่ยแล้วเขาก็ดึงคุณสมศักดิ์ ทำเคลื่อนไหวกดดันการไฟฟ้าจนกระทั่งย้ายคุณสมศักดิ์เนี่ยข้ามไปอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้มาทำงานในสหภาพได้เต็มที่
1: อยู่การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยจากการรถไฟมาอยู่การไฟฟ้าได้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่จากหาดใหญ่เนี่ยย้ายมาอยู่การไฟฟ้าที่มาอยู่รถไฟที่กรุงเทพเพื่อมาอยู่ที่ศูนย์กลางมาทำงานเรื่องสหภาพได้เต็มที่เพราะว่าไม่ใช่นั้นแต่อยู่หาดใหญ่แล้วก็โอ้โหเวลาประชุมเนี่ยก็ต้องเดินทาง
1: เนี่ยนะคุณสมศักดิ์ก็อยู่ไฟฟ้าไม่อยู่รถไฟไง
0: ก็อยู่รถไฟคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยเป็นประธานสหภาพรถไฟคุณพนัสเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟแต่ว่าน่าจะไม่ใช่อยู่กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม
1: เป็นกลุ่มผู้บริหารใช่ไหมคะ
0: ไม่ก็กลุ่มแนวความคิดที่ต่างออกไปอ่ะ
1: คุณพนัสไทยล้วนเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานการรถไฟประเทศไทยเป็นระยะเวลา34ปีก่อนจะเข้ามามีบทบาทในด้านสหภาพแรงงานและเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานก่อนจะเข้าขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำแรงงาน
0: แต่เป็นคนละกลุ่มกับทางคุณสมศักดิ์โกสายสุขคือรถไฟเนี่ยจะมีกลุ่มผู้นำแรงงานถ้าผมจำไม่ผิดนะในสมัยนั้นเนี่ย 3-4 กลุ่มจะมีกลุ่มของคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยถ้าเรามองในยุคนั้นก็เหมือนกับอันนี้เขาก็จะออกมาแนวแบบซ้ายๆหน่อยนะฮะแล้วคุณพนัสไทยล้วนเนี่ยก็จะมากลางๆแต่ว่าเขาจะมีแนวที่แบบเขาจะเอียงขวามากๆหน่อยก็จะเป็นพวกของคุณอาหมัดขามเทศทองสวัสดิ์ลูกโดนนะกลุ่มนี้เขาก็ในท้ายที่สุดก็ต้องออกจากวงการไปเพราะว่าเขาไปร่วมกับอย่างเติร์กในการ
1: จำไม่ได้แล้ว
0: เ
1: ขายึดอำนาจ
0: แล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเนี่ยผู้นำแรงงานก็มีสวัสดิ์ลูกโดดอาหมัดขามเทศทองเข้าไปร่วมด้วยกับการเติร์กยึดอำนาจ
1: ไปออกไปยึดอำนาจ
0: ไม่ฮะระดมมวลชนเข้ามาร่ว
1: ม
0: คือทหารก็ยึดตามจุดต่างๆกรรมกรก็ฮือขึ้นมาสนับสนุนการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วพอโดนปราบปรามแล้วก็ผู้นำแรงงานก็ถูกคดีถูกอะไรไปด้วยก
1: ็หายไปเลย
0: หมดบทบาทไปก็จะเหลือแต่คุณพนัสคุณพนัสเขาก็จะเดินงานทางสายเป็นแรงงานปีกขวามาเรื่อย
1: ๆทายซิว่าคุณพนัสอายุเท่าไหร่คะ
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะถึงไหม
1: 84ค่ะ
0: น่าจะ80กว่าแล้ว
1: อายุ84ปีธรรมดาที่ไหนแกจบหลักสูตรพิเศษด้านแรงงานจากคอร์เนลเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของประเทศไทยไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ไปมีบทบาทต่อเนื่องมากว่า30ปีโอ้แต่แกแข็งแรงนะเวลาแกทะเลาะกับพวกรัชนกอะไรพวกนี้แกช็อตแบบฉาดฉานมาก
0: เป็นเนี่ยก็คืออยู่กับระบบราชการเพราะว่าเวลารัฐมนตรีอะไร
1: ดีหรือไม่ดีคะอยู่กับระบบราชการดีหรือไม่ดีดีกับเราใช่ไหมคะ
0: ก็ราชการเขาจะเอายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นจะขึ้นค่าแรงก็ขึ้นตามสเต็ป
1: คือดีกับคนที่อยู่ด้วยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยดิฉันก็อ่านข่าวคุณพนัสไทยล้วนใน Facebook แต่แล้วมันก็แล้วก็จะมีคนเข้ามาเขียนว่าจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์เยอะมากเลยค่ะอ๋อคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพวกแรงงานฝั่งที่อยู่กับรัฐบาลใช่ไหมฮะใช่ละเพราะเดียวก็บอกจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมก็ขอคออะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็ประกาศมีมติแล้วเขาจะส่งทีมลงแข่ง
1: ใช่ค
0: ่ะก็ไปสู้กัน
1: พี่สาวของคุณธนาธรก็ลงนะคะ
0: อันนั้นเขาจะลงฝ่ายนายจ้างเป็นนำทีมฝ่ายนายจ้าง
1: ก็ลงเหมือนกัน
0: ครับก็สู้กับทางสมาคมนายจ้างนะสมาคมนายจ้างเขาจะมีเขาอยู
1: ่
0: ก็ดีทำให้การเลือกตั้งมันก็ดูคึกคักขึ้นนะคนที่ได้ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงผู้ประกันตนเขามากกว่าก็ผู้ประกันตนก็ไม่ค่อย
1: มากกว่าให้เป็นเหมือนเดิมไม่มีการตั้งคำถาม
0: แล้วก็ผูกขาดกันมันจะไปดีไปร้ายยังไงก็ไม่รู้ได้ถามว่าประกันสัง

0: ก็มันมีพัฒนาการมันก็มีแต่ว่าการลงทุนการใช้เงินที่มันผิดพลาดอะไรไปมันก็มี
1: มา
0: ซื้อตึกสกายนายไปตู้ดีอะไรแล้วก็เห็นอยู่มันก็มีอะไรที่ผิดพลาด
1: ซื้อที่บางแปลงทำสำนักงานมันน่าจะซื้อได้ดีกว่านี้ได้ราคาที่ดีกว่านี
0: ้ค่ะการตรวจสอบเรื่องอะไรต่างๆถ้ามันเข้มข้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ค่ะมันดีในลักษณะที่ทำให้มีประโยชน์กับผู้ที่เอาประกันมากขึ้นแต่ถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมดิว่ามันควรจะดีกว่านี้มีคนไปเปิดทรัพย์สินของรัชนกเมื่อกี้ที่เอ็มบอกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าบาทเนี่ยจาก5ล้าน9ใช่ไหมคะเป็น7ล้าน1เขามีเงินฝากเพิ่มล้าน4ค่ะแล้วก็ไปยืมเงินผู้ช่วยมา 400,000 ด้วยมีนี่อ่ะมีผู้ช่วยสสยืมเงินผู้ช่วยสสมา 400,000 ยืมกี่คนเนี่ยผู้ช่วยสสมีทั้ง8คนตกลงเงียบไปแล้วนะคะที่บอกว่าผู้ช่วยมีจำนวนทั้ง8คนน่ะให้ลดซะหน่อยอ่ะประหยัดงบประมาณได้เยอะหมอวรงก็เงียบไปแล้วแล้วตกลงข้าวก็รับประทานกันปกติแล้วมั้งคะสสสวฮะ
0: ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าว่าสรุปว่ายังไง
1: ก็เห็นฮือฮาตั้งกรรมการอยู่พักหนึ่งแล้วเงียบไปแล้วตกลงก็ผู้ช่วยสสก็เหมือนเดิมพวกเราแล้วก็พัฒนาหารเพลก็ไปกินกันตามปกติแล้วค่ะ
0: ก็หลายอย่าง
1: ทำไปแล้ว
0: ไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นเพียงอีเวนต์ไง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เป็นการแก้ไขในเชิงระบบหรือว่าโครงสร้างคือมันจะไม่ได้ไปปรับแก้อะไรที่เป็นลักษณะเชิงระบบเชิงโครงสร้างแต่ทุกอย่างมันก็พอจบอีเวนต์แล้วมันก็กลับไปสู่ที่เดิมที่เคยเป็นอย่างนี้บ้านเราก็ขับเคลื่อนด้วยอีเวนต์เป็นชุดๆกันไป
1: เห็นพวกเราเป็นอะไรกันดูนะคะผมจะพูดแล้วก็หายแล้วเราก็ไม่มีพูดทุกวันเขาจะหาว่าเราบ้านะพูดเหมือนเดิมทวงอยู่นั่นทวงอยู่คนเดียว
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ใช่ครับสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาดูหุ้นครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา32นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะเราจะไปติดตามเรื่องของตลาดหลักทรัพย์กันตอนนี้คุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมอยู่ในสายแล้วค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: คุณธีรพลและคุณเบส
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ก็วันนี้หุ้นไทยเป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็ต้องใช้คำว่าไงดีผันผวนอยู่ในกรอบแคบๆนะฮะนะครับเพราะว่าพยายามดีดตัวขึ้นมาอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่ไปแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยถือว่ามีการขายกดลงมาด้วยไม่ใช่เป็นถอยลงมานะครับแต่สุดท้ายก็ยังปิดบวกได้นะครับนะก็แน่นอนครับวันนี้ตลาดเรื่องภาพรวมเนี่ยถือว่าเราไม่มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับเพื่อนบ้านเราในเอเชียวันนี้แกว่งตัวแบบผสมผสานมีทั้งบวกทั้งลบนะครับแต่เห็นทุกอย่างว่าประเทศที่มีพวกกลุ่มเทค

0: ือว่าเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเนี่ย
1: จะขึ้น
0: กันอยู่ได้ดีนะฮะยังได้ดีอยู่ยังบวกได้ดีอยู่นั้นเราก็อาจจะมีนิสงส่วนหนึ่งเพราะว่าวันนี้หุ้นกลุ่มตัวชิ้นส่วนเฉพาะพวกอะไรฮานาคิซีเนี่ยวันนี้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนเดลต้าเดลต้าก็ยังบวกได้อยู่อะไรเงี้ยครับเนี่ยแต่ตัวพวกฮานาคิซีนั้นบวกได้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับทำให้บรรยากาศก็ดูแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ได้กันหนึ่งก็คือวันนี้หุ้นกลุ่มแบงก์มีแรงซื้อเข้ามาใหม่นะครับนะนำโด่งโดย BBL นะครับถือว่าแรงซื้อค่อนข้างจะดีทำให้การเทรดก็ดูมั่นใจขึ้นเพราะอย่างน้อยตัวใหญ่มันมาแล้วก็มีการคาดหวังว่าต่างชาติน่าจะซื้อขึ้นออกบัญชีแล้วต่างชาติเป็นคนซื้อจริงด้วยนะช่วยช่วงเย็นนะครับนะทำให้ตลาดมีมุมตั้งที่ดูเป็นบวกอยู่แล้วก็ประเด็นตอนนี้เองซึ่งในเรื่องสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านเนี่ยผมว่ามันก็มีทางขึ้นแน่ไปทางที่ดูเป็นบวกนะครับนะดังนั้นจุดที่อาจจะทำให้บรรยากาศของการซื้อการขายเนี่ยผมว่ามันดูผ่อนขึ้นนะเพราะว่าราคาน้ำมันมันดรอปลงนะครับนะแล้วก็อาจจะเราแต่บังเอิญว่าบ้านเราเนี่ยมันมีประเด็นตัวกรงวันพุธนี้ที่มีการประชุมกับกรงนะครับนะ
1: ไอ้
0: ที่คุณที่ใส่ไปรอดูอยู่ว่าดอกเบี้ยเราจะไปทางไหนแน่จะสุกว่าจะพุ่งเหมือนอเมริกาหรือเปล่านะครับเพราะอเมริกาเหมือนกันดอกเบี้ยขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะมันจากเรื่องเงินเฟ้อเรื่องมันหนักของเขาดังนั้นภาพรวมเนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีความหวังที่จะขึ้นไปได้อยู่แต่อย่างว่ามันก็มีปัจจัยที่จะเข้ามารออยู่หน้าเนี่ยดังนั้นการขึ้นมันจะเป็นสักค่อยเป็นค่อยไปมองอย่างนั้นนะครับ
1: วันนี้ก้าวกับการบินไทยเกิดอะไรขึ้นฮะเพราะว่าดูจะเป็น2หุ้นที่กดดันตลาดอยู่นะ
0: คืออย่างนี้ฮะตัวการบินไทยเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งไอ้เป็นเรื่องประเด็นเรื่องหุ้นที่เขาตัวล็อกอัพที่เขาออกมานะฮะนะครับเนี่ยใช้ค่อนข้างใหญ่ๆที่เขามีกันเอาไว้ส่วนที่ยังขายไม่ได้วันนี้มันจะใกล้ดีออกมาได้เป็นช่วงเดือนสิงหาเนี่ยนะครับนะแต่บางส่วนคนที่บางคนเขาอาจจะไม่รอช่วงนั้นเขาอาจจะสบายออกมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับนะแต่หุ้นการบินไทยชุดนี้มันเลยดูซึมๆลงมานะครับนะส่วนกราฟเองเนี่ยผมยังไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นเพราะจริงเรามองเป็นเชิงบวกนะถ้าปัญหาเรื่องตัวออกกลางมันจบได้เนี่ยผมว่าจริงแล้วน้ำมันกันน่าจะดรอปลงเขาน่าจะดีไปด้วยเพราะโรงไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่เป็นต้นทุนเขาอยู่อะไรต่างนั้นคิดว่าภาพรวมว่าลงมาไปจอดเนี่ยเราคิดว่าเป็นเงินไปจอดการซื้ออยู่สำหรับตัวกลางนะครับ
1: วันนี้ลงมาตั้ง4% กว่าเลย
0: ใช่ครับ
2: 4%เยอะอยู่นะครับ
1: เยอะ2.75 คงมีอะไรอยู่อ่ะ
0: ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรจริงลบนะครับ
1: ตอนนี้คาดการณ์พรุ่งนี้ยังไง
0: ฮะบอกงี้ด้วยว่าจริงๆฮะตัวกราฟจริงๆที่ผ่านมาเขาก็ขึ้นมาก่อนแล้วนะไม่ใช่ไม่ขึ้นนะฮะนั่นธรรมชาติหุ้นอาจจะเหมือนเขายกตัวเล่นนะเพราะว่าอาจจะขายกลุ่มนี้ยกไปเล่นอีกกลุ่มหนึ่งคนนี้เองกลายเป็นกลุ่มแบงก์วิ่งสวนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แนวโน้มพรุ่งนี้แหละครับจะเป็นอย่างไรครับ
0: ผมว่าจริงๆตลาดแบบนี้น่าจะเป็นเหมือนการยิงคำถามนะแล้วก็มีโอกาสรีบาวสลับอยู่นะครับคือเมื่อไหร่ยังมีโอกาสรีบาวแต่คือว่าภาพอาจจะขึ้นไม่ค่อยแรงนะมันก็ว่าขึ้นมารอดูปัจจัยเป็นใหม่มีอะไรมาเสริมหรือเปล่าประโยชน์นี้ชัดเจนปัจจัยมีตาไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ค่อยขยับฮะแต่ทรงแบบนี้ถือว่าทรงดีเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงมาแค่ทุกวันนะครับนะแล้ววันนี้วันจันทร์เนี่ยคือไปปุ๊บเริ่มมีการบวกนะแล้วจริงแล้ววันนี้บวกไม่ใช่บวกแบบสะดวกสบายนะเพราะว่ามันมีแรงขายด้วยเหมือนกันนะครับนะเป็นภาพที่อย่างผมมองอย่างว่าช่วงนี้ตลาดเนี่ยมันดูซับแรงขายมาต่อเนื่องนะครับนะตั้งแต่1570ถึง1510เนี่ยเป็นฐานเดิมตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ผมว่าลงมาน่าสนใจในการซื้อเพราะว่าอยู่ใกล้ฐานเนี่ยโอกาสลุ้นรีบาวด์มีมากกว่านะครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะจากปล.กรุงไทยเอ็กซ์เพนครับส่วนทองเนี่ยวันนี้ก็รีบราวกลับขึ้นมานะจากที่หลุด 4,200 มาอยู่ที่ 4,100 กว่าๆตอนนี้ก็กลับขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 4,200 เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดนี้นะฮะผมดู Gold Spot เนี่ยวันนี้ก็บวกอยู่60กว่าเหรียญก็เลยทำให้ทองไทยวันนี้ทั้งวันเนี่ยนอกจากทองรีบราวขึ้นไปแล้วเนี่ยบาทอ่อนก็ช่วยเพิ่มบวกให้กับทองคำในวันนี้ด้วยนะรวมแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงราคา19ครั้งบวกไป700ครับ700บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งก็รับซื้อ 65,400 บาทขายออก 65,600 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกก็ 66,400 นี่คือราคาสุดท้ายที่สมาคมค้าทองคำประกาศวันนี้นะครับ
3: ค่ะพี่สายครับเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกันเรื่องของคนจนที่นายกไม่อยากให้เรียกคนจนเนี่ยเรียกว่าใครเรียกว่าอะไรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยปรากฏว่าก่อนหน้านี้มี13ล้าน
1: 13.18เกือบ13.2ประมาณนั้นครับ

0: ไม่มาลงทะเบียน 407,000 ก็เลยเหลือ 12.7 ปรากฏว่าเขาก็ไปค้นมาได้เพิ่มกระทรวงพม.ได้มาล้านกับ 40,000 กระทรวงมหาดไทยก็ได้มาอีกไปเสร็จรวมกันกันละกันที่ไปช่วยกันค้นระหว่างพม.กับมท.เนี่ยได้มา 5.4 มันก็เลยบวกกับ 12.7 กับ5.4ตัวเลขกลมๆคือ19ล้านค่ะ
1: อืม
0: 19ล้านนี่เอาเข้าไปมันมากกว่าที่คิดว่าควรจะสกรีนออก13ล้านนะฮะที่เราบอกให้ลงทะเบียนใหม่ 13.18 ล้านน่ะไปมาเพิ่มขึ้นมาอีกต้อง6ล้านน่ะ
1: ครับ
0: ทำไมอยู่ๆไปอยู่มาคนละจนเพิ่มอะคะพี่
1: เดี๋ยวต้องมาตรวจสอบดูประคัดกรองดูคือมันจะอย่างนี้ด้วยนะคุณอันมันจะต้องมาดูเรื่องของระบบสวัสดิการเหล่านี้หรือการสงเคราะห์เหล่านี้
0: ซ้ำซ้อน
1: เพราะมันมีความจะเรียกว่าซ้ำซ้อนหรือเปล่าก็ระเบียบมันก็ไม่ได้กำหนดไปห้ามเขานะเช่นกระทรวงพม.เนี่ยเขาจ่ายเป็นงบผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีกลุ่มเขาอยู่แต่ว่าผู้ทุพพลภาพป่วยติดเตียงอยู่อะไรเงี้ยนะหรือว่าผู้สูงอายุ60 70 80 80ขึ้นก็อยู่ในสถานะที่ยากจนด้วยก็ควรจะได้บัตรด้วยเขาก็พามาจะเอามาลงทะเบียนเพื่อเอาบัตรเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่าอย่างเงี้ยมันควรจะต้องคุยกันทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพม.นะว่าถ้ากรณีเนี่ยคนที่ควรจะต้องได้2สิทธิ์ควรจะได้3สิทธิ์เนี่ยมันจะได้แบบตามสิทธินั้นเป๊ะๆไปเลยหรือว่ามันจะเป็นการ
0: เป็นผู้พิการยากจน
1: สูงอายุ
0: ที่ในสารจำได้ไหมคะสูงอายุผู้พิการยากจนและสูงอายุและที่สารจำได้ไหมที่มีการไปทวงเงินคืนจากหลายๆครอบครัวเลยที่เขาได้เงินพวกนี้แล้วปรากฏว่าลูกเขาเนี่ยไปรบชายแดนแล้วเขาก็ได้เบี้ยพวกเนี้ยจากลูกคือลูกเสียชีวิตลูกจากไปอ่ะแล้วพ่อแม่ได้เงินเนี่ยต่อมาพ่อแม่จะเป็นผู้พิการจะมาเป็นผู้สูงอายุอะไรพวกเนี้ยไม่ได้นะคะที่ในศาลให้รับทางเดียวค่ะซึ่งนี่คิดว่ามันคนละอ่ะนี่ก็ไปเถียงกันก็แล้วกันว่าตกลงว่าเบี้ยหวัดที่ได้จากลูกกับกลายเป็นผู้พิการและกลายเป็นผู้สูงอายุเนี่ยจะให้ไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกัน
1: อ๋อบางทีเขาได้เรื่องเบี้ยหวัดจากลูกที่เป็นไปรับราชการชายแดนแล้วเสียชีวิต
0: ไ
1: ปด้วย
0: ใช่ค่ะก็มีการไปเรียกเงินผู้สูงอายุ
1: ค่ะก็เนี่ยก็ต้องไปคุยกันหากำหนดหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนว่าควรจะมีการดูแลถ้าเขาควรจะได้สิทธิ์ก็ต้องให้สิทธิ์เขาถ้าไม่ได้จะถ้าไม่ได้จะต้องให้แค่ไหนอย่างไรอาจารย์เพราะมันจะมีกรณีอยู่พอสมควร
0: อายุ80ได้800พิการได้อีก 1,000 จนได้อีก 1,000 ได้ 2,800 แล้ว
1: คือ
0: ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเรามีเงินจ่ายไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายเนี่ยมันไหวไหมล่ะ
1: ก็เนี่ย
0: ปัญหาอยู่ตรงนั้นนะ
1: อันนี้ผมเข้าใจว่า19ล้านเนี่ยคือคงได้มาครบละเพราะว่าทั้งมหาดไทยทั้งพม.เขาไปรวบรวมมาหมดละนะอยู่เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ทุพพลภาพอะไรต่างๆเหล่านี้รวบรวมมาให้หมดแล้วแล้วก็มาคัดกรองกันดูจะต้องจ่ายเฉพาะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่าไหร่ถ้าไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังจะเหลือเฉพาะเบี้ยผู้สูงอายุหรือทุพพลภาพอะไรยังไงเนี่ยก็เอามาแจกแจงแยกแยะกันให้เรียบร้อยนะครับ
0: ค่ะอยู่ที่หลักคิดอยู่ที่วิธีคิดและอยู่ที่มีเงินจ่ายหรือเปล่า
1: แล้วใช่มันพอมาที่สำคัญเลยคือว่ามันดูภาระผูกพันเรื่องงบประมาณเนี่ยเพราะว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันจ่ายแล้วมันหยุดจ่ายไม่ได้มันต้องจ่ายต่อเนื่องก็ต้องจัดสรรงบประมาณมาต่อเนื่อง
0: พิการยากจนอายุมากสามอย่างเพราะอายุมากเนี่ยหูเขาจะอย่างนี้นะคะเบื้องต้นก็เอาเรื่องหูกับ

0: เรื่องหูหูไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมโอเคแทงผู้พิการเลย
1: ครับ
0: สองแล้วตาละตาก็ไม่ดีเป็นต้อมองอะไรไม่ชัดแล้วตัวเอาหูหรือเอาตาเลือกเอาสักอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเอาสองอย่างก็ไม่ได้เพิ่
1: ม
0: คิดอย่างเดียวค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าหู800ตา800นะฮะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนั้นเอาหูก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเอาตาเดี๋ยวตอนเจ้าหน้าที่เขามาแล้วดันมองเห็นหูเนี่ยมันยังเนียนแต่ตาเนี่ยมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไงนี่เรื่องจริงนะพี่เบสันพี่เจ้าหน้าที่เขาก็อยากจะช่วย
1: ครับ
0: แล้วคนแก่ก็ไม่อยากใดก็อย่างหนึ่งไม่หูก็ตาแต่แทงเป็นผู้พิการก็ยังได้เงินใจเพิ่มอ่ะค่ะ
1: ครับก็มีใครมาบ่นบอกว่าโอ้แย่พอแก่ตัวแล้วเนื้อหนังมันก็ไม่ตึงตึงอยู่อย่างเดียวคือหูเนื้อตึงอยู่อย่างเดียวคือส่วนหู
0: เดี๋ยวนะคะมีท่านผู้ฟังคุยมาคุณกฎนำกุลแห่งกรรมบอกว่าพระเครื่องเขาตั้งราคาไว้สูงๆเขาไว้ฟอกเงินโดยคอร์รัปชันเข้ามาจะได้บอกได้ถูกว่าเอาขายว่าขายพงขายพระมาก็อันนี้ค่ะเขาจะให้ชี้แจงที่มาด้วยต่อไปนี้ใครมาบอกว่ามีพระราคา40-50ล้านเนี่ยเขาจะให้ชี้แจงที่มาด้วยว่าตอนซื้อมาซื้อเท่าไหร่สมมติซื้อจากใครของจริงของปลอมเราจะรู้แล้วใช่ไหมคะซ
1: ื้
0: อเท่าไหร่ซื้อมา 250,000 แล้วมาคิดเองตั้ง50ล้านใช่หรอตอนซื้อ 250,000 ทำไมราคาขึ้นเร็วจัง
1: ไม่เราไม่มีอะไรหน่วยงาน
0: ราคากลางใช่ไหมคะ
1: เป็นหน่วยมาตรฐานอย่างของต่างประเทศเขาพวกอะไรเงี้ยเขามีบริษัทประมูลใช่ไหมบริษัทประมูลเนี่ยเขาตีได้เลยคุณส่งไปให้เขาตีราคาได้เลย
0: จริงๆแล้วมีค่ะพี่ปะเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีอ่ะมีอ่ะปะเนี่ยมีในวงการไม่ใช่พวกแก๊งที่เป็นปัญหากับเสียไอ้มาดามเก่งอะไร
1: มี
0: เขามีก็มีอยู่ทั้งที่เราจ่ายภาษีแล้วใช่เมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะเรื่องค่าไฟถนนหนทางเนี้ยค่ะก็มีคนบอกว่าทำไมไม่พูดถึงทนายปีศาจบ้างพี่ประสานได้ดูบ้างหรือยังคะทนายปีศาจเห็นคนก็พูดมากพูดถึงกันเยอะเลยค่ะ
1: ผมยังไม่ได้ดูเลยก็ไม่เป็นซีรีส์ไทยใช่ไหมผมเห็นใน Netflix
0: ใช่ค่ะใช่แต่ตอนดิฉันไม่ดูเพราะว่ามันไม่อยากจะหม่นไม่อยากจะเศร้าหม่นจริงทุกวันนี้อ่านข่าวนี่ก็เศร้าหม่นมากพอสมควรละไม่อยากจะมีความรู้สึกนอนแล้วมันก็ติดค้างอยู่ในใจที่อ่านข่าวเมื่อกี้นี้เนี่ยเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าเศร้านะคะคุณคิดดูนะคะว่าประเทศไทยมีคนทั้งหมดไม่ถึง70ล้านคนเรามีคนยากจนที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินเลี้ยงดู19ล้านคน
1: คือไม่รู้ว่าจะอยู่ในสถานะที่ต้องช่วยเหลือหรือไม่แต่ว่าในขณะนี้ยื่นความจำนงเข้ามาละว่าอยู่ในฐานะยากจน
0: 19ล้านคนเรามีคนไม่ถึง70คนมันเป็นประเทศที่แบบนี้เรียนถามว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง2สิ่งที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกค่ะที่เคยจ่ายแล้วหยุดจ่ายได้ถูกไหมคะ
1: ใช่
0: จ่ายแล้วมีแต่จ่ายเพิ่มขึ้นและยาวไปเรื่อยๆเงินเดือนอาเนี่ยเป็นได้ 70% ของงบประมาณ1ล้าน3ล้านล้านเนี
1: ่
0: ยเป็นเงินเดือนทั้งนั้นเลยค่ะเหลือใช้หนี้ไว้เท่าไหร่เหลือจ่ายดอกเบี้ยไม่เท่าไหร่ยิ่งเหลือพัฒนายิ่งเหลือลงทุนยิ่งไม่เท่าไหร่ประเทศแบบนี้ลองนึกถึงอนาคตดูสิคะว่าจะเป็นยังไงแค่นี้ก็เศร้าพอแล้วเนี่ยไม่ดูทนายปีศาจหรอกค่ะอันนี้เรื่องจริงยิ่งกว่าอีกแล้วมองหาทางออกไม่ได้ด้วยไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะคือในโลกความเป็นจริงมันก็แย่และไม่อยากดูอะไรที่มันเศร้ามากอะค่ะ

0: ห็นเขาว่าดีมากก็คิดว่าคงดีจริงๆแหละแต่ไม่เอาละยืนอยู่กับตรงนี้ก็จะแย่
1: ถ้าเราสูงอายุแล้วก็ยังแข็งแรงทำงานได้เนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมีองค์กรหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเขาก็เปิดรับนะก็อาจจะไม่ใช่ถึงขั้นแบบมากมายจนกระทั่งไปสมัครแล้วที่ไหนก็มีแต่ผมก็สังเกตว่ามันก็เริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไปที่สิงคโปร์แล้วผมเห็นร้านแมคโดนัลด์เนี่ยนะจะมีคนสูงอายุ70กว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงคอยเก็บอะไรต่างๆดูแลเรื่องถาดอาหารที่ไม่ลูกค้าเผลอวางเอาไว้ไม่ไปเก็บอะไรเก็บอะไรเนี่ยดูก็เราก็โอ้ยอายุมากทันออกเป็นนโยบายของเขาเลยนะของรัฐบาลเลยเขาต้องกำหนดไว้เลยว่าบรรดาพวกธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องมีการจ้างรับผู้สูงอายุ
0: เหมือนกับรับคนพิการนะคะ
1: คุณจะต้องรับผู้สูงอายุในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เขาจะมีไว้เลยสาขาหนึ่งของร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยนะต้องมีผู้สูงอายุอย่างน้อย1คน2คนอะไรต่างๆเขาจะมีไว้ของเราต่อไปก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเรายังแข็งแรงพอจะทำมันน่าจะช่วยได้หลายอย่างอย่างน้อยเราก็พึ่งพาตัวเรายังได้อยู่นะแทนที่จะต้องให้เป็นภาระของรัฐหรือว่าผู้อื่น
0: เราจะต้องคิดทุกอย่างให้เป็นระบบด้วยค่ะคือเราคิดแต่ว่าให้เขาจ้างเราให้เขาจ้างเราแต่เราก็ต้องดูประสิทธิภาพในตัวเราไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็ต้องยาเดี๋ยวต้องอะไรอะลาไปรับยานู่นลาไปรับยานี่อะไรตลอดเวลาถูกไหมฮะถ้ากินรสจัดก็ล้างไตวันเว้นวันไปทำงานที่ไหนได้ฮะแถมเป็นภาระในการที่จะต้องใช้งบประมาณผู้นักการเมืองเขาได้แต่โฆษณาล้างไตฟรีเต็มไปหมดเลยทำสงเคราะห์ก็ล้างไตทั้งนั้นมันจะต้องเป็นทั้งระบบในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยถ้าเราไม่อยากจะอายุมากแล้วก็ทำงานไม่ได้แถมเป็นภาระอีกต่างหากอะค่ะมันต้องเริ่มกันซะตั้งแต่วันนี้เลยอะค่ะค่ะ
1: ครับ
0: และมากไปกว่านั้นก็คือระบบคิดสุขภาพจิตด้วยสุขภาพกายก็ส่วนหนึ่งสุขภาพจิตก็สำคัญวิธีคิดยังไงที่ให้ไปทำงานแล้วรู้สึกเด็กๆเขาร่วมงานได้อะค่ะนะฮะคุณสุนันท์บอกเข้ากันดีจังชอบก็คือเบี้ยกับพี่ไพศาลอยู่ในวัยใกล้เคียงกันนะฮะ
1: โอ้ยไม่ใกล้ผม
0: เขาใจกัน
1: แต่ว่าผ่านหลักไม้สำคัญของเหตุการณ์บ้านเมืองกันมาบ้างใช่ไหม
0: เคยได้ยินบทดิ้งคล้ายๆกันมาบ้างในชีวิตเช่นมาช่วยผมทำงานอะไรอย่างเงี้ย
1: มาอยู่ใกล้ๆพี่เนี่ย
0: เหมือนกันเปียบเลยเปียบจริงๆไม่คิดเลยว่าจะเหมือนในขณะนี
1: ้
0: ค่ะมีเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวนะที่ท่านเตรียมไว้เยอะอยู่นะอ๋อเรื่องนี้เนี่ยคือท่านผู้ฟังท่านหนึ่งถามว่าตกลงว่าไอ้ที่เราพูดกันเมื่อกี้มันจะเป็น new normal ของการจ่ายเงินดูแลใช่ไหมใช่ค่ะท่านตอบรวมกันแล้วกันว่ามันเศร้าหมดมันเป็นแบบนั้นนั่นแหละประเทศเราเจ็ดไม่ถึง70ล้านคนมีคนต้องดูแลกันตั้ง19ล้านคนเป็นคนจนอ่ะแล้วให้
1: คืออย่างนี้ด้วยคุณอันมันมีแรงกระตุ้นจากการที่รัฐบาลเติมเงินให้เพิ่มอีก700ด้วยในบัตรสวัสดิการ
0: กลายเป็นพันหนึ่งไง
1: คือตัวเนี้ยมันต้องอย่าลืมนะว่าจาก300เป็น 1,000 เนี่ยมันทำให้คนที่เขาแต่เดิมเนี่ยเขาไม่ได้ก็ยังโอเค
0: 300เฉย
1: ๆแต่เป็นพันแล้ว4
0: แต่พันหนึ่งแค่4เดือนก็แต่หลังจากนั้นก็ได้รับ300
1: ถ้าสมมติไม่หนักหนาสาหัสเพราะแค่มารายงานตัวแค่มาแจ้งให้ทราบเท่านั้นน่ะก็ทุกคนก็พร้อมที่จะแจ้งแล้วก็มาวัดเอาว่าจะได้หรือไม่ได้แต่มันมีเริ่มไอ้
0: ไม่มีอะไรรู้ไหมคะ
1: มันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอ่ะมันก็มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นครับ
0: ดิฉันอยากจะให้มีช่องทางในการส่งข้อมูล

ูลถ้าสมมติว่าเราเจอใครบางคนที่อยู่ไม่ควรจะอยู่ในฐานะที่จะได้รับเงิน300หรือ700อะค่ะน่าจะมีช่องทางให้แจ้งข้อมูลได้อย่างนี้ฉันเนี่ยเจอคนที่แบบเป็นเมมเบอร์คลับแห่งหนึ่งกลุ่มหนึ่งเขาคุยกันเขามีเงินเสียค่าเมมเบอร์เดือนละ 2,000 กว่าบาทเขาคุยกันเรื่องลงทะเบียนบัตรคนจนอะที่ในศาลมันจะปวดจริง

0: ก็เลยไม่ได้ไปดูทนายปีศาจไม่อยากเศร้าเพิ่มขึ้นข่าวดีรับฤดูทำนาสรุปปุ๋ยคนละครึ่งทิศทางราคาปุ๋ยยูเรียล่าสุดเห็นไหมคะทำมาหากินปัจจัยการผลิตอะยังต้องอุดหนุนปุ๋ยเลยค่ะ
1: ปุ๋ยคนละครึ่งเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: นี่นายกไปที่งานอะไรนะ
0: พีตาเซีย
2: พ
0: ี
2: ตาโขนพีตาโขน
0: อ๋อที่เกิดเลย
2: ที่ด่านซ้ายอะนายกบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40พี่น้องชอบไหมโอ้โหเฮกันพัดชอบอย่างนี้ผมยังไงก็ต้องขวนขวายเดี๋ยวมันหมดแล้วผมก็ต้องหามาให้อีกพี่น้องนะมันต้องใช้เงินเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะไปขวนขวายหาเงินมาให้พี่น้องให้ได้ ดูท่าครับเดี๋ยวอาจจะมีต่อไปเรื่อยๆนะ
0: ก็เนี่ยพี่น้องอะจากคนจน13ล้านเป็น19ล้านนะพี่น้องลองคิดดูเนี่ย
2: ก็เมื่อเช้าเราก็คุยกันเรื่องอินโดนีเซียนะว่าเขาประชานิยมมากแล้วทำให้มันต้องใช้งบประมาณสูงเนี่ยแล้วก็ทำให้ต้องขาดดุลงบประมาณแบบหนักหน่วงมันก็มีปัญหาวิกฤตทางด้านการคลังลามมาถึงเรื่องค่าเงินอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะความเชื่อมั่นความอะไรต่างๆตามมาเป็นของเราก็ต้องระวัง
0: ไหนๆวันนี้เราก็พูดแต่เรื่องที่จะทำให้นอนไม่หลับเพิ่มเติมให้อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันคุณพิพัฒน์ราชกิจประการจะเดินหน้าซื้อขุดรถไฟฟ้าแบมกับ BTS ค่ะมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จภายในปี71เผยมีความคืบหน้าก็คือมีการหารือกับกระทรวงการคลังศึกษาแนวทางจัดหาเงินทุนมาซื้อรถไฟฟ้า2เจ้าเนี่ยแล้วก็เตรียมเปิดกองทุน TFF วงเงิน200ล้านบาทซื้อคืนค่ะเป็นแนวทางที่เหมาะสมจะทำให้รฟม.เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งหมดและขับเคลื่อนนโยบายตั๋วร่วมได้ขณะที่ระยะแรกจะชงครม.ให้จัดทำค่าโดยสารรถไฟฟ้า17บาทถึง45บาทตลอดสายภายในปีนี้หวังช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนค่าไฟก็จะลดให้จัดงบประมาณมาจ่ายค่าไฟให้ตั๋วก็จะลดราคาโดยการไปจัดตั้งกองทุนมาซื้อกิจการเลยแล้ววิ่งเองให้ราคามันถูกลงที่อยากให้ใครมาวาดภาพ
2: ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าจะต้องใช้เม็ดเงินวันเท่าไหร่ยังไงยังไม่เปิดตัวเลข
0: สองแสนล้านค่ะสองแสนล้านค่ะ
2: สองแสนล้านรวมแล้ว
0: ยังไม่สามารถนำงบประมาณไปซื้อคือรถไฟฟ้าจากผู้ประกอบการเอกชนและนำมาทำโครงการตัวร่วมได้ยังไม่มีเงินอาจจะการหารือกับกระทรวงการคลังมองแนวทางว่าจะระดมทุน200ล้านจะทำให้เป็นรูปแบบที่ไม่กระทบหนี้สาธารณะไม่รู้ว่าจะทำยังไงหาเงิน200ล้านโดยที่ไม่กระทบหนี้สาธารณะ
2: ครับ
0: แถมซื้อของแพงมาขายราคาถูกซื้อไหมคะกองทุนนี
2: ้เดี๋ยวตั้งงบไปศึกษาเรื่องแนวทางที่จะทำกองทุนนี้ก่อนเฉพาะ
0: กองทุนที่จะไปซื้อของแพงแล้วมาขายราคาถูกเนี่ย
2: มีความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารกองทุนเอามาช่วยกันระดมสมอง
0: ขอผู้จ่าหาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะท่านเห็นองค์กรที่พวกผู้นำแรงงานดังเนี่ยองค์กรมีปัญหาทั้งนั้นเลยค่ะทำไมเวลาที่เขาเป็นผู้นำองค์กรแรงงานขององค์กรนั้นน่ะแต่เขาไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้องค์กรของเขาอ่ะมันก้าวหน้าพัฒนาสถาวรได้อ่ะแต่ตัวผู้นำแรงงานมักจะดังนะคะแต่ตัวองค์กรเนี่ยการรถไฟประเทศไทยเคยมีพนักงาน 18,000 คนตอนนี้การรถไฟมีพนักงานอยู่แค่ 8,000 คนและจะเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีบอร์ดของการรถไฟประเทศไทยอนุมัติรับพนักงานเพิ่ม 2,000 อัตราค่ะการรถไฟมีพนักงานเกษียณปีละ300คนแต่ถูกอั้นไม่ให้รับเพิ่มเกิน 5% มาเป็นเวลา10กว่าปีเกษียณ300คนรับเพิ่มได้ประมาณ 5-6 คนแล้วถามว่า 8,000 คนที่มีอยู่ทำอะไรทำ OT ค่ะพี่ไพศาลจ่าย OT เพิ่มขึ้น 30%

0: เป็นแบบนี้มา10 ปีเพิ่งคิดว่าจะรับพนักงานเพิ่มอีก 2,000 คนค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีก็ลูกหลานก่อนแบบไม่แน่ใจค่ะ
1: ก็มีวัฒนธรรมองค์กรก็อยู
0: ่ก็มันจะต้องมีพวกรถไฟทางคู่อะไรต่อมีอะไรอะค่ะ
1: ใช่
0: ที่สารทราบอะคะวัฒนธรรมองค์กรอันเนี้ยค่ะ
1: มีคนบอกผมเอาบทเรียนให้เขากันนะฮะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายคาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชไลม์สไฮน์และฟาร์มโคโนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา

รับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสระเกศรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17:00 น. นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสระเกศรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรัสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลศาลพิพากษาจำคุกปูมัณฑนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จที่รัศมีทองสิริไพศีหรือลูกหมีเป็นโจทยื่นฟ้องปูมัณฑนาดารานักแสดงในฐานความผิดแจ้งความเท็จแกล้งผู้อื่นและหมิ่นประมาทโดยศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกปูมัณฑนาเป็นเวลา2ปีฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาจากการพิจารณาพยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ของโจทและจำเลยพบว่ามีการพูดคุยลักษณะการลงทุนทางธุรกิจซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินเนื่องจากหากเป็นการกู้ยืมเงินย่อมต้องมีการกล่าวถึงดอกเบี้ยเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทนั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังแจ้งความเพื่อให้โจทได้รับโทษอีกทั้งยังเป็นการใส่ร้ายป้ายสีโจทจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทพิพากษาจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาโดยเป็นคนละคดีกับคดีก่อนหน้านี้หลังศาลมีคำพิพากษาปูมัณฑนาได้ยื่นขอประกันตัวชั่วคราวซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินจำนวน 45,000 บาทกทม.สั่งปูพรมอาคารเก่าทั่วกรุงเอ็กซเรย์โครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลพร้อมบังคับใช้กฎหมายหากพบไม่ปลอดภัยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีเหตุแผ่นปูนกันสาดบริเวณชั้น2ของอาคารพาณิชย์เก่า5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4เขตสัมพันธวงศ์ทรุดตัวและถล่มลงมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายล่าสุดกทม.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่กั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งเคลียร์เศษวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจะตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดสำหรับมาตรการเชิงรุกกทม.โดยสำนักงานโยธาและสำนักงานเขตได้ประสานความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและวสท.ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่โดยมุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานนานหรืออาคารที่เริ่มปรากฏร่องรอยความเสื่อมสภาพเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกันกับสนย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็น

0: ระบบเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการแล้วเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษแถลงต่อสื่อมวลชนหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงว่าเขาได้รับฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิกพรรคที่มองว่าเขาไม่ใช่คนที่จะนำพาพรรคแรงงานไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าได้ดีที่สุดและยอมรับคำตอบนั้นด้วยความเต็มใจทุกการตัดสินใจของเขาเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงเขาได้กราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทางโทรศัพท์ในช่วงเช้าเพื่อแจ้งเรื่องการตัดสินใจลาออกแล้วพร้อมกล่าวขอบคุณภริยาที่คอยเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างเสมอทางนี้สตาร์เมอร์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการต่อไปจนกว่าพรรคจะมีกระบวนการเลือกสรรผู้นำคนใหม่เสร็จสิ้นคาดว่าจะมีการเปิดรับเสนอชื่อผู้ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานคนใหม่ในวันที่9กรกฎาคมจากนั้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจะเป็นกระบวนการเสนอชื่อจะเสร็จสิ้นลงในช่วงปิดสมัยประชุมสภาภาคฤดูร้อนก่อนที่ในเดือนกันยายนผู้นำพรรคและนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะกลับมาเปิดสมัยประชุมสำหรับตัวเต็งผู้สืบทอดตำแหน่งประกอบด้วยแอนดี้เบอร์แนมอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ผู้ทรงอิทธิพลที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเบเกอร์ฟิลด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปมีรายงานว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.พรรคแรงงานแล้วมากกว่าครั้งหนึ่งส่วนอีกคนคือเวสติติ้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เคยลาออกจากคณะรัฐมนตรีเพื่อประท้วงการนำของสตาร์เมอร์ถูกคาดการณ์ว่าจะลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
4: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radioช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มโดยประมาณพี่วิสมัยพิมพ์วิสัทคุณดำรงพุทธาและอ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรง
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณพิสมัย

0: คุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อยากจะเล่าไม่พ้นแวดวงฟุตบอลโลกนะฮะจนกว่ามันจะเลิกแข่งนะครับ
1: ดูทุกคู่ไหมคะเมื่อคืนนี
0: ้เมื่อคืนนี้ไม่ได้ลุกมาดูเลยครับกลางคืน
1: ค่ะ
0: คือว่ามันดีอย่างนึงนะฮะคุณอ้อมนะคือว่าผมเป็นสมาชิกเสีย 6,000 บาทสำหรับดูบอลโลกเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาก็จะมีอะไรล่ะรีวิดีโอเทปให้เราวิดีโอให้เราดู
1: เขา
0: เร
1: ีย
0: กว่าดูไฮไลท์อ่ะนะฮะของการแข่งขันคือไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าเขาคัดเลือกมาเฉพาะตอนที่ดีๆสนุกสนุกตั้งแต่ดูมาเนี่ยมันก็เซ็งเซ็งไม่ค่อยเจอคู่สนุกหรือไม่ค่อยเจอคู่ที่เราทุ่มเทเชียร์หรือเอาใจอยากให้ชนะก็มีอยู่ประเทศหนึ่งก็เคยคุยในรายการนี้บ่อยๆก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ทึกทักเอาว่าเป็นเสมือนเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียและญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นทีมที่มีระเบียบมีกฎมีกติกาของเขาญี่ปุ่นแข่งกับตูนิเซียเมื่อวานอาทิตย์นะฮะเราก็นึกในใจว่าจะไปไหวไหมเนี่ยญี่ปุ่นเจอตูนิเซียนี่นะฮะก็ดูเขาตอนแรกตูนิเซียก็เล่นได้ดีแคล่วคล่องว่องไวฉับไวแน่นอนก็ตัวก็โตกว่าคนเอเชียอย่างญี่ปุ่นนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าเผลอแป๊บเดียวอ่ะญี่ปุ่นยิงประตูไปก่อนในนาทีที่4ในนาทีที่4ของการเริ่มต้นนะฮะญี่ปุ่นยิงประตูไปก่อนโอ้เราก็ดีใจอ่ะแต่ผมก็มีข้อจำกัดอีกเพราะว่าผมไปดูอยู่ที่บ้านอยุธยามันเป็นดูตอนกลางวันแล้วมันเวลามันจะคาบเกี่ยวเลยเวลาอาหารกลางวันไปลูกชายเขาก็หาร้านไว้ให้เสร็จสับเขาก็บอกว่า11โมงครึ่งออกนะพ
1: ่
0: อ11โมงครึ่งนี่ยังไม่หมดครึ่งแรกเลยฮะแต่เราก็นึกในใจเขาก็อุตส่าห์ไปสรรหาร้านมาให้ผมก็บอกขอต่อรองขอ11:45นะฮะก็ถึงเวลา11:45ก็ออกจากบ้านต้องขับรถไปที่อื่นไปอีกไกลอ่ะครับผมก็โทรหาคู่หูที่เขาชอบดูบอลดูกีฬาเนี่ยและเขาเองก็เชียร์ญี่ปุ่นเต็มที่เลยผมก็บอกอ้าวชื่อคุณหนุนนะคุณหนุนก็เคยออกรายการทีวีกับผมที่แทนคุณแผ่นดินเนี่ยผมก็บอกคุณหนุนผมฝากด้วยนะใช่เมื่อไหร่คือเราก็เสียวกลัวตูนิเซียจะตีเสมอได้อะแล้วบอกคุณหนุนเมื่อไหร่ตูนิเซียเมื่อไหร่มีการยิงประตูอีกรบกวนช่วยโทรบอกผมหน่อยผมไม่ได้ดูแล้วไม่ได้อยู่บ้านแล้วขับรถไปยังไม่ถึงร้านอาหารเลยครับญี่ปุ่นยิงไปอีกประตูนึงอีกโอ้โหมันดีใจ
1: สิกินข้าวอร่อยเลย
0: ตะโกนลั่นรถเลยจนคนนั่งในรถก็จะงงๆอ่ะ
1: ใจเป็นอะไร
0: เหมือนกับว่าประเทศไทยยิงประตูประเทศอื่นได
1: ้
0: คือเราดีใจที่คนที่ทีมที่เราชอบทีมที่เราเชียร์เนี่ยแล้วก็ทำประตูได้ถึง2ประตูแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวกลางวันนี้ผมกินข้าวอร่อยแน่เลยแล้วก็อย่าลืมอย่าเกรงใจนะโทรมาอีกถ้าเผื่อมันทำประตูได้นะครับทำไปทำมาญี่ปุ่นยิงไป4ประตูต่อ0ตูนิเซียยิงไม่ได้เลยนะครับเราก็รู้สึกจะคิดว่าเมื่อคืนเนี่ยทั้งประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยคงสนุกสนานกันมากผมก็อยากจะพยากรณ์ไว้ว่าผมว่าญี่ปุ่นทีมนี้จะได้เข้าไปในรอบลึกๆ
1: จะ
0: มันจะเหลือรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็8ทีมสุดท้ายแล้วก็คัดออกจนเหลือ4จนเหลือคู่ชิง
1: ค
0: ิดว่าญี่ปุ่นคราวนี้ปีนี้คงได้เข้าลึกๆกันนะครับ
1: แต่ก่อนถ้าเราพูดถึงคนญี่ปุ่นนักฟุตบอลเขาจะตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแล้วเนาะคุณดำรงตัวใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ก็สูงใหญ่ขึ้นนะฮะแต่ก็แต่ก็มันก็เป็นไซส์คนเอเชียนั่นแหละครับคุณอ้อมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมครับ

0: แต่ก็วิ่งสู้ฟัดเหมือนกันเน
1: า
0: ะเขา
1: โอ้โหแต่ว่าเขาวิ่งเขาแล้วก็แผนการเล่นเขาดีเขาไม่ขี้เกียจนักกีฬาก็ตามไล่ลูกตามสนุกครับตอนนี้เมื่อเช้านี้ก็มีอีกครับคุณอ้อมอีกคู่หนึ่ง
0: ค
1: ืออียิปต์กับนิวซีแลนด
0: ์อียิปต์กับนิวซีแลนด
1: ์นิวซีแลนด์นี่ก็มันก็เป็นฝรั่งตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็เป็นชาติที่รักกีฬามากเลย
0: ค่ะ
1: นิวซีแลนด์เนี่ยที่ดังที่สุดในโลกของเขาก็คือรักบี
0: ้
1: เขาชื่อทีม all black
0: ค่ะ
1: คือว่าชุดของเขาเนี่ยกางเกงก็ดำเสื้อก็ดำ
0: ค่ะ
1: ถ้าทีม all black เมื่อแข่งเมื่อไหร่เนี่ยก็คอรักบี้ทั่วโลกก็จะต้องติดตามชม มันก็จะมาเตะกับอียิปต
0: ์
1: อียิปต์นี่ก็อียิปต์ไม่ใช่เอเชียนะฮะอียิปต์เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาเหนือแต่ว่ามันก็อยู่ในเขตเหมือนกับพวกตะวันออกกลางที่สำคัญก็คือเป็นมุสลิ
0: ม
1: แต่นี้ก็ที่ผมเชียร์อียิปต์เนี่ยไม่ใช่ส่วนที่ว่าเป็นเพราะว่าก็เป็นทีมมุสลิมเราเป็นมุสลิมก็เชียร์มุสลิมแต่อียิปต์เนี่ยผมชอบโมซาร่าโมซาร่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลในอังกฤษนิสัยดีไม่ขี้แอดไม่ขี้เบ่งเล่นไม่เกเรเกเรนะครับแล้วก็ยิ้มตลอดก็เลยชอบอัจฉริยะใสกับพ่อๆกับชอบฝีไม้ลายมือฝีเท้าเขาตอนแรกเริ่มใหม่ๆเนี่ยตูนิเซียเนี่ยไม่ขอโทษไม่ใช่นิวซีแลนด์เนี่ยก็เล่นเร็วแรงน่ากลัวมากลูกก็ไปอยู่ในเขตอียิปต์อยู่ผ่านไปสัก10กว่านาทีนิวซีแลนด์ยิงอียิปต์ได้1ประตูเราก็ใจเสียแล้วทีมที่เราเชียร์อีกแต่ว่าเล่นดีทั้งสองทีมนะคนทีมอียิปต์ก็เล่นดีโมซาร่าก็เล่นดีมากเขาก็เล่นเลี้ยงลูกส่งลูกยิงประตูเขาก็ทำดีนะครับมีฝีมือก็ปรากฏว่าเตะกันไปสักพักหนึ่งอียิปต์ก็ทำประตูได้1-1และก็ในที่สุดจนกระทั่งหมดเวลาอียิปต์ชนะ3-1ครับคุณอ้อมก็สรุปแล้วว่า2วันเนี่ยผมปรับหรือดูฟุตบอลด้วยความสุขกับทีมที่เราเชียร์โอ้โหไอ้คู่อียิปต์กับเนเธอร์แลนด์เนี่ยช่วงเราเข้าไปห้องน้ำออกมาอียิปต์ยิงประตูได้เสมอ1-1นึกในใจแม่เสียดายไม่เห็นว่าลูกที่อียิปต์ยิงเข้ามันเป็นยังไงไอ้ดูฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นจุดคลายแม็กซ์เท่ากับได้เห็นลูกที่เข้าประตูแต่ก็โชคดีเขาก็เอามาฉายให้ดูซ้ำก็เลยได้เห็นหมดทุกลูก3-1 อียิปต์ชนะนิวซีแลนด์ไปแล้วญี่ปุ่นชนะตูนิเซียไปแล้วแล้ววันนี้ก็มาดูทีมอิหร่านกับเบลเยียมเอาอิหร่านเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอิหร่านเป็นมุสลิมผมก็จะต้องเชียร์อิหร่านนะครับแต่ว่าอิหร่านก็สงสารว่าเป็นประเทศที่ตกระกำลำบากอยู่ในภาวะสงคราม
0: ใช่ตอนนี้ประเทศเขาก็กำลังฟื้นฟูอยู่ด้วยเนาะ
1: ครับผมครับ
0: บอลก็ต้องแข่ง
1: ก็เล่นกันสนุกทั้งคู่แล้วเบลเยียมก็เตะดีเบลเยียมนี่เขาก็เคยได้ชื่อว่าเป็นแนวหน้าของทวีปยุโรปนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เสมอกันครับ
0: ไม่มีใครทำประตูได้เลย
1: ครับครับแต่ยิงประตูกันถี่มากเลยแต่ว่าไม่เข้าประตู
0: ค่ะ
1: อิหร่านเสมอกับเบลเยียมอิหร่านนี่เข้ามาในบอลโลก7ครั้งแล้วนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จบเรื่องฟุตบอลที่เอามาคุยเอามาวิพากษ์วิจารณ์ครับ
0: คืนนี้จะดูคู่ไหนคะคุณดำรง
1: ที่อยากดูเนี่ยแต่ผมเป็นห่วงสุขภาพผม
0: ไปดูตอนเช้าดีไหมคะ
1: ครับผมจะ

0: ดูตอนเช้าที่อยากดูเนี่ยผมอยากดูเมสซี่อ่ะอาร์เจนตินาคืนเนี่ยเจอกับออสเตรีย
1: เที่ยงคืนจะได้นอนกี่โมง
0: โอ้โหปรากฏอ้อมแล้วมันไปถึงตีสองเนี่ยแล้วที่เราอยากดูอีกคู่ก็คือฝรั่งเศสเที่ยวที่แล้วเราไม่ได้ดู
1: ไม่ได้นอนเลยนะน่าต่อเลย
0: คือดูเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ผลชนะแต่ดูฝีไม้ลายมือแล้วก็ชอบเอ็นบัปเป้มือวางอันดับหนึ่งตัวยิงอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็แข่งต่อตีสี
1: ่
0: ตายละก็เลยไม่เอาดีกว่า
1: ค่ะ
0: เอามาดูตอนเช้ามาดูเทปตอนเช้าเอาดีกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีนอร์เวย์กับ
1: เซเนกัล
0: ค่ะตอน7โมงเช้าก็นั่นแหละอาจจะ7โมงเช้าตื่นมาฉลอสเลมาเปิดทีวีดูและจอร์แดนกับแอลจีเรียตอน10โมงนะครับ
1: ค่ะคอบอลก็ไม่เป็นอันทำงานกันแล้วเนาะ10โมงก็เข้างานแล้วค่ะคุณน้ำลง คุณน้ำลงสบายเลยดูต่อยาวเลยถ้าไม่มีธุระไปไหนก็ดูได้เนาะก็คือแบบมานอนกลางวันเอาอ่ะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วผมก็อยู่แต่หน้าจอทีวีเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยก็เอกเอกดูบางทีก็หลับไปครับผม
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณน้ำลง
0: ต้องดูครับตอนนี้เนี่ยคุณอ้อมแล้วก็จะฝากเตือนกันไว้คือเมื่อเช้านี้พอผมตื่นมาผมก็เคลียร์อ่านไลน์นะฮะก็ปรากฏว่ามีไลน์เข้ามาในไลน์กลุ่มของเพื่อนฝึกหัดครูอยุธยาซึ่งเพิ่งมาชุมนุมกันที่บ้านอยุธยาผมเมื่อวันที่31พฤษภาคมโดยเพื่อนถือเอาวันเกิดของผมเนี่ยนำผลไม้รากไม้อาหารการกินมากินกันที่บ้านแล้วก็เพื่อนก็มาก็มีไลน์เข้ามาว่าเพื่อนคนหนึ่งชื่อสำเริงเพชรจอมอยู่สมุทรสาครก็เรียนฝึกหัดครูวิทยาด้วยกันได้เสียชีวิตแบบนอนไปแล้วไม่ตื่นเลยหลับไปเลยเสียชีวิตไปเลยครับก็มีเพื่อนแสดงความเสียใจในต่อครอบครัวภรรยาของสำเริงเนี่ยนะฮะและทุกคนก็บอกเนี่ยดูสิคนเราเอาแน่ไม่ได
1: ้
0: คุยกันสนุกสนานพบปากกันดีบ้านดำรงแล้วก็อยู่ๆก็มาตายจาก
1: ที่บ้านคุณดำรงยังมาอยู่ใช่ไหมคะ
0: มาครับเขาก็มางานบ้านผมครับก็มาเจอกับเพื่อนๆ เนี่ยแล้วก็คนที่แสดงความเสียใจบอกว่าอะไรๆดีก่อนแต่ก็ดีใจด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ที่หลับแล้วก็หลับไปเลยคืออยากเป็นอย่างนั้นกันข้อดีก็คือมันไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องนอนติดเตียงไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเงินเสียทองค่ารักษาพยาบาลซึ่งเพื่อนคนนี้เขาก็เป็นข้าราชการครูนะครับก็คงจะเป็นอย่างมุสึกไปเป็นมะเร็งเข้าไปเนี่ยโอ้โหค่ารักษามันมหาศาล
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นอันว่าเขาก็หลับแล้วก็หลับไปเลย
1: แต่ไปแบบไม่ได้ร่ำได้ลาด้วยเนาะไม่ได้สั่งเสียอะไรเลย
0: ก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนี่ก็ยังอุตส่าห์มางานที่บ้านผมได้จากสมุทรสาครเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
0: ครับเอาเรื่องมานี้มาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่แน่นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมไม่ได้นะมันต้องตื่นมาดูเนี่ยพรุ่งนี้มันต้องดูเมสซี่นะครับกับดูไอ้ฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: เอาละครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับเชิญคุณพิษสมัยครับ
1: ค่ะพี่ใหม่คะคุณดำรงรีบไปนอนแล้ว
2: ท่านผู้ฟังสวัสดีคุณอ้อมและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือท่านที่ติดตามรายการนี้คุณสร้างกุศลทางวิทยุเนี่ยก็จะได้มีผู้สื่อข่าวรายงาน
1: ดึกดำบรรพ์รายงาน
2: ไปจนถึงจบบอลโลกแ
1: ห
2: ละใครไม่รู้ข่าวก็จะได้รู้กันทุกวันนะคะที่ติดตามเราไหมก็ไม่ได้เป็นแฟนบอลนะคุณอ้อมแต่ก็มีจิตใจเชียร์ถ้าเป็นเมสซี่เป็นอะไรเงี้ยนะฮะ
1: แม้แต่
2: เสียดาย สียดายตูนิเซียไม่รู้จักประเทศนี้เวลาไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องซื้อมาฝากคนอื่นก็คืออินทผลัมของตูนิเซียแม่ฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์พอ อินทผลัมตูนิเซียที่ถือเป็นหนึ่งในอินทผลัมที่ดีที่สุดในโลกนะก็ไม่มีฤทธิ์พอที่จะชนะแพ้อะไรไปนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
2: เมื่อกี้แพ้ชาติอะไรเป็นเวียนเมื่อกี้แหละที่คุณบอกนะคะ
1: นะตูนิเซียหรอ
2: แพ้เมื่อกี
1: ้ญี่ปุ่น
2: ญี่ปุ่นโอ้โห
1: ญี่ปุ่นไป
2: แพ้ปลาดิบแม่ อินทผลัมแพ้ปลาดิบ
1: ค่ะเอา ดูฟุตบอลก็อย่าไปเล่นการพนันแต่ก็มีกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมสนุกได้เหมือนกันนะคะ Mcot ค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสะกดตรงตัวเลย cheer.mcot แล้วก็ .net นะคะขั้นตอนก็ไม่ยากค่ะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ไปซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starterค่ะราคา20บาทค่ะพี่ไหมซึ่งก็จะได้รับ10ใบในการร่วมโบสนะคะแล้วใครอยากคุ้มไปกว่านั้นค่ะก็ไปซื้อบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะอันนี้ราคา500บาทแต่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโบสนะคะของรางวัล นะคะเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอยเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net อย่าลืมนะคะเว็บไซต์นี้ cheer.mcot.net นะคะเราร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะพี่หมายเข้าไปนะไปลงทะเบียนก่อน
2: เราเอ็มคอตเราเนี่ยนะคะคุณอ้อมอู้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เชิงรุกเนี่ยเชิงรุกถ้าพูดถึงการตลาดก็เรียกเชิงรุกเนี่ยเยอะแยะเลยนะช่วงนี้นี่เดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าเราก็เจอกันแล้วนะคะแล้วหมายเองก็พอคุณอ้อมส่งโปรแกรมมาให้อ่านนี่ก็อ่านละเอียดโอ้โหเตรียมใจไปสนุกแล้วนะเนี่ยอิจฉาท่านที่ได้ไปก็คือได้ล่องเรือโอ้โหเรือที่คุณอ้อมจะล่อง60ท่านนี่นะต้องเป็นเรือเรือใหญ่ที่สุดในคุ้งน้ำนั่นแหละ
1: เ
2: วลาไม่อยู่บ้านเวียงเหล็กเนี่ยนะคะเรือกรุงศรีวิ่งมาทีเนี่ยนะคุณอ้อมโอ้โหสว่างสวัยไปทั้งแม่น้ำ
1: แต่เราเจอฝนก็ไม่เป็นไรนะพี่หมายอ้ํากลัวกลัว
2: โอ้ยเขาปิดเรือมาเริ่มมาทึมคุณอ้อมเรือยังก็ล่องเจ้าพญาในกรุงเทพเลยอ่
1: ะ
2: เรือใหญ่สุดมาขับแม่น้ำเลยล่ะค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเจอฝนหรอกค่ะข้างในก็แหมก็มิดชิดไม่ใช่เรือที่ลำเล็กๆอย่างทั่วไปไม่ใช่เลย
1: นะไม่ต้อง
2: ใหญ่มาก
1: ก็เดี๋ยวอาจจะมีปรับเวลาเดินทางเช้าขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตคุณผู้ฟังที่จะร่วมเดินทางไปกับเรา66ท่านด้วยกันนะคะพี่ไหม
2: โอ้โหแจ๋วเลยนะคะ
1: ค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนเอาก่อนพักขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมได้ไหมพี่ไหมของสมูทค่ะ FM 105.5 เพื่อนบ้านเราค่ะก็จะเป็นทริปพักผ่อนนะคะจะได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงนะคะสมูท FM 105.5 ค่ะชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight นะคะ Longevity Secret เป็นการอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรมนะคะที่จะทำให้เขาเรียกว่าโปรแกรม Body Composition ค่ะจะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายทั้งหมดเลยปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ ไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมค่ะแล้วก็ใครชอบเต้นแอโรบิกนะคะเตรียมสะบัดเอวได้เลยริมชายหาดนะคะนำโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้แพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพท่านละ 5,550 บาทนะคะจองที่ LINE @smoothfm นะคะ LINE @smoothfm นะคะหรือโทรที่เบอร์นี้นะคะ0814986322 0814986322

0: 0698-6322รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะคะ
1: แข็งแรงด้วยเสียสตังสนุกและยังได้ความแข็งแรงสุขภาพดีกลับบ้านนะคุณอ้อมนะ
0: ใช่แล้วค่ะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เอาละวันนี้พี่ใหม่มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเดี๋ยว
1: เรื่องดีๆตลอดแหละค่ะสำหรับเราเนี่ยนะคะรายการเราอย่างน้อยๆเรารู้ประวัติใครเห็นชีวิตของเขานะคะเรียนรู้จากชีวิตของเขาเขากว่าจะประสบความสำเร็จกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยนะคะคุณอ้อมเขาฝ่าฟันอะไรมาเขามีเทคนิคมีทริคยังไงถึงจะเรียนรู้จนประสบความสำเร็จได้นี่กำลังพูดถึงคุณบรรพตตั้งหรือเขาไปโด่งดังอยู่ในอเมริกาเขียนหนังสือนะคุณอ้อมแล้วมีความเชี่ยวชาญอาหารไทยขนาดฮิลลารีคลินตันเนี่ยมาชมอ่ะดาราฮอลลีวูดมากินข้าวโอ้ที่ร้านเขาเนี่ยเขาแบบไม่ใช่ทำร้านอาหารอย่างเดียวเหมือนตัวเองเป็นปรมาจารย์ด้านอาหารเอาอาหารมาทำนู่นทำนี่เขาทอมมี่แทงนะออกทีวีด้วยจัดรายการทีวีพูดภาษาอังกฤษปังปังปังปังปังเลยพูดคล่องทั้งที่อีตอนเขาเดินทางจากเมืองไทยไปเนี่ยพูดได้แค่ yes no อาจจะโอเคอีกสักคำนึงแค่นั้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีวิธียังไงเรียนรู้ยังไงบางอย่างเขาเหมือนไหมเลยนะคุณอ้อมไม่ใช่เหมือนไหมละไหมเหมือนเขาไอตรงที่เรียนรู้จากหนังจากภาพยนตร์นะคุณอ้อมว่ามันสนุกดีนะว่าเขาพูดแบบนี้ในโอกาสไหนแล้วเราก็ไม่รู้หรอกไอ้ตอนนั้นมันหมายความว่าไงจำใช้จำเอาเขาก็ใช้วิธีเนี่ยโอ้จนจัดรายการทีวีเป็นภาษาอังกฤษได้คุณอ้อมไม่ใช่ธรรมดา
0: เขาบอกว่าวิธีการที่เร็วแล้วก็ดีที่สุดคือไปมีสามีหรือภรรยาเป็นชาตินั้นๆเลยพี่ใหม่อันนี้ก็ไวเนาะมันก็ต้องพูดกันทุกวันนะต้องสื่อสารให้ได้
1: วิธีนั้นน่ะดี เขาเรียกว่ามี dictionary ข้างหมอนใช่ไหมข้างตัวแต่มันไอ้ลำบากตรงที่มันหายากๆเนี่ย คุณอ้อม
0: จริงหาแล้วให้เราสบายด้วยนะพี่ใหม่เนาะเออลำบากนะหายากสมัยเนี้ยนะเดี๋ยวไปดูคนนี้ดีกว่าไม่ต้องไปพึ่งพาแบบนั้นเขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการอื่นๆได้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันค่ะคุณอ้อมค่ะ
0: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6222

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเราไปฟังชีวิตของท่านนี้กันนะคะว่าจาก Yes No Okay 3-4 คำเนี่ย เป็นวิธีกรพูดภาษาอังกฤษได้แบบคล่องมากเลยนะพี่ไหม
2: จัดรายการทีวี PBS ที่ของอเมริกาเป็นช่องที่นิยมมากที่สุดในอเมริกานะคุณอ้อมนะแล้วคุณไปจากเมืองไทยพูดได้สองคำเนี่ยแล้วเข้าไปได้ยังไงเนี่ยนะคะ
1: เขียนเขียนด้วยได้ด้วยไหมคะพี่ไหมหรือเอา
2: โอ้ต้องเขียนได้อยู่แล้วอ่านเขียนพูดเราจะพูดได้ดีเราก็ต้องเขียนได้ดีแล้วก็อ่านได้ดีด้วยต้องใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนกับคนอเมริกันเขาใช้นั่นแหละนะคะจะย้อนอดีตให้ฟังค่ะเราสัมภาษณ์คุณบรรพตแท้ตั้งหรือคุณบรรพตตั้งเนี่ยหรือทอมมี่แทงเนี่ยไปนู่นแล้วมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษจะมาชื่อบรรพตอยู่ไม่ได้คุณอ้อมนะคะไหมนี่พอไปไหนในต่างประเทศเนี่ย

นก็จะเรียกไหมแม่แม่ทั้งนั้นเพราะเขาพูดไหมไม่ได้แล้วไหมก็ไม่อยากให้เขาพูดคำว่าพิสมัยมันจะกลายเป็นสระอื่นไปเลยซึ่งไหมโดนบ่อยๆคนฝรั่งเขาไม่เป็นไรเขาไม่รู้แต่คนไทยพอได้ยินพิสมัยอย่างเงี้ยก็หันมาหูปึ่งกันเลยทีเดียวนะคะเอาละเรามาย้อนอดีตนักขุดทองไทยใน USA กันนะคะจบแค่ป.4เองคุณอ้อมรู้แค่ yes กับ no แต่เป็นพิธีกรจัดรายการภาษาอังกฤษล้วนๆเลยไม่พูดไทยสักคำในอเมริกันได้ยังไงอ่ะถ้าไม่น่าเชื่อนะว่าคนมีโอกาสได้เรียนแค่ป.4 อ่ะคุณอ้อมสมัยก่อนการศึกษามันก็ต้องแล้วแต่โอกาสฐานะใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่าเหมือนสมัยนี้ที่เรียนฟรีอะไรก็อะไรก็ตามเนี่ยนะคุณบรรพตหรือคุณทอมมี่เนี่ยแกก็ได้เรียนแค่ป.4 ละตามโอกาสของแกนะคะเท่าที่ชีวิตจะอำนวยตอนนั้นผู้ภาษาอังกฤษแกได้แค่ yes กับ no ที่บอกอ่ะจะกลายเป็นพิธีกรผู้ภาษาอังกฤษให้ฝรั่งตาน้ำข้าวฟังในรายการทีวีที่คนอเมริกันรู้จักถึง2รายการก็คือ Let's Go Cooking with Tommy Tang Let's Go Cooking ก็คือแบบมาทำกับข้าวกันเถอะมา mm-hmm. มาตรงอาหารกันมาทำกับข้าวกันกับ Tommy Tang กันดังเลยหมายยังเจอแกนัดสัมภาษณ์แกหลายปีแล้วก็ยังได้มีหนังสือของแกก็ชื่อดังแกเขียนเกี่ยวกับข้าววิธีตำราอาหารเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยคุณอ้อมหน่อยยังเคยได้หนังสือของแกและอีกรายการหนึ่งของแกใน PBS ก็คือ Easy Thai Cooking ทำอาหารไทยง่ายๆเลยแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงจะรู้คุณอ้อมก็คงจะทราบอาหารไทยถ้าไปพูดในต่างประเทศไม่ว่ายุโรปหรือทุกแห่งทั่วโลกอาหารไทยเป็นอาหารระดับสูงค่ะคุณอ้อนะไม่ใช่อาหารทั่วไปขอโทษนะอย่าไปว่าอาหารจีนอาหารจีนยังพื้นพื้นแต่ถ้าพูดถึงถ้าสมมติมีฝรั่งชวนมาจีบเราชวนวันนี้ฉันจะเลี้ยงอาหารเธอฉันจะพาไปร้านอาหารไทยโอ้โหแสดงว่าเขาให้เกียรติเราเพราะอาหารไทยนี่มันต้องเรียกว่าระดับคูซีน C-O-U-S-I-N คูซีนก็คือแบบระดับหรูหราคุณต้องแต่งตัวสวยๆไม่ใช่ใส่นุ่งเกงขาก้วยเกงขาสั้นไปกินอาหารไทยดินเนอร์เนี่ยไม่ได้ยกเว้นที่เขาจะขายแบบในเยอรมันเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือแบบซื้อกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงนะคุณไม่ต้องแต่งตัวดีแต่ถ้าใครชวนคุณไปกินข้าวแล้วบอกว่าไปกินอาหารไทยนี่คุซีนเลยระดับหรูหราเลยนะคะและกลับมาพูดถึงคุณทอมมี่แทงเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นพิธีกรซึ่งออกอากาศช่อง PBS ที่มีเครือข่ายมากกว่า300ช่องครอบคลุมสหรัฐทั่วสหรัฐอเมริกาแต่แกอยู่ใน LA นะอยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะและนอกจากเขาจะได้เป็นพิธีกรแล้วนะก่อนหน้านี้เขายังเป็นผู้ยกระดับร้านอาหารไทยให้มันมีมาตรฐานขึ้นให้มันมีมาตรฐานเป็นสากลในอเมริกาคุณอ้อมต้องเข้าใจว่าเขาไปเมื่อ 3-40 ปีมาแล้วคือเป็นคนที่บุกเบิกไปต้องเรียกว่าเป็นผู้ขุดทองแต่สมัยนี้เนี่ยมันขุดทองไม่ไหวแล้วในอเมริกามันไม่ค่อยจะมีทองให้ขุดแล้วนะคะขุดทองนี่หมายถึงไปทำงานนะท่านผู้ฟังและนอกจากที่คุณอ้อมถามหมายว่าเขาเขียนได้ไหมเขาเขียนตำราทำอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษค่ะคุณอ้อมชื่อ Modern Thai Cuisine อย่างที่หมายบอกคูซีนคือเป็นระดับสูงและเป็นเชฟชื่อดังที่ปรุงอาหารให้ดาราฮอลลีวูดอย่างทอมครูซอย่างเงี้ยเราก็รู้จักติดใจเลยกินอาหารไทยของเขามาดอนน่าหรือฮิลลารีคลินตันก็ว่ากันไปนะคะเขามีฝีมือในการทำอาหารไทยเป็นเรียกว่าเป็นพ่อครัวไทยที่มีชื่อนะคะอ่ะตอนนี้มันนี่ว่ามันเขาดังเขาเก่งอย่างเงี้ยเรามาดูประวัติการไต่เต้าเขาสิว่าเขาไปยังไงมายังไงนะคะก่อนไปอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้เลยเราก็อยากจะรู้ก็ถามเขาว่าฝึกภาษาหรือทำงานเกี่ยวกับที่จะไปต่างประเทศเตรียมตัวยังไงเขาก็บอกว่าผมจบแค่ป.4 พูดได้2คำเองภาษาอังกฤษคือ yes กับ no ตอนไปสมัครงานที่ International High School สุขุมวิทซอย15ตอนนั้นมันมีโรงเรียนสมัยก่อนมันก็ไม่มีโรงเรียนอินเตอร์เยอะเนี่ยมันก็มีอยู่โรงเรียนหนึ่งในซอย15ซึ่งสมัยนั้นน่ะเด็กที่นั่นส่วนใหญ่เป็นลูกทหารอเมริกัน GI อ่ะคุณอ้อมเมื่อปี1963หรือ2500กว่าเนี่ยนะคะคุณอ้อมมันไม่ได้มีเด็กอินเตอร์เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกทหารอเมริกันหรือไม่ก็เป็นพวก JustMac JustMac ก็คือองค์กรทหารของอเมริกาที่อยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้ยังอยู่นะมันเป็นส่วนสัญญากันระหว่างไทยกับอเมริกันถ้าเกิดว่าอยากจะไปซื้อของอเมริกาในประเทศไทยและถ้ามีเพื่อนไม่ใช่ทุกคนจะเข้า JustMac ได้นะไม่เคยมีเพื่อนพาเข้าโอ้ของดีๆทั้งนั้นนะคะของจากอเมริกาJustMag JUSMAG เป็นองค์กรนะคะองค์กรทหารของอเมริกาที่อยู่ในประเทศไทยพอดีมันมีบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทบอร์เนียวเนี่ยได้สัญญาเกี่ยวกับการขนส่งทั้งหมดและเพื่อนผม

0: คนนึงเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าใหญ่ครับเพื่อนคุณทอมมี่เขาก็เส้นใหญ่ไงเนื่องจากเขาว่าเขาเกือบขอโทษนะต้องพูดภาษาคุณทอมมี่นะเนื่องจากเขาเกือบถูกกระทืบแล้วผมช่วยไว้เขาก็เลยรับผมเข้าทำงานเรียกว่ามีเส้นสมัยก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นนะคุณอ้อมนะพูดภาษาบ้านๆผมบอกว่าผมจะไปทำได้ยังไงภาษาอังกฤษผมไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่ yes กับ no เขาก็เลยให้ไปไม่ต้องทำอะไรไปตรวจบัตรนักเรียนก็แล้วกันที่ในโรงเรียนเนี้ยเวลาจะขึ้นรถบัสก็ต้องตรวจบัสผมพูดอะไรไม่ได้ก็เวลาเด็กมันเดินมาที่รถมันบอกบัสพาสบัสพาสเด็กก็ขำอยู่แค่เนี้ยเด็กมันก็เอาบัตรให้ดูแล้วก็ขึ้นรถได้มีบัสพาสบอก yes เอาขึ้นรถได
1: ้
0: นักเรียนพวกเนี้ยมันรู้ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นพูดไม่ได้เลยถ้าบอกวันไหนเขามาล้อผมเขาบอกว่า are you dog เธอเป็นหมาป่ะเนี่ยถ้าผมตอบว่า yes มันก็หัวเราะกันใหญ่เลยครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรขนาดไอ้ประโยคง่ายๆว่า are you dog จะเป็นหมาหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยคุณอ้อมนะเพื่อนร่วมงานด้วยกันก็คุยกันว่าเฮ้ยทำงานได้ไงวะเนี่ยถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักคำเลยเด็กใครเนี่ยเส้นใครเราฟังก็โอเคถูกของเขาผมไม่รู้นี่ทีนี้ผมขวนขวายครับผมกลับบ้านซื้อดิกชันนารีมาเล่มหนึ่งเปิดหน้าแรกยันหน้าสุดท้ายท่องทุกคำบังเอิญว่ามีเด็กนักเรียนหญิงฝรั่งคนหนึ่งเขาเห็นผมเป็นคนไนซ์จะเป็นคนแบบจิตใจดีเป็นคนที่มีอัธยาศัยเขาก็ไม่ชอบให้เด็กนักเรียนคนอื่นมาว่าผมอย่างนี้เขาเลยบอกว่า you should learn speak learn English ผมก็พอฟังเขาแล้วบอกโอ้มันก็เป็นกำลังใจอะนะผมก็บอกว่าเอาละผมจะเรียนละผมจะพัฒนาละเขาก็เขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษให้ผมสั้นๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็ให้ผมมาตอบเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแต่ถ้าวันไหนวันศุกร์นะเขาจะเขียนยาวเลยผมก็ไม่รู้เขียนอะไรมั่งแต่ศุกร์เสาร์มันเสาร์ที่มันได้หยุดใช่ไหมผมไปเปิดดิกชันนารีแล้วพอวันจันทร์ผมก็มาตอบเขาผมก็ได้ศัพท์ครับได้ vocabulary นะคะศัพท์แล้วก็สูงขึ้นใช่ไหมทีนี้ภาษาผมก็ดีกว่าเดิมนะคะวิธีเรียนด้วยตัวเองก็คือเวลาเรานั่งรถเมล์ผ่านที่ไหนเห็นภาษาอังกฤษแล้วก็จดใส่กระดาษแล้วกลับไปเปิดดิกที่บ้านว่ามันแปลว่าอะไรแล้วเราอีกอย่างก็คือต้องดูหนังฝรั่งหนังไทยผมไม่ดูหรอกเพราะหนังฝรั่งมันพูดภาษาอังกฤษผมไม่รู้เรื่องผมก็จดไม่มีกระดาษนะผมจดใส่มือยังกระยันเลยนะคะอันนี้มันก็เป็นดูหนังมันเป็นคอมมอนเซนส์นะแกบอกนะคะที่เขาพูดเขาตอบอย่างที่หมายพูดกับคุณอ้อมอะว่าในสถานการณ์นั้นเวลาเขาพูดเขาตอบเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันไปมันใช้ว่าอะไรนะคะหมายก็เรียนแบบนั้นนะคุณอ้อมผมคิดว่าไอเหตุผมที่ทำให้ผมรู้ภาษาอังกฤษก็คือเราฟังอยู่ตลอดแต่ไม่รู้มันสะกดยังไงทีนี้พอไปเห็นตามป้ายไปเปิดดิกอ๋อเข้าใจแล้วมันอยู่ตรงหน้าเราเองก็เลยเอามาเรียนรู้นะคะมันก็เป็นอนาคตเด็กสับใหม่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ย every day เลยผมนอกจาก yes no okay แล้วตอนนี้ผมรู้ every day คำหนึ่ง ผมก็ในที่สุดก็ในที่สุดก็เป็นแฟนกับเด็กนั่นแหละนะคะเด็กที่โรงเรียนนะคะเมื่อเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เริ่มทำงานดีขึ้นก็ทำงานอะไรบ้างผมก็เปลี่ยนงานครับผมก็ไปสมัครงานเป็นโอเปอเรเตอร์ที่โรงแรมวินเซอร์พยายามที่จะทำงานที่มันอินเตอร์คุณอ้อมพยายามพัฒนาตัวเองเพราะอยากจะรู้ภาษาอังกฤษมากแต่สมัยก่อนไปเรียนภาษาอังกฤษมันก็แพงไงคุณอ้อมเขาก็เลยต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะแล้วพอไปอยู่โรงแรมวินเซอร์อยู่สุขุมวิท14ดาราฝรั่งที่ไหนมาก็ต้องมาพักที่นั่นแล้วก็นักแสดงที่นั่นเนี่ยนะคะโอ้ยอย่างบ๊อบโฮปอย่างเงี้ยดังกระตายก็ต้องมาอยู่ที่นั่นแต่เราทำงานโอเปอเรเตอร์ไม่เป็นก่อนผมจะมาสมัครที่เนี่ยผมไปหาเพื่อนที่โรงแรมแคปิตอลโรงแรมระดับไม่ใช่เกรด A ว่างั้นเถอะไม่ใช่5ดาว 3-4 ดาวนะที่สะพานขวาให้เขาสอนว่าไอเสียปักทำโอเปอเรเตอร์เป็นไงพอเรียนวันเดียวผมไปเลยแล้วก็มาสมัครพอสมัครมันก็ได้อะดิคุณอ้
1: อม
0: พอเป็นปุ๊บก็ไปสมัครงานคนไทยก็สัมภาษณ์เราพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเขาบอกว่านี่ไอขนาดพูดภาษาอังกฤษแบบไทยๆนะอยู่ยังฟังได้ผมก็เลยบอกว่าแต่ถ้าอยู่มาฟังไอพูดเนี่ยอยู่จะฟังไม่ได้เพราะไอพูดไม่ได้แล้วฝรั่งเขาก็มาสัมภาษณ์ต่อเขาถามผมว่าทำงานที่ไหนมาก่อนผมบอกว่าผมทำงานเคยทำงานอยู่โรงเรียน International High School โอ้โหพอเขาได้ยินแค่เนี่ยเขารับเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีรับรองด้วยแล้วสมัยก่อนคุณอ้อมต้องเข้าใจว่าแกสมัครงานเนี่ยแกทำตอนนั้นสมัยก่อนมันไม่มีระบบดิจิตอลไม่มีคอมพิวเตอร์เวลาจะอ้างอิงอะไรแล้วเรามีความสามารถพูดไปด้วยได้นะเขารับเลยคุณอ้อมไม่ดูใบว่างั้นเถอะนะคะงานอื่นที่ทำต่อหลังจากนั้นแกก็นอกจากเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วแกก็เห็นว่ามันแค่8ชั่วโมงมันไม่พอเงินก็อยากได้ก็เลยไปสมัครเป็นเด็กยกกระเป๋าที่โรงแรมนาลายโรงแรมนาลายแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะคุณอ้อมนะคะน่าจะยุบไปแล้วล่ะแถวสีลมนะคะแถวทอนสีลมนะคะเขาก็บอกว่าสมัยก่อนหูนาลายนี่มันไฮเอ็นเลยนะเป็นแบบนู่นเลยนะระดับดีเลยโรงแรมหลายดาวเลยแต่นี้ตอนไปสมัครไม่กล้าบอกเขาสิว่าป.4เขาถามว่าจบอะไรมาอุปภาษาอังกฤษดี

0: นั้นเนี่ยโต้ตอบสมัยก่อนคนไทยมันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้เก่งผมโกหกครับผมจบจุฬาเขาเชื่อเพราะสมัยก่อนมันไม่มีดิจิตอลมันไม่มีอะไรและผมก็ยอมทำงานเป็นเด็กยกกระเป๋าเพราะเด็กยกกระเป๋าเงินดีเปิดประตูเงินดีแล้วก็ภาษาผมก็ดีขึ้นเพราะได้สื่อสารกับฝรั่งกับแขกทุกวันแล้วเราก็ถามว่าทำไมคิดไปอเมริกาล่ะก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่คิดจะไปหรอกไปลอสไปผมก็ไป LA ไปลอสแองเจลิสนี่แหละจริงๆไม่ได้อยากจะไปหรอกเพราะได้ทำงานเมืองไทยตอนนั้นมันทำหลายงานเงินมันเยอะไงคุณอ้อมแล้วแต่แฟนนะอยากให้ไปอเมริกาเขาบ่นอยู่นั่นว่าเขาก็คุยว่าเมืองเขาซานฟรานซิสโกมันมีนู่นนี่นั่นเขาบอกชื่อถนนผมในซานฟรานจนผมจำได้ทุกถนนเลยแล้วเขาก็บอกผมก่อนเขาจะกลับเขาบอก promise me นะ you have to come ผมก็ promise แล้วฝรั่งเนี่ย promise หรือให้สัญญาไปแล้วมันก็ต้องไปไม่อยากจะเสียคำสัญญาก็เลยนั่งเครื่อง backpack เลยเครื่องบินไปลงที่ออสแอนลอนเจลิสสมัยก่อนมันขอวีซ่าไม่ได้ยากนะครับไม่มีใครมารับเพราะไม่รู้จักใครก็นั่งรถเมล์ต่อไปหาตามหาเขาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหิวก็ต้องหาโรงแรมนอนแล้วก็หางานทำในที่สุดก็ติดต่อเพื่อนที่เป็นเด็กนักเรียนไทยก็หาที่พักได้แล้วก็งานแรกที่ทำในอเมริกาคืออะไรเป็นเพจบอยก็คือเด็กยกกระเป๋าอ่ะก็หนึ่งภาษาเราโต้ตอบได้ฝรั่งพูดอะไรมาเราไม่งงนะเพราะเราชินกับสำเนียงฝรั่งละสมัครที่ไหนเขาก็รับแต่ผมก็พัฒนาผมก็หาที่เรียนไปด้วยนะคะนี่ไปเรียนเนี่ยมันเราไม่มีสตังค์เหมือนคนอื่นนะเราก็ต้องไปเรียนที่ไหนมีฟรีเราก็ไปเรียนนะเด็กไทยเนี่ยนะอยู่ที่นู่นบางทีนะผมงงมันจับฉลากมาไงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยมันขนาดไปเรียนบางนอกนะแต่ผมเนี่ยไปเรียนกว่าวิชาแบบไม่เสียตังค์เขาเรียกว่า adult high school สำหรับผู้ใหญ่เพราะว่าในบางนอกนะคุณอ้อมเขาจะสนับสนุนคนอิมิเกรนต์หรือคนต่างชาติที่มาทุกคนเพราะว่าการที่คุณมาอยู่ประเทศเขาแล้วคุณสื่อสารไม่ได้เนี่ยเวลาเขาออกข่าวอะไรหรือประกาศอะไรหรือต้องให้ทำอะไรเนี่ยคุณไม่รู้ภาษาเลยไม่ได้ อันนี้เป็นทุกประเทศทั้งอเมริกาทั้งยุโรปอย่างเยอรมันเนี่ยคุณจะได้สัญชาติเขาอย่างใครมีแฟนเยอรมันแล้วจะเขาจะเอาเมียไปเนี่ยนะเขาต้องให้ไปสอบนะคุณอ้อมทางการเขาจะรับเป็นคนเยอรมันก็ต้องให้ไปสอบคุณต้องรู้ภาษาเยอรมันก่อนใช่เขียนเยอรมันได้ไหมพูดเยอรมันได้ไหมในระดับไหนไม่งั้น
1: คุณไม่ได้จะแอบลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ไหม
0: ด้วยเข้าเมืองแต่บางทีมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่เมื่อคุณอยู่ไปแล้วคุณพัฒนาตัวเองจนสอบให้เป็นซิติเซนเขาได้เนี่ยแปลว่าคุณก็ต้องเรียนรู้พูดอ่านเขียนได้เข้าใจเขาเข้าใจระบบเข้าใจวัฒนธรรมวิถีหรือระบบของประเทศเขาเขาก็อารมณ์มารวยนะคะในสมัยก่อนนะคุณทำไม่แข่งกับเข้าไปเรียน6เดือนก็ต้องสอบเวลาสอบเนี่ยเขาจะให้เซอร์ติฟิเคตเขาก็จะถามเราผ่านมาเราเรียนอะไรมาบ้างที่ไฮสคูลเมืองไทยจะได้อัพเครดิตให้แล้วไอ้ผมอ่ะจะไปอัพเครดิตยังไงผมจบป.4พอดีมีพี่เขาจบม.6ที่อัสสัมชัญมาเขาก็เลยเอาใบประกาศนียบัตรมาให้ผมเปลี่ยนชื่
1: อ
0: ผมเปลี่ยนชื่อที่นี่มันต้องมีตาคุดผมทำไงล่ะผมก็เอาเหรียญบาทนี่แหละมาคว่ำหัวแล้วค้อนทุบมันก็เป็นตาคุดเลยไม่มีใครสนใจตอนนั้นนี่ไงคุณอ้อมไหมเล่าให้ฟังมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วติดคุกนะคะท่านผู้ฟังน
1: ี
0: ่การที่เราต้องช่วยตัวเองในสมัยก่อนของคนสมัยก่อนเมื่อ40ปี50ปีที่แล้วมันต้องทำยังไงในสมัยที่มันไม่มีดิจิตอลไม่มีที่จะดิจิตอลฟุตปรินท์ไม่มีอะไรเลยไม่มีระบบอะไรเนี่ยนะคะมันเป็นระบบพูดจากันระบบกระดาษอย่างเงี้ยคุณอ้อมมันก็สามารถที่จะทำปลอมได้เดี๋ยวนี้ไม่มีทางแล้วนะเพื่อนฟังติดคุกอย่างเดียวเลยนะคะ
1: ใช่
0: ณตอนณตอนนี้ตอนนั้นจากพอมีเซอร์ติฟิเคตแล้วนะผมก็บอกว่าผมจบอนุปริญญาแล้วในที่สุดผมก็เรียนจริงๆก็ไปเรียนจูเนียร์คอลเลจอนุปริญญาแถวเพอร์เวลลี่คอลเลจแถวทะเลทรายแถวลาสเวกัสจบจริงไม่จบจริงไม่รู้แหละสมัยก่อนแค่บอกว่าปริญญาตรีห้องแถวในอเมริกามันก็มีจริงๆนะคะแต่แกน่ะวิชาทางชีพแกเนี่ยแกจบหมดเลยแหละพูดอ่านเขียนได้แล้วก็เขียนได้ดีพูดได้ดีซะด้วยนะคะแล้วในที่สุดแกก็ไปอยู่กับครอบครัวฝรั่งค่ะก็ยิ่งพูดได้ดีนะคะแล้วก็ถามว่าเรียนอะไรในทะเลทรายแกก็บอกว่าก็ตอนนั้นมันมีความคิดผมไม่คิดว่าผมจะทำรายการทีวีหรือจะเขียนหนังสือหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้ผมอยากจะขับรถท่องอเมริกาท่องโลกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมจะขับรถท่องโลกผมต้องทำไงผมก็เลยไปโรงเรียนออโตโมบิลดีไซน์ก็เรียนซ่อมรถน่ะเพราะว่ามันจะต้องซ่อมรถให้เป็นเราขับรถไปถ้าเกิดมันเสียทำไงอ่ะเราก็ต้องซ่อมรถด้วยก็ไปเรียนหมดนะคะเรียนจนได้สกอลาร์ชิพได้ทุนด้วยนะก็เลยในที่สุดแต่แกก็พยายามหาทุก

อย่างตัวแกเล็กก็จริงแกรู้ว่าเขาชอบกีฬายิ่งบาสเกตบอลแกก็ไปเรียนค่ะเพื่อไปเรียนแล้วก็ในที่สุดก็เป็นสมัครเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลผมไม่ได้สูงอย่างคนอื่นเขาสูง186 ฟุตกว่าๆเงี้ยแต่ผมตัวเล็กแต่ผมวิ่งไวผมชูดได้อะผมได้ลูกปุ๊บผมวิ่งชูดอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าไอ้นี่มีแววเขาก็เลยให้ทุนผม

0: นาตัวเองจนใช้ภาษาอังกฤษแต่ใช้อาหารไทยเป็นตัวเป็นกุญแจที่จะนำเราไปในสู่สากลค่ะแล้วในที่สุดแกก็ได้เป็นพิธีกรค่ะเป็นพิธีกรตั้ง2รายการอย่างที่บอกแล้วก็ได้รับความนิยมด้วยแล้วก็ทำร้านอาหารก็มีชื่อเสียงเขียนหนังสือก็มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนดังมารับประทานนี่แหละค่ะเป็นความสำเร็จของเขาเมื่อหลายเป็นของความสำเร็จของนักขุดทองยุคแรกๆตั้งที่เล่ามาทั้งหมดท่านผู้ฟังทำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ไปทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะในอเมริกาเขาไม่ให้ทำแล้วแล้วก็ทำเดี๋ยวทำอะไรอย่างที่แกทำนะต้องบอกว่าผิดค่ะแล้วก็จะติดคุกเอาอย่าไปเอาเหรียญบาทไปทุบเป็นตาคุดอย่างนั้นไม่ได
1: ้ค่ะวันนี้พี่ใหม่เล่าให้ฟังเนาะสมัยก่อนไงเขาก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดแต่ซึ่งมันผิดกฎหมายทำไม่ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนหมดเวลาพี่ใหม่มีเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับประเทศญี่ปุ่นด้วยตอนที่ญี่ปุ่นแข่งกับอะไรนะประเทศที่พี่ใหม่บอกเมื่อกี้อ่ะตุนิเซียที่ชนะตุนิเซียเขาก็
0: ตุนิค่ะค่ะ
1: เขาก็มีไวรัลภาพแฟนบอลประเทศญี่ปุ่นช่วยกันเก็บขยะในสนามหลังจาก
0: โอ้อีกแล้วน่ารักจังเลย
1: แต่ชาวเน็ตออกมาด่าบอกว่าสร้างภาพหรือเปล่าอยู่บ้านก็ช่วยทำบ้างสิเออพี่ใหม่แล้วเขาเอาสถิติมาลงด้วยนะเออดูเหมือนว่าการเก็บขยะในสนามฟุตบอลโดยผู้ชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยกำลังได้รับความสนใจแต่ชั่วโมงการทำงานบ้านของผู้ชายชาวญี่ปุ่นนั้นเมื่อเทียบกับระดับสากลแล้วอยู่ในระดับที่ต่ำอย่างยิ่งขอให้แบ่งปันงานดูแลในบ้านก่อนประมาณนั้นนะพี่ใหม่มาแซะกันแรงเหมือนกันเนาะเออคือเขามีสถิติด้วยนะพี่ใหม่เขาบอกว่าข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะหรือว่า OECD ในปี2021บอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยใช้เวลากับงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันซึ่งมากกว่าผู้ชาย5เท่าก็พูดง่ายคืองานบ้านแหละโดยผู้ชายใช้เวลาเฉลี่ยเพียง47นาทีต่อวันความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดเป็นพิเศษในครอบครัวที่มีลูกเล็กผลสำรวจของรัฐบาลในปี2021พบว่าในครัวเรือนที่มีพ่อแม่ทั้ง2คนทำงานและมีลูกอายุต่ำกว่า6ปีผู้หญิงใช้เวลากับงานบ้านมากกว่า7ชั่วโมงต่อวันขณะที่ผู้ชายเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางคนยังวิจารณ์ว่าสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นความน่าซื่อใจโคตรของการเก็บขยะดูสิใช้คำแรงอ่ะในต่างประเทศทั้งที่หลังงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นพื้นที่สาธารณะก็มักจะเต็มไปด้วยขยะเช่นกันมันลามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนาะลามาถึงบ้านได้ยังไง
0: คือแต่จริงๆคุณอ้อมคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำงาน
1: เหยียบนะ
0: ไม่ใช่แต่เขาทำงานหนักหมายก็ยังคิดว่าถ้าเขาเป็นสุภาพบุรุษกลับบ้านเนี่ยเขาคงไม่ไปทำงานบ้านนะแต่จริงๆแล้วบ้านคนญี่ปุ่นเขาสะอาดของเขาอยู่แล้วนะไม่เคยเข้าบ้านคนญี่ปุ่นนะไม่มีบ้านไหนที่แบบรกๆๆถนนโอ้โหถ้ามันไม่เปียกนี่ลงไปนอนกลิ้งได้ตัวไม่เปื้อนเลยแล้วไม่เห็นกับตาคุณอ้อมไหมอยู่ร้านอาหารทานอาหารเช้าคนญี่ปุ่นที่เขาถือขยะมาจากบ้านถุงเล็กๆปกติถ้าเราเห็นกองขยะคุณอ้อมเป็นไหมทำยังไงก็โยนไปรวมกับถังขยะนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาเก็บคนญี่ปุ่นไม่ค่ะถุงดำที่มันวางอยู่คนญี่ปุ่นจะหยุดค่ะแกะถุงดำแล้วเอาถุงเล็กๆของเขาใส่ในถุงดำถุงขยะนั้นแล้วก็ผูกถุงดำอีกทีโอ้ไหมอยากจะยกมือไหว้เขาจริง
1: ๆเรื่องนี้อ้อมมองว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเนาะอย่าไปเหมารวมดีกว่าผู้ชายบางคนก็อย่างที่ไปเก็บขยะในนั้นอยู่บ้านก็อาจจะทำก็ได้ไงมันไม่ได้เหมาว่าทั้งญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้มานั่งสร้างภาพมันไม่ใช่เนาะในโซเชียลก็เนาะบางทีดูแล้วก็จิตตกไปตามๆกันนะคะก็ไม่เป็นไรทำดีก็เป็นกำลังใจให้นะคะอะไรก็แล้วแต่เนาะเวลาหมดแล้วค่ะพี่ไหม
0: ค่ะจะพบกันพรุ่งนี้อีกค่ะ
1: พรุ่งนี้นะคะเจอกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radioสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้ง2คนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และรูดิเกอร์วอล์ฟบลุมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้ง2ฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้ง2ประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้ง2ฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวสาวิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง 19-21 มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเลื่องลือไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเด้งด่วน3ตำรวจสภ.บุเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บุเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัด

0: นราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.ปูเกตามีผลตั้งแต่20มิถุนายนถึง30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบุเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชาเนศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
6: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
5: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcord News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 Mcord News นะครับฟังสดๆได้ที่หน้าปัดวิทยุหรือว่าจะเข้ามาที่ฟังที่หน้าแฟนเพจ Facebook ครับ Mcord News FM 100.5 ก็ไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้นะครับก็เข้ามาฟังสดหรือว่าชมสดๆได้ด้วยนะครับช่องทางนี้ก็พูดคุยกันมาได้ผ่านรายการไขปมคนในข่าวได้ตลอดชั่วโมงเลยนะครับก็ฝากกันไว้คอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์ได้ตามสะดวกเลยนะครับอีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @mcordnews นะครับพูดคุยกันมาได้อีกหนึ่งช่องทางรวมไปถึงติดตามรับชมรับฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับ ที่เชื่อมทุกรายการสื่อสาระของอสมทอยู่ในแอปพลิเคชันเดียว M-Cloud Connect นะครับรวมไปถึงรายการ

0: ของ FM 100.5 ด้วยเข้าไปที่ฟังก์ชันของวิทยุนะครับเข้าไปกดฟังกันได้เลยที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับสำหรับไขปมคนในข่าววันนี้ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ดำเนินต่อเนื่องมาจากในช่วงเรียกว่าเป็นเรื่องที่หยิบมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันอยู่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแน่นอนว่ามันมีหลายเคสหลายกรณีนะครับโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่ของหน่วยงานของการรถไฟมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุอุโมงเขาเรียกว่าอุโมงลอดรอดภูเขานะครับเป็นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับมันถล่มมาอุโมงค์ดอยหลวงถล่มลงมาแล้วก็เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทีนี้เราอาจจะจำกันได้ว่าเคสแบบนี้โครงการก่อสร้างแบบนี้มันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งและก็มีครั้งหนึ่งที่ภาครัฐเคยพูดถึงคำนี้ครับคำว่า backlistบริษัทก่อสร้างเรื่องนี้ก็เลยเป็นปมที่นำมาคุยในวันนี้ครับกับประเด็นนี้เลยครับ Backlist จริงหรือหลอกบริษัทก่อสร้างโครงการรัฐครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์สเน่ห์ศรีสุวรรณนักผู้นำวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์สเน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ Backlist บริษัทก่อสร้างโครงการรัฐก็สืบเนื่องมาจากหลายกรณีนะและก็ล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นที่ที่น่าจะเป็นเชียงรายนะครับ
1: ที่ดอยหลวงใช่อุโมงค์ดอยหลวงนะครับ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือพอเวลาเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ดีก็จะถูกพูดเรื่องพวกนี้นะมีแบ็คลิสต์มีสมุดพ
0: ก
1: นะเดี๋ยวก็จะมาทบทวนเรื่องนี้กันนะแล้วก็เราก็ดูว่าไอ้ชื่อคำว่าแบ็คลิสต์กับว่าสมุดพกเนี่ยมีเอาไว้ปฏิบัติหรือว่ามีเอาไว้พูดถึงเนี่ยฮะก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วนะพอเกิดเรื่องขึ้นมานี่ก็จะได้ยินพวกนี้นะครับคือถ้าย้อนไปเมื่อตอนต้นปีนี่ก็นี่ไงฮะที่สีคิ้วเนี่ยครับนะที่เครนมันถล่มลงมาทับรถไฟนะครับก่อสร้างรถไฟทางด่วนเนี่ยนะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะแล้วลงมาทับรถไฟปกติวิ่งอยู่ข้างล่างอ่ะจำได้ใช่ไหมครับ
0: จำได้ครับจาง
1: อันนั้นก็อันนั้นก็พูดเลยสั่งเลยว่าอะไรนะต้องเลิกใบเลิกสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นคำเด็ดขาดแต่แล้วหลังจากได้อะไรตั้งคณะกรรมการการสอบสวนพิจารณาไต่ตรองอะไรต่างๆมาเป็นลำดับเนี่ยวันเวลาผ่านไปก็เพิ่งเมื่อไม่นานมานี้เองก็มีข้อสรุปมาว่าก็เป็นก็เรียกอะไรเป็นความล้มเหลวทั้งระบบอะจำได้ใช่ไหมครับคำนี้เป
0: ็
1: นคำที่ฟังแล้วก็สะเทือนใจมากล้มเหลวทั้งระบบก็จับไปตรงไหนก็เหลวหมดแล้วไม่ใช่เหลวธรรมดาเรียกว่าเหลวเปลวแล้วกันนะม
0: ัน
1: แบบจับอะไรไม่ได้ไปชิ้นเป็นอันแล้วสุดท้ายก็ระบุมาว่าไอ้สัญญาที่บอกว่าสั่งคำสั่งรุนแรงออกมาชัดเจนแล้วว่าต้องให้เลิกสัญญาก็ตรงโรบอร์เดอร์ไม่ได้เพราะมันเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วก็ให้มันเสร็จไปถ้าเลิกสัญญาเริ่มต้นใหม่มันก็จะเป็นความยากลำบากมันทำให้เสียเวลาไปกันใหญ่อะไรต่างทำไปทำมาก็ทำต่อเราฟังแล้วมันก็อย่างเงี้ยเราได้ยินตอนเป็นข่าวนี่ก็จะหนักแน่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับ
0: แข็งขันดูเอาจริงเอาจังใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ถูกต้องไอ้ตอนที่ถล่มที่พระราม2จำได้วันนั้น14มกรานี่เกิดขึ้นที่สีคิ้วที่ถล่มลงมาพอมาที่15มกราก็ตุ้มต่อเลยเครนถล่มอีกที่ตรงถนนพระราม2ลงมาทับผู้เสียชีวิตทับรถปิกอัพอ่ะนะมีผู้เสียชีวิตไป2คนนะครับอันนี้ก็จริงจังอีกแล้วแล้วไปโคตรว่าเป็นผู้รับเหมารายเดียวกันที่เกิดที่สีคิ้ว
0: ครับ
1: ผมนั่งผมจำได้นายกเขาเรียกอะไรเขาใช้คำว่าควันออกหูเลยแบบโกรธมากต้องบังคับการเลยว่าต้องเลิกสัญญาปรากฏเป็นเจ้าเดียวกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะหลังจากการสอบสวนก็ระบบล้มเหลวฮะระบบล้มเหลวก็ตกลงก็ล้มเหลวก็หมายความว่าก็ไม่สามารถจะเลิกสัญญาได้เพราะก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่ก็ให้ทำต่อไปเปลี่ยนดูแลเอาคนที่มีนะมาตรฐานในการทำงานเข้ามาเป็นผู้ทำแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นโลกันมันเป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อตอนก่อนหน้านี้เราถอยกลับไปอีกตรงถนนพระราม2เราก็จะได้ยินอุบัติเหตุเป็นระยะที่บอกแล้วนะครับว่ามันเกิดจริงๆอุบัติเหตุมันเกิดนับครั้งได้หรือมันเยอะมากไม่ใช่น้อยนะเยอะนะครับแล้วครั้งแต่ละครั้งบางทีก็ใหญ่ๆแล้วก็ตอนนั้น

0: ตอนคุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็ตามหาสมุดพกนะแล้วคนก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมพูดมาตั้งนานแล้วสมุดพกเนี่ยพูดมาเป็นปีแล้วทำไมสมุดยังไม่ออกนะ
1: แล้วสุดท้ายนี่ก็เบิกค่าเทอมไม่ได้นะอาจารย์สมุด
0: เบิกไม่ได้แล้วปรากฏว่าสมุดพกเนี่ยถ้าเกิดผู้ปกครองจะอะไรนะจะต้องเซ็นนะธรรมดาใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วปรากฏว่าตรวจไปตรวจมาอ้าวสมุดพกนี่เป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางนะฮะ
1: คร
0: ับ แล้วเดี๋ยวเราจะลองเรียบเรียงเรื่องให้ฟังนะครับว่าอย่างพอมาถึงวันนี้พอเกิดเรื่องขึ้นอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่อุโมงค์ดอยหลวงถล่มนะก็เกิดเหตุเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสักประมาณ4โมงครึ่งตอนบ่ายเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ก็ถล่มลงมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่เนี่ยแม้ตะกี้ที่คุณโอ๊คได้เกิดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันบอลไล่เลี้ยงเลยเข้าไปมันถล่มก็มีผู้เสียชีวิต2บาดเจ็บสาหัส2
1: ครับ
0: นะแล้วไล่เลียงไปเพราะมันไปแจ็คพอตแล้วมันก็มีคำถามขึ้นมาฮะเพราะบริษัทที่ก่อสร้างเนี่ยมันเกิดเป็นกิจการร่วมค้าไอ้คำนี้เราได้ยินบ่อยครั้งนะกิจการร่วมค้าเนี่ย
1: ครับครับ
0: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า joint venture นะ
1: ครับ
0: joint venture ซึ่งไอ้ตึกสตง.ถล่มว่ากิจการร่วมค้าจำได้ไหมครับ
1: จำได้
0: ถนนพระราม2ที่ถล่มลงมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวก่อกิจการร่วมค้านะครับก็ส่วนใหญ่ก็ร่วมค้าแล้วก็วิธีการร่วมค้าก็คือก็จะมีบริษัทใหญ่เป็นหลักแล้วก็มีคนมาร่วมค้าด้วยก็ทำให้บริษัทนะที่รับงานของรัฐที่มีขนาดเล็กหน่อยก็สามารถเข้ามาในโครงการใหญ่ได้พอร่วมค้านี่แหละครับมันก็เป็นช่องทางนะฮะคุณโอ๊คครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำให้ตัวเองใหญ่ได้เพียงพอที่จะมารับของงานของรัฐได้ก็ใช้วิธีการร่วมกับคนอื่นก็เรียกว่าเป็นจอยเข้ามาเป็นจอยก็คือร่วมเข้ามาร่วมค้านะแล้วจริงๆในเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วในลักษณะของบริษัทผู้รับเหมาภาครัฐเนี่ยมันมีประเภทต่างๆซึ่งเป็นประเภทที่ใหญ่สุดเขาเรียกประเภทพิเศษซึ่งมีอยู่กี่บริษัทเดี๋ยวผมจะเอ่ยชื่อให้ฟังทั้งหมดเลยเพราะว่าทั้งหมดนี้มันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผู้นกลองมาดูคำนี้ก่อนครับว่าแบ็คลิสต์ผมสนใจคำนี้นะแบ็คลิสต์เนี่ยสมมติว่าคุณโอ๊คทั่วไปเราคนทั่วไปเราเข้าใจว่าอะไรว่าแบ็คลิสต์คืออะไรนะฮะ
1: แบ็คลิสต์ก็คือถ้าสมมุติเป็นการซื้อขายของร้านนี้ถ้ามีปัญหาเยอะๆก็จะถูกแบบถูกแบนถูกแบ็คลิสต์ไม่ให้ทำการค้าทำการขายได้
0: อย่างนั้นใช่ถูกต้องแ
1: บ็
0: คลิสต์ถ้าเราแปลตรงๆบางคนก็แปลว่าบัญชีดำใช่ไหมขึ้นบัญชีดำ
1: ขึ้นบัญชีดำครับ
0: บางคนก็พูดให้มันหนักไปหน่อยก็เรียกขึ้นบัญชีหนังหมานะฮะเป็นคนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นศัพท์เก่าเลยนะศัพท์โบราณนิดนึงฮะบัญชีดำหรือว่าบางคนก็บอกกาหัวไว้เลยใช่ไหมก็พูดง่ายว่าไม่เอาแล้วคนนี้บัญชีดำเพราะมันชื่อตรงไปตรงมาบัญชีดำถูกไหมครับก็อาจจะเป็นบุคคลเป็นบริษัทเป็นกลุ่มคนหรือเป็นองค์กรซึ่งพูดง่ายว่าถูกแบนถูกคว่ำบาตรถูกปฏิเสธถูกขึ้นบัญชีต้องห้ามอาจจะเป็นจากหน่วยงานจากสังคมหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่นะก็โดยย้อนกลับเข้าไปดูประวัติกับความประพฤติพฤติกรรมพี่ที่ใหม่น่าไว้วางใจนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แบ็คลิสต์เนี่ยมันก็จะเจออยู่ในก็เรียกในสองรูปแบบแล้วก็ที่นิยมกันมากๆที่รู้จักกันมากๆก็คือเช่นเรื่องการเงินหรือสินเชื่อการเงินหรือสินเชื่อความหมายเขาว่ายกตัวอย่างเช่นถ้ามันก็เมื่อว่าคุณหมดเครดิตอะนะอย่างเช่นว่าคุณเบี้ยวไม่จ่ายไม่ชำระเงินอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วสุดท้ายก็ถูกรายงานไปแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็โดนก็เรียกว่าหมดไอ้ตัวเครดิตบูโรเขาก็ตัดชื่อคุณทีนี้คุณก็โดนแบ็คลิสต์อ่ะเขาไม่ได้ใช้คำว่าแบ็คลิสต์โดยตรงแต่ก็ไปที่รู้กันว่าคุณก็ไปทำธุรกรรมการกู้การอะไรต่างไม่ได้แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือว่าเวลาเขาจะให้สินเชื่อใครก็ตรวจสอบว่าคนนี้มีประวัติเสียในเรื่องของการชำระหนี้อะไรต่างมาบ้างหรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมพวกนี้อันนี้ก็เป็นแบ็คลิสต์ที่เรามักจะพบนะครับต่อไปก็จะเป็นแบ็คลิสต์เรื่องการจ้างงานถูกไหมบางทีเนี่ยไอ้คนนี้ไปทำทุจริตไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะถูกขึ้นไปในเว็บไซต์ของไอ้เรื่องของอะไรทรัพยากรบุคคลน่ะเนาะแชร์กันทั่วไปหมดว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่ประพฤติผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะแนะนำไปที่ต่างว่าถ้าไปสมัครงานที่ไหนก็อย่ารับถูกไหมครับอันนี้ก็มันก็จะส่งผลต่อการจ้างงานหรือส่งเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าไอ้ผู้ธุรกิจบางอย่างที่ถูกแบ็คลิสต์ไว้นี่จะไม่เข้ามารับงานอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ
1: ่
0: อันนี้คือแบ็คลิสต์ที่ทั่วไปใช้กันอยู่แต่คุณโอ๊ครู้ไหมว่าแบ็คลิสต์ที่เรากำลังพูดถึงที่เป็นคือเป็นภาระ

0: หน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
1: ครับ
0: อันนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมกรมบัญชีกลางเขาไม่ได้แปลเหมือนเรานะไม่ได้แปลว่าบัญชีดำบัญชีที่ถูกปฏิเสธเขาใช้คำว่าบัญชีไอ้แบ็คลิสต์เขาแปลว่าบัญชีผู้ทิ้งงานครับ
1: ผู้ทิ้งงาน
0: คุณโอ๊กฟังให้ดีๆแปลว่าคนที่จะเป็นแบ็คลิสต์ก็คือผู้ทิ้งงานนะผู้ทิ้งงานนี่ก็มันมีทีนี้เรามันเดี๋ยวเขาจะมีประเภทให้ฟังนะครับนะมีประเภทให้ฟังว่าอะไรทิ้งงานเป็นไงเขามีโยกประเภทที่เขาจะแบบนะสามารถที่จะประเมินได้แล้วก็ระบุได้ว่าอันนี้เป็นข้อต้องห้ามแล้วไม่ยังไม่รับงานอีกแล้วพวกนี้นะเป็นผู้ทิ้งงานก็ใช้คำนี้นะไม่เหมือนกับความเข้าใจทั่วไปซึ่งผู้ทิ้งงานเนี่ยจะมีอยู่หกประเภทด้วยกันนะตั้งแต่อย่างนี้เลยครับเขาเริ่มคือกรมบัญชีกลางนี่จะเป็นเจ้าภาพสำคัญจะเป็นเจ้าภาพสำคัญในการก็เรียกว่าทำแบ็คลิสต์แต่หลักการของการที่จะทำแบ็คลิสต์ไม่ใช่กรมบัญชีกลางเป็นคนทำเองคุณน้องเราฟังให้ดีนะคนที่จะทำให้เกิดแบ็คลิสต์นี่คือใครรู้ไหมครับเจ้าของงานครับ
1: ก็เป็นเหมือนกติกาที่ต้องเขียนเอาไว้ใช่ไหมฮะ
0: เพราะฉะนั้นกรมบัญชีกลางก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นธุรการน่ะเป็นธุรกรรมอ่ะเป็นคือคุณตั้งเรื่องมาผมก็ทำเรื่องกับคุณคุณจะประมูลงานมาเขาก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับกันนะประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างแต่งานในแต่ละหน่วยงานก็เป็นคนตั้งเรื่องขึ้นมาสิครับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแบ็คลิสต์นี่ก็หมายความว่าถ้าเกิดต้องการจะแบ็คลิสต์ใครหน่วยงานนั้นต้องเป็นคนเสนอขึ้นมาว่าจะขอแบ็คลิสต์คนนี้นะซึ่งอันนี้เป็นหลักการเลยเพื่อง่ายว่ากรมบัญชีกลางไม่มีสิทธิ์จะไปไล่แบ็คลิสต์คนโดยปริยายถึงแม้จะได้ข่าวถึงแม้จะทราบว่ามีเรื่องของการเบี้ยวอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ทำไม่ได้จนกว่าจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เป็นผู้จ้างงานหรือเป็นเจ้าของงานเนี่ยเป็นคนส่งเรื่องขึ้นมากระบวนการมันแปลกจำคำนี้ไว้ดีนะเดี๋ยวผมจะมีอธิบายอะไรบางอย่างนะครับ เอาเรามาดูพฤติกรรมเรียกว่ากำหนดไว้ชัดเจนว่ามีข้อบัญญัติตามมาตรา109กำหนดให้กระทรวงการคลังมีให้ผู้ประกอบการที่มีลักษณะทิ้งงานต้องมีพฤติการดังต่อไปนี้นะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานจะเข้าบัญชีที่เรียกว่าแบ็คลิสต์ผู้ทิ้งงานได้ข้อที่หนึ่งก็คือเบี้ยวสัญญาตั้งแต่ต้น
1: ต
0: ัวงานว่าไม่ยอมลงนามแต่ต้นคือคุณได้อะไรชนะการประมูลแล้วอะไรต่างแล้วก็ปรากฏว่าคุณกลับเปลี่ยนใจไม่ยอมมาเซ็นสัญญาตามที่รัฐกำหนดไม่มีเหตุอันสมควรอันนี้ก็ถือเป็นด่านแรกของการพิจารณาให้ถือเป็นผู้ทิ้งงานคือพูดง่ายว่าคุณไม่ยอมลงนามถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมคุณโอ๊คคือว่าเกิดขึ้นได้ไหมคำตอบคือเกิดขึ้นได้คือบางทีมันฟันราคากันจนทั้ง ดูแล้วเอ้ยถ้ารับงานนี้ต่อไปขอโทษเจ๊งอย่าทำดีกว่าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้พูดตรงไปตรงมาเลยก็เป็นสัตว์อย่างนี้ที่เขาใช้กันอยู่แล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: พอมันไปกดราคาแล้วปรากฏเกิดได้งานขึ้นมาเอ้าถ้าเกิดรับไปนิ่วก็นะขาดทุนอย่าหรือว่าทำไม่ต่อไม่ได้ไม่สำเร็จก็ทิ้งเลยว่ะอันนี้ตามหลักการก็คือต้องโดนแบ็คลิสต์ก็
1: ค
0: ือต้องถือว่าคุณเป็นผู้ทิ้งงานแต่คุณโอ๊คคิดว่ามันง่ายแบบนั้นไหมฮะมันต้องมีเหตุผลแน่คนอ้างเหตุ108,900อะไรก็ไม่รู้แหละถูกไหมครับ
1: ก็ต้องมีเหตุผลมาแย้ง
0: ว่าด้วยอะไรก็ยังไม่รู้แหละนะมันตับงานใหญ่แล้วเดี๋ยวจะทำให้ไม่เสร็จเพราะนั้นก็ปล่อยให้ประมูลไปสิอะไรเงี้ยนะข้อที่สองทิ้งงานกลางคันหรือทำผิดสัญญาแปลว่าทำไปอันนี้ข้อนี้เยอะเลยนะครับแล้วคุณโอ๊ครู้ไหมว่ามันมีตึกร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่ทำให้เสร็จแล้วเขาเคยรวบรวมโอ้โหมูลค่านี่นับเป็นหมื่นล้านนะครับในประเทศไทยนี่สัญญาว่าจ้างนี่เยอะมากนะครับแล้วก็ปรากฏว่านี่ก็คือคนที่ทิ้งงานกลางคันแล้วพอทำไปถึงจุดหนึ่งพอมันได้คุ้มแล้วได้เบิกเงินเพียงพอแล้วก็ทิ้งถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้พวกนี้ก็เป็นซากอาคารทั้งหลายเนี่ยไปดูได้เลยครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช่ไหมแล้วมันก็ไปแล้วก็ปรากฏว่าพวกเราเนี่ยอาจจะโดนแบ็คลิสต์วิธีการง่ายที่สุดก็คือก็ไปเปลี่ยนบริษัทใหม่ดีครับถูกไหมครับก็ไปจดบริษัทใหม่ต่างๆใหม่แล้วก็สวมกลับเข้าใหม่ถูกไหมครับนั้นนี่จะเรียกว่าเซ็นสัญญาไปแล้วไม่เป็นแบบตามเช่นก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดหรือทิ้งงานจนเกิดความเสียหายไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้นี่ก็อันนี้เป็นข้อที่สองข้อที่สามก็คือทุจริตหรือขัดขวางการแข่งขันหากพบว่ามันมีการหัวประมูลหรือสมยอมราคากันหรือก็ทำการใดๆที่ไม่สุจริตซึ่งเพื่อจะให้ได้งานของรัฐเนี่ยนะผู้นั้นจะถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงานทันทีถูกคำจะขัดความนี้ว่าเป็นผู้ทิ้งงานทันทีก็คือแบ็คลิสต์
1: ครับ
0: หมายความว่าไปขัดขวางการแข่งขันหรือไปทุจริตเข้าเนี่ยนะไปหั่นราคาอะไรหัว

0: นี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อที่4คือเกิดความผิดพลาดร้ายแรงจากผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาหากงานที่จ้างนั้นเป็นงานออกแบบหรือควบคุมงานแล้วปรากฏว่าผลงานมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดร้ายแรงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐซึ่งกรณีเช่นกรณีโคลนไอ้เครนถล่มถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการคุมงานอันนี้นะก็จะจนเจอเรื่องนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าระบบล้มเหลวอ่ะไม่น่าจะโดนได้อีกนะครับ
2: ล้มเหลวทั้งระบบมันนะ
0: ล้มเหลวทั้งระบบเนี่ยนะมันทำได้ไงก็ไม่รู้ตกลงข้อนี้ก็น่าจะรอดไปนะจริงๆมันเป็นความผิดพลาดร้ายแรงจากคนออกแบบหรือที่ปรึกษาและไอ้ตัวอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับที่ไหนรู้ไหมที่ออกแบบความผิดพลาดจากการออกแบบที่ร้ายแรงเนี่ยนะตึกสตง.ครับ
2: ใช่ใช่ครับ
0: ที่ไปเปลี่ยนแบบนี่ไงครับมันต้องโดนแบบนี
2: ้แบบแปลนเลยนะ
0: ถูกไหมครับฮะ
2: ครับเป็นเรื่องของแบบแปลนที่ออกมาเลย
0: เปลี่ยนจำได้เปลี่ยนในช่องปล่องลิฟต์จำได้ไหมย้ายออกไปอยู่อีกข้างนึงไงนะ
2: จำได้ครับจำได้เลย
0: แล้วทำให้มันเล็กลงอีกแคบลงอีกนะประหยัดใช้โอ้นะไม่น่าเชื่อนะนี่มันก็เขียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกคนเหล่านี้ทำไมมันรอดแบ็คลิสต์มันได้ยังไงนะครับเห็นไหมฮะ
2: ครับ
0: และข้อที่ห้าก็คือฝ่าฝืนตามมาตราในฐานะผู้ประกอบการนะไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเช่นไม่รายงานข้อบกพร่องที่ควรทราบหรือเพิกเฉยต่อความปลอดภัยจนนำไปสู่ความเสียหายนะครับและข้อที่แปดคือพฤติกรรมอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็แล้วแต่ว่าจะกำหนดอะไรไว้ในเรื่องนั้นก็ตามกฎกระทรวงนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยหรือการทำผิดในลักษณะต่างๆทีนี้ผมถามย้อนกลับไปอันนี้อธิบายให้ฟังได้แบ็คลิสต์มันต้องมีเหตุผลจากอะไรบ้างผมถามคุณโอ๊กว่าพอเนี่ยไองานเนี้ยที่เหตุอุโมงค์ดอยหยวถล่มเนี่ยมันจะเข้าข่ายข้อไหนที่จะไปแบ็คลิสต์เขา
2: ก็
0: เขาไม่ได้ทิ้งงานกลางคันไม่ได้ทิ้งงาน
2: ยังไม่ทิ้งนะ
0: ปรากฏว่าย
2: ังไม่ทิ้ง
0: งานนี้เนี่ยรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยคุณพิพัฒน์นะครับก็ออกมารับลูกเลยก็บอกว่าเรื่องนี้ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับดูความเป็นมาแล้วก็ขีดเส้นตายว่าต้องให้ทราบผลภายใน15วันมันเกิดจากอะไรแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามันจะเข้าข่ายที่จะทำแบ็คลิสต์ไหมแล้วคุณพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่สนใจหน้าอีหน้าโฟมาพูดง่ายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ถูกต้องเราก็พร้อมที่จะทำแบ็คลิสต์ผู้สื่อข่าวก็เกริ่นให้รู้ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นที่ไปแล้ววิตกเป็นที่เกรงกันว่าเพราะโครงการเนี้ยรถไฟสายใหม่เนี่ยนะฮะของการรถไฟประเทศไทยเนี่ยเป็นกิจการร่วมค้า3รายดังต่อไปนี้ฟังชื่อคุณโอ๊กแล้วจะคุณไหมที่ก็ตกใจคนกลัวบนหนึ่งบริษัทซีโนไทยฮะ
2: ฮะ
0: คุณไหมครับ
2: หนึ่ง
0: ก็คือบริษัทที่ก่อสร้างตึกรัฐสภานั่นแหละครับแล้วก็บริษัทที่เป็นผู้ร่วมค้าไอ้กรณีรถไฟใต้ดินแล้วก็ธรณีสูบที่หน้าโรงพยาบาลวชิระจำได้ไหมครับ
2: จำได้ครับผม
0: แล้วเรื่องนั้นนี่ก็ยังไม่ถูกเปิดเผยผลการสอบสวนว่ามันถล่มลงไปเพราะอะไรอย่างเป็นทางการไม่ได้บอกเลยนะฮะซีโนไทยครับเป็นบริษัทผู้ร่วมค้าสองบริษัทชอการช่าง
2: ครับ
0: คุณแม่นะชอการช่างนี่นะและสามบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น
2: ครับ
0: คุณนกนึกไม่ออกใช่ไหมว่าใครนะครับ
2: เชียงใหม่ไม่ค่อยได้คุ้นชื่อ
0: แต่ผมว่าคุ้นดีเลยครับลองไปดูบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นเนี่ยเจ้าของบริษัทเป็นพ่อตาของใครไม่รู้นะอันนี้เราไปดูรายละเอียดกันเองผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนักนะครับ
2: ได้
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ผมก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้เกิดกับบริษัทร่วมค้านี่มันจะทำให้อะไรอ่ะไม่โดนแบ็คลิสต์ไม่โดนเลยเพราะมันจะไปโดนกระทบไปถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: แต่คุณพิพัฒน์ก็ประกาศชัดเจนว่าไม่สนไม่รับผิดทุกอย่างต้องดูเกณฑ์นะจะไม่มีการยกเว้นให้กับใครถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นผลการสอบออกมาเป็นยังไงก็ต้องดำเนินการนะฮะโดยจะพยายามใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุปเรื่องนี้ให้ได้ภาย15วันลองฟังคำอธิบายนิดนึงคุณพิพัฒน์บอกว่าไงฮะบอกว่าไอความสัมพันธ์ของผู้รับเหมารายใหญ่นะที่ผมพูดถึง3รายเนี่ยที่เนี่ยนะจริงอ่ะขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือเป็นบริษัทของใครขอนึกออกไหมฮะที่ผมพูดเนี่ยเพื่อจะให้คุณโอ๊กเข้าใจอ่ะแต่ผู้ฟังจะเข้าใจหรือเปล่าผมก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดมากไม่ได้นะเป็นญาติหรือเป็นบริษัทของใครนะ
2: ครับ
0: แต่ให้

0: ที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่นะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: และถูกไหมพร้อมชี้แจงว่าจังคำพูดนี้ดีนะขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกโยนไปถึงนู่นนะโยนไปที่กรมบัญชีกลาง
2: ก็คือให้กรมบัญชีกลางไป
0: เป็นคนรับไปถูกไหมและเป็นคนเปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่กระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบนะพูดง่ายว่าเราเป็นเจ้าของงานแต่คนที่ทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้รับเหมาและเปิดซองประมูลนู่นกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางทำการอะไรกระทรวงการคลังครับ
2: สิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์กระทรวงการคลังครับเป็นคนทำครับ
2: ครับ
0: เสร็จแล้วมาฟังคำอธิบายจากปลัดกระทรวงการคลังซึ่งได้อธิบายมาก่อนหน้านี้อันนี้ผมไปเก็บข้อมูลมาเลยตั้งแต่ตอนที่มันเกิดเรื่องนะครับประโยชน์ปลัดกระทรวงการคลังก็นี่แหละทุกวันนี้แหละก็คือคุณรัฐวรนแสงสนิทนี่แหละนะฮะที่เกิดอุบัติเหตุไอ้ตอนรถเคนถล่มนะครับไอ้ตอนที่เคนถล่มลงมาทับรถไฟที่สีคิ้วนะครับและตอนหลังก็มาที่นี่ด้วยที่พระราม2เนี่ยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของไอ้สมุดพกด้วยแล้วก
2: ็
0: พูดสมุดพกผู้รับเหมาอ่ะจำได้ใช่ไหมครับปัดแต้มเพราะมันหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไงถูกไหมฮะ
2: ใช่แน่นอน
0: ให้จำไว้นะสมุดพกนี่ไม่ใช่แบ็กลิสต์นะสมุดพกนี่เป็นการตัดแต้มนะ
2: ตัดแต้ม
0: เหมือนแต้มแล้วก็ลดชั้นผู้รับเหมานะครับไปแบ็กลิสต์ก็ไม่ได้นะตัดแต้มลดชั้นผู้รับเหมานะครับและจะไม่สามารถทำได้จากโครงการที่ทำสัญญาไว้ก่อนที่มีสมุดพกนะครับไม่ได้ครับ
2: ก็คือไม่มีผลย้อนหลังแหละ
0: ไม่มีผลย้อนหลังนะครับนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้แบ็คลิสต์เนี่ยมันอยู่ในพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วแต่ต้องใช้ให้อำนาจฟังให้ดีนะต้องให้อำนาจหน่วยงานต้นเรื่องเจ้าของสัญญาเป็นคนเสนอมาคุณไหมครับก็หมายความว่าในกรณีเนี่ยที่เกิดขึ้นกับการรถไฟประเทศไทยเนี่ยที่อุโมงค์ถล่มเนี่ยนะฮะจากผู้รับเหมาเนี่ยถ้าจะแบ็คเลยเซลคนที่เสนอเรื่องมาก็คือเจ้าของเรื่องเจ้าของสัญญาถูกไหมครับก็คือการรถไฟประเทศไทย
2: ครับ
0: ถูกไหมแต่เมื่อสักครู่คุณพิพัฒน์ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมบอกว่าเอ้ยกระทรวงไอ้ของเรานี่มันไม่ใช่เพราะว่าการจัดซื้อจับจ้างการคัดเลือกการเปิดซองมันเป็นหน้าที่กรมบัญชีกลางอ้าวนี่มันยังไงกันเลยนี่ครับ
2: สรุปโยนต้องเชื่อ
0: โยน
2: จ
0: ะคนละ
2: ไหนกันแน่ใช่ไหมอาจารย
0: ์โยนจะคนละทีครับนะนะเนี่ยนะครับคุณรัฐวรนรองไอ้ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าไอ้กระบวนการการขึ้นแบ็คลิสต์กรมบัญชีกลางไม่สามารถทราบรายละเอียดการละเมิดสัญญาของผู้รับเหมาในทุกโครงการได้ฟังให้ชัดนะครับ
2: ครับ
0: เนื่องจากสัญญามีจำนวนมากและกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานดังนั้นขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นคู่สัญญาและทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสัญญาหากพบว่าผู้รับเหมาปฏิบัติผิดสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือขอให้เกิดความเสียหายหน่วยงานเจ้าของสัญญาจะต้องทำจะทำข้อมูลข้อเท็จจริงส่งมายังกรมบัญชีกลางนะ
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนนะกรมบัญชีกลางบอกถ้าจะทำแบ็คเลยใช่คุณเป็นเจ้าของงานคุณเป็นต้นเรื่องคุณต้องส่งเรื่องมาเมื่อตะกี้นี้คุณพิพัฒน์บอกว่าเอ้ยไอ้ที่เกิดเรื่องอันนี้นะกับผู้รับเหมากับที่สัญญาเนี่ยบอกตรงๆเราไม่ได้เกี่ยวกันจะซื้อจัดจ้างเลยนะเพราะว่าคนที่ทำเรื่องการจะซื้อจัดจ้างเป็นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกก็เป็นคนเปิดซองประมูลด้วยมันก็เตะกันไปเตะกันมาอยู่ดีอย่างเงี้ยครับ
2: งานเตะกันจนงงไปหมดแล้วเนี่ย
0: แล้วตกลงใครจะทำกันยังไงถูกไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันพูดตรงๆมันน่าเป็นห่วงมากนะคุณโอ๊คฮะสรุปแล้วตกลงแบ็คลิสต์เนี่ยมันมีจริงไหมหรือว่ามันเป็นคำพูดที่พูดขึ้นมาถูกไหมครับแล้วแบ็คลิสต์ลายเล็กๆผมเชื่อว่ามีนะผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักเพราะว่าเนื่องจากว่าประเภทของผู้รับเหมาเนี่ยนะผมอธิบายให้ฟังหน่อยเพื่อท่านผู้ฟังจะได้มองเห็นเพราะว่าผู้รับเหมางานรัฐที่มันเยอะมากมันมีกระบวนการมันต้องขึ้นทะเบียนนะไม่ใช่อยู่ๆใครจะไปรับงานรัฐได้เลยไม่ได้นะครับ
2: คร
0: ับ คือผู้รับเหมางานรัฐเนี่ยมันจะมีอยู่เขาเรียกว่าเขาแบ่งชั้นไว้เสร็จเรียบร้อยนะแบ่งชั้นแล้วก็จำกัดตรงวงเงินและนอกจากการแบ่งชั้นยังดูประเภทของงานอีกประเภทของงานเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด9งานด้วยกันตึ้งได้แก่เช่นงานสร้างทางงานสร้างอาคารงานชนประทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันต่างกันไปทั้งหมดมี9ประเภทอ่ะผมไม่ต้องลงรายละเอียดแต่ว่าไอ้การแบ่งชั้นเนี่ยมันมีดังต่อไปนี้นะครับชั้นที่เป็นผู้รับเหมาเล็กสุดเขาเรียกว่าชั้น6

0: ั้น6นี่ไม่ได้สูงสุดนะชั้น6คือมาถึงประเภท6อ่ะต่ำมาก
1: ครับ
0: ประเภท6แล้วก็ประเภท5ถือว่าเป็นบริษัทผู้รับเหมางานขนาดเล็กขนาดเท่าไหร่ครับ5ถึง25ล้านบาทมูลค่าของโครงการที่มันรับเหมาเนี่ยอยู่ในช่วง5ถึง25ล้านบาทแต่ถ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นตะกี้นี้บอกชั้น5ชั้น6ถูกมั้ยฮะต่อไปขยับขึ้นไปอยู่ชั้น4รับงานได้ไม่เกิน100ล้านบาท
1: คร
0: ับ ถ้าขยับขึ้นมาเป็นชั้น3รับงานได้ไม่เกิน300ล้านบาท
1: ครับ
0: ขยับขึ้นมาอยู่ชั้น2รับงานได้ไม่เกิน500ล้านบาทถ้าขึ้นมาอยู่ชั้น1นี่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะรับงานได้ตั้งแต่100ล้านบาทจนถึง 1,000 ล้านบาทถือว่าเยอะแล้วนะและชั้นพิเศษครับคุณโอ๊คชั้นพิเศษนี่คือรับงานได้ไม่จำกัดวงเงินนั่นก็คือบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่รับงานของรับได้แบบไม่จำกัดวงเงินก็คือเป็นเมกะโปรเจกต์เป็นงานใหญ่ๆเต็มที่นะมูลค่าเป็นพันเป็นหมื่นล้านนี่สบายเลยครับเป็นแสนล้านก็ยังได้เลยนะฮะตามความจำกัดความตรงนี้นะครับและณวันนี้บริษัทรับเหมาภาครัฐประเภทพิเศษคือผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางและมีคุณสมบัติระดับสูงสุดสามารถเข้ารับงานประมูลภาครัฐเช่นกรมทางหลวงกรมชลประทานได้โดยไม่จำกัดวงเงินได้แก่รายชื่อบัญชีรายชื่อผู้รับเหมาชั้นพิเศษของไทยดังต่อไปนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะมันถูกมีปรากฏชื่ออยู่แล้วนะครับในเว็บไซต์เนี่ยนะ
1: ว่า
0: 1อันดับ1เลยนะก็คือบริษัทชอการช่าง
1: แต่ครับ
0: จำชื่อสักที่ผมพูดถึงได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: 2บริษัทชิโนไทยอินเจเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำชื่อที่ผมพูดถึงสักที่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: 3บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัด
1: อิตาเลียนไทยก็
0: อันนี้ไอพีดีที่สร้างเรื่องไปเนี่ยนะที่มีเรื่องไปนะที่เราจำได้ก็เอา2อันเนี่ยสีคิ้วกับรถไฟไอรถเคนถล่มสีคิ้วกับที่พระราม2เนี่ยนะ
1: 2ครับ
0: สี่บริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดอันนี้เห็นไม่ค่อยมีเรื่องนะบริษัทนี้นะ
1: ครับ
0: ต่อไปก็บริษัทวิจิตรธนภัยวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดนี่ก็บริษัทใหญ่นะต่อไปก็บริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งจำกัด
1: ครับ
0: ต่อไปก็บริษัทเอสเทคนะครับซีวิลแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด
1: ครับ
0: ต่อไปก็บริษัทไทยวิศวะการทางอันนี้ทำเรื่องทางเลยล่ะและ4ไอ้ต่อไปก็คือบริษัท4แสงการโยธาวงเล็บ1979นี่บริษัทเก่าแก่เลยนะ4แสงการโยธา
1: ครับ
0: ทั้งหมด9บริษัทนี้คือบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาภาครัฐประเภทพิเศษประเภทพิเศษคือใหญ่มากรับได้ไม่จำกัดวงเงินถูกมั้ยครับแล้วส่วนใหญ่โครงการใหญ่ๆก็จะปรากฏชื่อของคนเหล่านี้แหละไอ้บริษัทเหล่านี้ที่เข้าไปถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: คนนั้นได้บ้างคนนี้ได้บ้างส่วนใครได้มากสุดก็เอ่ยชื่อแต่ละเดี๋ยวท่านก็ไปดูตามป้ายที่ก็ในโครงการใหญ่ๆทั้งหลายแล้วก็จะเจอพวกเหล่านี้แหละแล้วก็เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ามันเปิดช่องทางเอาไว้บริษัทที่ใหญ่ๆเหล่านี้ก็มักจะไปเปิดช่องของการเปิดกิจการร่วมค้าใช่ไหมครับที่ผมบอกแล้วที่ทำเป็นจอยเวนเจอร์เขาสามารถจะไปขี้เอาบริษัทเล็กเข้ามาร่วมได้ถูกไหมครับก็สามารถทำให้ได้โครงการใหญ่ๆขึ้นมาอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าแล้วคุณคิดคุณโอ๊คคิดว่าจะไปแบ็คลิสต์พวกบริษัทที่ผมเอ่ยชื่อนี้ได้เหรอครับ
1: เพราะว่าก็เป็นเจ้าใหญ่ๆแล้วก็เรียกว่าถ้าแบ็คลิสต์ไปเนี่ยแล้วจะเหลืออะไรเป็นตัวเลือกตัวใช้ในการที่จะก่อสร้างโครงการต่างๆใช่ไหมอาจารย
0: ์มันไม่ง่ายแหละครับถูกไหมฮะแล้วก็จะด้วยเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่แล้วจู่ๆเนี่ยขอโทษนะรถไฟจะส่งรายชื่อไปทางกรมบัญชีกลางบอกไม่เอาแล้วอันนี้ถือว่าแบ็คลิสต์นั่นไปแล้วเพราะคุณสมบัติอย่างนี้คือเรื่องอันนี้นะรถไฟจะไทยจะทำไหมเพราะว่ารถไฟก็หมายความว่าก็ต้องใช้บริการกับผู้ก่อสร้างพวกนี้ถูกไหมครับแล้วอยู่ไปส่งแบ็คลิสต์แล้วจะไม่ใครมาทำอ่ะถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเขาก็จะมองอย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ไม่ได้ตรงสเปค
0: อย่างนี้เป็นต้นอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าเขาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเรื่องนี้นะไปแบ็คลิสต์แล้วมันก็ไม่มีคนทำแล้วนะเพราะในข้อที่จริงคนที่เกิดอุบัติเหตุเกิดแล้วบางทีบริษัทไม่เป็นคนทำหรอกก็คือคนงานใช่ไหมไอ้คนงานมันก็มีหลากหลายกันไปถูกไหมครับมันก็เหมือนร้านเนี่ยมันไม่ได้เสียหายหรอกแต่มันขึ้นอยู่กับคนปรุงอาหารนะถูกไหมครับแต่ละร้านไม่เหมือนกันถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันบางทีว่าเกิดจากคนงานอุบัติเหตุแล้วไงก็เกิดจากคนงานที่บางทีไปเอาคนที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเพียงพอมาหรือว่าละเลยใช่ไหมก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาครับ

0: เหตุแหละเป็นเหตุแหละที่จะไม่ง่ายหรอกที่จะแบ็คลิสต์แล้วคุณโอ๊ครู้ไหมว่าจริงๆแล้วที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างภาครัฐเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นมูลค่ามหาศาลมากเลยในประเทศไทยของเราเพราะมูลค่าการก่อสร้างภาครัฐของไทยเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 61% ของการลงทุนรวมของประเทศ
1: ครับผม
0: นะครับในแต่ละปีงบก่อสร้างภาครัฐมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณโอ๊คประมาณ800,000 ล้านถึงประมาณ900,000 ล้านครับเกือบ900,000 ล้านบาท
1: 900,000 ล้านโอ้โหถือว่าเป็นงบก้อนใหญ่นะ
0: เกือบ900,000 ล้านบาทนะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณของประเทศงบประมาณของประเทศประมาณ 3.7-3.8 ล้านล้านบาทไอ้ที่เป็นงบก่อสร้างเนี่ยประมาณ 800,000-900,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 3.7 ล้านล้านบาทนั้นขอโทษนะตกประมาณ1ใน4ก็คือ 25% ครับคุณโอ๊ค
1: ครับ
0: มันคืองบอันมหาศาลนั่นก็แปลว่าบริษัทก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยมีรายได้มหาศาลในการรับงานรับเหมาก่อสร้างกับทางภาครัฐถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเงินทองที่เยอะแยะมากมายแล้วก็อยู่ในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรฐานความรับผิดชอบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พึงมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่ปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มาดูกันไปดูกันมาแล้วก็ไอ้เจ้าเก่าๆเจ้าเดิมๆกลับไปกลับมาตั้งกรรมการสอบแล้วก็อ้างเหตุจะไปละต่างเนี่ยนะถูกไหมผลการสอบออกมาแล้วบริษัทเหล่านี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้แบ็คลิสต์เนี่ยบริษัทที่ย้อนไปเนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวเขาก็ยังรับงานอยู่เหมือนเดิมก็เป็นคำถามคาใจว่าแบ็คลิสต์เนี่ยเขียนไว้ในตัวหนังสือแล้วมันทำได้จริงไห
1: ม
0: มันจะแบ็คลิสต์จริงไหมถูกไหมครับยังไม่ได้พูดถึงสมุดพกเลยสมุดพกที่มันเพิ่งกำลังขึ้นมาเนี่ยไปแค่ตัดแต้มเองใช่ไหมยิ่งไปทำอะไรก็ไม่ได้เลยตัดแต้มเพราะฉะนั้นเองถูกไหมครับ
2: ตัดแต้มเพราะฉะนั้นผมเหมือนกับเป็นการตัดเหมือนกับเป็นการทำให้ดูว่ามีการติดตามผลนะมีการลงโทษจริงนะแต่จริงๆแล้วก็ยังมีแต้มเหลืออยู่นะ
0: ก็มีอยู่แล้ว
2: แต้มเหลือที่จะทำงาน
0: ใหญ่มากมายมันมีแต้มเหลืออยู่แล้วถูกไหมครับยกเว้นแต่บริษัทเล็กอ่ะใช่ไหมถ้าโดนตัดแต้มว่าจะเสร็จเลยเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อย่างนี้แต่ต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็โดยบทสรุปก็คือว่ามันเป็นคำถามเมื่อมันมีแบ็คลิสต์มันต้องใช้จริงแล้วกล้าที่จะใช้ไหมแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดคือต้องมาตรฐานเรื่องของบริษัทเหล่านี้ต้องได้มาตรฐานจริงๆไม่ใช่ต่อไปนี้มันมีช่องมากมายให้บริษัทใหญ่สามารถไปทำจอยเวนเจอร์บริษัทย่อยก็มารับงานได้แล้วคนงานเหล่านี้มันก็จะมีไอ้สับเขาว่าสับคอนแทคเป็นผู้รับเหมาช่วงไปเนี่ยนะแล้วส่วนใหญ่ที่เกิดเรื่องนี่ก็คือผู้รับเหมาปลายช่วงอ่ะถูกไหมครับซึ่งมันคุมมาตรฐานอะไรไม่ได้เลยในขณะที่บริษัทใหญ่ที่เป็นผู้จดทำสัญญากับไปทางรัฐหรือว่าผู้ที่จดทะเบียนเนี่ยต้องได้มาตรฐานอันนี้เข้าใจได้ก็สามารถตรวจสอบได้แต่พอถึงเป็นผู้รับเหมาช่วงแล้วมันอ่อนลงอย่างยวบย่าบเลยในเรื่องของมาตรฐานถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดเรื่องครับคุณโอ๊คครับ
2: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คือการแบ็กสตรีทการออกมาพูดแต่ละครั้งอาจารย์มันเหมือนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเนาะสร้างความมั่นใจ
0: นะ
2: ค
0: ือ
2: ว่ารัฐไม่ได้แบบทิ้งขว้างนะคือรัฐเอาจริงนะใครจะมาทำผิดกติกาที่เกี่ยวกับโครงการรัฐอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมีแบ็กลิสต์นะแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะไปร่วมโครงการต่างๆได้อยู
0: ่ก็เหมือนเดิมก็รับงานอยู่เหมือนเดิมครับ
2: ซึ
0: ่งผมพูดอย่างนี้ก็รับอยู่เหมือนเดิมนะครับ
2: ครับผมมันส่งผลชัดๆนะอาจารย์ว่าอนาคตมันก็จะต้องกลับมาวนกับคำว่าเฮ้ยถามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องระดับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต่างๆเฮ้ยแบ็คสิทธิ์อย่างคำตอบก็น่าจะวนอยู่ประมาณนี้เหมือนเดิมแม่จ
0: ้ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็มาอีกอะเชื่อเถอะนะ เราดู เดี๋ยวก็ได้ยินอีกว่าแบ็คลิสต์เดี๋ยวก็ได้ยินอีกว่าสมุดพกเชื่อแบบนี้นะฮะตามใดที่เรายังเป็นระบบแบบนี้อยู่นะฮะ
2: ซึ่งโอเคแหละคำพูดมันหลักการมันใช้ได้แต่ว่าพอถึงเวลาทำจริงๆช่วยทำให้เห็นหน่อยใช่ไหมครับ
0: ครับใช
2: ่
0: คร
2: ับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าตกใจเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ทุกทีก็คือแบ็คลิสต์หรือยังแล้วก็ได้รับคำตอบที่ดูแล้วมันจะดูกับย้อนแย้งกับสิ่งที่ตั้งใจไว้เสียเหลือเกินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับพรุ่งนี้แน่นอนมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นร้อน

0: าสนใจวันนี้เรื่องร้อนอยู่เรื่องร้อน
1: ร้อนแน่ๆเดี๋ยวรอติดตามครับวัน
0: นี้ขอบคุณอาจารย์เรื่องนี้เรื่องสว่างด้วยเรื่องมันเปิดเผยมาแล้ว
1: ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังด้วยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับกับไขปมวันนี้นะครับที่มาไขให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเรื่องของการแบ็กซิทบริษัทก่อสร้างเกี่ยวกับโครงการใหญ่ของรัฐต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดคำว่าทำอย่างจริงจังหรือว่าใช้คำว่าจัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้มันได้ผลอย่างจริงจังไม่ให้เกิดแบบเขาเรียกว่าปัญหากับโครงการรัฐใหญ่แต่ว่าโอเคแหละมันก็ต้องรอติดตามดูกันได้แต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ผลมันเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงนะครับจะเกิดขึ้นมากน้อยก็แล้วแต่การพิจารณาของหน่วยงานแล้วกันนะครับอ่ะก่อนที่จะเบรคนะครับบ้านไหนที่ยังชอบในเรื่องของการทำอาหารทอดๆนะครับมีน้ำมันทอดอาหารด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าก็อยากที่จะดูแลสุขภาพไม่อยากจะทานมันเยอะๆนะครับก็ลองตัวนี้ครับขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811ครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกยังคงความกรอบแบบสับครับรุ่นนี้จุใจ14ลิตรครับใช้งานง่าย2ปุ่มหมุนครับปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อเนี่ยเกือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดเมื่อยนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานมาออกก่อนและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811ครับโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
4: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับไขปมคนในข่าวนะครับกลับมาแล้วนะครับช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมครับเสียโอ๊คนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองจิตวิทยากันบ้างกันบ้างนะครับอยู่กับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์ฝนอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และสายการพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
5: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: อาจารย์ฝนครับก็ต้องถามในมุมมองเกี่ยวกับด้านจิตวิทยากันบ้างนะครับอาจารย์คำว่าการพูดว่าการพูดแล้วทำกับแต่ว่ามันพูดว่าจะทำเนี่ยแต่มันทำไม่ได้มันส่งผลต่อความเชื่อมั่นขนาดไหนครับอาจารย์ฝน
5: โอ้ผมว่าคนไทยเราเนี่ยรู้จักคำว่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันดีถูกไหมฮะ มันทำให้ดึงเรื่องนี้เนาะคือครั้งแรกพอโกหกไปปุ๊บอาจจะมีคนเชื่อใช่ไหมฮะพอครั้งที่สองมันก็โกหกอีกละแต่พอครั้งที่สามพอชักบ่อยๆเขาก็จะไม่เชื่อกันละมันก็จะไม่มีครั้งต่อไปแล้วพอครั้งหน้าต่อไปถึงเวลาเด็กเลี้ยงแกะบอกว่ามีเสือมากินแกะอะไรนั้นจริงๆเขาก็ไม่มีใครเชื่อแล้วถึงเวลาอะไรเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่เป็นแบบนั้นมันเป็นการแบบเหมือนกับหลอกกันอะคุณหลอกดาวอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหลอกดาว
5: คือบอกว่าจะทำนะจะทำอย่างนี้คือบางทีเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่า

0: พูดเอาเท่อะนะว่าพูดเอาใจอะพูดเอาใจกระแสพูดเอาใจประชาชนพูดในสิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินเนาะมันก็ดูดีถูกไหมว่าโอ้โหในภาวะที่กระแสของอารมณ์ของคนที่เสพข่าวในเวลานั้นใช่ไหมอาจจะมีความแบบโกรธแค้นเป็นเดือดเป็นร้อนสงสารผู้ที่ประสบเหตุผู้เสียชีวิตอะไรต่างๆพวกนี้มันมีอิโมชันอยู่เนาะมันมีอารมณ์อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้จังหวะของอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยให้เป็นภาพบวกกับผู้พูดมันก็ต้องพูดในสิ่งที่สภาวะสังคมตรงนั้นเขาอยากได้ยินเนาะจะต้องลงโทษจะต้องเอาจริงเอาจังจะต้องแบ็กลิสต์ให้หมดไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยคือ ระหว่างนั้นเนี่ยคนในสังคมอยากได้ยินสิ่งนี
1: ้
0: พอได้ยินสิ่งนี้เข้าไปก็ใช้กระแสตรงนี้ไปออกก็เริ่มก็ได้ความแบบได้ใจเนาะได้ใจประชาชนแบบมันได้แต่ประเด็นคือพอพูดณวันนั้นแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นมาสิ่งที่พูดมันไม่เกิดขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: อันนี้คนก็จะแบบว่าอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นา
1: อ้าวเฮ้ย
0: ซึ่งมันมีเทคนิคในการที่จะทำให้เป็นลักษณะแบบนี้หลายวิธีมากใช่ไหมฮะไม่ว่าจะไปตั้งกรรมการสอบแน่นี่แต่เทคนิคหนึ่งเลยนะการตั้งกรรมการสอบก็คือดึงเชงซื้อเวลาให้มันเลยกระแสในระหว่างที่ดึงเชงออกมามันก็จะมีข่าวรุ่นมีดราม่านั่นมากบมีเรื่องผัวเมียตีกันทะเลาะกันตบกันหรือมีเหตุการณ์อื่นๆอะไรมาลืมเรื่องนี้ไปแล้วไม่มีพื้นที่ข่าวพื้นที่ที่คนจะสนใจก็ไม่มีไปแล้วใช่ไหมฮะหลุดไปปุ๊บพอมีจะตั้งกรรมการเขาก็ไปล็อบบี้กรรมการตัวนั้นก็ต่อไปเขียนสำนวนให้อ่อนสุดท้ายบอกไปทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็มีเจตนาที่ดีแล้วก็ทำตาม TOR นู่นนี่อะไรก็อ้างกันไปส
1: ุ
0: ดท้ายก็ติดไม่ลงจบไม่ได้พอจบไม่ได้ทำไม่ได้ตามที่บอกเสียงมันไม่ดังเหมือนวันที่ประกาศไงวันที่ประกาศเอากระแสที่โอ้โหพูดขึงขังเต็มที่โต๊ะแถลงยืนวอลเปเปอร์เต็มพิกัดแต่ไอ้วันที่ไม่ได้เงียบๆไอ้ก็ไม่พูดเยอะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเงี
1: ้
0: ยเนาะก็เบาๆกันไปผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่เราเห็นกันบ่อยละพอมันเห็นกันบ่อยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะละนะพอตอนหลังๆมาคนก็จะไม่เชื่อมันขาดความเชื่อมั่นขาดศรัทธาไปแล้วอ่ะนะฮะก็ทำให้เกิดข้อสงสัยต่างๆนานาในโอกาสต่อๆไปครับ
1: ความสงสัยแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นเนี่ยแหละมันจะทำให้ความเห็นข้อมูลหรือว่าเขาเรียกว่าให้เข้าอกเข้าใจเนี่ยมันก็ยากขึ้นให้เข้าใจในเหตุและผลก็ยากขึ้นบางทีมันมีเหตุและผลจริงๆแต่ก็จะทำให้คนเนี่ยฟังเหตุผลนั้นยากขึ้นมีส่วนเหมือนกันนะอาจารย์ฝนเน
0: าะมีส่วนมากครับมีส่วนมากแล้วมันก็จะตามมาด้วยการที่แบบไม่เชื่อพอไม่เชื่อกันปุ๊บเนี่ยก็จะไปเขาเรียกอะไรฮะใส่สัพพะกำลังลงไปในเรื่องของการตรวจสอบติดตามว่าทำจริงไหมเหมือนกับที่เรากำลังทำอยู่กับหลายๆเคสที่เราก็ถามอยู่เนาะแต่ต้องงอเป็นไงน้ำมันหายเป็นยังไงไอ้นั่นถล่มเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนหลายๆคำถามที่เราแบบมันเต็มไปหมดเลยอ่ะมันไม่มีคำตอบมันไม่มีจุดที่สุดมันเต็มไปได้ยังไงใช่ไหมเราก็สงสัย
1: ตอบก็ยังหาไม่ได้ยังไม่ปรากฏนะซึ่งมันก็จะส่งผลเรื่องเหล่านี้พอนานๆเข้าโอเคโอ้ยสุดท้ายแล้วเขาก็พูดไปงั้นแหละหรือว่ามันยังไม่แบ็คลิสติ้งหรอกมันส่งผลต่อมาตรฐานการทำงานของเอกชนไหมอาจารย์ฝนหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็พยายามรักษาแล้วแต่ว่ามันมาตรฐานมันได้ประมาณนี
0: ้ผมว่าส่งผลถามว่าส่งผลไหมส่งผลแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะว่าในเรื่องของเอกชนที่ทำงานให้กับภาครัฐเนี่ยมันก็มีหลายขนาดมีหลายไซส์ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เลยก็ว่ากันไปใช่ไหมครับในขณะที่เอกชนขนาดเล็กเนี่ยรายย่อยรายต่างๆพวกนี้ก็พยายามทำตามระเบียบทำอะไรตามเต็มพิกัดเวลาผิดพลาดอะไรหน่อยก็โดนเต็มพิกัดเหมือนกันแต่พอหันไปมองแบบพี่ใหญ่รุ่นใหญ่ๆที่เขาโดนกันเนี่ยที่เมื่อกี้อาจารย์เอ่ยชื่อบริษัทรายใหญ่ๆมาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่รายมีอยู่ไม่กี่ตระกูลเนี่ยนะเหล่านี้เนี่ยเวลาผิดแล้วเป็นไงฮะตั้งกรรมการสอบดึงยาวดึงยุ้ยไปจนบางครั้งบางทีลืมไม่มีคนทวงถามก็รอไปจนก็เรียกหมดอายุความก็จบกันไปอะไรประมาณแบบนี้นะเราก็กลับไปพูดถึงว่าอ๋อประเทศไทยมันเป็นระบบอุปถัมภ์คุณจะให้แบบเจ้าของงานเนี่ยไปเขียนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรจะไปแบ็กลิสต์บริษัทที่แบบแหมใครๆก็รู้ว่าเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจในบ้านในเมืองขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะกล้าเหรอหน่วยงานจะกล้าไห
1: ม
0: ถ้าหน่วยงานไปต้องเรื่องขึ้นมาที่กรมบัญชีกลางจะหัวขาดไหมล่ะอะไรอย่างนี้ถูกไหมมันก็

มันก็ต้องคิดกันใช่ไหมฮะมันก็มีเรื่องแบบเนี้ยที่มันแบบปฏิเสธไม่ได้ว่ามันยังคงมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นมันก็กลับไปตรงที่ว่าเอ้ยแล้วมาตรฐานในการกำกับดูแลที่เรียก governance เนี่ยนะฮะ

0: ต่างๆนับจากนี้ของโครงการรัฐนู่นนี่นั่นเราต้องพอรู้ว่ามีการก่อสร้างของบริษัทเหล่านั้นที่เคยมีปัญหาเนี่ยเราต้องแงนมองขึ้นบนข้างบนสะพานไหมหรือว่ามองที่พื้นไหมว่ามันจะยุบหรือไม่ยุบอย่างไร
1: ผมว่า
0: ประชาชนจะวางมองไปถึงอนาคตได้ยังไงอาจารย์ฝน
1: ผมว่าตอนนี้สภาวะนะคนเนี่ยเกิดสภาวะหลอนนะตอนนี้ผมคนนึงนะถ้าผมจะต้องขับรถเข้าไปในเมืองและช่วงที่มันมีการทำขุดรถใต้ดงใต้ดินกันพลุนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมพูดตามตรงผมก็เสียวเหมือนกันคือมันสภาวะจิตอันนี้ก็ถือว่ากระทบความมั่นคงต่อประเทศนะเพราะมันกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชนการอยู่ดีมีสุขการอยู่กันอย่างสบายใจอ่ะประชาชนคนไทยควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความอะไรอิสระทางจิตใจมากกว่านี้ไหมมากกว่าที่มันต้องมาแบบโอ้วิ่งรถไฟฟ้าวิ่งบนหัวมีคอนสตรักชั่นอะไรอยู่บนหัวมันจะหล่นลงมาไหมเนี่ยไอ้คอนสตรักชั่นอยู่ข้างล่างมันจะยุบลงไปเมื่อไหร่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยและมันจะกระทบแบบว่าเสาตรงนู้นตึกจะถล่มไหมเหล็กเส้นของอาคารนี้สร้างใหม่มันจะโอ้โหมันหลอนไปหมดนะฮะถามว่าคนไทยต้องใช้ชีวิตอยู่กันแบบนี้เหรอนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามจะกลับไปถึงผู้นำนะฮะประเทศนะฮะทั้งหลายทั้งปวงอะไรนะฮะก็ทีมอเวนเจอร์ทั้งหลายผมว่าท่านต้องช่วยกันตอบแล้วฮะว่าประเทศไทยอยู่กันอย่างนี้แหละฮะแล้วเราจะส่งต่อแบบเนี้ยสภาพการแบบเนี้ยส่งต่อให้ลูกให้หลานกันแบบนี้หรอเราไม่คิดจะรื้อระบบแล้วก็ทำให้มันดีกว่านี้เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานกันหรออะไรจากนี้ครับผม
0: แน่นอนอีกสักหนึ่งคำถามอาจารย์ฝน
1: ครับผม
0: คำถามสั้นๆแล้วกันอีกสักหนึ่งคำถามมันมีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เสน่ห์ทิ้งไว้อ่ะคือเรื่องของอย่างเช่นพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโยนไปให้อีกหน่วยงานนึง ในฐานะผู้ตรวจสอบเนี่ยจ
1: ั
0: ดการสิอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไงอ่ะทำไมในเมื่อเป็นในเมื่อมันเกิดเหตุแบบนี้ทำไมต้องโยนกันไปโยนกันมาว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบอาจารย์ฝน
1: พูดอันนี้ถ้าหลักจิตวิทยาเขาเรียกว่าการผ่อนแรงฮะการผ่อนแรง
0: ผ่อนแรง
1: การผ่อนแรงปะทะบอกไหมแทนที่จะแบบโหแรงปะทะลมปะทะมาใส่ฉันเต็มๆเนี่ยฉันเบี่ยงนิดนึงหลบไปทางนู้นก่อนทางนู้นมีบทบาทซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นการลดแรงปะทะใช่ไหมครับลดแรงปะทะแล้วก็ทำให้เบี่ยงเบนความสนใจไปตรงจุดอื่นจุดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนไม่เข้าใจกลไกของภาครัฐตามที่อาจารย์เสน่ห์ท่านกรุณาอธิบายนะว่ามันมีโปรเจกต์โอเนอร์อยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนั้นเขาช่วยทำตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นข้อเท็จจริงเขาเรียกว่า part of the fact เนาะเอาตรงนั้นมาอธิบายเพื่อลดแรงปะทะรับแรงกระแทกแทนกันอะไรเงี้ยมันเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่แหมเขาก็ใช้อย่างแบบมีศิลปะน่าดูเลยเหมือนกันนะครับก็เป็นการถ้าบ้านเราภาษาทั่วไปเรียกโยนเผือกร้อนอ่ะนะโยนเผือกร้อนไปถามนู่นก่อนซึ่งมันอาจจะใช่แต่ไม่ใช่ก็โฟกัสหรือสปอตไลท์มันไปตรงอื่นก่อนแหละทางฝั่งนี้ก็มีเวลาหายใจหน่อยลดแรงปะทะไปหน่อยประมาณน
0: ี้ได้เลยเข้าใจแล้วอาจารย์ฝนขอบคุณมากครับสัปดาห์นี้ครับอาจารย์ฝนครับ
1: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับก็ชัดเจนกันไปนะครับก็อาจารย์ฝนนะครับอาจารย์นรินทร์ ริเปมอภิวัฒโนกุลนะครับก็มาไขให้เห็นในมุมมองของด้านจิตวิทยานะครับสำหรับไขปมคนในข่าววันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเช้าวันนี้ค่ะ Good Morning ASEAN นะคะเจอกันเหมือนเดิมเลยค่ะ FM 100.5 กับพวกเรา2คนค่ะแพทตี้อนัญพัฒน์ค่ะ
2: และดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ตรงกับวันที่22แล้ว
1: อี
2: กสักสัปดาห์หนึ่งก็หมดเดือน
1: หมดเดือนแป๊บๆ
2: ครึ่งปี
1: ครึ่งปีจริง6 เดือนแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน
2: เยอะไม่หยุดนะ
1: นะ
2: ดังนั้นห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับรายการ Good Morning ASEAN ในทุกๆเช้า7วันต่อสัปดาห์ค่ะวันนี้นอกจากข่าวสารจากเรา2คนนะคะเดี๋ยวช่วง 6:40 นาทีจะต่อสายคุยกับคุณยุยกงผู้สื่อข่าวฮ่องกงเกี่ยวกับประเด็นตึงตึงตึงตึง
1: ตึงตึงหน้าตื่นเต้นสายลับก็มาตึงตึงจะสายลับเก่งไหมคะคนนี้
2: ที่ร้องเมื่อกี้นี่เจมส์บอนด์ใช่ไหม Impossible James Bond
1: เจมส์บอนด์เจมส์บอนด์ในหนังก็เก่งในหนังก็ดีเลยแต่ว่าประเด็นวันนี้ของคุณยุยกงนะคะก็จะพูดถึงเรื่องสไตล์เนี่ยแหละค่ะที่ UK spy came become embarrassment in Hong Kong มันยังไงกัน
2: เคสนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยและเหมือนว่าย้ำขีดเส้นใต้คำว่าเหมือนว่ารัฐบาลฮ่องกงซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับสปายเหล่านี้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้จอดลึกอาเซียนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะจะพาพวกเราเนี่ยไปเจาะลึกนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของสหรัฐอิหร่านการเจรจารอบใหม่ที่บอกว่ามันจะมีเนี่ยมันปิดอีกละมันอึมครึมมันยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ
2: อัปเดตไม่หยุดนะจริงๆนัดที่จะคุยกันคือวันศุกร์ใช่ไหมคะที่เราติดตามข่าวสารกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นอกจากเจอกันวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องพับไป มันอ่อนไหวและเรื่องความต้องการของแต่ละฝ่ายแต่ละ parties เนี่ยมันค่อนข้างจะห่างไกลกันอยู่นิดนึงในหลายๆเรื่องนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันด้วย
1: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือทุกอย่างมันเปราะบางมากๆแต่ก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่โลกกำลังจับตาซึ่งไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะคะในข้อตกลงนั่นก็คือเรื่องของสถานะการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสในระยะยาวค่ะ อย่างที่เราทราบกันว่าในช่วง60วันแรกเนี่ยเรือทุกลำจะสามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขณะที่อิหร่านโอมานแล้วก็ประเทศอื่นในอ่าวเปอร์เซียจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเจรจาจัดทำกรอบการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสรูปแบบใหม่ซึ่งอาจเปิดทางให้อิหร่านเนี่ยมีบทบาทในการกำหนดมาตรการต่างๆในอนาคตค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็สร้างความกังวลให้กับอุตสาหกรรมการเดินเรือทั่วโลกหลังมีการตีความว่าถ้อยคำในข้อตกลงสันติภาพเนี่ยอาจเปิดช่องให้อิหร่านสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เส้นทางเดินเรือหลังครบกำหนด60วันหรืออาจจะตั้งกองทุนรูปแบบเดียวกันกับกองทุนช่องแคบมะละกาค่ะที่มีไว้ใช้ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลในเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการเดินเรือระหว่างมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์นั่นเองซึ่งภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงค่ะอิหร่านจะต้องเจรจากับโอมานและประเทศอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและบริการทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุสในอนาคตผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลค่ะมองว่าถ้อยคำดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบอบการใช้ประโยชน์ในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเปิดให้ใช้งานอย่างเสรีมาโดยตลอดโดยองค์กรผู้ประกอบการเรือนบรรทุกน้ำมันระดับโลกระบุว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการหารือทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยืนยันหลักการสำคัญที่ว่าช่องแคบฮอร์มุสต้องเป็นเส้นทางเดินเรือที่ปราศจากค่าธรรมเนียมในขณะที่ผู้อำนวยการนะคะฝ่ายกิจการทางทะเลของหอการค้าระหว่างประเทศด้านการขนส่งทางทะเลก็ได้กล่าวว่าการระบุคำว่าบริการทางทะเลในข้อตกลงทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดตั้งกองทุนในลักษณะเช่นเดียวกันกับช่องแคบมะละกาเพราะมีคำว่าบริการนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเขาก็ย้ำนะคะว่ากองทุนช่องแคบมะละกาเนี่ยเป็นระบบที่ประเทศต่างๆสมัครใจนะร่วมสมทบทุนไม่ได้เป็นภาระของภาคอุตสาหกรรมโดยตรงและมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเดินเรือการป้องกันมลพิษรวมถึงการรับมือกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่เคยมีระบบในลักษณะนี้เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสมาก่อนจึงเกิดคำถามว่าเหตุใดจึงมีความ

0: จำเป็นต้องจัดตั้งขึ้นในภูมิภาคในเวลานี้ซึ่งทางนี้นะคะความขัดแย้งระหว่างอิหร่านสหรัฐแล้วก็อิสราเอลช่องแคบฮอร์มุซก็ได้กลายเป็นไพ่ต่อรองสำคัญอย่างที่เราทราบกันดีโดยหลังจากการโจมตีร่วมกันระหว่างสหรัฐแล้วก็อิสราเอลตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอิหร่านก็ได้ปิดเส้นทางเดินเรือพร้อมเรียกร้องค่าธรรมเนียมการผ่านทางจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ชำระผ่านสกุลเงินบิตคอยน์และให้ประกาศว่าอิหร่านเป็นผู้ควบคุมเส้นทางหลักเข้าออกอ่าวเปอร์เซียซึ่งมันยังไม่สำเร็จยังไม่ออกมานะคะว่าผลมันจะเป็นยังไงซึ่งในช่วงต้นของความขัดแย้งเนี่ยเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยเสนอแนวคิดนะว่าให้ร่วมบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซร่วมกันกับอิหร่านนะคะในขณะที่ทางทำเนียบขาวเนี่ยยังเคยพิจารณาจัดตั้งช่องทาง VIP สำหรับเรือที่ยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมแม้รัฐบาลสหรัฐจะยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบบังคับจากเรือที่ผ่านช่องแคบนี้ก็ตามค่ะซึ่งล่าสุดทรัมป์นะคะก็ได้โพสต์ลงทรูทโซเชียลมีเดียว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเปิดให้ อย่างที่ล่าสุดเลยก็คือเปิดมีการบอกว่าให้เรือสัญจรได้ตามปกติแต่สหรัฐอาจเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่ผ่านช่องแคบดังกล่าวหากคู่เจรจาไม่สามารถเปลี่ยนข้อตกลงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงถาวรได้ภายใน60วันนะคะทรัมป์บอกว่าจะไม่มีค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา60วันระหว่างช่วงหยุดยิงและจะไม่มีค่าผ่านทางหลังครบกำหนด60วันเว้นแต่ค่าธรรมเนียมนั้นจะถูกเรียกเก็บโดยและเพื่อสหรัฐอเมริกาหากข้อตกลงไม่แล้วเสร็จค่ะโดยระบุว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นค่าบริการที่ทางสหรัฐได้ดำเนินการให้อ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะตอนนี้สุดท้ายข้อสรุปมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะสวิตเซอร์แลนด์เกิดไหมคะไม่เกิด
1: ไม่ค่ะคือมันเป็นแค่กรอบเฉยๆที่เกลี่ยสถานการณ์และบรรยากาศให้มันผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอ่ะเรามานั่งคุยกันเถอะนะโดยที่ทำ
0: จิตน้ำชายามบ่ายเหรอ
1: ไม่โรแมนติกขนาดนั้นไม่ได้สบายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคุณเจดีแวนส์นะคะรองประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนการเจอกันมาเป็นวันอาทิตย์นะคะก็มีการกล่าวนะเซตโทนก่อนที่จะเริ่มการจัดงานนะ CNBC รายงานเอาไว้นะคะว่า US and Iran begin peace talks amid conflicting claims over Strait of Hormuz นะคะก็ยังมีอยู่ค่ะสำหรับความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะคะมันไม่ได้เปิดได้ทันทีอย่างที่หลายๆฝ่ายอยากจะให้เป็นนะคือมีทั้งทุ่นระเบิดนะคะที่อิหร่านเขาวางเอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้นะคะแล้วที่ฉันเพิ่งฟังจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเขาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าเวลาจะเก็บกวาดทุ่นระเบิดเนี่ยคือสหรัฐเขามีเรือก็จริงนะคะแต่เรือเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วคือเวลาที่ไปเก็บต้องมีการส่งข้อมูลไปยังเดต้าเบสหลักๆด้วยกว่าจะส่งกว่าจะเก็บกว่าจะทำเนี่ยใช้ระยะเวลา couple weeks นะคะก็คือ 2-3 สัปดาห์นะอย่างไรก็ตามค่ะการคุยกันในครั้งนี้เนี่ยเขาไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะวิวสวยเมื่อสักครู่คุณที่ถามว่าจิบน้ำชาหรือเปล่าไม่นะคะเลคลูเซิร์นเป็นทะเลสาบลูเซิร์นสวยสงบดีทุกอย่างแหละแต่ว่าสำหรับข้อตกลงที่จะคุยกันในครั้งนี้นะคะหลักๆเลยเขาจะพยายามผลักดันข้อตกลงสันติภาพแบบถาวรและยุติสงครามค่ะโดยทางอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่ายังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซอยู่คือช่วงที่ผ่านมาวันศุกร์ใช่ไหมคะหลายคนรู้สึกว่าจะเปิดสักทีราคาน้ำมันจะได้ลงสถานการณ์มันจะได้ผ่อนคลายนะคะแต่ว่าเรือที่ออกมาได้เนี่ยมันมีไม่มากนะน้อยจริงๆนะคะในขณะที่ทางฝั่งอิสราเอลเองก็ไม่ยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนค่ะคืออิสราเอลตอนเหนือติดกับเลบานอนตอนใต้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ทางอิสราเอลเขาเคยขยายไงแผ่อิทธิพลทางการทหารออกไปบริเวณนั้นได้นะเขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะแล้วก็ยังคงทิ้งระเบิดและโจมตีพื้นที่บริเวณนั้นอยู่นะคะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนปกติโดยทั่วไปนะที่เขาไม่เกี่ยวกับเรื่องทางทหารใดๆนะคะทางคุณเจดีแวนส์บอกว่าไปในครั้งนี้เนี่ยจะคุยหลักๆ2ประเด็นค่ะประกอบไปด้วยข้อตกลงด้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะกับอีกเรื่องก็คือการผลักดันให้หยุดยิงในเลบานอนแน่นอนค่ะว่าพอมีท่าทีแบบนี้ออกมาจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอิสราเอลโกรธมากๆแน่นอนนะคะเพราะว่า

สงครามในครั้งนี้เนี่ยจริงๆก็อิสราเอลเนาะมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้สหรัฐลงมือปฏิบัติการนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอิสราเอลพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆกลายเป็นไซด์ไลน์นะอยู่ข้างๆไม่ได้เป็นตัวหลักในการพูดคุยเจรจาสักเท่าใดนักนะคะจนกระทั่งก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้คุณเจดีแบนซ์เพิ่งจะออกมาพูดที่มันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐว่าดิ่งลงเหวอย่างมากอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะตึงกับผู้นำสหรัฐบางคนนะคะแต่ว่าไม่เคยมีใครที่ออกมาพูดในระดับสาธารณะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณทรัมป์ก็ดีที่บอกว่าคุณบีบี้เป็น difficult guy ใช่ไหมเป็นคนที่ยากในการรับมือนะคะหรือว่าคุณเจดีแวนซ์เองออกมารับหน้าล่าสุดเนี่ยบอกว่าอิสราเอลควรจะรู้สึกขอบคุณมากกว่าที่สหรัฐเข้าไปปฏิบัติการในครั้งนี้ทางการอาหารต้องใช้เงินใช้ยุทโธปกรณ์มากมายนะคะแต่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เนาะมันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนักนะคะในขณะที่ทางอิสราเอลเองก็ยืนยันว่าเขาจะปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนต่อไปนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังคะวาระการเจรจาเนี่ยก็จะครอบคลุมเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สหรัฐให้ความสำคัญเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันปิดอยู่นะตอนนี้เขาก็ต้องพยายามงัดเอาหลายๆอย่างที่มีนะ มาให้กับอิหร่านเพื่อให้เปิดช่องแคบฮอร์มูซนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้สหรัฐจะคุยเรื่องการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรส่งออกน้ำมันของอิหร่านการปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดในต่างประเทศซึ่งตั้งแต่ตอนนู้นนะคะสมัยที่พระเจ้าชาซื้ออาวุธจากสหรัฐนะแต่ว่าก็ถูกอายัดเม็ดเงินจำนวนนั้นเอาไว้พอเวลาผ่านไปมันก็มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมากมายนะคะแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเรื่องเลบานอนกลายเป็นประเด็นที่เข้ามาเป็นวาระสำคัญก็คือหนึ่งในสองประเด็นหลักที่สหรัฐบอกว่าจะต้องคุยนะคะทางฝั่งอิหร่านคนที่มาเนี่ยคือคุณกาลิบาฟนะคะประธานรัฐสภาพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องน้ำมันและธนาคารนะคะผู้ว่าการธนาคารกลางก็สะท้อนค่ะว่าอิหร่านนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องการเจรจายกเลิกคว่ำบาตรเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคว่ำบาตรน้ำมันแล้วก็การปลดล็อกทรัพย์สินนะนอกจากนั้นค่ะมีผู้แทนจากปากีสถานกาตาร์ทำหน้าที่เป็นคนกลางนะคะโดยจะเริ่มจากการหารือระหว่างอิหร่านกับผู้ไกล่เกลี่ยก่อนที่จะเข้าประชุมร่วม4ฝ่ายกับสหรัฐนะคะคือคุยกับกันชนก่อนแล้วค่อยมาเจอกัน4ตัวแทนนะยังไงก็ตามนะคะบรรยากาศภายในอิหร่านเนี่ยก็ยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟสายอนุรักษ์นิยมบางส่วนก็วิจารณ์ค่ะว่าคณะเจรจากำลังดำเนินการเกินกว่ากรอบที่มอชตาบาคามานีอีนะผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนปัจจุบันกำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการบริหารช่องแคบฮอร์มูซคือเหมือนได้ยังไงดีล่ะคือผู้นำสูงสุดเนี่ยยืนยันว่าอิหร่านต้องมีอำนาจควบคุมเพียงผู้เดียวรวมถึงสิทธิในการเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือที่สัญจรด้วยนะคะในขณะที่ทางประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยเขาก็พยายามสร้างความเชื่อมั่นโดยยืนยันนะว่าบันทึกความเข้าใจที่กำลังคุยกันเนี่ย MOU นี้จะเป็นประโยชน์ต่ออิหร่านแล้วก็ระบุว่าจุดยืนของคุณทรัมป์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทีเดียวนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อยากจะไปเปลี่ยนระบบการปกครองของเขามาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เปิดเผยค่ะว่าสหรัฐเตรียมที่จะคืนทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดเอาไว้ในกาตาร์นะคะสายแข็งของอิหร่านเนี่ยยังคงไม่ไว้วางใจค่ะและย้ำว่าจะเชื่อได้หรอเพราะว่าสหรัฐก็ผิดสัญญาหลายครั้งแล้วก็เตือนค่ะว่าอิหร่านไม่ควรจะหวังกับผลการเจรจามากจนเกินไปนะคะคือตอนนี้กลายเป็นว่าแนวทางที่ออกมาสหรัฐจะคืนเงินให้และเงินเนี้ยในเมื่อการปกครองในอิหร่านยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะและมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเนาะมีทหารก็คือ IRGC เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดการหลายๆเรื่องในอิหร่านนะคะดังนั้นเงินที่หากว่าคืนไปเนี่ยแน่นอนค่ะมันจะไปอยู่กับฝ่ายทหารที่มีอิทธิพลในอิหร่านนะมันไม่ได้มีการจัดการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและทั่วถึงกับประชาชนอิหร่านนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันและอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะคืออิหร่านเองเนี่ยเขาออกมาประกาศอย่างชัดเจนค่ะว่าอิหร่านจะยังไม่เปิด

0: ช่องแคบฮอร์มูสตราบใดที่ข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนยังไม่ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะคือตอนนี้จะงงนิดนึงเพราะว่าอิหร่านบอกว่าปิดต่
1: อ
0: สหรัฐบอกว่าไม่มีข้อมูลว่าปิด
1: อืมใช่บอกว่ายังเลือฉันยังได้อยู่เลย
0: นะอันนี้มาจาก Axios นะคะ Iran says it is closing Strait of Hormuz over Israeli attacks on Lebanon นะคะก็น่าสนใจเอาเป็นว่าไม่ชัดเจนแหละอิหร่านบอกปิดสหรัฐบอกเปิด
1: ต้องฟังทั้งสอง
0: ว่าปิด
1: หรือเปิดคืออะไรตอนนี
0: ้เปิดประมาณนี้แล้วกัน
1: ค่ะเอาละค่ะข่าวต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะประเด็นร้อนเกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็อิตาลีกันหน่อย
0: ร้อนแบบร้อนแรง
1: ร้อนแรง
0: ระอุค่ะ
1: ก็ร้อนแบบ
0: เร่าร้อน
1: ไม่รับไม่ได้จะเร่าร้อนปะทะคารมกันนะ
0: คะ
1: เป็นการโต้เถียงกันอย่างก็ดุเดือดอยู่เหมือนกันนะคะระหว่างจอร์เจียเมโลดี้นายกรัฐมนตรีอิตาลีแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นนะก็คือที่เขาเถียงกันอย่างที่เราทราบเนี่ยทั้งคู่เขาก็เหมือนมีประเด็นอิหร่านนะความนิยมทางการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งคู่นะคะโดยก่อนหน้านี้นะเมโลนีเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียว่าทรัมป์เนี่ยมีการโจมตีเธออย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผลเลยจากเรื่องไร้สาระที่ทรัมป์แต่งขึ้นทั้งเรื่องการนี้ทั้งเรื่องความนิยมการเป็นเพื่อนกับทรัมป์ที่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็การที่เธอเนี่ยจะมีกระแสหรือไม่มีกระแสนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์อะไรเลยเธอบอกว่าคะแนนนิยมของเธอไม่ใช่สิ่งที่ทรัมป์ต้องกังวลพร้อมบอกให้ทรัมป์เนี่ยไปห่วงตัวเองดีกว่านะคะซึ่งจากถ้อยคำแถลงของเมโลนีที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะเกิดขึ้นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียก่อนนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้เมโลนีกำลังเจอกับคะแนนนิยมที่ตกต่ำแล้วก็กล่าวหาว่าการที่อิตาลีเนี่ยไม่สนับสนุนความพยายามของสหรัฐในการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั้นเนี่ยคือการที่เมโลนีเนี่ยสร้างปัญหาและส่งผลด้านโลจิสติกอย่างมากหลังจากที่ไม่อนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศอิตาลีในการปฏิบัติการทางกองทัพต่ออิหร่านขณะที่ตอนนั้นเมโลนีได้ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าการใช้ฐานทัพอิตาลีเนี่ยมันต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอิตาลีที่เคารพข้อตกลงมาโดยตลอดมันไม่อาจจะละเมิดในวันที่เธอเนี่ยเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรอกแล้วทรัมป์เนี่ยก็มีดันไปให้สัมภาษณ์แบบพูดออกทีวีเลยนะคะกับสื่ออิตาลีว่าเมโลนีเนี่ยอ้อนวอนขอถ่ายภาพร่วมกับเขาระหว่างประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 ที่ผ่านมา
0: wow.
1: นะคะนั่นน่ะเธอเห็นรูปที่นั่งอยู่บนโซฟานั่นไหมล่ะเนี่ยเขามาขอถ่ายรูปนะ
0: ที่ดูใกล้ๆกันนิดนึงคือนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้เนี่ยเหมือนเวลาที่ผู้นำเขาเจรจาทวิภาคีแต่มันเป็นลักษณะของการโน้มตัวเข้าไปใกล้กันนิดนึง
1: เพื่อ
0: บางทีอาจจะเพื่อกระซิบเพื่อคุยอะไรบางอย่าง
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามค่ะคลิปสัมภาษณ์ที่มันออกมานั้นเนี่ยมันไม่ได้นำเสนอคำพูดของทรัมป์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ต้องให้ข้อมูลก่อนแต่มันเป็นการพากย์เสียงภาษาอิตาลีทับไปเลยนะแต่ว่าไม่รู้ยังไงคือเมโลดี้ก็คือโกรธก็คือพอฟังปุ๊บก็ออกมาพูดเลยว่าอัดเป็นวิดีโอนะคะโพสต์ลงX ว่าเรื่องเป็นเรื่องคำพูดที่ทรัมป์แต่งขึ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็ตำหนินะคะสหรัฐว่าคุณแสดงออกความอ่อนโยนต่อฝ่ายที่แบบเป็นพันธมิตรอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เธอก็ว่ามันไม่จริงนะคะรูปที่เห็นเนี่ยมันไม่จริงเลยเธอทำตัวแบบนี้กับพันธมิตรของเธอหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเมโลนี่ก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ทวีตลง X ทันทีโดยผู้นำอิตาลีก็แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อคำกล่าวของทรัมป์นะคะที่บอกว่าเธอเนี่ยนั่งถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเจอความตึงเครียดครั้งใหม่นะคะหลังจากที่ทรัมป์ออกมาพูดว่าถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยเธอก็มีการยกเลิกนะคะกำหนดการเยือนสหรัฐของรัฐมนตรีต่างประเทศนั่นก็คืออันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอิตาลีที่ตัดสินใจนะคะยกเลิกการเยือนสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะทำให้การประชุมภาคธุรกิจระหว่างสหรัฐกับอิตาลีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองไมอามีเนี่ยถูกยกเลิกตามไปด้วยซึ่งความขัดแย้งทางวาจาครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นแหละถึงความสัมพันธ์ที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนะคะทางที่เพิ่งจะมีสัญญาณในช่วงประชุม G7 ว่าทรัมป์กับเมโลนีเนี่ยสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะทั้งคู่เคยประทะคารมกันมาแล้วเนาะทั้งในตอนนั้นที่เรื่องเป็นเรื่องของโป๊ปเลโอที่14ที่ตอนนั้นทรัมป์เนี่ยวิจารณ์ว่าพระสันตะปาปานะคะพูดถึงเรื่องใน

0: โยบายต่างประเทศกับอาชญากรรมว่าพูดได้แบบไม่ดีมันอ่อนแอมันไม่โชว์ความสามารถมันย่ำแย่มากเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมโลนีก็ออกมาระบุว่าคำพูดดังกล่าวเป็นสิ่งที่เธอรับไม่ได้ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ในอดีตกันนิดนึงนะคะต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าถ้าดูจากตอนที่ทรัมป์เนี่ยเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในปี2025เมโลนีเป็นผู้นำยุโรปเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนนะคะอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งทางการเมืองล่าสุดระหว่างเมโลนีกับทรัมป์ซึ่งเริ่มจากประเด็นการใช้ฐานทัพอิตาลีประเด็นคือไม่ให้ใช้ฐานทัพอิตาลีนะคะในการปฏิบัติการต่ออิหร่านแล้วก็ต่อเนื่องเป็นเรื่องของโจมตีความนิยมแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ทั้งคู่เคยดีต่อกันแต่ตอนนี้ก็ท่าทางจะไม่ไหวแล้วล่ะตอนนี
1: ้การมีความสัมพันธ
0: ์
1: ที่ดี relationship เนา
0: ะ
1: มันขึ้นอยู่กับการ respect การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะผู้นำหญิงของอิตาลีเนี่ยนะคะชื่อของเธอจอร์เจียเมโลนีนะคะเธอเกิดในปี1977ค่ะแล้วก็เป็นนักการเมืองชาวอิตาเลียนที่เป็นคนแรกนะคะที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ไต่ขึ้นมาได้ถึงในระดับผู้นำจริงๆเธอสวยมากด้วยนะคะ
0: ใช่สวยเลย
1: ผมบอนบลอนหน่อยแล้วก็เป็นคนอิตาเลียนที่สวยคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านโพสต์ออกมาดูเหมือนยังไงท่านอยากจะportray หรือว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นภาพความเป็นหนุ่มเนื้อหอม
0: นั่นน่ะสิ
1: หรือผู้นำทรงเสน่ห์อย่าง
0: น
1: ี้หรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: อันนี้ตั้งคำถาม
0: ใช่ไหมให้หรือเลี่ยงไปให้มันมีเรื่องราวอื่นๆบ้างจะได้เห็นฉันในหลากหลายมุมมอง
1: ดูคุณทรัมป์เสร็จแล้วเราไปดูอีกฝั่งนึงดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เรารายงานมาช่วงต้นของรายการนะคะเรื่องสถานการณ์สหรัฐอิหร่านอิสราเอลช่องแคบฮอร์มูซแบบปิดเปิดหรือเปล่าหรือยังไงเจรจากันไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะต้องติดตามแหละสำหรับผลข้อสรุปของการพูดคุยในครั้งนี้นะล่าสุดแต่มันไม่ได้แปลว่าจะจบปึ้งตรงนี้เพราะว่าจะมีกรอบ60วันที่จะคุยกันต่อและก็ยังมีความอ่อนไหวนะในหลายประเด็นที่คุยกันยากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปะทุอยู่ทุกเมื่อสำหรับความขัดแย้งนะเรามาดูประเทศในอาเซียนกันดีกว่าตอนนี้มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะคะกำลังเร่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานค่ะเพื่อจัดการกับความผันผวนของราคาน้ำมันโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไปพบคุณปูตินค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นงานที่ชื่อว่าอาเซียน plus รัสเซียอะไรประมาณนี้เนาะPutin and leaders of Southeast Asia agree to bolster ties at a summit in Russia นะคะไปเจอกันที่รัสเซียค่ะคุยกันในหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการกระชับความร่วมมือกับคูเวตนะแล้วก็ตั้งเป้าสรุปเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA กับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับนะคะในปีนี้ในขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยคือทำเหมือนกันนะคะคือเขาเดินหน้าเปลี่ยนข้อตกลงน้ำมันดิบกับรัสเซียจากรูปแบบเฉพาะกิจให้เป็นแบบทางการและถาวรเพื่อเป็นเส้นทางสำรองพลังงานที่ปลอดภัยในยามวิกฤตค่ะคือทั้งอินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์เนี่ยกระจายความเสี่ยงนะในเรื่องของการเป็นมิตรการค้าการขายและการนำเข้าน้ำมันนะคะนอกจากความมั่นคงในกลุ่มพลังงานฟอสซิลแล้วนะคะเขาก็มีความพยายามที่จะยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในระยะยาวค่ะอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาเตรียมที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งในภาคส่วนต้นน้ำผ่านบริษัทเพโทรนัสนะคะเข้าไปลงนามข้อตกลงส่วนแบ่งผลผลิตและคว้าสิทธิ์สำรวจแหล่งพลังงานใหม่ในเติร์กเมนิสถานนะแล้วก็ฉลองครบรอบ30ปีด้วยซึ่งความร่วมมือทางเทคนิคเหล่านี้นะคะรวมไปถึงการหารือพลังงานหมุนเวียนและไฮโดรเจนของอินโดนีเซียและคูเวตด้วยเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานพลังงานของภูมิภาคอาเซียนให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นนะคะมีรายงานผ่านเซาท์ไชน่าMorning Post ค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่ามาเลเซียและอาเซียนเนี่ยหันไปพึ่งพารัสเซียเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็เมิน prejudices นะคะน่าสนใจในเรื่องนี้เมินอคติฝั่งตะวันตก
0: ค่ะ
1: โดยนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมมาเลเซียนะคะก็มีการส่งสัญญาณกลางเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานที่ประเทศรัสเซียค่ะว่ากลุ่มอาเซียนเนี่ยพร้อมจะเดินหน้าเจรจากับรัสเซียนักวิเคราะห์บอกว่า

0: ในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็กลายเป็นการทดสอบที่สะท้อนภาพได้เป็นอย่างดีต่ออิทธิพลของรัฐบาลสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเมื่อคุณอันวาและผู้นำคนอื่นๆเนี่ยเดินทางไปพบคุณวลาดิเมียร์ปูตินที่รัสเซียนะถึงแม้ว่ารัฐบาลกลุ่มประเทศตะวันตกจะพยายามเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียในสถานการณ์ปัจจุบันที่ก็ยังสู้รบอยู่กับยูเครนก็ตามนะคะการรวมตัวกันในครั้งนี้ก็ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ของอาเซียนกับรัสเซียเท่านั้นนะคะแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังคงมีบทบาทและมีอิทธิพลทางการทูตที่ขยายกว้างไปไกลกว่าแค่จีนอินเดียหรือเวทีต่อต้านตะวันตกแบบดั้งเดิมทั่วไปแต่ว่ากลุ่มผู้นำในอาเซียนเนี่ยก็เห็นสิ่งที่ดึงดูดใจจากทางรัสเซียนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานปุ๋ยก็สาหัสเหมือนกันสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยกับเรื่องช่องแคบฮอร์มูซนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆรวมถึงพื้นที่ในการดำเนินนโยบายท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่ออาเซียนนะคือช่วงที่ผ่านมากำแพงภาษีก็ดีทาริฟต่างๆก็ดีเนาะมันก็ยังอยู่นะเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าก็มีนี่แหละค่ะประเด็นเรื่องสงครามเรื่องข้อจำกัดน้ำมันอะไรเข้ามาเพิ่มอ่ะรอติดตามกันต่อว่าพอไปเจอถึงที่แบบน
1: ี
0: ้และรัฐบาลสหรัฐซึ่งก็มีเรื่องห่วงกังวลอยู่แถวๆสวิตเซอร์แลนด
1: ์กัน
0: แถวๆอิหร่านแถวๆเลบานอนอิสราเอลเนี่ยเออแล้วจะยังไงต
1: ่อค่ะค่ะอ่ะนิดนึงหนึ่งข่าวสั้นๆนะคะต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียนิดนึงแล้วกันค่ะก็คืออย่างที่เราทราบเขากำลังเจรจาประเด็นเนาะเรื่องน้ำมันแต่ว่าอย่างที่เราทราบวันนี้ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยลงกับรัสเซียก็โดนถล่มต่อเนื่องจากยูเครนนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยมีเรื่องข้อกังวลว่าเออตอนนี้รัสเซียเองก็อาจจะกังวลเรื่องของน้ำมันแล้วเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือโดนพันลำโจมตีหลายพื้นที่นะคะก็จนทำให้เกิดระเบิดแล้วก็มีเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งก็คือคาร์บอนียาอย่างรุนแรงมีผู้บาดเจ็บด้วยซึ่งผลกระทบล่าสุดนี้เริ่มกระทบถึงปั๊มน้ำมันแล้วนะคะในรัสเซียค่ะเพราะเขาบอกว่าโอเคปกติเนี่ยมีการโจมตีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบแค่แนวหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้ลามเข้าไปในชีวิตประจำวันก็อาจจะยังมองว่ามันยังไม่น่ากังวลแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ามันเริ่มน่ากังวลแล้วนะคะเพราะว่ารัสเซียกำลังเจอจุดนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าการโดนโจมตีเรื่อยๆตอนนี้ส่งผลกระทบในเรื่องของการกลั่นของประเทศ 20%นะคะคือตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มมีการจำกัดการขายเชื้อเพลิงราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้นและมีคิวรถยาวตามปั๊มน้ำมันในอย่างน้อย53ภูมิภาคตั้งแต่ไครเมียไปถึงไซบีเรียแล้วก็อาร์กติกซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีโดรนเพื่อศักยภาพหรืออะไรอีกต่อไปแล้วแหละแต่ว่ามันตอนนี้มันไปโจมตีโครงสร้างที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแล้วก็การทำสงครามของประเทศนะคะตอนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าข่าวนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงราคาพลังงานหรือว่าความเสี่ยงด้านอุปทานในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเพิ่มเติมหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ในรัสเซียเองก็เรื่องของการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวมาตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: หกนาฬิกา33นาทีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเราสองคนนะคะน้ำหวานแพตตี้และรายการ Good Morning อาเซียน
1: ส่วนนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณยุยกงนะคะพร้อมแล้วล่ะที่จะพูดคุยกับเราเกี่ยวกับประเด็นวันนี้นะคะที่เมื่อกี้แพตตี้กับน้ำหวานได้คุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของUK Spy
0: UK Spies ที่ไม่ใช่James Bond
1: นะคะ
0: 007
1: เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยุยกงกันค่ะ
3: Good morning
4: world Good morning
0: Hello good morning Yu Gong
1: Hi great to have you with us
4: Morning Hello Yeah my camera doesn't work today so I'll have to just do voice
1: Okay how are things where you are today
4: The weather, finally we stopped raining. It has been raining for almost 8 days, 9 days. But since Friday, it has been very hot and back to the usual summer that we know is out about 36 degrees.
0: Usual summer that yes. You used to.
4: Humid and hot.
0: Humid and very hot. So you need to go with your common and favorite uniform.

0: actually did it and you got busted and you said, no, it's wrong. We didn't know what we were doing. We didn't order it, blah, blah, blah, blah, blah. And it put them in a difficult situation. If you deny it, saying that it's the wrong thing to do, then you lose face. But if you admit it, that means that, oh, you're really doing what you're not supposed to do, and it's even worse. So I would say that the government is at a loss of words, to say the least.
1: Yugong, there are so many things to be translated to our lovely audience. Thank you very much for your fascinating insights this morning.
0: Thank you so much.
2: Have a good day. Thank you.
0: Good day. Bye-bye.
3: นั่งสายลับอ่ะเนี่ย
1: Bye. Another day. Another day.
3: หลายเวอร์ชั่นนะเพลง James Bond
2: ใช่ตำรวจก็
3: ไม่ใช่จะเป็นสายลับกันได้ทุกคนนะ
1: น่าสนใจนะเรื่องนี้ เพราะว่าโอ้โหคุณยุยกงเล่ามีทั้งแบ็กสตอรี่ที่เป็นเรื่องราวในอดีตนะที่มันส่งผลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะคือเล่าข่าวก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวข้อมูลเชิงลึกเนี่ยค่อยมาแตะกันนะคะคือเกิดคดีค่ะในอังกฤษนะซึ่งสร้างความอับอายเมื่อสักครู่คุณยุยกงใช้คำว่าหนึ่งในคำที่ใช้คือ lose face เสียหน้านะคือหน้าแหกอะไรประมาณนี้นะคะศาลของอังกฤษค่ะมีคำพิพากษาให้ลงโทษชาย2คนนะซึ่งพอเขาสืบสวนเนี่ยพบว่าประกอบอาชีพคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้รับเหมานะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็แปลกมากก็คือเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจฮ่องกงประจำกรุงลอนดอนนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เทรดออฟฟิศเนาะในข้อหาสอดแนมให้กับรัฐบาลฮ่องกงภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนะคะก็เลยทำให้พวกเขาสองคนเนี่ยได้รับโทษจำคุก8ปีคนที่เป็นผู้รับเหมานะ8ปีแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่เทรดออฟฟิศเนี่ยนะคะก็คือ10ปีทั้งสองคนเนี่ยถูกจับขณะที่พยายามบุกเข้าไปในบ้านของคนฮ่องกงที่อาศัยอยู่ที่ลอนดอนนะคะคือคุณยุยกงย้อนไปว่าก่อนหน้านี้สมัยที่อังกฤษเข้ามา colonize เข้ามาที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาทำกันก็คือคุณพ่อเนี่ยของครอบครัวก็จะทำงานอยู่ในฮ่องกงแล้วก็ภรรยากับลูกก็จะไปอยู่ที่อังกฤษนะไปทำงานไปเรียนอะไรหลายๆอย่างนะเป็นช่วงที่การปฏิบัติมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เลยจะมีคนฮ่องกงที่เป็น residence ที่เขาอยู่ในอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะเยอะคือพอมีเรื่องแบบนี้ออกมาเรื่องมันเริ่มแดงเลยนะคะทางรัฐบาลฮ่องกงก็บอกว่าข้อกล่าวหานี้เนี่ยไม่มีมูลเนาะเพราะว่าทางการสืบสวนเนี่ยเขาบอกว่าพบว่าสอดแนมไปกับรัฐบาลฮ่องกงใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏว่ารัฐบาลฮ่องกงเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขึ้นศาลการมีทนายทั้งหมดให้กับจำเลย2คนนี้ตลอดกระบวนการพิจารณาคดีนะคะซึ่งผู้ที่ติดตามข่าวสารเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเออทำไมต้องจ่ายล่ะถ้าเขาไม่ใช่คนของเธ
3: อ
1: นั่นน่ะสิน
3: ั่นน่ะสิน
1: ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะคือพอไปสืบสวนเนี่ยพบว่าทั้งสองคนนี้นะคะเขาทำงานไม่ค่อยเป๊ะถ้าจะเป็นสปายจริงดูเป็นสปายฝึกหัดที่ไม่ได้มืออาชีพมาก
3: เหมือนไม่ได้มีประสบการณ
1: ์เขาใช้แอปพลิเคชันบ้านๆทั่วไปอย่าง WeChat WhatsApp ในการคุยติดต่อสื่อสารนะคะก็เลยทำให้ถูกมองว่าคดีนี้เนี่ยเป็นความล้มเหลวทางด้านการปฏิบัติการข่าวกรองของฮ่องกง
3: ค่ะก็เป็นเรื่องราวก็เป็นหนังสายลับที่ยังก่อน
1: ค่ะ
3: อาจจะยังนะ
1: มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะคือคุณยุยกงใช้คำว่าฟิล์มเนี่ยคือเมื่อสักครู่บริบทก็คือบอกว่าพอทางรัฐบาลฮ่องกงทราบเรื่องนี้เนี่ยก็เดือดดาลอย่างมากเลยทีเดียวฟิล์ม FUME นะคะหมายถึงโกรธจนควันออกหูแบบมีควันพวยพุ่งออกมาอย่างเงี้ยฟิล์มนะคะคือจริงๆเป็นคำที่แปลได้หลากหลายเหมือนกันนะแต่ว่าในบริบทเนี้ยหมายถึงโกรธมากนะคะโกรธจนพุ่งพล่านไปด้วยความโกรธควันออกหูเลยทีเดียวหรือว่าหายใจเนี่ยแทบจะมีไอออกมาแบบมันเป็นไอจากความโกรธนะคะที่ออกมาด้วยนะอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากฮ่องกง
3: ค่ะ
1: เอาละช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวหลัง 7:00 นมาคุยกันต่อค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: Good Morning อาเซียนช่วง Good Morning อาเซียน
1: คุณผู้ฟังทุกท่านทั้งที่รับฟังอยู่53สถานีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ฟังและชมทางออนไลน์อรุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning Asia อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็น30นาทีสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้ทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ทัตตี้อนัญญพัฒน์นะคะก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ
1: เช้านี้อาจารย์เกษมสันติดภารกิจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่รอรับฟังติดตามเรื่อง AI กับราชการไทยเพราะว่าหลายท่านก็บ่นเอ้ยแสดงความเห็นกันมา ทางแฟนเพจของเราและสิ่งสะท้อนนะคะเดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้าละกันแต่ว่าวันนี้จอลึกอาเซียน 7:15 นาทีเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องติดอีกสหรัฐอิหร่านเจรจารอบใหม่อึมครึมยิ่งกว่าสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้อีกเช้าแดดแรงเย็นฝนตกจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะเอาค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาที่ข่าวกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวพัทตี้พาไปดูข่าวเรื่องกับiPhone 18 Pro กันหน่อยดีกว่าค่ะที่เขาจ่อแพงขึ้นเกือบ 10,000 บาทเลยนะคะ
1: จ่อแปลว่ายัง
2: จ่อแปลว่ายัง
1: เตรียม
2: มาดูกันว่าทำไมถึงต้องเตรียมแล้วนะคะก็คือข่าวนี้ค่ะเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าของ Apple แหละเพื่อรับมือกับอะไรกับต้นทุนชิปหน่วยความจำมันมีคือชิป2ตัวนะคะชิปหน่วยความจำกับชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นจากกระแสของ AI นี่แหละโดยทิมคุกนะคะ CEO ของ Apple เนี่ยยอมรับว่าการขึ้นราคามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะทิมคุกกล่าวว่าทางบริษัทพยายามเต็มที่นะคะที่จะบรรเทาภาระต้นทุนมหาศาลที่ถูกผลักมาแล้วก็พยายามปกป้องลูกค้าจากการขึ้นราคามาโดยตลอดแต่สถานการณ์ตอนนี้มันถึงจุดที่ไม่สามารถแบกรับได้ต่อไปค่ะแม้ทิมคุกจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าจะขึ้นราคาเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือว่าสินค้ารุ่นใดบ้างแต่จากการคาดการเนี่ยน่าจะเห็นชัดในเรื่องของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นที่จะมีขึ้นในเดือน9นี้นะคะก็คือ Apple จะเปิดตัว iPhone 18รวมถึงจะบอกว่าจะมีรุ่นจอพับได้ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาน่าจะขึ้นรวมไปถึงน่าจะมีราคาปรับขึ้นของ Mac แล้วก็ iPad แต่ว่า Mac กับ iPad เขาบอกว่าน่าจะปรับขึ้นก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยต้นตอของปัญหามันก็มาจากความต้องการชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจากบริษัท AI นั่นแหละโดยศูนย์ข้อมูลที่เขาใช้ฝึกหรือว่าประมวลผลโมเดล AI เนี่ยยอมที่จะจ่ายราคาแพงกว่าเพื่อแย่งชิงชิปเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตหันไปเน้นผลิตชิปสำหรับองค์กรใหญ่แทนแล้วก็ลดการผลิตชิปสำหรับสินค้าผู้บริโภคลงนะตั้งแต่ปีก่อนค่ะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างพวก Google, Microsoft, Meta, Amazon เนี่ยเริ่มประกาศเพิ่มงบลงทุนมหาศาลทำให้ราคาของชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าและคาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2027จากการประเมินของ The Wall Street Journal ค่ะที่อ้างอิงข้อมูล Tech Insight นะคะชี้ว่าหาก Apple เนี่ยผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคเพื่อรักษาอัตรากำไรเดิมเอาไว้ iPhone Pro รุ่นใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นราว300ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 9,800 บาทจากรุ่นปัจจุบันค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็มาจากการที่ Apple เนี่ยต้องใช้ชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆรวมถึงสิริโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือรุ่นใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่มันหวือหวาชิปมันก็ต้องใช้มากขึ้น
1: ซ
2: ี
1: ร
2: ี
1: ส์คือซีรีส์หรือเปล่า
2: ซีรีส์นะคะที่เป็นซีรีส์ใหม่นะคะ
1: ค่ะ
2: มันก็จะต้องมีอะไรแบบวิ้งวาวมากขึ้นในฟีเจอร์มันก็เลยต้องใช้ชิปเยอะขึ้นซึ่งเขาบอกว่าตลาดชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลเนี่ยถูกครอบงำผู้ผลิตนะคะเพียง3รายเท่านั้นก็คือ Samsung SK Hynix จากเกาหลีใต้แล้วก็ Micron จากสหรัฐนะคะอันนี้คือสำหรับชิปหน่วยความจำแต่ถ้าเกิดชิปเก็บข้อมูลเนี่ยนอกจาก3บริษัทที่กล่าวไปแล้วยังมีเพิ่มอีก2บริษัทคือ Kioxia แล้วก็ SanDisk นะคะโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นแล้วก็กำไรของบริษัทเหล่านี้พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะแม้ผู้ผลิตเนี่ยจะเร่งสร้างโรงงานเพิ่มนะแต่ว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะถูกจัดสรรให้กับบริษัทชิป AI ก็คือเหมือนกับโรงงานผลิตพวกนี้ก็จะเน้นไปที่ชิป AI ไอ้หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือเพิ่มความจำเนี่ยจะไม่ค่อยผลิตนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ Apple นะก็คือราคาสมาร์ทโฟน

0: แล้วก็ PC ในสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราว 15% เหมือนกันนะคะอย่างพวก HP Dell แล้วก็ Nintendo ที่ได้ปรับขึ้นราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทิมคุกนะคะก็ระบุว่า Apple เนี่ยพร้อมใช้เงินสำรองของบริษัทเข้าช่วยเพิ่มกำลังการผลิตชิปโดยมองว่าตลาดจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตมากขึ้นแต่ยอมรับว่าจะไม่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำเองเพราะบริษัทรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญด้านใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Apple ใช้เงินชิปใช้เงินซื้อชิปหน่วยความจำแล้วก็จัดเก็บข้อมูลปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์จนเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเคยใช้อำนาจต่อรองกดให้ราคาของผู้ผลิตเนี่ยมันต่ำลงที่สุดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงคือ AI เงินมันหนากว่าแล้วก็ยอมจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เน้นที่จะไปผลิตชิป AI มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย Apple ก็หนักเหมือนกันตอนนี้พยายามพิจารณาหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่จากทุกทางรวมถึงทางจีนก็เป็นทางเลือกแต่มันก็ติดปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปแต่ว่าอย่างล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่าง Mac เนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ดีขึ้นก็ได้เพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี
1: ้ราคาดีขึ้นคือ
0: ราคาดีขึ้นก็คืออาจจะไม่ได้แพงมากขึ้น
1: เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ถึงได้ง่ายขึ้น
1: ได้มากขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้ดีลของ Intel นะคะแหล่งผลิตชิปในสหรัฐเองมันดีขึ้นแล้วไงมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทรัมป์เปิดเผยใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงกับ Apple ในการเริ่มผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐแล้วที่ส่งผลให้ราคาหุ้น Intel เนี่ยพุ่งสูงขึ้น 9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเริ่มผลิตชิปให้กับ Apple Intelผลิตกันเองในประเทศมันก็จะทำให้ราคา Mac เนี่ยถูกลงก็เป็นได
1: ้ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะต้องคุยกับอาจารย์เลยในเช้านี้เพราะว่าก็ยังอึมครึมอยู่นะคะสำหรับการเจรจารอบใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณชรีครับคุณอนันตครับครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะขอบพระคุณสำหรับเวลาของอาจารย์นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาเข้าสายกับเราในเช้านี้อึมครึมยิ่งกว่าฟ้าฝนกรุงเทพในตอนเย็นอีกอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะสหรัฐอิหร่านและการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด
3: ์ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเจรจาที่มีความซับซ้อนมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆการเจรจาเนี่ยมีอยู่หลายช่องทางนะครับช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือช่องทางลับก็เป็นที่ยืนยันกันว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีก่อนที่จะมีการลงนามอย่างที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอลงนามกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จก็จะต้องมีการลงนามด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในการเจรจาต่อรองกันที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการลงนามด้วยตนเองของทั้งสองทีมนะครับนำโดยทางอิหร่านทางประธานสภานะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีแล้วก็คณะผู้เจรจาอย่างเช่นที่ปรึกษาพิเศษแล้วก็ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็การเจรจาตรงนี้ก็ยังขุกขักมากเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องเลบานอนก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่ายังตกลงกันไม่ได้และอิสราเอลเองก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดในการเจรจานะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็คาดว่าจะเจรจาไปได้นะครับแต่ว่ามีความผกผันนอกจากจะเรื่องอิสราเอลแล้วก็เรื่องของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างกดดันและข่มขู่นะครับทีมของทางอิหร่านก็ทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าชะงักชั่วคราวครับคุณอนันต์ครับครับคุณสุริครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับซึ่งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยต้องการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการผ่านทางนะครับตรงนี้จริงๆก็คงต้องรอให้ทางอิหร่านไปคุยกับทางโอมานด้วยนะครับตามรายละเอียด4ข้อที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับ เรื่องนี้ก็ยังไม่สาม

0: ารถที่จะคุยกันได้มากนักก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ยกเลิกการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซับซ้อนเนื่องจากการคว่ำบาตรเนี่ยมีหลายรูปแบบแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเกือบ50ปีนะครับนับแต่อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วขณะนี้กองทุนก้อนแรกที่ว่ากันว่าจะให้ทางสหรัฐนะครับแล้วก็ทางประเทศในตัวกลางหลายประเทศซึ่งได้อายัดทรัพย์สินของทางอิหร่านนะครับได้ปล่อยเงินก้อนแรกออกมาก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอื่นๆก็แน่นอนนะครับเรื่องนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมีมาต่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็คาดกันว่าอิหร่านจะถือเป็นกุญแจเป็นไม้ตายขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือในการต่อรองทางการทูตถ้านึกออกถึงเรื่องเกาหลีเหนือที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการทูตที่สมัยหนึ่งเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ดิปโลมาซีแต่ว่าการทูตเชิงนิวเคลียร์ก็เอามาต่อรองเพื่อที่จะปิดข้อตกลงที่จะลงนามกันนะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นรายละเอียดทางด้านหลักการอย่างเช่นไม่แทรกแซงกิจการภายในรับรองอธิปไตยและไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของอิหร่านอีกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดว่ากลไกที่จะต้องดูแลข้อตกลงเหล่านี้การควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งข้อ15ที่จะต้องเอาเข้าไปอยู่ในข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันนะฮะคุณปรัญญาพัฒน์แคปหนึ่งสี่ครับไฟค้านหรือว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐก็บอกว่าข้อตกลงเหล่านี้จริงๆต้องผ่านรัฐสภานะครับถ้าเป็นข้อตกลงในเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรมันมีพระราชบัญญัติ2015อยู่นะครับของสหรัฐที่ว่าการคว่ำบาตรใดๆของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดก็จะต้องกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรไปสู่รัฐสภาหรือว่าสภานะครับวุฒิสภาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมานอกเหนือไปจากปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เลบานอนของอิหร่านของสหรัฐกับนะครับของอิสราเอลนะครับที่สหรัฐหนุนหลังอยู่แล้วก็ที่อิหร่านหนุนหลังฮิซบอลเลาะห์อยู่นะครับแล้วก็มีการเจรจาคู่ขนานกันไประหว่างปากีสถานผู้ประสานงานกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็กับทางซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรนะครับก็ถือว่าเราได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะครับที่ปลายอุโมงค์ว่าจะลงนามกันได้เพราะว่าทีมงานระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นๆจริงๆนะครับพร้อมจะลงนามแต่ก็ต้องมีแง่เงื่อนมีลูกเล่นนะครับให้เราจะหายใจคว่ำทำให้พลังงานแบ่งไปเกือบ 2% นะครับ 1% กว่าๆคุณก็ตกลงมาอีกแต่ว่าก็คาดหวังกันว่าเป็นการเจรจาเขาเรียกว่าในลักษณะของอินเทอริมนะครับเพื่อที่จะไปตกลงกันจริงๆอีก60วันข้างหน้าซึ่งตรงนั้นก็จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งจะผกผันมากกว่านี้ครับ
1: อาจารย์คะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันรู้สึกว่าสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องการคืนเงินที่อายัดเอาไว
2: ้
1: การคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะแล้วก็มันมีรายงานออกมาว่าในเมื่ออิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยเงินเหล่านี้ถ้าหากว่าคืนไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในฝ่ายบริหารและพวกทหาร IRGC อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้คะ
0: ใช่ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับประการแรกคือไม่มีใครทราบเลยครับว่าทรัพย์สินที่อายัดไปนะครับมีเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขที่เป็นทางการถือว่าน้อยนะครับประมาณ20,000กว่าล้านเหรียญ นะครับแต่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปบอกว่าน่าจะมากกว่านั้น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเงินเหล่านี้แล้วก็อยู่ตามธนาคารต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งธนาคารในตัวหนอกกลางหลายแห่งนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับจะแล้วก็เป็นความลับด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นความลับของทางลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีกฎหมายที่จะไม่เผยแพร่ความลับของลูกค้านะครับซึ่งเป็นอิหร่านแล้วก็เป็นหลายประเทศที่ไปฝากเงินไว้นะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่าจำนวนมหาศาลนะครับอย่างน้อยๆก็มากกว่า 2-3 หมื่นล้านแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังจะทยอยปล่อยออกมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดกันว่าส่วนที่

0: ผยได้เนี่ยก็จะเริ่มให้อิหร่านเอาเงินเหล่านี้กลับไปฟื้นฟูช่วยเหลือคณะมนุษยธรรมและยังมีกองทุนอีก300ล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นน่ะนะครับที่อาจจะเปิดเผยได้ง่ายขึ้นเพราะอาจจะส่วนนึงเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็เป็นที่หลายรัฐบาลร่วมมือกันตั้งกองทุนฟื้นฟูนะครับรวมทั้งทางฝั่งสหรัฐด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์จากการ

0: ับในคำบาตรส่วนระดับที่2ที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งที่ค้ากับอาเซียนนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็ค้ากับทางตะวันตกผ่านช่องทางที่3เนี่ยนะครับก็อาจจะปล่อยออกมาได้เร็วตรงนี้ทางอิหร่าน ก็หวังไว้มากเหมือนกันนะครับว่าจะได้เริ่มส่งมอบน้ำมันดิบนะครับได้มากขึ้นเพื่อ นำเงินเข้าไปฟื้นฟูประเทศนะครับสองส่วนนี้ก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนเพราะสหรัฐบอกว่าจะทยอยนะครับยกเลิกจะทยอยปล่อยเงินตามพฤติกรรมของอิหร่านซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่นะครับเห็นผลโดยเร็วนะครับแต่ก็ส่งสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50ปี47ปีนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะยกเลิกได้ครับ
1: ค่ะบอกว่าจะทำตามแล้วแต่ behavior หรือว่าพฤติกรรมของอิหร่านอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้างล่ะคะอาจารย์พอมีข้อมูลส่วนนี้ไหมคะ
0: จะอยู่ในทางเทคนิค60ปันที่จะเจรจากันนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเชิงการเมืองตัวชี้วัดก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเรื่องนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านซึ่งขณะนี้ก็ในหลักการก็ตกลงแล้วว่าจะให้ทบวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปตรวจสอบอีกหลังจากชะงักมาหลายปีนะครับตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สหรัฐตั้งไว้นะครับก็น่าจะทยอยปล่อยออกมาก็อาจจะเป็นผลทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยนะครับถูกเตรียมที่จะปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูเรื่องฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าจะต้องกลับไปสู่สภาหรือไม่อาจจะใช้เวลานะครับในการเซ็นอนุญาตนะครับแต่ก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องเปิดช่องแคบนะครับ 100% นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไปยึดโจมอยู่กับก็ตกลงทางด้านการเงินเพราะมันผกผันกันนะครับคุณอนันตภัทรครับคุณศรีครับว่าถ้าจะเอาเงินก็ต้องปล่อยเงินออกมาก็คือไม่เก็บค่าผ่านทางถ้าจะเอาเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนู้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งอิหร่านก็คงจะไม่พอใจนักนะครับเพราะว่าเขาเองก็คงจะต้องรักษานะครับภาพลักษณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการไปแจ้งกับประชาชนตัวเองว่าได้รับการใช้ชนะนะครับตลอดทุกขั้นตอนที่มีการพูดคุยกันซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่มีใครชนะเลยนะครับถ้าดูแล้วนะครับรวมทั้งพวกเราด้วยที่ได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจแต่ว่าในบางเรื่องก็อาจจะอ้างได้นะครับอย่างเช่นอิหร่านก็อ้างได้ว่าต่อสู้กับสหรัฐมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ขณะนี้ก็ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการทำสงครามแบบนี้กับอิหร่านอีกโดยสหรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะในเชิงการเมืองระหว่างประเทศในเชิงอธิปไตยดินแดนส่วนสหรัฐก็อ้างได้ว่าได้เข้าไปส่วนอิสราเอลนะครับได้เข้าไปทำลายขีดความสามารถของอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ถดถอยไปหลายปีถ้าอิหร่านจะกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะยากลำบากมากขึ้นต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเหรียญตามที่สหรัฐหรือประธานรองดีเจดีแวนซ์ได้เคยพูดไว้นะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ถือว่าอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเกิดปล่อยมันออกมาเร็วขึ้นเปิดตลาดเร็วขึ้นนะครับให้อิหร่านกลับเข้ามาอยู่ในระบบการค้าเสรีเร็วขึ้นคร
1: ับ ค่ะจริงๆมีหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนกับขอบคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์และขอให้คุณผู้ฟังมีวันจันทร์การเริ่มต้นที่สดใสและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยาคุณคุณจักรพันธ์กมยุทินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่22

0: มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อครู่คือสัญญาณสลับสายผิดขออภัยก็เลยทำให้เสียงดังนะคือหูฟังเนี่ยกับช่องเนี่ยมันไม่ตรงกันเราใช้หูฟังหนึ่งแต่ว่าช่องมันไปอยู่ช่องหนึ่งก็เลยไม่ได้ยินเสียงก็พอปรับดึงกลับมาปั๊บเสียงก็เลยดังวีดพอดีขออภัยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยแต่ว่านี่ถือเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมาก
0: ครับก็จะมีการเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับก็ใครที่มีชื่อมีสิทธิ์อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกที่นึงก็คือที่พัทยาเตรียมตัวนะครับที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมทั้งเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตด้วยนะครับส่วนที่พัทยาก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับพร้อมกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่อไปเป็นวันตรงกันทีเดียวคือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ก็เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับในคูหาเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครดูไม่ค่อยคึกคักใช่ไหมคะดูเหมือนผลโพลหรือว่าที่เขาสำรวจมาไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้น
0: ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกกต.แจกใบแดงเรา
1: ใช่
0: เขาบอกจะมาก็เท่าที่ติดตามรับฟังกันก็พอจะทราบแล้วว่าใครได้รับคะแนนนิยมนะครับจากผลการสำรวจใช่ไหมฮะแต่ว่าก็มาดูกันวันจริงเลยวันอาทิตย์ที่28ว่าผลการสำรวจกับความเป็นจริงอะไรจะเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ที่น่าสนใจก็คือในช่วงของการหาเสียงที่ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายอันนี้ยังไม่เป็น3วันสุดท้ายนะมันยังมีเป็นช่วงๆที่อาจจะมีการพลิกได้แต่ก็ถือว่าแต่ละพรรคหรือว่าแต่ละคนที่จะสมัครผู้ว่ากทมแล้วก็คือสมัครแล้วแหละแล้วก็จะชิงชัยกันเนี่ยนะคะก็เรียกว่าลงพื้นที่กันเต็มที่เลยนะคะมีประเด็นจากผู้ที่อยู่ในแวดวงที่ให้ความสนใจเรื่องของการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากที่ออกมาวิเคราะห์กันนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงจากช่วงแรกๆก็เลยทำให้ดูเหมือนจะเงียบๆไปหน่อยอย่างไรก็ตามทางด้านของWatch ก็ชวนให้จับตาเลือกตั้งด้วยนะ
0: ครับในยังไงครับให้จับตาอย่างไรว่าคืออย่างน้อยที่สุดว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถที่จะไปร่วมสังเกตการที่คูหาเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ใกล้สามารถไปยืนดูการนับคะแนนได้การเพื่อความโปร่งใสไปช่วยกันเฝ้าสังเกตการไปดูกันเผื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้ท้วงติงตอนที่กำลังนับคะแนนเลือกตั้งอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะทางด้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนมีการจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่21เนี่ยเรื่องการจับตาความโปร่งใสเลือกตั้งกรุงเทพพัทยานำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดร.ธรรมธีสุขโชติรัตน์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่า data scientist นายพงศักดิ์จันทร์อ่อนผู้อำนวยการ rewatch นะคะนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือที่เราเคยได้ยินคุ้นหูในชื่อของ iLaw แล้วก็มีผู้ร่วมผลักดันแคมเปญโหวต62และนางสาวกัลยากรสุนทรพฤกษ์จาก iLaw ก็ร่วมแถลงข่าวก่อนการเลือกตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งก็ควบไปด้วยนะคะทั้ง2แห่งเลยเพราะว่าเลือกตั้งพร้อมกันใช่ไหม28มิถุนายนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะแล้วก็ในช่วงหนึ่งดร.ปริญญานะก็บอกว่าเพื่อให้การเลือกตั้งไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆทั้งความโปร่งใสมีคำถามเข้ามามาก

0: นะว่าทำยังไงให้การเลือกตั้งของไทยไม่เกิดคำถามและข้อสงสัยมากเหมือนอย่างวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งมีคำถามแล้วก็มีข้อสงสัยมากมายเนี่ยนะคะในการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษมีการเลือกตั้งแบบพิเศษอยู่2แห่งก็คือกรุงเทพและพัทยานะคะก็มีกำหนดเลือกตั้งพร้อมกันนี่แหละนะคะองค์กรที่เป็นภาคประชาชนที่ติดตามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆในแล้วก็เขาเรียกว่าสังเกตการการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็คือ WeWatch แล้วก็ iLaw พร้อมกับเครือข่ายภาคประชาชนนะคะก็เรียกว่าติดตามสังเกตการเพื่อนำหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนกลับคืนมาเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะกากบาทเลือกใครแล้วก็เป็นเรื่องของคนเลือกนี่แหละต้องว่างั้นนะคะเป็นสิทธิสมบูรณ์ของประชาชนแล้วก็ประชาธิปไตยโดยการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นต่างคือใครแพ้ใครชนะก็เดินตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักการของเขาที่เขาแถลงนะคะทีนี้ในส่วนของประเด็นเรื่องความโปร่งใสนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาการมีส่วนร่วมก็มีน้อยเช่นถ้าเกิดว่าการนับคะแนนก็ต้องนับอย่างเปิดเผยต่อหน้าประชาชนตามพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.มาตรา116เขาก็ยกขึ้นมานะอาจารย์ปริญญาก็ยกว่าการนับคะแนนต้องนับต่อหน้าประชาชนทีนี้ในทางปฏิบัติเราจะเห็นการนับคะแนนอยู่ไกลถ่ายคลิปก็ไม่ให้ถ่ายหลายคูหาหลายหน่วยเลือกตั้งก็ห้ามนะพอมีเรื่องร้องเรียนว่าบัตรนับผิดก็ได้คำตอบไม่น่าพึงพอใจเช่นนับให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้องเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นข้อที่ทำให้ความโปร่งใสนั้นมีปัญหาส่วนคุณพงศักดิ์นะบอกว่าอยากให้ชาวบ้านหรือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสังเกตการเลือกตั้งคุณพงศักดิ์ก็มาจาก WeWatch ใช่ไหมเขาบอกว่าการสังเกตการเลือกตั้งโดยติดตามกระบวนการเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนวันเลือกกับระหว่างวันเลือกแล้วก็หลังการเลือกเนี่ยการเลือกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังความสุจริตเช่นกันเพราะมันอาจจะเกิดประเด็นปัญหามาได้ในแต่ละช่วงของการเลือกตั้งนะคะก็มีการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สังเกตการแล้วก็เครือข่ายพลเมืองด้านความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสิทธิพลเมืองการเก็บข้อมูลภาคสนามการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะเพื่อติดตามแล้วก็ประเมินภาพรวมของการเลือกตั้งแล้วก็มีการตั้งประเด็นข้อสังเกตในการเลือกตั้งกทม.อีกด้วยนะคะบอกว่าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี65ก็จะมีเหตุการณ์ที่ถูกจับตาหลายกรณีเหมือนกันนะคะ65ก็ปีที่อาจารย์ชาติชนะใช่ไหมก็บอกว่าเจอการนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งในเขตบางซื่อการพบบัตรเลือกตั้งชำรุดในเขตหนองแขมเนื่องจากมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เขาเข้าใจว่าหย่อนบัตรผิดหีบก็เลยดึงบัตรกลับหรือว่าการพบผู้ใช้สิทธิ์ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วอันนี้เขตบ้านดิฉันนะราชเทวีนะเท่าที่จำได
1: ้
0: อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นแต่ละประเด็นเนี่ยก็ต้องติดตามคือเขาบอกนี้การเลือกตั้งปี69มีประเด็นที่ต้องติดตามยกกรณีกลุ่มของกลุ่มเต้กรณีกลุ่มกรุงเทพบินได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นกลางในการใช้ข้าราชการของกรุงเทพมหานครมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะที่เขาเรียกว่ากปน.นะแล้วก็ประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ให้ใช้ข้าราชการใช่ไหมคะเรื่องไหนแล้วก็ประเด็นการใช้ข่าวปลอมในการโจมตี discredit ผู้สมัครเช่นการใช้เทคโนโลยี AI deepfake นะคะซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตาในการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคนสมัครที่มีพรรคพวกหรือว่ามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นพิเศษเนี่ยเขาถูกจับตามองด้วยหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าเขาเป็นชี้ประเด็นกลุ่มใดเป็นพิเศษอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะคะทีนี้ในส่วนของเมืองพัทยาเขาบอกว่าเปรียบเทียบปี65คนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เพียง 49.96 ก็ปรับแต่นั่นก็คือประมาณ50นะคะ 50% เท่านั้นน้อยมากถ้าเทียบกับกทม.แล้วก็ยังมีกรณีบัตรเลือกตั้งหายหน่วยเลือกตั้งที่1ที่2เขตเลือกตั้งที่4ที่20โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเขาบอกหายไป2ใบ แล้วก็ยังไ

0: สามารถระบุได้ว่าทำไมจริงๆเมืองอย่างเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะอาจจะมีความแตกต่างจากกทมจริงกทมเนี่ยเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคนละแบบกันนะคะแต่อะไรก็ตามอันนี้ก็มีบัตรค่าเย็นมีบัตรอะไรต่างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ครั้งที่แรกเขาเก็บมาแล้วก็มายกเป็นประเด็นที่นำเสนอกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนในการเลือกตั้งอันนี้ก็เปรียบเทียบทั้งกทมแล้วก็เมืองพัทยาคุณพงศักดิ์ก็บอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตเพราะฉะนั้นประชาชนอาจเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคือเดิมเนี่ยต้องมีอายุ25ขึ้นไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันกำหนดว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีแล้วจบปริญญาตรีซึ่งมีข้อเสนอว่าจำเป็นต้องทบทวนหรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วนะคือมันก็มีสองด้านที่มีความแตกต่างบอกว่าอีกด้านหนึ่งบอกว่า25ปีขึ้นไปพอมาถึงเหตุการณ์จริงๆเนี่ยอายุมันน้อยเกินกว่าที่จะหรือประสบการณ์ชีวิตอาจจะน้อยเกินกว่าที่จะมาบริหารเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองอย่างพัทยาหรือกรุงเทพแล้วก็ไม่จบปริญญาตรีก็คนให้ความเห็นว่าคือปัจจุบันเทคโนโลยีมันล้ำไปไกลมากการศึกษาถ้าเกิดว่ายิ่งมากเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งนะมันเป็นเรื่องตั้งแต่ช่วงตั้งแต่มีข้อกำหนดประมาณเนี้ยนะคะว่าไม่เห็นจำเป็นเลยมันก็ตัดโอกาส25ปีก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะไปตั้งนานแล้วใช่ไหมคนเขาก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกับสสนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือจบปริญญาตรีเหรอคนไม่จบปริญญาก็ทำงานเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าของกิจการได้เยอะแยะแต่คืออันนี้ก็เป็นการต่อสู้กันมานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันใช้อันเนี้ยก็คือปริญญาตรีขึ้นอายุไม่ต่ำกว่า35นะคะเพราะนั้นอันเนี้ยก็เขาก็อยากให้กลับมาทบทวนแสดงว่าเห็นว่ามีคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้าสู่วงการการเมืองทั้งท้องถิ่นทั้งระดับชาติมากขึ้นใช่ไหมหรืออย่างไรนะคะมันก็ต้องยกให้เห็นประเด็นว่ามันดียังไงคือหรือว่ามันร้อนสิทธิ์ยังไงมันทำให้คนที่มาเป็นผู้บริหารเมืองใหญ่ขนาดเนี้ยเช่นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกหรือว่าเมืองที่มีประชากรทั้งหลักทั้งแฝงเนี่ย10ล้านขึ้นอย่างเนี้ยนะคะถ้าเด็กไปมีปัญหาไหมแก่ไปมีปัญหาไหมความรู้น้อยมีปัญหาไหมความรู้มากมีปัญหาหรือเปล่ารู้มากไม่มีปัญหาหรอกนะคะแต่ว่าก็คือจำเป็นไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นเรื่องที่คนพงศักดิ์ขยกขึ้นมานะคะก็สรุปขอเชิญชวนประชาชนติดตามการเลือกตั้งแล้วก็เฝ้าระวังการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้แสดงว่ามีข้อติดใจใช่ไหม
1: ข้อสูงติง
0: มีข้อติดใจ
1: แต่ยังไงก็ตามก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีชื่อมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากการที่ท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากผลประโยชน์ก็จะเกิดจากพี่น้องชาวกรุงเทพแล้วก็การกรณีที่ข้อสงสัยจะมีการทุจริตการประพฤติมิชอบหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปเฝ้าสังเกตการโดยเฉพาะช่วงที่เขานับคะแนนหลังจากปิดหีบกันแล้วคือ5โมงเย็นเป็นต้นไปเลยคุณไปที่คูหาเลือกตั้งที่อยู่ใกล้บ้านคุณเลยไปดูเลยว่าเขานับคะแนนกันยังไงบัตรดีบัตรเสียอะไรที่คุณสงสัยถ้าเขานับว่าเป็นบัตรดีและมองเห็นว่าเป็นบัตรเสียก็สามารถที่จะทักท้วงหน้าคูหาเลือกตั้งนั้นได้ทันทีนะครับ
0: ค่ะสุดท้ายคุณพงศักดิ์ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนอกจากเชิญชวนประชาชนติดตามการเลือกตั้งเฝ้าระวังการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งการนับคะแนนการรายงานผลแล้วก็ที่สำคัญการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใส
1: ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่นะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับต่อมาเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์2เหตุการณ์ไปที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนได้มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไปเห็นเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงนะครับถล่มลงมา

0: ซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงที่หมู่ที่10ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งบอกว่าตอนนั้นกำลังดำเนินการก่อสร้างติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์นะครับก็ปรากฏว่าเกิดเหตุนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานการก่อสร้างอุโมงค์และก็มีผู้เสียชีวิตด้วย2คนนะครับผู้เสียชีวิตก็เป็นชายชื่อนายอภิเดชแก้วประเคนนะครับอายุ24ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและก็มีชาวต่างชาติเมียนมา1คนเสียชีวิตนะครับชื่อนายตู้ตู้หินอายุ29ปีนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มี2คนเช่นกันนะครับคือนางสาวสุภมาศเขียวสวยอายุ28ปีเป็นชาวอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและก็อีกคนหนึ่งคือนายทูนทุงวินเป็นคนสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นคนงานในที่เกิดเหตุนะครับจากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่านะครับขณะเกิดเหตุคนงานกำลังปฏิบัติงานเจาะยึดเหล็กบริเวณผนังอุโมงค์นะครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงก่อนที่หินจากผนังอุโมงค์เนี่ยจะหลุดร่วงลงมาทับคนงานอย่างกระทันหันนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวงบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมร่วมกันตรวจสอบสภาพโครงสร้างภายในอุโมงค์ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณสิริพรสวัสดีครับดร.กิฟต์ครับ
0: คุณรณรงค์อยู่ในห้องส่งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อาจจะพูดเสียงชัดเจนกว่าม
2: าเซอร์ไพรส์คุณจักรพันธ์เซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังทางบ้านบ้าง
0: โอ้ดีใจครับดีใจได้ฟังเสียงชัดๆได้เห็นหน้าชัดๆกันชัดเจนเลย
2: ผมไม่อยากจะบอกว่าอุบัติเหตุที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันนี่อธิบดีทำหนังสือมาชี้แจงกับผมด้วยนะ
1: จริงเหรอคะเฮ้ยมันยังไงอ่ะ
2: คุณจักรพันธ์
1: มันยังไงที่อุโมงค์เนี่ยเหรอคะหรือว่าที่กันศาสตร
2: ์ทุกอันที่เราวิจารณ
1: ์
2: ตอนนี้ได้รับความ
1: แสดงว่าเขาติดตามมอนิเตอร์ฟัง
2: เขาเพิ่งจะตอบกลับมาหลังจากนั้นแหละครับ
1: แล้วท่านว่าไงอ่ะท่านว่าไงอ่ะ
2: เขาตอบมาทุกหน่วยงานเลยครับเวลาผมถามไปเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นสาธารณะนะครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อช่วงที่เกิดเหตุรถไฟคอนเทนเนอร
1: ์
2: ที่แยกอโศกนั่นแหละ
0: ครับ
2: ทางอธิบดีรักษาการนะครับได้ตอบจดหมายผมมาอธิบายว่า
1: ของการรถไฟใช่ไหมคร
2: ับใช่ของการรถไฟ
0: ผู้ว่าการ
1: ผู้
0: ว่าการรถไฟ
1: เขาเรียกอะไรนะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
2: รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ออกหนังสือชี้แจงมาวันที่18มิถุนายนปี69ขอชี้แจงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านแยกอโศกเรียนนายรณรงค์แก้วเพชรอ้างถึงวันที่19พฤษภาคม2569เข้าใจว่าผมคงจะไปโพสต์ตั้งคำถามหรือแสดงความเห็นทางกฎหมายว่าการรถไฟต้องมีส่วน
1: รับผิดชอบ
2: ทาง
1: กรมราง
2: ก็เลยตอบมาบอกว่ากรมการขนส่งทางรางพิจารณาแล้วขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวอันนี้น่าจะได้ฟังเป็นครั้งแรกเนาะทุกคน
0: ครับ
2: ทุกคนนะครับเพราะว่ากรณีดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงด้านการขนส่งทางรางที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่ะเขาอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนะโดยรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยระบบรางได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง2568ที่กำหนดไว้เขาดำเนินการดังนี้นะครับโดยได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนรวมทั้งได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อไปอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีคุณจักรพัน
0: ธ์อ
2: ย่างไรก็ดีการพิจารณาว่าบุคคลใดจะมีความผิดทางอาญารวมทั้งการวินิจฉัยยืนยันข้อเท็จจริงอันเป็นรากสำคัญของคดีเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการและศาลซึ่งจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐาน

0: ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรมกรมการขนส่งทางรางจึงไม่อาจวินิจฉัยและชี้ขาดความผิดของบุคคลใดได
1: ้ค่ะหมายความว่าท่านเองเนี่ยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการชี้ผิดชี้ถูกแต่ท่านเป็นต้องบอกเป็นเจ้าของงานที่เป็นล่มใหญ่สุดของระบบอันนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นของเรื่องของรางอ่ะมันต้องอยู่ในกรมราง
0: ถูก
1: ท่านจะต้องมีข้อมูลอันนี้แล้วก็ดูแลคนที่วิ่งอยู่บนรางคือรอฟทหรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
0: ท่านมีหน้าที่กำกับดูแลแต่ไม่ได้มีหน้าที
1: ่ในการชี้ขาดชี้ผิดชี้ถูกเหรอหรือไง
0: ใช่ใช่ใช่อ่านแล้วตอบได้เข้าใจว่าอย่างนั้นเลยเป็นหน้าที่ตำรวจ
1: มันก็อึ้งเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: คุณแต่ท่านต้องรับผิดชอบอะไรบ้างไหมครับหน้าที่ควบคุมกรมราง
0: โอเคคุณจักรพันธ์ในหนังสือเขาบอกว่าต้องไม่ได้มีเขาไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมตำรวจอัยการศาลคือตอนเนี้ยจะมาบอกว่ากรมรางผิดรถไฟผิดเนี่ยเขาไม่ชี้
1: เขาไม่ได้จริงๆแล้วโอเคเข้าใจคือเขาไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครถูกใครผิดเพราะในขณะนี้มันยังไม่มีผลการสอบสวนออกมาถูกไหมแล้วก็มันยังไม่ถึงศาลแต่ในเชิงวิชาการอะในเชิงวิชาการต้องถามก่อนว่าคืออันนี้มันไม่ใช่แบบธรรมดาที่เดินไปเห็นคนหรือว่าโดนรถชนอะไรหรือว่าเราหกล้มหรือของหล่นธรรมดาแต่กรณีนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีการก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ถึงจะเข้าใจแล้วก็มันเป็นลูกน้องของท่านนะถูกไหมมันเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของท่านฉะนั้นท่านต้องให้ข้อมูลได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยอาจจะเรียกจากทั้งรฟท.หรือว่าวิศวกรรมสถานที่ให้ข้อมูลวิเคราะห์เบาะแสทั้งหลายแล้วประมวลออกมาเพราะถ้าคุณเป็นหน่วยงานที่คุมกรมรางคุณต้องมีข้อมูลหรือว่าความเข้าใจในเรื่องของการวิ่งระบบรางได้ดีที่สุดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเกิดจากเหตุการณ์ใดแต่คุณไม่ต้องไปบอกว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกไหมหรือยังไง
0: จริงๆเป็นหน้าที่เขาต้องบอกคนนั้นผิดคนนี้ถูกนะ
1: นั่นสิ
0: เพราะว่าหน่วยงานเขาเป็นหน่วยงานกำกับดูแล
1: ถูก
0: เกี่ยวกับรถไฟที่วิ่งบนราง
1: แล้วคุณมีเขาเรียกอะไรคุณต้องมีความรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สูงกว่าประชาชนธรรมดาเพราะคุณดูแล
0: อย่างน้อยๆควรจะอธิบายโดยหลักการได้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะตรงไหนที่มันผิดพลาด
1: ถูก
0: คือถ้าไม่ผิดพลาดไม่มีคนเสียชีวิต
1: ถูกแล้วมันจะไม่เกิดเหตุการณ
0: ์แต่การบอกว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจสมมุติเราเป็นผู้โดยสารนะอันนี้เอาใจของผู้โดยสารมาใส่หรือว่าญาติที่ได้รับผลกระทบ
1: แล้วตายแบบกระจัดกระจายแต่บางท่านหาต้องพิสูจน์ศพอ่ะ
0: คือถ้าตอบอย่างเงี้ยแปลว่าการรถไฟยังไม่ได้ผิดเมื่อไม่ผิดทำไมต้องจ่ายค่าเสียหาย
1: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบ
0: ถูกมันจะไปต่อเลยว่าถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าตอบกลับมาหารณรงค์ว่า
1: อ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจ
0: ทีนี้แต่ว่าคำถามคืออ
1: ันนี้มันบาดใจมากนะเวลาตอบแบบเนี้ยก็คือมันเหมือนขออภัยนะคะไม่ได้โทษว่ากรมรางอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าแบบอย่างชาวบ้านก็จะมีความรู้สึกว่าอ้าวคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ปัดความรับผิดชอบก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบแล้วก็ยังไม่ใช่ตัวเองที่จะมาระบุว่าใครถูกใครผิดหรืออะไรแบบเนี้ยแม้กระทั่งสาเหตุก็ยังไม่ได้สรุปมาเป็นเรื่องเป็นราวเนี้ย
0: แต่เรื่อง
1: ก็วางเวงกันเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทางกรมรางเขาไม่ตั้งคณะกรรมการหรอ
1: เออดิฉันก็สงสัย
0: ในคณะกรรมการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นความเห็นภายในของกระทรวงอะ
1: กระทรวง
0: ทำไมถึงไม่เผยแพร่ออกมาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ต้อง
0: แ
1: ก้
0: มันเกิดอะไรขึ้นต้องแก้ตรงไหนและที่สำคัญไปกว่านั้นหากบ้านฉันมีจุดตัดการรถไฟ
1: เ
0: มื่อฉันเห็นตัวอย่างที่อโศกฉันจะได้ไปเดินไปถามว่าบ้านฉันทำหรือยังมีครบไหมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเห็นไหมครับว่ามันเป็นประเด็นสาธารณ
1: ะ
0: จึงต้องมีการพูดถึงและติดตามถ้าลำพังเราบอกว่ารอตำรวจชี้โอ้โห
1: จบนะชาวบ้านไปไม่เป็นนักข่าวก็ไปไม่เป็นถามตอบไม่เป็นเหมือนกัน
0: รอตำรวจชี้แต่ก็พูด
1: ก็ถูกในขั้นตอนสุดการดำเนินคดีอ่ะมันใช่
0: ถูกหมดทุกอย่างเลยครับไม่มีอะไรผิดเลยครับ
1: แต่ว่าด้วยวิธีการและกระบวนการที่ตอบออกมาแบบเนี้ยไม่ค่อย
3: สวย
1: ไม่ค่อยรับผิดชอบ
3: ก็ไหนก็เลยก้อนเรียนถามคุณตรงนี้ก่อนว่าตกลงเนี่ยกรมการขนส่งทางรางกับการรถไฟเลยใครมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องของนี้มากกว่ากันหร
1: ือ
3: หน่วยงานสองหน่วยงานทั้งสองอย่างต้องรับผิดชอบร่วมกันยังไงบ้างครับในแง่ของกฎหมายนะ
1: เป็นล่ม
0: กรม
1: เขาเขียนแล้ว
0: กรมเขาเขียนแล้วว่าเขามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

0: กฎหมายเลยหน้าที่ในการกำกับดูแลแต่ไม่ได้มีหน้าที่ชี้ผิด
1: ไม่ได้มีหน้าที่พิสูจน์แล้วก็ชี้ผิดอย่างนั้นหรือเปล่า
0: เราต้องเขียนไปในกฎหมายไม่รอบหน้าถ้ามีการแก
1: ้ว่าคุณ
0: นอกจากกำกับดูแลเวลาเกิดเหตุช่วยบอกด้วยว่าใครผิด
1: คุณ
0: ต้องมีไหมหน่วยงานกลางแบบเนี้ยคืออันนี้เรียกร้องนะครับเรียกร้องเลย
2: ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมารับผิดชอบอะฮะเพราะทั้งสองหน่วยงานก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมทั้งคู่คือต้องขนาดนั้นหรือเปล่า
0: คือเหตุการณ์มันเกิดมานานแล้วนะคุณจักรพันธ์
1: นานแล้วหรอ
0: มันนานแล้วนะสำหรับความเห็นผมนะ
1: ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องอื่นซ้อนขึ้นมาอีกแล้วไง
0: ถูกในระหว่างที่ไปสนใจเรื่องอื่นเนี่ยควรจะมีความเห็นเบื้องต้นแล้วว่าผิดถูกเนี่ยการรถไฟคือการรถไฟปกป้องตัวเองเนี่ยผมไม่ได้ว่าเพราะผมก็คิดว่าการรถไฟน่าจะไม่ผิดอันนี้ความเห็นผมน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นการรถไฟควรจะต้องออกมาเปิดเผยว่าตัวเองไม่ผิดอย่างไร
1: เ
0: พื่อจะได้กลับไปหารถเมย์
1: คือไปหาสาเหตุที่แท้จริงว่าร
0: ถเมย
1: ์ในวันนั้นเนี่ยใครประมาท
0: ถูก
1: หรือมีบกพร่องอะไร
0: คำถามคือถ้าผมเป็นผู้บริโภคหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยว่าผมควรจะต้องไปเอาเงินค่าเสียหายกับข
1: อ
0: สมก.หรือกับการรถไฟ
1: ค่ะ
0: ผมทำยังไงต่อครับ
1: ลองนึกถึงถ้าเกิดว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใหญ่สุดเนี่ยถ้าใหญ่สุดกว่านั้นก็ต้องเป็นกระทรวงคมนาคมแต่ก็คือเขาควรจะต้องมีข้อมูลที่ชี้แจงต่อสาธารณะในเนื้อหาที่เป็นเหตุเป็นผลในเชิงวิชาการแล้วก็ถูกต้องอ่ะเนาะมากกว่านี้ไหมสั้นมากเนาะ
0: อ้าวก็นี
1: ่มันตัดบทแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คือน่าจะอธิบายหน่อย
1: อ
0: ธิบายหน่อยเพื่อจะได้เป็นความรู้แล้วก็เป็นการเข้าใจร่วมของสังคมคือการที่พอเวลาเกิดอุบัติเหตุรถไฟตัดทีนึงสื่อมวลชนทำข่าวทีนึงรถไฟชี้แจงผมเข้าใจว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่การรถไฟชี้แจงน้อยที่สุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในความเห็นที่ผมติดตามเรื่องปัญหารถไฟมานะ
1: ค่ะ
0: อยากให้ชี้แจงมากไปกว่านี้คือเข้าใจได้ว่าต้องมีคนรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: แต่อย่าไปกังวลว่าเอ๊
1: ะดูมันเงียบไป
0: ขสมกของกระทรวงไหนรับผิดชอบนะ
2: ก็คมนาคมอีกครับ
1: หันซ้ายหันขวากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาทั้งเดียวกัน
2: อยู่ในร่มกระทรวงคมนาคมทั้งสิ้น
0: แล้วทำไมเขาถึงไม่คุยกันว่าจะให้ใครเป็นคนจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเขาค่อยไปไล่เบี้ยกันภายหลังทำไมถึงไม่ทำแบบนั้น
1: ซึ่งอันนี้น่าจะง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดสำหรับประชาชนที่เป็นผู้เสียหายคนตายคนเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็ภายในก็ต้องเหมือนกับไปคุณก็ต้องไปสะสางกันเองว่าใครผิดมากผิดน้อยความรับผิดชอบเป็นยังไงแต่จริงๆเนี่ยมันต้องเผยแพร่ให้กับสาธารณะมันต้องเรียนรู้ไปด้วยกันต้องเข้าใจต้องมีการป้องกันไม่ใช่เป็นเงียบๆแล้วก็ไปป้องกันกันเองซึ่งจริงๆประชาชนก็มีสิทธิ์จะรู้เพราะว่าเราได้รับผลกระทบนะ
0: เราจะได้เดินไปบอก
1: ไม่เราจะได้รู้ว่าไอ้รอบหน้าเนี่ยให้ถ้ารถเมย์มันคล่อมแบบเนี้ยเราจะได้บอกว่าเฮ้ยยาหรือว่าตรงนี้เป็นเส้นขาวยาเราขี่มอเตอร์ไซค์หรือเราซ้อนเป็นสกอยเนี่ยเราต้องบอกมอไซค์ว่ายายาออกยาล้ำเส้นคือเราจะได้รู้เฮ้ยอันเนี้ยเขาเขียนอันตรายแล้วนะต้องนึกถึงระฆังมีไหมไม้กั้นหลงเปล่าคนออกมาไล่หรือยังอะไรแบบเนี้ยถูกไหมถูกไหมในครั้งหน้ามันจะได้ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกดิฉันไม่อยากจะพูดจนตั้งแต่เป็นสาวน้อยจนแก่งัก
0: คือรถไฟเนี่ยนะปีนี้เกิดเหตุบ่อยซึ่งจริงๆแล้วการเดินทางด้วยรถไฟควรจะเป็นมาตรฐานความปลอดภัย
1: มันไม่อยู่บนราง
0: ที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดอะคุณจักรพันธ์
1: ไม่นับเกี่ยวกับเรื่องช้าหรือว่าอะไรที่มันตกหล่นที่มันเป็นเรื่องความบกพร่องสมรู้บกพร่อง
0: แต่กลับกลายเป็นว่าพอเกิดอุบัติเหตุกระบวนการในการตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นและชี้แจงต่อสาธารณะกับยังไม่มากพอ
1: เอที่เขาก่อสร้างแล้วมันร่วงลงมารางบนที่มันหล่นลงมารางล่างเนี่ยจบไปอย่างไม่ทราบเนาะเราลืมไปแล้ว
0: อันนั้น
1: อันที่โคราช
0: ยังไม่จบ
2: ที่โคราช
0: อันนั้นก็ยังไม่จบ
1: เหมือนมันซ้อนกันอยู่หลายงานจนไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างกรณีนี้ก็เป็นอุโมงค์แต่ยังไม่แน่ใจนะอุโมงค์นี่ดอยหลวงถล่มนี่มันแต่นี่ก็เป็นช่วงก่อสร้างใช่ไหมคุณจักรพันธ
0: ์ในความรับผิดชอบ
2: ใช่ใช่ก็จะเป็น
0: ในความรับผิดชอบของส่วนราชการเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นควรจะมีกลไกที่เป็นกองทุนมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนแล้วค่อยไปไล่เบี้ยกันภายหลัง
1: ค
0: ือถ้าเรามารอกระบวนการเนี่ยถ้าถามว่าถ้าผมวันเนี้ยผมเป็นหนึ่งในคนที่ต้องรอผลกระทบอ่ะ
1: คือ20-30ปีที่แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกๆไม่เคยเกิดมาก่อนเลยโอเคมันเข้าใจได้แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ควรจะ

0: มีกองทุนที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ตั้งนานแล้วนะ
1: รถไฟตกรางที่ชุมพรเมื่อต้นปี
0: เมื่อต้นปี
1: ผมก็มีอะไรกับการรถไฟเยอะเหลือเกินนะเนี่ยคนผู้บริโภคเวลาเขาเกิดเหตุเขาก็ส่งมาให้ฝากอ่านหน่อยบางทีเขาส่งเรื่องไปหาการรถไฟไปหาประชาสัมพันธ์การรถไฟเขาบอกไม่ใช่หน่วยงานไม่ใช่หน้าที่ต้องรับเรื่องร้องเรียน
0: อันนี้ก็ไปไม่เป็นอีกนะ
1: ครับอันนี้ฝากถึงผู้บริหารด้วยว่าถ้าเขาจะร้องเรียนเขาควรต้องไปตามตรงไหน
0: หรือไม่ก็ต้องแปะป้ายบอกว่าฝ่ายรับร้องเรื่องร้องเรียน อุโมงดอยหลวงเนี่ยก็เป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่เชียงรายตอนที่เขาติดตั้งระบบกันซึมเรียกวอเตอร์พรูฟฟิ่งเนี่ยในอุโมงค์มีคนเสียชีวิต2คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วย2คน
1: อันนี้มันสะท้อนอะไรรู้ไหมคุณศิริพร
0: เรื่อง
1: สะท้อนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างเนี่ยคือการก่อสร้างก่อสร้างวันนี้กว่าจะรู้ว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยคือต้องใช้
0: ง
1: านทีนี้พอใช้งานแล้วมีปัญหาแล้วเรามีการติดตามกลับไปหาผู้รับเหมาที่ก่อสร้างสิ่งนั้นๆไว้ไหมมีการกลับไปตรวจสอบไหม
0: ค่ะ
1: แล้วตรวจเจอไหม
0: แล้วก็เมื่อมันเกิดเหตุในที่หนึ่งมันต้องมีมาตรการเหมือนเพิ่มเติมแล้วก็ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ถูกไหม
1: คำถามคืออ่ะเนี่ยโคราชเพิ่งจะลงถล่มไปแล้วมาเกิดที่กรุงเทพอีก
0: กทมแล้วก็นี่เชียงรายยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้รับเหมานะเดี๋ยวก็คงติดตามกันต่อนะ
1: คือสิทธิ์เหล่านี้นะครับเป็นสิทธิ์บริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญที่รัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องจัดเป็นสวัสดิการให้ราคาค่าโดยสารจะต้องอยู่ในราคาที่เราจ่ายได้สมเหตุสมผลเราจะเห็นได้ว่าการรถไฟเนี่ยเจตนาสร้างมาคือบริการสาธารณะทุกอย่างครับรถไฟรถเมล์เจตนาเพื่อให้ขาดทุนเพื่อให้ประชาชนใช้ได้ราคาถูกที่สุด
0: ไม่ได้บอกว่าเจตนาให้ขาดท
1: ุ
0: นอ
1: ันนี้คือหลักการไงหลักการคือบริการสาธารณะเนี่ยเจตนาเพื่อให้ขาดทุนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสวัสดิการในราคาที่ถูกที่สุดทีนี้ถ้ารัฐสวัสดิ์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยไหนที่หรือผู้ที่รับสัมปทานคนไหนหรือโครงการไหนที่มีกำไรเยอะจากสัมปทานหลักคิดก็จะผิดกัน
0: ค่ะมาตรฐานความปลอดภัยจะสูงขึ้นหรอหรือมันมีเงินที่จะมาปรับปรุงตรงส่วนนี้หรือว่ามาบำรุง
1: โอเคพอเราพูดถึงมาตรฐานความปลอดภัยแล้วกำลัง
0: ของถูกต้องห่วยเหรออ
1: ่านี่แหละพอเราพูดถึงมาตรฐานความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าแล้วใครล่ะครับที่มีหน้าที่ให้มาตรฐานความปลอดภัยให้กับรถไฟทั้งประเทศ
0: ก็ต้องรถไฟสิ
1: ใช่หน่วยงานพี่นั่นแหละ หน่วยงานพี่นั่นแหละ
0: น้องลงไปไม่เป็นน้องสงสัย
1: หน่วยงานพี่จะต้องตอบมาหน่อยว่าในบริการสาธารณะที่กำลังให้บริการอยู
0: ่
1: เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยท่านลงทุนไปกี่บาทกับงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณในหน่วยงาน
0: มันจะมีแยกเป็น2 ส่วนนะน่าสนใจคือ1ในช่วงของการออกแบบก่อสร้างแล้วก็การก่อสร้างถูกไหมแล้วก็มาตรฐานที่การรถไฟเนี่ยตั้งเกณฑ์เอาไว้ที่เป็นมาตรฐานสากลถูกไหมถึงแม้ว่าในส่วนของการให้บริการประชาชนนั้นมันจะเป็นนโยบายของภาครัฐที่เรียกว่าอุดหนุนให้ประชาชนซึ่งอาจจะต้องใช้เงินอุดหนุนในส่วนต่างที่ขาดทุนน่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะใช้บริการได้เนี่ยก็ตามแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยทั้งของเกณฑ์ตั้งของรฟม.เองกับในตอนที่มีการก่อสร้างมันก็ต้องมีเหมือนกันถูกไหมในส่วนของมาตรฐานของหลวงเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่แล้วมันต้องมีมาตรฐานสากลเป็นขั้นต่ำอยู่แล้วส่วนไอตอนที่เขามีการก่อสร้างมันจะอยู่ในอะไรในส่วนความรับผิดชอบของผู้รับจ้างรับเหมาหรือว่าน
1: ี่แหละคร
0: ับ
1: นี่แหละครับที่เรายังแก้ปัญหากันมาเป็นสิบปีอยู่มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างนี่แหละครับส่วนหนึ่งแล้วบังเอิญว่ามาตรฐานความปลอดภัยจะไปอยู่กับคมนาคมที่กำลังทำถนนทำรางรถไฟทั้งหลายทั่วประเทศ
0: ค่ะ
1: เราเห็นข่าวไหมครับว่าไม่กี่วันเนี่ยไอ้ปูนแผ่น
0: เนี่ยกันศาสตร์ถล่มที่แยกหมอมี
1: อ่านอีกรอบสิ
0: กันศาสตร์ถล่มที่แยกหมอมีเต้นกำจะเรียนถามจะเปรียบเทียบแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นบ้านเรือนประชาชนส่วนหนึ่งนะแล้วก็บางคนสงสัยว่าอันนี้เป็นของกทมรับผิดชอบหรือว่าเป็นเจ้าของอาคาร
1: เวลาเรามองว่า
0: ตรงศาล
1: เรามอง
0: เจ้าแห่งเกียรติ
1: เรามองว่ากันศาสตร์ถล่มเราก็จะมองถึงกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยจะให้อำนาจกับกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักงานเขตเข้ามาตรวจสอบเพื่อจะอนุญาตว่าก่อสร้างได้หรือไม
0: ่ค่ะ
1: ถ้า

0: ถล่มมาแบบนี้เข้าใจว่าไม่ได้มาขออนุญาต
1: อันนี้มันบ้านเก่าอ่ะทีนี
2: ้
1: นี่สงสารอยู่
2: 60ปีแล้ว
1: บริเวณนี้ตรงแยกหัวมีตรงสารเท่งเจียเนี่ย ขออภัยมันเป็นอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์แต่ก่อนดิฉันวิ่งเล่นแถวเนี้ยมันจะมีบาง ขออภัยบางส่วนที่เป็นของเอกชนเลยที่เป็นเจ้าของแต่บางส่วนดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะอาคารเช่าหรือเปล่าเหมือนของหลวงที
0: ่ธนารักษ
1: ์ที่ธนารักษ์แบบเนี้ยดิฉันไม่แน่ใจแยกกันไหม
0: คือไม่ว่าเราจะอยู่อาศัยโดยการซื้อขาดสิทธิ์หรือเราจะเช่าเขาอยู
1: ่
0: เรากำลังพูดถึงมาตรฐานในการติดตามการก่อสร้างที่ปลอดภัยซึ่งจะอยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
1: แต่มันเก่าก่อน
0: พระราชบัญญัติควบคุมอาคารก็สามารถที่จะออกประกาศเพื่อให้บังคับใช้ใหม่ๆได
1: ้ค่ะ
0: อยู่ที่ว่าจะมีการสำรวจตรวจสอบไหมเช่นสมมติว่าทำไมซันติก้าผับกทมต้องจ่ายเขาครึ่งหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของความเสียหายทำไมซันติก้าผับต้องจ่ายทำไมซันติก้าผับก็เป็นผับเอกชนไฟก็ไหม้คนก็เสียชีวิตทำไมภาครัฐถึงต้องไปร่วมจ่าย1ใน4
1: เพราะกทมเป็นผู้ที่ออกใบอนุญาต
0: เพราะกทม
1: ควบคุมอาคาร
0: เป็นผู้มีหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายเมื่อไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายได้เขาเลยต้องฟ้องศาลปกครองเลยต้องมีส่วนรับผิดชอบอยู่1ใน4คำถามต่อไปคือที่เราเห็น
1: อาคาร
0: ที่ถล่มมา
1: การ
0: ศาลที่ถล่มมาถ้าไปโดนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ไม่รู้อินโนอินเนเขามีสิทธิ์ฟ้องใครบ้างเจ้าของบ้านเนี่ยแน่นอนโดนอยู่แล้วผู้ปลูกสร้างผู้เป็นเจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
1: ครอบครอง
0: ผู้ที่ครอบครองโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ทำของตกหล่นต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ต่อมาคือสำนักงานเขตได้ทราบไหมว่าเขาต่อเติมหรือได้มีการป้องกันแก้ไขยังไงไหม
1: มันมีสองความเห็นตรงส่วนเนี้ยคือมันจะมีอาคารแบบเก่ามาก
0: เก่าที่อยู่มาก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
1: ถูกแล้วก็ในอาคารที่อยู่หลังจากพรบควบคุมอาคารซึ่งถ้าเป็นอาคารเก่าในลักษณะที่เก่ามากๆมาตรฐานในเรื่องของการก่อสร้างมันอาจจะยังเป็นคนละฉบับกับปัจจุบันแล้วอาคารเดิมแบบนี้ถ้าถล่มเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในความรับผิดชอบเขาหรอ
0: ต้องอยู่ที่ว่ากฎหมายให้อำนาจเข้าไปกำกับดูแลไหมถ้ากฎหมายพรบควบคุมอาคารไม่ให้อำนาจแล้วกฎหมายอื่นล่ะที่มีอำนาจหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ไหมมีการร้องเรียนมาหรือเปล่าว่าเรื่องของสุดสมมติว่าอาคารนี้สร้างมาก่อนกฎหมายพรบควบคุมอาคาร
1: หยุดก่อนขอ2นาทีขอขายของก่อน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันนะคะคุณรณรงค์เมื่อกี้ตอนขับรถผ่านมาทางอโศกป่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ตรงจุดเดิมนะแล้วเมื่อกี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแจ๊ประภาพรครับ
4: ว้าสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์สังพันธ์คุณรณรงค์ด้วยค่ะ
1: เสียงสุดยอดเสียงเป็น
4: เนี่ยเห็นมั้ยคุณรณรงค์มาถูกวันเลย
1: เลยต้องขอเชิญเข้ามาคุยระหว่างที่รออ่ะเมื่อครู่คุณรณรงค์ถามเรื่อง UFO ใช่มั้ย
0: คือไปสหรัฐมา
1: ไปอเมริกามา
0: ประธานาธิบดีเขาเปิดไฟล์
1: ร
0: ับ UFO ร
1: ับ UFO
0: คนที่นั่นเขาคือฮาไหมครับอยากรู้ครับ
4: โอ้
1: ทันป่ะตอนนั้น
4: เมืองที่ไปไม่คือฮาเรื่อง UFO นะคะเพราะว่ากำลังเชียร์กีฬาอยู่ตอนนั้นมั้งคะ
1: อ๋อบอลโลกเหร
4: อบอลโลกแล้วก็มีบาสเกตบอลด้วย
1: บาสเกตบอล
4: เป็น NBA ใช่ค่ะแต่คิดว่าโซนอื่นอาจจะฮือฮาได้นะคะเพราะว่าอเมริกาที่เขา50รัฐเนาะมันก็ใหญ่มากใช่ไหมคะบางทีบางโซนเขาอาจจะฉลองกับบางอย่าง
1: ย้อนกลับเข้าประเด็นวันนี้คุยเรื่องของ อุบัติภัยที่คุยกันเนี่ยนะคือเขาบอกว่านายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าลงพื้นที่ไปตรงช่วงของการสาดถล่มที่พระราม4ตรงแยกหมอมีอ่ะแถวสายเท่งเจียแล้วตะกี้ค่ะคุณไหม
4: คุณมากเพราะว่าบ้านอาม่าจากกรุงสมัยก่อนอยู่แถวนั้นใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนที่นั่นก็วิ่งเล่นแถวนั้นเขาบอกว่าคือที่ถล่มเนี่ยมันจะเป็นกันสาดคอนกรีตตรงชั้น2ที่ยื่นออกมาไม่ใช่โครงสร้างแบบถล่มลงมาทั้งหลังนะคือ มันหลุดออกมาเพราะว่ากันสาดแบบบ้านตึกแถวชาวจีนเนี่ยบางทีเราปีนลงมาแล้วก็ลงมาเดินเล่นได้นะไอ้ตรงนั้น
0: อ
1: ะมันหลุดออกจากตัวอาคาร
0: สมัยเด็กๆเคยปีนมีพ่ออยู
1: ่ดิฉันนี่ปีนไป
0: กันสาดที่แบบเด็กปีนได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ปีนข้ามข้างบ้านไปได
0: ้เคยหนีเหมือนกันเหร
1: อดิฉันปีนมาเก็บของเก็บเวลาเล่นอะไรเล่น

0: ว่าวกว้างลูกอะไรเนี่ยอะไรตีแบต
1: แสดงว่ามันแข็งแรงนะ
0: มันแข็งแรงเราปีนเล่นมาประจำแต่ตอนที่เราปีนเล่นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่มันยังใหม่แต่ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยรอยต่อเขาบอกงี้อาคารเก่าเหล็กเป็นสนิมรอยต่อไม่แข็งแรงทีนี้มันอยู่ตรงฟุตบาทที่มีรถจอดได้คือมีคนสัญจรไปมานึกออกไหมมันจะอยู่ใกล้ๆศาลเฮงเจียเพราะนั้นบางทีคนก็จะมาจอดตรงนี้คนที่เสียชีวิตก็คือคนที่มาจอดรถตรงบริเวณเยื้องอาคารพอดีแล้วลงมาจากรถแล้วก็เดินเข้ามาตรงใต้กันศาลนั่นแหละคือจะเดินไปทำธุระอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่ามันหล่นลงมาช่วงนั้นพอดีทำให้ชายคนที่เป็นเจ้าของรถคันนี้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะคะซึ่งระเบียงหรือว่ากันศาสตร์ปูนถล่มแบบนี้จริงๆเคยเกิดขึ้นนะแล้วก็มักจะเกิดในเขตเมืองดิฉันเคยสมัยก่อนเนี่ยรายงานจราจรรายงานอุบัติภัยอะไรต่างๆในกทม.มันมีถล่มมีหลุดคือมีบางแห่งจำได้ว่ามันหลุดมาทั้งแผงเพราะว่าเวลาเราสร้างตึกแถวเนี่ยมันจะไม่ใช่ห้องเดียวถูกไห
2: ม
0: บางทีมันจะเป็น4ห้อง6ห้อง8ห้องแล้วก็มีเว้นวรรคตามกฎหมายแล้วก็เป็นแถวเป็นแผงมีจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมันหลุดลงมาทั้งแผงอะมันหลุดลงมาแบบ6ห้อง4ห้อง8ห้องจำไม่ได้ละแล้วก็บางแห่งเนี่ยมันจะหลุดลงมามักจะเป็น2ห้องเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับเวลาเขาก่อสร้างมันจะมีซ้ายขวานะมันเป็นคู่แต่อันเนี้ยเท่าที่ดูไอ้โครงสร้างส่วนยื่นออกมา
1: ไม่มีเสาครับยัน
0: เป็นอาคารเก่าอ่ะแล้วก็คอนกรีตและเหล็กเสื่อมสภาพอายุเกือบเขาบอกเกือบร้อยปีมีเหล็กก็ผุกร่อนเป็นสนิม
1: จริงๆเรื่องเนี้ยเขาก็แค่เจ้าของบ้านมาจ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าเสียหายแล้วก็ไปติดคุกซะหน่อยก็เท่านั้น
0: แล้วในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือเขตสัมพันธวงศ์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขามีหน้าที่รับผิดชอบเช่นต้องคอยตักเตือนอาคารเก่าหรือว่าอะไรแบบนี้ไหม
1: เราต้องแยกเป็น3ส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องแพ่งอาญาแล้วก็ทางปกครองที่ทางกทม.มีหน้าที่ดูแลทางแพ่งเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา434ความรับผิดชอบของโรงเรือนชำรุดถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดีหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดีท่านว่าผู้ครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
0: อ
1: ันนี้จะไม่เถียงเลยว่าสร้างมากี่ปีจะสร้างมากี่ร้อยกี่พันปีถ้ามันพังไปโดนคนอื่นกฎหมายบอกเลยคุณต้องจ่ายเงินค่าเสียหาย
0: ค่าเส
1: ีย
0: หาย
1: ค่าเส
0: ีย
1: หาย
0: อันนี้คือหลักใช่ไหมอ
1: ันนี้คือหลักเลยนะมาตรา434หลักการเลยส่วนว่าถ้าเกิดทำให้เสียชีวิตก็ว่ากันไปตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา291
0: มันเทียบได้กับเหมือนประมาณกระถางหล่นแล้วโดนคนแบบนั้นเสียชีวิตไหม
1: มันเป็นการกระทำที่ประมาทเพราะประมาทถึงได้มีเหตุถึงได้มีอุบัติเหตุทำให้ผู้เสียชีวิตไม่ได้เจตนาเพราะประมาทถึงแจ้งข้อหาประมาทได้เมื่อมีผู้เสียชีวิตจากเดิมที่เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสั่งปรับสั่งลื้อกันไปพอไม่ทำตามจนเกิดความเสียหายจึงต้องเกิดความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็สามารถฟ้องเจ้าของอาคารได้โดยตรง
0: บางคนดรกิจบางคนเขาบอกว่าเก่ารุ่นอาม่าอากง
2: อ
0: ะถูกไหมแล้วเราอยู่ต่อเราจะไปรู้ได้ไงเราไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็เฮ้ยมาเดินใต้กระสาดบ้านเรา
1: คนมักจะถามว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ไปรับรู้มาก่อนว่าเจ้าของบ้านเข้าต่อเติมอะไรมาดิฉันแค่เพิ่งมาซื้อที่ซื้อบ้าน
0: แล้วคุณเดินผ่านใต้บ้านดิฉันเองนะ
1: กฎหมายเขาดูอย่างนี้ครับเขาดูวันที่เกิดเหตุใครเป็นชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์
2: เจ้าของ
1: เขาไม่ได้ดูว่าใครเป็นคนก่อสร้างเขาดูว่าใครเป็นคนครอบครองอยู่ณปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมีหลายคนที่ซื้อบ้านแล้วมันถล่มเขาก็จะมาถามผมว่าเขาต้องรับผิดชอบไหมผมก็เลยบอกครับพี่ต้องรับผิดชอบ
2: ค่ะค่ะก็อย่างที่คุณโดยรงบอกแล้วค่ะว่าจริงๆมาตรา434เองเนี่ยถ้าพูดง่ายคือเขาต้องการคุ้มครองผู้ที่เสียหายเนาะเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าการศาสตร์ต่างๆเสื่อมสภาพขาดการบำรุงรักษาต่างๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของอาคารเนี่ยยังไงก็ปัดความรับผิดชอบตรงนี้ไปไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่คุณรงพูดอีก2ประเด็นคืออาญากับทางปกครองด้วยนะคะคุณรงอยากจะเสริมตรงนี้สักนิดไหมคะ

0: ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องไปดู
1: ว่า
0: เขาเนี่ยได้ทำตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ครบถ้วนไห
1: ม
0: มันจะเกิดความสำคัญตอนที่เจ้าของบ้านไม่มีเงินจ่าย
1: ค่ะ
0: เมื่อเจ้าของบ้านไม่มีเงินจ่ายเมื่อเอกชนผู้ก่อเหตุไม่มีเงินจ่ายประชาชนที่สัญจรไปมาบนทางสาธารณะอย่างเราต้องหาคนรับผิดชอบมันจึงเป็นที่มาที่ไปของซันติก้าขับไงถ้าเราเข้าใจว่ารัฐมีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายแล้วละเว้นจะต้องรับผิดชอบ
1: ถึงไม่ใช่ความผิดรัฐ
0: ต้องมีสิรัฐต้องผิดให้ได้
1: รัฐต้องผิดให้ได
0: ้ต้องผิดให้ได้ครับ
1: เพราะไม่งั้นก็จะไม่รับผิดชอบ
0: ไม่งั้นจะไม่รับผิดชอบ
1: โอ้
0: และหลายอย่างนะครับที่คนคิดว่ารัฐไม่ได้มีหน้าที่ต้องทำแต่พอไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองบอกว่านี่คือการละเลยไม่ได้บอกว่าเป็นหน้าที่นะบอกนี่คือละเลย
1: การที่จะบอกว่าละเลยเนี่ยแสดงว่าต้องมีหน้าที่มาก่อนถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: ดิฉันเรียนถามหน่อยคือนอกจากอาคารนี้เนี่ยที่มันถล่มลงมาแบบเนี้ยแล้วก็ยังบอกอีกว่ามีอาคารที่อายุมากมายที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ก่อนพรบควบคุมอาคารใหม่ออกมาเนี่ยนะมันยังมีบ้านรุ่นเก่าเยอะแยะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงหลวงมีหน้าที่ต้องไปเดินเคาะหรอหรือว่าต้องไปเตือนหรือว่าต้องปรับปรุงรื้อทุบใหม่หรือยังไง
0: คำถามคือบ้านรุ่นเก่าคุณจะต้องมีการต่อเติมอาคารไหมคุณทำบ้านมาก่อนกฎหมายก็ใช่แต่ว่าณปัจจุบันคุณต้องมีการซ่อมบำรุงหรือต่อเติมไหมเมื่อต้องมีการซ่อมบำรุงหรือต่อเติมต้องมาขออนุญาตโยธาในเขตก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อต้องมาขออนุญาตแปลว่ามีหน่วยงานกำกับดูแลนี่มีนี
1: ่
0: ถ้าฟังอย่างนี้มีแล
1: ้
0: ว
1: เริ่มเห็น
0: ไอตอนที่ก่อสร้างเนี่ยกฎหมายยังไม่มี
1: ค่ะ
0: แต่พอสร้างไปเป็นร้อยปีแล้วคุณต้องซ่อมบำรุง
1: มาซ่อม
0: คุณต้องไปขอเขาก่อนไหม
1: ค่ะ
0: ว่ากฎหมายเขาเขียนไว้ว่าถ้าคุณจะต่อเติมคุณต้องไปขอแยกส่วนกับการสร้างที่มีความผิดที่ไม่ได้ขอนะครับไอ้ตอนสร้างเนี่ยอยู่ก่อนกฎหมายทำไมกฎหมายลักษณะนี้ชอบไปอยู่อุทยานหลายที่จัง
1: หมายความว่า
0: ชอบไปสร้างบ้านไว้ก่อนพรบควบคุมอาคารอย่างเช่นเกาะพังงานเกาะสมุยที่เราบอกโนมินีเยอะเนี่ยแล้วในกทมก็จะใช้กฎหมายตัวเดียวกันคุณผู้ฟังก็ยังงงว่าไปเชื่อมโยงอะไรขนาดนั้นมันพิสูจน์สิทธิ์หลายอย่างพิสูจน์สิทธิ์หลายอย่างความเป็นเจ้าของในที่หากมูลค่าเป็นพันล้านก็มาจากพรบควบคุมอาคารด้วย
1: ค่ะดูแล้วเรื่องมันใหญ่ขึ้นแล้วนะ
2: งั้นผมเรียนถามทั้งอาจารย์ประภาพรกับคุณรงค์สมมติผมเป็นเจ้าของตึกหลังนี้และการสานมันหล่นเนี่ยผมว่าคือผมก็ดูแลของผมดีพอสมควรแต่ผมบอกว่าสาเหตุที่มันร้าวหรือมันถล่มเนี่ยอาจจะเกิดจากการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มาทำมาขุดมาเจาะหรือแม้กระทั่ง
1: ส
2: ร้างรถไฟใต้ดินทำรถไฟใต้ดินเนี่ยมันถึงจะวิ่งไปหลายวันหลายปีมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมากระทบกระเทือนโครงสร้างของผมอยู่เดิมก็ได้อย่างนี้พอจะเป็นข้อแก้ต่างได้ไหมครับ
1: ต้องไปพิสูจน์ไหม
0: แก้ได้เนาะแต่คุณจักรพันธ์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารถไฟทำให้ถล่ม
1: ในบ้านดิฉันก็มีก่อสร้างรถไฟฟ้าได้ดี
0: เลยคุณเสียความต้องพิสูจน์ให้ได
1: ้บ้านดิฉันยังอยู่ในซอยยังไม่ถล่มแต่ว่าอันนี้อยู่ในอันเห็นแนวทางมันเริ่มเห็นแนวทาง
3: แล้วจริงๆเดินเสริมนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่คุณรงค์บอกนั่นแหละว่าท้ายที่สุดแล้วเราดูเรื่องของผู้เสียหายเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุ้มครองสิทธิ์ตรงนั้นรัฐเองก็พูดง่ายก็คือปฏิเสธไม่ได้หรอกหลายเรื่องรัฐเองก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะตามพรบต่างๆแต่เนี่ยเสริมนิดนึงว่าประเด็นน่าสนใจมันเยอะอยู่เพราะว่าประเทศเราหรือย่านเมืองเก่าเราเนี่ยจริงๆมีหลายย่านนะครับไม่ใช่แค่ตรงหมอมีอย่างเดียวนะคะตรงโซนนั้นเนี่ยเป็นย่าน50-100 ปีเยอะมากเลยนะคะ
1: เป็นดง
3: อ้าวใช่แล้วถ้าเทียบกับประเทศหลายประเทศที่พูดง่ายคือมีบ้านโซนเก่าๆแบบนี้เหมือนบ้านเรานะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็
1: น
3: กฎหมายเป็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนะคะพื้นฐานเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นสิงคโปร์กับญี่ปุ่นนะแล้วกันแล้วก็อย่างบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็ฮ่องกงแบบนี้นะคะเขามีระบบในการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเนี่ยเป็นระยะเพราะว่าบ้านเมืองเขาก็ในว่าก็ไม่ได้แตกต่างนะคือระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยทุกอย่างมันก็พังได้ง่ายนะคะอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยกำหนดมาตรฐานการตรวจอาคารเก่าเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากนะคะคือไม่อยากให้มองว่าอุ๊ยแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วค่อยมาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกันอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าตรงนี้มันก็ไม่คุ้มหรอกค่ะเราเห็นคลิปเนี่ยเราก็รู้สึกสลดใจระดับนึงนะแต่คุณสุพรคุณจักรพันธ์คุณณรงค์อย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นญาติเป็น
1: จะเป็นคนรู้จักเราเป็นเพื่อนเรา

0: ใช่ของท่านที่เห็นในภาพในคลิปเนี่ยค่ะมันไม่ไหวอะค่ะคือ
1: ทำใจไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำใจไม่ได้นะคะดังนั้นการตรวจสอบอาคารเชิงป้องกันเองเนี่ยมีอยู่ในหลายประเทศอยู่นะคะจริงๆประเทศไทยก็มีพรบควบคุมอาคารอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าหลายครั้งเนี่ยสมมตินะคะยังไม่มีเรื่องไปร้องเรียนท่านก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องออกมาตรวจถูกไหมนะคะแต่อย่างสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่เข้มงวดมาก
2: เน้นตรงนี้ด้วย
1: เน้นตรงนี้ด้วย
2: ดร.กิฟต์ขออีกทีซิยังไงนะ
1: คือในบางประเทศเขาจะมีเขาเรียกว่าโครงการบูรณะเขตเมืองเก่าคุณต่อ
0: เขาเรียกตรวจสอบอาคาร
1: ตรวจสอบอาคาร
0: ด้วยเน
1: า
0: ะใช่ค่ะอย่างสิงคโปร์นั้นยกตัวอย่างคือเราไปเดินเที่ยวต่างๆเรารู้สึกสบายใจถูกไหมตอนเนี้ยเวลาถ้าเราไปเที่ยวที่ต่างๆที่เป็นเขตเมืองเก่าเราก็รู้สึกว่าใจเป็นตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อาคารที่อายุเกินเกณฑ์เนี่ยถ้าในประเทศอื่นๆเนี่ยนะที่ไม่ดำเนินการเนี่ยหรือว่ามันยังไม่ถล่มลงมาเนี่ยก็ถูกรัฐเนี่ยเหมือนกับ
1: รัฐ
0: เข้าไปซ่อมใช่แล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะอันเนี้ย
1: ไม่งั้นต้องถือว่าต้องทุบ
0: ใช่เป็นแนวคิดสำคัญนะคุณอย่าลืมว่าคือเรามองว่ามันเป็นของเราก็จริงแต่ท้ายที่สุดเวลามันลงมาเกิดความเสียหายมันเสียหายต่อสาธารณะนะคะรัฐก็เลยมองว่าเข้าไปกำกับดูแลได้อีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้งถูกไหมคะเขาก็เลยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของอาคารมากๆอย่างญี่ปุ่นแบบนี้นะคะอาคารบางประเภทเนี่ยต้องตรวจสอบตามระยะเวลาผนังต่างๆระเบียงส่วนที่ยื่นออกมาต่างๆตรวจเสร็จต้องรายงานด้วยเจ้าของเนี่ยต้องรายงานผลต่อหน่วยงานของรัฐนะคะถ้าเกิดมีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเวลาเราเห็นนะเรามักจะเห็นว่ามันถล่มมาแล้วบ้านเราเนาะแล้วเราก็ไปตรวจถูกไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันเนี้ยเขายังไม่ถล่มแล้วเขาดูแล้วเขาเข้าไปสั่งซ่อมเลย
1: เขาวางโซนนี่นะทีนี้มันอย่างนี
0: ้ใช่วางโซนนี่
1: บางคนบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมาบังคับบ้านคุณรณรงค์คุณรณรงค์บังคับบ้านดิฉันให้ซ่อมเพราะบ้านดิฉันเก่าอย่างเงี้ยฉันก็บอกไม่มีตังค์ทีนี้เขาดิฉันเคยดูนะในเขต
2: มันมีกฎหมายเลยมันมีกฎหมายบังคับไง
1: แต่ว่ามันมีบังคับในลักษณะที่ให้ค่าใช้จ่าย
2: คืออย่างนี้ตัวอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
1: ถ้าสร้างแล้วดีถ้าสร้างอนุรักษ
2: ์การก่อสร้างมีมาก่อนพรบควบคุมอาคารกฎหมายก็ไม่ได้ไปจับแต่กฎหมายเขาบอกว่าถึงเก่าก็ต้องมีการซ่อมบำรุงพรบควบคุมอาคารมาตรา46เขาบอกว่าให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปสั่งการได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอหากเห็นว่าไม่ปลอดภัยไง
1: แสดงว่าคุณต้องมีหน้าที่เข้าไปตรวจก่อนถูกไหม
2: แล้วหน้าที่ตรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะดร.กิฟต
0: ์อย่างที่บอกแล้วค่ะถ้าเปลี่ยนแนวคิดไปได้เนี่ยอย่าเพิ่งยังไม่ต้องรอร้องเรียนถูกไหมคุณรณรงค์
1: ถูก
0: นะคะแต่ตอนนี้เอามีคนไปร้องเรียนซ้ำๆบางทีไม่เกิดการตรวจสอบแบบจริงจังมันก็กลายเป็นสาเหตุสำคัญในการที่มันถล่มลงมาแบบนี้นั่นแหละนะคะบางประเทศเขาบอกว่าตรวจสอบเชิงรุกแต่จริงบ้านเราจริงมีกฎหมายเรื่องนี้อยู่แล้วตามพรบควบคุมอาคารนะคะสามารถที่จะเดินไปตรวจสอบเชิงรุกได้เลยนะคะแต่เนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าแนวคิดเนี่ยมันกลายไปว่าการตรวจสอบเชิงรุกเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่หรือจริงๆมันมีกฎหมายวางไว้อยู่แล้ว
1: บางคนอาจจะมองในแง่ว่าเอ้ยถ้าเป็นลักษณะตรวจแค่เดินไปจิ้มๆแบบเนี้ยเหมือนทุจริตหรือเปล่าหรือเชิงรีดไถหรือเปล่าไปบังคับเรียกผลประโยชน์หรือเปล่าแต่จริงๆในบางแห่งเนี่ยคือเขาทำเป็นโซนนิ่งแล้วก็คือเขตเมืองเก่าพูดง่ายๆแล้วก็จะเริ่มมีการตรวจสอบแล้วก็มีการออกค่าใช้จ่ายบางส่วน
2: คุณเชียวพรรู้ไหมว่าทำไมพรบควบคุมอาคารถึงเขียนล็อกเอาไว้ให้ข้าราชการในพื้นที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจ
1: เพราะอะไร
2: ถ้าไม่มีใครที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจเลยก็แปลว่า
1: ไม่มีใครรับผิดชอบ
2: จะไม่มีสภาพใช้บังคับเมื่อเขียนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจแล้วละเว้นหรือไม่ละเว้นอยู่ที่ว่าร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียน
1: ค
2: ือมีคนร้องเรียนมาก่อนถล่มไหมถ้าร้องเรียนมาก่อนถล่มผมว่าสมควรต้องโดนละเว้นแต่ถ้าเกิดอยู่ๆมันถล่มขึ้นมาสิ่งแรกที่เจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างมักจะอ้างก็คือเหตุสุดวิสัย
1: ค่ะ
2: แต่ในเหตุสุดวิสัยเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เขาบอกว่ามันต้องเป็นเหตุที่ป้องกันไม่ได
1: ้ค่ะ
2: คำถามคือถ้ามีการซ่อมบำรุงป้องกันได้ไหมมันจะเป็นหลักวิศวกรมันจะเป็นหลักวิศวกรว่าวิศวกรยืนยันว่าถ้าแก้ปัญหาด้วยการบำรุงวันนี้อุบัติเหตุผู้เสียชีวิตไม่เกิด
1: อันนี้โดยหลักการเน
2: า
1: ะ
2: คือถ้ากฎหมายเขียนว่าอย่างเงี้ยมีหน้าที่ต้องทำทุกพื้นที่มันจะเกิดความปลอดภัย อย่างเช่นในเคสที่กันศาสตร์ถล่มมาผมเชื่อว่าทั้งซอยตอนนี้โดนกทม.ตรวจแล้ว
1: ค่ะ
2: หลังจากถล่ม
1: เริ่มทำหน้าที
2: ่หลังจากถล่มเพราะถ้าเกิดถล่มรอบสอง
1: มันจะต้อง
2: ถ้าถล่ม

0: รอบ2
1: เป็นหน้าที่ของกทมรับผิดชอบเต็ม
0: ๆไม่รู้จะด่ายังไงช่วงเลือกตั้งด้วย
1: ก็ผู้สมัครผู้ว่ากทมทุกท่านเนี่ยลงพื้นที่หมดเลยนะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งเห็นปัญหาแล้วก็ได้คิดว่าไม่ว่าจะหาเสียงหรืออะไรก็ตามมันก็ดีอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่สมัครผู้ว่ากทม

0: หาเสียงขออภัยนะหาเสียงหมายว่าถ้าคุณได้เป็นผู้ว่ากทม.คุณจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้ไหมหรือว่ามันจะป้องกันเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีไหน
1: หรือมันหรือต้องถามกลับไปหาผู้ว่าปัจจุบันว่าทำไมเกิดเหตุขึ้นได
0: ้ค่ะ
1: มีสองอย่าง
0: ผู้ว่าปัจจุบันตอนนี้ก็มีแต่รักษาการนะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: แต่ตอนนี้นะเรามีนายกเป็นทั้งวิศวกรฝ่ายค้านหัวหน้าฝ่ายค้านก็เป็นวิศวกรนะคะแล้วก็หูเยอะนะทั้งฝ่ายค้านแล้วผู้ว่ากทม.ก็เป็นวิศวกรถูกไหม
1: แต่อุบัติเหตุก็เกิด
0: ก็ยังเกิดขึ้นแต่ก็ทำให้ดิฉันคิดในเชิงบวกนะก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านที่มีความรู้ด้านบริหารเศรษฐกิจบ้านเมืองการปกครองอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงที่เป็นวิศวกรเลยเนี่ยน่าจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างระบบหรือว่ามาจัดการกับระบบที่มันบกพร่องไปในอดีตแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ง่ายกว่าพวกเราไหม
1: เป็นกำลังใจให้
0: น่าจะเก่งกว่าเราไหมเรื่อง
1: ต้องเก่งสิครับไม่งั้นจะมานั่งตำแหน่งได้ยังไง
0: อ๋อเหรอ
1: เรานี่เชียร์อย่างเดียวครับ
0: ในบางประเทศนะในบางประเทศมันจะมีการสำรวจแล้วก็อาคารที่มีความสำคัญหรือสวยงามหรือว่าอยู่ในจุดที่เขาดูดีๆเนี่ยเขาจะทำเป็นเขตอนุรักษ
2: ์แล้วก็เป็นเซฟโซน
0: yes yes
2: ค่ะ
0: แล้วก็ทั้งให้สตังค์ด้วยนะแล้วก็บำรุงบูรณะให้มันสวยงามให้อะไรต่างๆว่าไหนนะคะเวลาใช่ไหมเชิญคุณสรุป
1: ก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าย
0: ังไม่ถึงโมงเลยนะ
1: เจ้าของบ้านเอกชนที่เขาละเว้นเนี่ยในการซ่อมบำรุงเนี่ยเขาจะมาชดใช้ได้จริงไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ว่ากฎหมายบังคับใช้หรือเปล่าเลยครับมันไม่ต่างจากวันดีคืนดีเราขับรถหรือเราเดินข้ามถนนแล้วมีคนฝ่าไฟแดงมาชนเราผมมักจะตั้งคำถามกลับไปหาผู้สูญเสียเสมอว่าคนชนมีเงินจ่ายหรือเปล่า
0: ประกันที่เขารับประกันบ้านเนี่ยเขารวมตรงนี้ไหมเป็นวินาศภัยใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเราประกันไฟไหม้อะไรแบบเนี้ยมันรวมไหม
1: ถ้าอยู่ในเงื่อนไขประกันต้องรับผิดชอบ
0: ถ
1: ้าอยู่ในเงื่อนไขแต่ถ้าบ้านเก่าเป็นร้อยปีจะมีประกันไหมเนี่ย
3: ครับ
0: โดยตะกี้ว่ามีไหม
3: เป็นคดีปีที่แล้วก็ยังเห็นสำเร็จเป็นหลายเรื่องที่พังถล่มแถวสำราญราษฎร์เป็นเก่างี้เหมือนกันผมก็เห็นยังเงียบๆอยู่เลยนะ
2: ก็บ้านเก่าขนาดนี้คือก็คิดว่าอาจจะเรื่องประกันนี่อาจจะไม่ค่อยชัดมากนะคะในยุคนั้นน่ะมันยังไม่ต้องมีไงค่ะ
0: ไม่ได้แบบบังคับให้มีการประกันใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
4: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับ
2: จ้าประภาพรรสิริรัตน์ค่ะ
1: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: จ้าก
5: ว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม Mcot News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
7: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็เจอกันต้นสัปดาห์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะ
6: พี่เก๋ก่อนเข้ารายการอุ้มคุยกับพี่เก๋ในประเด็นเรื่องของค่าไฟที่แบบกรีดร้องตาโตกัน2คน
7: ค่ะ
6: คือต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่อุ้มว่า 99% ในประเทศไทยไม่ทราบนี่อุ้มเผื่อเหลือไว้ 1% นะเผื่อบางทีมีคนทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรืออะไรว่าไป
7: ลองคุยกันหลังไมค์บอกว่าอุ๊ยเราต้องนับย้อนไปตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็เรื่องของค่าไฟสาธารณะที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่นะเวลานี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันเก็บกันตอนไหนอย่างไรแต่ว่าทำไมเราเพิ่งมารู้จากคำพูดของทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอย่างคุณเอกนันท์ที่ออกมาเปิดประเด็น
6: ตั้งต้นก่อนก่อนที่จะตกใจกันไปใหญ่โตเดี๋ยวคนฟังสงสัยตกใจอะไรกันสองคนยังไม่ตั้งหัวเรื่อง หัวเรื่องคือไฟทางไฟสาธารณะอะค่ะ
7: ค่ะ
6: ที่เวลาเราขับรถผ่านแล้วก็มันก็จะส่องแสงสว่างมากบ้างน้อยบ้างเหล่านั้นไม่มีใครทราบเลยว่าไม่ใช่

0: มีน้อยมากที่จะทราบว่ามันถูกนำมาคิดรวมกับค่าไฟบ้านของเราค่ะ
1: แล้วมันก็รวมอยู่ในบิลค่าไฟของเราค่ะ
0: ความหมายก็คือไฟที่มันส่องสว่างตามพื้นที่สาธารณะต่างๆพวกเราต้องช่วยกันจ่ายด้วยค่ะ
1: เอาจริงๆนะเพิ่งรู้เหมือนกัน
0: คือพอเรื่องนี้มันถูกแชร์ออกไปอ่ะอุ้มสำหรับอุ้มค่ะพี่เก๋อุ้มทราบตอนที่คุณขิงเอกนัทให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธสุทัศนจินดาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี
1: ้
0: ก็ตีเป็นประมาณสัปดาห
1: ์
0: ตอนที่เขาคุยน่าจะสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เขาคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟเนาะเพราะว่าเหมือนทิศทางของสหรัฐอเมริกาของอิหร่านเหมือนจะดีในตอนนู้นอะตอนที่เขาบอกเขาจะเจรจาสันติภาพกันเขาจะลงนามกันอิเล็กทรอนิกส์อะไรใดๆกันว่าไปเหมือนทิศทางจะดีแล้วค่าน้ำมันมันก็ลดลงใช่ไหมคะพอน้ำมันลดลงเนี่ยเขาก็ลามไปถึงค่าไฟว่าเราตกลงค่าไฟมันจะยังไงแล้วมันก็โยงไปถึงเรื่องที่บอกว่าจะคิดตามอัตราของคนที่อยู่บ้านที่ใช้กำลังไฟเยอะอ่ะแล้วก็ต้องจ่ายเยอะ อะไรนั่นน่ะ
1: ว่าเปลี่ยนแล้วนะ
0: ทบทวนนะ
1: แต่ว่าเปลี่ยนแล้วไม่ได้เป็นประเด็นนั้นแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจากการให้ไปประชาชนไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยประชาชนก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นด้วยที่คนที่ใช้ไฟตั้งแต่400หน่วยขึ้นไปจะต้องมาแบกรับภาระในส่วนของ200หน่วยแรก
0: ไม่ได้แปลว่าเขารวยไง
1: ใช่
0: แต่ก็ดีนะที่รัฐบาลเขาก็ฟังความคิดเห็นนะ
1: ไม่แล้วพี่เก๋เป็นคนกลุ่มนั้นน
0: ะ
1: พี่เก๋ก็ไม่ใช่คนรวยนะ
0: แต่ฉันก็ต้องจ่ายก็ในเมื่
1: อ
0: จำนวนคนที่อยู่ในบ้านกำลังไฟที่
1: ใช
0: ้มันก็มาจากความจำเป็นซึ่งตรงนี้ค่ะพอมาบวกลบคูณหารแล้วโอเครัฐบาลยอมรับฟังแต่ระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์ในเรื่องของเรทอัตราการคิดค่าบริการค่าไฟฮะไม่เคยทราบเลยค่ะเราต้องจ่ายตังค่าไฟให้กับสาธารณะต่างๆเสาไฟที่อยู่ตามถนนหนทางต่างๆด้วยเหรอคะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยคุณเอกนัทไปให้สัมภาษณ์นะคะคุณสรยุทธ
0: ์
1: แล้วก็มีการออกมาเปิดเผยบอกว่าตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเรื่องของต้นทุนค่าไฟส่องสว่างสาธารณะทั่วประเทศเนี่ยมันซ่อนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจะต้องจ่ายโดยไม่ได้แยกรายการให้เห็นอย่างชัดเจน
0: ใช้คำว่าซ่อนจริงๆแล้วก็เห็นภาพของคำว่าซ่อนเลยเพราะว่าเราเข้าใจว่าภาษีเราก็จ่ายแล้วนะ
1: เมื่อวานถึงขนาดไปดูบิลค่าไฟเลยนะมีค่าบริการค่า FT ค่านู่นค่านี้เอ๊ะแล้วมันอยู่ตรงไหนยังไงพยายามจะดูเหมือนกัน
0: น
1: ะ
0: ก็
1: น
0: ี่
1: ไ
0: งถึงได้บอกไงว่าเหลืออีก 1% ก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนรู้เห็นว่ามันมีอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ต้องย้อนกลับไปว่ากี่ปีที่มีนโยบายนี
1: ้แต่ว่าทางเนี่ยข้อมูลที่คุณเอกนัทออกมาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเป็น10ปีแล้วที่มันแฝงอยู
0: ่คำว่าเป็น10อ่ะค่ะ10ปีหรือ15ปีหรือ20ปีหรือกี่ปีกันแน่ที่พวกเราต้องจ่ายไปแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นี่มันในส่วนที่คุณขิงเอกนัทออกมาพูดนะที่เราถึงได้ทราบและยังมีอื่นใดที่เราไม่ทราบอีกหรือเปล่าแต่ว่าอีกมุมนึงก็มีคนที่ตั้งป้อมเหมือนกันว่าทำไมจะต้องมาเปิดเผยตอนนี้ล่ะแต่นี่ในมุมชาวบ้าน
1: เขากำลัง
0: เปิดเผยก็ดีแล้วค่ะเพราะที่ผ่านมา
1: ไม่ใช่ไหม
0: ค่ะคือข้อมูลจากหน่วยงานด้านไฟฟ้าค่ะเขาบอกว่าค่าไฟบ้านมันจะประกอบด้วยค่าไฟพื้นฐานค่า FT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแต่มันไม่มีการเรียกเก็บชื่อค่าไฟทางแยกไง
1: คุณ
0: ก็เลยอยาก
1: บ
0: อกว่าแฝงอยู่ตรงไหน
1: คุณขิงบอกว่าคือคำที่เขาใช้เนี่ยในกระทรวงพลังงานเนี่ยที่เขาบอกว่าปัจจุบันค่าไฟของประชาชนที่มีต้นทุนส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยที่มันแฝงอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบไฟฟ้าหมายความว่าอะไรหมายถึงการสูญเสียทางเทคนิคเช่นพลังงานสูญเสียจากการส่งไฟผ่านสายไฟหรือหม้อแปลงก็เป็นศัพท์เทคนิคของเขาอย่างเช่นก็คือค่าไฟฟ้าสาธารณะไฟถนนไฟทางหลวงไฟส่องสว่างหน่วยงานรัฐอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมารวมอยู่ในต้นทุนดังกล่าวเนี้ยแล้วก็กระจายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทางประเทศร่วมกันจ่าย
0: อย่ามาสับเทคนิคค่ะก็ในเมื่องบประมาณของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นมันมีอยู่ไม่ใช่หรอคะ
1: อ
0: ืมเราเข้าใจว่าเขาใช้งบประมาณตรงนั้นนะในการที่เอาไปทำไฟอ่ะ
1: ส่วนใหญ่ประชาชนก็จะคิดแบบนั้นว่าใครใช้ก็คือคนจ่าย
0: อ้าวก็เวลาที่ไฟถนนเส้นบ้านเราไม่ติดไม่มีไม่พอเราก็ไปเรียกร้องกับหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: ทำไมคุณถึงไม่จัดสรรงบประมาณมานั่นนู่นนี่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นกระเป๋านั้นไงคะ อยู่ๆมาเกี่ยวกับกระเป๋าเราเฉยเลยค่ะคุณผู้ชมฟัง
1: แล้วต้นทุนมันจะแฝงอยู่ที่ประมาณสัก10สตางค์ต่อหน่วยนะ
0: ค่ะ
1: ตามที่คุณเอกนัทให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านต่อปีแฝงอยู่ในค่าไฟฐานที่คิดเฉลี่ยประมาณ 3.7 บาทนะคะ 3.78 สตางค์จากค่าไฟรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งคุณเอกนัทก็บอกว่าวิธีนี้เนี่ยทำให้ประชาชนไม่เห็นชัดว่าเงินส่วนหนึ่งที่จ่ายไปคือค่าไฟทางสา

0: สาธารณะก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในหมวดอย่างที่บอกไปก็เป็นศัพท์เชิงเทคนิคนะคะก็คือความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคทีนี้แนวคิดใหม่แนวคิดใหม่คุณเอกนาก็บอกว่าเดี๋ยวจะรื้อระบบรื้อระบบแยกคนใช้แยกคนจ่ายก็คือใช้หลักการที่ว่าใครใช้คนนั้นจ่ายเดี๋ยวเห็นบอกว่านะคะเดี๋ยวจะมีการสั่งให้แยกบัญชีค่าไฟสาธารณะออกจากค่าไฟประชาชนอย่างชัดเจนแล้วก็ติดตั้งมิเตอร์ให้ครบทุกจุดนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่รู้นะว่าไฟมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มยังไงนะคะก็1มันจะเป็นไฟทางหลวงอันนี้เนี่ยเราเข้าใจกันอยู่นะคะว่าก็กรมทางหลวงนั่นแหละก็เห็นว่าแนวทางใหม่เดี๋ยวจะมีการแยกบัญชีค่าไฟออกจากค่าไฟประชาชนใช้งบประมาณของกรมทางหลวงมาจ่ายเองเปิดให้ตรวจสอบต้นทุนจริงได้ไฟทางหลวงชนบทอันนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันก็จะแยกต้นทุนให้ชัดเจนใช้งบของหน่วยงานสังกัดที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็จะมีไฟทางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เนี่ยละค่ะเช่นเทศบาลอปต.เมืองพัทยาหรือองค์กรท้องถิ่นอื่นๆก็จะใช้แนวคิดนี้ทีนี้ปัญหาสำคัญนะคะหลายคนก็ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่แยกออกตั้งนานแล้วว่าทำไมถึงเอามารวมทำไมถึงไม่ทำตั้งนานแล้วนะคะทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีมติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตั้งแต่ปี2566ค่ะคุณผู้ฟังให้ปรับโครงสร้างค่าไฟแล้วก็แยกค่าไฟสาธารณะเนี่ยออกจากค่าไฟพื้นฐานแต่ที่ยังทำไม่ได้ยังติดตั้งมิเตอร์ไฟทางไม่ครบข้อมูลระบบยังไม่พร้อมแล้วก็ยังแยกต้นทุนจริงไม่ได้ชัดเจนฉะนั้นเองเนี่ยหลังจากนี้ไปก็ต้องมีการแยกบัญชีในอนาคตสิ่งที่เขาจะทำนะ
1: คือเรื่องนี้มันต้องถกเถียงกันในเชิงนโยบายอะค่ะว่าค่าบริการสาธารณะมันควรจะเป็นภาระของผู้ใช้ไฟทั้งประเทศ
0: ค่ะ
1: หรือมันควรจะใช้งบประมาณแผ่นดินโดยตรงเราเพิ่งทราบเรื่องนี้แล้วคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ออกมาเทคแอคชั่นโดยคุณเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเท่านั้นนะคะยังมีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สมัครสกเขตราชเทวีพรรคประชาชนคือคุณเอกวินโชคประสบรวยเขาก็ตั้งคำถามประเด็นนี้เหมือนกันคือเขามีการแชร์ข้อมูลว่ามันมีเอกสารของรัฐพบว่าไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะมีระบบสิทธิพิเศษยกเว้นคิดเกินสิทธิ์อยู่จริงโดยเฉพาะในเขตอปท.คือเขตอะไรพี่เก๋แล้วก็ทางหลวงที่มันโอนที่ถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่การจ่ายแบบภาษีตรงอย่างเดียวอะค่ะ
0: ค่ะ
1: มันเนี่ยมันจะมีอะไรแฝงอยู่เต็มไปหมดที่เราไม่รู้เรื่องอะว่ามันคืออะไรอะแล้ว
0: อปท.ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก
1: ็
0: อย่างที่บอกไปก็อย่างเช่นเทศบาลอปต.เมืองพัทยาหรือองค์กรท้องถิ่นอื่น
1: ๆ
0: นะคะ
1: นี่แหละเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเรื่องนี้ต้องติดตามจริงๆเพราะมันเป็นเงินในกระเป๋าของเรานะคะเพราะว่าในอดีตอ่ะรัฐมีระบบสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะในท้องถิ่นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ดีๆมันก็มีเอกสารมติด้านพลังงานว่าเนี่ยสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่เกินร้อยละ10ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าบางประเภทในพื้นที่ถ้าใช้เกิน10ก็ให้คิดค่าไฟในอัตราส่วนราชการคือตัวอักษรมากมายความหมายคือฉันต้องจ่ายเพิ่มอ
0: ่ะ ต้องจับตานะคะเพราะว่าก็กำลังรื้อโครงสร้างเรื่องของพลังงานกันอยู่นะคะท้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็แล้วที่สำคัญน่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยถ้าสมมติว่าไม่ให้ประชาชนจ่ายร่วมแล้วเนี่ยหน่วยงานไหนจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าถ้าตามหลักการที่คุณเอกนัทให้สัมภาษณ์ก็ใครใช้ใครก็จ่ายอ่ะคือมีการหยิบยกมาเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของทางด่วนมอเตอร์เวย์จริงๆเขาก็ดำเนินการเองอยู่นะตามข้อมูลเนี่ยอย่างมอเตอร์เวย์เขาบอกว่าคนรับผิดชอบก็คือกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการเองก็กรมทางหลวงก็จ่ายไฟเองรวมไปถึงด่านเก็บเงินพื้นที่เชิงพาณิชย์ถ้าเป็นระบบสัมปทานเอกชนก็จะเป็นผู้จ่ายแต่ว่าถ้าเป็นทางหลวงสัมปทานเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็จ่ายเองทางด่วนอย่างเช่นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการทางพิเศษก็รับผิดชอบค่าไฟเองทั้งหมดนะคะ
1: ก็จริงๆเจ้าภาพมันควรจะเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แหละกรมทางหลวงเลยกทม.เทศบาลอบต.อบจ.
0: ค่ะ
1: เนาะหรือไม่ก็หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบถนนในพื้นที่นั้นๆอ่ะ
0: คือถ้าทำได้จริง
1: มันไม่ใช่ประชาชนทุกคนควรจ่ายมาทุกอย่างอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือกำลังจะบอกว่าถ้าทำได้จริงอะมันก็จะเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญเลยที่ไปลดต้นทุนแฝงในบิลของประชาชนนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเนาะ เป็นเรื่องใกล้ตัวนะก็เป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็พูดในโซเชียลมีเดียนี่เยอะมากสำหรับประเด็นเนี้ย
1: สัญญาค่ะว่าเราก็จะเกาะตามเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามัน

0: มีผลกับเงินในกระเป๋าของเราจริงๆแล้วก็จริงๆวันนี้มีเรื่องร้อนหลายเรื่องอยู่พอสมควรเลยนะพี่เก๋เพราะว่าจะเป็นเรื่องของสสร.เนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นมาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นแหละคือปมขัดแย้งล่าสุดเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับคุณพฤทธิ์ ปัชรศิลป์น่ะคือเรียกว่าถ้าเราจะตัดส่วนที่ตัวที่แบบจี๊ดๆอ่
1: ะ
0: ก็คือสองท่านนี้ละค่ะที่ถูกยกระดับเป็นการโต้เถียงในทางการเมืองไปละมันเถียงกันเรื่องของหลักกฎหมายแล้วก็อำนาจการตีความของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอ่ะคือเกี่ยวกับเรื่องนี้นักข่าวก็เดี๋ยวจริงๆแล้วช่วงหน้าเรามีสัมภาษณ์คุณนิกรด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณพระดอนปริศนานันทกุลคุณพระดอนเนี่ยเขาย้อนเหตุการณ์มาตั้งแต่ปี67อ่ะว่าคุณไอติมอ่ะเคยอ้างว่าอ้างความเห็นจากการหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอาจทำประชามติได้แค่2ครั้งแต่คำวินิจฉัยของศาลในเวลาต่อมาเนี่ยมันกลับกำหนดให้ต้องทำ3ครั้งซึ่งคุณพระดอนบอกว่าความเห็นส่วนบุคคลของตุลาการหรือการหารือนอกรูปคำวินิจฉัยอ่ะมันไม่ใช่ข้อยุติทางกฎหมาย
1: ค่ะ
0: แล้วทุกฝ่ายก็ต้องยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้มันก็มีการถกเถียงกันมาว่าเอาตกลงแล้วเราสามารถที่จะเลือกสสร.ได้ด้วยวิธีการรูปแบบไหนถูกไหมคะพี่เก๋
1: แต่ว่าอย่างประเด็นนี้เนี่ยคือก็ทางกรรมธิการของสว.แล้วก็ฝ่ายค้านนะคะเขาก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเขาไปหารือกับทางตุลาการนะแล้วก็มีผลสรุปออกมานะคะก็คือทางศาลเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายนะคะสิ่งที่มีการถกเถียงกันอยู่นะคะประเด็นสำคัญก็คือการให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เนี่ยไม่ได้ขัดคำวินิจฉัย
0: แต่นี่มาจากการหารือต้องบอกอย่างนี้ก่อน
1: ต้องมาจากการหารือ
0: ว่ามันไม่ใช่การที่ออกมาว่ามันเป็นคำวินิจฉัยของศาล
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตุลาการที่เข้าร่วมเนี่ยก็มีแค่3ท่านมีคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์มีคุณสราวุธทรงศิวิไลนะคะแล้วก็มีอาจารย์อุดมนะคะซึ่งก็เลยบอกว่าไม่ได้แบบว่าเป็นคำวินิจฉัยเป็นการเข้าไปเพื่อที่จะขอคำชี้แจงคำอธิบายเพื่อเป็นแนวทางในการไปปรับแล้วไม่ให้ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีนี้อย่างที่บอกไปว่าศาลเนี่ยก็พยายามที่จะแยกให้เห็นความต่างของสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.กับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคือศาลพยายามจะอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสร.เลือกตั้ง 100%ที่มาจากประชาชนสามารถทำได้แต่ว่าในส่วนของคณะกรรมการยกร่างเนี่ยอันนี้เป็นผู้ร่างโดยตรงอันนี้เลยมองว่ามีบทบาทค่อนข้างที่จะชัดเจนคือคนที่เป็นกรรมการลงมือเขียนเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะต้องถูกแต่งตั้งอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายว่าเลยทำให้เหมือนกับทางกรรมการสว.แล้วก็ฝ่ายค้านเขาก็เลยมองว่าอ่ะถ้าสมมติว่าสสร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้เนี่ยแล้วเป็นโมเดลที่เขาคิดว่าเขากำลังวางแนวทางไปในแบบนั้นเนี่ยอ่ะมันก็เดินต่อได้สิมันปลดล็อกได้สิแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคุณนิกรมองเห็นแล้วก็มองมุมต่างนะ
0: คือมองย้อนกลับไปว่ามันสามารถที่จะที่เขาไปหาดูกับวันที่19ที่พี่เก๋เล่าให้ฟังอ
1: ่ะ
0: แล้วเขาบอกว่ามันสามารถที่จะมีคูหาให้ประชาชนเข้าไปเลือกสสร.ได้หลายฝ่ายอ่ะเขาก็เลยไปตีความจากตรงนั้นอ่ะที่มันเป็นการหารือนะคะยังไม่ใช่คำวินิจฉัยนะคะว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเปิดทางให้สสร.มันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมันเหมือนกับมันไปเข้าทางของที่พรรคประชาชนเขาต้องการ
1: ก็ตอนที่พอหารือเสร็จเนี่ยคุณไอติมก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยชี้ว่ามันเหมือนเป็นการปลดล็อกเหมือนกันคำอธิบายของศาลในครั้งนี้เนี่ยของตุลาการเนี่ยบอกว่าไม่ได้ห้ามการมีสสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100%
0: แต่อย่างที่บอกว่าในฝั่งของคุณนิกรจำนงซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแล้วท่านทำงานเป็นคณะทำงานด้านรัฐธรรมนูญของพรรคอ่ะท่านเบรกทันทีเลยเพราะท่านคิดว่าการหารืออันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่แนวทางการดำเนินการ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ได้มีผลผูกพันกับองค์กรใดเลยท่านบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ่ะมันต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ2560และบรรทัดฐานคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเดิมโดยเฉพาะคำวินิจฉัยที่18/2568เนี่ยคุณนิกรบอกว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
1: ค่ะ
0: เหตุผลสำคัญคือรัฐสภามีอำนาจเพียงแค่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามกระบวนการและขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดถ้ารัฐส

0: ภาไปกำหนดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงอาจจะถูกมองว่าเป็นการสร้างองค์กรอื่นขึ้นมาใช้อำนาจสถาปนาแทนรัฐสภา
1: ค่ะ
0: ซึ่งรัฐสภาไม่อาจส่งมอบอำนาจในลักษณะนี้ได
1: ้
0: แล้วก็ท่านก็จริงๆอ่ะท่านมีคำวินิจฉัยเดิมอีกหลายฉบับเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลึกในรายละเอียด
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะกลับมาคุยประเด็นการเมืองเรื่องของทางออกการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับไปอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะผู้ชมผู้ฟังคะหลายคนอาจจะมองนะคะว่าการเลือกส.ส.ร.ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเกิดมาโดย เลือกมาโดยตรงจากประชาชนเนี่ยมันอาจจะเป็นรูปแบบที่มีความชอบธรรมที่สุดแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกฝั่งนึงที่ไม่นับฝั่งว่าไม่อยากแก้นะและฝั่งที่แก้ก็ได้แต่กระบวนการที่ได้มาเนี่ยจะเลือกโดยตรงไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เคยวินิจฉัยเอาไว้แล้วแล้วอย่างที่บอกไปแล้วว่าหลังจากที่มีข้อสงสัยแล้วก็ข้อวิจารณ์กันมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของตกลงแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้นี่ใช่ไหมพี่เก๋มันคือแบบมันมีช่องทางการเปิดทางให้ได้นี่อันนี้เนี่ย
1: ก็คืออ้างอิงจากแนวทางของศาลตุลาการที่ไปหารือกันนั่นแหละ
0: ใช้คำว่าหารือแต่ไม่ใช่คำวินิจฉัยทีนี้ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะพอมันไม่ใช่คำวินิจฉัยแล้วเอาคำที่หารือกันมาแล้วก็มาบอกว่ามันเปิดทางได้เนี่ยคุณนิกรจำนงท่านบอกว่ามันจะมีปัญหาที่คุณนิกรได้วิเคราะห์เอาไว้มันคืออะไรวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะคณะทำงานด้านรัฐธรรมนูญของพรรคคุณนิกรจำนงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณนิกรค่ะ
3: นี่ครับคุณพุ่งคุณเก๋ครับเชิญครับ
1: คุณนิกรมีมุมมองในแง่ของข้อกฎหมายหรือจะมีอะไรที่จะอธิบายเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับผลการหารือที่ทางคณะกรรมการของสว.แล้วก็ฝ่ายค้านเขาไปหารือกันมาค่ะ
3: ผมเป็นกังวลนะว่ามันสุ่มเสี่ยงแล้วก็ซึ่งยิ่งดูไปก็ยิ่งสุ่มเสี่ยงมากเพราะว่าประเด็นคำวินิจฉัยเนี่ยบอกว่าอย
1: ่
3: างนี้รัฐบาลมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนตรีได้แต่รัฐบาลไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนตรีได้โดยตรงทีนี้ไอ้คำว่าผู้ร่างรัฐมนตรีได้โดยตรงเนี่ยหมายถึงใครเรากำลังจะเลือกสภาร่างรัฐมนตรีใช่ไหม
1: ค่ะ
3: สภาร่างรัฐมนตรีเองเนี่ยในอดีตมาเนี่ยเป็นผู้ร่างรัฐมนตรีมาตลอดก็มีสมัยครั้งที่หนึ่งเนี่ยเมื่อปี2490แล้วก็มีสภาร่างรัฐมนตรีชุดที่หนึ่ง
1: คร
3: ับก็มาร่างรัฐมนตรีชุดที่2จัดตั้งขึ้นตามธรรมการปกครองปี2502ก็มาจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับชุดที่3ก็คือช่วงปี40นะครับปี40ก็คือกระชอบ39นะครับก็เป็นสภาร่างมันก็มายกร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกันมาทำรัฐธรรมนูญแล้วก็สุดท้ายชุดที่4ก็คือมันช่วงคราวปี49ที่เป็นที่มาของปี50ก็สสรมาทำรัฐธรรมนูญทีนี้ขณะนี้ข้อเท่าของสสรคือผู้ที่มาร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองถูกไหม
1: ครับ
3: ทีนี้ประเด็นที่ว่ามีการไปหารือกันแล้วก็มีความเห็นออกมาแถลงว่าตุลาการไม่ได้ออกมาแถลงเองนะเป็นฝ่ายการเมืองที่ออกมาแถลงว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไม่ใช่ท่านประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาแถลงไม่ใช
1: ่
3: เอามาแถลงว่าสามารถเลือกสสรได้ 100% ประเด็นปัญหาคือสสรที่ว่าคืออะไรในความเห็นผมเนี่ยถ้าตีความจากใน4คณะที่สภาร่างมาเนี่ยถ้ามีการร้องเนี่ยเขาต้องตีความว่าสสรคือผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญแน่นะครับเพราะว่าแล้วเรามาดูในพิธีปฏิบัติจริงว่าถ้าหากว่าเราจะเลือกสสรมาเลือกกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเราใช้เงินไป 3,500 ล้านนะครับเพื่อจะเลือกคนมาเลือกกรรมาธิการแล้วเพื่ออะไรแล้วประชาชนจะอยู่ตรงไหนประชาชนก็เข้าไม่ถึงอยู่ดีจะเป็นคนที่สสรเลือกสสรตามที่ว่านี้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นปัญหาคือสสรที่ว่านะครับฮัลโหล
1: ค่ะ
3: ที่อยู
1: ่ค่ะเชิญเชิญค่ะ
3: คือกรรมาธิการยกร่างที่สสรจะตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสับเซ็ตถูกไหมมันเป็นคือเท่ากับเป็นบริวารของสสรใช่ไหมก็คือเลือกขึ้นมาเพื่อไปยกร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าเขาเสนอขึ้นไปแล้วสสรไม่

0: ตีตกได้ก็เท่ากับว่าคนที่รับผิดชอบเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญก็คือสสรนั่นแหละดังนั้นเนี่ยหลบไม่พ้นหรอกเราจะไปอ้างว่าให้เลือกสสรมาเลือกเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมผมมองไม่เห็นคือในคำวินิจฉัยไม่ได้บอกว่าไม่สามารถเลือกสสรได้แต่สามารถเลือกนะครับกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็คือว่าก็คือกรรมธิการนั่นแหละตามความเป็นจริงเพราะเนี่ยผมถือว่าเป็นอันเดียวกันคือสสรก็เป็นผู้ยกร่างหมดดังนั้นเนี่ยการไปเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยผมมองว่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะขัดพอสุ่มเสี่ยงที่จะขัดเนี่ยการออกมาชี้แจงแบบนี้ก็เหนียวนำทำให้ประชาชนเนี่ยมองเห็นว่าเออเลือกตั้งได้ก็ดีเหมือนกันใช่แล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าผมติดที่ว่าไอ้คำวินิจฉัยเนี่ยคือบางทีเราลืมไปนะต่อต้านคุณเก๋น
1: ะ
0: ค่ะเราลืมไปว่าเรายังอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลสุดนะค
1: ือ
0: เราไม่ได้อยู่กลางหาวแล้วเราจะคิดอะไรก็ได้ไม่ใช
1: ่
0: สาวรัฐธรรมนูญชุดนี้ตั้งขึ้นมาโดยอำนาจของรัฐมนตรี60แล้วรัฐมนตรี60เนี่ยให้อำนาจในการจัดทำแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยใช้รัฐสภาเท่านั้นดังนั้นเนี่ยบทความทางวิชาการที่ผมไปตรวจพบมาก็คือในสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่าหลักการตัวนี้เท่ากับรัฐสภาเองไม่สามารถที่จะไปจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใช้อำนาจเท่าตัวเองดูได้ก็คือว่าการไปเลือกมาเนี่ยเท่ากับว่ามีอำนาจเท่ากับรัฐสภาเนี่ยแหละเท่ากับสภาผู้แทนราษฎรเท่ากับสสรเนี่ยเป็นผู้เลือกไปมีอำนาจเท่ากับสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าอำนาจมันจะยันหนึ่งไง
1: คุณนครค่ะ
0: ตัวนี้ก็เลยไม่ได้
1: ค่ะองค์ค่ะขออนุญาตถามเป็นความรู้ได้ไหมคะเพราะว่าอุมาได้ยินคุณนิกรยืนยันมาตลอดว่าสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยมันอาจจะขัดกับแนวคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญที่เราคุยกันมาตลอดนะคะทีนี้มันมีคำวินิจฉัยไหนของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุชัดเจนเลยไหมคะว่าห้ามเลือกสสรโดยตรงอะคะจริงๆมันมีไหมคะ
0: เลือกเขาใช้คำว่าอย่างนี้เขาใช้คำว่าคำที่เขาใช้คำว่า
1: ค่ะที่ครั้งที่ครั้งที่แล้วที่เคยแถลงออกมาอันนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่คือซึ่งรัฐบาลมีอำนาจแก้ไขแต่รัฐบาลไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงทีนี้คำว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องตีความว่ามันคือสสรหรือกรรมธิการยกร่าง
1: ค่ะ
0: แล้วกรรมธิการยกร่างสสรตั้งกรรมธิการยกร่างได้แล้วตรงไหนที่บอกว่าไม่สามารถให้มาเลือกกรรมการยกร่างได้โดยตรงไม่มีเขาบอกแต่ว่าผู้เลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ตรงความเห็นผมก็คือสสรคือผู้ยกร่างผู้ร่างรัฐธรรมนูญท
1: ั
0: ้งองค์กรเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยแม้ว่าเราอยากจะให้เป็นแต่มันก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเท่ากับว่าสสรเพราะที่ผมเรียนให้ดูแล้วตั้งแต่ปี2502แล้วไล่มาเรื่อยสสรคือผู้ยกร่างหมดถูกไห
1: ม
0: แล้วอันนี้มันจะต่างตรงไหนสสรชุดนั้นเนี่ยเช่นชุดปี40ที่เป็น40ก็มีสสรแล้วสสรก็มาตั้งกรรมธิการขึ้นมายกร่างอยู่ข้างใต้เป็นเหมือนกับบริวารของสสรอีกทีแค่นี้ในความเห็นก็คือสสรก็คือผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าต้องมาติดต่อตัดสินใจว่าเอาตามกรรมธิการไหมแล้วก็ไปฟังประชาชนมาแล้วก็ให้คณะกรรมการเป็นองค์กรที่สสรตั้งขึ้นมาอีกทีนึงก็เท่ากับตัวแม
1: ่
0: องค์กรต
1: ั
0: วแม่ก็คือสสรถ้าสสรมาจากการเลือกตั้งก็เท่ากับรัฐบาลกำลังไปให้มีองค์กรที่ใช้อำนาจเข
1: ้
0: ากับตัวเองมาซึ่งมันขัดแย้งในโดยประกาศของมัน
1: ค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยในเมื่อเหมือนกับกลายมาเป็นประเด็นเนี้ยค่ะกลับกลายมาเป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งในแง่ของการตีความนะคะคุณนิกรมองว่ามีแนวทางในการเสนอหรือทางออกที่จะเดินหน้าเพื่อความเหมาะสมสำหรับประเด็นนี้ยังไงอะคะ
0: ผมก็ให้ความเห็นไปว่าเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อของแต่ละพรรคใช่ไหมคุณมีเสียงร้อยนึงเนี่ยของพวกนี้จะมีการคณะกรรมการกฎหมายที่จะตั้งขึ้นไปของพรรคภูมิใจไทยจะมีการเป็นกลุ่มผมจะเสนอและผมจะยืนความเห็นว่าเรายืนตามหลักการเดิมเพราะว่าของเราเองเนี่ยเรามาจากคือเหมือนปี40ก็ไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นชาวประชาชนฟังประชาชนเยอะของเราเองเนี่ยก็จะ

0: ให้สมัครเข้ามาแล้วรัฐสภาเป็นคนเลือกจากที่สมัครเข้ามาไม่ได้โดยตรงแล้วก็เลือกเข้าไปแล้วก็จะเป็นไปตามใช้สัดส่วนตามที่จำนวนที่นั่งในสภาซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีรับรองตามกรรมธิการอะไรแบบนี้เขาก็จัดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไปตามที่ประธานรัฐสภากำหนดขึ้นไปคุยกันว่าด้วยหลักประกันเนี่ยชัวร์แน่ๆว่าฝ่ายค้านก็มีของวุฒิก็มีของรัฐบาลก็มี
1: ค่ะ
0: ที่จะเลือกได้ทีนี้ไอ้ประเด็นตรงเนี้ยถามประชาชนมีส่วนร่วมตรงไหนของร่างของพรรคผู้เชี่ยวชาญเราให้ฟังประชาชนเนี่ยคือมีกรรมการรับฟังความเห็นเนที่เป็นสสรนี่แหละด้วยออกไปรับฟังความเห็นจากประชาชนเนี่ยเป็นปีเลยเหมือนรัฐมนตรีปี40เป็นรัฐมนตรีประชาชนเพราะฟังประชาชนเยอะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนยกร่างมาจากไหนใช่ไหมมันเกี่ยวกับว่าเนื้อหาเป็นรัฐธรรมนูญโดยจากประชาชนไม่ครับจะมีความเห็นที่เพราะนั้นเนี่ยหลักการก็คือว่าในเมื่อท่านเชื่ออย่างนั้นท่านก็ยื่นไปเลยไม่มีปัญหาคืออย่ามาติดติงว่าของเราถ้าไม่ทำแบบนั้นเราไม่เป็นประชาธิปไตยท่านก็ว่าของท่านไปของเราก็ว่าของเราไปแล้วไปเจอกันในสภาเลยแล้วก็ไปพิจารณากันในโน้ตจริงขนาดนี้มาติดติงว่าถ้าไม่เห็นด้วยอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ยอมประชดก็มามีส่วนร่วมแต่มันพูดแบบนั้นแต่ก็เราเห็นว่ามันขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยหรือหาลำนูนเราก็ไปโง่เพราะว่าการไปดำเนินการตามนั้นเนี่ยมันผิดเท่ากับเราไปทำนอกในแต่ละจุดเราอาจจะถูกร้องได้เราอาจจะถูกเห็นว่าขัดแย้งกับจริยธรรมในการเป็นสมาชิกรัฐสภาได้เราต้องกังวล
1: ก็คือความกังวลของคุณนิกรเนี่ยเหมือนกับที่คุณนิกรพยายามที่จะหยิบยกว่าในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเหมือนมีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติทำได้2ครั้ง3ครั้งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่าต้องทำ3ครั้งก็กลัวว่าประเด็นนี้มันจะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆกับไปซ้ำรอยในอดีตอย่างนี้หรอคะ
0: คือการที่ไปคุยกันในห้องนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทอดด้วยเนี่ยแล้วออกมาแถลงอย่างนั้นเนี่ยแล้วชี้นำประชาชนไปว่าได้ 100% เนี่ยผมเห็นว่าไม่รู้ถูกหรือผิดและไม่รู้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วความเห็นที่ได้มาไม่ใช่คำวินิจฉัยศาลมูลแน่ๆนะครับแล้วคราวที่แล้วเนี่ยผมทักไปดีแล้วว่าต้องทำ3ครั้งแล้วผมเคยเรามีสรุปตรงนั้นเมื่อปี63
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ปรากฏว่าก็คิดว่าทำ2ครั้งได้ก็ยื้อไปยื้อมายื้อไปยื้อมาเสียเวลาไป 2-3 ปีเปล่าแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ไปคุยกันแล้วออกมาแถลงแบบเดียวกันเด้เลยว่า2 ครั้ง 2 ครั้งแล้วตุลาการเนี่ยทั้ง6คนที่เห็นไปทางนี้ว่าอย่างนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็น3ครั้งหมดเดิ
1: ม
0: มันก็เสียเวลาไปตั้ง2 ปีเว้ยในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบต่อความเห็นนี้เลยทุกคนที่ออกมาแถลงต้องรับผิดชอบกันหน่อยสิเพราะว่ามันทำให้เวลาประชาชนมันเสียไปนะครับทีนี้ผมก็ออกไปทักตามความเห็นของผมว่าตรงนั้นน่ะที่ผมที่จะต้องหาว่าผมผิดคำพูดอ่ะผิดคำเนี่ยก็คือผมบอกว่าไม่ใช่วินิจฉัยศาลและตำรวจผมเชื่อผู้ถูกแม
1: ่
0: แล้วผมก็ทักว่ามันจะสุ่มเสี่ยงตรงไหนผมก็มีสิทธิ์จะให้ความเห็นได้ว่าไอ้ร่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันยืนอยู่บนอะไรเรายืนอยู่สิ่งที่จะทำได้แล้วผมก็บอกว่าถ้าเรานำประชาชนไปให้ประชาชนมีความหวังเนี่ยเราต้องมั่นใจที่เราพูด
1: เข้าใจว่าเป็นความห่วงใย
0: ใช
1: ่ก็แสดงว่าท่าทีของภูมิใจไทยก็มีความจริงใจในการที่จะเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะ
0: ตามว
1: ิ
0: ธีของเราที่เป็นไปได้จริงภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลอยู่เราต้องรับผิดชอบต่อวิธีรัฐเพราะว่าเราจะทำผิดไม่ได้ทำผิดถูกร้องก็ตัวเผื่อเราก็หลุดจากรัฐบาลไปเลยไม่ใช่เรากลัวแต่ว่าภารกิจของเราล่ะใช่ไหมเราคือเราต้องทำเข้าตามตรอกออกตามประตูตามที่กฎหมายกำหนดส่วนฝ่ายค้านเขาจะเดินแบบไหนก็ว่าไปครับแต่ว่าผมก็ยังเป็นห่วงก็ยังเตือนไปด้วยว่าไอการไปเซ็นคราวนี้ถูกร้องแน่แล้วก็มันจะเป็นประเด็นนะก็เป็นห่วงสสด้วยกันนะไม่ได้ว่าเขาจะอยู่ฝ่ายค้านไปก็ตามก็แค่เป็นห่วงเพราะว่าเราก็จะทำอะไรได้มันลู่ใครลู่มันว
1: ิ่
0: งไปที่รัฐธรรมนูญโน่นไม่ใช่มาขัดแข้งขัดขากันเองไปคือเล่นการเมืองกันมากไปหรือเปล่า
1: คุณนิกรคะอย่างนี้เนี่ยในส่วนของวาระแรกนี่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรคะในส่วนของทำลายการแก้ไขกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญนะคะแล้วตัวส่วนตัวคุณนิกรคิดว่าร่างของจาก

0: หลายๆพรรคเนี่ยค่ะจะผ่านสภารับหลักการทุกฉบับหรือไม่อย่างไรคะ
1: ผมไม่กล้าล่วงแล้วล่ะแต่ว่าประเด็นที่คือเดิมเนี่ยมีการกำหนดว่าก่อนปิดสมัยประชุมตามแผนที่คุยกันแล้วนะว่า78ใช่มั้ยท่านประธานสภาก็เคยพูดว่า78กรกฎาคมจะมีการเจรจา
0: ค่ะ
1: กับทีนี้ตอนนี้มีความเห็นมาว่าจะรอร่างของประชาชนไหมก็กำลังล่ารายชื่อก็คุณบริษัทก็เพิ่งออกไปพูดว่าให้มารวมตอนนี้ได้23แล้วมันต้อง50,000ผมก็ทักว่าอ้าวถ้างั้นก็78ก็ไม่ทันแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็มาคุยกันเสียจะอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าคิดว่าจะอย่างนั้นแต่มันจะแล้วในสภาชุดนี้ไม่ทันเลยนะต้องไปชุดหน้านะครับเพราะว่าในหลักการที่ยื่นไล่มีรายชื่อมา50,000ทางสภาเนี่ยก็ต้องตรวจสอบชื่อว่าชื่อนั้นเนี่ยเคยไปลงเลือกตั้งไหมมีสิทธิ์ครบไหมอะไรน
0: ั่
1: นประมาณเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยในเมื่อร่างของประชาชนเข้ามามันไม่ใช่ร่างของสมาชิกรัฐสภาจะต้องไปทำเยริ่งก็คือไปแขวนเพื่อขอความเห็นประชาชนทั่วไปนะที่ไม่ใช่คนที่50,000ชื่อเนี่ยอีกประมาณเดือนกว่าก็2เดือนแหละ2เดือนกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทันก็ต้องไปเลือกรัฐสภาสมัยหน้าแล้วเวลามันจะขยายไปคือถ้าอย่างนั้นก็เอาเด
0: ี๋
1: ยวหาว่าเราไม่ให้โอกาสประชาชนอีกก็ได้แต่ว่าต้องคุยกันให้ชัดไม่งั้นเดี๋ยวมาโทษกันอีกมาโทษว่าเพราะว่าเราเลื่อนไปประธานสภาก็เป็นมาจากพรรคภูมิใจไทยเลื่อนไปเพราะว่าต้องการจะยื้อเหมือนคราวที่แล้ว
0: อ่
1: ะมาว่ากันอีกเพราะงั้นเด็กกันไม่ว่าแบบไม่เป็นธรรมก็ตกลงกันเสียถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องบอกประชาชนนะว่ามันจะต้องยืดเวลาไปแล้วถ้าคำนวณเวลาเดี๋ยวมันจะตอนเนี้ยเสร็จชุ่มเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยผมน่าถูกเพราะว่าผมตามมาหลายสิบปีแล้วมันก็จะไปเสร็จประมาณปี72ประมาณต้นปีแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เลยไปอีกประมาณ 3-4 เดือนนะครับก็ไปประมาณกลางหรือปลายปี72แล้วปี73สภาชุดนี้ก็หมดอายุแล้วไหนจะเราจะต้องทำกฎหมายลูกอีก11ฉบับใช่ไหมต้องทำมันเป็นมีเรื่องที่รออยู่อีกเยอะถ้าเราต้องการหวังผลหรือถ้าเราต้องการแค่ได้เสนอแก้แล้วตนูแล้วได้ภาพทางการเมืองไปว่าเรา
2: ทำแล้วนะ
1: เราทำแล้วนะแต่นั้นเนี่ยก็มีประโยชน์มันต้องไปให้มันสุดทางให้มันได้เกิดผลจริงให้มีผลสำเร็จนะคร
2: ับงั้น
1: พ
2: ิ
1: จารณาไปหมด
2: เพื่อความเป็นธรรมของพรรคภูมิใจไทยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยมีการคัดค้านกันแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคือพอมันเดินหน้าไปแล้วเนี่ยกลับเป็นภูมิใจไทยเองที่ขอชะลอขอรอความชัดเจนหรือว่าขอศึกษากฎหมายเพิ่มเติมก่อนให้ความเป็นธรรมกับพรรคภูมิใจไทยด้วยอะค่ะว่าจะบอกสังคมยังไงให้เขาแยกให้ได้ระหว่างเนี่ยตอนนี้กำลังรอบคอบนะมันไม่ใช่การดึงเวลาค่ะ
0: ภูมิใจไทยไม่ได้มีธงอะไรยังไงใช่ไหมคะ
1: คือสมัยท่านปัญหาผมอยู่ท่านปัญหาตอนทำก็คือขนาดนี้ผมพูดเถิดนิทากันเล็กน้อยวัดการเมืองเนี่ยมีความคิดในใจว่าอยากจะแก้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเพื่อคุณไปเอาประชาชนมาทำไมหรอกไม่ใช่ไหมฮะ
0: คือ
1: เราต้องให้สามารถทำได้จริงแล้วก็ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญปี60ที่มีไว้นะครับแล้วก็ทีนี้การทำตรงนี้มันต้องด้วยความระมัดระวังแล้วก็เส้นทางมันไปทางไหนที่ทำแต่ไม่ใช่พูดไปเรื่อยแล้วก็ทำไปแบบไหนก็ได้แล้วไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเพราะประชาชนที่ยี่เป็นล้านที่เขาให้ความเห็นมาเนี่ยออกเสียงประชาชนเขาอยากได้คนจะบอกใหม่แต่เขาเดินตามคุณแล้วคุณก็พาไปชนกำแพงชนแล้วชนเล่าล้มไปสองหลังที่ล้มอยู่นั่นแหละมันไม่รับผิดชอบผมเห็นว่าเพราะถ้าจะทำเนี่ยเราเป็นผู้นำเราเป็นพรรคการเมืองที่เราเดินนำประชาชนอยู่ด้วยก็เราก็ต้องพิจารณาเส้นทางให้มันดีต้องรับผิดชอบกับเส้นทางเพราะนั่นเนี่ยเราต้องดูที่มันอย่างของภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ขัดแน
0: ่
1: สองได้ฟังความเห็นประชาชนไม่ได้ฟังแน่ไม่ใช่คิดเอาเสร็จว่าเราจะไม่เอาวุฒินะเราจะยกเลิกวุฒินะในใจเราแล้วก็ไปแล้วก็อยากจะมีสสรที่มาจากทีมที่เราส่งไปอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมาแก้ตามจริยธรรมนะเอาออกไปอะไรต่างๆอะไรนี้มันแบบนั้นเนี่ยมันจะไปมันจัดการแทนประชาชนทั้งหมดไป
2: อ่ะณวันนี้ค่ะคำถามสุดท้ายคือตั้งต้นไว้ยังไงเพื่อที่จะให้ประชาชนยังเชื่อมั่นได้อ่ะค่ะว่าโมเดลของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยประชาชนก็เป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญจริงๆเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนเลยอ่ะค่ะไม่ใช่ว่าเป็นการยื้อเป็นการดึงเวลาอย่างเดียวแล้วก็

0: ประเด็นที่อีกฝั่งนึงเขาบอกก็คืออ้าวเราต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของจริงๆไงแล้วของภูมิใจไทย
1: ก็ใช้สโลแกนบอกว่าภูมิใจไทยก็ได้พูดแล้วทำ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่ออีกครั้งคลาสก็คือทำไม่สำเร็จด้วยถ้าทำไม่สำเร็จแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรต่อไปล่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยใช้การกระทำมาวัดกันดีกว่าไม่ใช่ปากไม่ใช่คำพูดถ้าพูดเราไปว่าใครก็ได้โทษฟ้าโทษดินโทษนู่นโทษนี่เดินพาประชาชนไปทางไหนแต่ผมก็วันนี้ผมเรียกร้องว่าให้รับผิดชอบต่อความหวังของประชาชนด้วยไม่ใช่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เอาแบบนี้เอาไม่ได้แบบนี้กันหลบเห็นว่าไปแบบนู้นดีกว่ามันไม่ได้เ
0: พ
1: ราะเขาเดินตามหลังมาแล้วเขามีความหวัง
0: คือ
1: พาไปในเส้นทางที่มันไปได้
0: คือคุณนิกรกำลังจะบอกว่าทางภูมิใจไทยเองก็พยายามเดินในแนวทางที่จะเชื่อว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่สุ่มเสี่ยงในการถูกร้องแล้วก็สามารถทำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นได้จริงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ของประชาชนได้จริงของประชาชนได้จริงฟังเสียงประชาชนแล้วฟังประชาชนตั้งปีหรือไม่ร่างของภูมิใจไทย
0: ค่ะ
1: จริงจริงแล้วก็ไว้ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำของพรรคการเมืองมันจะพิสูจน์พรรคการเมืองเอง
0: ได้ค่ะ
1: ใครพูดเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือหวังผลแย่งเกิดรูปธรรมสำหรับประชาชนกันเดี๋ยวค่อยวัดกันดู
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณนิกรมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะคุณนิกรจำนงนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็อยู่ในคณะกรรมการด้วยเวลาจำกัดจริงๆตั้งใจจะถามเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของประชาชนที่เขาไปรวบรวมชื่อ
2: ค่ะ
0: อีกเวนึงอะนะคะที่ไม่ใช่แค่รอจากฝั่งของส.ส.อย่างเดียวแต่ว่าเวลามันจำกัดจริง
2: ๆ
0: ก็ได้คำตอบในเบื้องต้นว่าจริงภูมิใจไทยก็ไม่ได้คือต้องการจะดันให้เดินหน้าเหมือนกันมันมีความแตกต่างตรงที่ต้องการที่จะไปให้มันถูกหลักที่ศาลได้วินิจฉัยเอาไว้ก่อนหน้านี
2: ้ค่ะก็เหมือนกับที่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างคุณกรวีอ่ะก็บอกว่ากระบวนการเนี่ยอยากให้เดินหน้าจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มีการแพ้ฟาวล์แล้วก็ไปซ้ำรอยเหตุการณ์เดิมๆอ่ะเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อ่ะไหนๆมุมของทางพรรคประชาชนกันบ้างอย่างคุณพฤทธิ์นะคะวัชริขออภัยคุณพฤทธิ์นะคะวัชรสิทธุหรือคุณไอติมเนี่ยวันนี้ก็ออกมาโพสต์ Facebook ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะถึงเรื่องของเนี่ยค่ะแนวทางในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือสาระสำคัญของโพสต์เนี่ยก็คือตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีธงอยู่แล้วหรือไม่ว่าไม่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องของการเลือกส.ส.ร.แล้วก็อาศัยความคลุมเครือของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเหตุผลนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะคือคุณพฤทธิ์เนี่ยพยายามจะอธิบายเพิ่มเติมว่าจากการไปหารือเนี่ยศาลก็ไม่ได้ห้ามการเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงแต่ว่าสิ่งที่ห้ามก็คือการให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงก็คือยังสามารถมีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งได้หากให้ส.ส.ร.เนี่ยไปแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการยกร่างอีกชั้นหนึ่งจึงเป็นช่องทางใหม่ที่อาจจะทำให้เกิดแนวคิดเรื่องของส.ส.ร.เดินหน้าเลือกส.ส.ร.เลือกตั้งเนี่ยเดินหน้าต่อได้นะคะเนี่ยก็เป็นมุมมองนะคะที่ทางคุณพฤทธิ์เนี่ยก็ออกมาโพสต์ในวันนี้นะคะแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรีบออกมาปฏิเสธแนวทางดังกล่าวนะคะก็ควรที่จะมีการพูดคุยแล้วก็หารือกันสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะอ่ะก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะวันนี้ใครให้สัมภาษณ์อะไรก็ออกมานะคะจะได้แบบว่าทั้งสองฝ่ายแล้วก็บาลานซ์ด้วย
0: ตกลงวันนี้นี่เขากำลังหากันอยู่ว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจริงๆที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนคืออะไรหรือใครจะเป็นคนถือปากกาเขียนฉบับใหม่กันแน่นี่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงเนื้อหาเลยนะคะมีกระบวนการอยู่เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อแต่ว่าจะเป็นเรื่องของที่กันศาสตร์ถล่มในกทมนะที่เป็นข่าวใหญ่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่เดียวค่ะตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเหตุการณ์กันศาสตร์อาคารเก่าอายุกว่า100ปีที่ถล่มใกล้วัดไตรมิตรเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่อุบัติเหตุที่คร่าชีวิตประชาชน1ท่านนะคะแต่มันกำลังกลายเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ของกรุงเทพมหานครเพราะว่าคุณชาชาอดีตผู้ว่าต้องใช้อดีตผู้ว่าแล้วเนาะท่านออกมาบอกกันนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีอาคารเก่าลักษณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงเกือบ 100,000 หลังเลยนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ระบุออกมาด้วยว่ามีย่านไหนบ้างนะคะวันนี้คำถามสำคัญคือมันไม่ใช่แค่ว่ากันศาสตร์มันถล่มเพราะอะไรแล้วค่ะแต่มันคือ

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่เฉพาะจุดนี้หรือกำลังสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างของเมืองทั้งเมืองวันนี้เราจะพูดคุยกับดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงของตึกเก่าทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ตอบคำถามที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดนะคะว่าเรายังปลอดภัยแค่ไหนกับอาคารที่เราเดินผ่านกันทุกวันทุกวันแบบนี้ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีดร.อมรค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์อมรค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณขจรจิตครับคุณอมรครับ
1: ค่ะอาจารย์อมรคะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของแนวทางนะคะในการแก้ไขเรื่องของตึกเก่าๆที่ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราดูโครงสร้างเดิมของการสาดที่มันถล่มลงมาเนี่ยมันมีปัจจัยไหนที่ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ทำให้เกิดเหตุนะคะ
2: ครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมอกมีเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะฮะผมเนี่ยรีบตรงไปดูพื้นที่นะครับเพราะว่าผมต้องการไปดูว่าซากปูนที่มีอยู่เนี่ยมันจะมีเบาะแสอะไรที่เราเห็นไหมว่าอาการต่างๆที่มันเป็นสาเหตุหลักจริงๆเลยเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าอันเนี้ยอาจจะท้อให้เห็นถึงปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงระบบมันแปลว่ามันเป็นปัญหาที่มันมีอยู่จริงแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะเพียงแต่ว่าที่เกิดขึ้นวันเสาร์เนี่ยก็เป็นเพียงแค่เหตุการณ์นึงและเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยให้เรารู้ว่าเรามีระเบิดเวลาแบบนี้ซ่อนตัวอยู่อีกจำนวนมากในกทม.ด้วยกันนะครับแล้วสิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คืออะไรครับจริงๆผมต้องเรียนคุณจุฬารัตน์และคุณขจรจิตก่อนว่าส่วนที่ถล่มไปเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นโครงสร้างส่วนที่เรียกว่าก็คือเป็นส่วนที่มันเป็นโครงสร้างยื่นออกไปจากตัวอาคารนะไม่ใช่อาคารถล่มทั้งหลัง
1: ค่ะ
2: นะแต่ว่าพวกระเบียงหรือว่ากันศาสตร์เนี่ยมันเป็นส่วนที่ยื่นแขนออกไปโดยลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างลักษณะเนี้ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่ามันมีจุดยึดแค่จุดเดียวนะครับเราลองนึกถึงพวกโครงสร้างทั่วไปเนี่ยถ้ามีเสาค้ำสองด้านอันเนี้ยจะไม่ค่อยเสี่ยงแต่ว่าลักษณะของโครงสร้างกันศาสตร์ระเบียงเนี่ยมันยื่นออกจากตัวอาคารนะครับข้อสองก็คือว่ามันเป็นอาคารที่เก่านะอาคารเก่าที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยอาคารหลังเนี่ยอายุ100ปี100กว่าปีด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโครงสร้างเก่าวัสดุปูนก็จะจมเสื่อมสภาพไปตามเวลาเหล็กเส้นด้านในก็เป็นสนิมเพราะมันโดนฝนมาทุกปีนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือเป็นเรื่องของความไม่แข็งแรงของการยึดโดยตัวของโครงสร้างมันเองเพราะว่าส่วนที่พังเนี่ยมันเป็นกันศาสตร์ที่อยู่ชั้นหลังคานะครับหลังคาไม่มีพื้นปูนด้านในที่จะมันยึดกับตัวกันศาสตร์มันเป็นโครงไม้เป็นโครงหลังคาเก่า
1: ค่ะ
2: ก็แปลว่ามันเป็นแผ่นปูนกันศาสตร์ที่มันไปแตกเข้ากับผนังเพราะนั้นไอ้จุดยึดตรงเนี้ยที่ผมไปสังเกตดูเนี่ยมันยึดแค่ไม่กี่จุดแล้วมันยึดโดยใช้เหล็กกลมเส้นเล็กๆนะซึ่งก็จะไม่แข็งแรงเพียงพอทั้ง3ปัจจัยเนี่ยฮะมันรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดการถล่มลงมา
0: อืมค่ะทีนี้ถ้ามองจากโครงสร้างทั้งหมดนะคะมันไม่ว่าจะเป็นกันศาสตร์ระเบียงป้ายใหญ่ๆหรือว่าโครงสร้างหลักของตัวอาคารเลยเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของอายุการใช้งานว่า80ปี100ปีตอนเนี้ยในมุมของวิศวกรคิดว่าอันไหนที่น่ากังวลมากที่สุดอะคะ
2: จริงๆผมจะเรียนนะฮะว่าโครงสร้างทุกอย่างในอายุของมัน
1: ค่ะ
2: ครับโครงสร้างที่มันอยู่มาได้50 60ปีเนี่ยก็เรียกว่าม
1: ัน
2: จะถึงอายุไขของมันแล้วนะนี่มันอยู่มาได้ถึงร้อยปีก็ต้องถือว่าตัวมันเองนะก็เก่งแล้วนะครับทีนี้จริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าปัจจัยไหนผมถือว่าทั้งสามปัจจัยเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักที่มันมีส่วนผสมกันเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการถล่
1: ม
2: แต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยรองอีกเช่นรถบรรทุกที่วิ่งผ่านทำให้เกิดแรงสะเทือนการกระตุ้นหรือว่าบางสภาวะการมีฝนตกหนักนะครับทำให้ความชื้นสะสมมากขึ้นหรือว่าในบางเหตุการณ์ที่มันมีการเอาของหนักๆไปวางนะฮะบนกันศาสตร์หรือระเบียงท
1: ั้
2: งหมดเหล่านี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยอีกทั้งเรื่องของการต่อเติมโดยวิธีด้วยนะครับซึ่งปัญหาที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เราเห็นได้ทั่วไปเลยครับเป็นปัญหาที่เรียกว่าตรวจพบได้เจอได้ทั่วไปกับอาคารเก่าๆในกรุงเทพซึ่งจริงๆครับมีอยู่นับเป็นหมื่นๆหลังครับผมก็เลยบอกว่าเราเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเหมือนมีระเบิดเวลาซ่อนอยู่จริงๆในเวลานี้มันจะร่วงวันไหนเราก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องพิจารณาอายุมากๆครับ
1: อาจารย์คะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเกศขอไล่ถามในส่วนของจุดที่เป็นที่เกิดเหตุก่อนนะคะอย่างที่ถล่มลงมานะคะแล้วก็อาคารที่อยู่ใกล้เคียงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีลักษณะการสร้างคล้ายๆการโครงสร้างคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะมันจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไง

0: คะหรือมีความเสี่ยงยังไงไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้เราเห็นแล้วครับดีที่ผมไปถ่ายรูปเก็บไว
0: ้ค่ะ
1: ทำให้ผมเห็นจุดยึดนะเพราะผมรู้ว่าถ้าเราไม่รีบเข้าไปเก็บพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์ซากแล้ววิศวกรโครงสร้างก็จะไม่รู้ว่ามันลิกกันยังไงนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกกับหน่วยงานที่หน้าที่เกี่ยวข้องนะครับผมเข้าใจเรื่องการเคลียร์ซากเร็วแต่ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครับอย่างเคสสตง.ถล่มเนี่ยการไปหรือทำลายก็ไม่มีวิศวกรโครงสร้างเข้าไปเก็บตัวอย่างในระหว่างนั้นเคสนี้ก็เหมือนกันครับแต่ผมเนี่ยทำงานในฐานะที่ผมได้รับเชิญจากสส.ในพื้นที
0: ่
1: ผมเลยรีบเก็บเข้าไปผมเลยเห็นว่าจุดต่อหรือว่าคอนเนคชั่นระหว่างตัวระเบียงเข้ากับตัวโครงสร้างด้านในเนี่ยมันไม่ปลอดภัยจริง
0: ๆ
1: มันไม่อะไรจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันยังมีโครงสร้างนะเอาแค่ตรงจุดที่ถล่มเนี่ยฮะยังมีอีกหลายสิบหลังเลยฮะที่เป็นแถวต่อเนื่องกันไปเนี่ยแล้วดูจากลักษณะทางภายนอกแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบเดียวกันกับที่มันถล่
0: มมันก็มีความเสี่ยง
1: เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รีบแก้ไขปัญหาเรื่องของความแข็งแรงของจุดยึดต่อตรงนี้ให้ดี
2: แล้วเราจะแก้ยังไงอะคะ
0: ค่ะ
1: จริงๆผมต้องเรียนนะครับว่าในทางวิศวกรรมเนี่ยมันแก้ได้ครับนะเราเพิ่มจุดยึดได้ครับหรือว่าเราทำโครงเหล็กไปค้ำได
0: ้
1: นะครับอันเนี้ยแต่ว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับอย่าลืมนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเราใช้กลไกทางกฎหมายได้ผมเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นอาคารเก่าจริงแต่ว่าเรามีกฎกระทรวงปี63นะซึ่งมาทดแทนกฎกระทรวงฉบับที่47เป็นกฎกระทรวงที่ออกอยู่ภายใต้พรบควบคุมอาคารกฎกระทรวงตัวเนี้ยมีความมุ่งหมายว่าถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือนายช่างโยธาหรือว่านายตรวจเนี่ยตรวจพบอาคารที่มีสภาพไม่ปลอดภัยเนี่ยสามารถสั่งให้เจ้าของอาคารเนี่ยแก้ไขได
0: ้อ
1: ันเนี้ยผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเจ้าของอาคารก็มีหน้าที่ต้องดูแลอาคารตัวเองสิไม่ให้สัมปทานออกแต่คนอื่นแต่ว่าเรื่องทางโครงสร้างเนี่ยเอาตรงๆชาวบ้านดำๆไม่รู้ละครับว่าโครงสร้างที่อยู่มา80 90ปีเนี่ยมันจุดต่อมันเป็นยังไงมันใสเลยตาอะไรอย่างเงี้ยมันเกินปัญญาที่เราจะไปรู้เรื่องเหล่านี้ได
0: ้
1: เพราะนั้นต้องเอาคนที่รู้ก็ต้องผมถึงบอกว่าต้องเอาเจ้าหน้าที่รัฐโยธาจังหวัดโยธาเขตนายช่างนายตรวจเนี่ยเข้าไปตรวจเลยอาคารไหนที่อายุ70 80ปีเนี่ยถึงอายุแล้วนะโดยเฉพาะยิ่งบริเวณที่มีความเสี่ยงก็คือแผ่นคอนกรีตที่ยึดเข้ากับพวกชั้นหลังคาแบบเนี้ยเสี่ยงทุกที
0: ่
1: คือสภาพการก่อสร้างแล้วเนี่ยการยึดให้แข็งแรงทำได้ยากเพราะไม่มีพื้นด้านในเป็นแผ่นเดียวกัน
2: ค่ะแต่ทีนี้มันจะมีอีกกลุ่มนึงค่ะดร.มอยเขาบอกว่าเวลาที่มันจะมีการรีโนเวทอาคารเก่าอ่ะกฎหมายบางส่วนอ่ะมันทำให้ทุกอย่างมันยากไปหมดเลยอ
0: ่
2: ะอันนี้ที่เกี่ยวกับชาวบ้านโดยตรงอ่ะค่ะตรงนี้ค่ะมันเหมือนเป็นจุดที่มันเหมือนไม่ลื่นไหลในการแก้ปัญหานี้
3: คือจะซ่อมแซมจะดัดแปลงจะต้องมีเรื่องของการสร้างที่จอดรถทางหนีไฟระบบอัคคีภัยอะไรต่างๆที่จะต้องให้เจ้าของต้องปรับปรุงรวมไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเลยดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นเรื่องยากพอสมควร
1: เรื่องนี้แบ่งเป็นสองประเด็นนะครับ
3: ค่ะ
1: ถ้าเราต้องการที่จะรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงตึกเก่าถ้ามันเป็นความประสงค์ที่มาจากเจ้าของอาคารเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่อยากที่จะปรับปรุงเพราะว่าพอปรับปรุงแล้วเนี่ยมันต้องไปดูกฎหมายณปัจจุบันเช่นมันมีเรื่องอัคคีภัยมันมีเรื่องระยะบันดงบันไดอะไรบางอย่างที่มันทำไม่ได้แต่ว่าที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นการใช้อำนาจที่มาจากต้นทางก็คือทางเจ้าหน้าที่โยธาเองที่ออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารปรับปรุงการปรับปรุงแก้ไขจุดจิตลังให้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องไปใช้กฎหมายในปัจจุบันเลยมันเป็นเรื่องการแก้ไขโครงสร้างแบบที่เรียกว่าจิตให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นเองครับเพราะนั้นมันไม่ได้ต้องไปว่าต้องไปทำเรื่องของระยะต่างๆให้เป็นปัจจุบันมันอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขอาคารด้วยซ้ำนะครับเพราะมันทำให้จุดต่อในแข็งแรงขึ้นผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐมองในประเด็นนี้ครับแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันต้องไปเข้าเกณฑ์ว่าเป็นการดัดแปลงอาคารนะครับ
2: ค่ะทีนี
1: ้เราก็มองประเด็นนี้ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับเราไปเสริมตัวค้ำอะไรให้มันมากขึ้นหรือว่าไปยึดอะไรให้มันมากขึ้นเนี่ยนะครับเหมือนกับบ้านเราเนี่ยฮ
2: ะ
1: ถ้าเสามันโอนเอ็นไปมาอย่างนี้ครับแล้วเราก็เอาอะไรไปดึงมันไว้อย่างเงี้ยไปค้ำมันไว้เนี่ยผมว่ามันทำได้เลยนะมันไม่ต้องรอกฎหมายอะไรแล้วนะ
2: อาจารย์อมรแต่ว่าประเด็นตึกอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มีการคาดการณ์กันบอกว่าเป็นอายุเก่าแก่เนี่ยมันเป็นแสนๆคูหาเลยแบบนี้ค่ะมันจะมีหน่วยงานไหนเข้าไปตรวจให้ครอบคลุมหรือมีระบบยังไงที่จะทำให้เจ้าของเห็นว่ามันควรจะต้อง

0: ่อมแซมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ยกตัวอย่างนะครับแผ่นดินไหวปี68 28มีนาคมตึกเป็นพันตึกสมาคมโครงสร้างเรามีวิศวกร 4-5,000 คนครับเราก็แฮนเดิลปัญหานั้นได
0: ้ค่ะ
1: เช่นเดียวกันครับนะฮะเคสนี้ก็เหมือนกันครับผมเข้าใจว่าโยธาหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เป็นราชการเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอแต่ว่าเราขอความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพจากกลุ่มวิศวกรอาสาได้นะครับอ
0: ัน
1: นี้ผมคิดว่ามันเป็นช่องทางเลยจริงๆแล้วสมาคมโครงสร้างเราเนี่ยเราอยากช่วยเนี่ยผมก็เพิ่งสั่งให้กับกรรมการสมาคมเราเนี่ยบอกว่าให้เปิดนะครับเรียกว่าโครงการไขปัญหากันศาสตร์อาคารนะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาสอบถามได
0: ้ส่
1: งรูปถ่ายมาให้เราดูว่าไอ้สนิมแบบนี้เป็นยังไงการยึดแบบนี้ถูกต้องไหมนะแต่ผมว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นภาคเอกชนที่จะต้องเป็นต้นเรื่องจริงควรจะต้องเป็นฝั่งประสานงานมาจากภาครัฐต้องแสดงให้เห็นว่าเอ้ยเราอยากที่จะแก้ปัญหาตรงนี้จริงๆนะครับขอความร่วมมือมานะอันดับแรกเลยเราต้องการอะไรครับเราต้องการฐานข้อมูลอาคารเก่าทั้งหมดในกทม.และอย่างที่ผมบอกครับว่าเราไม่ต้องดูทุกจุดยึดเพราะจุดยึดบางจุดมันไม่ค่อยอันตรายแต่เครื่องจุดยึดชั้นล่างๆเนี่ยมันเป็นแผ่นปูนที่มันมีพื้นอาคารตั้งไหนอยู่แล้วมันต่อไม่ออกไปจนถึงชั้นสามเปิดระเบียงอย่างนี้อันตรายน้อยกว่า
0: ค่ะ
1: เราก็พุ่งเป้าไปที่อาคารเก่านะครับแล้วก็ตรงจุดยึดตรงชั้นหลังคาแล้วก็ไปดูรายละเอียดตรงรอยต่อจริงๆผมคิดว่าถ้าเราใช้ความรู้เนี่ยมันจะสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับแล้วเราต้องทำครับก็ไม่งั้นแล้วเนี่ยผมอย่างเช่นผมบอกเลยครับว่าหน้าฝนปีหน้ามามันก็จะมีแบบนี้อีก
0: อันนั้นคือหลักการที่ถ้าทำได้จริงก็จะเป็นพระคุณมากๆแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะทุกคนมันทุกอย่างมันล่าช้าไปหมดแล้วประชาชนเองเนี่ยพอยิ่งเห็นข่าวพวกนี้ใจก็ไม่ดีคราวนี้ขออนุญาตถามแทนหลายๆคนที่เขาต้องอยู่ในอาคารเหล่านี้ค่ะว่าโอ้ยอาคารของฉันก็ 40-50 ปีแล้วนะได้รับมรดกตกทอดมาควรสังเกตยังไงหรือมีช่องทางอะไรที่จะสามารถติดต่อไปกับสมาคมหรือทำในเชิงแอคทีฟเองก่อนนะคะทำอะไรได้บ้างอะคะ
1: เอาอย่างนี้ครับผมเข้าใจเลยเจ้าของอาคารเนี่ยนะอยู่มานานแล้วนะบางคนอยู่มา50-60ปีนะครับเราก็คือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคนหนึ่งเลยถ้าเกิดมันเกิดถล่มมานะถล่มมาแล้วใส่ตัวเองเราอาจบาดเจ็บเสียชีวิตได้ถ้าลงไปส่งกระทบกับคนเดินเท้าไปเรามีความผิดทางอาญาด้วยในฐานะผู้ดูแลไม่ได้ดูแลอาคารเราให้มีความมั่นคงแข็งปลอดภัยจนกระทบกับบุคคลอื่นแต่ก็ต้องเห็นใจชาวบ้านว่าเขาไม่ใช่วิศวกรเขาดูไม่ออกหรอกว่ารอยต่อแบบนี้เป็นยังไงนะฮะผมจึงต้องบอกว่าจุดตั้งต้นอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าเจ้าของอาคารเนี่ยจะไม่ทำอะไรเลยนึกถึงสภาพเราอยู่กับบ้านเรามาตลอดเนี่ยเราเห็นทุกส่วนทุกตรงของตรงบ้านเราเนี่ยเราเคยสังเกตไหมครับว่าโอ้ยสนิมมันขึ้นเยอะขนาดนี้แล้วเห็นคราบน้ำสนิมมันไหลลงมาเราเห็นปูนมันกระเทาะหลุดออกเราเห็นรอยร้าวที่มันขนาดใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันเรานิ่งทำใจไม่ได้แล้วครับแบบนี้เนี่ยก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางที่จะแจ้งเรื่อง
0: ม
1: าให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐถ้าภาครัฐไม่รับเรื่องก็ปรึกษามาที่สมาคมได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าต้นทางมันก็ต้องอยู่ที่เจ้าของบ้านด้วยครับที่
0: ต
1: ้
0: อง
1: ดูข้อมูลเบื้องต้นก่อน
0: ค่ะค่ะยังติดต่อขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะว่าติดต่อคิดว่าคงจะมีคนสนใจอยู่แล้วล่ะต้องสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนล่ะคะดร.มอนคะ
1: เรามี Facebook ของสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยครับเรานัดทุกเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนในการจัดโครงการไขปัญหาโครงสร้างอาคารเนี่ยก็จะเป็นที่เรียกว่าประชาชนเนี่ยถ้าไปเจออย่างที่ผมพูดนะฮะสนิมเจอรอยแตกร้าวแล้วก็มีความสงสัยแล้วก็อยากจะมาขอแนะนำจากกรรมการสมาคมซึ่งสมาคมเราเนี่ยก็มีวิศวกรอาสาอยู่แล้วเราก็จะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือได้นะจากที่มาและเกษตรศาสตร์ครับ
2: ค่ะอาจารย์อมรคะอย่างจุดที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงแล้วก็ยังจะต้องเฝ้าระวังมีจุดไหนที่มีความกังวลหรือน่าห่วงไหมคะในมุมมองของอาจารย์อมรนะคะ
1: หมายถึงว่าทั่วไปใช่ไหมครับ
2: ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็อย่างนี้นะครับหนึ่งแผ่นปูนกันศาสตร์ตรงชั้นหลังคาสองอาคารที่มีอายุเยอะๆตั้งแต่60-70ปีขึ้นไปสามมีการเอาของหนักๆไปกองไปวางไว้นะครับแล้วก็สี่ก็คือว่าไม่มีการจัดการเรื่องระบบระบายน้ำทำให้เกิดน้ำขังเป็นการเพิ่มน้ำหนักอาคารเหล่านี้ครับคือ

0: ที่ผมบอกได้เลยว่ามีความเสี่ยงเพราะนั้น4ปัจจัยต่างๆเหล่านี้อยากจะให้ชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนลดน้ำหนักอย่าให้น้ำขังเจอสนิมเจอการกระเพาะของปูนแจ้งมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจะมีเรื่องเดียวจริงๆที่ชาวบ้านอาจจะดูยากก็คือเรื่องของวิธีการเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคชั่นซึ่งอันนี้ต้องเป็นวิศวกรเข้าไปดูครับ
1: ก็มีหลายพื้นที่เลยนะคะใน

0: งได้ไหมคะสำหรับในมุมของวิศวกรนะคะว่าเราจะรักษาความเก่าแก่ไว้พร้อมๆกับความปลอดภัยได้ยังไงเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวค่ะดร.มอนเคยได้มีโอกาสได้เจอกับทีมงานต่างชาติที่เขาเข้ามาในประเทศไทยเพื่อถ่ายทำซีรีส์ถ่ายทำหนังแล้วกลายเป็นว่าเสน่ห์ของไทยที่เขาชอบอ่ะมันคือตึกเก่าๆเหล่านี้แล้วเขามองว่าโหมันเป็นสมบัติที่มันล้ำค่ามากที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่มันก็ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยยิ่งมีข่าวแบบนี้เยอะๆมันก็ไปมีผลกับเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยซ้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะรักษาให้มันไปพร้อมๆกับความเก่าแก่และความปลอดภัยไปด้วยได้ยังไงอะคะ
1: เพราะว่าตึกเก่าๆมันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มันเป็นโบราณสถานเป็นโบราณวัตถุต่างประเทศก็ต้องอนุรักษ์ไว้เหมือนกันครับเพราะมันคือประวัติศาสตร์ที่พวกเราเห็นมีเสน่ห์ของมันในขนาดเดียวกันเรื่องของการบาลานซ์ให้เข้ากับความปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญผมยังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนไม่ว่าจากภาครัฐตรงไหนเลยครับว่าเราจะทำให้มีกลไกอะไรที่จะรักษาตึกเก่านี้ไว้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่างานวิศวกรรมเนี่ยเราแก้ปัญหาได้เราปรับปรุงด้านในให้แข็งแรงในขณะที่เรายังรักษากรอบของตึกเอาไว้ก็คือเปลือกอาคารเนี่ยเป็นรูปแบบเดิมมีหลักวิศวกรรมซึ่งทำได้เป็นหลักปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากลไกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟันดิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายต่างๆระเบียบต่างๆที่จะออกมาตรงนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันไม่แค่เฉพาะท้องถิ่นครับมันเป็นเรื่องระดับชาติเพราะมันไม่ได้มีตึกแถวแบบนี้แค่ในกทม.ต่างจังหวัดมันก็มีเพราะนั้นผมว่าเรื่องนี้ต้องยกระดับไปคุยกันในระดับชาตินะครับเรื่องวิศวกรรมเป็นเรื่องรองครับเพราะว่าสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้แต่ว่ากลไกในการสร้างสมดุลตรงนี้เนี่ย มันอยู่ที่ว่าจะต้องมีให้เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการพันระเบียบการออกพระราชบัญญัติการออกกฎหมายต่างๆนะครับ
0: ค่ะโอ้ยอย่างไรก็อุ่นใจค่ะวันนี้ได้คุยกับดร.อมรเพราะว่าดูจะมีความหวังไม่ใช่ว่าตายแล้วปักเก่าแล้วก็ต้องทุบทิ้งเท่านั้นมันมีอันตรายที่จะเกิดขึ้นอีกเป็นแสนๆตึกไม่ใช่เลยนะคะมันยังมีทางแก้ไขอยู
2: ่ค่ะ
1: ครับผมยินดีนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะดร.อมร
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ดร.อมรนะคะพี่มานมาศนายกสมาคมวิศวกรนะคะโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะ
0: เป็นสิ่งที่เราเบาใจได้ว่าอย่างน้อยๆในแง่ของเชิงวิศวกรเนี่ยมันสามารถทำได
3: ้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็เรียกได้ว่านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะคะเห็นทุกข้อความจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
4: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิว FM 100.5 อสมท.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุ่งคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: เต็มอิ่มเลยทีเดียวกับบทบาทของเพลงไทยเดิมเพราะแล้วก็เพลงไทยในสากลร่วมสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวันนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งจะเป็นทำนองไทยอยู่นะครับผมพยายามคัดหาเพลงที่อยู่ในทำนองไทยเดิมมาเสนอให้ฟังก็ในคืนวันนี้จะเป็นบทเพลงเพราะๆจากคุณธานินทร์อินทรเทพกับคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนะครับในชั่วโมงแรกนี้ก็อยู่ในเพลงไทยเดิมด้วยนะครับทำนองไทยส่วนในชั่วโมงที่สองนี่ก็มีทั้งคุณลินจงธนศรีดาวใจธานินทร์จินตนาธนงศักดิ์ชรำล้วนแล้วแต่เป็นเพลงทำนองไทยทั้งนั้นเลยนะครับในชั่วโมงแรกนี้ก่อนจะฟังเพลงทำนองไทยเรามาฟังไทยเดิมแท้ๆกันก่อนนะครับในเพลงสาวเวียงเหนือเถาเพลงนี้ชื่อเพราะนะครับสาวเวียงเหนืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสาวๆทางเหนือนี่ผู้

ู้ฟังจะชื่นชอบถ้าออกเป็นออกอากาศทางทีวีนี่ก็จะเห็นรูปสาวงามชัดเจนเลยนะครับสาวเวียงเหนือเถานี่เป็นเพลงถ้าเดิมทีเดียวนะเป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่านะครับแล้วก็ไม่ได้ชื่อว่าสาวเวียงเหนือนะครับเขาเรียกว่าลาวสามท่อนหรือว่าลาวกระตุกี่ปกติเราจะรู้จักกันดีในเพลงลาวกระตุกี่ที่อยู่ในตับพระลอนนั่นเองครับแต่ทางนักดนตรีเขาไม่จะติดปากเรียกกันว่าเพลงลาวสามท่อนเพลงนี้จัดว่าเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะนะครับมี3ท่อนคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงแนะนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อวันที่30ตุลาคมปีพ.ศ. 2493เรียกชื่อเพลงใหม่ว่าเพลงสาวเวียงเหนือสาวเวียงเหนือเถาวันนี้เป็นการมาเรียนรู้เครื่องสายและออแกนของวงกอไผ่ครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

เป็นการบรรเลงในวงเครื่องสายผสมออแกนของคณะกอไผ่ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงหนึ่งที่ถูกท่านผู้ฟังขอมามากที่สุดเลยนะครับก็อย่างเช่นเพลงพระแม่ชมเดือนเถากับสาววิ่งเหนือเถาที่ถือว่าเป็น2เพลงเอกเลยที่เป็นเพลงเถาและถูกนำมาประพันธ์ใหม่ช่วงประมาณสักไม่เกิน60ปีมานี่นะครับแล้วก็ถูกขอกันมากที่สุดทั้ง2เพลงนี้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสกลหลายเพลงเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการขับร้องเพลงคู่ของคุณธานินกับคุณรุ่งฤดีนะครับในชั่วโมงแรกนี่นะครับก็เป็นการขับร้องคู่กันบ้างสลับกันเดี่ยวบ้างนะครับคุณรุ่งฤดีจะขับร้องเยอะหน่อยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาหลายๆวันเกือบ30วันมานี่จะเกินแล้วด้วยนะครับเพราะตั้งค่อนเดือนมาแล้วก็เป็นเสียงร้องของนักร้องหลากหลายในทำนองไทยนะครับนักร้องน้องพี่ขับร้องทำนองไทยคุณธานินก็ร้องไปแล้วเยอะแต่คุณรุ่งฤดีรับร้องน้อยวันนี้หาเพลงซึ่งคุณลุงฤดีขับร้องในแนวทำนองไทยมาเสนอให้ฟังด้วยนะครับสองเพลงต่อไปนี้ครับชื่อว่าสัญญาสวัสดิ์และชีวิตคนเศร้าสัญญาสวัสดิ์นี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสุนทรยาณวิญญาณนะครับครูสมานการจะรับลินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงลาวดำเนินทรายมาบรรจุใส่นะครับวันนี้ให้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องคู่กับคุณลุงฤดีแพ่งผ่องใสส่วนเพลงที่สองชีวิตคนเศร้าเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูพิพัฒน์บรบูรณ์นะครับแล้วก็นำทำนองเพลงลาวดวงดอกไม้ประจุใส่ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับจากการขับร้องทำนองไทยในคืนวันนี้ครับสัญญาสวัสดิ์จากลาวดำเนินทรายโดยคุณธานินทร์ขับร้องคู่กับคุณรุ่งฤดีเพลงที่สองชีวิตคนเศร้าจากทำนองลาวดวงดอกไม้คุณรุ่งฤดีขับร้องแต่เพียงผู้เดียวครับ

สัญญาสวัสดและชีวิตคนเศร้าก็ผ่านไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับเป็นทำนองที่มาจากเพลงไทยสำเนียงลาวทั้งสองเพลงเลยส่วนมากเพลงไทยสำเนียงลาวเนี่ยจะเป็นเพลงที่ถูกนำมาใช้เป็นเพลงไทยสากลมากที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุค ของสังคีตสัมพันธ์หรือว่าสังคีตประยุกต์นะครับเพราะมีทำนองที่อ่อนหวานไพเราะน่าฟังบรรจุทำนองได้ง่ายด้วยอีกสองเพลงต่อไปนี้ก็เป็นเพลงที่มาจากทำนองลาวเช่นกันนะครับชื่อว่าดอกเอื้องดอยและหนุ่มเงาสาวงอนดอกเอื้องดอยนี่ครูพยงมุกดาท่านนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้แบบบรรจุใส่ในยุคสมัยเมื่อ 5-60 ปีก่อนนั้นเพลงลาวกระทบไม้นี่นิยมกันมากนิยมบรรเลงและนิยมจัดเป็นนาฏศิลป์แสดงให้ฝรั่งชมนะครับชุดลาวกระทบไม้นี่เรนนี่เมลก็เห็นแล้วส่วนที่2หนุ่มเงาสาวงอนนี่เป็นการขับร้องคู่โดยนำทำนองเพลงลาวดวงเดือนมาปรุงแต่งนะครับเมื่อยุคสมัยเมื่อประมาณสัก30ปีก่อนนี่มีชุดรวมดาววัยรุ่นมาชุดหนึ่งนะครับผมจำได้เลยที่คุณก้อกับกิจขับร้องคู่กับคุณไก่นิพาวันเนี่ยทำให้เพลงหนุ่มเงาสาวงอนนี่ดังขึ้นมาแต่ชุดที่ขับร้องโดยคุณทานเลยคุณรุ่งฤดีขับร้องนี่ก็ไม่ใช่เบานะครับเพราะว่าชุดนั้นนี่ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยทีเดียว

ขอเชิญฟังนักร้องขับร้องทำนองไทยกันอีกสักสองเพลงนะครับดอกเอื้องนอยจากทำนองลาวกระทบไม้คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องส่วนเพลงที่สองหนุ่มเงาสาวงอนจากทำนองเพลงลาวดวงเดือนคุณธานินทร์ขับร้องคู่กับคุณรุ่งฤดีครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังการขับร้องทำนองไทยจากนักร้องยอดนิยมไปแล้ว2ท่านนะครับเพลงทั้งหมดนี้บันทึกเสียงไว้ประมาณ40ปีมาแล้วเห็นจะได้นะครับคุณรุ่งฤดีแพ่งพงไสกับคุณธานินทร์อินทรเทพร่วมกันขับร้องบางเพลงคุณรุ่งฤดีขับร้องแต่เพียงผู้เดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วทั้ง4เพลงนี้ที่ผ่านมานี่นะครับเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเท่านั้นเลยที่นำมาบรรจุใส่นะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะจากการบรรเลงของวงพิพาทแม่นวมบ้างครับเพลงนี้เป็นเพลงชุดประกอบระบำชื่อว่าระบำนกเรียกหลายอย่างนะครับเรียกว่าระบำนกสามหมู่ก็ได้ระบำนกเฉยๆก็ได้จะเรียกว่าตับนกก็ได้นะครับชุดตับนกหรือระบำนกเนี่ยเป็นเพลงประกอบระบำชุดหนึ่งนะครับอยู่ในละครปลุกใจเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการนะครับระบำชุดนี้เป็นการบรรเลงซึ่งในการรำเนี่ยก็จะมีนกกระจาบนกพิราบและนกแขกเต้านะครับเป็นกติสอนใจครูมนตรีตราโมทเป็นผู้แต่งทำนองเพลงวันนี้ไม่มีเนื้อร้องนะครับมีแต่การบรรเลงอย่างเดียวก็เป็นลีลาทำนองซึ่งน่าฟังสาวๆซึ่งเคยผ่านการระบำชุดนี้มาจากการสมัยเรียนราชสินก็คงจะจำกันได้นะครับระบำชุดนี้นิยมนำไปให้เด็กๆตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมแสดงนาฏศิลป์กันนะครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์อย่างเดียวโรงเรียนสตรีทั่วไปผมเห็นก็นำระบำชุดนี้มาใช้กันนะครับน่ารักดีเวลาเด็กๆเต้นระบำชุดนี้ขอเชิญฟังครับระบำนกสามหมู่หรือว่าตับนกเป็นการบรรเลงโดยวงปีพาทย์ไม่หน่วมครับ

ระบำนกหรือว่าตับนกก็จบลงไปแล้วนะครับอาจจะฟังยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีเนื้อร้องประกอบด้วยนะครับมีแต่ลีลาการบรรเลงอย่างเดียวแต่ท่านผู้ใดที่เคยชมระบำชุดนี้คงจะนึกออกนะครับเพราะลีลาในการบรรเลงสังเกตแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนกับนกขยับปีกไล่รำกันไปมานะครับต่อไปมาฟังเสียงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องทำนองไทยกันอีกสัก2เพลงนะครับวันนี้ฟังหวานๆจากคุณรุ่งฤดีนะครับไม่ค่อยเศร้ามากสักเท่าไหร่ปกติคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเวลาเธอขับร้องเพลงเศร้านี่เธอเศร้าลึกซึ้งเลยนะครับในกระบวนการขับร้องเพลงเศร้านี่ก็ถ้าคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสคุณสรณีโพธิเทพเนี่ยเธอจะเค้นอารมณ์ออกมาอย่างเรียกว่าดึงดูดน้ำตาผู้ฟังให้ไหลออกมาได้ง่ายทีเดียวนะครับแต่ถ้าประเภทเจ็บปวดแล้วก็ต้องคุณดาวใจเพจิตนะครับนั่นเจ็บปวดถึงหัวใจทีเดียวสองเพลงต่อไปนี้คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องในทำนองไทยนะครับชื่อว่าเพลงวาสนาคนจนและทรมานรักวาสนาคนจนนี่เป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณวินัยรุ่งอนันต์นะครับคุณวินัยรุ่งอนันต์นี่ท่านประพันธ์เพลงและใช้ทำนองไทยเดิมเป็นเพลงเศร้าๆหวานๆนี่เก่งเพลงวาสนาคนจนในคุณวินัยรุ่งอนันต์ท่านนำทำนองเพลงสีนวลมาปรุงแต่งจริงๆแล้วสีนวลเนี่ยเป็นเพลงหวานๆนะครับเป็นเพลงที่ใช้ฟ้อนรำกันของสาวๆนาฏศิลป์หรือว่าเด็กสาวๆตามโรงเรียนสตรีนะครับรู้จักกันดีปกติเพลงสีนวลรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเลยสีนวลในแต่วาสนาคนจนเนี่ยพอบรรจุเพลงสีนวลเข้าไปแล้วมีความเศร้าแฝงคือเพราะว่าคุณรุ่งฤดีขับร้องไว้ออกแนวเศร้านะครับส่วนเพลงที่สองทรมานรักเพลงนี้ผมไม่แน่ใจมั่งยังคนว่าใครเป็นผู้ประพันธ์นะครับแต่เท่าที่ฟังทำนองเหมือนกับทำนองเพลงที่ครูพันบุญท่านบรรจุไว้ในละครน้องของท่านในเพลงจันโลมซึ่งเป็นทำนองเพลงของละครร้องละครเวทีในอดีตนะครับคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องไว้เพราะมากทีเดียวขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับวาสนาคนจนและทรมานรักจากทำนองไทยครับ

วาสนาคนจนและทรมานรักจากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสก็จบลงไปแล้วนะครับจากทำนองเพลงสีนวลและจันโลมทำนองเพลงไทยเดิมต่างๆเหล่านี้ที่เราฟังกันตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นเพลงที่ผ่านหูกันอยู่บ่อยๆแต่มักจะไม่ค่อยมีใครนึกหรือว่าเฉลียวใจหรอกครับว่าเพลงต่างๆเหล่านี้ถูกนำไปบรรจุไว้ในบทเพลงไทยสากลหรือว่าไทยลูกทุ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าอย่าพูดที่คุ้นหูในทำนองอยู่บ่อยๆก็จะเอ๊ะทำนองนี้ใช่เนี่ยแต่บางทีแปลงเล็กน้อยเดี๋ยวทางฝั่งนึกไม่ออกแต่จะสังเกตว่าเพลงนี้ทำไมมันถึงมีทำนองสละสลวยนะฟังดูเหมือนกับเพลงที่เคยได้ยินมาก่อนนี่แหละครับคือทำนองไทยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการบรรเลงของวงกอไผ่กันอีกสักเพลงนะครับคราวนี้จะเป็นเพลงไทยสำเนียงจีนในตราจังหวัดสองชั้นสั้นๆแต่น่าฟังนะครับนั่นคือเพลงจีนหลวงนะครับเพลงจีนหลวงสองชั้นนี้โดยประวัติเป็นเพลงทำนองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานู่นนะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะมีท่อนเดียวต่อมาภายหลังเรือพันโทหลวงสราวุธวิชัยร่วมกับในเจือเสนีวงศ์นายยุทธยาแต่งเป็นเพลงเถานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพลงใหม่ว่าเพลงจีนวังหลวงทีนี้ถ้าเราไปได้ยินเพลงที่มีชื่อคล้ายกันอย่างนี้ต้องจำไว้นิดนึงว่าถ้าเป็นเพลงจีนหลวงนั่นคืออัตราสองชั้นของเดิมแต่เป็นเพลงจีนวังหลวงแล้วก็นั่นเป็นเพลงเถาซึ่งขยายมาจากเพลงจีนวังหลวงวันนี้เรามาฟังของเก่าตั้งแต่สมัยยุทธยากันนะครับจีนหลวงสองชั้นโดยวงกอไผ่ครับ

บทเพลงจีนหลวงเนี่ยตราจังหวะสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับสั้นๆแต่น่ารักน่าฟังทีเดียวเพลงสำเนียงจีนนี่ออกแนวน่ารักมากกว่านะครับโดยจังหวะของมันด้วยเวลาฟังเพลงจีนแล้วนึกถึงระบำจีนที่ออกมาร่ายรำนะครับต่อไปเรามาฟังบทเพลงสนุก

หลุดกันสักเพลงนะครับจากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนะครับความจริงผมจะนำเสนอ2เพลงนะแต่ดูเวลาแล้วน่าจะได้เพลงเดียวเท่านั้นเองนะครับคือคุณธานินทร์อินทรเทพเนี่ยก็ขับร้องเพลงจับกระแตไว้นะครับโดยฝีมือการประพันธ์ของคุณประยงมุกดานำทำนองเพลงกระแตเล็กมาบรรจุใส่แล้วคุณประยงท่านก็แต่งเพลงให้คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องเป็นการแก้เพลงคุณธานินทร์นะครับชื่อว่าเพลงเชือดกระแตเพลงกระแตถือว่าเป็นเพลงที่นิยมกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวโปร่งกระแตไต่ไม้หรือว่าเพลงกระแตเล็กซึ่งในวงสันติสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกซึ่งผลิตออกมาสู่ตลาดในแนวของทำนองไทยของวงสันติสัมพันธ์นะครับแล้วก็ถูกต้อนรับมาอย่างดียิ่งจนทั้งภายหลังได้มีการแต่งเพลงที่ใช้ทำนองไทยเป็นร้อยเพลงเลยทั้งเพลงกระแตถือว่าเป็นเพลงที่นำมาใช้ทั้งเพลงเดี่ยวทั้งเพลงคู่มากมายเลยนะครับวันนี้มาฟังการขับร้องเดี่ยวนะครับโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสในเพลงเชือดกระแตแล้วก็ในทำนองกระแตเล็กครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ความสำราญในชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับล้ำนำเพลงเพราะจากเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลผสมผสานกันในทำนองเดียวกันในคืนวันนี้นะครับต่อไปในชั่วโมงที่2นี้ก็ยังนำเสนอในเรื่องราวของบทเพลงทำนองไทยเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในชั่วโมงที่2นี้จะขับร้องด้วยนักร้องหลากหลายทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะฟังบทเพลงทำนองไทยเรามาฟังบทเพลงไทยแท้ๆกันก่อนนะครับเป็นบรรการบรรเลงโดยวงดนตรีไทยเลยทีเดียวพี่รมสุรางเถาครับแหมฟังชื่อแล้วมีความไพเราะเหลือเกินพี่รมสุรางนี่ใครๆก็อยากจะพี่รมสุรางเท่านั้นถ้าแปลความหมายก็คือว่าเหมือนกับว่าจีบสาวหรือว่าอ้อนสาวนั่นแหละครับพี่รมก็คือมีความสุขนะครับสุรางก็คือนางงามนะครับใครก็อยากจะพี่รมนางงามทั้งนั้นเพลงนี้เป็นเพลงเถานะครับครูทัศน์ได้นำเพลงจีนแส2ชั้นทำนองเก่าซึ่งใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ2จังหวะและในท่อนที่2ยังมีสร้อยต่อท้าย6จังหวะซึ่งเป็นของเดิมเนี่ยมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นโดยครูทัศน์ท่านได้ซ่อนเงื่อนแก้เสียงตกเที่ยว1ท่อนแรกเสียง1โดยซ่อนเงื่อนแก้เสียงตกเที่ยว1ท่อนแรกเสียง1นะครับฟังให้ชัดนะครับแล้วก็เรียกชื่อเพลงใหม่ว่าเพลงพิรมสุรางอันนี้เป็นนิสัยของครูทัศน์นะครูทัศน์เนี่ยท่านนำเพลงมาแก้หลายเพลงอย่างเช่นนะสกวาเทพบรรทมอย่างเงี้ยเพลงหลายๆเพลงที่ท่านนำมาแก้เนี่ยท่านมักจะดัดแปลงเยื้องยักษ์มาทั้งเพลงบุหลันที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ให้จำสำนวนเดิมได้เลยนะครับและเพลงพิรมสุรางเนี่ยท่านก็แต่งขยายขึ้นมาเพื่อให้เข้าชิดกับเพลงเทพบรรทมที่ท่านได้เคยขยายเอาไว้นั่นแหละครับต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงก็นำมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2467เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเช่นเดียวกันนะครับนิยมบรรเลงกันในวงสอนทองด้วยแล้ววันนี้วงกอไผ่ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นหลานนี่ก็เป็นศิษย์ทางเพลงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะแล้วก็มีความเคารพในคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะมากด้วยนะครับก็นำเพลงของท่านมาบันทึกเสียงไว้หลายสิบเพลงเลยทีเดียวเพลงพิรมสุรางเถานี่ก็เป็นเพลงหนึ่งซึ่งวงกอไผ่นำมาเสนอได้อย่างแนบเนียนไพเราะทีเดียวครับ

พิรมสุรางเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงโดยวงกอไผ่นะครับก็เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงเป็นหนุ่มใหญ่ซึ่งมีภูมิรู้ในเรื่องของดนตรีอย่างแตกฉานเลยทีเดียวนะครับวงนี้เขามาพบกันในงานประลองเพลงโมโหรีของธนาคารกรุงเทพสู่จักรีศิลป์ผ่านฟ้านั่นแหละครับพบกันตั้งแต่นุ่งขาสั้นกันอยู่เลยนะครับแล้วก็แต่ละท่านก็มีฝีมือในเรื่องต่างๆกันก็เรียกว่าคนที่มีนิสัยเดียวกันรักชอบในสิ่งเดียวกันก็ถูกอัธยาศัยกันก็เกาะกลุ่มกันเป็นวงนะครับตั้งวงขึ้นมาชื่อว่าวงกอไผ่ในความหมายนี้เราก็ฟังได้หลายอย่างนะครับคำว่ากอไผ่ในที่นี้หมายความว่าไม่มีอะไรมาแตกทำลายได้เพราะเป็นความแน่นเหนียวแล้วก็ไม่มีจุดจบเลยนะครับเพราะกอไผ่สามารถจะแตกหน่อขึ้นไปเรื่อยๆพอแตกหน่อออกมาเป็นหน่อไม้หน่อไม้โตขึ้นก็เป็นต้นไผ่ก็กลายเป็นกอไผ่ซึ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับที่วงกอไผ่เนี่ยจากสมาชิกที่มีไม่กี่คนนะไม่ถึง10คนเดี๋ยวนี้หลาย10คนแล้วเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสุดยอดฝีมือทั้งนั้นที่เพิ่มเข้ามารุ่นน้องที่เข้ามานี่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกในหนึ่งในลักษณะของเขาก็คืออย่างเคยมีคุณนันท์นาคคงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อสร้างวงนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านก็บอกว่ากอไผ่ก็คือจะมีสำนวนว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นั่นเองครับไม่มีอะไรในกอไผ่คือเปิดกว้างสำหรับต้อนรับสรรพวิชาทั้งหลายในเรื่องของดนตรีเข้ามานี่แหละครับเป็นการระดมมันสมองเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวงนี้สำคัญและเดี๋ยวนี้ก็ยังมีวงหน่อไม้ขึ้นมาอีกวงหนึ่งซึ่งแตกแขนงมาจากวงกอไผ่นะครับผมไม่ทราบว่าแตกแขนงไปยังไงแต่เห็นว่ามีคุณชัยพัฒน์พัทรจินดาซึ่งเป็นหนึ่งในวงกอไผ่เนี่ยนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของวงกอไผ่ก็ไปเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของวงหน่อไม้ด้วยก็เรียกว่าหน่อไม้ก็เป็นวงซึ่งแตกมาจากกอไผ่นั่นเองนะครับต่อไปไม่ทราบว่าจะมีวงขุยไผ่หรืออะไรต่อไปหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็มาฟังเพลงขับร้องทำนองไทยของนักร้องลูกกรุงกันบ้างนะครับสองเพลงต่อไปนี้จะเป็นการขับร้องโดยคุณลินจงมุนนาครินและหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะครับเพลงแรกไหนคุณเคยบอกว่ารักเพลงที่สองที่ว่าโครนนะครับไหนคุณเคยบอกว่ารักนี่ครูสลายไก่เลือดเป็นผู้ประพันธ์นะครับแล้วก็ท่านนำทำนองเพลงลาวโครนเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวอยู่ในเรื่องพระลอซึ่งค่อนข้างจะโศกเศร้ามากนะครับโอ้พระชนนีสีแมนสวงจะโศกสวงเสียวรู้สึกระลึกถึงนี่แหละครับครูสลายก็เลยท่านนำทำนองนี้มาประพันธ์เดินทีเดียวต้นฉบับเนี่ยคุณสุภัตราคฤหเดชขับร้องเอาไว้นะครับบันทึกเสียงไว้แต่ก่อนปี2500นู่นนะครับแต่วันนี้คุณลินจงมุนนาครินจะเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนวันที่สองครวนนี่คนละเพลงกับครวนที่คุณชลินคุณสุเทพขับร้องไว้นะครับอันนั้นทำนองเพลงลาวดวงเดือนครวนเพลงนี้คุณสง่าอารัมพีเป็นผู้ประพันธ์เพียงแต่ว่ามาตั้งชื่อเหมือนกันนั่นเองครับครวนเพลงนี้คุณสง่าอารัมพีท่านนำเนื้อร้องมาจากนิราศเดือนนะครับนิราศเดือนแล้วก็ทำนองท่านนำทำนองเพลงลาวครวนแปลงมาบรรจุใส่ก็ลาวครวนนะครับนำมาแปลงนะครับเรียกว่าทั้งสองเพลงนี้นำทำนองเพลงลาวครวนมาบรรจุใส่ทั้งสองเพลงเลยครวนนี่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากทำนองลาวครวนทั้งสองเพลงครับไหนคุณเคยบอกว่ารักจากคุณลินจงมุนนาครินและครวนจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ครับ

ถ้าจบการขับร้องทำนองไทยไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับไหนคุณเคยบอกว่ารักจากคุณลินจงและครวญจากคุณชายธนศรีทั้งสองเพลงนั้นนำทำนองเพลงราวครวญมาบรรจุใส่ทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพลงที่คุณลินจงร้องนี่มีอังกะลุงบรรเลงประกอบด้วยนะครับฟังดูยิ่งเป็นไทยๆเลยนะครับต่อไปสองเพลงนะครับเพลงแรกนี่เป็นเพลงซึ่งไม่จัดไม่ได้ถ้าบอกว่าถึงเพลงไทยทำนองไทยซึ่งนำมาขับร้องในร้องลูกกรุงเนี่ยมีอยู่เพลงหนึ่งดังมากแล้วผมก็เก็บงำไว้นะท่านผู้ฟังที่ฟังมาตลอดเกือบเดือนครึ่งมาเนี่ยคงจะนึกนะก็ได้ฟังมาตลอดบางท่านบอกจดทุกคืนเลยแม้บางท่านนี่ขยันจริงๆท่านบอกจดทุกคืนจดทุกคืนแล้วก็ได้บันทึกไว้ว่าเพลงไหนมาจากเพลงอะไรใครร้องเพลงไหนมาจากทำนองอะไรได้บันทึกไว้คงจะมีคำถามว่าเอ๊ะคุณดุษฎีไม่เปิดเพลงนี้สักทีเพราะปกติแล้วถ้าผมเปิดเพลงทำนองไทยเพลงนี้จะขาดไม่ได้นั่นคือเพลงส่วนเกินนั่นเองนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าส่วนเกินและถมไม่เต็มก็เป็นเพลงที่เกิดมายุคใกล้ๆกันนะครับส่วนเกินนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของสวงสันติสวงสันตินี่ท่านเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นทั้งนักประพันธ์ทั้งนักร้องดังมากนะครับในสมัยเมื่อ40ปีก่อนนะครับที่ท่านก็ล่วงลับจากไปแล้วคุณสวงสันติท่านแต่งเพลงส่วนเกินโดยท่านรักทำนองไทยเพลงหนึ่งนั่นคือสร้อยสนตัดท่านนำทำนองเพลงสร้อยสนตัดมาบรรจุเพลงนี้แม้เพลงนี้ตอนนั้นถือว่าดังครับประเทศเลยนะครับส่วนเกินหนึ่งทำนองเพราะมากว่าสร้อยสนตัดนี่เป็นทำนองที่คุ้นหูคนไทยจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเด็กนักเรียนจะรู้จักกันดี2เสียงของคุณดาวใจนั้นบาดหัวใจเหลือเกินเสียงของเธอเนี่ยเปิดวิทยุบ้านนี้นะมันจะดังไปถึง10บ้านทีเดียวเสียงเธอเหมือนแหวกอากาศเรียกว่าเสียงเรียกกดไม่ลงนะครับเวลาเธอร้องนี่บอกว่าช่วงเสียงตรงนี้คุณดาวใจช่วยหลีลงนิดนึงหมายความว่าเบาอารมณ์ให้เหมือนเสียงกระซิบได้ไหมกระซิบของเธอเนี่ยจะยังดังกว่าเสียงเพียงพูดของเราอีกคุณดาวใจร้องเพลงนี้ได้บาดหัวจิตหัวใจเหลือเกินนะครับและ3คือเนื้อร้องเพลงนี้ไปกระทบหัวใจของสุภาพสตรีในประเทศนี้ในโลกนี้มากมายนักไม่มีใครอยากเป็นส่วนเกินหรอกครับใครก็อยากมีส่วนร่วมในครอบครัวเดียวกันแต่บางครั้งด้วยภาวะจำยอมหรือบางครั้งโดยความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการหลากหลายเนี่ยทำให้ต้องเป็นส่วนเกินและเมื่อเป็นส่วนเกินแล้วก็นั่งรอเวลาว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่ตัวจะได้รับความสุขนั้นบ้างคุณดาวใจบรรยายเพลงนี้ออกมาได้เพราะจริงๆเพราะนั้นเพลงนี้ถึงได้ดังมากส่วนเพลงสองถมไม่เต็มเพลงนี้เป็นแนวเพลงซึ่งมีอิสระแล้วก็แปลกหูดีนะครับฝีมือครูสุรพลโทนวนิกครูสุรพลโทนวนิกนี่ผมเรียกตั้งแต่พี่น้อยรู้จักท่านมาตั้งแต่ผมรุ่นตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานปีแรกตั้งแต่นุ่งขาสั้นผมก็รู้จักท่านแล้วนะครับแล้วก็เคยได้ไปร่วมงานช่วยงานท่านอยู่หลายเรื่องนะครับตอนที่ท่านสร้างภาพยนตร์ก็ร่วมงานกับคุณเปียโพสเตอร์ก็ยังไปช่วยเรื่องเพลงเนี่ยอะไรพี่น้อยท่านแต่งเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันแหวกตลาดโดยภาษาของเพลงโดยทำนองของเพลงและโดยเนื้อหาของเพลงคือท่านแต่งเพลงได้หลากหลายนะครับจะแต่งให้เป็นแบบคลาสสิกแนวสุนทราภรณ์นั่นก็แต่งอย่างเช่นเพลงยามรักนี่ท่านก็เป็นผู้แต่งที่คุณชายถนัดศรีขับร้องนะหวานจ้อยเลยนะครับแต่บางเพลงท่านก็แต่งออกมาอย่างกับเพลงโฆษณาหรือเป็นเพลงแนวร็อกก็ได้นะครับยังถมไม่เต็มในครูสุรพลโทนวนิกท่านนำทำนองเพลงดาวล่อมาปรุงแต่งดาวล่อนี่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการละครเนี่ยเพลงดาวล่อส่วนมากจะปรากฏอยู่ในละครหรือว่าละครร้องเนี่ยจะใช้เพลงดาวล่อมากนะครับน้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่แหละครับก็มาฟังกันทั้งสองเพลงนะจากการขับร้องทำนองไทยแล้วก็เป็นเพลงฮิตมากในอดีตครับส่วนเกินจากทำนองเพลงสร้อยสนตัดโดยคุณดาวใจแพจิตและเพลงที่2ถมไม่เต็มจากทำนองเพลงดาวล่อโดยคุณธานินทร์อินทรเทพครับ

ก็ผ่านไปอีก2เพลงแล้วนะครับจากการขับร้องทำนองไทยของคุณดาวใจพระจิตและคุณธานินทร์อินทรเทพอดีตนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยและก็นักร้องเสียงต้องคำพระราชทานนะครับ2เพลงนี้ผ่านไปนี่หวานไพเราะจับใจแล้วก็สะเทือนใจด้วยนะครับเพลงแรกนี่ค่อนข้างจะสะเทือนใจอย่างอ่อนหวานนะครับเพราะว่ามีทำนองไทยผสมอยู่ด้วยเพลงช่อฉันตัดนี่ก็เป็นเพลงที่ได้ยินกันจนคุ้นหูนะครับผิดกับเพลงที่2ถมไม่เต็มนี่เพลงดาวล่อในขนาดประกาศชื่อไปแล้วทุกฟังบอกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของทำนองเพลงไทยเดิมซึ่งมีเป็นอีกร้อยๆเพลงนะครับที่เราจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ถ้าเป็นนักฟังนักชมละครอาจจะพบเห็นเพลงเหล่านี้บ่อยๆแต่บางทีเวลาที่เขาแสดงละครแสดงโขนเนี่ยจะมีเพลงแปลกๆเหล่านี้อยู่เยอะแต่ว่าเขาไม่ได้ประกาศทุกครั้งไปว่าต่อไปจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรแล้วก็ต้องหัดเรียกว่าต้องติดตามขอความรู้เอานะครับต่อไปครับมาฟังบทเพลงเพราะๆจากอาจารย์พจนีคงสุวรรณมากครับนักร้องเสียงหวานนะครับอดีตครูสอนดนตรีไทยกับร้องเพลงไทยจากโรงเรียนวัดสังเวชเป็นหลานของครูสุจินต์ ริยปณีตนะครับกับร้องเสียงหวานมากจะมาในเพลงทองย่อนนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งของรายการของเราเหมือนกันเพียงแต่ว่าเนื้อร้องจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่นำทำนองนี้มาเสนอเพลงทองย่อน2ชั้นนี้เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี2ท่อนท่อน1มี2จังหวะท่อน2มี3จังหวะเพลงนี้รวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้งแล้วก็อยู่ในเพลงตับมโหรีชุดเพลงทองย่อนทองย้อยทองพลายทองสะแล้วก็ทองสมภายหลังก็มีการนิยมนำไปบรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนและละครคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงท่านนำเพลงทองย่อน2ชั้นทำนองเดิมนี่แหละครับมาแต่งทำนองให้เป็นทางเปลี่ยนหลายสำนวนสำหรับใช้บรรเลงเป็นทางเปลี่ยนจากทำนองเดิมที่ต้องบรรเลงซ้ำหลายเที่ยวแล้วก็ทางเปลี่ยนที่อาจารย์หลวงประดิษฐ์ไปแล้วท่านทำเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าทำให้เพลงทองย่อนนี้มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียวครับบทเพลงทองย่อนต่อไปนี้เป็นการมาเลยนะครับร้องในวงมโหรีของกองดนตรีทหารอากาศนะครับอาจารย์พจนีคงสวรรค์เป็นผู้ขับร้องครับ

บทเพลงทองย่อนในอัตราจังหวะ2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่ประทับใจเรามาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเพลงนี้ทำนองเพลงนี้รู้สึกจะขับร้องกันในสมัยชั้นมัธยมต้นนะครับตอนนั้นเนี่ยครับอะไรใจน้อยจะจีริตอันเรื่องน้อยเพื่อนนี้ก็โกรธได้เลยนี่แหละครับต่อไปอีก2เพลงนะครับจากการขับร้องทำนองไทยคราวนี้จะให้รุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงทั้ง2ท่านนี่เป็นผู้ขับร้องรุ่นพี่ในที่นี้ก็คือผู้รุ่นพี่ของคุณดาวใจกับคุณธานินนะครับไม่ใช่รุ่นพี่ของคุณชายธนาศรีหรือว่ารุ่นพี่ของคุณสุเทพอันนี้เป็นรุ่นกลางอยู่ระหว่างคุณสุเทพคุณสวรีแล้วก็คุณธานินคุณดาวใจนะครับนั่นคือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติและคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาแม้ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีเสียงมีเสน่ห์ทั้งสองท่านในสมัยที่ท่านโด่งดังอยู่นั้นแฟนเพลงท่านมากเหลือเกินคุณดาวใจไปคุณจินตนาสุขสถิตเนี่ยเป็นผู้ที่มีเสียงแรกๆเนี่ยท่านเธอขับร้องเนี่ยออกแนวของคุณสวรีประกาพันธ์แต่เนื่องจากเธอที่มีเสียงซึ่งเยือกเย็นกว่าไม่แหลมสายอย่างพี่ลี่นะครับแล้วก็มีเสียงซึ่งกว้างกังวานมีสง่าส่วนคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานั้น

เป็นเสียงที่มีเสน่ห์ซอฟๆนุ่มๆเรียกว่าเป็นเสียงที่ลุ่มลึกเลยทีเดียวนะครับเพลงทุ่มๆนุ่มๆเนี่ยคุณธนงศักดิ์พงษ์ทิวาท่านขับร้องจนหล่อๆสาวๆนี่หลงไหลกันมามากทีเดียวนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าไซโยกแปลงและเอื้องดอกฟ้าครับไซโยกแปลงนี่ท่านฟังชื่อแล้วคงจะน่าจะทราบนะครับว่ามาจากเพลงเขมรไซโยกแปลงนั่นเองคือนำเพลงเขมรไซโยกมาแปลงด้วยการประพันธ์เนื้อร้องขึ้นมาใหม่โดยครูร้อยแก้วรักไทยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจังหวะนะครับส่วนเพลงที่สองเนี่ยเอื้องดอกฟ้าเนี่ยครูสลายแก้วเป็นผู้ประพันธ์และท่านนำทำนองเพลงฟอนเงี้ยวไอ้มงแซ่มงนี่แหละครับแต่พอมาเปลี่ยนเป็นไทยสากลให้คุณธนงศักดิ์ภักดีทวากับร้องเนี่ยโอ้โหพี่พืชร้องเพลงนี้ทุ้มนุ่มหวานจริงๆนะครับผมไปเคยไปยืนเกาะข้างเวทีฟังพี่พืชร้องตั้งแต่ผมยังรุ่นๆและพี่พืชก็หนุ่มใหญ่หน่อยท่านเป็นรุ่นพี่คุณพ่อเป็นเพื่อนกันเพลงนี้เรื่องดอกฟ้านี่เป็นเพลงที่คุณธนงศักดิ์ภักดีทวาบันทึกเสียงครั้งแรกนะครับเพลงนี้ประมาณปี2500หรือ2509เนี่ยนะครับ2507แหมตอนนั้นเพราะมากทีเดียวรู้สึกจะได้รับรางวัลเป็นเสียงทุกคำพระราชทานด้วยเพลงนี้ก็ขอเชิญรับฟังการขับร้องทำนองไทยนะครับจากนักร้องดังในอดีตทั้งสองท่านนะครับไซโยกแปลงจากทำนองเพลงเขมรไซโยก3ชั้นโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติครับเพลงที่2เอื้องดอกฟ้าจากทำนองเพลงเงี้ยว2ชั้นโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาครับ

ชายโยกแปลงและเอื้องดอกฟ้าก็ผ่านไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่2เอื้องดอกฟ้าจากทำนองเพลงเงี้ยว2ชั้นโดยคุณธนงศักดิ์เนี่ยเพราะมากนะครับเราแทบจะลืมทำนองเพลงเงี้ยวไปเลยปกติที่เราเห็นเด็กๆเนี่ยสมมติเด็กนักเรียนเนี่ยตั้งแต่เด็กอนุบาลหรือประถมเนี่ยมักจะนำชุดเนี่ยไปใช้หัดฟ้อนรำกันเวลามีงานโรงเรียนเนี่ยไปดูนะครับโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนประถมเนี่ยนะครับเห็นเด็กๆเนี่ยออกมาฟ้อนเงี้ยวกันเพราะว่าครูพยายามสอนท่าง่ายๆให้ยกแขนยกขาไปในทางเดียวกันอาจจะมีเป็นช่อดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีเป็นเครื่องอุปกรณ์แกว่งไปนะครับจะดูเป็นเรื่องสนุกสนานซะมากกว่านะครับมงแซะมงแซะแซะมงตลุ่มตุ่มมงนี่แหละครับทีนี้พอเพลงเอื้องดอกฟ้าเนี่ยทำนองเพลงฟ้อนเงี้ยวบรรจุแล้วครูสลายแก้เลือดให้ทุนทรงศักดิ์พุทธิธิวาขับร้องเนี่ยทุ่มนุ่มหูกลายเป็นทำนองที่มีความอ่อนหวานไปทันทีเลยนะครับลำดับต่อไปก็มีเพลงที่มีแนวอ่อนหวานมาเสนอท่านฟังได้ฟังกันเป็นการบรรเลงขิมนะครับในวงกอไผ่ที่ว่าเพลงยวนเคล้าเพลงนี้เป็นเพลงสั้นๆนะครับแต่ว่ามีความเพราะอ่อนหวานสมัยก่อนผมเคยเล่าเพลงนี้บ่อยๆแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยได้นำเสนอนะครับกลัวท่านฟังจะว่าแม้พอพูดถึงยวนเคล้าแต่นั้นมันอธิบายยืดยาวเพียงแต่อธิบายสั้นๆสำหรับน้องๆหลานๆที่เข้าใจผิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงยวนเนี่ยพอเห็นเขาบอกว่ายวนเคล้าไม่ใช่ไทยสำเนียงยวนนะครับเป็นไทยสำเนียงลาวหรือว่าเป็นเพลงทางเหนือนะครับไทยโยนนกหรือไทยยวนนั่นเองนะครับเป็นชาวไทยโบราณของทางภาคเหนือก็มีภาษาเขาเลยภาษาไทยยวนด้วยเพลงยวนเคล้าสองชั้นนี้เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้มีท่อนเดียวนะครับหม่อมหลวงต่วนศรีวรวันแต่งทำนองเพลงนี้มีสำเนียงลาวนะครับใช้ร้องในการแสดงละครเรื่องพะลอหรือว่าเรื่องพญาพานองนะครับวันนี้ยวนเคล้านำเสนอโดยการบรรเลงขิมวงกอไผ่ครับน่าจะเป็นคุณชัยภาคพัทรจินดาเป็นผู้บรรเลงนะครับเพราะท่านถนัดเรื่องซอกับขิมอยู่ในวงนี้ขอเชิญรับฟัง

บทเพลงยวนเคล้าก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการเดี่ยวขิมซึ่งน่าฟังมากทีเดียวฝีมือของคุณชัยภาคพัฒนจินดากับวงกอไผ่นะครับวันนี้ก็ฟังเพลงการขับร้องทำนองไทยมาก็เกือบจะหมดเวลา2ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็น่าจะฟังกันมาไม่ต่ำกว่า1เดือนนะครับเวลา1เดือนที่นำเสนอเนี่ยรู้สึกจะเดือนครึ่งเลยซ้ำนะครับเกือบจะเดือนครึ่งก็ใช้เวลาในการนำเสนอทั้งหมดมีเพลงก็ประมาณ100กว่าเพลงนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกมากแต่ว่าผมอาจจะไม่มีต้นฉบับบ้างอาจจะเป็นเพลงที่มีการซ้ำๆบ้างนะครับก็เลยนำเสนอแค่นี้ก่อนตั้งแต่วันพรุ่งนี้น่าจะหยุดเพลงในแนวนี้เพราะว่ามีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านอยากจะฟังเพลงแนวอื่นบ้างที่เป็นเพลงในแนวของผสมผสานกันแล้วกันนะครับอาจจะเป็นเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์สังคีตประยุกต์ผสมผสานบ้างบางเพลงแต่อยากให้เป็นเพลงของนักร้องเก่าๆที่ท่านรักท่านชอบนะครับก็จะนำเสนอตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันนี้ก็มีบทเพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพราะมากครับเพลงนี้ชื่อก็เพราะชื่อว่าบุษบาในฝันนะครับอันนี้ก็นำเข้าโครงมาจากบทละครเรื่องอีเหนานั่นเองนะครับบุษบาคือนางเอกเรื่องอีเหนาครูสไลด์แกเลิศเป็นผู้ประพันธ์ครูสไลด์แกเลิศท่านชอบนำมานางในวรรณคดีหรือตัวละครในวรรณคดีมาเสนออย่างเช่นเรื่องภูชนะสิบทิศนี่ท่านนำมาทั้งเรื่องเลยนะครับครูสไลด์แกเลิศแต่งเพลงบุษบาในฝันโดยท่านนำทำนองเพลงเสมียนพวง2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับท่านประพันธ์ไว้เมื่อปี2502ตอนนั้นเนี่ยคุณชลินนันธนาครเป็นผู้บันทึกเสียงไว้เป็นท่านแรกนะครับหลังจากนั้นมาคุณสุเทพก็ขับร้องและขับร้องกันมาหลายท่านแต่วันนี้ให้ฟังเสียงสิทธิเอกของคุณสุเทพวงศ์คำแหงท่านหนึ่งนะครับนั่นคือคุณชรัมเทพชัยขับร้องเพลงนี้ไว้นุ่มหูมากเลยทีเดียวครับขอเชิญรับฟังเพลงบุษบาในฝันจากทำนองเพลงเขมรพวงโดยคุณชรัมเทพชัยเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับขับร้องทำนองไทยโดยลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามคดีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องทำความเข้าใจซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็กลับจะหลงไหลในรูปในเสียงแทนที่จะมาทำความเข้าใจให้ละเอียดให้ท่องแท้ว่าเสียงมาจากอะไรรูปมาจากอะไรรูปมีเหตุมาจากอะไรเสียงมีเหตุมาจากอะไรผู้ที่ปฏิบัติจะต้องถามถ้าเห็นคำตอบจากเสียงจากรูปซึ่งต่างกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติก็จะหลงพิจารณาในรูปพิจารณาในเสียงลักษณะเกิดขึ้นของรูปลักษณะเกิดขึ้นของเสียงลักษณะรูปเสียงที่มีอยู่ถ้าทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบทั้งรูปและเสียงต่างก็กล่าวได้เป็นเสียงเดียวเป็นอาหารใจที่เบาที่เย็นที่สงบที่สว่างในรูปในเสียงนั้นๆเมื่อทำเหตุให้กระจ่างทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆให้กระจ่างแจ้งชัดเจนในแนวปฏิบัติก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นผู้หวังผู้ตั้งใจในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่จำต้องละเอียดจำต้องรอบคอบจำต้องสุขุมและเยือกเย็นพอในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่พึงกำหนดด้วยเหตุผลพึงกำหนดด้วยความเข้าใจในสิ่งนั้นๆพอใจในรูปพอใจในเสียงไม่พอใจในรูปไม่พอใจในเสียงไม่ชอบใจในรูปไม่ชอบใจในเสียงลองพิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดด้วยเหตุอะไรทำไมต้องเกิดที่ไก่ก็ขันที่นกก็ร้องเราก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลา

แต่เราก็ดูกับบางทีเพราะพริ้งไปด้วยเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้ว่าร้องเรื่องอะไรคันเรื่องอะไรแล้วเราก็เลยไม่ยึดติดอยู่กับเสียงเหล่านั้นไม่ว่าจะนกตัวใหญ่นกตัวเล็กความที่เราไม่เข้าใจในเสียงและเราก็ไม่ยึดติดอยู่ในเสียงจะตะโกนด่าจะว่าอย่างไรเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับต้องเป็นเรื่องเพราะซ้ำไปด้วยเหตุที่เรายึดในเสียงเหตุที่เรายึดในเสียงยึดในรูปเมื่อเรายึดในเสียงยึดในรูปสิ่งที่ตามมาก็มีลักษณะเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นในทางปฏิบัติถึงเข้าใจว่าถ้าไม่ขาดสติหมายถึงไม่ประมาทหรือไม่เผลอเราก็คงได้เข้าใจว่ารูปนั้นคือลักษณะอย่างไรเสียงนั้นคือลักษณะอย่างไรทั้งรูปทั้งเสียงนั้นมีลักษณะอย่างไรชอบใจก็รู้ว่าชอบใจไม่ชอบใจก็รู้ว่าไม่ชอบใจพึงกำหนดรู้เท่าทันต่อความชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองพอชอบก็ยังใช้ไม่ได้ไอ้ไม่ชอบก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็คือใช้ไม่ได้ชอบก็ใช้ไม่ได้ไม่ชอบก็ใช้ไม่ได้ที่ใช้ได้เป็นอย่างไรก็คือเข้าใจที่มาที่ไปของรูปของเสียงนั้นรู้ว่าเหตุผลคุณโทษได้เสียได้ในรูปในเสียงนั้นก็ต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วมันก็จะละสิ่งนั้นมันก็จะเลิกสิ่งนั้นมันก็จะหยุดจากสิ่งนั้นแล้วใจเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งนั้นนั้นอำนาจตัวยึดไม่มีอำนาจความเป็นอิสระก็เกิดแทนเมื่อยึดไม่มีอิสระก็เกิดขึ้นในใจเราจากที่เราพยายามกำหนดให้เกิดความสงบระงับอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเรากำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ารู้ได้ชัดหายใจออกรู้ได้ชัดทั้งหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ได้ชัดชัดเจนอยู่ตรงนี้หากจะสอดแทรกด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโธพุทโธพุทโธเป็นหลักแล้วเรากลับจะมีเหตุมีผลมากขึ้นกับการที่จะฟังเสียงดูรูปดูรูปฟังเสียงมีเหตุผลมากขึ้นเพราะสิ่งที่เรามากำหนดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นหลักเบื้องต้นที่สุดของเหตุผลของการได้ฟังได้ดูก็จะเกิดความกระจ่างชัดเจนขึ้นว่ายึดไปทำไมติดอยู่ทำไมหลงอยู่ทำไมความจริงนั้นมันคืออะไรในส่วนของเราก็รู้อยู่ทรงกระสุดในส่วนที่ต่อเนื่องกับเราก็ทรงกระสุดแม้ส่วนอื่นใดที่เราว่ารักหวงแหนที่สุดจะบ้านจะรถจะต้นไม้อื่นใดที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณความจริงมันก็ปรากฏอยู่ตำตาตำใจเราอยู่ตลอดเวลามันแสดงให้เราเห็นให้เราได้รู้ได้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันปรากฏอยู่อย่างนั้นมันปรากฏอยู่ด้วยลักษณะตั้งอยู่แปรปรวนและกระดับไปตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนและกระดับไปเป็นฐานะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่อย่างนั้นมีฐานะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างนี้พึงเข้าใจในลักษณะของตัวเราและตัวเขาเหมือน

กันหมดใจเราถึงบอกว่าต้องกำหนดไว้ให้มันอยู่พออยู่แล้วจะรู้ชัดยืนดูแล้วจะรู้ชัดเดินดูแล้วมันจะไม่รู้ชัดยิ่งวิ่งดูแล้วมันจะรู้เรือนร่างวิ่งดูเดินดูหยุดดูแล้วยืนอยู่แล้วก็มองไปที่จุดที่เราต้องการดูความชัดเจนในการดูความเข้าใจในการดูก็จะเกิดขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่ทั้งผู้ใหม่และผู้เก่าจะมีลักษณะปรากฏอยู่ตลอดเวลาว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้ใจเนี่ยมันลงด้วยเหตุด้วยผลใจเนี่ยมันระงับลงด้วยเหตุด้วยผลพอใจมันเย็นระงับลงด้วยเหตุด้วยผลแล้วใจดวงนี้ก็มีลักษณะเป็นอิสระใจนี้ก็มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองมันเฉยได้ทุกสถานะมันละได้ทุกเรื่องทุกอย่างตามที่โลกกำหนดเท่านั้นมันเป็นเพียงโลกกำหนดกันเท่านั้นโลกกำหนดอย่างนี้โลกกำหนดอย่างนั้นโลกกำหนดสารพัดที่มันกำหนดโลกนี้กำหนดตามอำนาจกิเลสมนุษย์และธรรมชาติที่มนุษย์ทำให้ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งเกิดจากอำนาจมนุษย์ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งและเปลี่ยนแปลงอย่างที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุอื่นใดมันเกิดจากสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุอื่นใดเมื่อมันเกิดจากเหตุนี้สิ่งนี้ใจเราก็ต้องกำหนดต่อไปว่ามันเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะพอใจเรามันเย็นลงมันรู้สึกเย็นลงเบาลงแล้วความรู้สึกมันเกิดขึ้นว่าอ้อทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ได้มีการยกเว้นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของคนหนึ่งคนใดความจริงมันปรากฏอยู่กับทุกรูปทุกนามใจเรานั้นพอมันวางลงได้มันเข้าใจแล้วมันก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองก็ดูด้วยความเข้าใจฟังด้วยความเข้าใจอยู่ใกล้รับรู้ด้วยความเข้าใจสิ่งที่เฉยได้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีอยู่ตลอดเวลาแสดงออกตามวิสัยของการถูกสมมุติแสดงออกตามโลกนิยมที่ดูแล้วไม่ขัดไม่ข้องไม่ขวางแสดงออกตามกิริยาการที่เข้าใจดังนั้นไม่ได้แสดงออกลักษณะที่ไม่เข้าใจแสดงออกในลักษณะที่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วสิ่งที่ออกมามันก็เป็นลักษณะเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเดือดเป็นด่านจึงบอกว่าไม่ได้ทำอะไรด้วยความชอบแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยความไม่ชอบหากจะทำด้วยความมีเหตุผลกับสิ่งที่มีอยู่ว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปพยายามใช้หลักของความเข้าใจว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องผลอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องผลอย่างนี้ถ้าเรียกว่าธรรมวิจยะเรียกว่าวิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองต้องทำให้ละเอียดหากไม่ทำแล้วมันมีอะไรหากทำแล้วมันจะมีอะไรไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของความต้องการหรือไม่ต้องการชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจใจเมื่อมันสงบระงับลงไปแล้วใจมันก็มีเหตุมีผลพอใจมีเหตุมีผลมีหลักมีฐานใจก็เกิดความเย็นในสิ่งที่ได้ฟังได้ดูได้รับรู้ได้ศึกษาได้วิเคราะห์ได้วิจารณ์สิ่งที่มีอยู่ปัญญาที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อละเพื่อเลิกเพื่อวางเพื่อคลายออกจากอำนาจของตัวยึดกิริยาของการแสดงออกจึงบอกด้วยความเข้าใจปัญญาที่ต้องฝึกและปฏิบัติกันทุกวันทุกวันก็จะเห็นว่าโลกนี้มันมีความจริงเป็นอย่างนี้โลกนี้มันมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้โลกนี้มันตั้งอยู่ในความจริงของมันอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบอกทำไมยืนตากแดดก็รู้ว่ามันก็คืออย่างนี้แหละทำไมนั่งตากแดดมันก็คืออย่างนี้ทำไมนั่งตากฝนตากแดดมันก็คืออย่างเวลานี้ขณะนี้ไม่ได้เห็นจะต้องมีอะไร
ถ้าออกไปนั่งตากแดดไปยืนตากแดดมันก็คงมีเห

อื่นใดที่ทำให้ต่างกันทันทีใจนั้นมันจึงอยู่กับตัวเองว่าอ้ออย่างนี้ทั้งรักทั้งชังทั้งชอบทั้งไม่ชอบมันก็อยู่อย่างนี้มันกิริยาการที่แสดงออกบอกลักษณะความเข้าใจไม่ได้แสดงออกลักษณะของชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจหากเป็นไปในลักษณะถอดถอนถ่ายถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของเราในแนวปฏิบัติถึงบอกว่ามีสติคอยกำกับอยู่ว่าถ้าชอบใจเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่าชอบใจเกิดขึ้นไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ชอบใจเกิดขึ้นทั้งพอใจไม่พอใจถ้ามันเกิดขึ้นเราต้องรู้เท่าทันมันมันก็ยามคอยดูการเข้าออกของคนการเข้าออกของรถก็ต้องดูและสังเกตสิ่งนั้นไม่ไปก่ออยู่กับรถคันใดคันหนึ่งไม่ไปก่ออยู่กับคนใดคนหนึ่งมันเป็นการดูรู้ลักษณะที่หน้าที่ที่ต้องดูต้องรู้ต้องสังเกตแล้วที่สุดการดูแลรักษาการเอาใจใส่การผ่าตัดการดูแลรักษาโรคใดๆก็เป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจดีใจกับการตายการเจ็บหรือการจากมีความรู้สึกแค่ปัจจุบันเห็นจริงเห็นจังลงไปว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขนี่คือสิ่งที่เราต้องเยียวยาบำรุงรักษาไม่ได้เป็นไปในลักษณะหลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นหรือกลัวหรือเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งที่ต้องทำใจนั้นมันเป็นอิสระกับการทำกับการพูดในสิ่งนั้นนั้นพอใจมันเป็นอิสระกับการทำการพูดในสิ่งนั้นนั้นใจมันก็เกิดธาตุแห่งความบริสุทธิ์ขึ้นในตัวเองอ๋อนี่แหละว่าธาตุที่บริสุทธิ์เอสะมัคโควิสุทธิยาทางแห่งความบริสุทธิ์ปัญญายะบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาที่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเหตุอื่นใดมากไปกว่าความเข้าใจในสิ่งนั้นนั้นปัญญาที่มีอยู่ในตัวเรานี้คือปัญญาที่พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงเองได้ทุกเรื่องทุกอย่างอาศัยเหตุเพียงให้เราเพ่งอยู่เพียรอยู่เพ่งอยู่พยายามอยู่กับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสให้เห็นความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเป็นที่รักหรือเป็นที่น่าเกลียดชังสติตัวนี้ต้องตามจี้อยู่ตลอดเวลาการแก้จึงแก้อยู่ตรงนี้ลักษณะรักชังชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจจึงไม่เป็นที่ทำให้เราต้องติดใจหรือเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ปัญญามันกำหนดได้ทุกแง่ทุกมุมที่เกิดอยู่กับตัวเราว่ามีลักษณะอย่างนี้ฟังมาเห็นมาอยู่ใกล้มารับรู้มาล้วนแล้วแต่เป็นที่อยู่ของใจเป็นอาหารของใจเป็นเครื่องผูกของใจหากใจนั้นเย็นลงใจนั้นสงบลงแล้วใจก็จะมีหลักมีที่ยึดมีที่เกาะมีที่เหนี่ยวให้ทางปฏิบัติมันก็จะละเลิกเพิกถอนได้โดยอัตโนมัติให้ทางปฏิบัติมันก็จะวางได้โดยอัตโนมัติมันเฉยได้กับสิ่งเหล่านี้ทำก็อย่างนั้นไม่ทำก็อย่างนั้นชอบก็อย่างนั้นไม่ชอบก็อย่างนั้นอยู่ก็อย่างนั้นไม่อยู่ก็อย่างนั้นปัญญามันเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นปัญญามันกำหนดได้ในสิ่งเหล่านั้นทุกแง่ทุกมุมที่มันเกิดอยู่และตั้งอยู่และก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปมามาไปไปมามาไปไปไปมามามามาไปไปเป็นลักษณะที่ปรากฏโดยทั่วไปเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงและดับไปในที่สุดความจริงมันปรากฏโดยเหตุโดยผลของมันอยู่ใจเราจึงไม่มีลักษณะเข้าไปก่ออารมณ์ใช้ปัญญาฟอกแล้วฟอกอีกใช้ปัญญาพิจารณาฟอกแล้วฟอกอีกถึงบอกว่าไม่ได้ทำด้วยความรักไม่ได้ทำเพราะความไม่รักไม่ได้ทำเพราะความชอบไม่ได้ทำเพราะความไม่ชอบไม่ได้ทำเพราะความพอใจไม่ได้ทำเพราะความไม่พอใจหากทำด้วยเหตุด้วยผลพิจารณาในสิ่งที่ต้องทำว่าเหตุผลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นได้กับเสียปัญญามันกำหนดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ตามมาในโลกสมมุติมันอย่างนี้สิ่งที่ตามมาในโลก

ไม่ต้องสมมุติมันเป็นอย่างนี้ในโลกของความจริงในสมมุติมันปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนี้ในโลกที่ไม่ต้องปรากฏก็มีลักษณะอย่างนั้นการกำหนดในลักษณะของคนมีปัญญาเป็นลักษณะของการกำหนดด้วยหลักปฏิบัติที่พยายามกำหนดพยายามทำความเข้าใจพยายามทำความจริงให้ปรากฏขึ้นในจิตในใจของตนเองในข้อวัดปฏิบัติใดๆเราก็จะละเอียดเราก็จะสุขุมเราก็จะรอบคอบในข้อวัดปฏิบัติใดๆเราก็จะละเอียดรอบคอบสุขุมทำให้เราเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดลงไปอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นความจริงมันปรากฏปัญญามันเกิดขึ้นความเข้าใจมันปรากฏขึ้นสิ่งที่เราอยู่ในโลกแห่งความมีเหตุมีผลมันก็ปรากฏอยู่กับตัวเราว่าจะต้องอย่างนั้นแทนที่เราจะทุกข์แทนที่เราจะเดือดร้อนแทนที่เราจะเศร้าหมองแทนที่เราจะขุ่นมัวกับสิ่งที่มีอยู่เราก็เห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่เท่านั้นเข้าใจว่ามีอยู่เท่านั้นมีอยู่เป็นอยู่เกิดอยู่ตัวรู้ของเรามันก็จะค่อยเข้าใจจริงในสิ่งที่รู้ที่เห็นที่มีที่เป็นอยู่ตลอดเวลาอ้อถ้าอย่างนี้ต้องอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ไม่มีอย่างนั้นถ้าไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้แล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะของการอยู่อย่างคนที่เข้าใจมากกว่าที่จะอยู่อย่างคนที่ไม่เข้าใจอยู่อย่างคนที่มีเหตุมีผลอยู่อย่างคนที่เข้าใจในความจริงสิ่งที่ปรากฏโดยทั่วไปปัญญามันพิจารณาฟอกตัวเองฟอกตัวเองฟอกตัวเองสุดของสุดมันก็เข้าใจว่าคืออะไรมันเข้าใจว่าคืออะไรใจเราก็มีหลักยึดก่อไว้ด้วยอารมณ์ของเหตุผลก่อไว้ด้วยอารมณ์ของความดีซึ่งก็ตั้งหลักดีไว้ก่อนล่ะเพราะธรรมดามันจะเอียงเอียงได้ง่ายเอียงเพราะดีเอียงเพราะชั่วแต่เราก็เอาดีไว้ก่อนพยายามใช้ปัญญาหาเหตุผลเอาความดีให้มันปรากฏจากสิ่งที่เกิดขึ้นเอาความดีให้มันปรากฏอยู่กับสิ่งที่มีอยู่เมื่อความดีมันปรากฏกับสิ่งที่มีอยู่ได้แล้วในทางปฏิบัติของเราก็จะบอกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เกิดอย่างนี้ได้อย่างนี้แล้วมีลักษณะที่เข้าใจอย่างนี้ความละเอียดความสุขุมความรอบคอบมันปรากฏเด่นชัดอยู่กับใจเราว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นเหตุผลมันเกิดขึ้นลักษณะที่เราจำต้องแสดงออกไม่แสดงออกมันก็ปรากฏโดยหลักฐานปรากฏด้วยความเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นความจริงมันปรากฏปัญญามันเกิดขึ้นความมีเหตุมีผลมันปรากฏในธาตุของศีลของธรรมมันก็ปรากฏขึ้นอย่างนี้ในความเข้าใจมันก็เด่นชัดอยู่อย่างนี้ลักษณะของเขาว่าบ่งบอกชี้ชัดลงในใจเรามันก็เปิดเผยขึ้นเปิดเผยขึ้นทำในจิตในใจเรามันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เราลดอะไรได้ละอะไรได้เลิกอะไรได้แล้วก็วางได้ในความจริงที่ปรากฏอยู่จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็จะมีลักษณะบ่งบอกความจริงอย่างนี้ชี้แจงแสดงด้วยอาการที่บ่งบอกว่ามีธรรมมีวินัยมีใจที่รักศีลรักธรรมรักวินัยคือรักเหตุรักผลรักกฎเกณฑ์รักกติการักระเบียบรักคุณธรรมในใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ออกมาจึงบอกว่ามีน้ำใจถ้าแล้วคนมีน้ำใจพอรู้แล้วว่ามันคืออะไรเกิดมีความใจพอรู้ได้แล้วจะรู้ว่าอ๋อมีน้ำใจมีน้ำใจมีน้ำใจมีใจมีน้ำใจมีใจมีจิตมีใจมีข้อพึงปฏิบัติที่เข้าใจว่ามีลักษณะใจใจดีใจเย็นใจงามใจอยู่ใจรู้ใจเห็นใจนิ่งใจเย็นใจอยู่ข้อปฏิบัติของเราก็จะบอกว่าอ๋อลักษณะอย่างนี้เย็นอย่างนี้นิ่งอย่างนี้เฉยอย่างนี้ว่างอย่างนี้ละเอียดอย่างนี้ในแนวข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะรู้ว่าตื่นลึกหนาบางรู้ตื่นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้จริงแท้อย่างไรใจเราก็ค่อยรู้อยู่ตลอดเวลาในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่ามีลักษณะเข้าใจมีลักษณะรู้เรื่องมีลักษณะเข้าใจ

พอจิตมันวางลงจิตมันเย็นขึ้นจิตมันวางลงจิตมันเย็นขึ้นพอมีเหตุมีผลในจิตในใจเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะบอกว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ลงบางอ้อได้ทุกเรื่องทุกอย่างใจเราก็จะลงบางอ้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีลักษณะอย่างเกิดโดยหลักฐานของใจเกิดโดยหลักเหตุผลของใจเกิดโดยความมีเหตุมีผลของใจใจมันก็ค่อยๆรู้ตื้นลึกหนาบางใจมันค่อยๆรู้ละเอียดและปานกลางในใจยาของปัญญามันเกิดขึ้นความจริงมันปรากฏปัญญามันเกิดขึ้นความจริงมันปรากฏในทางปฏิบัติต้องรู้ตื้นลึกหนาบางรู้ได้ตามความเป็นจริงจิตมันว่างจิตมันเย็นจิตมันนิ่งจิตมันเฉยในทางปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เราเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างนี้ทำให้เรารู้เรื่องว่ามีลักษณะอย่างนี้ผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลนึกบอกพิจารณาแล้วพิจารณาในอันที่จะต้องแสดงออกไม่แสดงออกในอันที่ต้องพูดหรือไม่พูดในอันที่จะต้องทำหรือไม่ทำใจเราต้องละเอียดกับสิ่งเหล่านี้ปัญญามันถึงเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราทุกแง่ทุกมุมว่าคืออะไรอยู่อย่างโลกสมมุติก็ไม่ได้อยู่เหนือพิเศษอะไรเกินกว่าสมมุติเข้าใจในสมมุติแล้วก็ปฏิบัติสมมุติเพื่อความหลุดพ้นจากสมมุติถ้าไม่เห็นจริงเห็นจังลงไปในสมมุติแล้วคำว่าวิมุตติมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจเราคำว่าวิสุทธ์คือความบริสุทธิ์มันก็ไม่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ในจิตในใจเราจึงบอกว่ามีลักษณะอย่างนี้กำหนดอยู่ในลักษณะอย่างนี้วิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกวิจารณ์แล้ววิจารณ์อีกจิตเมื่อมันสงบเย็นลงไปแล้วมันถึงบอกว่าอาศัยเหตุผลของการตั้งใจกำหนดในสิ่งที่สมมุติทั้งนั้นแหละสมมุติดังนั้นสมมุติบัญญัติสมมุติภาษาสมมุติเป็นหญิงสมมุติเป็นชายมีแต่เรื่องสมมุติมันถึงอยู่กันได้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีเรื่องสมมุติมันอยู่ไม่ได้มันก็วุ่นวายสับสนไปหมดพอมีสมมุติแล้วมันยังรู้จักอ๋อนี่คือขอบนี่เขตนี่ฝั่งนั้นนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งโน้นฝั่งนั้นมันก็รู้ทันทีว่ามันเป็นการลักษณะอย่างนี้ขอบเขตมันมีรั้วรอบขอบชิดมันมีเพราะสมมุติดังนั้นแหละถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาใจเราถึงบอกลักษณะอ๋อถ้าอย่างนี้เราต้องให้เห็นสมมุติรู้ในสมมุติเข้าใจในสมมุติแล้วว่าอยู่อย่างคนที่มีสมมุติไม่ได้อยู่อย่างคนที่เหนือเหตุเหนือผลที่เราจะนั่งอธิบายกันไม่ได้ปัญญานั้นมีลักษณะเข้าใจว่ามันอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ความละเอียดด้วยเหตุด้วยผลมันก็ปรากฏอยู่กับตัวเราทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นความตั้งมั่นด้วยความจริงใจมันก็เกิดขึ้นความตั้งมั่นด้วยเหตุด้วยผลมันก็เกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติที่เราพึงระวังสำรวมมันก็เกิดขึ้นสำเนียกสำนึกมันก็เกิดขึ้นในใจเราว่ามีลักษณะอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติถึงบอกละเอียดก็วัดปฏิบัติถึงรอบขอบข้อวัดปฏิบัติถึงเย็นข้อวัดปฏิบัติถึงบอกมีเหตุมีผลในส่วนของความเข้าใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในทางปฏิบัติถึงบอกรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดฟังได้ชัดความจริงว่ามันปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างไรความเข้าใจว่ามันปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างไรเหตุผลข้อปฏิบัติดังนั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นจึงปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนี้ในส่วนของความรู้ความเข้าใจนั้นมันปรากฏชัดเจนอยู่อย่างนี้เห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดอยู่กับใจเจ้าของในข้อวัดปฏิบัติจึงมีลักษณะดูออกเข้าใจได้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นด้วยความมีเหตุมีผลอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะวิเคราะห์พร้อมที่จะวิจารณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นฟอกตัวเองเตือนตัวเองสอนตัวเองดุตัวเองด่าตัวเองที่สุดก็มันก็นิ่งลงไปในลักษณะว่าคืออะไรแล้วมันอยู่ได้คืออะไรแล้วมันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรหากเราไม่เข้าใจในสมมุติที่แท้จริงมันก็ไม่มีวิมุตติมันก็ไม่มีวิสุทธิ์ไม่หลุดพ้นไม่มีคำว่าเข้าใจโดยเหตุผลที่จะพึงฝึกและปฏิบัติถึงเตือนอยู่ตลอดเวลาแค่อยู่ได้มันอยู่ได้ทั้งนั้น

นกก็อยู่ได้ปลาก็อยู่ได้ไม่ต้องมีโฉนดที่ดินงานอะไรก็อยู่ได้แค่จะอยู่ได้คำว่ารอดนะรอดอยู่แล้วคำว่าเอาตัวรอดเนี่ยรอดอยู่แล้วรอดได้ทุกรูปแบบต่างกรรมต่างวาระรอดได้ใครก็เอาตัวรอดได้แต่ถามว่ามันรอดในลักษณะอย่างไรมันหลุดในลักษณะอย่างไรไม่ได้มีอะไรต่างกันนะลองคิดให้ดีถ้าใจไม่มีเหตุผลกับความจริงสิ่งที่ปรากฏในโลกสมมุติถ้าไม่เห็นในสมมุติที่แท้จริงแล้วไม่มีทางที่จะมีข้อปฏิบัติที่ต่างกันอะไรมากนะในความเข้าใจอย่างนี้ต้องบอกว่าพยายามนะในการที่จะต้องแสดงออกพยายามนะรู้คุณของการเกิดได้มาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายรู้ประโยชน์การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดถ้ามีเหตุมีผลแล้วจะได้ประโยชน์มากมายเหลือหลายซึ่งก็ตรงกันข้ามก็คือไม่รู้คุณแล้วก็ไม่รู้ประโยชน์สิ่งที่ตามมาก็คือโทษหาใช้ประโยชน์กับการเกิดของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ปัญญามันก็จะวิเคราะห์ตัวเองอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะวิเคราะห์ในเรื่องที่ต้องทำในเรื่องที่ต้องพูดในเรื่องที่ต้องคิดในเรื่องที่จะต้องอยู่กับคนนี่แหละมันไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากไปกว่าความจริงของการคิดการทำการพูดและการอยู่กับคนมันก็จะวิเคราะห์ตัวเองอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะวิเคราะห์กลับไปวิเคราะห์กลับมาว่าจะเอายังไงกับตัวเองแค่กินกับถ่ายไม่มีปัญหาแค่เกิดกับตายก็ไม่มีปัญหาแม้แค่จะเอาตัวรอดไปวันวันหนึ่งมันก็รอดอยู่แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แค่3จาน4จาน3มื้อ4มื้อต่อวันความจริงนั้นมันปรากฏโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่พอใจเรามันเกินเหตุเกินผลที่มนุษย์เขาเป็นกันอยู่จิตมันเหนือจากสิ่งเหล่านั้นได้มันก็มีลักษณะอความว่างทำอะไรก็ได้ทุกอย่างความเป็นอิสระทำอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะก่อเกิดประโยชน์และก่อคุณให้กับหมู่กับคณะใจมันว่างใจมันเป็นอิสระมันก็ยังความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมันก่อเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ก่อเกิดสิ่งที่เป็นขุนหาได้เป็นโทษมันเป็นไปในลักษณะยังตนและยังหมู่คณะให้ได้ประโยชน์ร่วมกันพระพุทธเจ้าของเรานั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วเรียบร้อยจึงได้ทำประโยชน์มหาศาลเกิดขึ้นได้ตั้งแต่มีอายุนุ่น36ปีนึง36พรรษาทำอะไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึง80พรรษาอายุ36ใจพระองค์ท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกด้านแล้วประโยชน์ในตนการเกิดแล้วก็จะได้อะไรเยอะแยะไปหมดเกิดมายากเกิดมาลำบากเกิดมาสมบูรณ์ยากเกิดมาสมบูรณ์ลำบากแล้วเกิดมาแล้วจะได้พบเหตุพบผลเพราะพระพุทธศาสนายิ่งลำบากเข้าไปอีกถ้าไม่เห็นคุณเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เกิดแล้วใจนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่จะเหนือจากสมมติไม่มีอะไรที่จะได้ความบริสุทธิ์โดยแท้ในหลักปฏิบัติของเราถึงบอกเฝ้าฝึกและปฏิบัติให้ใจมันเย็นลงด้วยความเข้าใจสิ่งเหล่านี้นั่งทบทวนนั่งวิเคราะห์นั่งวิจารณ์พอจิตมันนิ่งมันสงบลงไปแม้เพียงดูลมหายใจเข้าหายใจออกแม้เพียงบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเฉยๆแม้เพียงว่าเอาเสียงมาเป็นอาหารของใจกำหนดตามเสียงคิดตามแม้เพียงว่าเราเพ่งอยู่ดูอยู่ศีรษะจดปลายเท้าให้สติตามระลึกรู้รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งเก่าและใหม่ทำอยู่อย่างนี้ความเข้าใจในประโยชน์ในคุณมันก็จะมีเหตุผลของการเกิดตัวเราได้มากขึ้นเราเกิดมามีประโยชน์เราเกิดมานั้นมีคุณเราเกิดมานั้นเห็นแล้วว่ามีประโยชน์มีคุณถ้าใจเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็จะได้ทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดไม่ปล่อยชีวิตนี้เป็นหมันคือเป็นโมฆะคือเปล่าประโยชน์จากการเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งก็รู้เต็มอกเต็มใจว่าต่างกรรมต่างวาระแล้วที่สุดเราก็เป็นคนจัดการตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจัดการตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็จัดการตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจัดการตัวเองได้ถ้าเราจัดการตัวเองได้แล้วในทางปฏิบัติของเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ในทางปฏิบัติของเราก็จะลงบางอ้อว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้จิตพอมันมีเหตุมีผลแล้วมันก็จะลงบางอ้อในลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นปัญญามันเกิดด้วยเหตุด้วยผลปัญญามันตั้งอยู่ด้วยเหตุด้วยผลความจริงแจ้งของใจมันก็จะมีลักษณะด้วยเหตุด้วยผลในข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนมันก็จะเลือกทางปฏิบัติ

บาดเองได้ดีขึ้นเลือกอาหารรับประทานได้เลือกที่อยู่ได้เลือกที่ไปได้เลือกที่มาได้พอใจมันมีเหตุมีผลมันก็เลือกตัวเองในทางปฏิบัติได้ว่าเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วว่าจะเดินทางไหนมุ่งเพื่อละมุ่งเพื่อลดมุ่งเพื่อเพิกถอนมุ่งเพื่อความเป็นอิสระในเบื้องต้นที่สุดของการก่อกรรมคุณงามความดีก็จะปรากฏด้วยบุญด้วยกุศลโดยแท้จากใจที่มีลักษณะเฝ้าฝึกกันอย่างนี้แหละแล้วก็จะรู้ได้ว่าอ๋อนี่เองเกิดมายากเกิดมาลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วที่จะรักษาการเกิดในบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่พิจารณาลงไปอย่างถ่องแท้ว่าชีวิตนี้เลือกปฏิบัติได้เลือกเกิดได้และก็เลือกอยู่ได้แต่ใจมีเหตุมีผลการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราเกิดความเข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นถึงย้ำว่าต้นไม้ที่เป็นหลักกับต้นไม้ที่ไม่เป็นหลักเรียกว่าไม้ยืนต้นกับไม้ประดับต่างกันอยู่ไม้ยืนต้นกับไม้ประดับต่างกันมากไม้ยืนต้นกับไม้ประดับต่างกันเยอะความต่างกันมีมากฟ้ากับดินทีเดียวล่ะถ้าใจได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยลงไปแล้วใจจะได้ทำอะไรมีเหตุมีผลพูดอะไรมีเหตุมีผลคิดอะไรมีเหตุมีผลสิ่งที่จะพึงได้คือเห็นโทษเห็นคุณเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นทุกวันทุกวันเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดทุกวันเห็นทุกเห็นโทษในการเกิดทุกวันว่ามันคืออะไรแล้วใจมันก็จะได้มีเหตุมีผลกับการครองชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรมใจเราก็จะได้มีหลักที่มีลักษณะอย่างนี้คุณธรรมมันก็จะฝังใจขึ้นทุกวันทุกวันว่ากตัญญูรู้คุณของการเกิดกตัญญูรู้โทษของการไม่รู้จักการเกิดกตัญญูคือรู้ว่าอะไรคืออะไรที่จะต้องทำต้องแสดงออกปัญญามันก็จะค่อยสอนตัวเองอยู่อย่างนี้แหละสอนตัวเองจนเป็นไปลักษณะว่าอ๋อไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องมีอะไรใจมันก็จะมีลักษณะอยู่อย่างนั้นเห็นภัยเห็นโทษเห็นคุณเห็นเวรเห็นภัยในตัวแท้จริงแล้วสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบมันก็ดีขึ้นรีบจัดการรีบเร่งขวนขวายเพื่อจะยังสิ่งนั้นให้ปรากฏได้พอรู้ว่าเกิดมาแล้วโอกาสอย่างนี้มันมีน้อยถ้าว่าใช้ก็ใช้เศษกรรมเศษเวรเท่านั้นถ้าว่าใช้ก็เศษกรรมเศษเวรเท่านั้นแหละที่เหลืออยู่มาเป็นมนุษย์เลยว่าน้อยที่สุดแล้วที่จะต้องใช้ชาติอื่นใดนั้นไม่ต้องอธิบายแล้วคืออะไรเชื่อมันว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องเกิดตายแล้วต้องมีลักษณะก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมได้ถ้าเราใจไม่อคติกับสิ่งเหล่านี้ใจมันก็จะรู้ว่าถ้ามีเชื้อมันก็ต้องเกิดแต่ต้องเกิดมันก็มีเชื้อเก่าไปนี่แหละแล้วมันก็ทำให้เกิดดีไม่ดีมันก็ต้องเชื้อตัวนี้แหละการกำหนดด้วยปัจจุบันธรรมจึงต้องเลือกปฏิบัติให้มีลักษณะว่านี่คือที่มาที่ไปนี่คือจุดที่เราจะต้องกำหนดและฝึกกันใจเราก็จะได้เป็นธาตุแห่งความมีเหตุมีผลมากขึ้นการแสดงบอกลักษณะของความแบบมานะอุตสาคือมีใจสูงมีใจสูงและใจเย็นมากขึ้นใจเราก็จะบอกอ๋อมีลักษณะอย่างนี้พอใจเราสูงขึ้นใจเราเย็นขึ้นใจเราก็จะบอกว่ามีลักษณะมีเหตุมีผลอย่างนี้ปัญญามันก็ค่อยกำหนดได้ในลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วรู้ในทุกข์ในโทษในเวรในภัยรู้ในความจริงที่โลกสมมติอย่างไรรู้ในความเข้าใจจะต้องรับผิดชอบปัญญามันก็จะแยกแยะอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันที่สุดของการวางไว้ได้มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราวางในฐานะที่เราเข้าใจละในฐานะที่เราเข้าใจทำให้แจ้งในสิ่งที่เราต้องผูกพันและผัวพันความจริงมันถึงจะปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะได้ไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังจิตมันก็จะมีลักษณะว่าอ๋อประกอบเหตุไว้ดีแล้วตั้งเหตุไว้ดีแล้วทำเหตุไว้ดีแล้วเมื่อเหตุมันดีแล้วสิ่งที่ออกมามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันคำนวณได้แล้วว่าผลกับเหตุมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วถึงมุ่งไปหาผลแล้วก็จะรู้ว่ามันมีลักษณะอย่างพิจารณาแล้วว่าโทษกับคุณมันมีลักษณะอย่างไรพอรู้ว่าคุณมีประโยชน์คุณมีลักษณะก่อเกื้อให้เกิดความดีงามในใจเราก็พยายามสร้างคุณให้เกิดขึ้นกับใจเจ้าของในรูปแบบที่เราจำเป็นต้องแสดงออกในการอยู่ในหมู่ในคณะโลกแห่งสมมุติแท้จริงมันก็จะได้คำว่าบริสุทธิ์เมื่อว่ามีบริสุทธิ์แล้วจิตมันก็จะหลุดพ้นจากอำนาจของตัวยึดพอจิตมันหลุดพ้นจากอำนาจของตัวยึดแล้วมันก็จะรู้ว่าสิ่งที่แสดงออกเป็นลักษณะสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าคิดมันเป็นไปในลักษณะเหมือนกับน้ำบนใบบัวเป็นไปในลักษณะที่แยกตอนกันได้ทุก

0: ทุกมุมของกายเราร่วมรับผิดชอบแสดงออกก็เกิดเหตุผลในทางปฏิบัติของเราได้ดีขึ้นใจเราเห็นจริงเห็นจังลงไปอย่างนี้ใจเราก็บอกว่าเป็นท่าแห่งความบริสุทธิ์ทำราคะทำโทสะทำโมหะให้เบาบางทำตัวโลภตัวโกรธตัวหลงให้เบาบางจากใจแล้วว่าเปิดสิ่งที่ความไม่หงายขึ้นธรรมวิชาคือความไม่เข้าใจให้มันหมดไปแล้วจะได้ไม่กลัวโน่นกลัวนี่ระแวงโน่นระแวงนี่สงสัยโน่นสงสัยนี่แล้วที่สุดก็ไม่เป็นอันจะกินอันจะนอนที่สุดก็เป็นทุกข์เป็นโทษกับใจเจ้าของในทางปฏิบัติถึงบอกเฝ้าให้สงบระงับทุกรูปแบบที่จะพึงสงบได้เมื่อสงบระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้จิตของเรามันก็จะเด่นดวงอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติธาตุแห่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องมันก็จะปรากฏอยู่กับเราทุกเรื่องทุกอย่างที่มีอยู่อาศัยวันเวลาอาศัยความตั้งใจอาศัยหลักปฏิบัติที่มีเหตุมีผลจึงมุ่งเพื่อความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะให้พ้นทุกข์จิตใจเราก็ค่อยๆละเอียดขึ้นโดยเหตุผลในทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการในส่วนแห่งการร่วมรับผิดชอบในข้อวัดปฏิบัติที่ละเอียดและรอบคอบในทางปฏิบัติที่มีอยู่ใจเราก็ค่อยละเอียดและเย็นลงกับสิ่งเหล่านี้ขอให้ทุกคนในตั้งใจและรักษาข้อวัดปฏิบัติของตนให้คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเพียรพยายามตามระวังรักษาเพียรพยายามเฝ้าสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาพยายามสำรวมระวังพยายามระวังรักษาอย่าขาดสติอย่าเผลอสติข้อปฏิบัติอันนั้นก็จะเป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยการเข้าใจและก็วางได้ในสิ่งที่ต้องทำต้องพูดต้องคิดจิตใจของเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นเอตังพุทธานาซาสนันตินี่แหละได้คือหลักศาสนาโดยแท
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุMCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะที่แสดงนำได้แสดงโสรถปัญหาคือปัญหาที่มานพ16คนผู้เป็นศิษย์ของภาวรีพราหมณ์ได้มาเฝ้ากราบทูลถามพระบรมศาสดาพระองค์ก็ได้ตรัสตอบแก่มานพทั้ง16คนนั้นผู้ได้กราบทูลถาม ทีละ

พ้นแม้ธรรมะในโสรถปัญหานี้จะเป็นธรรมะที่แสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พ้นกิเลสแม้เช่นนั้นก็เป็นข้อที่ผู้ต้องการปฏิบัติธรรมะควรสนใจฟังถึงจะปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกิเลสสิ้นกองทุกข์ไปทีเดียวไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าจะปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ไปทันทีนั้นหาได้ไหมต้องปฏิบัติไปโดยลำดับตั้งแต่ในเบื้องต้นและแม้ในเบื้องต้นนั้นเมื่อได้หันหน้าแห่งการปฏิบัติไปสู่แนวที่ถูกต้องแล้วก็จะได้รับผลของการปฏิบัติไปโดยลำดับเป็นอันว่าไม่ผิดทางได้แสดงถึงปัญหาที่4ซึ่งเมตตโคมานพได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าโดยที่ได้แสดงในครั้งก่อนยังไม่จบเพราะได้มีคำถามและคำตอบหลายตอนจึงจะทบทวนความเบื้องต้นแห่งคำถามและคำตอบโดยสังเขปเมตตคูมานพได้กราบทูลถามเริ่มว่าขอกราบทูลถามพระองค์ขอได้ทรงตรัสบอกได้สำคัญพระองค์ว่าได้ทรงเป็นผู้ถึงที่สุดจบไตรเพศทรงมีตนอันอบรมแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งคือแต่ละอย่างทุกอย่างที่มีรูปลักษณะแตกต่างกันเป็นอันมากไม่ใช่อย่างเดียวเกิดมาแต่อะไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่าได้ทูลถามพระองค์ถึงแดนเกิดแห่งทุกข์จึงจักตรัสบอกตามที่รู้ทุกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมีอุปธิเป็นเหตุเกิดแต่อุปธิผู้ใดไม่รู้ทำอุปธิให้เกิดขึ้นผู้นั้นเป็น

ภูเขาย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเพราะฉะนั้นจึงควรทำความรู้ไม่ทำอุปธิให้บังเกิดขึ้นโดยที่พิจารณาตามดูให้เห็นว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เมตตคูมานพก็ได้กราบทูลว่าได้กราบทูลถามข้อใดก็ได้ตรัสตอบข้อนั้นแต่ก็ยังมีข้อที่จะกราบทูลถามข้ออื่นอีกก็ขอได้โปรดตรัสบอกผู้ทรงปัญญาทั้งหลายย่อมข้ามห่วงแห่งทะเลใหญ่คือชาติชราและความโศกความพิไรรำพันได้อย่างไรพระองค์ได้ทรงทราบธรรมนั้นอย่างนั้นแล้วจึงขอได้โปรดตรัสพยากรณ์พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่าจักตรัสตอบแสดงธรรมะที่จะพึงเห็นประจักษ์ได้ในอัตภาพนี้โดยไม่ต้องพิศวงตามคำของผู้อื่นว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่เมื่อรู้แล้วดำเนินข้ามซึ่งเมื่อรู้แล้วมีสติดำเนินข้ามกิเลสเป็นเครื่องติดอยู่ในโลกเสียได้เมตตาคูมานพก็ได้กราบทูลแสดงความพอใจของตนว่าได้มีความชอบใจธรรมะที่สูงสุดนั้นซึ่งเมื่อรู้แล้วมีสติดำเนินข้ามกิเลสเป็นเครื่องติดอยู่ในโลกเสียได้พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสแสดงธรรมะที่เมื่อรู้มีสติดำเนินข้ามกิเลสเป็นเครื่องติดในโลกต่อไปว่าให้มีความรู้พร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งคือแต่ละอย่างทุกอย่างในส่วนเบื้องบนคืออดีตในส่วนเบื้องต่ำ

คืออนาคตในส่วนท่ามกลางเบื้องขวางปฏิบัติบรรเทาความติดใจยินดีคือความยินดีเพลิดเพลินและความติดในส่วนเหล่านั้นวิญญาณไม่พึงตั้งอยู่ในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆภิกษุผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทคือไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินประพฤติละความยึดถือว่าของเราในสิ่งทั้งหลายครั้นรู้ในปัจจุบันนี้ก็พึงละทุกข์ในปัจจุบันนี้ในอัตภาพนี้เสียได้ดังนี้นี่เป็นคำถามและคำตอบที่ได้แสดงมาแล้วต่อจากนี้เมตตาคูมานพได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงความชอบใจและเป็นการขอให้ทรงโอวาทไม่หยุดหย่อนคือบ่อยๆซึ่งมีความว่ามีความชอบใจพระวาจาที่ตรัสตอบแสดงธรรมะของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมเหสีคือเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ธรรมะอันไม่มีอุปธิคือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องทรงใจพระองค์ได้ตรัสกำหนดแสดงดีแล้วพระภูมิพระภาคผู้ทรงจำแนกแจกธรรมนี้ได้ละทุกข์แล้วโดยแน่แท้เพราะว่าธรรมนี้อันพระองค์ทรงรู้แล้วอย่างนั้นอันหนึ่งบุคคลเหล่านั้นก็จะพึงละทุกข์ได้แน่บุคคลเหล่าใดเล่าที่องค์พระมุนี

คือพระผู้รู้พ้นทรงโอวาทบ่อยๆไม่หยุดหย่อน

จึงขอให้พระองค์ได้ทรงโอวาทตนบ่อยๆไม่หยุดหย่อนดังนี้พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสตอบความว่าร ู้จักว่าบุคคลใดเป็นพราหมณ์คือเป็นภูประเสริฐถึงที่สุดจบไตรเพศไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องแล้วในกามภพบุคคลนั้นได้ละทุกข์ได้โดยแน่แท้บุคคลซึ่งเป็นภูได้ข้ามห่วงแห่งทะเลใหญ่คือกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายข้ามไปถึงฝั่งแล้วเป็นภูไม่มีกิเลสเป็นเครื่องตรึงใจไม่มีความสงสัยนรชนนั้นในโลกนี้ได้รู้แล้วในพระธรรมวินัยนี้ละกิเลสเป็นเครื่องข้องนี้ในภพน้อยภพใหญ่เสียได้บุคคลนั้นปราศจากตัณหาคือความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากต่างๆไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากต่างๆเรากล่าวว่าบุคคลนั้นข้ามชาติและชราได้ดังนี้ตามคำถามคำตอบข้อท้ายนี้ก็เป็นคำถามให้ทรงโอวาทไม่หยุดหย่อนของเมตตาคูมานพจึงได้ตรัสประธานโอวาทเป็นการย้ำความแห่งคำตอบที่ได้ทรงตอบไปแล้วข้างต้นเปลี่ยนแต่ถ้อยคำแต่ก็อยู่ในคลองธรรมอันเดียวกันตามความประสงค์ของผู้ถามที่ต้องการที่จะให้ทรงแสดงธรรมต่อไปอีกไม่หยุดหย่อน

คือบ่อยๆเป็นการจี้ใจของผู้ฟังเพื่อให้มีความซาบซึ้งได้ปัญญาในธรรมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอันอินทรีย์ของบุคคลคือระดับปัญญาของบุคคลนั้นมีต่างๆกันที่เป็นปุคคติตัญญูรู้ฉับพลันก็มีเพียงแต่ถามและตอบครั้งเดียวก็ได้ความรู้ธรรมที่เป็นวิปจิตัญญูก็มีคือต้องแสดงอธิบายจึงจะได้ความรู้ธรรมที่เป็นเนยยะคือต้องอธิบายพร่ำสอนบ่อยๆหลายๆครั้งที่เรียกว่าพอแนะนำได้ก็ต้องแนะนำพร่ำสอนกันบ่อยๆจึงจะมีความเข้าใจก็มีเมตตาคูมานพก็น่าจะอยู่ในอันดับหลังนี้จึงต้องขอให้ทรงแสดงอธิบายไม่หยุดคือให้แสดงต่อไปอีกที่แจงต่อไปอีกแม้ว่าจะอยู่ในครองธรรมอันเดียวกันตามคำถามคำตอบในเมตตาคูปัญหาที่4นี้ก็มีธรรมะที่น่าสนใจตั้งแต่ต้นที่ตรัสตอบคำถามว่าทุกข์เกิดแต่อะไรซึ่งก็ได้ทรงแสดงตอบว่าเกิดแต่อุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องทรงใจดังที่ได้แสดงอธิบายแล้วและกิเลสเป็นเครื่องทรงใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนมีอยู่จึงได้มีความทุกข์เพราะว่าใจนี้เองไปยึดถือเมื่อยึดถืออยู่ในสิ่งใดสิ่งอันนั้นก็เป็นอุปธิคือทรงใจและตัวความยึดถือเองก็ทรงใจไม่พ้นไปจากใจดังเช่นเมื่อเกิดชอบอะไรสิ่งที่ชอบนั้นก็ทรงอยู่ในใจปรากฏอยู่ในใจตัวความชอบนั่นเองก็ทรงอยู่ในใจปรากฏอยู่ในใจอันทำใจให้ต้องติดต้องเป็นห่วงต้องพวักพวนต้องวุ่นวายอยู่ในสิ่งที่ทรงใจ

ในกิเลสที่ทรงใจนั้นแม้ว่าความโกรธก็เหมือนกันก็เป็นความยึดถือในด้านไม่ชอบเมื่อยึดถือในด้านไม่ชอบก็โกรธสิ่งที่โกรธนั้นก็ทรงใจความโกรธนั้นเองก็ทรงใจใจก็ขุ่นอยู่เรื่อยจนถึงมุ่งร้ายต่างๆดังนี้เป็นต้นแม้ความหลงก็เช่นเดียวกันแต่ความหลงนี้จะต้องพิจารณาดูให้รู้จักจึงจะรู้ว่าเป็นความหลงถ้าไม่พิจารณาดูให้รู้จักก็ไม่รู้จักว่าเป็นความหลงบางทีเข้าใจว่าเป็นความถูกต้องและเป็นความรู้ถูกรู้จริงเสียอีกด้วยดังที่เรียกว่าเข้าใจผิดในขณะที่เข้าใจผิดนั่นผู้เข้าใจผิดเองก็ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดนึกว่าเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดซึ่งเป็นตัวความหลงนั้นก็จึงทรงใจอยู่ซึ่งทรงใจทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นความหลงแต่ว่าโกรธหรือว่าโลภนั้นยังรู้ว่านี่โลภนี่โกรธฉะนั้นเรื่องความหลงนี้จึงต้องอาศัยความที่ต้องมีสติระลึกพิจารณากับทั้งปัญญาคือความรู้ตรวจตรองอยู่เสมอในอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงได้มีคำถามต่อไปว่าผู้ทรงปัญญาทั้งหลายจะข้ามห่วงทุกข์ต่างๆทั้งที่เป็นชาติชราอันเป็นสภาวะทุกข์ทั้งที่เป็นความโศกความพิไรรำพันได้อย่างไรจึงได้ทรงพยากรณ์ตรัสตอบว่าจะตรัสตอบแสดงถึงวิธีที่จะข้ามทุกข์เป็นธรรมะที่จะพึงปฏิบัติได้ในปัจจุบันนี้เองในอัตภาพนี้เองเดี๋ยวนี้เองโดยที่ไม่ต้องไปพิศวงตามคำของใครๆว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่จะพึงรู้ได้ที่ตนเองโดยที่ให้มีสติกับสัมปชัญญะคือความระลึกและความรู้ตัวความรู้พร้อมในทุกๆสิ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและทั้งที่เป็นปัจจุบันโดยที่ปฏิบัติบรรเทาละความยินดีเพลิดเพลินความติดในส่วนสิ่งเหล่านั้น

เมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องรู้อย่างนี้มีสติไม่ประมาทไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินก็จะละทุกข์ได้การที่มาทำสติความระลึกได้พร้อมทั้งสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายที่มาประสบพบผ่านส่วนที่เป็นอดีตก็ไม่หน่วงเอาไว้ปล่อยให้เป็นอดีตคือให้ล่วงไปส่วนที่เป็นอนาคตก็ไม่หวังและแม้ส่วนที่เป็นปัจจุบันก็ให้รู้จักว่าเป็นปัจจุบันธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงมีสติกำหนดพิจารณาอยู่ในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายอย่างนี้เป็นอดีตก็ปล่อยให้เป็นอดีตไปให้รู้ว่าอดีตก็ดับไปแล้วเป็นอนาคตก็ยังไม่หวังเพราะยังให้รู้ว่ายังไม่มาถึงและที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ยึดเพราะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะต้องดับไปเช่นเดียวกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วความคล้องความติดในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายก็ไม่มีเมื่อไม่คล้องไม่ติดทุกทั้งหลายก็ไม่เกิดและเมื่อละความคล้องความติดได้หมดก็เป็นอันว่าข้ามห่วงแห่งความทุกข์ได้ทั้งหมดดังที่ได้ตรัสย้ำในที่สุดว่าตรัสว่าบุคคลผู้ปฏิบัติจนเป็นผู้ที่ปราศจากตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากต่างๆว่าได้ข้ามชาติชราได้ดังนี้แม้ว่าจะยังไม่ปราศจากตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะกับมีปัญญารู้จักพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงในสิ่งทั้งหลายอยู่แม้ตามที่ตรัสสอนก็จะทำให้บรรเทาได้บรรเทาความคล้องติดได้ก็บรรเทาห่วงทุกข์ได้และเมื่อทำบ่อยๆก็จะบรรเทาได้มากกิเลสแม้จะยังมีอยู่ก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ได้มากและความทุกข์แม้ที่มีอยู่ก็สามารถที่จะพิจารณาละได้ไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นความเป็นภูมิสติสัมปชัญญะและปัญญาในสิ่งทั้งหลายโดยรอบตัวเองนี้ดังที่ตรัสใช้คำว่าเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางโดยรอบจึงเป็นสิ่งสำคัญและการปฏิบัติดังกล่าวมานี้

0: ็เป็นอัตตปัจจคะคือประจักษ์เฉพาะตนเห็นได้ในปัจจุบันนี้คือเดี๋ยวนี้เองคือในขณะที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นของที่ประจักษ์เฉพาะตนเดี๋ยวนี้ในบัดนี้จึงอยู่ที่การปฏิบัติธรรมสติสัมปชัญญะกับทั้งปัญญาในสัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งหลายรอบตัวนี้เองคือเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางโดยรอบไม่ใช่ที่ไหนไม่ใช่ที่คนอื่นแต่รอบตัวของตนเองนี้เองโดยที่คอยบรรเทาความเพลิดเพลินความติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายรอบตัวนี้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าเป็นอัตตปัจจคะคือที่จะประจักษ์เฉพาะตนเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้รับผลของการปฏิบัติตั้งแต่ปัจจุบันที่ปฏิบัตินี้เองการปฏิบัติธรรมสติในสติปัฏฐานแม้ที่กำลังสวดอยู่นี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความก้าวล่วงทุกข์ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในคำตอบปัญหานี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

0: การแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ซึ่งก็ฝึกกันมาตั้งแต่ลักษณะของสัจจญาณกิจญาณกัตญาณความรู้ที่อย่างลงในอริยสัจแม้จะเป็นกิจที่ทำแม้สิ่งที่ทำแล้วก็เป็นความรู้ที่อย่างลงในอริยสัจเป็นความรู้ที่อย่างลงในอริยสัจผู้ปฏิบัติจึงกำหนดได้ในลักษณะของอริยสัจว่าอริยสัจนั้นมีความจริงที่เป็นลักษณะอย่างเดียวกันนั่นเน้นถึงเรื่องที่มาที่ไปหรือว่าเหตุสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์คือที่มาของความไม่สบายกายไม่สบายใจทนทุกข์ทรมานเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติปัญญาซึ่งมากำหนดได้ในเหตุและผลที่เกิดขึ้นว่าที่มาของทุกข์ทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์มีความจริงที่ปรากฏได้ผู้ปฏิบัติจึงเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นเน้นเหตุเน้นผลเน้นการกระจ่างแจ้งด้วยเหตุและผลที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงในชื่อว่าหลักปฏิบัติซึ่งกล่าวโดยความเข้าใจว่ามุ่งเพื่อการกระจ่างแจ้งในความหลงในความมืดในความบอดสิ่งที่ยังขัดยังแย้งยังหลงยังติดยังจมอยู่ให้หมดไปจากใจของแต่ละคนกล่าวได้เป็นเสียงเดียวกันว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปการปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่า

มุ่งเพื่อความจริงความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้หมู่เราตายกันหมดนั่นก็คือความจริงแม้พวกเรายังอยู่กันหมดนี้ก็คือความจริงจะอยู่และตายก็เป็นความจริงทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสัจธรรมจริงโดยสมมุติก็ตามจริงโดยไม่ต้องสมมุติก็ดีต่างก็เป็นความจริงทั้งนั้นในส่วนของการฝึกการปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรียกว่ามีความอย่างรู้ในส่วนของรูปว่าลักษณะของรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรเห็นจริงเห็นจังกับส่วนที่เป็นรูปมีส่วนที่อย่างรู้ในเรื่องของความรู้สึกว่ามันเกิดจากเหตุอะไรมันมีอะไรเป็นที่มามันมีอะไรเป็นที่เกิดแม้ที่สุดก็ไม่หนีจากกฎพระไตรลักษณ์ในความรู้ที่เกิดขึ้นกับใจเรานั้นต่างก็เน้นในเรื่องของความรู้ที่มุ่งเพื่อกฎพระไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นความรู้ประเภทใดคดีโลกคดีธรรมก็เน้นนำในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์รูปังอนิจจังสิ่งที่รู้ในรูปก็บอกลักษณะมันไม่เที่ยงเวทนานิจจาสิ่งที่รู้เกิดขึ้นในตัวเราจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็ไม่เที่ยงสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังต่างก็เห็นจริงเห็นจังว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมุ่งเพื่อความเข้าใจว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่รู้ได้เห็นได้มันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่รู้ได้เห็นได้มันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจตาแล้วถ้าไปหลงยึดอยู่กับสิ่งที่รู้ผูกอยู่กับสิ่งที่รู้มันก็เป็นทุกข์โดยความเข้าใจว่ามันบังคับไม่ได้ทุกมีทุกก็หมดสุขมีสุขก็หมดทุกเกิดสุขเกิดก็สลับกันไปเมื่อสุขเกิดทุกเกิดสลับกันไปความหมายของความเข้าใจก็ชัดเจนว่านี้คือลักษณะของอนัตตาถ้าประมวลความรู้สึกตั้งแต่หยาบละเอียดถึงที่สุดแห่งความรู้สึกที่แท้จริงเน้นในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์เน้นในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์ว่านิจตาทุกขตานัตตาใครจะรู้คดีโลกคดีธรรมก็รู้ได้ใครจะรู้อย่างไรก็รู้เถอะแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของกฎพระไตรลักษณ์ใครจะยืนยันนอนยันอย่างไรก็ไม่ว่ากันใครจะรับรองอย่างไรก็ไม่ว่ากันแต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจทั้งหมดนั้นเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดจากเป็นหมู่บ้านก็กลายมาเป็นศาลาจากศาลาก็กลายมาเป็นป่าความรู้ที่รู้ได้ในส่วนของรูปที่ปรากฏเป็นอนิจจตาทุกขตานัตตาทั้งนั้นที่บ้าทุกวันนี้ก็เพราะหลงยึดอยู่กับความรู้ที่โง่ทุกวันนี้ก็เพราะหลงยึดอยู่กับความรู้เคยรู้เคยเห็นเคยมีเคยเป็นเคยได้เคยสัมผัสหากมันไม่รู้ไม่เห็นไม่มีไม่เป็นไม่ได้และไม่ได้สัมผัสมันก็เกิดความไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองว่าเอ๊ะจริงหรือไม่ทำไมไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมแตกต่างกับเมื่อก่อนทำไมถึงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมถึงแตกต่างกับเมื่อก่อนทำไมนะทำไมถึงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมไม่เหมือนอย่างเมื่อก่อนได้หลงยึดอยู่กับความรู้ความเข้าใจทั้งที่สัจธรรมตัวเองนั้นมันฟ้องอยู่โดยเหตุโดยผลจากกูแว่

ก็กลายมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่แล้วก็แก่ลงทุกวันทุกวันนี่คือสิ่งที่พึงกำหนดได้ในปรมัตถสัจจะเป็นของจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้การกำหนดรู้ในภาคปฏิบัติเป็นการกำหนดรู้ในเรื่องของกฎปฏิรักใครจะรู้ดีรู้ชั่วใครจะรู้ผิดรู้ถูกใครจะรู้อย่างไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดถ้าว่าเงินดีเงินก็ยังเปลี่ยนการใช้ยังมีการเปลี่ยนใช้ถ้าว่ารถดีรถก็ยังเปลี่ยนยี่ห้อใช้ถ้าว่าบ้านดีก็ยังขายบ้านและซื้อบ้านใหม่ใช้อยู่อาศัยแม้จะว่าอื่นใดก็เหมือนกันแม้จะว่าอื่นใดอย่างอื่นใดก็เหมือนกันต่างก็เห็นความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ต่างก็รู้ความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะยึดสามีที่ถือว่าเป็นของเราแท้ๆเหรอก็กลายเป็นเรื่องเปลี่ยนคนใช้คนอาศัยภรรยานึกว่าของเราแท้ๆเหรอก็กลายเป็นอย่างอื่นไปในส่วนของอนิจจังนะมันมีอยู่ทั้งสามีภรรยาบุตรธิดาในส่วนของทุกขังมันก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องสามีภรรยาบุตรธิดาในส่วนอนัตตามันก็บังคับบัญชาไม่ได้มันบังคับไม่ได้บังคับขู่เข็นขอร้องไม่ได้มันเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นขณะเราได้ลดสีนี้มาเรายังมันไม่ดีไม่ถูกใจเราต้องเปลี่ยนใหม่อยู่นั่นแหละเราจะต้องเปลี่ยนสีรถเราอีกบ้านเราจะซื้อมาแล้วก็ไม่ถูกใจเรายังขายซื้อใหม่อันนี้จตาทุกขตานัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องวางไว้ตรงนี้ที่มีปัญหาหนักที่มีเรื่องใหญ่โตรู้อะไรต่อมีอะไรต่อมีมันก็เกิดขึ้นจากว่าลืมกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาลืมไปว่ามันมีลักษณะอย่างไรบางครั้งเราก็หลงบางครั้งเราก็ลืมบางครั้งเราก็จำไม่ได้บางครั้งเราก็เผลอนี่คือกฎพระไตรลักษณ์อนิจจตาทุกขตานัตตาใครจะไปบังคับบัญชาใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ได้เชียวล่ะมันอยู่กันเพียงสมมุติแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เราไม่ได้สมมุติมันอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์คืออนิจจตาทุกขตาทั้งนั้นมีลักษณะอย่างนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นให้กำหนดได้ในข้อปฏิบัติของเราที่มีอยู่ให้กำหนดได้ในข้อปฏิบัติของเราที่เป็นอยู่อันนี้จตานะมันมีลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขตามันมีลักษณะที่ทนไม่ได้กับสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอนัตตาคือสิ่งที่ไม่มีใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้ที่สุดมันก็เป็นไปตามธรรมะโดยธรรมชาติของมันหมดว่าโดยส่วนโดยทั่วๆไปเป็นลักษณะอย่างนั้นในความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่โดยทั่วๆไปจึงเน้นในเรื่องของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้สอนศาสนาถ้าไม่ยึดหลักกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งที่กล่าวสิ่งที่แนะสิ่งที่ติงที่สอนนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องของความทุกข์พอสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเป็นลักษณะของมันอย่างนั้นพ่อแม่ก็สอนลูกดีที่สุดแต่ลูกก็ไม่ได้เป็นดังที่สอนครูบาอาจารย์ก็พยายามคอยแนะคอยติงคอยบอกคอยเตือนก็พยายามไม่ได้หมายว่าทุกอย่างมันจะได้ดังใจยิ่งเห็นความเป็นสัจธรรมว่าอนัตตานะเอวังภาโวเป็นอย่างนั้นเอวังภาวีเป็นอย่างนี้นี้เอวังอนัตติโตไม่มีใครจะไปบังคับมันได้อย่าเจ็บอย่าปวดอย่าแก่อย่าตายอย่าจากหากจะเป็นการทุเราหรือหากจะเป็นหนักเป็นเบาหรือเป็นการชะลอได้ก็เป็นชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามชั่วการแต่ที่สุดของจริงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงและสลายไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุธรรมธาตุส่วนของวัตถุก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันส่วนของธรรมมีความจริงเป็นอย่างเดียวกัน

ในความหมายของความเข้าใจมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดคืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เช้ายันเย็นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เย็นยันสว่างเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบของใช้ก็เปลี่ยนแปลงสบู่ยาสีฟันเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มอื่นใดก็เปลี่ยนแปลงทำไมเปลี่ยนแปลงแล้วผิดปกติซะแล้วนะต้องเปลี่ยนแปลงอาหารการอยู่กินก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันที่อยู่อาศัยก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันไปโน่นมานี่ไปนี่มาโน่นไปโน่นมานี่ไปนี่มาโน่นไม่ได้อยู่เฉยๆละวันหนึ่งในยารักษาโรคที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ยาขนาดเก่าชนิดเก่าอย่างเก่ามีลักษณะไม่เหมือนเดิมมีลักษณะไม่เหมือนเดิมมีลักษณะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นในความหมายในความเข้าใจจะเป็นด้านที่อยู่เรื่องนุ่งห่มอาหารการกินยารักษาโรคแม้อื่นใดก็เห็นความเป็นสัจธรรมในตัวเราอยู่ตลอดแต่ความที่ใจเรามันไม่ยั่งถึงซึ่งความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเราทนไม่ได้ทนไม่ไหวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ3วันกลายเป็นอย่างอื่น4วันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเราจึงบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนของรูปก็รู้อยู่ส่วนอื่นใดเหมือนกันหมดเปลี่ยนแปลงหมดโดยเฉพาะคำว่าสังขารคือจิตตสังขารตัวนี้ความคิดมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่เราพยายามให้อยู่จุดยืนของเราคือความดีหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็พยายามให้ดีขึ้นกว่าเก่าหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็พยายามให้ดีขึ้นกว่าเดิมพยายามแม้มันไม่ได้ดังใจเราก็พยายามความตั้งใจที่มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจที่มีการยอมรับสภาพของความทนได้ยากทนได้ลำบากนี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่สุดเราเองก็พยายามไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจึงมาเน้นอยู่เสมอว่าที่มันเป็นอย่างนั้นมันเพราะอะไรเพราะอำนาจของอวิชชาความไม่รู้จริงของใจปกคลุมหุ้มห่อหัวใจคนจึงตกที่นั่งลำบากอยู่เรื่อยไปผลหมากลากไม้ออกแตกต่างตามฤดูกาลโดยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นวิบากกรรมผลแห่งกรรมที่ได้ทำไว้ก็ย่อมออกดอกออกผลตามกรรมทำวาระใครจะยกใครจะไม่ยกใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นความจริงก็ต้องมีอย่างนั้นความจริงก็ตกอยู่ในฐานะอย่างนั้นความจริงก็ตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้นในความหมายในความเข้าใจในส่วนลึกของใจนั้นต้องเห็นกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ต้องอยู่ต้องมาต้องไปนี่เพราะมันอยู่ได้โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นยัมปิชังลัปติตัมปิทุกขังสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจนั้นมันก็เป็นทุกข์เราทั้งหลายธรรมะนั้นเป็นของเก่าธรรมะนั้นเป็นของจริงธรรมะนั้นเป็นทั้งที่สมมุติบัญญัติและไม่ต้องสมมุติทุกคนนั้นจะเห็นได้เป็นอย่างเดียวกันหมดต้องคอยดูต้องคอยจี้ต้องคอยไล่ทั้งที่เป็นคดีโลกคดีธรรมทั้งที่เป็นสมมุติและไม่ใช่สมมุติว่ามันจะอยู่ได้โดยหลักเหตุและผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยความจริงของใจนั้นถึงบอกว่าเน้นในเรื่องความดี

หากจะเปลี่ยนแปลงก็ไปยึดหลักดีหากจะเปลี่ยนแปลงก็พยายามยึดหลักดีแม้ดีไม่ได้ดังใจก็พยายามยึดดีดีโดยเฉพาะเรื่องของความดีที่เราไม่ต้องเสียเงินควบคุมการกระทำควบคุมคำพูดและควบคุมความคิดถ้าเราพยายามควบคุมดูแลการกระทำคำพูดและความคิดได้มันสุดดีดีเลิศดีประเสริฐสุดที่จะมานั่งอธิบายกันควบคุมความคิดได้แล้วก็ยอดควบคุมการพูดการจาได้แล้วก็ยอดควบคุมพฤติกรรมหรือการแสดงออกได้ก็ยอดนี่ยอดดีดูแลรับผิดชอบต้นไม้ก็เป็นการดูแลรับผิดชอบเช่นเดียวกับชีวิตของเราไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะดูแลรับผิดชอบส่วนอื่นใดจะเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาก็เหมือนกันคอยควบคุมดูแลว่าเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลักพอดีไว้เป็นหลักแล้วมันไปได้เอาไปได้ดีด้วยไปได้แล้วไปได้ดีด้วยซึ่งบอกว่าเน้นดีเน้นตัวดีจะดีหนึ่งก็ให้ดีดีสองก็ให้ดีดีสามก็ให้ดีดีหนึ่งก็คือดีมีอยู่แล้วดีสองก็คือรักษาดีที่มีอยู่แล้วดีสามก็พยายามเพิ่มดีเพิ่มดีเพิ่มดีถึงแม้มันไม่ได้ดังใจดังที่เรามุ่งดีรักดีแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราปล่อยสเปสปะส่วนลึกของใจจึงกำหนดได้ในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามกำหนดไว้อย่างนั้นเคยตั้งเป้าเคยตั้งใจเคยกำหนดแต่แล้วมันก็ล้มลุกคลุกคลานแต่เราก็ยังไปได้รอดพอตั้งใจแล้วตั้งใจจะไปตั้งใจจะอยู่ตั้งใจจะทำตั้งใจจะประกอบกิจกรรมแต่แม้ที่สุดมันช้าบ้างเร็วบ้างก็คือต้องทำแม้มันไม่ได้ดังใจที่เรามุ่งไว้ตั้งไว้ก็ต้องทำนี่คือจุดยืนของการวางอยู่ในความดีอนิจจตาทุกขตานัตตานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะมายกเว้นไม่มีใครจะมีข้อแม้ในความรู้ในเรื่องของอริยสัจทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะถ้าว่าด้วยความเข้าใจง่ายแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดคือไม่แน่นอนที่สุดไม่ได้ดังที่เราตั้งใจกำหนดแล้วเข้าร่องเข้ารูปแล้วก็ยังเปรเกือบจะสุดเส้นทางแล้วก็ยังถอยเกือบจะรอดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ไหวคือเงือกสุดท้ายเงือกสุดท้ายเกือบจะรอดอยู่แล้วแต่เงือกสุดท้ายไปไม่รอดปฏิบัติมาดีตลอดรอดฟังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิอุตส่าห์มาตั้งไกลแล้วสุดท้ายเราไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำมาเพราะขาดกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มั่นใจไม่แน่ใจและไม่สบายใจเพราะสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ต้นสุดท้ายเราอย่างว่านั่นพอเกิดความแข็งใจไม่สบายใจแทนที่จะทบทวนแล้วทบทวนอีกแล้วที่สุดก็กลับเหลอปล่อยตามความรู้สึกก็เสียหลักมาตลอดรอดฟังแล้วล่ะดีมาตลอดรอดฟังแล้วพอเจอคลื่นหนักๆเจอคลื่นของชีวิตหนักๆเจอพายุของชีวิตหนักๆเจอแรงกระทบกระทั่งสุดท้ายขาดความมั่นใจก็ขาดความมั่นใจก็เสียหลักเท่านั้นเองสัมมาสัมมา

าธิสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในสิ่งที่รับผิดชอบไม่มั่นใจสิ่งที่ประกอบมาด้วยดีตลอดขาดความมั่นใจทั้งที่รู้อยู่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรแทรกซ้อนถ้ามันไม่มีโรคอะไรที่แทรกซ้อนมันก็ไปได้บางทีถึงไปลอกตาก็มีสิทธิ์ตายบางทีไปถอนฟันก็มีสิทธิ์เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลายอย่างมันมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งนั้นมันไม่คาดไม่ได้คิดมันถึงมันเกิดได้ตลอดเดี๋ยวรู้ไม่จริงอ่ะเกิดได้ตลอดรู้ไม่จริงเกิดได้ตลอดเป็นได้ตลอดมีได้ตลอดมีสิทธิ์ตายได้ทุกเมื่อในความหมายพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทห่วงชีวิตที่ผ่านมาและปัจจุบันอย่าประมาทนะถึงแม้จะดีก็อย่าประมาทนะถ้าไม่รักษาดีแล้วก็พังพินาศขาดความมั่นใจในดีของตัวเองพอขาดความมั่นใจในดีของตัวเองแล้วเสียหลักได้ง่ายในความหมายนี้จึงเข้าใจว่ามีที่มามีที่ไปมีเหตุมีผลมีข้อปฏิบัติของแต่ละคนที่มาฝึกมาปฏิบัติเน้นในเรื่องของดีถึงแม้ความรู้ที่เกิดขึ้นในใจเรามันไม่ได้ดังใจแม้สิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจมันไม่ได้ดังใจก็อย่าไปติดใจเพราะที่สุดสิ่งที่รู้ก็คือเกิดขึ้นโดยลักษณะนิจจังทุกขังอนัตตาหมดถึงบอกว่าไม่มีใครดอกที่ได้ดังใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีใครดอกที่จะเป็นไปดังที่กำหนดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความจริงของมันอยู่เผลอไม่ได้ขาดสติไม่ได้อุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยภัยอื่นใดมากมายกายกองที่มันจะเกิดขึ้นภัยอื่นใดมากมายกายกองที่มันจะเกิดขึ้นมันมีทุกภัยมีทุกเรื่องมีทุกบทมีทุกตอนมันเกิดได้ทุกเรื่องทุกบททุกตอนทั้งนั้นถึงบอกว่าอย่าปฏิเสธนะอย่าไปโทษโน่นโทษนี่นะเดินทางมาจากโน่นหนองคายพอมาเผลอหน้ากรมตำรวจนี่จะเข้าวัดนี่แหละเสียหลักแหละเสียเงินเสียเวลาเจ็บตัวเสียความรู้สึกได้มาแล้วนะ 99.99% แล้วแต่มาพลาดไม่ดูหน้าดูหลังไม่ดูซ้ายดูขวาแล้วก็มาเจ็บตัวเพียงแค่นี้อยากรู้เพราะอะไรเพราะว่าขาดสตินึกว่าไม่มีอะไรนึกว่าไม่เป็นอะไรนึกว่าจะไม่มีอะไรคือมันถึงวัดแล้วมันจะเข้าประตูวัดอยู่แล้วแต่ด้วยความไม่ละเอียดไม่มองซ้ายมองขวาไม่มองก้นไม่มองหน้ามองหลังก็มุ่งคิดว่ามันถึงแล้วก็ชะล่าใจแป๊บเดียวนั่นแหละที่สุดก็ได้ทั้งเสียเงินเจ็บตัวเสียเวลาเสียความรู้สึกนี่คือหลักของความจริงของการขาดสติพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าประมาทนะอย่าเผลอนะต้องคอยสังเกตที่มันเกิดมันมีมันเป็นมันมีเรื่องของความประมาททั้งนั้นถึงบอกว่าจะไปโทษทำไมตัวเองขาดสติอุตส่าห์วิ่งมาจากโน่นจากตราดนั่นผ่านจันทร์เข้ามาจนถึงชลบุรีแล้วเนี่ยจะขึ้นทางด่วนอยู่แล้วนิดเดียวเท่านั้นครับตกใจสะดุ้งเบรกทีเดียวนั้นนะตีลังกาหงายหลังเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงในศาสนามั่นคงในความดีมั่นคงในสิ่งที่มีอยู่คงเส้นคงวาแม้ว่ามันจะมีอะไรจุดสุดท้ายของเราก็ยังไปยังจับแท็กซี่ไปต่อได้หรือยังนั่งรถเมล์ไปต่อได้หรือยังเดินไปต่อได้หรือยังอาศัยสิ่งอื่นไปได้ซ่อมดูแลรับผิดชอบก็ไปต่ออย่าไปหยุดอยู่แค่นั้นอย่าหยุดแค่มีปัญหาแค่นั้นตั้งเป้าว่าจะไปจุดไหนก็ไปให้ถึงถ้าจะไปหาเท้าหมาพรมก็ไปให้ถึงถ้าจะไปถึงนิพพานก็ไปให้ถึงจะไปถึงไหนก็ไปให้มันถึงไปมันถึงที่จุดที่เราต้องการไปอย่าไปหยุดแค่ตรงนั้นแค่นั้นชีวิตนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงแม้มันไม่ได้ดังใจดังที่เรากำหนดกันไว้แต่เราก็ไปได้และก็ไปได้ในที่สุดชมตลาดจ่ายตลาดแวะซ้ายแวะขวาแวะหน้าแวะหลังเป็นกิเลสของโลก

6แต่ที่สุดเสร็จตุลาแล้วก็ต้องรีบไปอย่าไปมั่วอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปหลงข้างทางอย่าไปมั่วเพลิดเพลินหลงข้างทางอยู่ความตั้งใจไว้อย่างไรถามตัวเองว่าตั้งใจไว้อย่างไรว่าจะเอาดีที่สุดใช่ไหมถ้าเอาดีที่สุดถึงแม้มันไม่ดีที่สุดเราก็พยายามให้มันได้ดีบวกดีดีบวกดีไปเรื่อยๆสุโขปุญญสาอุจจโยการสั่งสมคุณงามความดีนั้นนำความสุขมาให้ถึงบอกว่าอย่าหวั่นไหวแม้ที่เราตั้งใจแม้ที่เราอธิษฐานไปแล้วว่าขออย่างนั้นขออย่างนี้ขออย่างนั้นขออย่างนี้แต่มันไม่ได้ดังใจเราก็จะไปวิตกวิจารมันมากแต่ที่สุดเราทำเราทำทำเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิมันถึงจะเป็นหลักเป็นฐานสัมมาสมาธิมันถึงจะมีเหตุมีผลทำดีมาดีอยู่ดีแล้วก็ดีต่อไปด้วยกันใช่ปัญญาฟอกใจเราสักนิดหนึ่งว่ายังไงเสียสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นครอบครัวเรานั้นก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้นแหละเป็นสัจธรรมในโลกสมมุติเป็นสัจธรรมในกิเลสมนุษย์มันต้องเป็นอย่างนั้นอนิจจตาทุกขตานัตตตาน่ะมันเกิดขึ้นอยู่เวลามันมีปัญหาอย่านึกว่ามันจะไม่หมดปัญหาเวลามันมีเรื่องอย่านึกว่ามันจะไม่หมดเรื่องราวมันมีแล้วมันหมดมันมีแล้วมันหมดหนาวมาอย่างร้อนร้อนมาอย่างหนาวมืดมาอย่างไปแจ้งมาอย่างไปมืดแจ้งหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าโลกนี้มันกลมสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นลักษณะฐานะเดียวกันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นไม่มีใครที่อยากให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเคยมีมาแล้วแล้วมันก็มีมาตั้งแต่โน้นตั้งแต่ตั้งโลกนั่นแหละแล้วมันก็จะมีอย่างนี้จนกว่ามันจะไม่มีอะไรนั่นแหละสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้โลกวิสัยเราไม่ต้องคิดคิดไปก็ปวดศีรษะญาณวิสัยผู้ที่ได้ญาณอภิญญาแล้วคิดไปก็ปวดศีรษะมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้ผู้ที่วิสัยมันยากที่เราจะด้นเดาได้อย่างที่พุทธเจ้าท่านทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างวิบากกรรมวิสัยสิ่งที่ให้ผลเป็นลักษณะที่เรายากต่อการคิดค้นยากลำบากเพราะมันต้องให้ผลตามกรรมตามวาระถึงมาเวลาดีมากชั่วน้อยก็รอไปก่อนเวลาชั่วมากดีน้อยก็รอไปก่อนถึงความจริงมันมีลักษณะที่ดูได้ง่ายเวลานี้ดูว่าไม่มีแสงแดดแต่พระจันทร์พระอาทิตย์ก็ยังปรากฏอยู่เนื่องจากมีเมฆหมอกมาปกคลุมในส่วนล่างซึ่งไม่สูงนักพระจันทร์พระอาทิตย์จึงดูว่าไม่มีผลดังที่ปกติถ้าเผลอเมื่อไรเคลื่อนย้ายเมื่อไรไหลไปเมื่อไรก็ให้ผลเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นการโมเมหรือเป็นการยกเม้นเป็นการยกเว้นหรือว่ายกเมฆต่างก็มีที่มาต่างก็มีที่ไปอุตส่าห์เห็นความจริงในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกขตามันเป็นทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์เพราะการบังคับไม่ได้แล้วสิ่งทั้งหมดมันเกิดของมันอยู่อย่างนี้แล้วเราเองก็พยายามตั้งใจว่าดีที่สุดของดีที่สุดเราคืออะไรเราไม่มาหยุดเพียงแค่นี้เราไม่มามุ่งอยู่เพียงแค่นี้เราไม่มาหยุดและมามุ่งอยู่เพียงแค่นี้เราตั้งใจจะไปให้ไกลไปให้ไกลแล้วก็ไปให้ได้ไกลกว่านี้ที่ต้องอบรมที่ต้องสั่งสอนเน้นเพื่อถ้าอยู่ก็อยู่ดีขึ้นถ้าจะเกิดก็เกิดดีขึ้นจุดยืนที่สุดคือต้องการไม่เกิดเพราะรู้ว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์เกิดจะเป็นทุกข์จำเจซ้ำซากเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆรู้ว่ามันเป็นลักษณะลงละครเล่นกันไปเล่นกันมาเล่นอยู่อย่างนี้จนตายนั่นแหละเล่นกันไปเล่นกันมาสนุกกันไปสนุกกันมาทุกกันไปทุกกันมาก็เล่นกันไปเล่นกันมาอย่างนี้ถ้าทำไมไม่เบื่อไม่รู้ทำไมไม่ยอมรับไม่รู้ทำไมไม่วางไม่รู้น้ำหูน้ำตามันก็ไหลทุกวันน้ำในมหาสมุทรนี่ว่ามากแล้วนะทุกทรมานใจเหลือเกินสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจสิ่งที่ได้ไม่ได้หวังซ้ำไป
มันสุดที่จะพูดว่าน้ำตาเนี่ยมันไหลล่วง

พิจารณาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นลักษณะของสมมุติของโลกเป็นกิเลสของโลกเป็นลักษณะเขาเล่นละครกันเล่นไปตามบทตามตอนตามจังหวะแล้วก็เลิกกันไปอยู่อย่างนี้ย้ายเวทีอยู่อย่างนี้ย้ายเวทีอย่างนี้แล้วที่สุดจนคนดูคนชมเบื่อแล้วก็เลิกเวทีกันไปแล้วก็เจ้ากันไปในความหมายของการอยู่ร่วมกันในการฝึกร่วมกันการปฏิบัติร่วมกันก็พยายามให้มองเห็นเป็นปรมัตถสัจจะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะเป็นคนมากำหนดกฎเกณฑ์ของมันมันของมันอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วความที่เราเข้าใจเราจึงไม่ยึดพอไม่ยึดความมั่นใจในตัวเราก็เกิดขึ้นในสิ่งที่มีอยู่จึงเห็นเป็นว่ามีอยู่เท่านั้นเองความรู้ใดๆจึงวางไว้ในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาความเข้าใจใดๆจึงเห็นจริงเห็นจังว่าถ้ารู้ไม่จริงต้องตกอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดแล้วก็เป็นสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าสัมผัสที่มาของธรรมคือใจที่ไปที่มาของดีคือใจใจเมื่อมากำหนดฟอกด้วยเหตุโดยผลของการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์สอนตัวเราแล้วสิ่งที่ต่อเนื่องก็สอนตัวเราแล้วแม้อื่นใดก็มีลักษณะที่สอนตัวเราเตือนตัวเราแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะบอกอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่ามุ่งเพื่อความรู้ในสัจจะในส่วนของอริยสัจความรู้มุ่งเพื่อความจริงในส่วนอริยสัจอริยสัจรู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดรู้จนเราวางได้ในใจรู้จนเราตายใจว่านี้คือสิ่งที่รู้จริงกิริยานั้นบอกภาษาเป็นภาษาใจเรียกว่าภาษาเรือนร่างหรือภาษากายภาษาวาจาก็คือภาษาที่ออกมานั่นแหละเรือนร่างหรือกิริยาการที่แสดงออกใบหน้าอาการพูดจาหรือนั่งเดินยืนอื่นใดก็บอกลักษณะของภาษาใจสิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจึงคอยสังเกตคอยฝึกคอยดูคอยให้เห็นจริงเห็นจังกับตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันมีโอกาสพลาดผิดเผลอบกพร่องใดทุกเรื่องทุกอย่างความที่เรายังรู้ไม่จริงเห็นไม่จริงเราก็พยายามตะล่อมอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สุดเรามุ่งดีรักดีหวังดีก็ดังที่ย้ำอยู่เสมอว่าถ้าอยู่ก็ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับในสังคมในอยู่ก็ดีขึ้นเกิดมาใหม่ก็ดีขึ้นแม้ที่สุดถ้าเรามุ่งจุดสูงสุดของการมาวัดมาวามาสู่ศาสนามุ่งเพื่อความบริสุทธิ์สัพเพสังขาราดุขาสัพเพสังขาราดุขาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาสัพเพธัมมานัตตายะดาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิปินติดุขเเอสมะโควิสุทธิยาการใดรู้ได้ว่าความจริงมีอนิจจังทุกขังอนัตตาการนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายนี่คือแนวทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดความรู้สึกเข้าใจก็เกิดขึ้นความสงบสงัดของใจก็ปรากฏเรียกว่าได้ในลักษณะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันติดังที่กล่าวมาแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิที่มาฝึกมาปฏิบัติกันนิบินดังวิรัชติเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในความรู้สึกของสังขารที่แท้จริงแล้วมันก็ไม่กำหนัดยินดีวิราคาวิมุตติเมื่อไม่กำหนัดยินดีในความจริงของสังขารว่ามันเป็นทุกข์มันจำเจซ้ำซากบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็เป็นลักษณะไม่มีตัวยึดพอไม่มีตัวยึดมันก็มีความเข้าใจในแก่นแท้ธาตุแท้ของเรือนร่างสังขารตัวตนเขาเราท่านในส่วนรูปในส่วนนามมีฐานะความจริงเป็นอย่างเดียวกันนี่เรียกว่าความบริสุทธิ์คราวนี้พอมันบริสุทธิ์แล้วมันก็สงบมันเย็นพอเหตุจูงใจทำให้เราได้ดีได้ดิบได้ดีก็เพราะการเฝ้าฝึกปฏิบัติแม้ว่าเราจะกำหนดได้ในลักษณะอย่างไรจริงจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจแล้วสิ่งนั้นก็วางได้กับใจทุกสิ่งทุกอย่างสอนเราแล้วเตือนเราแล้วว่าแต่เรานั้นจะเป็นคนที่มีความละเอียดพิถีพิถันไหมว่าแต่ว่าเราจะเป็นคนนักสังเกตไหมว่าแต่ว่าเราจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตัวเองสูงไหมถ้าเรารับผิดชอบตัวเองสูงเราก็จะได้ดีไปดีเพราะการเฝ้าฝึกปฏิบัติ

จากใจถึงใจจากใจต่อใจมุ่งได้เพื่อความหลุดพ้นในทางปฏิบัติวิราโคเสโทธรรมานังถ้าจะว่าพระนิพพานก็ไม่ผิดเมื่อเราไม่กำหนัดยินดีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าแสดงออกตามโลกสมมุติในส่วนลึกของใจเรายังรากแก้วรากฝอยดีแต่ที่สุดเราก็แสดงออกตามโลก

0: กับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจย่อมเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้ขึ้นเจ้าค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนผ่านเพจ MCOT News FM 100แล้วก็พูดคุยกันมาผ่านทาง LINE แอดไลน์นะคะแอดไซน์ MCOT News ก็ได้ค่ะว่าวันนี้ในสภาพอากาศพื้นที่ที่ท่านอยู่เป็นยังไงกันบ้างหรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวที่เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังก็ได้ค่ะ
2: ครับก็เข้ามาพูดคุยนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันได้หลายๆช่องทางนะครับที่เราคุยกันในเช้านี้นะครับเดี๋ยวขอไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหน้าหนังสือพิมพ์กันเลยดีกว่านะครับขอเริ่มจากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับข่าวหน้าหนึ่งของมติชนเช้านี้พาดหัวใหญ่นะครับบอกว่าปัดกันแกล้งพาวุฒิปมฟอเร็กอนุทินโต้เดือดลั่นผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆอนุกรรมธิการทวงข้อมูล TSAI กรวีนัดวิป3ฝ่ายถกแก้รัฐธรรมนูญไอติมจี้ภูมิใจไทยจริงใจที่มาสสรนายกปัดกันแกล้งฟันพาวุฒิโต้ไอซ์เอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดอนุโวยยังไม่ได้เอกสาร TSAI ภูมิใจไทยนัด25มิถุนายนหารือแก้ร่างรัฐธรรมนูญเชื่อไม่ปรับเนื้อหานะครับอันนี้เป็นพาดหัวใหญ่รองลงมาครับกรอ.ตั้งเป้า12ปีไทยขึ้นชั้นประเทศรายได้สูงอันดับแข่งขันติดท็อป20โลกนายกนำทีมจับเข่าเอกชนอนุทินนำทีมประชุมกรอ.นัดแรกผนึกเอกชนมุ่งไทยประเทศรายได้สูงใน12ปีความสามารถในการแข่งขันอยู่ใน20อันดับของโลกและถัดมามีประเด็นเรื่องของบัตรทองครับสปสช.ถกบัตรทองชู3ประเด็นเร่งด่วนพัฒนาชี้เป็นพลังให้ต่อยอดนโยบายสปสช.เปิดเวทีรับฟังความเห็นบัตรทอง69ชู3ประเด็นเร่งด่วนลองเทอมแคร์ปฐมภูมิสิทธิประโยชน์ใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการหาเสียงของผู้ว่ากทม.ครับอนุชามาร์คหาเสียงชูแก้ปากท้องศึกพัทยาศึก2คู่แข่งลุยขอคะแนนครับอนุชาอภิสิทธิ์ลุยหาเสียงผู้ว่ากทม.ช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายชูรถฟีดเดอร์วิ่งตามตอกซอกซอยขยายศูนย์กทม.แก้เศรษฐกิจปากท้องนะครับและมีเรื่องของสแกมเมอร์นะครับ3เดือนคดีสแกมเมอร์ลด 60% อนุทินโชว์สถิติลุยปราบฟันนอมินี4จัง

0: ดใต้107เคสสั่งยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านนายกนำแถลงผลปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติ3เดือนคดีลด 60% พอใจทุกหน่วยงานมุ่งมั่นการทำงานครับและก็มีเรื่องของฟุตบอลโลกครับสเปนชี้เสียงบ่นนักเตะฮึดแคปเวิร์ดหวังถึงน็อกเอาท์กุนซือสเปนชี้เสียงวิจารณ์ด้านลบจากนัดแรกทำนักเตะมีแรงฮึดจนโชว์ฟอร์มถล่มซาอุเคปเวิร์ดหวังเข้าน็อกเอาท์ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนครับไปต่อกันที่หนังสือพิมพ์ Daily News กันบ้างนะครับพาดหัวใหญ่ของ Daily News ฮะตะลึงค่าไฟส่องสว่างถนนชาวบ้านจ่ายเองเอกนัทแฉทำมานานนับ10ปีแจ้งยกเลิกกฟน.กฟผ.ยังเมินจี้แยกบินเหมือนหน่วยราชการแฉเองครับค่าไฟทางทำเนียบแฝงเก็บค่าบินไฟกับประชาชนแบบไม่รู้ตัวถึงประมาณหน่วยละ10สตางค์ตกปีหนึ่งก็เป็นหมื่นล้านบาททำมาเป็น10ปีแล้วนะครับมีพาดหัวรองครับอนุทินฮึ่มฟันจังหวัดเกียร์ว่างปราบนอมินีสั่งเป็นวาระแห่งชาติพาณิชย์ตรวจผู้ทำบัญชีพบเอี่ยวถือหุ้นเพียบอนุทินสั่งทุกจังหวัดครับตื่นตัวห้ามเกียร์ว่างปราบปรามนอมินีข้ามชาติหากพบปล่อยปะละเลยถือว่าล้มเหลวในการทำงานต้องหาคนที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจดปากกาเซ็นคำสั่งเป็นวาระแห่งชาติสั่งยกระดับให้ปราบปรามอาชญากรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับการช่วยเหลือประชาชนครับก็มีอีกหนึ่งประเด็นฮะหนูดึงภาคเอกชนเศรษฐกิจนะครับครม.เศรษฐกิจ plus นิกรเลือกตั้งสสร.เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญและจริยธรรมทักษิณบินฮ่องกงร่วมงานวันเกิดน้องปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกครบรอบ59ปีเผยอิงเอมพร้อมสามีครับและมีภาพเหตุการณ์นะครับคุณผู้ฟังนายพิชวัตรปรุงศักดิ์ครับช่างภาพเดลีนิวส์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากชื่อภาพป๋าเวนีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ในการประกวดภาพการท่องเที่ยวไทย2026ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับจับตาป้อมพาวุฒิครับ Forex แจง Forexยื่นหลักฐาน DSI นายกฉุนปชน.แซะกล้าวไม่คิดทำเรื่องชั่วอนุทินลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพักประชาชนโยง DSI กันแกล้งคดีพาวุธคดี Forex จวกไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตขณะที่เทงพิจารณ์ออกโรงป้องพาวุธพร้อมแจง DSI ไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ลั่นพักมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดครับแล้วก็มีเรื่องของข่าวต่างประเทศนะครับลงนาม MOU ฉลุยหยุดยิง60วันตั้งคณะหารือร่วมเผยโต๊ะเจรจาวิดล่มทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านทรัมป์ปากดีขู่โจมตีอิหร่านครั้งใหญ่จนไม่เหลือแผ่นดินอยู่หากปิดช่องแคบฮอร์โมสจนการเจรจาลงนาม MOU วิดล่มอีกครับสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยจับมือเห็นชอบตั้งคณะกรรมการระดับสูงร่วมกันเพื่อกำกับกระบวนการครับมีภาพเหตุการณ์อีก2เหตุการณ์นะครับทะลุกระจกครับคุณตาวัย82ปีขับรถเก๋งพุ่งชนกระจกห้างสรรพสินค้า CJ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายอ้างขณะที่ขับมาจอดที่ลานหน้าร้านพยายามจะเหยียบเบรกแต่ว่าเผลอไปเหยียบคันเร่งแทนนะครับก็ชนเข้าไปเต็มๆเลยที่ร้าน CJ นะครับอีกภาพนึงเป็นภาพของการฝึกซ้อมครับเฮนรี่เคนครับกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษพร้อมด้วยนิโก้ไอโอไรรี่นะครับเพื่อนร่วมฝึกซ้อมขณะที่เดือดกับดาวดำกาน่าในรอบแรกนัด2กลุ่มแอลฟุตบอลโลก2026นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับคือ Daily News และก็มติชนครับ
1: ค่ะคุณผู้เบศคะสำหรับข่าวแรกนะคะขอเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลโลก2026เมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาชนะออสเตรียการันตีเข้ารอบแล้วฟุตบอลโลก2026นัด2กลุ่ม J ค่ะก็แชมป์เก่าอาร์เจนตินานะคะเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2-0ประตูค่ะเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดการันตีเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะคะสำหรับเกมแรก2ทีมก็เก็บชนะกันมาได้ตั้งแต่นัดแรกเลยค่ะที่อาร์เจนตินาเนี่ยชนะแอลจีเรีย3-0ขณะที่ออสเตรียก็ชนะจอร์แดนมา3-1นะคะสำหรับเกมนี้ที่อาร์เจนตินาเจอกับออสเตรียเนี่ยค่ะครึ่งแรกนาทีที่9อาร์เจนตินาได้จุดโทษจากลีโอเนลเบสซี่นะคะยิงหลุดกรอบ

0: ออกหลังประตูไปอย่างน่าเสียดายแต่ว่านาทีที่32ทีมฟ้าขาวก็เกือบได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งโดยเมสซี่เนี่ยยิงซ้ำเข้าไปหน้าประตูแต่ว่าเดวิดอาบาลานะคะอาลาบาค่ะจะช่วยสกัดบอลเอาไว้ได้บนเส้นนะคะก็ถือว่ายัง 0-0 กันอยู่ในช่วงครึ่งแรกที่นาที32ค่ะแต่ว่าก่อนหมดครึ่งแรกนะคะในนาทีที่38ค่ะอาร์เจนตินาขึ้นนำ 1-0 ก่อนที่จังหวะประสานเข้าทางซ้ายฟาบุนโดมินาโดเมดิน่านะคะก็เข้าบอลกลางค่ะเมสซี่วิ่งสอดเข้ามาแล้วก็ยิงผ่านมืออเล็กซานเดอร์สตาร์เกอร์เข้าไปนะคะจบครึ่งแรกที่อาร์เจนตินานำด้วยสกอร์ 1-0 ค่ะส่วนครึ่งหลังนะคะนาทีที่67ค่ะออสเตรียมีโอกาสลุ้นตีเสมอแต่บอลข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายนะคะผ่านมาจนถึงนาทีที่73อาร์เจนตินาเกือบได้ประตูเพิ่มแต่ด้วยลูกเตะมุมของเมสซี่ก็เปิดให้นิโกสกับกอนซาเลสนะคะมงเชียวออกประตูไปเล็กน้อยแต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5ค่ะอาร์เจนตินาได้ประตูเพิ่มปิดท้ายจากเมสซี่ค่ะยิงในจังหวะแรกติดเซฟแต่ยิงซ้ำค่ะได้เป็นประตูที่2อาร์เจนตินาชนะออสเตรียไป2-0โดยประตูนี้นะคะทำให้เมสซี่เนี่ยได้สร้างสถิติใหม่ยิงรวม18ประตูของศึกฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลค่ะแต่งหน้ามิโลสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่ทำไว้16ประตูจบเกมอาร์เจนตินาชนะออสเตรีย2-0มี6คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วนะคะโดยนัดสุดท้ายของรอบกลุ่มของรอบแบ่งกลุ่มก็จะเจอกับจอร์แดนในวันที่27ค่ะส่วนออสเตรียตอนนี้มีอยู่3คะแนนเท่าเดิมนะคะยังลุ้นผ่านเข้ารอบโดยจะเจอกับแอลจีเรียในรอบสุดท้ายนัดแบ่งกลุ่มในวันที่27มิถุนายนเช่นเดียวกันค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะฮะของฟุตบอลโลกนะครับมาเรื่องของค่าไฟกันบ้างครับโหเมื่อวานนี้ก็ถกกันเดือดเลยนะครับ
0: นะ
1: อะไรนะฮะ
0: เข้มข้นเลยสำหรับค่าไฟที่เป็นค่าไฟหลวงแล้วก็ไปอยู่ในค่าไฟของคนใช้ไฟใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะครับก็เปิดเผยถึงโครงสร้างราคาค่าไฟนะครับที่ประชาชนถูกเอาเปรียบมานานกว่า10ปีพบเหตุต้นทุนแฝงเนี่ยจากการนำไฟทางสาธารณะทั่วประเทศครับมาคำนวณรวมเอาไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสียพลังงานซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับความสูญเสียในระบบไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือความสูญเสียเชิงเทคนิคนะครับเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นในขณะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่ว่ากลับมีการนำเรื่องของค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเนี่ยนะครับไปซ่อนไว้ในส่วนที่2เป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วก็ผลักกลับมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานนะครับคิดเป็นเงินประชาชนต้องร่วมกันแบกรับโดยไม่รู้ตัวประมาณหน่วยละ10สตางค์นะครับรวมแล้วก็หน่วยละกว่า10,000 ล้านบาทต่อปีนะครับรวมๆนะก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ตั้งใจจะพูดให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ตัวไฟทางเนี่ยถูกหลบตาประชาชนมาเป็น10ปีถูกนำมาคำนวณเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าแล้วก็บวกยัดเข้ามาซ่อนอยู่ในบินไฟฟ้ามาชาร์จให้กับผู้ใช้วิธีการเขาก็แยบยลมากเขาไม่ใส่เข้าไปเป็นรายการว่าตรงนี้เป็นค่าไฟทางแต่เขาไปบวกใส่ในค่าความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วก็ผลักมาเป็นค่าไฟของผู้ใช้ไฟทางทั้งหมดทั่วประเทศสิ่งที่ควรจะกระทำสิ่งแรกเลยก็คือ1ติดมิเตอร์วัด2แยกรายการออกมาแยกบัญชีออกมาให้เห็นชัด3ใครใช้คนนั้นก็ควรจ่ายอย่างไรก็ตามครับที่ผ่านมามีการเก็บค่าไฟทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนตนก็ได้เสนอแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชนใน3เรื่องก็คือเรื่องที่1สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี50ถึง51ที่รัฐใช้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มในราคาสูงนะเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระของประชาชนเพราะวันมันไม่มีวันหมดอายุก็ทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังขายไฟฟ้าได้ในราคาที่สูงอยู่นะครับเรื่องที่2คือเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนเอาไปใส่อยู่ในบินค่าไฟเรื่องที่3ครับอัตรารับไฟจากโรงไฟฟ้าการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราการขายให้กับเอกชนอย่าง การทำ Data Center เนี่ยไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทาง

0: หลวงไฟทางชนบทนะครับคือหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้มันไม่ถูกต้องและก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวของกระทรวงพลังงานรายงานนะครับว่าประเด็นการแยกไฟสาธารณะรวมอยู่ในค่าไฟฐานเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.มีการหารือกับ2การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคมานานแล้วและก็เคยมีมติกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ตั้งแต่ปี66สาระสำคัญก็คือกพช.เนี่ยเขาเห็นชอบให้ชะลอการจำแนกค่าไฟสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าฐานตามข้อเสนอของกกพ.โดยมอบหมายให้2การไฟฟ้าเนี่ยนะครับดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถจำแนกและก็คำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับและก็เหมาะสมในการปฏิบัติระยะต่อไปที่ผ่านมาเนี่ย2การไฟฟ้าก็แจ้งว่ายังไม่มีความพร้อมในการติดตั้งมิเตอร์และการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อรองรับการแยกต้นทุนไฟฟ้าสาธารณะแต่ล่าสุดครับการไฟฟ้าเนี่ยบอกว่ามีแผนทยอยติดตั้งมิเตอร์สาธารณะจำนวนมากให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและจัดทำระบบข้อมูลเพื่อรองรับการแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะหากแยกต้นทุนได้ชัดเจนหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไฟฟ้าสาธารณะอย่างเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานก็มีงบประมาณสำหรับบำรุงสาธารณูปโภคอยู่แล้วนะครับด้านแหล่งข่าวจากภาคเอกชนก็บอกว่ากระทรวงพลังงานพยายามแก้ปัญหาค่าไฟหลายประเด็นมากนะครับอยากจะเห็นทำให้เห็นผลสักเรื่องเช่นที่ผ่านมาก็ออกข่าวปฏิรูปค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันได200หน่วยแรกคิดเป็นค่าไฟหน่วยละ3บาทซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะกระทบกับการใช้ไฟของกลุ่มอื่นจ่ายแพงขึ้นครั้งนี้มาแยกค่าไฟทางก็มีแฝงอยู่ในบินละปีละหมื่นล้านบาทอยากให้แก้ปัญหาได้จริงเพื่อนำต้นทุนแฝงมาลดค่าไฟให้ได้หน่วยละ10สตางค์ตามต้นทุนแฝงอยากจะให้ทำให้ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็เหมือนการพยายามเลี่ยงประเด็นแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ก็ไปอีกเรื่องนึงซึ่งทางเอกชนเอาใจช่วยรัฐบาลให้ทำเรื่องนี้ให้สำเร็จครับ
1: ค่ะจากเรื่องไฟฟ้านะคะมาถึงคดีของการหลอกลวงForexกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการโพสต์ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนในกลุ่มโบรกเกอร์Forexนอกระบบนะคะให้เร่งติดต่อขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะโดย DSI บอกว่าผู้เสียหายที่เคยลงทุนผ่านโบรกเกอร์Forexหลายแห่งเช่นQRS Global HFM นะคะGOFX หรือว่า Interwell นะคะรวมถึงกลุ่มผู้แนะนำทางการลงทุนเช่นอาจารย์ P โค้ชเจม JP Global หรือว่า Acme นะคะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้บริการรับส่งเงินแล้วก็ชำระทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัทก็คือบริษัทเรนนี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทเทสุลชั่นจำกัดค่ะด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็เปิดเผยว่าผู้ที่เสียหายจากการคดีForexเนี่ยสามารถติดต่อกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI ได้ที่หมายเลข028319888นะคะหรือว่าสายด่วน1202ติดต่อ50219และ50231นะคะสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้สนธิกำลังเข้าปูพรมค้นที่24จุดทั่วประเทศนะคะขออภัยค่ะ24จุดทั่วพื้นที่กทม.ปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนะคะก็พบว่ามีบริษัทต้องสงสัย15บริษัทบ้านพักบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก9แห่งในการปฏิบัติการครั้งนี้ก็มีการยึดทรัพย์สินแล้วก็บัญชีธนาคารได้77บัญชีค่ะแบ่งเป็นนิติบุคคล20รายการบุคคลธรรมดา57รายการแล้วก็มีการประสานเกี่ยวกับเรื่องของการอายัดกระเป๋าเงินดิจิทัลเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่เป็นคดีทุจริตสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาตินะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการลุยเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติซึ่งนายกบอกว่า3เดือนเนี่ย

0: คดีลดลงไปถึง 60% ทีเดียวค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันแถลงเกี่ยวกับการดำเนินการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาตินะคะรวมถึงการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีต่างชาติในประเทศไทยค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างจึงอยากจะยกระดับการปราบปรามเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะโดยบอกว่าจะต้องมีการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือผ่านบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันของ15หน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวง DE สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปง.ค่ะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่านอมินีเป็นประเด็นที่รัฐบาลเนี่ยดำเนินการอย่างเข้มงวดปกป้องประชาชนรักษาเสถียรภาพของประเทศค่ะแล้วก็ย้ำว่าจะดำเนินคดียึดหลักกฎหมายแล้วก็พยานนะคะเป็นสำคัญโดยที่นายกก็บอกว่ารัฐบาลแล้วก็ตำรวจเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์และจะไม่ยอมให้ผู้กระทำผิดเนี่ยที่เข้ามาใช้พื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานเนี่ยกระทำผิดแล้วก็ลอยนวลไปได้นะคะขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยมั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เห็นสัญญาณเชิงบวกซึ่งตอนนี้สถิติคดีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะโดยในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลดลงเกือบร้อยละ60ขณะที่การยึดทรัพย์แล้วก็การติดตามเงินเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปัญหาเครือข่ายนอมินีแล้วก็อาชญากรรมออนไลน์หากพบในพื้นที่ไหนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะคะซึ่งในช่วงหนึ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการทุกมาตรการทั้งการจับกุมการยึดทรัพย์การในประเทศการห้ามเข้าประเทศสำหรับผู้กระทำผิดแล้วระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสำหรับผู้กระทำผิดเนี่ยต้องจับทันทีรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
1: ครับเรื่องนี้ก็ทางพรรคประชาชนก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่ถ้าหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิให้ไปชี้แจงนะครับทางพรรคประชาชนและฝ่ายค้านจะมีมติอย่างไรนั้นก็บอกว่าขอแบ่งเป็น2ประเด็นคือ1ความสมัครใจของนายภาวุฒิเชื่อว่านายภาวุฒิพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่ว่ารอความชัดเจนเรื่องข้อกล่าวหาก่อน2นะครับกระบวนการภายในพรรคประชาชนเองก็มีมาตรฐานในการกำกับดูแลกระบวนการอยู่ภายในเช่นเดียวกันนายพิจารณ์ชาววัดพัฒนาวงศ์นะครับเลขาธิการพรรคประชาชนก็บอกว่าการพาดพิงนายภาวุฒิเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ชี้ชัดด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหรืออย่างไรแต่กลับสร้างความเครือบแคลงสงสัยให้กับสังคมรู้สึกต่อตัวนายภาวุฒิและก็พรรคประชาชนก็ขอตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตว่านี่มันคือความพยายามที่จะไปลดทอนความน่าเชื่อถือของนายภาวุฒิและก็พรรคประชาชนในการตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลหรือไม่การชี้แจงต่อสังคมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของนายภาวุฒิที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมได้รับทราบรู้ข้อกล่าวหายังไม่ชัดเจนแต่ถ้าหากติดตามในโลกโซเชียลมีเดียก็จะเห็นว่าข้อกล่าวหาอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นอาชญากรข้ามชาติหลอกลวงฟอกเงินหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งนายภาวุฒิก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กับตัวเองถึงขั้นบอกว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.สำหรับพรรคเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการภายในของพรรคเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะจากเรื่องของคดี Forex นะคะแล้วก็การมีนอมินีต่างๆนะคะมากันที่อีกเรื่องนึงที่เราก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะคือเรื่องเงินกู้200,000 ล้านที่ต่อเนื่องจาก Thailand Plus ใช่ไหมไทยช่วยไทย Plus เนี่ยที่ใช้ไป200,000 ล้านแล้วนะคะก็ปลัดกระทรวงการคลังค่ะเผยว่าเงินกู้200,000 ล้านตอนนี้ยังไม่ขยับนะคะรอหน่วยงานต่างๆเนี่ยชงแผนเข้ามาเพื่อที่จะใช้รูปแบบของการเปลี่ยนผ่านพลังงานในการเข้าบอร์ดกันกรองว่าจะใช้200,000 ล้านที่เหลือในก้อนหลังเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะนายละ

0: นุนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากรอหน่วยงานราชการเสนอแผนและก็โครงการภายใต้กรอบวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้ามาพิจารณาค่ะโดยย้ำว่ายังไม่ต้องเร่งรัดกระบวนการพิจารณาและให้หน่วยงานราชการต่างๆที่จัดทำโครงการเนี่ยจัดทำโครงการอย่างรอบคอบครบถ้วนพร้อมระบุว่าหากเร่งมากเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคุณภาพและก็แผนงานของโครงการได้นะคะนอกจากนี้ค่ะนายรวรนก็พูดถึงความคืบหน้าของการคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะโดยบอกว่ากลุ่มผู้ที่ถือบัตรเดิมเนี่ยจำนวน 13.2 ล้านรายเนี่ยได้มีการเข้ามายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณ 470,000 รายค่ะก็ตอนนี้ก็สิ้นสุดไปแล้วนะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะส่วนประชาชนที่เพิ่มเติมจากฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีประมาณ 1,400,000คนนะคะที่เข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมครบแล้วเกือบ 100% นะคะก็มีการสำรวจกลุ่มคนชายขอบแล้วก็คนที่อยู่นอกระบบรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มเติมเนี่ยพบว่ามีอีกประมาณ 5.4 ล้านรายค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะมีการตรวจสอบประมวลผลการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพื่อสรุปจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะคะก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาแล้วก็เตรียมประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะโดยที่กระทรวงการคลังก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ยกเว้นหลักเกณฑ์การนำค่าลดหย่อนสำหรับบิดามารดาของผู้ที่เสียภาษีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นที่กังวลแล้วนะคะว่าใครนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีก็ไม่ถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์อื่นๆอีกบางส่วนเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะมีการพิจารณาเกณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยในส่วนไหนอย่างไรค่ะเรื่องนี้นะคะปลัดกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ต้องการที่จะให้ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงค่ะสำหรับในส่วนของ470,000 รายของผู้ที่ถือบัตรเดิมแต่ว่ายังไม่มายืนยันตัวตนเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังอาจนะคะอาจจะเปิดโอกาสให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้ภายหลังจากประกาศแล้วโดยจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่17ถึง31กรกฎาคมค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณรวรนก็บอกว่ากลุ่มดังกล่าวอาจจะเข้าถึงข้อมูลได้จำกัดอาจจะไม่ทราบข้อมูลนะคะเข้าใจว่าตัวเองหรือว่าบางส่วนเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ก็เลยไม่มายืนยันสิทธิ์ดังนั้นการเปิดให้อุทธรณ์ก็จะเป็นการลดปัญหาการตกหล่นแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าสำหรับ 470,000 คนเนี่ยที่ไม่ได้มายืนยันสิทธิ์เดิมตามที่เคยมีสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยจะได้รับการอุทธรณ์เปิดให้ในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมด้วยหรือไม่ค่ะเพราะว่าปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าอาจจะนะคะก็ถ้า 470,000 ตรงนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้รับการยืนยันไม่ได้ไปลงยืนยันสิทธิ์ของตัวเองก็รอติดตามข่าวกันอีกครั้งนึงค่ะ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับที่มีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งในมิติทางการทูตแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาด้วยนะครับจิโจนะครับพี่แมนนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาคุณมังกรแดงนะครับและคุณทันชนกนะครับรวมถึงหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามานะฮะอรุณสวัสดิ์นะครับทีมงานข่าวหน้าหนึ่ง FM 100.5 นะครับแล้วก็มีสวัสดีจากบางบัวทองนะครับส้มยิ่งมายิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่มาปกป้องกันนะครับคุณชัยยุทธนะฮะสวัสดีเช้านี้จากสุราษฎร์23องศาคุณทัชชัยจากแพร่นะครับก็26องศาเช่นเดียวกันนะครับอากาศดีหลายพื้นที่นะครับรวมถึงที่พลทอง101ด้วยนะครับอุณหภูมิก็จะประมาณนี้เนาะในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็คุณไมค์ก็อดนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็มีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับอ่านโอกาสไม่ได้นะครับแล้วก็คุณสุภชัยด้วยนะครับคุณพนมคุณเดชเดชาคุณสักการินนะครับคุณสมพิษนะฮะแล้วก็คุณสื่อท้องถิ่นนะฮะก็คุณปู่ผาดด้วยนะครับนะคุณสื่อท้องถิ่นเมืองนครราชสีสีธรรมราชนะครับก็บอกว่าปากพนังสภากาแฟก็ฟังกันทุกวันไม่ขาดเลยนะฮะก็ทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ฝากด้วยนะคุณฟังครับสำหรับหม้อหุงข้าวคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรนะครับความลับของสายเฮลตี้นะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำนะฮะตัวเมื่อตัวหม้อเนี่ยเคลือบเนินสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานมี6ฟังก์ชันอัจฉริยะนะครับไม่ว่าจะทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอ.ก.รับประกัน1ปีเต็มนะครับโปรโมชั่นนะครับวันนี้ก็เหลือเพียงแค่990บาทแถมที่คีบอาหารแล้วก็จะเก็บเสลดอย่างดีอีก4คู่นะครับโทรได้เลยที่021143933390นะครับ021143390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับ
2: ค่ะเมื่อมีหม้อหุงข้าวดีๆส่งเสริมสุขภาพแล้วนะคะก็มีชีวิตดีๆแบบลองชีวิตที่ไปกับกิจกรรมของสมูทวันออกไฟพอยไฟค่ะชวนคุณผู้ฟังแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตสุดเซเลบแล้วก็นอนหรูอยู่สบายที่โรงแรมที่พัทยานะคะที่สามารถถ่ายรูปเก็บทุกมุมแห่งความทรงจำได้นะคะก็กับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret ค่ะอัปเดตเทรนด์สุขภาพกันแบบ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดเผยความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆพร้อมกับวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition นะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลร่างกายพร้อมกับปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายด้วยซาวฮีลลิ่งไปพร้อมๆกับการฟินอาหารทะเลสุดพรีเมียมค่ะแล้วก็พอกินอาหารแล้วเนี่ยต้องไปสะบัดเกลกันที่ริมชายหาดด้วยนะคะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะจัดกิจกรรมกันในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้แพ็กเกจนี้คุ้มมากๆเลยค่ะทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งสุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทนะคะจองกันได้ที่ผ่าน LINE แอดค่ะ @smoothfm หรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข022457184 022457184นะคะรับจำนวน30ท่านเท่านั้นค่ะ
1: ครับวันนี้คุณผู้ฟังก็ฟังมาจากหลายๆที่เลยนะครับพี่วัฒนาบอกว่าติดตามอยู่ที่ชุมพรนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันที่ประเด็นข่าวของเราพูดค้างไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับเรื่องของไทยกัมพูชานะครับไปที่กระทรวงการต่างประเทศกันก่อนนะครับก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับโดยฝ่ายไทยเนี่ยได้ส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับอย่างเป็นทางการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรือว่า UN Unclosed นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเดินหน้ากำหนดเขตทางทะเลอย่างสันติวิธีด้านกรมสิทธิสนธิสัญญากฎหมายก็แสดงความมั่นใจกระบวนการคนกลางสากลนี้จะช่วยปลดล็อกปัญหาที่ยืดเยื้อมานานกว่า25ปีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยุติธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองประเทศนางมารตีณลิตาอันดา

0: ครับรองอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับพร้อมด้วยนายเบนจามินสุการจนะนัทธีนะครับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายร่วมการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือตอบรับที่ไทยส่งถึงกัมพูชาเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาก็บอกว่าสาระสำคัญมี3ประเด็นหลักนะครับก็คือ1ย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในการเข้าร่วมเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้น2แต่งตั้งนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักร่วมกับนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตประจำรัฐคูเวตเป็นรองตัวแทนและ3ครับ3เนี่ยคือได้มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทะเลระดับโลก2ท่านก็คือผู้พิพากษาอัลเบิร์ตเจเอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และก็ผู้พิพากษาโรดิเกอร์วอลฟรุมนะครับชาวเยอรมนีเข้าร่วมเป็นกรรมธิการประนอมในสัดส่วนของฝ่ายไทยซึ่งขั้นตอนแล้วก็กรอบเวลาของกระบวนการประนอมนะครับเขาก็จะมีการเลือกประธานกรรมธิการในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ผู้ประนอม4ท่านจากฝ่ายไทยและกัมพูชาจะร่วมกันคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมระยะเวลาดำเนินการครับคณะกรรมการจะใช้เวลาพิจารณารับฟังข้อมูลแล้วก็ตีความกฎหมายระหว่างประเทศประมาณ12เดือนเพื่อจะทำรายงานข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมผลผูกพันทางกฎหมายนะครับก็ขอย้ำว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่การขึ้นศาลและผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาจึงไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าจะเป็นเอกสารแนวทางสากลที่เป็นธรรมซึ่งทั้งสองประเทศจะใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาทวิภาคีเพื่อหาข้อยุติถัดไปนะครับด้านนายเบนจามินครับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเนี่ยก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าการความแตกต่างระหว่างกรอบ MOU 44เดิมเนี่ยตลอด25ปีที่ผ่านมาการเจรจาไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากกัมพูชาก็เน้นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันก่อนแต่ว่าหลักการทางกฎหมายของไทยมองว่าการขีดเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลด้านบนให้ชัดเจนก่อนนะครับพื้นที่ด้านล่างจึงจะชัดเจนตามไปด้วยการเข้าสู่กระบวนการประนอมภายใต้ UNCLOS ครั้งนี้จึงตรงจุดมากกว่าเพราะมุ่งเน้นการแบ่งเขตทางทะเลให้สิ้นสุดเพื่อไม่ให้เหลือพื้นที่ทับซ้อนตกค้างพร้อมกันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมทั้งข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์และหลักวิชาการที่คำนวณแผนที่และมั่นใจว่าคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกจะทำหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงตามหลักกฎหมายสากลปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าหากกระบวนนี้สำเร็จจะช่วยให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนในอนาคตนะฮะคุณขวัญมีของกองทัพไทยไหมครับมาชี้แจงเรื่องประเด็นชายแดนกัมพูชาเราครับ
1: ครับคุณภูเบศต่อเนื่องได้เลยค่ะวันนี้ประเด็นกัมพูชาไม่ได้อยู่ในมือเลยค่ะ
0: ฮะก็มีข้อมูลจากศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC มีการออกแถลงการชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาครับกล่าวอ้างว่ากองทัพไทยเนี่ยโจมตีสะพานใจจุมแยะนะฮะยืนยันชัดเจนว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา51หลังพบหลักฐานความมั่นคงชี้ชัดนะครับว่าเช่นทางดังกล่าวถูกใช้ลำเลียงอาวุธและก็ยุทโธปกรณ์เข้ามาโจมตีฝั่งไทยทำให้สูญเสียสถานะการคุ้มครองวัตถุพลเรือนตามกฎหมายสากลทันทีพร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชาเนี่ยหยุดวาทกรรมข่มขู่ทางการเมืองและหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีอย่างจริงใจครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็บอกว่าจากสถานการณ์ทางกัมพูชาเนี่ยออกมาโจมตีฝ่ายไทยเรื่องของการทำลายโครงสร้างพื้นฐานบริเวณอำเภอเวียเวงจังหวัดโพธิสัตว์นั้นนะครับก็ขอชี้แจงว่าการดำเนินการทางทหารของไทยทุกขั้นตอนมีเป้าหมายเพื่อปกป้องชีวิตและกำลังพลประชาชนชาวไทยเพื่อระงับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นไม่ใช่การโจมตีอย่างไร้เหตุผลตามหลักมนุษยโดยตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานใดๆที่ถูกแปรสภาพใช้ไปสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือระบบอาวุธเพื่อสงครามจะถือว่าสูญเสียสถานะการคุ้มครองฐานะวัตถุพลเรือนกลายเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายในทันทีนะครับและจุดยืนรวมถึงแนวทางแก้ไขสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเนี่ยก็คือ1เรายึดมั่นในสันติวิธีประเทศไทยก็เน้นย้ำทุกการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีผ่านการเจรจา2ครับแยกแยะความสัมพันธ์ให้ชัดเจนฝ่ายไทยแยกแยะอย่างเด็ดขาดระหว่างมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยชายแดนกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้ง2

0: ประเทศหยุดสร้างความตึงเครียดนะครับข้อ3เนี่ยคือขอความร่วมมือฝ่ายกัมพูชาลดวาทกรรมกล่าวหาโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการข่มขู่ทางการเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อก่อจานต่อการเจรจาที่สร้างสรรค์ผู้อำนวยการ JIC ก็เน้นย้ำในตอนท้ายนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รักสงบแต่ก็มีหน้าที่ยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางนี้สันติภาพที่ยั่งยืนรอบแนวชายแดนจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการยั่วยุงดการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดและก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่จริงใจนะครับเพื่อความปลอดภัยและอนาคตที่ดีร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศครับ
1: ค่ะจากเรื่องไทยกัมพูชานะคะมากันที่เรื่องการเมืองกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรียันไม่ทำเรื่องสับปะรังเคให้ DSI ดิสเครดิตพรรคประชาชนส่วนรัชนกจากเครื่องเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดโพสแซะปมตั้ง KPI 1ปีรัฐมนตรีสสภูมิใจไทยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวถึงกรณีที่อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายบุญฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะคะในคดียาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินค่ะหลังจากที่พรรคประชาชนเชื่อมโยงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เปิดเผยชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับคดี Forex 3D แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองนะคะโดยนายอนุทินก็บอกว่าเขาคงคิดไปเรื่อยถ้าผมกันแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆแบบนี้พร้อมยืนยันว่าจะไม่พูดหรือกระทำใดที่จะไม่พูดหรือกระทำการใดๆที่เป็นการย่ำยีพูดซ้ำเติมผู้ถูกกล่าวหาเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาและนำหลักฐานมาหักล้างได้ค่ะหากไม่มีความผิดหรือว่ามีการกระทำใดที่ผิดพลาดก็ไม่มีใครที่จะไปดำเนินการอะไรได้นะคะพร้อมย้ำว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีหน้าที่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ DSI ปปส.ปปง.มีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการที่นายภาวุฒิเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport หรือเปล่าที่กลายเป็นเป้าหมายในการดำเนินคดีนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีภารกิจสำคัญด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอีกมากไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนะคะก็คือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะนายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะโพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตว่าส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกมาปกป้องโครงการ Thailand AI Passport ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศแนวทางการประเมินผลงานรัฐมนตรีและก็ประธานกรรมาธิการภายใน1ปีโดยระบุว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งนะคะส่วนกรณีที่มีการมองว่าหรือว่ามีข้อความกล่าวหากล่าวเสียดสีนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ที่ไม่มีตำแหน่งเนี่ยออกมาสนับสนุนการทำงานของนายชัยชนกศิษย์ชอบเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ว่าบอกว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าพรรคภูมิใจไทยมีการประเมินผลงานของรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องทางด้านผลสัมฤทธิ์แล้วก็ความทุ่มเทความมุ่งมั่นในการทำงานหากพบว่าส่วนใดคนใดควรปรับปรุงก็จะให้คำแนะนำในฐานะผู้บังคับบัญชาส่วนกรอบระยะเวลา1ปีในการวัดผลการทำงานหรือว่า KPI ของรัฐมนตรีนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวสั้นๆว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างดุเดือดนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ของนายกรัฐมนตรีค่ะคุณภูเบศรคะ
0: ครับผมเรื่องของ TSAI Passport นะครับเมื่อวานนี้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติครับมีการตั้งข้อสังเกตและก็แนะนำปรับสัญญาโครงการ TSAI Passport วงเงิน1,600 ล้านบาทนะครับโดยให้ภาครัฐจ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชนตามการใช้งานจริงของประชาชนหรือว่าระบบ Pay per active user นะครับห้ามทำสัญญาแบบเหมาจ่ายเด็ดขาดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเงินงบประมาณและก็สร้างความคุ้มค่าสูงสุดครับแนวทางนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวง DE เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE เสนอและได้ข้อสรุปเบื้องต้นในทิศทางเดียวกัน

0: ก็คือนายอัธวิทย์ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงการเนื่องจากปัจจุบันครับยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและร่างสัญญาเดิมนั้นมีลักษณะเป็นการจ่ายเงินแบบเหมารายปีอันนี้มีความเสี่ยงว่าหากแจกสิทธิ์ไปแล้วประชาชนใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนเลิกใช้งานกลางคันภาครัฐก็ยังต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน 1,600 ล้านบาทตามสัญญาแต่ถ้าหากปรับเปลี่ยนสัญญามาเป็นการคิดค่าใช้จ่ายรายเดือนตามการใช้งานจริงจะมีความตรงไปตรงมาแล้วก็โปร่งใสมากกว่าเดือนใดไม่มีการใช้งานรัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินซึ่งถ้าหากบริษัทผู้ชนะการประมูลมั่นใจในคุณภาพของระบบก็ควรพร้อมที่จะปรับเงื่อนไขนี้เพื่อให้ภาครัฐและก็ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้นายทวิทย์นะครับก็ยังได้เสนอแนวทางให้รัฐเนี่ยออกแบบการใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าเชิงนโยบายครับโดยให้มหาวิทยาลัยของรัฐเปิดเป็นโครงการนำร่องให้นักศึกษาชั้นปี1จำนวนประมาณ 200,000 คนเนี่ยนะครับเข้ารับการอบรมเรียนรู้การใช้ระบบ AI ประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI ผ่านโมเดลที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด31โมเดลซึ่งถ้าหากกลุ่มนักศึกษาเขาสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพียงแค่1ภาคการศึกษามูลค่าการใช้งานจริงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงเท่ากับทุน 1,600 ล้านบาททันทีในขณะที่หากดำเนินโครงการตามเป้าหมายเดิมเน้นกระจายให้ผู้ใช้ทั่วไปจำนวน5ล้านคนต่อ1ปีจะมีทุนเฉลี่ยต่ำเพียงแค่ประมาณ27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นสสพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับก็ทิ้งท้ายนะครับว่าสิ่งที่บริษัทเอกชนให้ผู้ให้บริการเนี่ยกังวลแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของจำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาเป็นจำนวนมากแต่เป็นการที่ผู้ใช้งานสามารถดึงศักยภาพของ AI ทุกโมเดลออกมาใช้งานได้อย่างลึกซึ้งซึ่งกลุ่มการศึกษาและก็นักศึกษาเนี่ยคือกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้คุ้มค่าที่สุดและก็ย้ำด้วยนะครับว่าถ้าหากระบบพาสปอร์ต AI นี้มีคุณภาพและก็ตอบโจทย์การใช้งานได้จริงย่อมมีผู้ที่สนใจเข้าใช้งานได้จำนวนมากบริษัทผู้ให้บริการจึงควรยอมรับเงื่อนไขและก็คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะมาต่อเนื่องกันที่เวทีการประชุมกรอนัดแรกค่ะที่นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะการประชุมนะคะก็หวังที่จะดึงเอกชนมาร่วมงานกับรัฐบาลด้วยก็เปรียบเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีการประชุมเดือนละครั้งหรือว่าทุก6สัปดาห์นะคะโดยที่กรอตั้งเป้าว่า12ปีก็จะขึ้นแท่นประเทศที่มีรายได้สูงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือว่ากรอครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะสำหรับบรรยากาศการประชุมก็มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะรวมถึงศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเข้าร่วมแล้วก็มีการนำเสนอประเด็นสำคัญในด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่สำคัญของการทำงานร่วมกันของภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งความยั่งยืนทางเศรษฐกิจไทยพร้อมเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัสค่ะที่ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศสำหรับหลักการในการหารือก็จะมุ่งมั่นในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครอบคลุมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมพลังงานแรงงานการค้านะคะโดยที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเดือนละครั้งหรือว่าทุก6สัปดาห์ครั้งค่ะเพื่อกันกรองนโยบายด้านเศรษฐกิจก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยลดขั้นตอนแล้วก็เร่งการตัดสินใจให้กับคณะรัฐมนตรีได้ด้วยค่ะโดยหลังการประชุมนะคะนายเอกนิติธันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้แถลงผลการประชุมกรอว่าสิ่งที่คณะกรรมการกรอประชุมกันสรุปก็คือต้องเซตเป้าหมายให้ชัดเจนต้องมีระยะมีเป้า

0: หมายระยะยาวระยะปานกลางและก็ระยะสั้นนะคะโดยระยะยาวเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะก้าวสู่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงใน12ปีค่ะเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น High Income Country นะคะก็หวังว่า12ปีเนี่ยจะทำได้สำเร็จค่ะสำหรับระยะปานกลางรัฐบาลก็จะยกขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับท็อป20ของโลกภายในปี2573นะคะซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องจับตานะคะว่าจะสามารถยกระดับการแข่งขันที่เรียกว่าศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจได้ถึง 3% หรือเปล่าซึ่งไม่ใช่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะแต่เป็นศักยภาพของการแข่งขันในระดับประเทศซึ่งตอนนี้อยู่ที่ระดับ 2.7 นะคะเราจะยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เป็น 3% ได้เนี่ยก็หวังว่าภายในปี2573ค่ะอันนี้คือผลของที่ประชุมครอกรอเมื่อวานนี้ค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์ครับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณสุรสิทธิ์ครับ
6: ครับ
1: ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
6: ช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ20หรือ 30% เท่านั้นเองนะครับมันก็อากาศตกมันไม่เยอะนะครับวันนี้นะครับ
1: ทั่วประเทศเลยใช่ไหมฮะ
6: ใช่ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนถ้าประเทศไทยตอนบนตั้งแต่กรุงเทพขึ้นมาเนี่ยเขาประมาณ 20-30% แต่ถ้าทางด้านภาคใต้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-40% นะครับครับ
1: กรุงเทพนี่ 20-30% นี่มาประมาณช่วงไหนครับ
6: กรุงเทพ 20% เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นช่วงบ่ายๆนะครับครับผม 10-20% เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะร้อน
1: ครับจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมครับแบบฝนน้อยๆนะฮะ
6: ไม่นานนะครับโดยพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คือมันก็จะน้อยอยู่2วันเมื่อวานกับวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยังอยู่แค่ในเกณฑ์ปานกลางไม่ได้แบบมีตกหนักหรืออะไรอาจจะเดิมอย่างวันนี้20อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30-40หรือ50ได้ละครับ
1: ครับแล้วทางภาคใต้ล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
6: ภาคใต้วันนี้ฝนก็น้อยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมากกว่ากรุงเทพภาคใต้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ34-40% เขาไม่ได้มีหนักนะครับ
1: ครับ
6: ผม
1: ครับส่วนว่าไปก่อนครับ
6: ก็คือมันก็ช่วงนี้น้อยแต่ว่าฝนภาคใต้ก็ยังมากกว่าพวกประเทศไทยตอนบนอยู่เพราะเนื่องจากเป็นภาคใต้ติดทะเลนะครับครับผม
1: ครับครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
6: ในช่วงนี้ยังไม่ค่อยมี

0: องเตือนภัยคือลมก็ยังเบาอยู่ก็ไม่น่ามีอะไรนะเป็นห่วงนะครับ
1: ฮะโอเคครับขอบคุณนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีเนาะฝนไม่
2: ค่อนข้างดีราบรื่นปกติฝนไม่มีฝนขึ้นเลยก็ค่อนข้างสงบนะคะ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าหลายภาคน้ำเริ่มแห้งเนี่ยจะเริ่มมีการทำฝนเทียมไหมนะก็วันสองวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกเราดูพรุ่งนี้มะรืนก็น่าจะมีฝนมาเพิ่มเติมนะครับฟังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
2: ค่ะคุณภูเบศครับปกติเนี่ยคุณภูเบศเนี่ยให้เด็กๆที่บ้านเนี่ยดูหน้าจอเยอะไหมคะ
1: ก็ดูบ้างครับแต่ก็ไม่เยอะ
2: ค่ะก็สสส.เขาก็มีสำรวจมานะบอกว่าเด็กไทยเนี่ย 172.6 เนี่ยใช้หน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันค่ะดังนั้นสสส.ก็เตรียมที่จะผลักดันกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในการใช้สื่อออนไลน์ด้วยนะคะทางสสส.ค่ะก็มีการเปิดเผยข้อมูลคนไทยเฉลี่ยร้อยละ 93.10 นะคะใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เนี่ยเฉลี่ยสูงถึง7ชั่วโมง54นาทีต่อวันค่ะขณะที่เด็กอายุ0ถึง2ปีร้อยละ 72.6 ใช้เวลาหน้าจอเนี่ยเกิน1ชั่วโมงต่อวันนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการแล้วก็สุขภาวะทุกมิติของเด็กไทยเลยค่ะเผชิญความเสี่ยงด้านภัยออนไลน์ทั้งการถูกกลั่นแกล้งแล้วก็การคุกคามทางเพศรวมถึงบางส่วนก็มีการติดพนันออนไลน์ด้วยนะคะจนเกิดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพจิตใจแล้วก็ภาวะหนี้สินตามมาค่ะสสส.ก็มีการเตรียมศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้จากการกำหนดมาตรฐานในการจำกัดเวลาการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กแล้วก็เยาวชนไทยนะคะโดยศึกษาจากตัวอย่างจากหลายๆประเทศทั้งออสเตรเลียที่มีกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในการใช้สื่อออนไลน์แล้วก็กำหนดบทลงโทษแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ไม่คัดกรองผู้ใช้งานเด็กอย่างเข้มงวดด้วยนะคะพร้อมกันนี้สสส.ก็ยังจะมีการทำร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลนะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีนะคะในการเดินหน้าเป็นเกราะป้องกันภัยสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการผลักดันกฎหมายการเฝ้าระวังภัยออนไลน์แล้วก็พัฒนาระบบเบาะแสเว็บไซต์ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็จะมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะก็พอดูข้อมูลในหลายๆประเทศนะคุณภูเบศประเทศที่มีการแบนสื่อโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยก็มีเดนมาร์กฝรั่งเศสกรีซนอร์เวย์โปแลนด์สโลวีเนียสวีเดนตุรกีแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะแล้วก็ประเทศที่แบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กที่ต่ำกว่า16ปีก็มีออสเตรเลียสหราชอาณาจักรมาเลเซียแล้วก็สเปนค่ะอันนี้ก็หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็มีการควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กเยาวชนค่ะ
1: นะครับมีคำเตือนจากธนาคารกรุงไทยออกมานะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็มีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยพยายามที่จะส่งอีเมลปลอมนะครับหลอกลวงให้กดรับสิทธิ์นะครับเพิ่มวงเงินไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับอันนี้ก็ต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้นะฮะก็หลังจากที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนนะครับพบมิจฉาชีพนะครับส่งอีเมลปลอมหลอกลวงประชาชนแอบอ้างแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อลวงให้กดรับสิทธิ์เพิ่มวงเงินในโครงการนะครับการแจ้งเตือนนี้ก็ผ่านเพจ Facebook กรุงไทยแคร์นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพใช้กลอุบายส่งอีเมลปลอมไปยังประชาชนโดยอ้างชื่อแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยพร้อมกับข้อความเชิญชวนให้กดรับสิทธิ์เพิ่มวงเงินในโครงการของรัฐธนาคารจึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อและก็ให้ข้อมูลนะครับและก็เน้นย้ำเตือนใจว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าปล่อยให้ใครเอาไปนะครับและก็ขอให้ช่วยกันเตือนภัยกันด้วยนะครับเพื่อกระจายข้อมูลไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อรายต่อไปหากลูกค้าธนาคารกรุงไทยหรือว่าประชาชนท่านใดประเมินว่าตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงหรือว่าได้รับความเสียหายจากกรณีนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าแจ้งเหตุได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ
2: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศร์ สุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วน

ใหญ่บ่อหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์

0: รียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: เช้าแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันอังคารแบบนี้แน่นอนค่ะต้องอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกุลค่ะ
2: สวัสดีครับน้ำหวานครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเช้าวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านไปโอ้โหก็เรียกว่าเดือดกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราอัพหมดแล้วนะครับทั้งทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ทางเพจของ TikTok นะครับคลื่นข่าว FM 100.5 นะครับฝากคุณผู้ฟังช่วยกันแชร์ไลฟ์ของเราไปด้วยเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ดีๆกันนะครับในเช้าวันนี
1: ้ค่ะทุกช่องทางเลยนะคะเข้าไปชมเข้าไปดูกันได้นอกจากเราสองคนนะคะเดี๋ยว 6:40 นาทีคุยกับคุณสุมรผู้สื่อข่าวจากเมียนมาค่ะมีเรื่องจีนนะโดยท่านผู้นำคุณสีจิ้นผิงนะคะก็สะท้อนแสดงถึงการสนับสนุนเมียนมาแบบแข็งแกร่งเลยคือก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรายงานออกมาเป็นช่วงๆว่าจีนเนี่ยสนับสนุนให้เมียนมา

0: มีการเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยแบบแข่งขันเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนั้นอีกเรื่องก็คือการเข้าไปจัดการกับบัตรซิมเนาะที่มีความเชื่อมโยงกับพวกพนันออนไลน์เดี๋ยวมาดู2ประเด็นนี้กันค่ะ
1: ครับเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนจากเมียนมาที่น่าติดตามมากเลยทีเดียวนะครับและในช่วง 7:15 น.นะครับวันนี้เราจะได้คุยกับคุณภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญของทางด้านจีนศึกษานะครับไปดูกันว่าผู้ชนะสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเท่ากับจีนจริงหรือไม่ตกลงแล้วใครเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์ที่สุดนะครับจากสงครามคราวนี้นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะและวันนี้สำหรับประเด็นข่าวสารจากเราสองคนพี่ต้นเรื่องใหญ่ที่สุดที่อยากแตะในเช้านี้และเป็นฮอตนิวส์ข่าวจริงจังคืออะไรคะเชิญค่ะ
1: ก็คงจะไม่พ้นนะครับเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เมื่อวานนี้ก็ได้ติดตามน้องน้ำหวานนะครับได้นำเสนอไปแล้วนะครับในเรื่องของการเจรจาไปมาแล้วตกลงยังไงนะครับเพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็ระหว่างที่ท่านเจดีแวนซ์ไปพูดคุยไปเซ็นไปลงนามข้อตกลงอะไรต่างๆนานาความเข้าใจ MOU ทั้งหลายท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็มีคำขู่ใหม่ออกมาจากท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยต้องหยุดกลุ่มตัวแทนก็คือกลุ่มที่ได้ให้เงินสนับสนุนกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนแล้วก็ในปาเลสไตน์ด้วยโดยทันทีนะครับโดยบอกว่าหากไม่ดำเนินการเนี่ยนะครับเราจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับที่เราได้ทำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็จะหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องไปที่แคมป์เดวิดนะครับซึ่งแคมป์เดวิดนี้เป็นเขาเรียกเป็น seclusion เป็น sanctuary ของบรรดาประธานาธิบดีทั้งหลายนะครับเวลาท่านอยากจะไปแบบสงบสติอารมณ์ไปคิดลึกๆไปทบทวนอะไรที่เงียบๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนป่าที่ไม่ปรากฏโลเคชั่นนะครับรู้แต่ว่าอยู่ในเวอร์จิเนียเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าปลอดภัยสูงนะให้ไปอยู่กับธรรมชาติเพื่อที่ได้คิดกับตัวเองว่าจะต้องทำยังไงกันต่อไปแล้วเขาบอกว่าเวลาไปที่แคมป์เดวิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีการเหมือนเวลาไปประชุมอะไรลับๆไปคุยข้อตกลงพิเศษที่ไม่ได้อยากจะให้นักข่าวรู้หรือว่ามีการรั่วไหลเลยเพราะว่าที่นั่นจะไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากท่านประธานดีแล้วก็ทีมSecret Service นะครับทีนี้เรื่องที่ผ่านมาต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับก็คือทางอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลได้โจมตีนะครับโจมตีที่เลบานอนแล้วก็มีการสังหารผู้คนไปถึง86รายนะครับก็บอกว่าการโจมตีทางอากาศนั้นเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันจันทร์นะครับ83รายเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันจันทร์เวลา 8:30 นขณะที่ผู้คนเนี่ยยังพักผ่อนหลับไหลอยู่ในบ้านนะครับมีผู้เสียชีวิต6คนเฉพาะในบ้านหลังนี้นะมีสามีกับภรรยาแล้วก็ลูกอีก2คนนะครับนี่ก็4ละแล้วหลังจากนั้นใน1ใน6เนี่ยก็เป็นนักข่าวนะครับเป็นตากล้องนะครับชื่ เป็นตากล้องที่เขาทำงานให้กับสำนักข่าวอัลจาซีรานะครับคนนี้ก็เขาบอกว่าเป็นตากล้องที่เสียพี่ชายซึ่งก็เป็นนักข่าวของอัลจาซีราไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตากล้องคนนี้คือคุณอาเมดวิชาแล้วก็พี่ชายของเขาก็คือคุณทาวอัลกีวิชานะครับซึ่งก็เสียชีวิตไปนี่เขาบอกว่าในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยผู้ที่อยู่ในอาชีพข่าวนะฮะนักข่าวทั้งหลายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถึง260คนนะครับแล้วก็12คนเนี่ยเป็นคนนักข่าวที่มาจากสำนักข่าวอัลจาซีราทีนี้นักข่าวอัลจาซีราที่เขาไปร่วมงานศพของคุณวิชาเนี่ยนะเขาก็บอกว่ากองกำลังของอิสราเอลเนี่ยพุ่งเป้าเลยเวลาที่จะโจมตีนะครับก็จะโจมตีนักข่าวเลยถ้าเขียนว่าเห็นว่าเป็นเพรสเป็นอะไรเนี่ยก็จะยิงเลยนะครับเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้ข้อมูลข่าวสารทั้งภาพแล้วก็การกระทำที่เรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลที่กระทำต่อคนปาเลสไตน์แล้วก็เลบานอนเนี่ยได้เผยแพร่ไปสู่โลกภายนอกครับ
0: อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของผู้คนบางส่วนถูกต้องไหมคะที่นำ

0: หยิบยกมาเล่าให้ฟังนะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังเนาะ
1: เป็นข่าวที่ผู้คนที่ไปนักข่าวนี่แหละไปทำงานที่อยู่ที่นั่นแล้วมีการเก็บสถิติเอาไว้นะครับ260รายเสียชีวิตแล้วคือผู้ฟังที่นักข่าวครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องความคืบหน้าของการเจรจาระดับสูงนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลสาบลูเซิร์นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายรายละเอียดค่ะที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันนะเอาจะซีร่ารายงานเอาไว้นะคะว่า US Iran agree on roadmap towards final deal in Switzerland talks นะคะเมื่อวานเนี่ยมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นกว่าจะคุยกันได้พี่ต้นก็ได้โปรยไปละนิดนึงว่าระหว่างที่คุยเนี่ยคือทางสหรัฐนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นยุทธวิธีของท่านผู้นำสหรัฐหรือเปล่านะคือคุยสลับขู่ฝั่งหนึ่งคุยฝั่งหนึ่งขู่เป็นยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีหรือเปล่าเนาะหรืออย่างไรนะคะอ่ะอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีหลายๆอย่างนะคะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสุดท้ายแล้วสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนอกเนื่องจากพอตัวแทนของทั้ง4ฝ่ายก็คือมีสหรัฐใช่ไหมคะมีอิหร่านแล้วก็มีตัวกลางประกอบไปด้วยปากีสถานนะคะแล้วก็กาตาร์นะมาเป็นตัวกลางเป็นตัวในการช่วยเจรจานะคะซึ่งผู้ที่มาด้วยเหมือนกันแล้วก็มีส่วนในการจัดการกับทอล์กในครั้งนี้เนี่ยก็คือในพลมูนีเนาะซึ่งมีความสนิทสนมกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทางฝั่งอิหร่านด้วยนะก็ made it happen ทำให้เกิดการคุยในครั้งนี้ขึ้นมาได้นะคะช่วงที่มาถึงเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณเจดีแวนส์นะคะคือมาถึงก่อนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูกันในมุมมองการทูตผู้ที่ถืออำนาจเหนือกว่านะอย่างสหรัฐเป็นประเทศชาติมหาอำนาจใช่ไหมคะแต่ว่ามาถึงก่อนแล้วมานั่งรอก็เลยดูกระตือรือร้นเนาะในการที่จะคุยในครั้งนี้นะคะแล้วพอตอนที่มาเนี่ยก็จะมีคุณเจดีแวนส์ยืนอยู่นะคะพร้อมกับตัวแทนของปากีสถานแล้วก็กาตาร์เนาะแต่ว่าตอนที่ตัวแทนอิหร่านซึ่งมาถึงทีหลังนะมาช้านะคะแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยคือคุณเจดีแวนส์ก็เหมือนจะจับมือนะทางการทูตเช็คแฮนด์นะแต่ว่าตัวแทนของอิหร่านคือเดินผ่านไปเลยเหมือนกับเป็นอากาศธาตุอย่างนี้นะดิฉันไม่ได้พูดเกินจริงนะคะคือคลิปข่าวแต่มันออกมาแบบนั้นนะแล้วก็เดินไปจับมือทักทายกับตัวแทนของตัวกลางเนี่ยแบบชื่นมื่นเลยทีเดียวแก้มแนบแก้มชีคออนชีคเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็เป็นเกร็ดเรื่องบางมุมเนาะที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะยังไงก็ตามนะในระหว่างที่คุยเนี่ยก็คุณเจดีแวนส์ดันไม่ได้ให้คุณทรัมป์เอามือถือไปเก็บก็เลยมีนั่นแหละข้อความออกมานะจากคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะ Iran must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble. If they don't, we'll hit Iran very hard again, just like we did last week, only harder. เครื่องหมายตกใจ3ตัวก็คือนั่นแหละค่ะทำให้การเจรจาไม่สามารถไปต่อได้เนาะแล้วในช่วงที่ไปต่อไม่ได้คุณเจดีแวนส์ก็คืองงนะคะน่าจะงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมนะอยู่ดีๆตัวแทนของอิหร่านเดินออกไปนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีเนี่ยกว่าจะกลับเข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่ในช่วงที่คุณทรัมป์โพสต์อะไรแบบนี้ที่อย่างที่พี่ต้นแปลไปเมื่อสักครู่นะคะทางประธานรัฐสภาอิหร่านคุณกาลิบาฟก็โพสต์เหมือนกันนะมีมือถือเหมือนกัน Don't they realize that if they threats work they wouldn't be this desperate now we don't count on US threats they better watch their words our armed forces are ready to respond differently whatever they say we are the ones who act โอ้โหก็ตอบแบบเผ็ดร้อนแล้วก็ไม่ได้ยอมไม่ได้อ่อนข้อนะคะนัยยะก็คือว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ตระหนักรู้เลยนะว่าถ้าหากว่าการข่มขู่คุกคามของเขามันได้ผลเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้ดูสิ้นหวังขนาดนี้เราไม่นับนะเวลาที่สหรัฐขู่เขาเนี่ยควรที่จะดูมากกว่าว่ากองกำลังของเราเนี่ยจะตอบโต้อย่างไรที่แตกต่างออกไปสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาพูดออกมาเนี่ยเราต่างหากเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการกระทำใดๆก็ตามเกิดขึ้นนะคะและเครื่องบินที่ตัวแทนของอิหร่านนั่งไปเนี่ยนะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังก็ เป็นเครื่องบินที่เขียนว่ามีนาร์

0: 168นะอันนี้คือเครื่องบินของอิหร่านนะคะมินาท168คืออะไรคือชื่อเหตุการณ์ที่สหรัฐและอิสราเอลเนี่ยได้ไปโจมตีและมันไปโดนโรงเรียนนะคะซึ่งส่งผลทำให้มีเด็กๆผู้บริสุทธิ์นะคะมากมายเลยเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์นั้นนะคะนี่คือสิ่งที่อิหร่านนั้นนำติดตัวไปด้วยในการเจรจาพูดคุยในครั้งนี้นะคะสรุปคร่าวๆค่ะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายจะคุยกันนะแล้วก็มีข้อตกลงระดับสูงซึ่งจะเป็นกรอบคร่าวๆนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยโรดแมปตัวนี้60วันทั้งสองฝ่ายก็จะมีตัวแทนทางเทคนิคค่ะมาคุยมาเจรจากันต่อนะคะซึ่งหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะว่าอิหร่านเนี่ยสามารถรักษานิวเคลียร์เอาไว้ได้แต่ว่าจะไม่พัฒนาไปสู่ในระดับที่เป็นอาวุธได้นะคะมีเรื่องจัดตั้งกองทุน 300,000 ล้านเพื่อบูรณะประเทศนะคะซึ่งเงินตรงเนี้ยมาจากเงินภาษีของคนอเมริกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะเป็นการอุดหนุนโดยกลุ่มธุรกิจในประเทศ Gulf Countries นะคะอันนี้ในเบื้องต้นข้อมูลมาแบบนี้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซนะคะในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกมาใช้ในการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยก็คือการที่สงครามในแนวอื่นอย่างเช่นในเลบานอนที่สู้รบกันอยู่กับอิสราเอลเนี่ยต้องยุติคือทั้งสองฝ่ายต้องยุติเลบานอนยุติอิสราเอลยุติถึงจะไปต่อได้นะคะหลังจากนี้เขาก็จะมีการจัดตั้งกลไกประสานงานพิเศษร่วมกันต่อไปค่ะสำหรับเรื่องนี้อ่ะภาพรวมก็ประมาณนี้ค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟัง
1: เรียกว่ายังอึมครึมอยู่ฝั่งหนึ่งบอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ทำคือตัวที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ติดตามข่าวมาเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่บอกว่ามีการหยุดยิงการหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลไม่เคยหยุดยิงเลยนะครับก็เลยเป็นตัวแปรหลักที่ทำให้ข้อตกลงทั้งหลายเนี่ยคุยกันไปแล้วก็เหมือนกันยื้อกันไปยื้อกันมายังไม่จบลงได้ง่ายๆนะครับ
0: ไม่น่ายอมจริงๆค่ะอิสราเอลสำหรับตรงนี้นะแต่ว่าไม่รู้นะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดความสัมพันธ์กับสหรัฐก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของอิสราเอลที่เขาอยากจะรุกคืบเข้าไปมันประมาณ600กว่าเดี๋ยวนะคะไม่แน่ใจจำนวนพื้นที่อ่ะคือบุกเข้าไปได้เยอะเหมือนกันนะจะให้ร่นถอยมาก็ไม่ยอมเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ต้องตามเรื่องต่อไปครับมีอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือการเสียชีวิตของอดีตประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่า Chairman of the Board ของ Federal Reserve นะครับของสหรัฐอเมริกา Alan Greenspan ท่านเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับด้วยวัย100ปีนะครับเพราะท่านครบอายุ100ปีเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าการเสียชีวิตของท่านเนี่ยเกิดจากอาการที่เรียกว่าเป็นอะไรที่แทรกซ้อนจากอาการพาร์กินสันนะครับทำให้ท่านเสียชีวิตลงไปอย่างสงบเป็นการเปิดเผยโดยแอนเดรียมิเชลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ NBC นะครับแล้วก็เป็นภรรยาของท่านด้วยนะครับอลันกรีนสแปนเนี่ยเป็นประธานนะครับ Federal Reserve เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530ถึงปีพ.ศ. 2549นะครับก็คืออยู่18ปีกว่าเลยผ่านประธานาธิบดีไปถึง4คนนะครับเข้ารับตำแหน่งคือจริงๆแล้วท่านเข้ามาช่วยนะครับตั้งแต่สมัยของนิกสันแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นประธานคณะทำงานของผู้ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นประธานเฟดเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยท่านโรนัลด์เรแกนมาจนกระทั่งถึงบุชนะครับอันนี้สองคนนี้ก็เป็นประธานาธิบดีที่มาจากฝั่งรีพับลิกันนะครับแล้วก็มาต่อถึงบิลคลินตันอีก8ปีนะอันนี้ก็เป็นเดโมแครตแต่ว่าก็ไม่มีการเปลี่ยนนะครับท่านก็ยังเป็นประธานของเฟดจนกระทั่งมาถึงจอร์จ W. บุชนะครับท่านก็ยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็ลาออกไปในปี2549นะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านลาออกไปเนี่ยท่านก็ให้การเตือนอะไรต่างๆนานานะครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแต่ก็แล้วก็เป็นไปอย่างที่ท่านได้เตือนเอาไว้เสมอนะครับในสมัยที่ผมได้เรียนหนังสือที่นู่นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะผู้คนอเมริกันเนี่ยเขายกย่องนับถืออลันกรีนสแปนมากเลยนะครับบอกว่าถ้าคนที่

0: ที่นั่งใกล้พระเจ้ามากที่สุดนะครับคือ next to God is Alan Greenspan แบบนี้เลย
1: ว้าว
0: คือเป็นคนที่น่านับถือมากครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตอาชญากรรมของท่านอดีตประธาน Federal Reserve Bank ของอเมริกาครับ
1: ค่ะสำหรับตัวเลขพื้นที่ที่เราสองคนแตะถึงเมื่อสักครู่นะคะว่าในปัจจุบันอิสราเอลเนี่ย invade หรือว่ารุกคืบเข้าไปในเลบานอนเนี่ยเป็นพื้นที่เท่าไหร่แล้วนะคะตัวเลขปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่608 square kilometers ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปทีเดียวคือกระดึบกระดึบกระดึบเข้าไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นจะให้บีบีนะเบนจามินเนทันยาฮูเขายอมแพ้หรือว่ายอมร่นถอยและทำให้ฮิสบอลลอห์เนี่ยจะสามารถเข้ามาประชิดชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลได้มากขึ้นรวมไปถึงฝันการขยายพื้นที่ Greater Israel ด้วยเนี่ยจะยอมจริงหรอซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นปาร์ตี้หรือว่าเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นมันจะปั่นป่วนอีกไหมหลังจากนี้นะคะก็อีก60วันค่ะเอาล่ะเรามาดูอีกข่าวสำคัญนะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะอย่างโรงแก๊สนะคะกาตาแก๊สโรงที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกโดรนของอิหร่านโจมตีไปนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะโรงผลิตแก๊สที่นี่เนี่ย LNG นะคะของเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะชื่อว่าต้องตั้งใจอ่านชื่อว่ารัสลาฟานค่ะรัสลาฟานอยู่ตรงปลายทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรกาตาร์นะคะคือตอนนู้นเนี่ยน่าจะแถวๆมีนาคมโดนโจมตีไปแล้วเขาจะมีเป็นโรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติเหลว LNG นะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยใช้เทคโนโลยีจากอิตาลีการที่จะทำให้ก๊าซมันกลายเป็นของเหลวนะคะเพื่อที่จะได้นำบรรจุถังนำลงเรือมาใช้ในการส่งออกคือถ้ามันเป็นลักษณะก๊าซมันไม่สามารถที่จะส่งออกไปได้นะคะการที่จะแปลรูปได้เนี่ยต้องใช้โรงงานเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งแต่ละโรงเนี่ยราคาแพงมากแล้วก็ไม่ได้สร้างเสร็จภายในสัปดาห์หน้าพรีออเดอร์แล้วมาได้เลยนะคะประมาณ3ปีถึง5ปีเนี่ยกว่าจะเสร็จตอนนั้นที่ถูกโดรนโจมตีไปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะคะอย่างบ้านเราก็ใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุระเบิดเพลิงไหม้ที่โรงงานแห่งนี้นะคะเป็นโรงงานที่เป็นของบริษัทกาตาเอเนอร์จีค่ะภายในเขตอุตสาหกรรมรัสลาฟานนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54รายแล้วก็ยังมีผู้ที่สูญหายอีกอย่างน้อย18คนค่ะสำหรับสาเหตุของการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะก็ยังอยู่ในระหว่างสอบสวนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่การถูกโจมตีนะแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคไม่เกี่ยวกับเรื่องสงครามนะคะแต่ว่าก็ดูเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเพราะว่าก็เสียหายไปอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังมีไฟไหม้เกิดขึ้นอีกทั้งนี้ค่ะรัสลาฟานเนี่ยดำเนินงานโดยกาตาเอเนอร์จีนะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจทางด้านพลังงานของกาตาและถือเป็นศูนย์กลาง LNG สำคัญที่สุดของโลกน่าจะ 30% ค่ะที่ออกมาจากบริเวณนี้นะโดยเป็นจุดรวมทั้งระบบขนส่งการแปรรูปและสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือเข้าไว้ด้วยกันค่ะปัจจุบันเนี่ยเขาส่งออกเยอะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับ2รองลงมาจากสหรัฐนะคะและก๊าซเกือบทั้งหมดเนี่ยก็ถูกส่งออกมาจากบริเวณนี้เลยก็คือรัสลาฟานที่เขาส่งออกทั้งหมดอ่ะมาจากตรงนี้นะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ Sky News รายงานเอาไว้ว่า Qatar Gas Facility Explosion Kills 13 and Leaves Dozens Injured ค่ะมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วย13รายค่ะ
0: ก็เป็นผลกระทบที่เรียกว่าเป็นผลกระทบระยะยาวแล้วก็จะกระทบมาถึงสตางค์ในกระเป๋าของพวกเราด้วยนะครับก็จะทำทุกอย่างก็แพงขึ้นไปด้วยนอกจากการแยกก๊าซแล้วเขายังมีไบโปรดักต์อะไรต่างๆที่มาใช้เป็นสารตั้งต้นของการทำปุ๋ยด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียวพาไปดูกันที่สปป.ลาวบ้างนะครับคือทางนู้นเขาก็ยังลบกันไม่เลิกแต่ทางสปป.ลาวเขาก็ไม่เลิกเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงนะครับพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งถนนนะครับเพื่อเชื่อมโยงกันนะระหว่าง ประเทศไทยลาวแล้วก็เวียดนาม Laos upgrade section of national road 2 to strengthen Thailand Lao Vietnam corridor เพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำคัญนะครับในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การค้าการขายการส่งสินค้าเข้า

0: ข้อหากันนะครับจากประเทศไทยไปสปป.ลาวแล้วก็ไปได้ถึงเวียดนามนะครับเส้นทางหลวงหมายเลข2นี้นะครับใช้เงินงบประมาณในการที่จะปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยแล้วก็ตรงกับมาตรฐานนะครับของของเส้นทางที่เชื่อมต่อกันทั้ง3ประเทศเนี่ยเพื่อจะได้ไม่แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าเวลาข่าวจากประเทศไทยของเราเนี่ยจะถนนก็แบบดีใช่อะไรอย่างนะครับแต่ถ้าเวลาข้ามประเทศไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ขยายเลนไม่ได้ซ่อมแซมในส่วนที่มันสึกหรอเนี่ยก็จะทำให้การเดินทางมันช้าลงนะครับงบประมาณในการอัปเกรดถนนทางหลวงหมายเลข2นี้นะครับใช้งบประมาณถึง172 ล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งก็จะทำให้กลายเป็นถนนมาตรฐานเลยทีเดียวซึ่งออกจากเมืองเซในแขวงอุดมไซนะครับผ่านอำเภอปากเปงนะครับซึ่งก็เป็นระยะทางในการฟื้นฟูทั้งหมด136 กิโลเมตรนะครับก็ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มทำไปได้แล้วประมาณ 20% นะครับก็เรียกว่ายังเหลืออยู่พื้นที่ในการที่จะให้ทำให้เสร็จสิ้นโครงการนี้ภายในสิ้นปีหน้านะครับ
1: ค่ะไปต่อกันอีกสักเรื่องก่อนที่เราจะไปพักในช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านและพี่ต้นคะเมื่อวานมีข่าวใหญ่ก็คือการที่นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์นะหรือว่าพรรคแรงงานนะคะเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์แถลงเวลาแถลงสำคัญเนี่ยจะแถลงที่หน้าบ้านค่ะบ้านเลขที่10ดาวนิงสตรีทนะคะซึ่งก็เป็นทำเนียบรัฐบาลด้วยนะแน่นอนว่าพอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็จะถือว่าลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานโดยอัตโนมัตินะคะเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์บอกว่าจะมอบความสนับสนุนทางการเมืองอย่างเต็มที่ส่งไม้ต่อส่งงานต่อให้กับผู้นำสหราชอาณาจักรคนต่อไปซึ่งจะเป็นคนที่7ภายในระยะเวลาเพียงแค่10ปีคือถือว่าเป็นตำแหน่งเผือกร้อนเหมือนกันเวลาที่เข้ามาปุ๊บก็มีโจทย์มากมายเลยที่ต้องรับมืออยู่นะคะแล้วก็แสดงความหวังค่ะว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยจะสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ก่อนสภาสามัญจะกลับเข้าสู่สมัยการประชุมในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะโดยตอนนี้ตัวเขาจะปฏิบัติหน้าที่เป็นรักษาการต่อไปค่ะเพียงไม่ถึง2ปีหลังจากที่พรรคแรงงานชนะการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรนะคะทางพรรคเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะยุติความวุ่นวายทางการเมืองในสหราชอาณาจักรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์บอกว่าก็ได้สัญญาณมาค่อนข้างชัดเจนว่าพรรคแรงงานเนี่ยต้องการให้เขาลงจากตำแหน่งนะคะกระแสกดดันทางการเมืองที่ก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆกับคุณสตาร์เมอร์เนี่ยก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วนะคะปัจจัยก็มีทั้งภายในภายนอกประเทศค่ะแต่ว่าสถานการณ์ที่ทำให้ทวีความรุนแรงขึ้นแบบเฉียบพลันเลยก็คือช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคุณแอนดี้เบิร์นแฮมซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของเขต Greater Manchester ชนะการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาสามัญของเขต Macclesfield นะด้วยคะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์ถลายลงไปเลยนะคะเหนือผู้สมัครจากพรรค Reform UK ของคุณ Nigel Farage ค่ะซึ่งเป็นพรรคที่มีคะแนนนิยมในโพลระดับชาติมานานกว่า1ปีนะคะชัยชนะตรงนี้ของแอนดี้เบิร์นแฮมนะก็นับว่าเป็นการกลับเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีก็ทำให้เกิดความหวังในบรรดาพรรคสมาชิกเลเบอร์นะคะก็คือมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ great in communication ก็คือมีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ของพรรคแรงงานที่กำลังสูญเสียคะแนนนิยมภายใต้การนำของเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นะคะถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการส่งไม้ต่อให้อำนาจเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ว่าคุณแอนดี้เบิร์นแฮมที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศเศรษฐกิจการป้องกันประเทศซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลเพราะว่าอ้าวตัวแทนพรรคเลเบอร์แต่ว่าไม่รู้ว่าคิดยังไงแต่เป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีพูดเก่งและจะอย่างไรต่อคือพอเวลาลาออกแบบนี้เขาจะไม่ได้จัดการเลือกตั้งใหม่เลยนะคะเขาจะให้เป็นไปต่อเลยจนครบวาระปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีต้นทุนการกู้ยืมเงินสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7แห่งหรือว่า G7 นะคะเพราะว่าเขาก็มีหนี้สินมีการจ่ายดอกเบี้ยในระดับที่สูงประกอบกับเศรษฐกิจบ้านเขาเนี่ยก็เติบโตซบเซามานานหลายปีฟังดูนี่มันก็คล้ายๆสถานการณ์บ้านเราเหมือนกันนะคะอ่ะมาจาก BBC ค่ะ Starmer quits as Labour leader and paves way for

0: contest for new prime minister pathway ก็กรุยทาง
1: เขาก็คิดว่าคุณแอนดี้เบิร์นแฮมเนี่ยอาจจะเป็นคนต่อไปที่มารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวจะพาไปเวียดนามกันบ้างว่าออกกฎอะไรกันมาบ้างเรื่องของการหยุดนะครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนำสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: หกโมงสามสิบสามนาทีค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ถ้าหากว่าต้องออกไปทำงานเด็กๆต้องไปเรียนออกจากบ้านกันหรือยังขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นในทุกที่ที่ไปนะคะพี่ต้นค่ะเวียดนามค่ะเวียดนาม
1: เวียดนามครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราไปขึ้นเครื่องบินหรือไปอยู่ที่สนามบินห้ามที่จะไม่อนุญาตที่จะแบบหยอกล้อหรือพูดคุยกันเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องบินหรือว่าเรื่องของอะไรต่างๆที่ดูจะเป็นภัยคุกคามอย่างเช่นว่าเอ้ยระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดไม่ได้นะไปเล่นกันแบบนี้ก็ผิดกฎหมายใช่ไหมครับบ้านเราก็ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกันแล้วก็อาจจะต้องไปนอนเล่นอยู่ในฮ่องกงสักพักหนึ่งที่เวียดนามเขาเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขามีการออกกฎใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเวียดนาม introduce new flight bans rangingfrom 3 months to lifetime เขาได้ออกกฎใหม่นะครับซึ่งจะใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปเป็นผู้โดยสารที่ไปก่อความวุ่นวายแพร่กระจายการข่มขู่ระเบิดนะครับซึ่งเป็นความเท็จนะหรือว่าใช้เอกสารปลอมในการขึ้นเครื่องบินหรือแทรกแซงการบินพลเรือนอย่างผิดกฎหมายจะต้องเผชิญกับการห้ามบินตั้งแต่3เดือนถึงตลอดชีวิตเลยนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ย3เดือนถึง12เดือนเนี่ยนะฮะก็คือเกิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ไปก่อกวนอาละวาดเบี่ยงวีนใส่เจ้าหน้าที่ของสายการบินใช้เอกสารปลอมอะไรต่างๆเนี่ยครั้งแรกก็จะโดนแบนตรงนี้นะครับ3เดือนถึง12เดือนแล้วถ้าไปทำครั้งที่2นะครับคราวนี้จะโดนแบนนะครับตั้งแต่12เดือนถึง24เดือนนะในความผิดหลังจากที่ทำครั้งแรกไปแล้วนะครับนอกจากรับโทษอย่างอื่นแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้วิธีการแบบว่าต้องการจะแบบข่มขู่อย่างเช่นต้องการไฮแจ็คเครื่องบิน หรือต้องการ

0: Simon, since you are on the program with us, I would like to ask you that is this news is widespread in Myanmar about the policeman who was abducted by the military officer to sell him as a forced labor in Mon State?
1: Yes, it was. But actually, I'm not really, really good at, you know, about information. Actually, that happened. And seen on social media, but I did not know much about that. I'm sorry.
0: Hope you stay safe.
1: Thank you for inviting me, and then have a good day.
2: Thank you very much, Simon.
0: Thank you, you too.
1: Bye.
2: ค่ะ2เรื่องจากคุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาของเรานะคะเรื่องแรกก็คือความสัมพันธ์อันแนบแน่นค่ะระหว่างจีนและเมียนมาคือเมียนมาตอนนี้ก็ได้ผู้นำมาจากการเลือกตั้งที่เขาทำมานะคะประธานที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะได้มีการยืนยันว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะร่วมงานกับเมียนมาเพื่อยกระดับการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านนะคะและเมื่อสักครู่คุณซูมอนเธอเล่านะบอกว่าจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ของจีนกับเมียนมาก็ยาวนานนะน่าจะประมาณ70กว่าปีค่ะในเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตและก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเรื่อยๆนะคะซึ่งคนเมียนมาเองเนี่ยจริงๆก็มองว่ามันก็เป็นทั้งข้อดีและเป็นข้อเสียแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่มีการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินจากจีนเนี่ยเมียนมาก็คงจะลำบากเหมือนกันนะคะผู้นำจีนบอกว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเขาก็จะไม่แทรกแซงกิจการภายในนะคะแต่ว่าจะสนับสนุนเมียนมาในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเมียนมาเองรวมถึงสนับสนุนรัฐบาลชุดใหม่ในการพัฒนาแล้วก็ปรับในเรื่องของความมั่นคงของประเทศค่ะจีนบอกว่าเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับเมียนมาท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ก็ยังมีเรื่องของความผันผวนและท้าทายอย่างต่อเนื่องนะคะคุณสมอนบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์จีนเมียนมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจอย่างมากสำหรับเหล่านักวิเคราะห์การเมืองนะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแนบแน่นแล้วก็ต่างพึ่งพาอาศัยแต่ว่าเมื่อสักครู่พี่ต้นบอกว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงล่ะที่จะสร้างสมดุลกับความสัมพันธ์ของเมียนมาและอินเดียใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าในพื้นที่อย่างรัฐที่เราเรียกว่ารัฐยาไข่เนี่ยตรงนั้นจะมีทั้งท่าเรือมีท่อก๊าซนะครับแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ตรงนั้นเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทั้งจีนก็หมายตาอินเดียก็หมายตาแล้วก็ตัวของท่านประธานาธิบดีนะครับมินอองไลเนี่ยก็ไปเยือนอินเดียแล้วก็ไปเยือนจีนแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับรัสเซียด้วยก็ดูเหมือนกับว่าจะเรียกว่าพยายามที่จะนำนะครับทั้ง3ประเทศเนี่ยให้เข้ามาลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองนะของบรรดาชนกลุ่มน้อยอีกเหมือนกันนะครับก็หวังว่าเขาจะคุยกันได้ลงตัวทำให้ประเทศของเขาได้พัฒนาต่อเนื่องกันไปทีนี้เรื่องที่2ที่คุณซูมอนเล่าให้เราฟังนะครับก็คือการที่ทางการเมียนมาเนี่ย deactivate ก็คือระงับนะครับการใช้ซิมการ์ดถึง 143,409 ซิมนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่น้องน้ำหวานก็ถามว่าเอาแล้วคนพวกนี้ที่เขาเป็นคนมาจากไหนอยู่ที่ไหนกันอะไรอย่างนี้นะครับคุณซูมอนบอกว่าซิมต่างๆเหล่านี้ก็มาจากคนที่ไปหลบซ่อนทำอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่ตามเขตชายแดนทั้งชายแดนไทยชายแดนไทยกับเมียนมาชายแดนเมียนมากับลาวชายแดนเมียนมากับจีนซึ่งก็คนเหล่านั้นก็มาจากทุกประเทศเลยทีเดียวนะครับก็ซิมเหล่านี้ใช้ในการทำธุรกิจผิดกฎหมายคือไปหลอกล่อหลอกลวงแล้วก็สแกมอะไรต่างๆนานานะก็ถูกระงับไปนอกจากนั้นนะครับก็ยังถูกปิดไปอีกนะครับอีก 1,000 โมบายวอลเล็ตนะครับก็คือพวกกระเป๋าเงินที่อยู่ทางโมบายทั้งหลายเนี่ย 1,000 บัญชีก็ถูกปิดไปนอกจากนั้นนะครับมีเว็บไซต์อีก102เว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันเนี่ยก็ถูกรัฐบาลของทางเมียนมาเนี่ยบล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าตัดทางทำมาหากินให้กับพวกมิจฉาชีพทั้งหลายทีนี้เมื่อกี้นี่ผมก็เลยถามก่อนที่รอคุณคุมซูมอนอยู่เนี่ยก็จะเล่าข่าวของเมียนมาที่ ตำรวจนะครับตำรวจนี่เป็น

0: ำรวจของรัฐบาลกลางในรัฐมอญนะครับเขาเนี่ยก็เป็นตำรวจที่ไปรักษาการแต่ว่าทำไมรู้ไหมโดนคนร้าย3คนมาอุ้มตำรวจไปเลยนะครับแล้วก็ไปบังคับเอาตำรวจเนี่ยไปขายนะครับเป็น human trafficking ไปขายให้เป็นแรงงานเถื่อนเพื่อไปทำการประมงนะครับ
1: นี่ต้องแข็งมากเลยนะที่ให้ไปอยู่ตรงนั้น
0: ทีนี้พอไปขายปั๊บเนี่ยคนที่รับซื้อด้วยนะครับเขาก็ถึงได้รู้ว่าอ้าวนี่ไม่ใช่เป็นแบบคนที่แบบเรียกว่าไม่ใช่เป็นคนเมียนมาหรือเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะเพ่นตำรวจตระกูลตำรวจเนี่ยเขาก็เลยบอกกับคนที่คนซื้อนะครับว่าเขาเป็นตำรวจมีหลักฐานอะไรต่างๆนานาตำรวจในนี้ชื่อคุณซอวินตันนะครับก็เลยคนที่ไปซื้อคนที่เป็นคนรับซื้อก็เลยช่วยตำรวจครับจับคนที่มาขายนะอุ้มตำรวจมาขายเนี่ยแล้วก็ไปสืบสวนปรากฏว่าเอาคนเนี้ยไปแจ้งความไปส่งโรงพักค้นไปค้นมาสืบสอบสวนไปสอบสวนมาคนนี้เป็นทหารครับเป็นทหารของกองทัพเมียนมานะครับ3คนเนี่ยคือตามเขาจะทำหน้าที่เข้าไปนะครับไปสอดส่องดูว่าเห็นคนไหนที่เป็นคนวัยรุ่นนะครับเป็นผู้ชายในวัยตั้งแต่20ถึง35ปีเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายปั๊บเนี่ยเขาก็จะอุ้มไปนะครับแล้วก็เอาไปเกณฑ์ทหารถ้าเกิดว่าไม่ไประหว่างที่ไม่เอาไปเกณฑ์ทหารได้เนี่ยเขาก็จะลอกลอบเอาไปขายเป็นแรงงานที่ถูกบังคับไปนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของกำลังพลในกองทัพของเมียนมาก็มีประเด็นเพราะว่าผู้คนที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวไปเดินเพ่นพ่านติดตามถนนไม่ได้ดังนั้นคนเหล่านี้ก็เลยหนีออกนอกประเทศไปทำงานที่ประเทศอื่นๆเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกลักพาตัวไปบังคับให้เข้าไปอยู่ในกองทัพนะหรือไม่บางอันก็โชคร้ายยิ่งกว่านั้นถูกบังคับให้เป็นแรงงานเถื่อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมียนมาครับ
1: ค่ะสั้นมากๆน่าจะทันนะคะญี่ปุ่นเขาได้มีการจับแกนนำเครือข่าย Prince Group ที่เกี่ยวกับเรื่อง call center และฟอกเงินข้ามชาติก็เหมือนกับบ้านเราแหละค่ะแล้วก็นี่ด้วยแก๊งเดียวกันกับที่ไปกระจายอำนาจการโกงผู้คนอยู่ในเมียนมาแล้วแถวๆนี้นะคะเขาจับกลุ่มชายวัย44ปีนะคะแล้วเขาพบว่าเป็นตัวการในการหลอกลวงเหยื่อทางออนไลน์ดูแลเรื่องการฟอกเงินหลอกคนญี่ปุ่นนะคะเครือข่ายดังกล่าวนี้เนี่ยใช้กัมพูชาเป็นฐานที่มั่นค่ะแล้วก็ส่งข้อความมาหลอกลวงคนญี่ปุ่นเนาะการจับกลุ่มในครั้งนี้เขาก็ร่วมมือสืบสวนกันในหลายๆหน่วยงานหลายๆประเทศนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลัง 7:00 นเรามาฟังข่าวกันต่อค่ะ
2: ครับ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: อยู่ลู่ลมบุกสะบัดใต้หมู่ธงปลิวสวย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพวกเราค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉัน
0: เองน้องน้ำหวานอิตาลีศรีวิชานุนนะครับ
1: เอ็นดูพี่ต้นจังค่ะก็
0: ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุประชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
1: เห็นคุณอาพร
0: เสละวัน
1: ค่ะคุณอาพรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning ASEAN สุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยานไปฟังไปที่เชียงใหม่24องศาโอ้เย็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่สักพักนึงแล้วมีความ